คือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติ

เรามีข้อมูลนะครับที่สามารถที่จะเปิดโปงให้ประชาชนเห็นนะครับถึงความเลวร้ายนะครับของระบอบสีน้ำเงินที่เป็นอยู่นะครับว่าเป็นกำลังกินรวบประเทศอย่างไรบ้างนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับการเมืองตอนนี้ต้องจับตาแล้วก็มีสีสันไม่น้อยนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นครม.สัญจรที่สงขลาซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณเกตมณีแก้วผลึกผู้สื่อข่าวการเมืองของไทย PBS เนี่ยจะมาร่วมกันพูดคุยนะครับเรื่องของสีสันต่างๆในการประชุมครม.แต่ว่าหลังจากนี้ครับ6กันยายนเนี่ยนายกอนุทินจะเปิดบ้านพักที่แถวๆบางพลีสมุทรปราการนะครับเพื่อที่จะร่วมรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางฝักฝั่งของฝ่ายค้านนะครับซึ่งแน่นอน1ประเด็นที่น่าจะมีการพูดคุยกันในวงข้าวก็คือการเตรียมการในการรับมือกับศึกซักฟอกของฝ่ายค้านนี่แหละนะ
1: ครับมีอีก1มิติงานที่ลากยาวกันมาหลายเดือนแล้วคุณผู้ชมนี่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเรื่องของวิทยุโทรทัศน์แล้วก็เป็นเกี่ยวข้องกับบรรดาผู้มีอำนาจตัดสินใจในทางการเมืองด้วยส่วนหนึ่งนะครับกรณีของประธานกสทช.ครับพี่ประจักษ์วันนี้น่าจะได้ข้อยุติในขั้นต้นว่าทิศทางจะไปทางไหนกรณีคุณหมอสรณะนะครับ
2: ครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่คุณหมอสรณะเองต้องลุ้นที่สุดนะครับเพราะว่าวันนี้ศาลปกครองกลางก็นัดฟังคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดกรณีที่ท่านยื่นคำร้องนะครับให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหากรณีขาดคุณสมบัตินะครับเรื่องนี้มันยืดเยื้อคาราคาซังมานานครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ทำให้บอร์ดในกสทช.นั้นก็อาจจะมีการแบ่งก๊กแบ่งฝ่ายในความรู้สึกของประชาชนโดยทั่วไปครับความสำคัญของกสทช.นี่ไม่ธรรมดานะครับก็ถือทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนแต่ว่าในช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งเห็นไม่ตรงกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะการทำหน้าที่ประธานครับวันนี้คุณหมอสรณะจะต้องลุ้นอย่างหนักหน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นทางออกสุดท้ายในการที่จะรักษาเก้าอี้ใหญ่เบอร์หนึ่งของประธานบอร์ดกสทช.เอาไว้จะได้หรือไม่วันนี้แหละครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับแต่เดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เรื่องของการหารือระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่สงขลานะครับไปประชุมครม.สัญจรแล้วก็นักข่าวก็ถามเรื่องของการพูดคุยกันเรื่องของการดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการพูดถึงมีการรายงานข่าวมาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนเมื่อวานนี้นายกบอกแล้วฮะก็น่าจะเป็นการถือเลิกนิดๆหน่อยๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับถือเลิกตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังบริหารประเทศเข้าสู่ช่วงของเดือนที่6นะครับนายกก็นัดวันที่6กันยายนพอดีเลยครับเป็นการนัดหารือร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับนายกอนุทินครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของการนัดพรรคร่วมรัฐบาลไปรับประทานอาหารกันนะครับที่บ้านพักส่วนตัวที่ย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ6กันยายนนี้นักข่าวก็ถามนายกล่ะครับว่าได้แจ้งรัฐมนตรีแล้วหรือยังนะครับนายกก็ชี้ไปที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็บอกว่าให้ไปถามกับคุณจุลพันธ์ก่อนที่คุณจุลพันธ์จะคอนเฟิร์มบอกว่าแจ้งทั้งหมดแล้วนะครับคุณอนุทินบอกว่าก็เป็นการเชิญมารับประทานอาหารเย็นกันตามปกติด้วยตามปกตินะครับคนที่เป็นต้นเรื่องเป็นคนต้นคิดในการนัดทานข้าวในครั้งนี้คุณอนุทินบอกว่าเป็นคุณจุลพันธ
1: ์
0: ทีนี้ถามว่าจะมีการพูดคุยอะไรกันบ้างนะครับในวงข้าวคุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวน่าจะมีการพูดคุยกันในหลายๆเรื่องนักข่าวก็เลยถามคุณอนุทินเปิดบ้านทั้งทีเนี่ยแล้วก็มีฝีไม้ลายมือนะครับเคยเห็นคุณอนุทินเนี่ยทำอาหารประกอบอาหารผ่านโซเชียลบ่อยๆก็เลยถาม

0: ว่าจะเป็นเชฟเองเลยหรือเปล่า
1: ครับ
0: คุณอนุทินบอกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนมาไม่มีคนอยากจะมากินด้วยนะครับแล้วก็โหดเราะบอกแบบนี้มีรายงานเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่านายกเนี่ยจะนัดรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลไปพบปะไปรับประทานอาหารกันที่บ้านพักส่วนตัวมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ครม.เนี่ยบริหารราชการมาเข้าสู่เดือนที่6นะครับแล้วก็จะเป็นการนัดพบปะกันครั้งแรกจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการทำงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะครับซึ่งรัฐมนตรีทุกคนแน่นอนต้องเตรียมความพร้อมข้อมูลในเนื้องานหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองนะครับเพราะนอกจากจะต้องชี้แจงข้อซักถามหรือว่าข้อสงสัยของสมาชิกฝ่ายค้านในเวทีสภาผู้แทนราษฎรแล้วแน่นอนก็จะเป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงการทำงานที่ผ่านมาต่อประชาชนด้วยนะครับและหลังจากที่นัดพบปะกับครม.ในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วเดี๋ยวนัดต่อไปนะครับนายกจะพบพูดคุยกับส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดเวลานะ
1: เรื่องนี้เดี๋ยวต้องขยายกันต
0: ่อ
1: ในการพูดคุยกับคุณเกตมณีด้วยยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เดี๋ยวจะต้องคุยกันเลยก็คือการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลมีกระแสข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าคุณอนุทินเองอาจจะเปลี่ยนตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยอาจจะต้องหลุดไปทำหน้าที่อื่นไปทำหน้าที่ที่จะเข้าเป็นผู้ช่วยส.ส.ของคุณพราดรส่วนผู้ช่วยส.ส.คุณพราดรอยู่เดิมเนี่ยก็คือคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษหรือว่าหมอเอกจะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แทนเป็นการสลับกันก็มีคนถามว่าเอ๊ะนี่เป็นการสับเปลี่ยนภารกิจอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่ามันมีมิติประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องในสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งคุณรัชดาเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับมิติของสิทธิสตรีมาตั้งนานแล้วจริงๆนี่ถือว่าเป็นคนนึงที่มีประสบการณ์ในฐานะโฆษกรัฐบาลมาหลายปีนะครับตั้งแต่สมัยประจำอยู่พรรคประชาธิปัตย์ก็เคยเป็นโฆษกประจำสำนักนายกมาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
0: นะครับก็จะไปช่วยงานในเรื่องของงานกลุ่มสตรีในเขตภาคใต้นะครับแล้วก็งานอื่นๆนายกบอกว่าเดี๋ยวจะมอบหมายให้นะครับส่วนโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะครับก็คุณเอกภพเพียรพิเศษหรือว่าหมอเอกซึ่งหมอเอกเนี่ยเคยมีประสบการณ์ทางการเมืองนะครับเป็นส.ส.มาก่อนเดี๋ยวจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าทีนี้นักข่าวก็ถามว่าโฆษกคนใหม่หรือว่าหมอเอกเนี่ยเคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนนะ
1: ครับ
0: มีข้อสังเกตนี้เหมือนกันแต่ว่านายกรัฐมนตรีพูดแทรกขึ้นมาทันทีเลยบอกว่าอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยมานานแล้วด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอดูกันนะครับเดี๋ยวพูดคุยขยายเรื่องนี้เพิ่มเติมกับคุณเกตมณีสักครู่นึงนะ
1: นายกบอกไม่มีปัญหา อยู่ภูมิใจไทยมานานแล้วนะครับทีนี้ขยับฟากไปดูฝ่ายค้านคุณผู้ชมครับตัวหัวหน้าเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชนคือเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนเนี่ยแล้วก็ทำงานตรวจสอบรัฐบาลในหลายมิติหลักๆที่เราเห็นกันแบบชัดเจนก็คือจะมีประเด็นหัวสว.
0: ครับ
1: ซึ่งเขากล่าวหาพาดพิงไปถึงบรรดาบิ๊กเนมของพรรคภูมิใจไทยหลายคน มีเรื่องของ THAI Passport นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยตรงนี่พรรคฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์จับจ้องตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วหัวหน้าเท้งบอกว่าอ๋อเดี๋ยวรัฐบาลมีดินเนอร์ใช่มั้ยฝ่ายค้านก็จะมีพูดคุยกันเหมือนกัน
0: ครับ
1: คือมีการพูดคุยกันนอกกรอบนะครับคุยกันบ้างแล้วเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่ายังไม่ได้มีนัดพูดคุยกันอย่างเป็นทางการซึ่งจะต้องมีแน่แล้วการอภิปรายในครั้งนี้จะเป็นการอภิปรายที่เฉพาะเจาะจงนะครับรัฐมนตรีรายบุคคลหรือว่าเป็นทั้งคณะเลยนั้นเดี๋ยวต้องไปพูดคุยกันก่อนจะเป็นการหารือร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอื่นๆซึ่งอันที่จริงผมว่าก็มีพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละคือพรรคกล้าทำเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้ามาร่วมสังฆกรรมในงานนี้ในฐานะฝ่ายค้านขนาดไหน
0: ครับ
1: เขาอาจจะมีจุดยืนของตัวเองอะไรอย่างนี้นะหรือถ้าเราจะมองไปไกลกว่านั้นอาจจะเป็นพรรคประชาชาติด้วยไหม
0: ครับ
1: เพราะคุณทวีเองก็มาร่วมกิจกรรมของฝ่ายค้านอยู่บ้างในบางมิตินะครับ
0: ตอนนี้กำลังมีการพูดคุยกันว่าจะเป็นการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินะครับหรือว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ2รูปแบบจะเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือว่าจะทั้ง2 แบบเลยนะครับบางรายงานก็มีกระแสบอกว่า

0: าจจะเป็นทั้ง2รูปแบบเลยนะครับคุณหัวหน้าเท้งนะครับคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่าการจะอภิปรายทั้ง2รูปแบบหรือไม่นั้นนะครับก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าอย่างไรเดี๋ยวขอหารือกันก่อนแล้วก็ได้ข้อสรุปร่วมกันซะก่อนให้ตกผลึกซะก่อนนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยวางหลักการไว้บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่ประชาชนเนี่ยมองเห็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.หรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้คุณณัฐพงษ์บอกว่าก็ปฏิเสธได้ยากว่าคนในรัฐบาลโดยเฉพาะภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะมีส่วนเข้าไปพัวพันด้วยดังนั้นเมื่อมันมีเรื่องใหญ่หลายเรื่องเกิดขึ้นมันก็ปฏิเสธยากแหละแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้วิธีที่เบากว่านี้ได้ละเพราะว่าประชาชนเองก็คาดหวังเรื่องของการตรวจสอบของฝ่ายค้านเหมือนกันที่อยากจะใช้เวทีสภาในการซักฟอกรัฐบาลอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นเวทีอภิปรายทั่วไปหรือว่าเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนหัวหน้าเท้งบอกว่าฝ่ายค้านพร้อมที่จะตรวจสอบเต็มที่แน่ๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆนะครับก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นเวทีอภิปรายทั่วไปหรือจะเป็นเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออาจจะเป็นทั้ง2เวทีเลยก็ได้เดี๋ยวคุยกันอีกครั้งหนึ่งส่วนประเด็นที่จะซักฟอกรัฐบาลตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจาะจงประเด็นไหนเป็นพิเศษนะครับซึ่งในการในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าออกมาให้ข้อมูลมากเกินไปคุณณัฐเท้งบอกว่าขออุบไว้ก่อนว่ามีประเด็นไหนที่จะพูดคุยบ้างแต่ก็เก่งกันได้แหละแต่ว่าไม่อยากที่จะเฉลยข้อสอบเร็วเกินไปในตอนนี้นะครับหัวหน้าเท้งบอกว่าถ้าบอกตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการเฉลยข้อสอบและเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเอาไปเก่งข้อสอบแล้วก็เตรียมข้อมูลมาชี้แจงฝ่ายค้านได้ไง
1: ไอตัวรายวิชาเนี่ยรู้กันอยู่แล้วรายวิชาหัวสวเมื่อกี้มีใช่ไหมคุณอนุชาบอกไปหัวหน้าเท้งพูดนี
0: ่ครับ
1: บอกเป็นเรื่องใหญ่นะหัวสววิชาหัวสวต้องมีแน
0: ่แต่ว่ารายละเอียดในวิชานี้มันจะมีอะไรบ้าง
1: ใช่ครับเขาบอกว่าเขามีข้อมูลที่จะเปิดโปงให้เห็นถึงสิ่งที่หัวหน้าเท้งพูดเขาใช้คำว่าความเลวร้ายของระบอบสีน้ำเงินนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่การอภิปรายจะมีความพยายามเชื่อมโยงให้เห็นวัฒกรรมระบอบสีน้ำเงินซึ่งในความหมายของฝั่งฝ่ายค้านฝั่งพรรคประชาชนเขาจะหมายถึงองคาพยพทางอำนาจที่อยู่รายล้อมแวดล้อมพรรคภูมิใจไทยอยู่นะครับแล้วก็คงจะโยงไปยังหัวสว.โกงสอบท้องถิ่นนะครับไปเรื่อง THAI Passport ไทยช่วยไทย Plus การใช้เงิน 200,000 ล้านผมไม่รู้จะมีอะไรบ้างนะแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆมันก็ประมาณนี
0: ้
1: ตลอด6เดือนที่รัฐบาลเขาเดินหน้ามาน
0: ะครับก็พอจะเก่งข้อสอบได้แหละแต่ว่าจะมีการลงลึกในรายละเอียดมีข้อมูลที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยในที่ไหนมาก่อน
1: มีอีกเรื่องนึงขอโทษทีฮะคุณอนุชาความมั่นคงทั้งกัมพูชาทั้งภาคใต้เลย
0: ครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีข้อมูลใหม่ที่เขาจะออกมาเปิดเผยอีกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆทางคุณณัฐพงษ์ทางหัวหน้าเท้งเนี่ยบอกว่าเขาเตรียมหมัดเด็ดที่จะมาน็อกนะถึงขั้นอาจจะถึงขั้นน็อกเลยเป็นการล้มระบอบสีน้ำเงินเรื่องของงูเห่าหลายๆคนจับตาเหมือนกันว่าจะมีงูเห่าเกิดขึ้นไห
1: ม
0: นักข่าวก็ถามคุณณัฐพงษ์เหมือนกันคุณณัฐพงษ์บอกว่าตอนนี้ก็มั่นอกมั่นใจแหละนะครับในเพื่อนพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับซึ่งเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยไม่น่าจะมีใครที่กล้าแหกมติพรรคอีก
1: มันก็มีนะ ปรากฏมาแล้วก็ชื่อเสียงเรียงนามก็เป็นที่รับทราบกันดีในบรรดาคอการเมืองแต่อาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้น
0: ครับ
1: แต่ถึงไม่มีงูเห่าคณิตศาสตร์การเมืองในสภาก็แพ้อยู่ดีถูกไห
0: มเขายอมรับเขาก็ยอมรับคุณพักขพลหนุนนัน
1: ครับ
0: พักขมล
1: พักขมล
0: ก็ยอมรับเหมือนกันว่าเรื่องของการที่จะไปโหวตกันในสภาในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจดูจากซุ้มเสียงของฝั่งรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะไปล้มเขาในสภาได้หรอก
1: ครับ
0: แล้วก็เทียบกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครล้มจากการถูกซักฟอกนะครับแต่ประเด็นสำคัญพอยต์หลักที่ทางพรรคประชาชนเขาต้องการจะสื่อก็คือเขาอยากจะเอาข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยที่เขาทำข้อมูลเอาไว้นะครับอยากจะมาสื่อสารถึงประชาชนนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันก็อยากจะเห็นข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ทางฝ่ายค้านหรือว่าพรรคประชาชนเนี่ยออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้เหมือนกันนะ
1: ตอนนี้เขาพยายามอุ่นเครื่องเพื่อนำร่องไม่ให้กระแสมันตกในหลายเรื่องหัวสวเนี่ยเราเห็นกันทุกสัปดาห์เลยนะครับอีกเรื่องนึงคือ THAI Passport เขาเริ่มใช้กันแล้วตกลงคุณลงทะเบียนป่ะนะ
0: ไม่ได
1: ้ผมก็ยังเลยแต่เพื่อนๆนักข่าวบางคนก็ลง

0: แล้วนะเราก็ไปนั่งพูดคุยกันอยู่เมื่อวานนี้ก็มีปฏิกิริยาความเห็นปรากฏว่าพรรคประชาชนก็ยังเดินหน้าตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับประเด็นที่หัวหน้าเท้งบอกว่าเขาตั้งเป็นหลักเลยก็คือการใช้งบประมาณที่อาจจะไม่โปร่งใสไม่คุ้มค่า
1: อ
0: ันนี้คือประเด็นที่เขาตรวจสอบมาตั้งแต่แรกโปร่งใสหรือเปล่าหนึ่งโปร่งใสแล้วคุ้มค่าไห
1: ม
0: หรือไม่โปร่งใสด้วยไม่คุ้มค่าด้วย
1: ครับ
0: อันนี้สองเด้ง
1: เพราะว่างบมันก้อนใหญ
0: ่1,600 ล้านบาท
1: ก็เลยมีข้อสังเกตกันว่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปหรือเปล่า
0: ครับทีนี้เมื่อวานที่น่าสนใจก็คือคุณรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนเขาขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อครับเขานำหลักฐานเข้ายื่นต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ขอให้ตรวจสอบไต่สวนดำเนินคดีคนที่เกี่ยวข้องในโครงการ THAI Passport คุณรักชนกเนี่ยเขาพาดพิงกล่าวหา5ชื่อ5บุคคลคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีนำมาก่อนเลยคุณพัชระอนันตสินปลัดดีอีครับคุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสดช.คุณยังมีประธานคณะกรรมการร่าง TOR ด้วยแล้วก็มีตัวแทนภาคเอกชนด้วยข้อกล่าวหาก็เหมือนที่หัวหน้าเท้งได้กล่าวเลยครับเป็นเรื่องของการที่คุณชัยชนกอาจละเว้นปฏิบัติหน้าที่พบพิรุษนะครับเครือข่ายผิดปกติของโครงการแต่ว่าไม่ยับยั้งไม่ยกเลิกแถมใช้เงินไป1,600 ล้านบาทกับโครงการนี้มันจะคุ้มค่าไหมนะครับ
1: แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับเรื่องของการข้อกล่าวหาที่ว่ามีการรับนโยบายมาผลักดันโครงการนะครับเรื่องของร่าง TOR มันเข้าเงื่อนไขล็อกสเปคไหมทำให้เอกชนรายอื่นเนี่ยแข่งขันได้ยากไหมเป็นการเอื้อให้กับภาคเอกชนไหมก็เป็นข้อสังเกตตั้งแต่เริ่มโครงการนะครับเริ่มมีความเริ่มโครงการของกระทรวงดีอีเขานะครับคุณรักชนกบอกว่าเมื่อคำนวณจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยพบว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนประมาณ1,300,000 คนนะแล้วก็มีผู้ใช้งานจริงหรือว่า active user ในวันก่อนหน้านี้ประมาณ100,000 คนเท่านั้นเองนะครับขณะที่ทางกระทรวงดีอีเคยระบุไว้ว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยมันราวๆ25 บาทและถ้าคำนวณจากจำนวนผู้ใช้งานจริงเนี่ยจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ2,400,000 บาทแต่คุณรักชนกบอกว่าสัญญาเดิมเนี่ยกลับกำหนดวงเงินสูงถึง1,600 ล้านบาทนะครับพรรคประชาชนเขาก็เลยย้ำจุดยืนอยากจะเรียกร้องให้ระงับแล้วก็ยับยั้งยกเลิกโครงการนี้นะครับ THAI Passportแล้วก็กลับเข้าสู่กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างสมัยเปิดโอกาสให้มีการจัดทำร่าง TOR ที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมนะฮะและเปิดการแข่งขันระหว่างเอกชนอย่างเป็นธรรมคุณรักชนกตั้งคำถามไปถึงที่มาของโครงการด้วยนะครับบอกว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจัดทำโครงการแล้วก็ใช้งบประมาณรัฐในการถ่ายโอนผลประโยชน์ไปยังกลุ่มทุนหรือว่าผู้สนับสนุนกลุ่มใดหรือไม่ก็ขอให้ปปช.เนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับที่ตัวของคุณรักชนกและพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยในทุกๆประเด็นนะครับก็เริ่มใช้งานไปแล้วแต่ว่าพรรคประชาชนต้องบอกว่าไม่ปล่อยนะฮะ
0: ครับ
1: อย่างน้อยๆคุณรักชนกไปแล้วไปยื่นปปช.ขอให้ตรวจสอบแล้วก็ระงับยับยั้งเอาไว้ก่อนโครงการนี้แล้วก็ย้อนกลับไปในกระบวนการในการมีการยื่นกันใหม่นะครับยื่นประมูลโครงการกันใหม่เพราะว่าเห็นว่าเรื่องของงบประมาณที่มันใช้เนี่ยถ้าไปเทียบกับผู้ที่ใช้งานจริงคนที่เขาลงทะเบียนแล้วก็ยูสเซอร์ที่มันแอคทีฟเนี่ยดูแล้วงบประมาณที่ใช้มันไม่น่าจะถึง 1,600 ล้านบาทอ่ะ
0: ครับมีช่วงบางช่วงบางตอนที่รัฐบาลเองก็พยายามออกมาชี้แจงอธิบายว่ามันจ่ายไร้หัว
1: ครับ
0: ไม่ใช่เหมาจ่าย 1,600 ล้านบาท อะไรทำนองนี้เพราะว่าโดนตรวจสอบมาตั้งแต่แรกนะครับในช่วงแรกที่คุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุยังเป็นหัวขบวนอยู่ก็เล่นงานเรื่องนี้หนักอ
1: ี
0: กเรื่องนึงอ่ะมันมี THAI มีหัวสวที่เป็นหลักๆนะโกงสอบท้องถิ่นอะไรก็ตามแต่ที่จะนำมาตรวจสอบรัฐบาลในขณะที่รัฐบาลเองก็ร่ำๆจะอุ่นเครื่องด้วยการทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะพูดคุยกันก่อนมีทุกรัฐบาล
1: มันมีปัญหารุมเร้าเหลือเกินนะครับสำหรับครม.อนุทินตอนนี้แม้ว่าจะพยายามที่จะแก้ไปเป็นเปราะๆแก้ไปเป็นเรื่องๆนะครับแต่ตอนนี้คนก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์การเมืองมันดูแปลกๆยังไงชอบคนชวนนักวิชาการนะครับรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลครับผอสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นที่ปรึกษา นะครับของมหาวิทยา

0: อะไรนอร์ทกรุงเทพด้วยมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในรายการตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์ธนพรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับคุณโอครับ
0: ครับอาจารย์ตอนนี้หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าแหมการเมืองมันแปลงๆเหลือเกินนะครับทั้งครม.ที่ตอนนี้ก็ถูกตีในหลายๆโครงการในหลายๆประเด็นแล้วมีคนมองไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลทั้งภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทยดูแล้วมันมีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือว่ามีอะไรที่จะมาสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลได้บ้างตอนนี้ฮะ
2: ครับคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติในช่วงสภาเปิด
0: ครับ
2: นะครับซึ่งก็เป็นประเพณีปฏิบัติที่ฝ่ายค้านก็จะต้องตรวจสอบการทำงานไม่ว่ารัฐบาลไหนนะครับด้วยการขอเปิดอภิปรายต่างๆจะลงมติหรือว่าไม่ไว้วางใจรัฐบาล
0: ครับ
2: หรือว่าจะไม่ลงมติก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นข่าวสารต่างๆเนี่ยก็แน่นอนนะครับมันก็ย่อมมีความคึกคักอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีสำหรับผมนะเพราะนี่คือการตรวจสอบจากสังคมด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยกลับมาอยู่ความเป็นจริงทางการเมืองนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบนี
0: ้
2: ความเป็นจริงที่หนึ่งง่ายที่สุดเลยครับถ้ารัฐบาลนี้มีปัญหาจริงคำถามคือว่าจะต้องไปรอถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจทำไ
0: ม
2: นะครับในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินนะครับถ้าคุมเสียงกันไม่ได้รัฐบาลไม่มีความมั่นคงไม่มีเสถียรภาพจริงเนี่ยมันน็อกกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไปแล้ว
0: ครับ
2: นะครับมันไม่มีความจำเป็นต้องไปลากเกมไปถึงอะไรนะแต่มาหัวสอวอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรอันนั้นมันคือสีสันและเป็นอีเวนต์แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าถ้าจะน็อกรัฐบาลอ่ะมันน็อกกันได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแต่เสียงโหวตออกมาทุกท่านก็เห็นทั้งสสและสวผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับมันเก็บคอนะครับประเด็นที่สองเนี่ยในความเป็นจริงเช่นเดียวกันคดีหัวสวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่ามีการกำลังจะเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการกกต.ชุดที่36นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าแนวการวินิจฉัยเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นไปตามข่าวที่ออกมา
0: ครับ
2: นะครับที่บอกว่ายกคำร้องกันทั้งหมดนะฮะเพราะโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ยกทั้งหมดนะครับเพราะนั้นข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยนะครับพอข้อมูลมันได้รับการเปิดกันเรื่อยๆมันก็จะมีความละเอียดกันมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะและที่สำคัญเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆที่ว่ากันเรื่องหัวสวเนี่ยไม่มีแม้แต่ข้อมูลเดียวที่โยงไปถึงแกนนำของรัฐบาลปัจจุบัน
0: ครับ
2: นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับที่บอกว่าถึงตัวรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับผมก็ต้องฟันธงไว้ก่อนเลยว่าไม่มีเพราะถ้ามีจริงคุณอนุทินไม่ได้ตั้งรัฐบาลมาตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันถูกตีปี๊บกันตั้งแต่เมื่อต้นปี68แล้วตอนจะรับเป็นคดีพิเศษนะครับซึ่งถ้าตอนนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองเนี่ยหลักฐานถึงแกนนำระดับสำคัญพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวเนี่ยไม่มีทางเลยที่ภูมิใจไทยจะรอดปากเกี่ยวปากกามาจนตั้งรัฐบาลได
0: ้
2: นะครับประเด็นที่3เนี่ยผมต้องเรียนว่าเรื่องของบัตรบาร์โค้ดนะครับบัตรบาร์โค้ดเนี่ยถ้าเราไปดูการเดินเผชิญสืบนะครับเราก็จะพบว่าสถานที่ที่ศาลท่านไปนะครับก็มีการเก็บรักษาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกกต.ทุกประการนะครับเพราะนั้นแล้วทิศทางคดีบัตรบาร์โค้ดเนี่ยนะครับก็ยังไม่เห็นว่านะครับจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่มันไม่เป็นความลับได้อย่างไร
0: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย3ปัจจัยนี้นะครับผมก็ต้องฟันธงก่อนว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรในการเมืองที่เป็นจริงของรัฐบาลในขณะนี้ครับ
1: แล้วมีผลกระทบในทางความนิยมหรือว่าความเชื่อศรัทธาของภาคประชาชนต่อรัฐบาลไหมครับอาจารย
2: ์แน่นอนครับเรตติ้งของรัฐบาลเนี่ยมันมีขึ้นมีลงได้นะครับตามแต่ช่วงเวลาบางช่วงทำผลงานดีผลงานออกมาเยอะทุกรัฐบาลก็เรตติ้งสูงบางช่วงนะครับมีปัญหานะครับที่เป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรังยังแก้ไขไม่ได้เรตติ้งมันก็ต้องตกนะครับรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับยังรอผลอีก2เรื่อง นะครับที่ประชาชนเนี่ยนะครับยังอยากจะเห็นศักยภาพนะครับที่สามารถจัดการปัญหาได้โทษทีนะครับ3เรื่องเร
1: ื่อง
2: ที่1แน่นอนครับปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันเป็นแค่พาราเซตามอลนะครับเดี๋ยวพอเงินหมดมันก็หมดไปนะครับแต่โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยอันนี้เนี่ยคนกำลังติดตามดูอยู่นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนผ่านได้จริงๆหรือเป็นการแค่เปลี่ยนเจ้าซื้อของนะครับจากห้างร้านที่สนิทชิดเชื้อกับอีกฝั่งนึงมาเป็นฝั่งตัวเองหรือไม
0: ่ครับ
2: อันที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปฏิรูประบบราชการนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยเป็นข่าวคราวแต่เรื่องนี้เป็นโครงสร้างที่สำคัญมากถ้าเกิดรัฐบาลนี้นะครับทำได้ตามที่คุยเอาไว้เนี่ยนะฮะก็แน่นอนว่าผลประโยชน์ระยะยาวจะเกิดขึ้นกับประเทศคะแนนนิยมนะครับมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
2: อาจารย์ในเมื่อ
0: เดิม
2: พันสำคัญสั้นๆนิดเดียวครับก็คือปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
2: นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นทิศทางว่าจะดีขึ้นได้อย่างไรนะครับ
0: ครับในเมื่ออาจารย์วิเคราะห์ว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่จะมากระทบทางรัฐบาลกระทบทางพรรคภูมิใจไทยน่าจะมีเสถียรภาพแล้วก็อยู่ไปได้อีกยาวๆไหมแต่ว่าในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาเดียวกันมันก็มีกระแสข่าวบางกระแสที่บอกว่าบางพรรคการเมืองก็อาจจะไปจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลในเวลานี้เพื่อที่จะพลิกขั้วทางการเมืองมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
2: คือถ้าเราดูโหวตพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกฎหมายการเงินเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีแต่คอยจับตาดูกันดีกว่าว่าวันเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับ จะมีส.ส.มาเติมเพิ่มไหม
1: อ๋อคร
2: ับคือตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์รัฐบาลเนี่ยคือส.ส.ขาดยอดนะไม่มีหรอกมีแต่จะเพิ่มยอดอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้จากผลการลงคะแนนเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามีกลุ่มการมีพรรคการเมืองนะครับก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือก
1: ับ
2: รัฐบาลนะครับส่วนจะยกระดับไปสู่การเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในอนาคตข้างหน้าหรือไม่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับคือผมเรียนย้ำนะครับว่าพระราชกำหนดการเงินเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายปกติ
1: ครับครับ
2: ถ้าใครคิดว่ารัฐบาลนี้จะคว่ำได้เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปขอโทษนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปลงมือตอนอภิปรายและตอนนี้พอเอาเข้าจริงนะเราก็ยังไม่รู้เลยว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะเปิดอภิปรายโดยที่ลงมติได้ด้วยเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับเพราะมันอยู่ที่ข้อมูลของฝ่ายค้านเองว่าคิดว่าหนักแน่นเพียงพอไหมเพราะถ้าฝ่ายค้านมีแต่ลมนะครับน้ำท่วมทุ่งเนี่ยฝ่ายค้านก็เสียเหมือนกันนะครับ
0: ครับอาจารย์พรรคการเมืองที่รอจะเข้ามาเสริมเติมจำนวนส.ส.เนี่ยจะเข้ามาในฐานะของพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมฮะจะแล้วก็ขับเคลื่อนงานกันต่อไปไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการพลิกขั้วอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
2: ตอนนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลยังมีเสียงพอนะครับยังไม่จำเป็นต้องดึงพ
1: ร
2: รคไหนเข้าร่ว
1: ม
2: แต่ถ้าเราดูปรากฏการณ์เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามีพ
1: ร
2: รคการเมืองพร้อมจะเป็นรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งสัญญาณตรงนี้ก็แปลว่ารัฐบาลก็สามารถที่จะบริหารจัดการได
1: ้
2: นะครับไม่ว่าจะเป็นพลพรรคเครื่องจักรสีแดงหรือว่าพลพรรคเครื่องจักรสีเขียวนะครับก็อยู่ในสมการที่สามารถพูดคุยกันได้นะครับถ้าจะต้องมีความร่วมมือกันต่อไปแต่ระยะสั้นๆนี้ยังจะไม่ได้เห็นโมเดลนี้แน่นอน
1: ครับ
2: นะครับและประเด็นสุดท้ายผมเรียนแล้วนะครับว่าการเมืองของบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีเทคนิควิธีที่อาจจะมีความเป็นพิเศษกว่าบ้านเมืองอื่นเขานะครับเราก็อย่าลืมว่าปัจจุบันนี้กิจการฟาร์มเลี้ยงงูเนี่ยยังเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยังไม่มีประกาศจากกรมกองไหนบอกห้ามตั้งฟาร์มเลี้ยงงูนะครับเพราะนั้นฟาร์มเลี้ยงงูเนี่ยจะเป็นงูสีเขียวหรืองูสีแดงเนี่ยนะครับก็ยังสามารถนะครับดำเนินกิจการได้นะครับจะให้อาหารกันจะเสริมอาหารจะเป็นหนูจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นผลไม้นะครับปอกเปลือกกินง่ายอย่างกล้วยมันก็สามารถที่จะ ดำเนินการได้อย่างถูกต้องนะครับจนคนไทยเราคุ้นชินไปหมดแล้วตอนนี้นะคร
1: ับครับครับเอาละครับรบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์ธนพรนะครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าฟาร์มงูทำได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าจะเป็นงูเห่าหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ก่อนหน้านั้นดูเรื่องของบรรยากาศในการดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลที่บ้านของนายกก่อนนะครับว่าจะมีใครอะไรมาเสริมเติมแต่งมาเพิ่มเติมในครม.หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะ
1: อาจจะมีมาแบบรับเชิญเดินเข้ามาแบบเท่ๆแล้วก็ให้นักข่าวได้ถ่ายภาพนะครับก่อนจะไปถึงวันนั้นนะคุณผู้ชมมาอีกเรื่องนึงก่อนครับที่เราชวนคุยกันไว้ก็คือเส้นทางของคุณหมอสรณะกับกสทช.
0: ครับ
1: อันนี้เป็นปัญหาที่คาราคาซังกันมาข้ามเดือนนะครับมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะในทางการเมืองและในอุตสาหกรรมสื่อวิทยุโทรทัศน์กันมากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายในมิติทางสังคมหรือว่าเศรษฐกิจขนาดไหนพี่ประจักษ์ครับวันนี้อย่างน้อยๆก็จะรู้แล้วว่าเส้นทางจะออกหน้าไหนนะครับ
3: ครับที่จริงท่านเป็นประธานมา4ปีครึ่งแล้วนะครับแต่ว่าการขับเคลื่อนงานเรื่องของการประชุมของบอร์ดกสทช.เนี่ยก็ดูจะมีประเด็นความขัดแย้งแล้วก็หลายเรื่องมันหยุดชะงักไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับมันนำไปสู่สิ่งที่หลายคนนั้นก็อยากจะให้มันจบๆเสียทีเรื่องภายในกสทช.ครับเพราะว่าความจริงก็เป็นองค์กรที่คอยดูแลปกป้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมาได้ในระดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ศาลปกครองกลางนัดฟังคำสั่งจะถือได้ว่าเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับสำหรับคุณหมอสรณะและกสทช.ว่าการขับเคลื่อนนับจากนี้ไปเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรประธานกสทช.ประธานบอร์ดเนี่ยจะยังคงเป็นคุณหมอสรณะหรือจะต้องไปเลือกกันใหม่อันนี้แหละคือความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับวันนี้ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคุ้มครองดูแลเรื่องของประชาชนครับในฐานะที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือจนกลายเป็นปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ขาดไม่ได้แล้วนะครับก็คือเรื่องที่ศาลปกครองกลางมีนัดฟังคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดครับวันนี้เวลา 10:30 นโดยประมาณครับที่ศาลปกครองกลางกรณีที่คุณหมอสรณะนะครับบุญใบชัยพฤกษ์ณปัจจุบันท่านเป็นประธานกสทช.ครับมีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งนะครับยื่นอุทธรณ์มติของคณะกรรมการสรรหาครับว่าด้วยการขาดคุณสมบัติของคุณหมอสรณะครับในฐานะของคนเป็นกสทช.นะครับนี่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับหลังจากที่คุณหมอสรณะนั้นได้ไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางครับเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมากรณีที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเพราะฉะนั้นคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในวันนี้จึงจะถูกจับตามองจากหลายภาคส่วนนะครับรวมทั้งประชาชนที่ติดตามเรื่องราวปัญหาภายในกสทช.เพราะว่าจะเกิดความชัดเจนว่าทิศทางเดินของกสทช.กรรมการกสทช.บอร์ดกสทช.นับจากนี้จะไปอย่างไรรวมไปจนกระทั่งถึงคำถามสำคัญครับว่าคุณหมอสรณะนั้นจะยังได้ไปต่อมีเวลาหายใจหายคอนะครับในการที่จะรักษาเก้าอี้ประธานกสทช.ต่อไปหรือไม่ครับอันดับแรกเลยครับก็ต้องอธิบายความหมายสั้นๆของกสทช.นะครับสำหรับประชาชนโดยทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ติดตามหรือไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องกสทช.อย่างละเอียดนะครับเอาเป็นว่ากสทช.เนี่ยเป็นชื่อย่อของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครับมีบทบาทภาระหน้าที่สำคัญครับในเรื่องของการจัดสรรคลื่นความถี่การจัดทำแผนแม่บทครับในการจัดสรรคลื่นความถี่ทั้งกิจการกระจายเสียงครับก็คือวิทยุกิจการโทรทัศน์นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงกิจการโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตแม้แต่เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องวงโคจรของดาวเทียมครับกสทช.เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลออกใบอนุญาตควบคุมการใช้คลื่นความถี่อย่างที่เรียนไว้ครับทั้งคลื่นความถี่ของวิทยุของโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตโทรคมนาคมครับนอกจากนี้ยังต้องทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้เกิดความเป็นมาตรฐานครับกำหนดโครงสร้างและค่าบริการของบรรดาผู้ให้บริการทั้งหลายก็คือโอเปอเรเตอร์ก็คือผู้ให้บริการค่ายโทรศัพท์มือถือทั้งหลายนะครับ ป้องกันการผูกขาดทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการสื่อสารการโทรคมนาคม

าคมเบื้องต้นได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นกสทช.เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นองค์กรอิสระแต่ว่ามีรายได้มหาศาลมากครับรวมแล้วเนี่ยนับแสนแสนล้านครับนะฮะมาจากหลายทิศทางรวมทั้งการบริหารจัดการจัดสรรคลื่นความถี่ทั้งวิทยุทั้งทีวีทั้งโทรศัพท์มือถืออย่างที่เรียนเอาไว้ครับช่วงแรกๆต้องบอกว่ากสทช.เนี่ยทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถืออย่างชัดเจนครับสมัยนั้นคงจะจำก็ได้ครับบรรดาพ่อค้าหัวใสทั้งหลายก็อาศัยเบอร์โทรศัพท์ของประชาชนนะครับที่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือช่วงแรกๆครับเรียกเดียวว่าโฆษณากันกระหน่ำเลยนะครับกสทช.นี่แหละเป็นคนสั่งเบรกครับห้ามไม่ให้บรรดาโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายเนี่ยยอมให้มีการกระทำในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นครับก็ถือว่าทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคได้เป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่งครับแต่ในช่วงหลังๆหลายปีที่ผ่านมามันมีประเด็นคำถามเกิดขึ้นในทิศทางที่สวนทางกันนะครับก็คือถูกตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องบทบาทเรื่องของการทำหน้าที่นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงการมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องสำคัญซึ่งมันมีผลไปถึงเรื่องรายได้นะครับซึ่งรายได้ของกสช.ส่วนหนึ่งนั้นต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดินนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นเลยครับตอนที่มีการควบรวมกิจการครับยักษ์ใหญ่ค่ายมือถือ2ค่ายใหญ่นะครับก็คือ True กับ Dtac ตอนนั้นมีการควบรวมกิจการกันเสร็จสับเรียบร้อยเดือนมีนาคม2566ครับภายใต้ชื่อใหม่ก็คือ True Corporation จำกัดมหาชนนะครับทำให้ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ครับจากเดิม3ค่ายเหลืออยู่2ค่ายครับก็คือAAS กับทาง True ครับการควบรวมกิจการตอนนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางการออกมาคัดค้านที่เห็นถึงสิ่งที่มันผิดปกติที่เห็นถึงอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นครับจากหลายภาคส่วนนะครับอย่างเช่นสภาองค์กรผู้บริโภคนักวิชาการประชาชนภาคส่วนต่างๆรวมทั้งเครือข่ายผู้บริโภคจากกลุ่มต่างๆรวมไปจนกระทั่งถึงพรรคการเมืองครับพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลณขณะนั้นด้วยความเชื่อแล้วก็พยายามที่อธิบายนะครับบอกว่านี่มันจะทำให้การผูกขาดนั้นมีความเข้มข้นมากขึ้นจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบต่อผู้บริโภคที่ใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่ามันเหลือตัวเลือกให้กับประชาชนน้อยลงยิ่งน้อยเท่าไหร่โอกาสที่จะไปต่อรองมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะสูญเสียนั้นมีเพิ่มมากขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งครับกสทช.ถูกมองว่านี่เป็นเสมือนแหล่งคุ้มทรัพย์มหาศาลเลยนะครับเพราะกสทช.นั้นจะมีรายรับมีรายได้มาจากหลายแหล่งรวมแล้วอย่างที่เรียนเอาไว้ครับมีรายได้เนี่ยมหาศาลนะครับปีหนึ่งเป็นหลายหมื่นหลายแสนล้านกสทช.ยังเป็นต้นสังกัดนะครับในการดูแลจัดการกองทุนนะครับที่มีเงินในกองทุนมหาศาลครับอย่างกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เรียกเป็นตัวย่อว่ากทปส.ครับถ้ารวมกับรายได้จากแหล่งอื่นนะครับก็จะทำให้กองทุนนี้มีรายรับรวมแล้วเป็นหมื่นล้านนะครับยูโซกองทุนที่เป็นพันธกิจสำคัญของกสทช.ครับในการที่จะจัดให้มีบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานบริการเพื่อสังคมครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะเข้าถึงการสื่อสารได้ครับกองทุนยูโซ่เนี่ยถ้าไปดูตัวเลขล่าสุดนะครับมีวงเงินหมุนเวียนและสินทรัพย์สะสมนะครับระดับหมื่นล้านนะครับต่อปีนะครับอย่างที่บอกครับมันมีรายได้มาจากหลายทางอย่างเช่นรายได้จากเงินประมูลคลื่นความถี่ครับอย่างที่เรียนไว้ทั้งวิทยุทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งโทรทัศน์ครับก็จะมีการจัดเก็บนะครับประมาณ 2.5% ถึง 3.5% ของรายได้จากกิจการโทรคมนาคมครับนอกจากนี้ถ้าเราไปดูนะครับในโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง5ภูมิภาคครับที่ทางบอร์ดกสทช.เริ่มมีการอนุมัติไปทั้งเฟส3นะฮะ 5,800 ล้านและเฟสที่4เนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขระหว่างปี69ถึงปี72ก็อนุมัติ
ทยอยอนุมัติไปแล้วเนี่ยรวมแล้วก็ร่วมพันล้านบาทจนถึงขณะนี้ครับเรื่องราวต่างๆในกสทช.ปมปัญหาเรื่องผลประโยชน์ที่ซุกซ่อนอยู่ภายในมันกลายเป็นประเด็นที่บรรดาผู้รู้บรรดากูรูรวมทั้งสื่อหลากหลายสำนักครับหยิบยกมาเป็นประเด็นตั้งข้อสังเกตครับบอกว่าในช่วงกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมานะครับเรื่องกองทุนกทปส.กองทุนยูโซ่ครับมีเงินสะสมจากการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับของประชาชนโดยทั่วไปนี่เฉพาะโทรศัพท์มือถือครับรวมแล้วเป็นหลักแสนล้านครับและยังถือครองทรัพย์สินนะครับระดับเฉียดแสนล้านบาทเช่นเดียวกันด้วยนะครับมันกลายเป็นเค้กก้อนใหญ่เป็นเค้กก้อนโตนะครับที่ทำให้กลุ่มทุนโทรคมนาคมก็ดีกลุ่มผลประโยชน์ก็ดีรวมทั้งฝ่ายการเมืองก็ดีก็หันมาใส่ใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปมีบทบาทหวังที่จะไปตัดทอนส่วนแบ่งจากเค้กก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางปฏิบัติเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเรื่องบทบาทเรื่องอำนาจเรื่องการเอื้อประโยชน์ครับในการที่จะส่งผลนะครับให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้กับค่ายใดค่ายหนึ่งหรือผู้ที่จะเข้ามาติดต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและยังมีขุมทรัพย์ก็คือแหล่งกองทุนมหาศาลอยู่ด้วยมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่นำไปสู่ปมปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกสทช.ครับรวมไปจะตั้งถึงความขัดแย้งในส่วนของบอร์ดกสทช.ทั้ง7คนนะครับมันกลายเป็นความยืดเยื้อเป็นความขัดแย้งที่ก่อตัวขึ้นแล้วก็เริ่มสะสมหมักหมมมายาวนานครับทั้งที่ความจริงคุณหมอสรณะเนี่ยนะครับได้รับเลือกได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นประธานกสทช.มาตั้งแต่เดือนเมษายนปี2565ครับนับเสร็จสรรพเรียบร้อยเนี่ย4ปีครึ่งเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของเรื่องงานเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของมติของที่ประชุมบอร์ดกสทช.นะครับในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตัดเอาเฉพาะช่วงหลังๆซึ่งก็หลายปีนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับบ่อยครั้งที่จะเกิดปมปัญหาความขัดแย้งให้เห็นอย่างชัดเจนเกิดขึ้นมันทำให้หลายโครงการหรือว่าหลายงานเนี่ยมันชะงักนะครับนอกเหนือจากชะงักแล้วมันยังกลายเป็นเสมือนสุญญากาศภายในกสทช.ขณะเดียวกันมันก็เหมือนระเบิดเวลาที่รอวันปะทุในกสทช.อีกเช่นเดียวกันครับกสทช.เนี่ยแบ่งเป็น2ฝ่าย2ขั้วค่อนข้างที่ชัดเจนครับถ้าเรากล่าวถึงทางฝ่ายของอาจารย์พิรงรองรามสูตรนะครับนี่ร่วมกับกสทช.อีก2ท่านนะครับได้แสดงจุดยืนในการคัดค้านและปฏิเสธนะครับในการที่จะเข้าร่วมนะครับการประชุมหรือร่วมลงมติในการประชุมบอร์ดร่วมกับคุณหมอสรณะมาอย่างต่อเนื่องชัดเจนนะครับด้วยเหตุผลสำคัญก็คือปัจจัยความขัดแย้งในเชิงหลักการของข้อกฎหมายทั้งข้อสงสัยในคุณสมบัติของคุณหมอสรณะรวมไปก็ตั้งถึงผลในเชิงข้อกฎหมายครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลถึงความเสี่ยงทางกฎหมายย้อนหลังถ้าหากมีการเข้าร่วมประชุมและมีการร่วมลงมติในวาระต่างๆครับสุดท้ายมันจะมีความเสี่ยงทำให้มติบอร์ดทั้งหมดเนี่ยนะครับกลายเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมไปจนกระทั่งถึงประเด็นของการเรื่องดึงเรื่องและก็ดองวาระด้วยครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นความยืดเยื้อคาราคาซังจนกระทั่งสุดท้ายคุณหมอสุพัฒน์ห้าสุวรรณกิจครับและส.ส.ของพรรคประชาชนหลายคนไปยื่นเรื่องครับต่อคณะกรรมการสรรหากสทช.ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของคุณหมอสรณะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมีมติเอกฉันท์ชี้ขาดว่าคุณหมอสรณะนั้นมีลักษณะต้องห้ามครับมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก็คือตามพรบว่าด้วยองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่นะฮะตามมาตรา8ครับปี2553นะครับนอกจากนี้ยังโดยเหตุผลสำคัญก็คือเพราะว่ายังเป็นลูกจ้างหน่วยงานรัฐยังรับค่าตอบแทนแพทย์เป็นรายชั่วโมงที่คณะแพทยศาสตร์นะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงระหว่างที่เข้ามารับตำแหน่งแล้วและอยู่ในระหว่างช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยถือได้ว่าสละสิทธิ์การเป็นกสทช.นะครับตามมาตรา1มาตรา18ของกฎหมายฉบับเดียวกันนะครับมันก็เลยนำไปสู่เรื่องที่คุณหมอสรณะนั้นไปร้องต่อศาลปกครองครับก่อนที่ศาลปกครองกลางนะครับจะมีมติไม่รับคำฟ้องนะครับไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาโดยให้เหตุผลว่านายแพทย์สรณะยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหาย
เนื่องจากยังไม่มีการทูล9ทูลกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งครับมันก็

0: กลายเป็นประเด็นที่ด้านหนึ่งงานเข้าไปที่นายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับงานเข้าไปที่ตัวท่านเพราะอะไรเพราะว่าในฐานะผู้มีอำนาจในการเสนอชื่อหรือดำเนินการเรื่องกระบวนการพ้นจากตำแหน่งและยังถือว่าเป็นผู้รักษาการแทนตามกฎหมายด้วยนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาแม้จะมีเรื่องคาราคาซังเกิดขึ้นมีกระแสเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งดำเนินการตัดสินใจนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมานายกก็ดูเหมือนว่าจะพยายามอ้างอิงเรื่องของกฎหมายทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการครับมันก็เลยเจองานเข้าไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่11สิงหาคมนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าได้ยืนยันนะฮะได้มีการลงนามและทูลเกล้าคุณหมอสรณะพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงขณะนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญครับที่ทางคุณหมอสรณะเนี่ยก็จะต้องลุ้นนะครับสำหรับเรื่องผลการวินิจฉัยนะครับคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดว่าจะออกมาแบบไหนถ้ายืนพื้นตามคำสั่งของศาลปกครองกลางทุกอย่างจบครับคุณหมอสรณะก็อาจจะต้องเก็บข้าวเก็บของออกจากกสทช.แล้วก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งของทางกสทช.หลังจากที่รอคอยกันมายาวนานนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวเราคุยกันต่อเลยนะครับช่วงท้ายรายการวิเคราะห์กันหน่อยเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเพิ่งเสร็จสิ้นจากภารกิจคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่ภาคใต้หลายวาระที่เราคาดหวังว่าจะได้เห็นหลากหลายบรรยากาศที่มันปรากฏขึ้นมาแล้วมันกำลังสะท้อนภาพอะไรเราวิเคราะห์กับผู้สื่อข่าวสายการเมืองที่เกาะติดการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงที่นะครับคุณเกตมณีแก้วผลึกนะครับคุณเกตมณี
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณไปตามคณะรัฐมนตรีมาแบบครุกวงในอีกแล้วปรากฏว่าคุณเจออะไรที่เป็นสัญญาณที่น่าสนใจบ้างครับ
3: โอ้ยภาพครั้งนี้ต้องบอกก่อนค่ะลงไปในพื้นที่สงขลาเนี่ยต้องการลงไปเพื่อที่จะแบบหนึ่งเลยคือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเพราะว่าต้องจำกันได้ว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยโดนเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยคือเป็นรัฐบาลของคุณอนุทินในช่วงสั้นๆแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือโดนแบบประชาชนแบบเหมือนก็ค่อนข้างจะกลด่าเนาะรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะ เยอะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยลงไปครั้งนี้เพื่อที่จะไปสร้างความมั่นใจหนึ่งแล้วก็ต้องไปบอกว่าไปกำชับบรรดาผู้ที่จะต้องบริหารจัดการหากเกิดวิกฤตเช่นนั้นเกิดขึ้นอีกนายกใช้คำว่า เราไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือว่าแบบห้ามธรรมชาติไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่ต้องทำให้ได้เลยคือเรื่องของการบริหารจัดการให้ดีถึงขั้นเนี่ยพาผู้ว่าท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านรัฐมนตรีสุริยะเนี่ยไปชี้จุดเลยว่าถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งนี้เนี่ยโดดลงไปตรงนี้เลยให้โดดน้ำลงไปเลยนี่คือเป็นการไปชี้จุดให้ท่านผู้ว่าบอกว่ารับผิดชอบแล้วก็บริหารจัดการให้ดีเพื่อที่จะเป็นคำมั่นสัญญา
1: ทำไมไม่เลี้ยวไป3จังหวัดบ้างนายกอ่ะ
3: ก็มีคุยด้วยแต่ว่า
1: ก็อยากได้ความมั่นใจเหมือนกัน
2: คุยที่สงขลา
3: แต่ก็คุยด้วยแต่ว่าก็หยิบคณะเนี่ยมาคุยกันที่สงขลาก็ให้พูดไร่เลี้ยงตั้งแต่ปัตตานียะลานราธิวาสค่ะก็เป็นการสะท้อนจากคนในพื้นที่อันนี้ก็คุยด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้ลงไปในพื้นที่จริง
2: มีภาพบรรยากาศที่ตั้งแต่เริ่มวันก่อนจะเริ่มประชุมด้วยซ้ำไปใช่ไหมตอนกลางคืนใช่ไหมที่ทั้งคุณอนุทินคุณชัชนันท์นะสแกนนำพรรคร่วมไปร้องเพลงร่วมกัน
3: ต้องบอกว่าที่จริงแล้วเขาหยอดหวานกันมาตั้งแต่แบบลงพื้นที่เลยค่ะคือการลงพื้นที่ครั้งนี้เขาใช้รถบัสเนาะ
2: ร
3: ถบัสในการนั่งกันไปแบบคล้ายๆกับเป็นการทดลองเส้นทางของการท่องเที่ยวด้วยก็บรรดารัฐมนตรีเนี่ยก็อยู่บนรถก็มีการคุยเฮฮากันก่อนที่จะมาถึงจุดลงพื้นที่ตั้งแต่จุดแรกนะคะที่คลองภูมิพลก็คือจุดนั้นเนี่ยก็เห็นบรรดารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปร่วมด้วยหลายๆท่านทั้งรัฐมนตรีสุริยะแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยเกษตรอีก2ท่านเนี่ยเขาก็ลงไปในพื้นที่ซึ่งท่านนายกเนี่ยก็เหมือนให้ความสนใจหรือว่าให้ความสำคัญกับบรรดารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่มาลงด้วยแล้วก็จากการไปแบบอย่างเดินในช่วงของเมืองเก่าเนี่ยก็มีทั้งคุณจุลพันธ์ทั้งอาจารย์โยชนานเนี่ยก็ไปร่วมด้วยทีนี้มีช็อตหนึ่งครับเป็นแบบคล้ายๆกับการผูกผ้าขาวม้าตอนที่บรรดาชาวบ้านเนี่ยเขามาผูกผ้าขาวม้าให้กับคุณอนุทินแล้วก็บรรดารัฐมนตรีเนี่ยอาจารย์โยชนานน่ะไม่อยู
2: ่
3: แล้วก็นายกก็หันหานะคะหันแบบหันหา
2: ตลอด
3: เหมือนให้จะให้ชาวบ้านผูกอาจารย์เชนด้วยทีนี้นี่ค่ะแล้วพอมาช็อตนี้เนี่ยจะเห็นว่าเดินมาเจอกันระหว่างทาง นายกก็บอกอ้าวอาจารย์ไปไหนมาอาจารย์ก็บอกว่าผมมาดูเส้นทางให้ท่านนายกก่อนครับ
2: ครับ
3: แล้วนายกก็เลยแบ่งผ้าขาวม้าจากเอวตัวเองเนี่ยแหละค่ะไปผ
2: ู
3: กให้อาจารย์เชนเป็นการหยอดหวานกันตลอดเส้นทางแล้วก็ดูท่านนายกเนี่ยก็จะให้ความสำคัญที่ไปช็อตที่บรรดาเขาก็เหมือนมีการทางจังหวัดนะคะจัดเลี้ยงให้กับทางรัฐมนตรีด้วยแล้วก็มีตั้งแต่ต้นแล้วนะคะก็คือมีการร้องเพลงให้กันค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยในช่วงหลังเลยของการกินเลี้ยงเนี่ยมีการแบบเหมือนสลับสับเปลี่ยนการให้ขึ้นไปร้องเพลงซึ่งทางด้านของโกแพรหรือว่าวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์เนี่ยเขาก็บอกให้อาจารย์ยุชนันท์ขึ้นไปร้องเพลงนะคะแล้วก็จะเป็นภาพคุณอนุทินยืนซัพพอร์ตอยู่ด้านหน้าเวทีเนี่ยแบบไม่ห่างเลยไม่ห่างเลยคือแบบให้กำลังใจตลอดแล้วก็มีการนำดอกไม้เนี่ยไปมอบให้ด้วยแต่ปรากฏว่าค่ะถูกพี่พึ่งนะคะสุภมาศค่ะอิสระภักดีขึ้นไปแบบแย่งซีนนิดนึง เพราะว่าพอไปมอบดอกไม้ให้แล้วก็ปรากฏว่าขึ้นไปหอมแก้มอาจารย์เชนเลย
1: อันนี้นักการเมืองชายทำไม่ได้นะ
3: เขาบอกว่าสนิทกันบ้านหมู่บ้านเดียวกันเป็นแล้วก็มันคล้ายๆกับว่าเป็นรัฐมนตรีอวค
1: นเก
3: ่าแล
1: ้
3: วก
1: ็
3: ม
1: ี
3: เป
1: ็
3: นคนใหม่ใช่เป็นการสนิทกันมาแต่ต้นนะคะแล้วก็จะเห็นในภาพเนี่ยจะเห็นคุณชัยชนกซึ่งปกติแล้วเราจะเห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะเคร่งขรึ
2: ม
3: นะแต่ว่าลุกขึ้นมาคุณชัยชนกร้องก่อนนะคะตอนนี
2: ้
3: ร้องก่อนแล้วก็มีการมีทางด้านของรัฐมนตรีลูกเทพหลายๆคนเนี่ยก็ขึ้นไปร้องก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียกอาจารย์เชนขึ้นมาร้อง
1: แต่ภาพที่เห็นแบบนี้คุณตามครม.มาหลายชุดแล้วแล้วก็มีการติดตามครุกวงในกับหลายพรรคการเมืองสมัยเศรษฐาอนุทินแพทองธารอนุทินมันมีภาพแบบอนุทินเชนแบบนี้ไหม
3: ที่จริงแล้วคุณอนุทินนะเขามีลักษณะพิเศษคือเขามีความเป็นจะใช้คำว่าอะไรดีมีความเป็นความสัมพันธ์ที่ดีๆต่อหลายๆคน
1: ครับ
3: ไม่แน่ใจว่าต่อหน้าด้วยหรือรับหลังด้วยแต่ว่าที่เราเห็นฉากหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาเนี่ยเขาจะมีความแบบเข้าไปเขาเรียกสกินชิป
2: คืออาจจะมีลูกเล่นน้อยของคุณอนุทิน
3: ใช่แต่ว่าคุณอนุทินเขาจะเป็นคนแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีหลายๆคนเนี่ยค่ะเวลาปรากฏหน้าเนี่ยคือครม.ของคุณอุ๊งอิ๊งเขาก็จะเห็นว่าโอ้ให้ท่านนายกเลยครับให้ท่านทำเลยครับอะไรอย่างน
1: ี้
3: แล้วก็จะเห็นว่าตอนงานเลี้ยงพักร่วมของในยุคของคุณเศรษฐาเนี่ยก็จะมีคุณอนุทินเนี่ยตอนนั้นมีร้อยเอกธรรมนัสด้วยค่ะแบบเหมือนร้องเพลงอะไรอย่างนี้กันอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่คุณอนุทินเนี่ยเขาเป็นนายกที่เล่นดนตรีเก่งด้วย
2: เป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ก็คือไม่ว่าจะอยู่ในสถานะบทบาทไหน
3: เขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นแบบเอ็นเตอร์เทนเนอร์อย่างที่พี่โอบอกเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบว่าชวนทำกิจกรรมนั่นนี่อะไรอย่างนี
2: ้เราเห็นหลายฉากหลายซีนแบบนี้ที่มันหวานกันขนาดนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการกลบกระแสที่บอกว่าเอ้ยมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กน้อยในระหว่างของพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยถึงขั้นอาจจะมีการไปจับมือกับพรรคอื่นพลิกขั้วการเมืองอะไรแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้ไหม
3: ถ้าเกิดเท่าที่สัมผัสนะคะการทำงานของเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยยังเห็นว่าคุณจุลพันธ์เนี่ยยังทำหน้าที่ในการประสานระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยได้อย่างดีนะคะเพราะว่าเวลามีกระแสข่าวอย่างเช่นกรณีคุณหมอชนน่านที่แบบไปเข้าร่วมงานเสวนาจะเห็นว่าคุณจุลพันธ์เช้ารุ่งขึ้นเนี่ยลงมาชี้แจงแล้วก็อธิบายว่าไม่ได้เป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็ไปในฐานะของอดีตผู้นำฝ่ายค้านซึ่งคุณจุลพันธ์เนี่ยก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นการทำหน้าที่นี้โดยการบอกก่อนที่จะมาแถลงข่าวเนี่ยขึ้นไปพบกับทางด้านของคุณอนุทินมาก่อนแล้วด้วยนะคะเพราะน่าจะเป็นเรื่องของการไปชี้แจงเบื้องต้นว่าไปทำอะไรเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเอาไว้ก็ถามว่ามันมีการวัดใจภูมิทางด้านของเพื่อไทยไห
2: ม
3: ในเรื่องของการคดีหัวสวเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้ภูมิใจไทยถูกวิจารณ์หนักในเรื่องนี
2: ้
3: แล้วคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักในการอภิปรายไม่วางใจด้วยก็เลยคิดว่ามีกระแสข่าวไปในลักษณะนี้อาจจะเป็นแบบว่าไปการสะกิดไหมหรือเป็นการแบบว่ามองว่าเพื่อไทยเนี่ยจะยังคงเลือกที่จะอยู่ข้างภูมิใจไทยไหมในวันที่จะลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะถูกบีบจนแบบว่าอาจจะต้องเลือกที่จะเลือกไม่ไว้วางใจไหมแต่ถ้าดูสถานการณ์ณตอนนี้ไม่มีต้องใช้คำว่าไม่มีกลิ่นตรงนั้นเลย
1: ครับวันอาทิตย์นี้คุณจะไปเฝ้าสังเกตการดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลด้วยไหม
3: ใช่ค่ะดิฉันไปเองค่ะ
1: คุณว่าจะมีใครที่แบบว่าแบบสีอื่นน่ะไม่ใช่น้ำเงินแดงอ
2: ่
1: ะ
2: เป็นแขกที่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ไหม
1: อยากกินติ่มซำก็ไปอะไรอย่างนี
3: ้สีเขียวเหรอคะ
1: เดาเฉย
3: ถ้าเกิดงานนี้คงไม่เห็นค่ะ
1: ครับ
2: ยังก่อน
3: คิดว่าน่าจะยังไม่เห็นเพราะว่าถ้างานลับๆอาจจะยังอาจจะมีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดงานที่แบบว่าเปิดให้สื่อหรืออะไรเงี้ยที่ผ่านมาก็จะมี

0: มีต้องเห็นว่าตัวเล็กๆตัวเล็ก
1: ๆครับครับ
0: ลูกงูเขียวอะไรเงี้ยไปบ้างแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นแบบระดับ
2: เดี๋ยวมันประเจิดประเจ้อ
0: มาน่าจะใช่ค่ะแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็สงวนท่าทีมาโดยตลอดทั้งเรื่องของการงดออกเสียงเรื่องของการไม่ลงมติอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะ
2: นี่ขนาดสงวนท่าทีนะ
1: ถ้าจะเปิดตัวก็คงต้องคอนเฟิร์มแล้วก็ชัดเจนแล้วแหละเนาะในระดับหนึ่งนะแหมเวลาน้อยเสียดายเหลือเกินเดี๋ยวชวนคุณเก็บมณีมาคุยโอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับและทั้งหมดนี้คือมุมการเมืองนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ครับช่วงนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพุธที่2กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพุธกลางสัปดาห์ครับอยู่กับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ด้วยค่ะอาเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเราพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางนะคะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยค่ะคุณสิริรักษ์มณีรัตน์ค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือนะครับอาเช้าวันนี้วันพุธอัปเดตราคาน้ำมันกันหน่อยดีกว่าน้ำมันวันนี้มีปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับอย่างน้ำมันเบนซินนะครับอยู่ที่ลิตรละ47.18 บาทแก๊สโซฮอล์95ครับ37.69 บาทโซฮอล์91นะครับ37.32 บาทE20 32.69 บาทดีเซล39.39 บาทแล้วก็ B20 33.39 บาท
0: ดีเซลเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น75 สตางค์นะคะส่วนเบนซินเนี่ย60 สตางค์คุณผู้ชมนี่ก็ปรับตัวยังไม่เห็นท่าทีของการลงเลยนะก็ปรับตัวต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะคะใครที่เรียกว่าน้ำมันพร่องอยู่นะคะอย่างน้อยเติมวันนี้ก็ไม่เป็นไรเผื่อวันหน้าถ้ามันขึ้นเขาบอกว่าวันพุธเนี่ยให้คิดแต่เรื่องดีๆ อะไรที่มันลบๆเนี่ยอย่าไปคิดนะคะเดี๋ยวมันเป็นพลังงานบั่นทอนเราขอให้คุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เมื่อวานไม่รู้ใครเป็นเศรษฐีบ้างแต่วันนี้ให้มีพลังชีวิตใหม่นะสู้ชีวิตกันต่อไปค่ะ
1: ถูกต้องครับมาเติมพลังเติมแรงกายด้วยอาหารอร่อยๆในช่วงของจานเด็ดวันใหม่กันหน่อยครับเช้าวันนี้เมื่อวานเนี่ยเราพูดถึง

0: ยอะเหมือนกันข้างๆพีนตรงนี้ให้ดูก่อนสำหรับใครที่ชอบรับประทานข้าวนะคะอันนี้คือ
1: ข้าวผัด
0: น้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นแคบหมูแล้วก็ไส้อั่วด้วยเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยร้านนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วคุณยุ้ยชมาพรเนี่ยเขาไปกินมาร้านชื่อลิบิโฮมนะฮะเป็นร้านอาหารเหนืออยู่กลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับเอาว่าใครที่อยากจะลิ้มรสอาหารเหนือแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปภาคเหนือแวะเวียนไปที่นี่ได้ก่อนรสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนตามคุณยุ้ยไปเลยครับ

0: ะอาจารย์เด็ดวันใหม่วันนี้สังเกตว่าบรรยากาศเช้าๆสบายๆใช่ไหมคะงงใช่ไหมคะว่าเอ๊ะพามาหาอาจารย์เด็ดจริงหรือเปล่าจริงคุณผู้ชมเจ๋งจากชุดออกกำลังกายแล้วคิดถึงพิธีกรชายชื่อกระต๊อบนามสมมุติระหว่างที่เขาไปร้อนๆไปตากดงตากแดดต้องขอบคุณน้องๆ น้องเพิร์ทครีเอทีฟนะคะพามาที่ที่ดูเหมือนเป็นตัวของตัวเองแบบนี้นะคะอะเห็นด้านหลังนี่คือสตูดิโอพิลาทิสแต่ว่าในมุมนึงที่นี่มีจานเด็ดวันใหม่ซ่อนอยู่และอยู่กับน้องอีฟค่ะอีฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เจ้าของร้านคนสวยที่อยู่ห่างกันเลข2หลักขึ้นไปไม่น่าพูดเลยอีฟเล่าให้ฟังหน่อยสิตรงนี้อันนี้คือเป็นพื้นที่ที่เป็นสตูดิโอพิลาทิสถูกไหม
1: ใช่แล้วค่ะก็คือที่นี่นะคะชื่อลิดี้โฮมค่ะก็จะเป็นคาเฟ่ด้วยมีอาหารเหนือค่ะมีกาแฟแล้วก็ด้านบนชั้น2ค่ะก็จะเป็นสตูพิลาทิสด้วยค่ะ
0: มันดูไม่เข้ากันน่ะอีฟหนูทำยังไงให้ทั้งหมดมันสามารถมารวมอยู่ด้วยกันที่นี่ได
1: ้คือทั้งหมดมันเริ่มจากตัวหนูชอบออกกำลังกายชอบกินข้าวแล้วก็กินกาแฟซึ่งหนูอยากให้แบบกิจกรรมเหล่านี้มันยังอยู่ในบ้านหลังนึงใช่ค่ะก็คือที่นี่ก็คือสามารถมาออกกำลังกายออกเสร็จกินข้าวได้อ่านหนังสือต่อกินกาแฟแล้วค่อยกลับบ้านแบบนี้ค่ะ
0: ก็มันมาจากไลฟ์สไตล์ของอีฟเองด้วยเพราะว่าอีฟเป็นครูสอนพิลาทิสด้วย
1: ใช่ค่ะใช่แล้ว
0: พูดถึงในการเนรมิตพื้นที่ตรงนี้โอเคชั้น2นี่คือพิลาทิส
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วอาหารน่ะทำไมต้องเป็นอาหารเหนือล่ะ
1: หนูเป็นคนเมืองเจ้าเมืองใดเจ้า
0: เชียงใหม่
1: ใช่เชียงใหม่เจ้าที่นี่ก็จะเป็นแบบอาหารเหนือฟิวชั่นเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาอาหารกันเดี๋ยวพาพี่ยุ้ยไปทานข้าวด้วย
0: พอดีเลยอ่ะพี่เตรียมท้องมารอแล้วอยากดูบรรยากาศกันหน่อยนะคุณผู้ชมอ่ะจะเป็นอย่างไรทั้งหมดเดี๋ยวตามยุ้ยกับอีฟไปเลยค่ะ
1: ไปค่ะ

0: บรรยากาศสบายๆในโซนชั้นล่างพี่สนใจอย่างนึงตรงที่ว่าคำจริงๆเวลาที่ใช้เรียกที่นี่ถึงแม้ว่าคนอื่นจะเข้าใจว่านั่นคือคาเฟ่แต่ที่นี่อีฟเรียกว่าลิบิโฮม
1: ใช่ก็คือจริงๆค่ะลิบิเนี่ยมันมาจากภาษาฮีบรูที่แปลว่าหัวใจซึ่งอีฟไม่ได้ตั้งใจจะใช้คำว่าแบบคาเฟ่ลงท้ายอีฟตั้งใจจะใช้คำว่าโฮมเพื่อให้ที่เนี่ยได้แบบรู้สึกเหมือนบ้านมาแล้วอบอุ่นมาแล้วได้เจอแบบเจออีฟได้เจออาหารที่เป็นแบบฝีมือคุณแม่อะไรแบบนี้ค่ะแบบอีฟก็เลยคิดว่าคำว่าโฮมเนี่ยตอบโจทย์มากก็คือลิบิโฮมแปลว่าบ้านของหัวใจซึ่งทุกคนสามารถมาที่นี่แล้วแบบอบอุ่นหัวใจได้
0: เพราะบรรยากาศมันคือฟีลไลท์โฮมมากนะคุณผู้ชมแล้วสิ่งนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนมาบ้านเพื่อนได้มันคืออาหาร
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่อีฟบอกแล้วว่าอีฟเป็นคนเชียงใหม
1: ่แมนเจ้า
0: แต่ละบ้านก็บอกว่าตำรับอาหารแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดเราพูดถึงอาหารเหนือนั่นหมายความว่าคุณแม่ตำรับทุกอย่างจากเชียงใหม่คนเป็นแม่เวลาทำกับข้าวอ่ะพี่พูดเลยไม่ห่วงเครื่อง
1: ใช
0: ่แล้วคนเป็นแม่ทำลูกกินแบบไหนที่บ้านกินแบบไหน
1: ใช่ที่เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบอาหารเหนือฟิวชั่นค่ะใช่แล้วก็อย่างข้าวซอยอีฟก็จะใช้เป็นเส้นพาสต้าเส้นเฟตตูชินี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะเป็นแบบข้าวซอยแห้งแต่อย่างแล้วก็พวกไส้อั่วค่ะไส้อั่วก็มาจากเชียงใหม่เป็นร้านโลเคอลแบบของคุณป้าหน้าบ้านเลยอร่อยมากอันนี้เดี๋ยวแบบเดี๋ยวพี่ยุ้ยจะได้ชิมส่วนน้ำพริกหนุ่มอะค่ะน้ำพริกหนุ่มก็เป็นรสชาติเนี่ยเป็นสูตรของเจ้าดังในเชียงใหม่คือถ้าสมมติว่าใครอยากกินน้ำพริกหนุ่มที่อร่อยมาที่อิฟได้คืออิฟยืนยันว่าของอิฟอร่อยมาก
0: คือที่บ้านกินแบบไหนก็ได้กินแบบนั้น
1: ถูก
0: คือ

0: พี่ว่ามันเป็นการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการชุมชนในท้องที่ทางอ้อมด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วยิ่งกาแฟที่พี่ยุ้ยทานอยู่เนี่ยอันนี้เป็นกาแฟอมก่อยค่ะของอิปก็จะใช้เป็นขั้วกลางกับขั้วเค็มค่ะที่นี่ใช่
0: เมนูวันนี้สปอยได้ไหมมีอะไรบ้างอีก
1: คือเยอะมากคือเตรียมมาให้พวกพี่เยอะมากก็จะอย่างแรกเลยที่พวกพี่จะได้ชิมก็คือข้าวซอยผัดแห้งไก่ค่ะใช่แล้วก็จะเป็นข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มเสิร์ฟพร้อมไส้อั่วกับแคบหมูแล้วก็ของหนูเนี่ยขายดีมากอันนี้คือหมู3ชั้นทอดน้ำปลาน้ำพริกหนุ่มอันนี้คือแบบถ้าเด็กอ้วนนี่คือเดอะเบสมาก
0: พี่คิดถึงพิธีกรชายอยู่คนนึงเพื่อนพี่แต่ว่า
1: เดี๋ยวเราใส่ห่อไว้ให้เขาได้ไหมคะ
0: พี่คิดว่าไม่ดีกว่าคนอย่างนั้นไม่ต้องหรอกพี่ว่าเราสามารถนั่งกินตรงนี้ได้เลย
1: แล้วก็อีกอันนึงคือเดอะเบสมากคือไส้อั่วผัดไข่มีความจุยซี่หอมแบบอร่อยมาก
0: เพื่อนพี่ไม่เคยกิน
1: อร่อยสุดๆแบบลูกค้าชอบมานั่งกินกับข้าวสวยเฉย
0: ๆเอาล่ะคุยมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไว้ไปชิมจานเดียวกันใหม่
1: เดี๋ยวรอเสิร์ฟข้าวนะคะ

0: คุณผู้ชมข้างหน้านี้พร้อมสับพร้อมรับประทานชีเสิร์ฟมากมีอะไรบ้าง
1: นี่เลยค่ะเมนูที่บอกอันนี้จะเป็นข้าวซอยผัดแห้งไก่เดี๋ยวตอนเราทานเราบีบมะนาวนะคะแล้วก็ถ้าอยากเพิ่มเผ็ดเรามีพริกมาให้แล้วก็ถ้าอันนี้ค่ะหนูดัดแปลงมาจากผักดองของหนูจะใช้เป็นแครอทหัวไชเท้าแล้วก็หัวหอมค่ะดองเองนะคะอันนี้ใช่แล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้นี่ก็ภูมิใจนำเสนออันนี้จะเป็นข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับไส้อั่วแล้วก็แคบหมูค่ะแล้วก็อันนี้เลยทานคู่กันอันนี้ก็จะเป็นไส้อั่วผัดไข่ค่ะที่บอก
0: เพิ่งเห็นครั้งแรกเลยน่ากินมาก
1: ก็อันนี้จะเป็นพาสต้าต้มยำกุ้งอันนี้นะคะจะเป็นหมู3ชั้นทอดน้ำปลาน้ำพริกหนุ่มค่ะน้ำพริกหนุ่มนี่คือเดอะเบสที่สุดค่ะอันนี้ที่อิฟบอกอันนี้จะเป็นโทสค่ะโทสน้ำพริกอ่องค่ะใช่และอันสุดท้ายค่ะอันนี้ข้าวแกงเผ็ดไก่ย่างซอสสับปะรด

0: อีฟขออนุญาตนะคะอีฟล้างมือแล้วอันนี้อีฟจะบีบมะนาวให้นะคะปึ๊บเลยแซ่บ
1: ๆลุยก่อนเลย
0: ใช่ค่ะสามารถคลุกแล้วค่อยๆหยิบมาได้เลย
1: เส้นนี่คือเป็นเส้นพาสต้า
0: ใช่ค่ะเส้นพาสต้าเฟตโตชินีเป็นไง
2: คือเข้าใจแล้วทำไมใช้เฟตโตชินีเส้นมันเกาะกับซอสดีมาก
0: ใช่แล้ว
2: แล้วรสชาติอ่ะคุณผู้ชมยังเต็มอิ่มเหมือนเวลาไปกินข้าวซอยปกติเลย
0: ใช่ค่ะ
1: จานต่อไปนี่เลยข้าง
0: ๆตักข้าวก่อนหนึ่งแล้ว
1: ตักข้าวก่อนหนึ่ง
0: ใช่
1: เขาต้องมีกรรมวิธีนะคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะ
1: ตักข้าวก่อน
0: แล้วก็ใส่ไส้อั่วลงไปนิดนึง
1: ไส้อั่วลงไปนิดนึง
0: ถูกต้องตามด้วยน้ำพริกหนุ่มนิดนึงค่ะ
1: ทั้งหมดต้องในคำเดียวเลยเหรอลูก
0: ใช่ค่ะมันจะแบบนัวมาก
1: มันจะแบบนัวมากโอเค
0: ถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวเราตามด้วยแคปหมูก็ได้หรือผักก็ได้ค่ะหอมกระทะมากใช้ไฟแรงนิดนึงใช้กระทะจีนค่ะ
2: ตรงปก
0: ใช
2: ่น้ำเพชรหนุ่มไส้อั่วข้าวผัดทุกอย่างคือแบบรวมกันแล้วนัวมาก
0: ใช
2: ่ตัวต่อไป
0: อิฟแนะนำอันนี
2: ้อันนี้เลยนะ
0: ข้าวนิดนึงค่ะแล้วก็ไก่นิดนึงใช่แล้วก็ข้างล่างก็จะมีสับปะรดค่ะมีมะเขือเทศมีเห็ดสามารถเลือกแบบท็อปปิ้งได
2: ้ไก่หน่อย
0: ใช่
2: แล้วเหมือนพะแนงไหม
0: คล้ายๆค่ะแต่ว่าในนี้ก็จะมีแบบซอสปะรดด้วยใช่
2: เฮ้ยอันนี้เซอร์ไพรส
0: ์อร่อยไหมนัวนัว
2: ปกติธรรมชาติอ่ะพี่ไม่ค่อยกินแกงกะทิแต่อันเนี้ยมันหอมอร่อยแล้วรสชาติแบบหน้าตาเหมือนเผ็ดแต่พอกินเข้าไปอ่ะรู้สึกดีมาก
0: นุ่มๆแล้วก็ข้าวสวยนิดนึงนะต่อไปแล้วก็อันนี้ค่ะไส้อั่วผัดไข่
2: ชอบความคอนเทมนี้ไหมไส้อั่วผัดไข่เนี่ยไม่ค่อยเห็นปกติเวลากินอาหารเหนือจะเจอแหนมผัดไข
0: ่ของหนูจะเป็นไส้อั่วผัดไข่
2: ก็คือเป็นตำรับที่บ้านเลย
0: คือใช่ค่ะ
2: แล้วดูความไข่นะคุณผู้ชมเนี่ยอุ้ยไข่แน่นๆเลยอ่ะ
0: แล้วไข่เนี่ยต้องผัดแบบแค่พอดีไม่แห้งเกินไปให้มีความแบบชุ่มๆน้ำหน่อยด้วยค่ะ
2: ดาวเลยไข่นุ่มมากนุ่มหอมกระทะแล้วบวกกับไส้อั่ว10
0: The best
2: จบแล้วค่ะทีมงานข้าวเทียมอันเนี้ยต้องนัวเลยอ่ะเอาไปต่ออ
0: ันนี้ค่ะหมู3ชั้นใส่อันนี้เรากินเปล่าๆได้
2: พี่อ่ะโดนเพื่อนร่วมงานดูถูกมาก
0: ทำไม
2: กินเป็นไหมหมู3ชั้น
0: ใช่ไม่เป็นไรเราตัดหนังออกได้เอาแค่ท่อนหมู
2: อันนี้ได้
0: เนื้อกระชับ
2: เนื้อ
0: ถูก
2: คือร้านนี้เขาก็ให้เนื้อเยอะนะเนี่ยกระต๊อบดูไว้นะมีนะแล้วก็
0: ใส่น้ำพริกหนุ่มนิดนึงค่ะ
2: น้ำพริกหนุ่มนิดนึง
0: ใช่ควักมาเลยคือของหนูมันแล้วแต่พริกถูกต้องรอบไหนที่พริกมาเผ็ดอ่ะมันรอบนั้นก็จะเผ็ดกว่าปกติคือเหมือนแบบคอนโทรลยากมากเรื่องน้ำพริกใช่ค่ะแล้วก็ผักนิดนึง
2: ได้เลย
0: ตามด้วยผักนิดนึง
2: อร่อยมาก
0: ดี
2: หอมมากนัวมากอ่ะและอย่างต่อไป
0: อันนี้ค่ะพาสต้าต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งบ้านเราดีๆนี่เองใช่ค่ะแล้วก็เราทำมาเป็นพาสต้ามีเห็ดค่ะแล้วก็ที่เราอยู่ก็จะเป็นไข่กุ้งค่ะใช่แล้วพอแบบเดี๋ยวเราคลุกเคล้าใช่ไหมคะมันก็จะมีความกรุบกรุบของไข่กุ้งซึ่งมันก็จะเป็นเท็กเจอร์ที่แบบแปลกใหม
2: ่แต่อันนี้จะเผ็ดกว่าเผ็ดกว่าข้าวซอย
0: เผ็ดกว่าข้าวซอยค่ะ
2: เออพอตั้งใจแบบคนที่แบบชอบรสจัดหน่อย
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ถึงนั้นถ้าเกิดถามยุ้ยนะเลเวลจาก5ยุ้ยให้เผ็ดประมาณ3
0: ค่ะ
2: ก็ถือว่าใครที่แบบรับประทานกลางๆอาจจะรู้สึกว่าเผ็ดน้อยไปด้วยซ้ำไปแต่โอเคเลยมันเหมาะกันมากกับการนั่งรับประทานบางทีถ้าคนสั่งมาแชร์ด้วยกันนะ
0: ใช่คือหลักๆของอิฟเลยเนี่ยอิฟอยากให้ทุกคนสามารถแชร์กันเพราะว่าจะได้กินหลายๆอย่างเป็นอิฟอะเวลาอิฟไปร้านอาหารชอบทำแบบนั้นค่
2: ะ
0: อิฟชอบสั่งมาหลายๆอย่างเพื่อที่อิฟจะได้กินอันนู้นนิดอันนี้หน่อยอันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันสุดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นโทสค่ะโทสน้ำพริกอ่อง
2: โทสน้ำพริกอ่อง
0: ใช่แล้ว
2: ขนมปังที่เลือกใช้ซาวโดไหมคะ
0: ซาวโดค่ะ
2: ทำไมถึงเลือกใช้ซาวโดจริงๆปกติพี่ไม่เห็นโทสอะเขาก็จะใช้แบบอย่างขนมปังทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยน้องอีฟ
0: อีฟชอบพวกอีฟชอบกินแบบซาวโดพวกชอบ
2: คือหนูชอบอะไรแบบไหนลูกค้ามาร้านต้องได้กินเหมือนกัน
0: เหมือนเวลาหนูจะพรีเซนต์อะไรหนูอยากพรีเซนต์ในสิ่งที่ชอบนัวชีสไหมก็คือข้างล่างจะเป็นน้ำพริกอ่องเลยค่ะแล้วก็ข้างบนจะเป็นชีสแล้วเราก็จะไปอบ
2: คอมบิเนชั่นใหม่ๆไม่เคยคิดว่าน้ำพริกอ่องกับชีสเท่ากัน
0: นัวค่ะอร่อย
2: เขาไม่รู้ว่าจริงๆร้านในเมืองอะร้านส่วนใหญ่นะวันนี้ คนเลือกทำเป็นบรันช์กันค่อนข้างเยอะ
0: ใช่ใช่
2: เป็นอาหารที่แบบมาตามเทรนด
0: ์ค่ะ
2: แต่ว่าอีฟเลือกยืนยันที่จะขายเป็นอาหารเหนือเคลือบอยู่ในร้านที่แบบเหมือนอารมณ์ว่าแบบเป็นบ้าน
0: ใช
2: ่ที่ว่ามันยากมากเลยนะคอนเซ็ปต์เราจะทำได้แบบยืนหยัดความเป็นแบบตัวเรา
0: ก็อีฟว่ามันก็ต้องใช้เวลาแบบให้คนมาลองคือถึงอีฟพูดไปเขาก็อาจจะไม่เชื่อว่าแบบมันจะอร่อยไหมก็อีฟก็ยังยินดีว่าอยากให้มาลองชิมนะแล้วก็อยากให้ไม่ได้กินครั้งเดียวค่ะอยากให้แบบคิดถึงก็มาหาใช่
2: เพราะว่าจานเด็ดวันใหม่ของเรานะคะคุณผู้ชมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นเป็นร้านเด็ดเป็นร้านดังแต่บางทีมันเป็นร้านถิ่นเป็นร้านที่คนนำความทรงจำที่ตัวเองมีอยู่อ่ะมาใส่ในเมนูอาหารนั้นๆ
0: ใช่
2: แล้วเชื่อว่าหลายคนถ้ากับคนเมืองเข้ามากินยังเจ้า
0: คนเมืองมาค่อนข้างเยอะเจ้า
2: เข้ามาแล้วเขาบอกฟีดแบคยังไงบ้าง
0: เขาบอกอร่อยเพื่อนอิฟที่มาจากเชียงใหม่อ่ะเขายังทุกวันนี้เพื่อนอิฟยังพูดอยู่เลยว่าคิดถึงข้าวซอยร้านเธอจังคิดถึงแล้วข้าวซอยร้านเธอจัง
2: อย่างยุ้ยอย่างที่บอกไปยุ้ยไปเชียงใหม่บ่อยมากนะคุณผู้ชมยุ้ยยืนยันว่ามันแค่ถูกเล่าเรื่องใหม
0: ่
2: แต่ใจความรสชาติของมันน่ะย
0: ัง
2: คงความเป็นคนถิ่นเชียงใหม่เหมือนเดิม
0: ถูกต้อง
2: เอาใครอยากมาสัมผัสอาหารเหนือแบบพี่ยุ้ยบรรยากาศดีๆแบบนี้ว่าไปเลยกี่โมงอะไรยังไงบ้าง
0: ร้านเปิดทุกวันค่ะ 9:00 นถึง 18:00 นค่ะก็คืออยากให้ทุกคนมานะคะแล้วก็ส่วนพี่อาทิตย์ค่ะเปิดตั้งแต่ 7:00 นเช้าถึง 13:00 นเลยก็มาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: และทั้งหมดนี้ของเรานะคะก็คือจานเด็ดวันใหม่ค่ะโหท่าเป๊ะเหมือนกันนะเนี่ยนี่แหละคุณผู้ชมอาหารเหนือใจกลางเมืองมีอยู่จริงท่ามกลางสตูดิโอพิลาทิสแบบนี้และแพชชั่นของน้องอีฟที่อยากให้คนได้กินอาหารเหนือเหมือนที่น้องอีฟได้กินยุ้ยยืนยันเลยว่ารสชาติเหมือนไปกินที่เชียงใหม่เพียงแต่มันถูกเล่าเรื่องใหม่ในรูปแบบที่ใช้ไรกว่าเดิมค่ะขอบคุณน้องอีฟด้วยนะคะเอาล่ะพี่ว่าไม่จำเป็นต้องไปฝากพิธีกรคู่กับพี่หรอกเขาสามารถหากินอะไรได้เยอะแยะ
0: อ๋อได้ค่ะ
2: แต่ว่าหนูเห็นว่ายังมีน้ำจิตน้ำใจ
0: เดี๋ยวหนูห่อให้ค่ะ
2: อุ้ยไม่ต้องหรอกคนอย่างนั้นค่ะพี่ว่าพี่รับประทานต่อดีกว่านี่ไงข้าวผัด

0: โอน่าไปอยู่นะแหมคุณชมัยพรนี่คุณเหน็บแนมผมตลอดทั้งรายการเลยนะครับและการกินหมูกรอบแบบคุณน่ะจริงๆชี้ก็ได้ถ้าจะกินแค่นั้นนะฮะไม่ต้องกินหรอกครับชิ้นน้อยเหลือเกินนะฮะเอาวันเนี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องให้น้องพรีนเป็นตัวแทนชิมสักหนึ่งเมนูได้ไหมวันนี้พี่เดี๋ยวพี่มีไปตรวจร่างกายเขาให้งดน้ำงดอาหาร
1: วันนี้นี่หลายอย่างนะน่ารับประทานทั้งนั้นเลยเดี๋ยวชิมไส้อั่วดีกว่า
0: ไม่เผ็ดแน่นะมั่นใจนะ
1: นี่โอ้ยเห็นพริกอยู่ตรงน
0: ี้มั่นใจนะ
1: ชิมนิดนึง
0: มาซีซาร์นะเป็นไง
1: กรอบนุ่มอร่อยค่ะหอมมาก
0: ระหว่างที่น้องพลีนดื่มด่ำและอร่อยกับอาหารนะครับมาดูกันหน่อยวันนี้บนโต๊ะของเราเนี่ยมีบางส่วนแล้วก็บางเมนูของที่ร้านนะครับสำหรับร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาขอนำเสนอข้าวซอยผัดแห้งไก่ย่างนี่คือจานนี้นะครับเป็นการนำเส้นพาสต้าเนี่ยมาผัดกับข้าวซอยทำให้เราได้กลิ่นหอมของน้ำราดข้าวซอยผ่านความชุ่มฉ่ำของเส้นพาสต้าแล้วก็มีไก่ย่างเสิร์ฟเคียงกันด้วยนี
1: ่นี่เขาเอาเส้นพาสต้าเนี่ยเข้าไปคลุกเคล้าเข้าไปผัดกับน้ำข้าวซอยเลยคุณผู้ชมแบบนี้นะคะก็เป็นเส้นพาสต้าเฟตตูชินี่เส้นแบนนั่นเองแล้วก็มีไก่ย่างด้วยเหมือนกันโหเสิร์ฟมาคู่กันแบบนี้ใครเห็นแล้วไม่น้ำลายไหลนะคิดว่าใจแข็งมากเลยนะแล้วนอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังมีเมนูที่ไม่พูดถึงไม่ได้น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มก็มีทั้งเป็นน้ำพริกหนุ่มที่เอาไว้กินกับหมู3ชั้นแบบนี้พี่ต๊อบหรือว่าจะเอาไปผัดเป็นข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มก็ได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าใครที่ชอบกินน้ำพริกหนุ่มอยู่แล้วก็ลองแบบ2อย่างนี้ได้เลยอร่อยมากหอมติดกระทะแบบนี้นะคะรสชาติเนี่ยเขาบอกว่ายกนิ้วให้เลยค่ะยังคงได้รับความนิยมในภาคเหนือนะสำหรับเมนูอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้ากระเทียมหอมแดงเนี่ยอยู่ในพริกหนุ่มเอามาคลุกเคล้าเข้าด้วยกันเอามาโขลกกันให้ได้เนื้อสัมผัสแบบดีกินคู่กับแคบหมูหรือหมู3ชั้นแล้วบอกเลยว่าลำแต่เจ้า
0: สำหรับความตั้งใจของน้องอีฟเจ้าของร้านที่คุณยุ้ยชมัยพรได้คุยด้วยเนี่ยคือเขาอยากให้ทุกคนได้ชิมรสชาติแบบฝีมือคุณแม่อย่างที่น้องอีฟได้กินตอนเด็กๆครับด้วยความเป็นเด็กเชียงใหม่มาตั้งแต่เกิดเลยก็คลุกคลีอยู่กับภาคเหนือแล้วก็อาหารเหนือครับจนวันนึงได้มีโอกาสเปิดพื้นที่เล็กๆในกรุงเทพครั้งนี้นอกเหนือจากกิจกรรมที่น้องชอบแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของน้องอีฟเนี่ยเขาได้รวมเอาบ้านที่ชื่อว่าลิบบี้โฮมในครั้งนี้เอามาก็คือรวมทุกอย่างที่ตัวเองชอบเอาไว้ในหลังเดียวกัน
1: ใครจะไปรับประทานอาหารก็ได้พาครอบครัวไปกินก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะไปออกกำลังกายก็ได้เหมือนกันเราต้องบอกว่าเนี่ยไส้อั่วที่พินชิมเมื่อสักครู่เห็นสีเหลืองๆแบบนี้ไม่ได้เหลืองธรรมดานะนี่หอมขมิ้นมาก
0: หอมขมิ้นฮะ
1: หอมขมิ้นนะหอมกลิ่นเครื่องเทศคืออยากให้ทุกคนไปลองลิบบี้โฮมกันนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วถ้าเกิดว่าใครมีเมนูในดวงใจอยากจะแนะนำนะคะเป็นจานเด็ดของคุณก็มาเป็นจานเด็ดของเราได้ด้วยเหมือนกันค่ะส่งเรื่องราวดีๆนะคะจานเด็ดวันใหม่มาร่วมกันได้ผ่าน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยมาร่วมกันสร้างความผูกพันทั้งรสชาติแล้วก็เรื่องราวการรังสรรค์จากฝีมือและความรักนะคะให้พวกเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านจานอาหารค่ะ
0: ใช่แล้วครับสแกน QR code แล้วก็ส่งเรื่องราวของคุณมาได้เลยนะครับทุกวันศุกร์นะครับเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่รับของที่ระลึกจากทางรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครบสีวันกระบอกน้ำนะครับรวมถึงของน่ารักน่ารักอย่างหมอนอิงก็มีมาให้ขออนุญาต
1: คือลิมิเต็ดนะพี่ต๊อบ
0: ใช่
1: ซื้อไม่ได้นะคุณผู้ชมคะนี่พูดไปกลืนน้ำลายไปใครมีเมนูดีๆก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะ
0: อ้าวจากจานเด็ดวันใหม่คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่เสิร์ฟยิ้มถ้าพูดถึงช่วงนี้กระแสช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการแสดงความยินดีของนักตบสาวไทย
1: ใช่ค่ะ
0: วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับตีตั๋วได้ไปโอลิมปิกรอบที่จะมาถึงนี้แล้วทีเนี้ยมันสนุกตรงเวลาเราดูการเชียร
1: ์
0: รีแอคชั่นของคนที่เชียร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดูแล้วมันสนุกกว่ากีฬา
1: ใช่คือต้องบอกว่านักกีฬาเขาก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วนะคนเชียร์ที่เกาะติดขอบสนามเนี่ยค่ะก็ส่งพลังใจไม่แพ้กันเลยหลายคนอยากเห็นลีลาใช่ไหมว่าตอนที่เขาชิงแชมป์เอเชียเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะ

0: แต่ดูแล้วก็อดยิ้มไปด้วยเลยไม่ได้จริงต้องยิ้มตามนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับอย่างคลิปแรกเนี่ยมีหลายคลิปเลยอย่างนี้เป็นคลิปตอนนั่งทำงานอยู่เป็นที่
1: อยู่ที่ไหนที่คลินิกหรือโรงพยาบาล
0: น่าจะโรงพยาบาลหรือคลินิกเนี่ยนะครับนะฮะก็สนุกกันเลยเต็มที่เลยนะครับคืออันแรกเนี่ยที่เราได้เห็นเป็นคลิปเนี่ยก็คือเป็นคุณยายนะครับวัย88ปีนี่อันนี้นะฮะนั่งเชียร์อยู่ก็ลุกขึ้นมานะลืมไว้ว่าตัวเองอายุ88ปีฟาดลมตบมืออย่างดุเดือดนะครับวินาทีแต้มสุดท้ายลงพื้นเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยหลายๆคนก็แบบแหมตีเข่าปรบมือนะฮะอันนี้เป็นแบบฝั่งคุณยาย88นี่อันนี้เขาบอกชายแท้ดวลเล
1: ่อันนี้มาเป็นชายแท้แน่นะหรือเป็นเกิร์ลแก๊งไม่แน่ใจเพราะเห็นชุดและแอบสับสนเล็กน้อย
0: อันนั้นชุดกีฬา
1: อันนี้คือเขานัดกันมาใช่ไหมแบบเป็นทีมเพื่อที่จะมาเชียร์เรื่องกันแบบนี้ติดขอบจอแทบจะกระโดดเข้าไปอยู่ในสนามกับเขาแล้วนั่นอ่ะ
0: เอออันนี้ดีอันนี้คือนักกีฬาดูนักกีฬา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่สั่นใจปรบมือกันให้เลยนะครับ
1: คือมันเป็นความภูมิใจของคนไทยเหมือนกันนะหลายคนคือเฝ้าติดตามทุกวินาทีดูอยู่อย่างที่ทำงานเราเนี่ยพี่ช่างแต่งหน้าบางคนแต่งหน้าไปด้วยก็เหลือบตาไปเชียร์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าลุ้นไงกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้นะคะเรียกว่า10ปี
0: 10ปีนะครับ
1: 10ปีไม่สายที่จะเอาชนะให้ได้
0: สำหรับภาพที่เราเห็นนั่นก็เป็นวันที่ทางไทยนะครับนักวอลเลย์หญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จบไปก็ทำให้แฟนๆหลายๆคนนั้นดีอกดีใจครับคิดว่าหลายคนก็คงดีใจไปด้วยกันกับเราวันนั้นนะครับเพราะว่าชนะเจ้าภาพจีนไปแบบสุดมัน3-2เซตคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4หลังจากนี้ก็เตรียมคว้าตั๋วไปแข่งโอลิมปิกในปี2028เป็นครั้งแรกด้วย
1: ค่ะยังไงต้องเอาใจเชียร์กันต่อนะคะพลังใจเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะก็ทำให้นักกำลังใจนะคะนักกีฬาเนี่ยเขาได้มีพลังในการที่จะสู้ต่อไปด้วยนะคะอ่ะ
0: โอเคอ่ะนอกเหนือจากนี้เรายินดีกันไปแล้วครับเราส่งกำลังใจกันต่อนะครับกับใครที่อยากจะติดตา มเส้นทางแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันกับสู้สุดใจไปโอลิมปิกนะครับตำนานเจ็ดเซียนสู่ตั๋วโอลิมปิกนะครับลูกยางไทยอย่างที่บอกครับกว่าจะมาน้องพีน10ปีไม่ได้มาเล่นๆกว่าจะได้ใบนี้มาใช้เวลานานพอสมควร
1: ว
0: เราร้อนย้อนรอยทุกช็อตทุกน้ำตาทุกชัยชนะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องหนึ่งทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกครับ
1: ถ้าใครได้ติดตามนะคะแฟนๆชาวนักกีฬาลูกตบนะตบยางเนี่ยต้องบอกว่าเจ็ดเซียนเนี่ยเขาก็ทำมานานแล้วเขาก็มีประวัติที่หลายคนก็ต้องติดตามกันนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้เจ็ดเซียนก็ถือว่าเป็นแรงหนุนเสริมเหมือนกันให้กับรุ่นน้องนะคะที่จะพาลูกยางไทยไปโอลิมปิกค่ะก็ชวนชมสารคดีชิ้นนี้ได้นะคะตั้งแต่วันที่2-4กันยายนนี้ค่ะ17 นาฬิกานะคะวันนี้ถือเป็นตอนแรกก็เฝ้าหน้าจอกันรอได้เลย5 โมงเย็นนะคะรวมไปถึงผ่านทางเว็บไซต์ไทยพีด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับแสดงความยินดีด้วยนะติดตามรายการได้สู้สุดใจไปโอลิมปิก2-4กันยายนนี้ที่ไทย PBS นะครับไปต่อกันที่สีสันวาไรตี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันหน่อยนะครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ส่งข้อความมาให้หายคิดถึงกันในโซเชียลมีเดียค่ะเปิดมาสีสันเราพาไปเที่ยวกันก่อนเลยดีกว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปดูวิวทะเลหมอกบนเขาสักหน่อยเขานี้ชื่อว่าเขาไข่นุ้ยแหมชื่อน่ารักทีเดียวนะคะอยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะมาดูกันคุณผู้ชมคะของดีปักใต้ของเรานะวิวเขาไข่นุ้ยตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมทะเลหมอกชื่อดังของภาคใต้นะคะช่วงเวลานี้เราต้องนัดกันนะสักประมาณ 5:30 ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติทยอยขึ้นสู่จุดชมวิวอย่างต่อเนื่องรับชมพระอาทิตย์ขึ้นในพื้นที่เหนือทะเลหมอกโอ้ดูสิคือเหมือนทะเลหมอกจริงๆอ่ะถ้าพิมจำไม่ผิดพิมว่าพิมเคยไปนะคะอาจจะเดินทางยากนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆมันเหมือนกับเรายืนอยู่บนก้อนเมฆแล้วชมพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นมาอย่างช้าๆเรียกว่าเป็นทะเลหมอกเมืองใต้นะคะซึ่งสัมผัสได้ตลอดเกือบทั้งปีเลยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวด้วยเพราะว่าบนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีความชื้นมากค่ะก็เลยเช้าๆเนี่ยทำให้เกิดทะเลหมอกปกคลุม

0: ุบเขาอย่างสวยงามนอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามาของผืนป่าแล้วก็แนวเทือกเขาได้แบบทอดสุดยาวสุดสายตากันไปเลยนอกเหนือจากการชมทะเลหมอกแล้วนะคะก็ยังนิยมมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยเขาก็จัดพื้นที่เอาไว้ให้จิบกาแฟไปดูพระอาทิตย์ขึ้นไปถ่ายรูปกับวิวธรรมชาตินะคะที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาของวันค่ะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้อย่างมากทีเดียว
1: คุณศักดิ์แคล้วคล่องครับหรือว่าบางไข่เนี่ยท่านบางไข่เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเขาไข่นุ้ยก็เล่าให้ฟังว่าช่วงนี้สภาพอากาศมันเอื้ออํานวยเลยได้เห็นภาพอะไรแบบนี้ทำในช่วงเช้าจะเกิดทะเลหมอกปกคลุมแบบนี้แหละครับทั่วบริเวณเขาไข่นุ้ยอย่างสวยงามประกอบกับอากาศเย็นสบายครับส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็สัมผัสกับทะเลหมอกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็วันหยุดยาวครับเขาไข่นุ้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดแล้วก็สวยอีกจุดหนึ่งของภาคใต้สามารถชมทะเลหมอกได้เกือบตลอดทั้งปีเลยแต่หากว่ามีฝนตกในช่วงกลางคืนเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าเปิดนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วหุบเขาอย่างงดงามซึ่งแต่ละวันก็จะมีความสวยงามที่ต่างกันเขาบอกว่าไปดูเนี่ย3วันไม่ซ้ํากันเลยสักวันความสวย
0: ไม่ซ้ํากันนะแล้วแต่ละช่วงเวลาก็ไม่ซ้ํากันด้วยนะคะช่วงเช้ามืดเนี่ยอาจจะมีหมอกเยอะหน่อยพอสายลงนิดนึงหมอกก็ค่อยๆจางไปแต่วิวยังสวยอยู่เพราะว่าพื้นที่บริเวณนั้นเต็มไปด้วยธรรมชาติที่ตื่นตาเต็มตามากๆคุณผู้ชมมีโอกาสไปนะคะเพียงว่าเพียงเคยไปมีที่พักแบบโฮมสเตย์ในแถวนั้นด้วยค่ะ
1: ไปกันได้นะครับพังงายังอยู่ที่ใต้ครับคุณผู้ชมครับไปกันต่อกับการกว่าความสวยงามของภาคใต้นะครับช่วงนี้เนี่ยก็มีเน้นของการพูดเรื่องการต่อยอดทำอะไรที่มันมีอยู่แล้วให้มันมีเงินมีความสนใจมากยิ่งขึ้นครับจะพาไปดูทางกระทรวงวัฒนธรรมครับลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาครับติดตามงานวัฒนธรรมพื้นที่ภาคใต้ทั้งเรื่องของผ้าฝ้ายไทยผ้าไทยผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจนถึงเรื่องสำคัญอย่างการผลักดันสงขลาเข้าสู่มรดกโลกครับการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการทำงานด้านวัฒนธรรมของ8จังหวัดภาคใต้พร้อมวางแนวทางการทำงานในปี2570คือเริ่มจากเรื่องของผ้าไทยครับที่ครั้งนี้ไม่ได้มองกันแค่เรื่องของการอนุรักษ์แต่ยังมองไปถึงการเอามาต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งผ้าไทยชุดไทยพระราชนิยมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมหรือว่าซีพอร์ตรวมถึงแนวคิดอันซีนไทยๆที่หยิบเอาเสน่ห์และอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมาพัฒนาเป็นสินค้าบริการและเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวครับ
0: มีการจัดแสดงผ้าไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะพร้อมพูดคุยเรื่องการออกแบบและแฟชั่นร่วมสมัยของดีที่มีอยู่ในชุมชนค่ะเห็นได้เลยนะว่าถ้านำมาปรับให้เข้ากับคนยุคนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้กลับไปสู่คนในพื้นที่ได้ด้วยซึ่งนอกจากผ้าไทยแล้วนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งพื้นที่ที่เก็บเรื่องราวของสงขลาเอาไว้ก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาค่ะครั้งนี้ก็มีการติดตามการบูรณะและการเปิดให้บริการด้วยรวมถึงพูดคุยถึงการจัดกิจกรรมใหม่การพัฒนามิวเซียมโปรดักต์เพราะว่าพิพิธภัณฑ์ในวันนี้อาจไม่ได้มีไว้แค่เราเดินชมของเก่าแต่สามารถเป็นพื้นที่เรียนรู้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวได้อีกด้วยค่ะ
2: ภารกิจหลักก็คือเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมโดยที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องรับรู้รับทราบถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็การสวมใส่ในห้วงเวลาและโอกาสที่มีความเหมาะสมนะคะซึ่งวันนี้เราก็พยายามที่จะใช้เครือข่ายที่เขามีเรียกว่ามีอิทธิพลในการที่จะช่วยกระทรวงนั้นในการเผยแพร่นะคะก็จะเป็นเครือข่ายนักศึกษาแล้วก็จะเป็นผู้ประกอบการช่างตัดเย็บแล้วก็ร้านเช่าชุดนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่จะสามารถที่จะเสนอแนะแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในวงกว้างได้ค่ะ
1: และถ้าพูดถึงของดีที่เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังจับตาก็คือการผลักดันแหล่งสงขลาและชุมชนริมทะเลสาบสงขลาครับที่จะกำลังเข้าสู่กระบวนการการเสนอเป็นมรดกโลกทางขณะนี้เองเนี่ยกรมศิลปากรก็กำลังจัดทำเอกสารขอรับการประเมินขั้นตอนขั้นต้นหรือว่า preliminary assessment ครับเพื่อเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนในระดับประเทศต่อไปหากผ่านความเห็นชอบทั้งหมดก็จะเดินหน้าส่งเอกสารไปยังศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการการประเมินขั้นต้นให้ทันรอบกรอบเวลาของปีนี้ครับ
0: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผืนผ้าเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์หรือว่าวิถีชีวิตของผู้คนริมทะเลสาบนะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ที่ทำให้สงขลามีเรื่องราวเฉพาะตัวและถ้าสามารถต่อยอดให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยพร้อมๆกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยวัฒนธรรมก็อาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของวันวานนะแต่กลายเป็นโอกาสของวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ36ปีนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็น

0: ระยะเวลานานพอสมควรนะคะกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโดยเฉพาะพื้นที่ป่าอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะคุณผู้ชมโดยการนี้นะคะถือว่าเป็นการรำลึกถึงสืบนะคะเสถียรด้วยทุกๆวันที่1กันยายนค่ะก็จะมีหลายเรื่องหลายราวและหลายองค์กรนะคะที่เดินหน้าทำงานเพื่อยืนหยัดว่างานที่คุณสืบเนี่ยเขาเคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องผืนป่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าคือความยั่งยืนที่คนรุ่นหลังจะต้องสืบต่อไปค่ะเนื่องในโอกาสรำลึกครบรอบ36ปีสืบนาคเสถียรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานสืบปณิธาน36ปีสืบนาคเสถียรเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสืบนาคเสถียรและสืบสานเจตนารมณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพื้นป่าและสัตว์ป่าผ่านกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ภายในงานก็มีพิธีสดุดีรำลึกถึงสืบนาคเสถียรครับพร้อมการวางพวงมาลาต้นไม้บริเวณด้านหน้ารูปปั้นสืบนาคเสถียรก็มีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่วมครับเพื่อร่วมแสดงความรำลึกถึงบุคคลสำคัญด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งต่อแนวคิดการดูแลผืนป่าให้กับคนรุ่นต่อไปครับ
0: สำหรับงานสืบปณิธาน36ปีสืบนาคเสถียรจัดขึ้นโดยคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเปิดพื้นที่ให้เกิดการพูดคุยถึงประเด็นด้านการอนุรักษ์ที่ยังคงมีความสำคัญทั้งเรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับพื้นที่ป่าการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและสถานการณ์สัตว์ป่าในปัจจุบันด้วย
1: ประเด็นต่างๆเหล่านี้แหละครับถูกนำมาพูดคุยผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงปัญหาความท้าทายและแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในหลากหลายมิติโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ที่ต้องคำนึงถึงทั้งคนชุมชนและสัตว์ป่าไปพร้อมๆกันครับ
0: นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานจากการประกวดภาพเสมือนในหัวข้อสืบนาคเสถียรค่ะและการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อสัตว์ป่าเปิดโอกาสให้นิสิตและผู้ที่สนใจได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่าผ่านมุมมองของตัวเองค่ะอ
1: ี
0: กส่วนหนึ่งนะคะของงานเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมในการช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมด้วยทั้งการแสดงดนตรีการจัดกิจกรรมรำลึกเพื่อให้เรื่องราวการอนุรักษ์ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในห้องเรียนหรือว่าเวทีเสวนานะคะแต่สามารถเชื่อมโยงความสนใจและการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ได้ค่ะ
1: ตลอดระยะเวลา36ปีหลังจากการจากไปของสืบนาคเสถียรแนวคิดเรื่องการปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าก็ยังคงถูกนำมาพูดถึงอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะในวันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของผืนป่าปัญหาสัตว์ป่าและความท้าทายในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติงานสืบปณิธาน36ปีสืบนาคเสถียรก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับที่จะช่วยเชื่อมโยงเรื่องราวจากอดีตกับประเด็นการอนุรักษ์ในปัจจุบันพร้อมส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ผืนป่าและสัตว์ป่ายังคงอยู่ต่อไปครับมากันที่เรื่องของความรู้กันมากดีกว่าคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าขนมปังที่เรากินนมและเครื่องดื่มจากพืชที่เราซื้อกินกันทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเพื่อสุขภาพหรือเพื่อความอร่อยเนี่ยนะครับและหลายอย่างมันก็มีเทคโนโลยีชีวภาพนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทีนี้พอมีเทคโนโลยีเข้ามาเรื่องของความปลอดภัยก็เพิ่มมากขึ้นวันนี้จะพาไปดูนะครับเรื่องของการทำงานของไบโอเซฟตี้เบื้องหลังความปลอดภัยที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดครับเคยได้ยินคำว่าไบโอเซฟตี้แต่เอ๊ะมันคืออะไรทุกวันนี้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะอาหารเครื่องดื่มและหลายอย่างเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมนี้ครับศูนย์พันธุกรรมขออภัยครับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคสวทช.เขาจึงให้ความสำคัญกับงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพตั้งแต่ต้นทางของงานวิจัยไปจนถึงการเอาไปใช้ประโยชน์ครับหลักสำคัญของไบโอเซฟตี้ก็คือการประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับลักษณะของงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานในห้องปฏิบัติการการขยายกระบวนการการผลิตหรือการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ครับ
0: งานด้านนี้จึงทำหน้าที่คล้ายเทคนิคเข้าอามหรือว่าหน่วยสนับสนุนทางวิชาการและเทคนิคให้กับนักวิจัยหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานกำกับดูแลและภาคอุตสาหกรรมทั้งการให้คำปรึกษาการประเมินความเสี่ยงและการพัฒนาแนวทางการทำงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพโดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคหรือว่าสารชีวภาพที่มีความเสี่ยงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมตั้งแต่สถานที่และอุปกรณ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานไปจนถึงบุคลากรที่ต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัยค่ะ
1: ไบโอเทคมีห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ2ครับหรือว่า BSL 2และระดับ3คือ BSL 3ครับที่จะรองรับการทำงานตามระดับความเสี่ยงและในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยสื่อมวลชนเองก็ยังได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่เหล่านี้ด้วย

0: เพื่อเห็นการทำงานของระบบความปลอดภัยในสถานที่จริงครับเพราะว่า Biosafety ไม่ได้หมายถึงเพียงการมีห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยแต่เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ต้องอาศัยทั้งสถานที่อุปกรณ์ระบบการทำงานและบุคลากรทำงานร่วมกันครับนอกจากการดูแลความปลอดภัยในงานวิจัยแล้วก็ยังมีการพัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้าน Biosafety และ Biosecurity ครับโดยมีหน่วยงานได้นำหลักสูตรไปใช้แล้วกว่า30หน่วยงานด้วยกันแล้วก็มีผู้ผ่านการฝึกอบรมมากกว่า 24,000 คนเลยครับการสร้างองค์ความรู้และบุคลากรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพจึงเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญครับที่ช่วยไทยสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างมีความรับผิดชอบครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงผู้สูงอายุค่ะหลายท่านมีเวลาหลังเกษียณนะคะก็ใช้เวลาส่วนตัวทำงานอดิเรกที่ตัวเองชอบนะคะและบางครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้าสังคมด้วยเหมือนกันจะได้หลีกเลี่ยงเรื่องของความเหงาแล้วก็การซึมเศร้าแต่ต้องถามคุณผู้ชมว่าถ้าเกษียณแล้วอยากจะไปทำอะไรดีงานนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศนะคะกับการร้องรำทำเพลงพบเพื่อนและการขึ้นเวทีใหญ่กับวงออร์เคสตราในมหากรรมปล่อยแก่ครั้งที่สองรวมพลังวัยเก๋าจากทั่วประเทศกว่า700 คนค่ะการขึ้นเวทีครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าอายุที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าความสนุกและการใช้ชีวิตจะต้องลดลงนะคะกว่า700คนบนเวทีแห่งนี้เป็นสมาชิกวงขับร้องประสานเสียงผู้สูงวัยจาก14จังหวัดทั่วประเทศค่ะที่เขาเดินทางมารวมพลังกันในมหากรรมปล่อยแก่ครั้งที่2ประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมงานนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตรเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้แสดงความสามารถทางดนตรีบนเวทีระดับประเทศพร้อมร่วมร้องเพลงกับวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตราค่ะ
0: ความพิเศษของปีนี้อยู่ที่การรวมตัวกันของเครือข่ายที่เติบโตขึ้นนะครับโดยมีวงปล่อยแก่จาก14จังหวัดรวมแล้ว16วงครับแม้สมาชิกหลายคนจะไม่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพแต่ทุกคนก็ได้ผ่านการฝึกซ้อมและก็เดินทางมาด้วยความตั้งใจเพราะสิ่งสำคัญของการขึ้นเวทีนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การร้องให้ไพเราะครับแต่คือการได้ออกจากบ้านมาเจอเพื่อนๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันและมีเป้าหมายที่รอคอยครับ
1: พอสำหรับสมาชิกหลายคนค่ะคุณผู้ชมการมาร่วมวงไม่ได้หมายถึงการฝึกเพื่อเป็นนักร้องมืออาชีพแต่อย่างใดแต่แค่ได้ออกจากบ้านมาพบกับผู้คนในช่วงวัยไก่ๆกันเนี่ยนะคะและมีเป้าหมายที่รอคอยในแต่ละสัปดาห์บางคนเขาบอกว่าคือยอมที่จะเริ่มจากการที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยร้องเพลงมาก่อนเลยนะแต่ว่ามีความกล้านะคะบางคนร้องเพลงเป็นงานอดิเรกอยู่แล้วก็ตามพอมาอยู่วงเดียวกันก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการฟังการทำงานร่วมกันการประสานเสียงกันให้กลมกลืนค่ะเมื่อแต่ละวงมาเจอกันในเวทีเดียวเพราะเข้ามาจากหลายจังหวัดด้วยนะต้องบอกว่าความสนุกเนี่ยไม่ได้อยู่แค่บนเวทีแล้วค่ะหลังเวทีนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่สมาชิกแต่ละจังหวัดได้มาพบเพื่อนใหม่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้เห็นว่าผู้สูงวัยในพื้นที่อื่นๆก็มีกิจกรรมที่สร้างความสุขไม่แพ้กันค่ะ
0: อีกหนึ่งความพิเศษของมหากรรมนี้คือการร่วมแสดงกับวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรานะครับที่ทำให้เสียงร้องของเหล่าวัยเก่านั้นถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการแสดงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ภาพของผู้สูงวัยหลายร้อยคนที่พร้อมใจกันร้องเพลงจึงไม่ใช่เพียงแค่การแสดงเพื่อความบันเทิงครับแต่สะท้อนถึงการใช้เวลาหลังเกษียณอย่างมีคุณค่าเพราะการได้มีเพื่อนมีสังคมและมีกิจกรรมที่ตัวเองรักล้วนเป็นส่วนสำคัญของการมีชีวิตที่มีความสุขแนวคิดของการปล่อยแก่จึงไม่ได้หมายถึงการปล่อยตัวให้แก่ไปตามวัยครับแต่เป็นการปล่อยตัวเองให้สนุกได้ลองทำสิ่งใหม่ๆและยังคงมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเพราะความสุขไม่มีอายุและเสียงเพลงก็ไม่เคยเกษียณครับ
1: โอ้โหดูแล้วคึกคักมากๆเลยนะคะเห็นคุณปู่คุณตามีรอยยิ้มแบบนี้หลานๆก็มีความสุขตามไปด้วยค่ะ
0: มาตอนที่ไทยประดิษฐ์คิดเก่งครับคุณผู้ชมครับงานก่อสร้างวันนี้ก็มีหลากหลายนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทำให้การก่อสร้างนั้นเร็วและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นวันนี้จะพาไปดูนวัตกรรมปูนเกลาที่ไม่หดตัวครับสำหรับวัสดุก่อสร้างสีเขียวเขาบอกมันจะเป็นวัสดุในการช่วยยึดประสานทำให้โครงสร้างนั้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเป็นฝีมือของคนไทยจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับ

0: โครงการนี้ครับเป็นโครงการพัฒนาและยกระดับสารประกอบการนะครับเพื่อจะนำเอาวัสดุเหลือทิ้งนะครับมาพัฒนาให้เอามาใช้ในพวกวัสดุใหม่นะครับแล้วก็ด้วยนวัตกรรมในเทคโนโลยีนะครับซึ่งโครงการนี้เราได้นำเอาตัวฟรายแอดนะครับไปทดแทนซีเมนต์นะครับในผลิตภัณฑ์ของปูนเก๊าไม่หดตัวนะครับเพื่อที่จะนำเอาไปเชื่อมต่อของตัวคานหรือว่าแท่นวางรองเครื่องนะครับผมซึ่งจากการพัฒนาการนำเอาตัวฟรายแอดนะครับไปทดแทนซีเมนต์นะครับได้ประมาณ 20% นะครับผมแล้วก็สามารถพัฒนาสตรีมได้ไปถึงมากกว่า50เมกะพาสคาลนะครับผมแล้วก็ทันตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็เราก็ยังทำสามารถที่จะเอาตัวฟรายแอดมาทดแทนซีเมนต์นะครับแล้วก็ลดปริมาณ CO2 ให้กับโปรดักต์ที่เป็นพวก CFP นะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับผมโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์เดิมของตัวปูนเก๊าซีเมนต์ไม่หดตัวส่วนมากเขาจะใช้ตัวเป็นซีเมนต์ 100% นะครับในการพัฒนาสตริงนะครับผมแต่ในตอนนี้เรามองถึงการที่จะเป็นพวกกรีนคอนสตรัคชั่นหรือลดซีโอทูให้กับโปรดักต์นะครับผมเราก็จะนำเอาตัวพวกเท่าลอยนะครับที่ยังไม่ใช้ไม่เกิดประโยชน์นะครับผมหรือว่าจะมีการใช้น้อยอยู่ครับเพื่อพัฒนาสตริงให้ได้แล้วก็พัฒนาเพื่อจะลดซีโอทูโดยซีเมนต์พวกนี้มันจะเผาที่อุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียสใช่ไหมมันจะปลดปล่อยพวกซีโอทูค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตัวฟรายแอดนะครับมันเป็นวัสดุเหลือทิ้งนะครับเราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับพวกนี้จะไม่ผ่านการเผาเรามาเติมในทดแทนซีเมนต์เลยก็จะสามารถลดซีโอทูลงได้นะอันนี้ก็จะเป็นพวกกรีนคอนสตรัคชั่นแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับผมปูนตัวนี้ก็ผลิตในประเทศไทยโดยตรงนะครับเป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าแรกๆที่ของภาคเอกชนที่ผลิตในส่วนนี้นะที่เป็นพวกเกี่ยวกับกาวยาเนียหรือว่าปูนเก๊าไม่หดตัวนะครับผมครับปูนเก๊าซีเมนต์ไม่หดตัวมันเอาไปใช้ในพวกตัวเชื่อมต่อคานนะครับรองวางรองแท่นเครื่องนะครับพวกนี้จะต้องพัฒนาให้มีการไหลตัวที่ดีนะครับเพื่อไหลเข้าไปในเต็มในช่องว่างนะครับแล้วก็การที่เราเอาตัวฟรายแอดไปทดแทนซีเมนต์อ่ะมันจะสามารถพัฒนาสตริงได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถรับโหลดได้ค่อนข้างดีนะครับผมซึ่งโดยทั่วไปนะครับการพัฒนาสตริงอ่ะมันค่อนข้างยากแต่ตัวมีศักยภาพที่จะไปทดแทนโพลิเซเมนต์นั่นก็จะเป็นตัวฟรายแอดนะครับผมวัสดุที่เราพัฒนามาจะเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุก่อสร้างสีเขียวนะครับเพื่อลดปริมาณ CO2 นะครับพวกคาร์บอนฟุตพริ้นท์คาร์บอนเครดิตนะครับผมที่ก่อให้เกิดโลกร้อนในปัจจุบันนะครับมีเกิดภัยอันตรายทั้งแผ่นดินไหวทั้งพายุพวกนี้เกิดจากภาวะโลกร้อนทั้งนั้นนะครับการที่เราจะสนับสนุนให้เกิดพวกนี้ได้น้อยลงก็อาจจะลดปริมาณ CO2 นะครับให้พวกนี้ให้กับทั้งประเทศเราแล้วก็โลกเราด้วยในปัจจุบันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับผมการผลิตปูนเก๊าซีเมนต์นะครับส่วนมากในตัวนี้เราทางเอกภาคเอกชนนะครับที่เราโคอยู่ด้วยนะครับก็จะมีกระบวนการผลิตที่ดีอยู่แล้วนะครับผมก็แค่เราเอานำพวกนี้ไปพัฒนาสตริงให้มันได้ดีนะครับผมแล้วก็เพิ่มศักยภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุดนะครับและนอกจากนั้นในโครงการนี้นะครับก็ที่จะเอ่ยไม่ได้ก็คือเราร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมการเมืองแร่นะครับผมคือกพล.นะครับก็ทำให้สนับสนุนเงินวิจัยในส่วนนี้นะครับร่วมกับเอ็มเทคเพื่อพัฒนาให้กับภาคเอกชนนะครับเพื่อยกระดับฐานประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมครับ
1: นั่นคือผลงานของคนไทยนะครับที่ประดิษฐ์คิดค้นมาจนเป็นชิ้นงานที่สามารถใช้ได้จริงวันนี้ช่วงท้ายรายการครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากชวนผู้ชมมาทำความรู้จักกันถ้าพูดถึงเรื่องของสถาบันการศึกษาเนี่ยเราก็มีสถาบันการศึกษาหลายๆที่ที่เปิดโอกาสเปิดบ้านให้เราได้เรียนรู้และรู้จักกันมากขึ้นครับอย่างวันนี้เองครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับเขาก็จะเปิดโอเพนเฮาส์ในรอบนี้งานนี้นะครับมี2เหตุการณ์ใหญ่ๆ2อีเวนท์ที่เขาจะจัดขึ้น1คือครบรอบ48ปีของมหาวิทยาลัยและอีก1ก็คือครบรอบ40ปีของการพิมพ์แล้วก็เป็น40ปีแห่งการพิมพ์ความรู้ครับน้องพิมพ์ครับ
2: ที่นี่นะคะเขามีสำนักพิมพ์อยู่ที่มหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ผลิตผลงานคุณภาพมากมายเป็นตำรับตำราแล้วก็สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพนะคะแต่ทีเนี้ยหลายท่านอาจจะอยากรู้ว่าเบื้องหลังการผลิตการใช้เทคโนโลยีต่างๆไปถึงยุคสมัยที่ AI เข้ามามีบทบาทกับเราขนาดนี้นะคะสำนักพิมพ์จะมีการปรับตัวอย่างไรด้วยบ้างวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์ดร.ธนพรสวรรค์พิทักษ์ค่ะรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมสท.ค่ะและข้างๆพิมพ์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จีรานุชบุตรดีจีนผู้อำนวยการสำนักพิมพ์มสท.สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มีน้องแชทบอทด้วย
2: แชทบอทสวัสดี ีค่ะ
1: เป็นน้องแชทบอทด้วยนะครับวันนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าหลายๆคนนั้นสนใจและทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็เปิดโอกาสเปิดโอเพนเฮาส์ใช่ไหมฮะทีนี้ครับอาจารย์ตาลครับอาจารย์ตาลต้องขออนุญาตถามว่างานที่จะจัดขึ้นเนี่ยเห็นว่ามี2อีเวนต์ด้วยกันเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับ
3: ก็คือในต้นเดือนกันยายนนี้นะคะก็คือมันเราจะมี2กิจกรรมที่สำคัญแล้วก็เป็นที่สนใจอย่างมากเลยค่ะกิจกรรมที่1ค่ะคือกิจกรรมงาน Open House ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดในวันที่3ถึง4กันยายน

0: วันนี้ค่ะก็คือเริ่มมันพรุ่งนี้แล้วนะคะส่วนกิจกรรมที่2เนี่ยคือกิจกรรมสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ48ปีค่ะซึ่งจัดในวันที่5กันยายนนี้ค่ะ
1: 5กันยายน
0: ใช่เดี๋ยวเราเริ่มรายละเอียดของกิจกรรมที่1กันเลยค่ะ
2: ค่ะเรื่อง Open House ค่ะอาจารย์ค่ะมีอะไรบ้างที่วันนี้หลายท่านถ้าไปงานแล้วจะได้ชมกันค่ะ
3: โอ้สำหรับ Open House สำนักพิมพ์ครบรอบ40ปีหรือว่า4ทศวรรษเนี่ยนะคะจริงๆมันมีการเดินทางที่ผ่านเรื่องราว4ยุคสมัยด้วยกันนะคะในยุคก่อตั้งเลยเนี่ยที่เริ่มต้นมหาวิทยาลัยเลยเนี่ยนะคะเราก็ทำผลิตเรียกว่าเอกสารการสอนชุดวิชานะคะในของเราเนี่ยเราเรียกว่าชุดวิชานะคะชุดวิชาเนี่ยมันคือ2วิชามารวมกันปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่400ชุดวิชา
2: โอ้โหเยอะมาก
3: 400วิชาในการที่ให้กับบุคลากรทุกคนนักศึกษาทุกคนหรือว่าประชาชนทุกคนเนี่ยได้มาเรียกว่าอยากรู้เรื่องอะไรมสท.ตอบโจทย์ทั้งหมดเลย
2: วันนี้มีของที่มีแต่ดั้งแต่เดิมมาชู
3: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
3: หนังสือเรียกว่าหนังสือเรียกว่ามสท .101 ที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนเลยก็คือไทยศึกษานะคะเรียกว่าเรียนประวัติศาสตร์ไทยอะไรต่างๆหนังสือทุกอย่างของเราเนี่ยนะคะก็จะผลิตที่สำนักพิมพ์ของเราทั้งหมดนะคะในตำราของเราทั้งหมด
1: คือทุกวันนี้ทางสำนักพิมพ์เนี่ยก็คือจะพิมพ์เฉพาะหนังสือเอกสารที่ใช้ในมหาลัยหรือว่ามีพิมพ์อย่างอื่นด้วยครับอาจารย์
3: ก็โดยประมาณ 90% เนี่ยนะคะจะเป็นเรียกว่าผลิตของหนังสือที่เราส่งให้กับนักศึกษานะคะแต่ว่าเรายังมีเรียกว่าสิ่งพิมพ์พิเศษอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโบชัวโปสเตอร์หรือปฏิทินอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คือรับพิมพ์ทุกอย่างเลยนะคะจากหน่วยงานภายนอกด้วย
1: ทีนี้เรามาพูดถึงยุคใหม่สมัยใหม่ฮะอาจารย์ทั้งสองท่านก็คือเรื่องของ AI และพวกดิจิตอลเราจะอาจได้ยินว่าอีบุ๊กนะน้องพีนเนาะแต่นี้เราอ่านอีบุ๊กดาวน์โหลดมาเลยแล้วอย่างเนี้ยมีการปรับตัวยังไงหรือว่ามีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นจากสำนักพิมพ์ไหมเพราะว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปฮะอาจารย
3: ์ในยุคที่เรียกว่า AI ครองเมืองเนี่ยมีความท้าทายอย่างมากเลยที่เรียกว่าสำนักพิมพ์เนี่ยโดนทดแทนด้วยเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าเราจะปรับตัวยังไงนะคะในช่วงต้นเนี่ยที่เป็นโควิดหรือเรียนออนไลน์เนี่ยก็จะบอกตามตรงว่านักศึกษาเนี่ยก็เรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์แต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยการเรียนการสอนในเรื่องของการวิธีคิดจินตนาการและคิดวิเคราะห์เนี่ยออนไลน์มันไม่สามารถทดแทนกระบวนการคิดตรงนี้ได
2: ้
3: หนังสือยังคงมีความสำคัญและเป็นปัจจัยหลักมากๆในการที่จะให้เกิดจินตนาการและการคิดเชิงวิเคราะห์
2: ค่ะ
3: ดังนั้นเลยเป็นการผสมผสาน2อย่างเข้าด้วยกันมีหนังสือให้กับนักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ด้วยแล้วก็มีเทคนิคออนไลน์เพื่อความสะดวกเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วย
2: ดีจังเลยก็เป็นการอำนวยการศึกษาให้มีความสะดวกมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่มาโชว์ในงานเราเห็นว่ามีหนังสือแต่พินสนใจว่าเอ๊ะทำไมเหมือนมีสิ่งประดิษฐ์บางอย่างแล้วแถมมีน้องโรบอทอยู่ตรงนี้ด้วยมันคือทีมงานอะไรยังไงคะอาจารย
3: ์ได้เลยค่ะก็เนื่องในโอกาสครบรอบสำนักพิมพ์40ปีนะคะของเราเองเนี่ยเราก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่าหลังจากโควิดเราจะฟื้นฟูขึ้นมาอย่างไรนะคะเราก็มองเห็นว่าเราเป็นผู้ผลิตหนังสือนะคะมากมายเนี่ยแต่ด้านนึงก็คือเราก็เป็นผู้ผลิตของเสียหรือของเหลือใช้จากกระบวนการพิมพ์ของเราด้วยนะคะดังนั้นเราก็มีวิธีคิดที่จะให้ทั้งบุคลากรแล้วก็ทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยชวนกันคิดว่าเราจะนำของเหลือใช้ต่างๆเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะน้องแซดบอทเนี่ยนะคะก็คือแซดบอทเนี่ยนะคะแซดบอทนะคะแซดที่เป็นภาษาอีสานเหมือนลือกันให้แซดนะคะ
1: แซดบอท
3: นะคะก็จะเป็นการสื่อสารนะคะว่าเราได้นำของเหลือใช้ต่างๆเนี่ยนะคะมาทำเป็นมาสคอตนะคะมาทำแฟ้มนะคะแล้วมาทำกรอบรูปนะคะแล้วก็เราได้นำการปรับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจากเดิมเราเป็นเล่ม T-Seed วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเนี่ยนะคะพอเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบ IT-Seed อุปกรณ์ต่างๆมันเหลือเยอะเลยนักออกแบบของเราก็ได้นำอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาออกแบบให้เป็นกล่องพรีเมียมนะคะโดยใส่บรรจุภัณฑ์ของเกาะเกร็ดนะคะแล้วก็เราได้มอบให้กับทางมูลนิธิของนักศึกษาพิการด้วยนะคะก็จะเป็นของ2อย่างที่อาจจะมีความคอนทราสต์กันมากๆเลยในความสวยงามด้านศิลปะวัฒนธรรมส่วนอีกชิ้นนึงก็คือเป็นของที่คนพิการเขาทำมือโดยที่เขามองไม่เห็นในการปั้นขึ้นรูปขึ้นมา
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอะไรคะอาจารย
3: ์เป็นเราให้เป็นถ้วยที่เหมือนกับถ้วยของเกาะเกร็ดอันนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มที่เรียกว่าผู้มีความพิการทางสายตา
2: เป็นเครื่องปั้นเนาะเป็นเครื่องปั้นโอ้มีลวดลายด้วยเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เหลือทิ้งจากในโรงพิมพ์ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นกระดาษ
3: ใช่ค่ะ
2: หมึกพิมพ์อะไรอย่างงี้นะคะส่วนอันเนี้ยวัสดุเขาทำมาจากอะไรคะอาจารย
3: ์วัสดุเนี่ยเราจะเรียกในนี้ว่าจั่วปังหรือว่ากระดาษแข็งนะคะเป็นเล่มวิทยานิพนธ์ต่างๆเราก็นำหุ้มปกแล้วก็จั่วปังกระดาษแข็งเนี่ยมาดัดแปลงให้เป็นกล่องของที่ระลึกแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได
2: ้ว้าว แบบนี้ก็นำไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าที่จะกลายเป็นมลพิษเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเน
1: า
2: ะ
1: อาจารย์ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเห็นเหมือนมีรางวัลอะไรมาตั้งอยู่ตรงนี้อาจารย
3: ์ครับใช่ค่ะในปีนี้นะคะทางสำนักพิมพ์เราก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมนะคะในเรื่องของการบริหารและการหมุนเวียนวัสดุเหลือใช้ในโรงพิมพ์ของเราในอย่างยั่งยืนนะคะเราได้รับรางวัลที่1นะคะก็คือเราทำทั้งระบบเลยนะคะเราแยกประเภทว่าเรามีของเสียของเหลือใช้ต่างๆในโรงพิมพ์อะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหมึกพิมพ์หรือเศษกระดาษต่างๆแล้วเราก็นำมาออกแบบพัฒนาต่างๆเนี่ยเพื่อจะ2มุมนะคะในเรื่องของการลดต้นทุนของการผลิตของเรานะคะกับอีกมุมนึงคือเราจะก่อให้เกิดรายได้กับมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่เราจัดในงาน Open House เนี่ยก็เป็นงานที่บุคลากรช่วยกันทำมือขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นป้ายถุงอะไรทุกอย่างเลยนะคะทำด้วยฝีมือแรงงานคนผสมผสานกับเทคโนโลยีเข้ามามันจะเป็นงานที่ผสมผสานรวมกันเข้ามา
1: โรงพิมพ์เนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะ
1: ผมก็เคยเข้าไปแล้วสวยมากนะจริงๆมันมีที่ให้วิ่งด้วยออกกำลังกายด้วยผมเข้าไปออกกำลังกายนั้นสมัยอยู่ตอนนั้นตอนนี้ก็คือการทำงานก็ยังคง 100% ใช่ไหมฮะจากปัจจุบันเทียบกับอดีตเนี่ยการพิมพ์มันมีความน่าสนใจหรือเพิ่มเติมจากอดีตเยอะขึ้นไหมอาจารย์ฮะ
3: ถ้าจากในยุคแรกเลยนะคะในเรื่องของการพิมพ์ยุคที่เรียกว่าเฟื่องฟูเลยเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความต้องการของตลาดมากๆเนื่องจากยังไม่มีออนไลน์มันเป็นสื่อเดียวที่จะสื่อสารไปยังปริมาณมากนะคะการพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยเราว่ากันเป็นหลักล้านเล่มนะคะแต่พอมันมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรือ AI เข้ามาเนี่ยมันก็ถูกทดแทนบางอย่างนะคะแต่มันไม่สามารถที่จะทดแทนกันได้ 100%มันน่าจะเป็นการผสมผสานที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็จะสำนักพิมพ์ก็จะผสมผสาน2อย่างนี้ไปด้วยกัน
2: ค่ะนี่ฟังอาจารย์เหมือนอ่านหนังสืออยู่เลยนะคะเป็นหนังสือที่มีเสียงอย่างนั้นเลยแต่กว่าสำนักพิมพ์จะมีแนวทางขนาดนี้มหาวิทยาลัยเองก็ต้องสนับสนุนด้วยท่านรองมีแนวทางยังไงหรืออยากจะเชิญชวนไปงานอย่างไร
0: คะมันมีอีกกิจกรรมนึงด้วยค่ะก็คือกิจกรรมที่2นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ48ปีค่ะก็เป็นงานที่ชาวมสทค่ะตั้งตารอแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้าจะให้ย้อนไปก็เมื่อวันที่5กันยาพุทธศักราช2521ค่ะเป็นวันที่ประเทศไทยนะคะมีมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกค่ะของประเทศนะคะได้กำเนิดขึ้นนะคะซึ่งพันธกิจหลักก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษานะคะให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะสามารถเข้าถึงระดับอุดมศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะมหาวิทยาลัยเปิดแห่งนั้นก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั่นเองนะคะจากวันนั้นนะคะถึงวันนี้ค่ะเป็นเวลา48ปีแล้วนะคะที่มหาลัยก็ยังคงเจตจำนงเดิมอยู่ค่ะที่จะสร้างโอกาสให้กับคนทุกคนในประเทศนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการที่ว่าเราให้โอกาสกับผู้ที่ทำงานนะคะและยังต้องการที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองไปด้วยนะคะเราก็ตอกย้ำความเชื่อที่ว่าการศึกษาเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยค่ะแต่ขึ้นอยู่กับการให้โอกาสและความมุ่งมั่นนั่นเองมหาลัยมสทเรานะคะก็เลยเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งในใจคนทำงานนะคะแล้วก็เป็นการมุ่งมั่นนะคะที่จะให้เกิดความสำเร็จในรูปแบบของตนเองได้ค่ะซึ่งในงานนี้ค่ะงานสถาปนานี้เนี่ยจะมีพิธีกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือกิจกรรมมอบโล่สามสอง
1: โอ้น่าสนใจมากอาจารย์ฝากงานเลยครับ
0: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นงานที่ว่าเราจะเชิดชูค่ะผู้ที่ทำประโยชน์
1: เป็นวันที่เท่าไหร่นะอาจารย์
0: วันที่5กันยาค่ะวันเสาร์นี้นะคะ
1: งั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังแล้วอยากจะไปเนี่ยไปงาน Open House ต้องไปวันที่ไหนแล้วงานที่อาจารย์บอกอีกทีอาจารย์ซ้ำย้ำวันได้เลยครับ
0: ได้ค่ะก็วันที่3ถึง4กันยายนนี้นะคะเป็นงาน Open House ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะแล้วก็วันที่5กันยายนนี้นะคะก็เป็นวันสถาปนาครบรอบ48ปีของมหาวิทยาลัยค่ะ
2: เรียกว่า3 4 5กันยายนน
1: ี้
2: ม
1: ี
2: งาน3วันเลยนะคะซึ่งจัดที่เดียวกัน
0: ใช่
2: คือที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่แถวๆนี้เองปากเกร็ดใช่ไหมคะ
0: เมืองทอง
2: ไปได้ง่ายๆเดินทางสะดวกมีรถไฟฟ้าวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะอาจารย์ดร.ธนพรสวรรค์พิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมสท.และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จีรานุชบุตรดีจีนผู้อำนวยการสำนักพิมพ์มสท.ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: แล้วก็เซตบอร์ดด้วยนะคะ
1: บ๊ายบายเซตบอร์ดเซตบอร์ดนะน่ารักทีเดียวคุณผู้ชมครับครบถ้วนครับวันนี้กับวันพุธในวันใหม่วาไรตี้นะครับพรุ่งนี้พฤหัสบดีกลับมาเจอกัน8 นาฬิกาเราทุกคนและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามขอให้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ในจานเด็ดวันใหม
1: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: ล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
1: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงษ์สทัศน์สุขพงษ
3: ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
2: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
3: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
2: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
3: เราก็ไม่หยุด
2: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:15
3: เริ่ม7กันยายนนี้
4: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBSหมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: 今のところお客さんも少ないから二人辞めても十分回せるよね。
1: うんうん、だな。
2: 明日の予約ゼロになりました。

0: พอแสงตกกระทบมันก็เหมือนอัญมณีอ่ะครับที่อยู่ในน้ําในแหล่งน้ําของป่าจาก
1: จุดเด่นของประกันป่ามหาชัยนี่เราเจอที่ประเทศไทยที่เดียวในโลกแล้วเขาเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มาก
2: ๆถ้าป่าจากหมดก็ปากัดก็ไม่เหลือที่แล้ว
1: ใช่ครับ
3: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
4: จากวันที่7เสี่ยนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
5: เรื่องราวของนกสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่อาศัยอย่างปลอดภัยทั้งในและนอกเขตอนุรักษ์แต่ยังต้องรับมือกับผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมถดถอยโดยมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นตัวเร่งสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
6: ผัดเส้นเนี่ยมันหายจากคนไทยไป16ปีแล้วเราได้กลับคืนมาให้คนไทยอ่ะ
7: นักมวยแชมป์โลกผู้พ่ายแพ้บนสังเวียนชีวิต
6: ผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังลงไป
8: น่าลื่นเลิงจะเลิกได้ก็ต่อเมื่อผมต้องยกคำว่าครูให้คำว่าครูเราจะทำให้ชีวิตเขากลับมายิ่งใหญ
7: ่ข้ามอดีตที่ผิดพลาดเอาชนะใจตัวเองสู่การต่อสู้ครั้งใหม่
6: ใช้ทั้งแรงของครูและแรงของเด็กมาสอนเขาแล้วผมมีความสุขอ่ะ
7: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครชีวิตใหม่อำนาจรื่นเริง3กันยายนนี
9: ้ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
10: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBSรายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพงษ
11: ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
10: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
11: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
10: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
11: เราก็ไม่หยุด
10: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00
11: น.เริ่ม7กันยายนนี้

0: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถา
1: หลายครั้งเลย
2: ขออะไรได้ไม่บอกไม่ได้
1: คืออะไรอ่ะ

0: สมทรชิกาซงพงเซ่ from Thailand nine temples to heaven
1: มาเจอแดดเจอลมบ้างก็ดีนะ
2: ขอรอลูกชายอีกคนครับ
3: ไอ้น้ำที่อยู่ข้างในอ่ะป่านนี้น่าจะเหม็นเน่าแล้วมัน

0: ู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะต้องบอกว่าวันนี้ต้องเป็นวันแห่งความสุขของคุณผู้ชมแน่นอนเพราะว่าพาเข้าวัดทําบุญกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะเมื่อสักครู่เป็นภาพบรรยากาศของหนังไทยเรื่องล่าสุดที่เป็นม้ามืดมากๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก
1: ค่ะเพราะ
0: ไม่รู้จักเลย
1: ยังไม่เข้าโรงในบ้านเรา
0: แต่ว่า
1: ไปเดินสายมาแล้ว
0: โกยรางวัลนอกบ้านมาแล้วด้วยจากภาพอินเสิร์ตเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะมีเลขนําโชคในใจหรือเปล่าถ้าพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เลข9อาจจะต้องมานะคะเพราะว่าใช้เวลาในการสร้างหาข้อมูลติดต่อขอทุนทุกอย่างเนี่ย9ปี
1: ขณะที่ไปชิงออสการ์ในครั้งหน้าก็คือออสการ์ครั้งที่99
0: ที่สำคัญนักแสดงในเรื่องที่เป็นบทสำคัญเชื่อมเรื่องเลย9ท่านมีอีกไหมเค้ก
1: มีอีกไหมคะพุ่มกับ
0: งั้นเดี๋ยวทักทายเลยนะคะสำหรับทีมภาพยนตร์ของเราก้าววัดสู่สวรรค์หนังไทยชิงออสการ์เรื่องเดียวที่เราต้องลุ้นกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาเมื่อกี้พี่กิ๊บเกริ่นมาแล้วว่ามันมีเลข9อีกไหมล่ะพี่โบ๊ท
0: พี่โบ๊ทคือผู้กำกับนะคะ
2: ถ้ามีที่นึกออกอันนี้ก็คือหนังไปฉายเปิดตัวครั้งแรกที่เทศกาลเมืองคานที่ฝรั่งเศสนะครับครั้งที่79
1: 9อีกแล้ว
0: แต่ว่าเชื่อไม่เชื่อก็ขนลุกแล้วนะคะ เพราะว่าเราเลข9ก็คือเยอะมากเลย พี่โบ๊ทจะบอกว่าในฐานะผู้กำกับอันนี้เป็นเรื่องที่ไทยสุดๆเลยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากการทำบุญเข้าวัดเข้าวาเลขมงคลแต่งตัวตามสีประจำวันเกิดอะไรอย่างนี้ทำไมถึงคิดว่าเอาเรื่องราวแบบเนี้ยแล้วอยู่ๆแล้วก็เข้าชิงออสการ์ด้วยอ่ะ
2: โอ้ก็จริงๆแล้วคือไอเดียมันมาจากการที่ผมโตมากับการทําบุญเข้าวัดเนี่ยแหละครับเพราะว่าครอบครัวก็ชอบทําบุญเข้าวัดผมก็เข้าวัดไปกับครอบครัวตลอดฮะแล้วก็อย่างการไปทําบุญ9วัดนี่ก็เป็นสิ่งที่เคยทํากันเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเออพอเราได้ไปเราก็รู้สึกมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเนาะในวันนึงเนี่ยกับการมารวมตัวครอบครัวแล้วไปเดินทาง9วัดก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจอยากสื่อสารออกมาเป็นภาพยนตร์นะ
1: แล้วไปคว้ารางวัลในต่างประเทศมาแล้วไม่ว่าจะเซี่ยงไฮ้ผู้กำกับยอดเยี่ยมนำชายยอดเยี่ยมแล้วก็ไปฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่คานส
2: ์ใช่ใช่
1: เรื่องราวเหล่านี้ต่างชาติเขาเก็ตไหมพี่บด
2: ผมว่าเขาเก็ตในส่วนหนึ่งนะคือแน่นอนว่าทุกชาติก็มีศาสนาของตัวเองเนาะที่เป็นศาสนาของแต่ละชาติเพราะนั้นคือเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาหรือการใช้ศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจเมื่อคนเรามีทุกเนี่ยผมเชื่อว่าเชื่อมโยงกันได้หมดเนาะต่อจะเป็นต่างศาสนาก็ตามหรือว่าในเรื่องก็เป็นเรื่องของครอบครัวเนา
1: ะ
2: ความผูกพันของครอบครัวหรือคนในสมาชิกครอบครัวพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนที่เรารักในครอบครัวหรือว่าการเป็นรถมูฟวี่อย่างเงี้ยครับ
1: ผมเชื่อว่า
2: ใช่ก็มีสิ่งที่คนต่างชาติที่สามารถเชื่อมโยงได้ครับ
0: ค่ะแต่ว่าพี่โบ๊ทเนี่ยเขาหยิบเรื่องเข้าใจง่ายๆของคนไทยมาคนในครอบครัวเสาหลักของเราเริ่มมีอาการป่วยเราคุยกันทำยังไงดีให้เราสบายใจต่ออายุให้คุณย่ายืนยาวเราไปทำบุญดีกว่าพอดเรื่องแค่นี้เลยคุณผู้ชมแต่เรื่องราวระหว่างทางมันน่าสนใจมากให้ย่าอำ ที่เป็นคุณย่าเนี่ยต้นเรื่องซึ่งเมื่อกี้กิ๊บงงคุณย่านั่นคุณย่าหรอในหนังเพราะคุณย่าดูแบบอายุเยอะมากแต่ตัวจริงสาวแซ่บมากคุณย่าแนะนำตัวเองแล้วก็แนะนำคนในครอบครัวหน่อยค่ะเพราะคุณย่าจะแนะนำที่ได้ดีที่สุดว่าในเรื่องเนี่ยใครเป็นลูกใครเป็นหลานคุณย่าเอางี้ก่อนคุณผู้ชมจะได้ไม่งงด้วย
3: ค่ะก็ย่าพื้นชื่อพันเอกหญิงอมรารามนรงค์นะคะเป็นข้าราชการทหารเกษียณอายุแล้วแล้วก็มาเล่นหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะคะฮะเป็นเรื่องแรกเนี่ยค่ะแล้วก็นี่คือข้างหลังนี่คือลูกคือหลาน
0: ในเรื่อง
3: ในเรื่อง
0: ในลูกคนโตบ้างคะคุณย่าน
3: ี่ค่ะลูกคน
1: นี่คือลูกชาย
4: ใช่ค่ะสุชาติ ดิฉันนนท์ครับรับบทเป็นสกล
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ก็เป็นต้นคิดของการเรื่องระดมพลไปทำบุญ9วัดกัน
0: ใช่คุณอาเป็นต้นเรื่องนี่เองพวกเราไปทำบุญกันดีไหม
4: มีคนทักมาว่าคุณแม่จะมีเคราะห์ใหญ
0: ่เลยบอกอันขึ้นรถกันไปเลย
4: ครับผมเป็นเรื่องของความรักความผูกพันความเชื่อความศรัทธา
1: ค่ะถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยคุณพ่อสกลเป็นคนที่นำทีมไปเชื่อว่าในหลายเจเนอเรชันก็อาจจะต้องมีคนที่ขัดแย้งไม่เห็นด้วยบ้างพี่บอกว่ามันแบ่งได้เลยไหมว่าในเรื่องอ่ะมันมีฝั่งคนที่เชื่อและไม่เชื่อ
2: ก็แบ่งยากเหมือนกันนะฮะคือในเรื่องนี้เรียกว่าเป็น3เจเนเรชันก็ได้เนาะมีเจเนเรชันของคุณย่าเนาะแล้วก็มีเจเนเรชันของลูกๆคุณย่ามีลูกสาวเนาะมี
0: ลูกสาว
2: ใช่ลูกสาวคนกลางมีลูกชายคนเล็กแล้วก็มีหลานๆมีอันนี้เป็นสะใภ้คุณพ่อแล้วก็มีเจเนเรชันของหลาน
0: ๆ
2: อีกครับแล้วก็มีแฟนหลานด้วยซึ่งแบบถูกตามลากมาด้วย
1: แล้วอย่างเจนหลานนี่ถ้าบอกว่าเป็นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งคุณพ่อได้ไหม
2: ก็ไม่เชิงเนาะเอาจริงทุกคนก็มีความทั้งเชื่อและไม่เชื่อผสมกันในดีกรีที่ต่างกันอะไรเงี้ยแต่อาจจะใช่ว่าหลานคนโตอาจจะมีความห่วงใยย่าในอีกแบบนึงคือรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราไปทำบุญแหละแต่ย่า
1: ป่วยเ

0: ช่ยาอาการอย่างเงี้ยจะไหวจริงหรอ9วันนี่เหนื่อยนะ
1: เหนื่อยนะอะอย่างงี้อย่างงี้ได้มั้ยคะขอยกมือหน่อยใครเล่นเป็นรุ่นลูกของคุณย่าบ้างคะวันนี้ลูกมา3ท่านจริงๆลูกมีกี่ท่านคะจริงๆลูกมีกี่ท่าน
2: มี4ค่ะ

0: ก็รักแล้วก็ไม่อยากฝืนนะครับก็จะเชื่อในความคิดตัวเองว่ามันจะพูดนิดนึงแล้วกันครับว่าเราทำอย่างนี้มันจะได้บุญหรือเปล่าอะไรประมาณนี
1: ้ก็คือแอบตั้งคำถามนิดนึงแหละระหว่างทางใช่ไหมคะเพราะว่าที่อ่านเนื้อหามามันก็มีเหมือนกันว่ายิ่งเดินทางคุณย่าก็เหนื่อยขึ้นเรื่อยๆตรงนี้มันก็ขัดกับสิ่งที่เราคิดในใจเราเหมือนกันว่าเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้พี่จิ้งไปเล่นอีท่าไหนเป็นดาราเป็นครั้งแรกเหมือนกันไปคว้ารางวัลจากเซี่ยงไฮ้เลยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: มันยังไงอะเนี่ยเราต้องอวดให้โลกรู้แล้วค่ะเราเล่นยังไงคะ
0: ก็คงความโชคดีของเรื่องนี้คือเราได้เวิร์กช็อปกันก่อนครับก่อนไปเล่นจริงๆก็เลยได้เหมือนสานความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้สนิทกันภายในเวลาที่เวิร์กช็อปอะครับแล้วก็เราก็เชื่อในพุ่มกลับมากๆเนี่ยครับครับเพราะว่าพี่โบ๊ทมีภาพในหัวที่ชัดแล้วสามารถบอกทุกอย่างได้หมดอะไรอย่างเงี
1: ้ยพี่โบ๊ทนำทาง
2: สนิทกันถึงขั้นแอบนัดกันไปเที่ยวจริงๆเลยนะคะนัดทริปเที่ยวกันเหมือนพี่โบ๊ทสร้างครอบครัวอีกครอบครัวนึงขึ้นมาผ่านหนัง
3: พอถ่ายเสร็จเหมือนกับนักแสดงเขาก็สนิทกันจริงๆเพราะเราอยู่ใช้เวลาด้วยกันเยอะเนาะฮะพอถ่ายเสร็จเขาก็ไปทริปกันเองมันก็ดี
4: เรา
3: ก
4: ็รู้สึกเป็นเดือนนะฮะกว่าจะ
5: ได้แล้วก็สนุกกันเวลาว่างเนี่ยก็สนุกเล่นซนกันบ้างบางที
1: อยากจะถามว่าแต่จะถามว่าแต่ละท่านชีวิตจริงอาชีพจริงทำอะไรกันบ้างคะแนะนำที่คุณอาก่อนลูกชาย
4: สุรชัยนิ่งสารนนท์นะครับรับบทเป็นสกลชีวิตจริงตอนนี้ก็เกษียณมาหลายปีแล้ว68แล้วครับตอนนี้ก็จะมีงานที่รับอยู่ก็ร้องเพลงในแนวของ Elvis Presley แล้วก็แสดงหนังทั่วๆไป
2: ในเรื่องได้ร้อง Elvis บ้างไหมคะ
4: ไม่มี
3: มากเลยแต่ลิขสิทธิ์แพงมาก
1: แต่ถ้าเราร้องสดสักเล็กน้อยอาจจะพอได้นะคะคุณอา
4: เอาจริงเหรอ
1: เอานิดนึง
4: ค่ะ Wise men sayOnly for Russian But I can't help falling in love with you
3: อย่าให้ยืนเอลมานะครับ
2: เต็มได้นี่อย่างภาพที่ขึ้นด้านหลังจริงคุณอาเคยมาออกมองมุมหนังของไทยบ
1: ันแรงมาก
2: ต้องบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยมีผลงานผ่านเวทีโลกมาแล้วคุณอาขาเวทีอะไรนะคะ
4: ไม่ถึงเวทีโลกหรอกครับเวทีในประเทศไทยนี่แหละไม่ใช่โลกหรอก
1: เห็นว่าเอาไปชิงเป็นหนังสั้
2: น
1: ระดับโลก
4: โอเคถ้าในสกรูปอันนี้ในสกรูปนี้ก็คือเล่นหนังสั้นให้กับลูกชายลูกชายเป็นคนแต่งแล้วก็พ่อมาแสดงนำ
1: สารคดีนะคุณอา
4: เนาะจริงๆฮะในชื่อเนวดายได้เป็นตัวแทนหนังสั้นประเทศไทยไปประกวดที่ฝรั่งเศสน่าจะเมืองเคลมองเฟอร์ลอง
2: ค่ะเป็น
4: เคลมองเฟอร์ลอง
2: เป็นเวทีที่หนังสั้นเนี่ยจะต้องไป
4: ต้องไปใช่ครับใช
1: ่คนในครอบครัวคุณอาฮือฮาใหญ่เลยนะคะไม่รู้ว่าอินเตอร์มาก่อน
4: หลายคนก็ไม่ค่อยได้รู้ไม่ค่อยได้เล่ากันเท่าไหร่
1: ค่ะงั้นถัดมาค่ะอาขาชีวิตจริงยังไงคะ
5: ชื่อใครจันสนิทวงนฤทยาพันแมนค่ะก็เกษียณมาหลายปีแล้วค่ะแต่ก่อนสอนบัลเล่ค่ะหลายโรงเรียนค่ะ
2: พี่กิฟแอบรู้มาเนี่ยคุณแม่ไม่ยอมพูดใช่ไหม
1: ทำไม
2: แต่จริงๆคุณแม่เคยเป็นแดนเซอร์ของพี่เบิร์ดธงชัยมาก่อน
5: รุ่นแรกค่ะรุ่นแรกค่ะ
1: สบาย
5: นั่นแหละค่ะ
1: น่ารักจังเลยโอ้สายการแสดงทั้งนั้นพี่ฟ้าล่ะคะ
6: ค่ะก็เป็นนักแสดงอิสระด้วยค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์การเงินภาษีค่ะ
2: ค่ะ
1: มาทางด้านการเงินเลยได้ดูเรื่องของรายได้หรือว่าช่วยของงบให้กับพี่เบิร์ดไหมคะ
6: ก็มีมาปรึกษากันบ้างในกลุ่มนักแสดง
1: มีจริงๆใช่ไหมโอ้
3: ทำมาก
1: ค่ะอะไรหมดเลย
2: ลืมถามคาแรคเตอร์ของพี่ฟ้าเลยเพราะว่าเราเล่นเป็นลูกสะใภ้ที่เป็นเจนใหม่ตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงคะ
6: ก็สำหรับแยมมองว่าที่น่าสนใจก็คือเขาเหมือนกับเป็นคนที่ทั้งไม่ใช่คนในครอบครัวซะทีเดียวแล้วก็ตัวเขาเองก็อาจจะไม่ใช่เป็นพุทธศาสนิกชนด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าการที่เขาได้มาเข้าร่วมก็คือเขาอาจจะมองเห็นว่าอยากจะให้กำลังใจหรือว่าเห็นว่ามันคือความหวังของครอบครัวนี้ก็เลยมาร่วมกันด้วย
2: ค่ะ
1: ความเห็นอกเห็นใจของคนที่เราอาจจะอยู่ต่างครอบครัวมาก่อนแต่พอมันเป็นคำว่าครอบครัวเดียวกันแล้วเข้าใจภาพได้ชัดเจนมากเลยพี่โบ๊ทต่อค่ะคุณอาขา
7: พี่ปุ๋มค่ะ
2: เป็นลูกสาวอีกคนนึง
7: ใช่ค่ะเป็นในเรื่องระบบเป็นวิมลเป็นลูกสาวคนกลางที่ต้องอยู่กับแม่คอยดูแลแม่แทบไม่ได้ไปไหนเลยคอยรับอารมณ์การเปลี่ยนแปลงของแม่ตลอดเวลา
1: ในบ้านต้องมี
7: วิมลเป็นคนที่น่าสงสาร
1: ในบ้านอย่างเงี้ยอยู่คนนึงอ่ะคนที่ใกล้พ่อแม่ที่ส

0: ดเนี่ยเราเอง
1: ใช่ค่ะ
0: เรารับความเครียดทั้งหมดเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ชีวิตจริงเอาปรับใช้ด้วยไหมพี่บุ๋ม
3: ชีวิตจริงจริงเป็นลูกคนเล็กที่เอาแต่ใจมา
2: ก แต่ว่าเป็นคนที่ถูกตามใจ
3: ใช่ค่ะแต่ว่าแต่ความที่คลุกคลีกับคนมาเยอะ
2: ค่ะ
3: แล้วพอดีเห็นป้าข้างๆบ้านติดกันเขาเป็นอัลไซเมอร์บางทีก็ได้เรียนรู้อ๋อคนอัลไซเมอร์เป็นแบบนี้นี่เองเนาะไปมองลูกสาวเขาเออมันก็น่าปวดหัวดิมกันเนาะเดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวเป็นนี
0: ่
3: นั่นน่าจะใช้ประสบการณ์ข้างบ้านเข้ามาช่วยพอดี
2: พี่นกอีกบทสำคัญเหมือนกันลูกชายคนเล็ก
4: ครับผมนกนะครับรับบทเป็นปองพลครับเป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวนี้นะครับเป็นลูกที่กตัญญูครับพ่อแม่อยู่ที่บ้านเราครับ
2: แ
4: ม่อยู่กับเราครับแล้วก็พี่สาวก็มาช่วยดูเราก็เป็นเหมือนแบบพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยดูแลลูกเล็กด้วยดูแลแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องก็เพราะถ้าพี่เขาจะพยายามทำดีกับแม่แล้วเนี่ย
2: พี่เขาที่ไม่ได้ดูแลแม่
4: เราก็ไปด้วยกันเฮไปด้วยกันแล้วก็ช่วยประสานแบบหลายคนให้มันให้งานมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เหมือนชีวิตจริงอีกแล้วลูกก็จะบอกกันว่าฉันเนี่ยดูแลแม่อีกคนก็บอกแต่ฉันต่างหากที่อยู่เป็นคนดูแลแต่ฉันส่งเงินนะอ่ะเนี่ยเน
3: ี่
0: ยทำไมคือพี่โบถึงได้สื่อสารเลี้ยวได้ขนาดนี้เน
5: า
0: ะ
5: จริงๆก็ครอบครัวทุกครอบครัวก็เป็นประมาณนี้แหละครับ
0: เนาะเมื่อกี้เราคุณจริงหรือเปล่าชีวิตจริงเป็นยังไงคะบทบาทในชีวิตจริงคือยังไงคะ
6: เรื่องนี้รับบทเป็นต่อก็หลานชายคนโตนะครับชีวิตจริงก็ทำงานออร์แกไนซ์ครับแล้วก็ทำวงดนตรีครับ
0: แต่
6: งเพลงเองอะไรเงี้ย
0: ทำเพลงเอง
6: ใช่อ
0: ยากจะโชว์สักหน่อยไหมคะไม่ติดลิขสิทธ
6: ิ์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้ขายก้าววัดก่อนแล้วกัน
2: เด
6: ี๋
2: ยวเขาจะขายเพลงทีหลัง
6: ใช่ครับ
0: รวมได้เลย
2: อยากจะถามเรื่องการไปออสการ์เนาะมงลงที่เราแล้วเนี่ยจริงเส้นทางต่อไปนี้มันจะต้องระมัดระวังอย่างไรหรือต้องพุ่งไปข้างหน้ายังไงเพื่อให้ทั่วโลกเขารู้ว่าเรามีหนังเรื่องนี้อยู่อะค่ะพี่โอ๊ต
5: ก็ผมว่ามันก็เป็นไปตามสเต็ปครับก็คืออันดับแรกคือจะทำยังไงให้คนดูรู้จักหนังเรื่องนี้ก่อนเนาะก็ในเงื่อนไขต่างๆก็ต้องมีเราต้องไปฉายที่อเมริกาให้คนสนใจมาดูอะไรเงี้ยครับมันก็มีอีกหลายขั้นตอนมากๆครับมีเขาเรียกอะไรพออ่านกฎออสการ์เขามีรายละเอียดเยอะมากว่าต้องทำอะไรบ้างเราถึงจะสามารถเข้าเกณฑ์ของเขาอะไรเง
2: ี้
5: ยใช่ใช่ก็เราก็ทำตามสเต็ปที่ต้องทำเลยครับผม
0: เชื่อว่าอีกเรื่องที่สนุกไม่แพ้พล็อตของเรื่องนี้ก็คือการของบของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทบอกว่าต้องติดต่อหลายประเทศมากเพราะการจะได้งบขอทุนในแต่ละประเทศต้องมีโปรดิวเซอร์ในประเทศนั้นที่เขาเข้าอกเข้าใจเราพี่อยากรู้จังเลยว่ามีประเทศไหนที่เราไปเจอใครที่เป็นไฮไลท์หรือว่ามันบังเอิญมันดวงส่งมาหรือฟ้าเปิดอะไรมีประสบการณ์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
5: ใช่คือจริงๆที่ผ่านมาระยะ9ปีเนี่ยส่วนหนึ่งที่ใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะว่าการหาทุนมาทำหนังเนาะใช่คือมันก็ไม่ง่ายในการทำหนังเรื่องนึงเนาะใช้ทุนเยอะนักแสดงเยอะทีมงานเยอะด้วยเราก็ต้องเลี้ยงดูทุกคนให้แฮปปี้ได้ทำงานให้ได้เต็มที่อะไรเงี้ยประเทศที่มาร่วมลงทุนนี่คือรวมกัน8ประเทศนะครับ
0: มีอะไรบ้างนะคะ
5: ใช่มีก็มีประเทศไทยนะคร
0: ับ
5: มีฝรั่งเศสมีสิงคโปร์มีนอร์เวย์มีจีนมีฮ่องกงมีอินโดนีเซียแล้วก็มีกาตาร
0: ์กิ๊บอยากรู้ความแตกต่างของแต่ละประเทศที่เขาตัดสินใจร่วมกับเราเขามีเหตุผลอะไรบ้างคะที่มันต่างกันแล้วมันทำให้เห็นวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศเขาที่มันชัดมาก
5: คือหลายประเทศเขามีทุนสนับสนุนศิลปะเนา
0: ะ
5: แล้วหลายประเทศก็โชคดีของเราด้วยที่เขาเปิดโอกาสในการเขาเรียกร่วมทุนสร้างอะฮะโดยเขาจะมองหนังที่มีคุณค่าทางศิลปะแหละหรือว่าน่าสนใจของโลกอะครับในแง่หนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเขาด้วยว่าเขาเฮ้ยเขาเป็นคนสปอร์ตนะสามารถช่วยเหลืองานแบบนี้ได้เลยครับเพราะแต่ละประเทศเขามีเงื่อนไขไม่เหมือนกันอย่างหนังเรื่องก้าววัดสุสวรรค์เนี่ยมันก็อย่างฝรั่งเศสนะครับเขาก็มีเงื่อนไขว่าต้องมีเงินครึ่งนึงส่วนหนึ่งต้องใช้ในฝรั่งเศสด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ต้องมีบุคลากรสิงคโปร์มาร่วมงานในกองถ่ายหรือว่าทีมงาน post production อะไรอย่างนี้เป็นต้นฮะก
0: ็
5: คือทุกคนอ่ะอยากสนับสนุนหนังแต่ว่ามันก็มีกับเงื่อนไขมากับเงื่อนไขแล้วอย่างหนังเรื่องนี้มีตากล้องเป็นฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสด้วยฮะ
0: โอ้ลดมากแล้วมีทีมงานจากประเทศอะไรอีกไหมคะ
5: มีสิงคโปร์อย่างเงี้ยครับ
0: สิงคโปร์เขามาทำตำแหน่งอะไร
5: เขาเป็นผู้ช่วยกล้อง
0: ผู้ช่วยกล้องด้วย
5: ฝ่ายกล้องเหมือนกันใช่ใช
7: ่
5: ฮ
7: ะ
5: แล้วก็มีช่วยตัดต่อ post production ใช่เป็นทีมผู้ช่วยกล้องผู้หญิงด้วยเนาะเคิร์สิงน่ารักมากครับ
2: ไปขอทุนมาได้ขนาดนี้แต่นักแสดงเนี่ยต้องบอกว่าหน้าใหม่เกือบทั้งหมดแล้วก็เล่นหนังยาวเรื่องแรกกันหลายๆคนพี่บอสมองยังไงกับการใช้นักแสดงที่แบบเอาจริงๆก็อาจจะไม่ใช่แบบดาราที่คนรู้จักกันทั่วโลก
5: คือจริงๆตอนเปิดรับสมัครเนี่ยคือไม่ได้จำกัดเลยฮะมีนักแสดงมีชื่อเสียงหรือว่านักแสดงที่หน้าใหม่ก็ได้เงี้ยแต่ความสิ่งที่ต้องการน่ะคือความที่ทุกคนเป็นธรรมชาติ เล่นได้ดีและทุกคนต้องกลมกลืนกับเป็นครอบครัวได้
2: ค่ะ
5: สุดท้ายก็คือเรา

0: เล็งเห็นว่าศักยภาพของทุกคนนะไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์เนี่ยว่าเขาดูกลมกลืนกันเป็นครอบครัวได้เป็นธรรมชาติรับส่งกันได้ดี
1: อันนี้
0: คือเป็นประเด็นหลักฮะคือการมีนักแสดงมีชื่อเสียงเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆแหละเนาะการที่ดึงคนมาดูได้มีชื่อเสียงแต่ว่าสมมติถ้าผมจินตนาการว่าถ้ามีนักแสดงมีชื่อเสียงมากๆ2คนมาอยู่ในครอบครัวก็เขาก็จะกระโดดมาเลยนะใช่มั้ยฮะความกลมกลืนในแง่ความสมจริงก็อาจจะยากนิดนึงอะไรเงี้ย
1: แต่อยากจะถามว่าแต่ละท่านที่เป็นมือใหม่เลยนะมีเครียดซีนไหนหรือแอบปรึกษาอะไรกันไหมคะหรือว่าปัญหาของเราในการเป็นดาราหน้าใหม่ ในวันนี้มันเป็นอะไรบ้าง แต่คุณอาเป็นนักร้องอยู่แล้ว อะแต่ละท่านคุณอาก็ได้
2: ก็จริงๆผมก็มีผลงานบ้างนะครับไม่ได้มากอะไรนักแต่ว่าเท่าที่มีประสบการณ์มาแต่พอมาเล่นกับพี่โบ๊ทนี่ก็รู้สึกเครียดจะเป็นคนเดียวที่เทคมากเพราะว่าเราติดว่าเราเคยเล่นหนังแบบแมสเพราะฉะนั้นโกรธต้องโกรธต้องชัดเจน
1: โกรธแบบรัชดาลัย
2: อะไรอย่างนั้นมีปัญหามีอะไรทุบโต๊ะอะไรอย่างนั้นแต่พอมาเล่นแล้วพี่โบ๊ทจะบอกไม่ดราม่ามากเพราะฉะนั้นโดยบทของสกลเนี่ยเป็นคนที่อย่างที่ตอนต้นเรียนให้ทราบเป็นคนนำครอบครัวไปเหมือนในใจคือมีความเชื่อมั่นที่จะทำให้ความรักกับคุณแม่แล้วก็ให้แม่พ้นเคราะห์แต่พอไปก็เอ๊ะชักไม่แน่ใจมันก็มีความกดดันอยู่ในใจหมายถึงในตัวบทละคร
1: เล่นสับสนยาก
2: ใช่เพราะแล้วในขณะเดียวกันก็พี่โบ๊ทก็บอกอย่าดราม่าคือตอนที่มั่นใจก็อย่าดราม่าตอนที่เอ๊ะไม่แน่ใจ
1: ก็อย่าดราม่า
2: ก็เลยเป็นอะไรที่เครียดพอสมควร
1: ก็เลยดราม่ากันในกองถ่ายนั่นเอง
3: ให้มันเป็นชีวิตจริงมากที่สุด
1: นะคะย่าอามบ้างได้ไหม
3: ฝ่ายย่าอาม
1: ย่าย
3: ังไงคะครอบครัวของเรา
4: ก็จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะคะ
3: คือ
4: ป้าอามเนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันอยู่ในหมู่เดียวกันอะไรเนี่ยอบอุ่น
1: สมัยเราเป็นเด็กๆ
4: ใช่เราเป็นเด็กๆเนี่ยอบอุ่นแล้วก็ไม่เหงาเลยนะฮะแต่พอแยกมาเป็นตัวเองเวลามันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเปลี่ยนนะฮะก็ต่างคนก็มีลูกน้อยมุ่งหน้าทำงานอยู่แยกกันคนละทิศละทางไม่ค่อยได้เจอกันนี่คือลักษณะที่แตกต่างแต่ในลักษณะเนี้ยป้าอําก็เคยเห็น
1: ค่ะ
4: นะเกิดทันเคยเห็นว่าผู้ใหญ่พาเด็กไปวัดอันนี้ชินละชินค่ะ
1: แล้วเรื่องบทบาทการแสดงล่ะคะคุณแม่ไปแคสติ้งหรือเขาเล็งเห็นความเป็นสตาร์ในตัวคุณแม่คะ
4: ก็คงจะลิขิต
3: ลิขิตอีกแล้ว
1: คุณแม่ไม่ได้ไปขับรถอยู่แถวกองถ่ายใช่ไหมฟังคุณแม่บอกหนูเดี๋ยวนี้เลย
3: เขาไปเจอยังไง
4: คะออกไปทำงานทุกวันนะฮะแล้วก็น้องข้างบ้านน่ะก็มาถามสนใจไหมอะไร
2: เงี้ย
4: พอดีป้าอ้ําก็ว่าก็ดีมกันเนาะเราใช้ชีวิตราชการเงียบๆมานานน่ะเงียบๆมานานลองสิอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงแล้วเราก็คิดว่าทุกอย่างเราต้องทำให้ได้นะ
3: คะ
4: บทตายบทร้องไห้
2: บทหลับ
4: บทตายบทร้องไห
1: ้
4: บทอัลไซเมอร์
3: ค่ะ
4: บทหลับอัลไซเมอร์เนี่ยอาจจะใกล้ๆเป็นได้
1: ใช่ค่ะย
4: ัง
1: จำบทได้อย
4: ู่แล้วก็บทหลับ
1: ค่ะ
3: บทหลับยาก
1: มาก
4: ยากมากมีคนปลุกอยู่เรื่อย
3: จริงไปเลย
4: ใช่ค่ะแต่ก็สนุกนะ
1: คะ
4: ชีวิตเป็นอีกแบบหนึ่งก็เนี่ยคุยเยอะก็เพราะไปเล่นหนังมาต้องขอบคุณคุณเบิร์ตนะขอบคุณคุณเบิร์ตที่ดึง
3: ตัวตน
4: ทำงานได้
1: อยากให้ใครส่งกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศเชียร์หนังออสการ์ของเราเรื่องนี้ดีคะแหมปีนี้ปีแห่งความภาคภูมิใจเนอะวอลเลย์บอลเราก็ได้น
3: ะ
1: คือทุกอย่างที่เป็นไทยๆของเราคือแบบปังมากใครดีคะขอเป็นตัวแทนอ่ะพี่โบจิ้มเลย
5: จิ้ม
1: เลย
5: พ
1: ี่
5: ฟ้า
3: สาวสวย
1: พี่ฟ้าเขาเป็น PR นะเขาลงคลิปตลอดนะ
6: PR ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ที่จริงๆแล้วพวกเราโดยส่วนตัวของการทำงานนะคะเรารู้สึกภูมิใจตั้งแต่ในขั้นตอนการทำงานและจริงๆตั้งแต่วันแรกของการถ่ายทำจนถึงวันนี้เลยเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่มืออาชีพแล้วก็ตรงเวลาอาหารอร่อยแล้วก็ด้วยความตั้งใจของทุกคนจริงๆของพี่โบทพี่โออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่หนังมันได้รับเชิญให้ไปเทศกาลต่างๆหรือว่าการที่ได้รับรางวัลได้รับการคัดเลือกเงี้ยค่ะก็มองว่ามันเป็นการเติมกำลังใจว่าสิ่งที่พวกเราตั้งใจทุ่มเทกันมันออกมาเป็นผลงานที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมหลายๆคนจากหลายๆประเทศจริงๆแล้วก็แม้กระทั่งผู้ชมจากหลายประเทศที่เขาอาจจะมีวัฒนธรรมหรือมีความเชื่อที่ต่างกับเรายังรู้สึกอินไปกับสถานการณ์ในเรื่องเลยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเนื้อเรื่องที่อยู่ในประเทศไทย

0: ป็นวัฒนธรรมไทยเองก็อยากจะให้คนไทยมารับชมกันเยอะๆแล้วก็เชื่อว่ายิ่งถ้าไปดูกันเป็นครอบครัวค่ะก็น่าจะยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่ตกตะกอนกับอะไรหลายๆอย่างในภาพยนตร์ได้แน่นอนค
1: ่ะและในที่สุดก็วนกลับมาให้คนไทยได้ชมกันได้แล้วเร็วที่สุดคือเทศกาลภาพยนตร
2: ์เป็นหนังเปิดเทศกาลใช่ครับวันที่13เปิดเทศกาลแล้วก็เข้าโรงปกติทั่วประเทศวันที่17กันยายน
1: 17เข้าโรงในไทย
3: ตื่นเต้นจังเลยนะคะส่งกำลังใจแล้วก็
4: เชิญชวนทุกคน
3: ใครอยากรู้ว่าได้ค่ะย่าอําบทหลับเนี่ยมันยากขนาดไ
2: หนพิสูจน์กันค่ะว่าหลับเนียนไหม
1: คือที่อเมริกาอาจจะมี Modern Family เกาหลีมี Parasite ครอบครัวปรสิต
3: บ้านเราล่ะ
1: ไทยเรามี9วัด Family และนี่คือนักแสดงและผู้กำกับของเราขอบคุณมากนะคะวันนี้
3: ขอบคุณทุกท่านนะคะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณค่ะ
3: มาคุยกันอีกทีตอนรับรางวัลกลับมาแล้วกันเนาะ
2: ว่าครับบอกว่าครับ
1: ฟังว่านะคะ
3: ตอนนี้เดี๋ยวแอบก่อนจะให้ทีมงานไปพักคุณย่าค่ะยังสาวยังสวยขนาดนี้ในเรื่องดูเป็นอีกคนชีวิตจริงดูแบบคุณย่าชอบทานน้ำพริกหรือเปล่า
4: ชอบมากค่ะไม่ได้คนไทยขาดน้ำพริกไม่ได้
3: อย่างนี้เลย
1: พริกอะไรย่า
4: พริกกับข้าวนะแล้วมีผัก
3: โอ้ย
4: น้ำพริกมะขาม
1: ะขาม
3: พริกมะขามคุณย่าต้องชอบข่าวนี้แน่นอนเพราะว่าของรายการพวกหนูนะศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมมีรายการยกพลคนน้ำพริกค่ะก็ส่งเสริมความเป็นไทยเหมือนกันนะเป็นน้ำพริกของแต่ละชุมชนแล้วก็ล่าสุดกำลังจะเข้ารอบ5ทีมสุดท้ายแล้ว
1: ใช่ค่ะ
4: ย่าเนี่ยทานมาตั้งแต่เล็กน้ำพริกมะขาม
3: เรื่องนี้ไม่จบแล้วเรื่องนี้ไม่จบ
1: ต้องชวนย่าอ
3: ําได้ค่ะงั้นเดี๋ยวชวนย่าอําไปเชียร์ข่าวนี้กันต่อนะคะขอบคุณทุกท่านอีกหนึ่งครั้งค่ะขอบคุณค่ะคุณอา
1: ก้าววัดสู่สวรรค์ไปสู่ออสการ์นะคะยกคนคนน้ำพริกของเราซีซั่น2ไปสู่รอบชิงแล้วเช่นเดียวกันค่ะที่เราเกริ่นไปเนาะอยากจะชวนทุกคนมาดูรอบชิงของเราเกาะขอบครกกันเลยคุณผู้ชมค่ะหาสุดยอดน้ำพริกนะคะ5ทีมสุดท้ายก็จะประชันกันค่ะรับรางวัลเป็นโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลนะคะคุณผู้ชมที่เคยเกาะหน้าจอน้ำลายสอไปกับน้ำพริกในรายการห้ามพลาดค่ะรอบชิงของเราเราเปิดโอกาสให้เข้ามาเชียร์กันนะคะทีมไหนอยู่ในดวงใจค่ะเชียร์กันติดขอบครกได้เลยงานนี้บอกเลยว่านอกจากจะได้กระทบไหล่คนน้ำพริกคอมเมนเตอร์และเชฟที่เลี้ยงยังมีโอกาสชิมค่ะแล้วก็พกถุงกันมาเยอะๆนะคะเพราะว่าชวนช็อปด้วยค่ะช็อปน้ำพริกรสเด็ดจากทีมผู้เข้าประชันในรายการค่ะวันที่ที่เราจะนัดให้คุณผู้ชมมาคือวันเสาร์นะคะ19กันยายนนี้และงานนี้รีบหน่อยค่ะเพราะว่าที่นั่งเรามีจำกัดค่ะถ้าสนใจนะคะลงทะเบียนเข้าชมกันได้เลยยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศเบอร์โทรศัพท์ค่ะขึ้นไว้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้ว02ค่ะ790-2627นะคะหรือว่า089-203-2973ค่ะมาเกาะขอบครกเชียร์5น้ำพริกนะคะว่าทีมไหนจะเป็นที่1ค่ะ
3: แล้วมาเจอกันนะคะคุณผู้ชมรีบสมัครนะคะที่นั่งจำกัดด้วยมาต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศนะคะโอลิเวียลอริโก้คนนี้โอ้โหเป็นสาวฮอตจริงๆที่สำคัญนอกจากเรื่องเพลงแล้วกิจกรรมเธอก็ไม่ถอยนะคะเดี๋ยวคุยกับแตงกวานะคะวันนี้แตงกวาอยู่ใกล้มากนะคะ
5: ค่ะก็ใกล้ชิดกันนิดนึงนะคะวันนี้เราต้องเพื่อนหญิงพลังหญิงค่ะกับข่าวนี้ของเราเลยนะคะเพราะว่าโอเรียโรดิโกค่ะคนนี้เป็นสาวเสียงดีไม่พอตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นแม่งานจัดคอนเสิร์ตคือเป็นภาพไวรัลออกมาเทศกาลของเธอมุมสูงคือคนแน่นพื้นที่เป็นนับหมื่นคนนะคะกับเทศกาลนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่ามีนะคะในส่วนของนักร้องหญิงหลายรุ่นเลยตบเท้ามาร้องเพลงงานนี้มีการระดมทุนนะคะไปช่วยเรื่องของการกุศลเพื่อผู้หญิงค่ะไม่ได้มีดีแค่เสียงสวยเท่านั้นนะคะหากนักร้องสาวมาแรงอย่างโอลิเวียโรดิโก้ค่ะยังนั่นแท่นเป็นแม่งานในการจัดเทศกาลดนตรี Daisy Chain Fields นะคะตั้งใจระดมทุนงานนี้นำไปบริจาคให้กับองค์กรเพื่อผู้หญิงค่ะงานนี้จัดเป็นไปแล้วกันนะคะที่เมืองเออร์วายรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะซึ่งก็ดูจะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเลยคือแฟนเพลงนะคะมานับหมื่นคนมาร่วมกับการระดมทุนนะคะกับเทศกาลนี้ได้มากถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งต่อมานะคะเมลินดาเฟลนเกสค่ะนักธุรกิจและนักการกุศลเขาได้ประกาศสมทบทุนอีก10ล้านดอลลาร์ทำให้มียอดบริจาครวมถึง10ล้าน20ล้านดอลลาร์นะคะโดยเงินทั้งหมดค่ะจะนำไปมอบให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อผู้หญิงและเด็กหญิงค่ะไฮไลท์สำคัญของเทศกาลดนตรีครั้งนี้ก็คือการรวมตัวของศิลปินหญิงชื่อดังตบเท้า

0: ึ้นเวทีมากมายจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแม่รุ่นใหม่อย่างเชปเปอร์โรนค่ะรวมถึงนักร้องรุ่นใหญ่นะคะซาร่าแม็กรัชแรนด้วยแล้วก็ยังมีอารอนิสมอริสเซตด้วยนะคะต่างคนเขามาด้วยใจไม่รับค่าตัวค่ะต้องบอกว่านักร้องสาวโอลิเวียเนี่ยนะเป็นศิลปินที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือสตรีมาโดยตลอดซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเธอเคยได้นำรายได้จากการทัวร์คอนเสิร์ตไปมอบให้กับองค์กรการกุศลซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิและสุขภาพของผู้หญิงด้วยค่ะเป็นคอนเสิร์ตที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกแม้แต่ศิลปินดังนะคะมีคนจับภาพเห็นพี่ไมค์ชิโนดะแห่งวง Linkin Park ของดิฉันไปยืนดูอยู่ไปให้กำลังใจสาวๆด้วยแล้วพี่ไมค์เองเขาก็โพสต์ด้วยนะก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ทั้งบนเวทีล่างเวทีได้รับความสนใจ
1: คือไม่ติดอะไรที่พี่ไมค์ไปแต่คำว่าของดิฉันอันนี้เมื่อกี้นิดนึงแบ่งกันนิดนึงนะ
0: ให้รู้ว่าเป็นแฟนเพลง
1: แต่เมื่อกี้ชปิโรนจำไม่ได้เพราะปกติเขาจะแต่งหน้าเก๋ๆของเขาพอมาหน้าสดจำไม่ได้เลยว่าร่วมงานกัน
0: หลายสไตล
1: ์ขอบคุณแตงกวา
2: แล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจค่ะให้หนังไทยก้าววัดสู่สวรรค์ที่ตอนนี้ไปสู่การชิงออสการ์นะคะตัวแทนหนังภาษาต่างประเทศที่เราต้องไปลุ้นกันอีกที
1: ปีหน้าเลย
2: ว่าเราจะเข้า5เรื่องหรือเปล่า
1: แต่รับรองค่ะว่าทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเดี๋ยวเอามาเป็นข่าวให้คุณผู้ชมได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์แน่นอนวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: ทินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจฉตูสัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวันชาตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารโย
4: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
5: ้จากวันที่7เสี้ยนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
1: โอ้โหกลุ่มนี้มีแต่คนส่งสลิปโอนเงินรัวๆๆๆเลยอ่ะโหยเขาได้กำไรเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วอยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์นี้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนี้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าคนที่คุณเห็นได้กำไรเยอะๆแบบนี้แท้จริงแล้วอาจจะเป็นหน้าม้าทั้งกลุ่มเลยก็ได้มิจฉาชีพใช้สิ่งที่เรียกกันว่า social proof หรือว่าการสร้างหลักฐานทางสังคมปลอมๆเพื่อกระตุ้นความโลภและความกลัวหลอกให้เราโอนเงินค่ะและสลิปกำไรที่เห็นได้เงินเยอะๆเหล่านี้นะคะปัจจุบันก็ทำปลอมได้ง่ายมากๆด้วย AIกฎเหล็กเลยก็คืออย่าให้กลุ่มคนแปลกหน้ามาตัดสินเรื่องเงินของคุณเด็ดขาดค่ะถ้าพวกเขาเร่งให้รีบโอนเงินหรือว่าอ้างว่าเป็นโอกาสสุดท้ายยิ่งต้องระวังเลยนะคะจำเอาไว้นะคะว่าการรวยทางลัดไม่มีอยู่จริงค่ะและกำไรที่เห็นในช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นเหยื่อที่อาชญากรขุดเอาไว้รอคุณนั่นเองร่วมการตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify

0: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 นถึง 14:00 นทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: วิ่งเลย Running Day เสาร์นี้ชวนออกมาวิ่งสัมผัสบรรยากาศเมืองน่านจังหวัดที่มีดีมากกว่าความสงบแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวและวิถีชีวิตของชุมชนเมืองเก่าภาคเหนือลอดซุ้มลีลาวดีสัมผัสอีกมุมสวยๆของจังหวัดน่านพร้อมแวะชมความสวยงามของวัดคูมินโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่2กันยายน2569พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพุฒนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะทหารเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายขึ้นฝั่งท่าเทียบเรือแหลมฉบังวันนี้ผู้แทนทูตสหรัฐกำชับกำลังพลห้ามทำผิดกฎหมายในไทย
1: วันผลกระทบตั้ง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในกระทบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในชุมชนผู้ว่ากทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแถลงวันนี
0: ้ไอซ์รักชนกเผยตรวจสอบ THAI Passport ช่วยประหยัดงบแผ่นดินได้กว่า 1,500 ล้านบาทเดินหน้าฟ้องปปช.ต่อหลังพบโครงการสอบพิรุธล็อกสเปคหัวประมูล
1: อิหร่านเมินคำขู่ทรัมป์เปิดฉากตอบโต้สหรัฐหลังกองทัพสหรัฐถล่มอิหร่านรอบใหม่โดนงานแต่งส่งผลมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายสิบคน
0: เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดับไฟไหม้ป่าพลุที่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาค่ะหลังเกิดไฟไหม้ขึ้นเมื่อ2วันก่อนตอนนี้กินบริเวณกว้างกว่า300ไร่แล้วค่ะภาพมุมสูงเผยให้เห็นกลุ่มควันปกคลุมพื้นที่ป่าพรุทุ่งบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาหลังเกิดไฟไหม้ป่าปะทุลามต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่หลังโรงเรียนปากจ่าวิทยาหมู่6ตำบลควนโสพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าเสม็ดขาวและสวนปาล์มน้ำมันเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงจากท้องถิ่น3คันพร้อมเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำเพื่อดับไฟให้อยู่ในวงจำกัดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาบอกว่าไฟป่าจุดนี้เริ่มตั้งแต่30สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ควบคุมเอาไว้ได้ส่วนไฟที่ปะทุขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากมีลมพัดแรงพื้นที่ที่ไฟไหม้เป็นป่าพรุมีต้นเสม็ดขาวจำนวนมากทำให้ต้องระดมกำลังหลายหน่วยงานเข้าไปดับไฟแต่การปฏิบัติงานก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นป่าพรุมีเชื้อเพลิงมีซากใบไม้ทับถมจำนวนมากเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้ยาก
2: หายตอนนี้ได้รับแจ้งเบื้องต้นจากอำเภอก็ประมาณอยู่ที่ระหว่าง250-300ไร
3: ่ครับ
2: เพราะว่าป่าเนี่ยมันจะมีพื้นที่ประมาณ1ไร่ก็หนึ่งควบคุมไม่ให้

0: ลามไปยังที่อยู่อาศัยนะครับสองก็คือพยายามควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดให้ได้
1: ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไฟไหม้ป่าพลุตอนนี้เริ่มส่งผลต่อสุขภาพแล้วคือเริ่มมีอาการไอเจ็บคอหายใจไม่สะดวกไฟป่าไหม้มาตั้งแต่2วันก่อนค่ะซึ่งก็ทำให้สวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านได้รับความเสียหายไปด้วยและยังลุกลามต่อเนื่องคาดว่าน่าจะเกิดจากกระแสลมที่พัดมาทำให้ไฟมาตามลม
2: ปวดคอเจ็บคอ
3: เริ่มไอใช่ไหมแล้วนี่ไหม้ตั้งแต่วันไหนแล้วแม
2: ่ตั้งแต่มันเริ่มตั้งแต่เมื่อวาน
3: วันนี้หนักกว่าใช่ไหม
2: วันนี้เมื่อวานก็หนักข้างในส่วนตามนี
3: ้ uh-huh.
2: ก็กินเยอะอยู
3: ่ uh-huh.
2: แล้ววันนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกัน
3: uh-huh.
2: เมื่อวานมี2-3เจ้าที่ว่าไปกินไปแล้ววันนี้ก็กินอีก
3: ก็คือเสียหายใช่ไหม
2: เสียหายเลยค่ะ
1: พลุทุ่งบางนกออกมีเนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่ค่ะตอนนี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปแล้วประมาณ300ไร่สาเหตุยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากไฟป่าธรรมชาติหรือว่าเป็นการกระทําของมนุษย์ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเตรียมขอกำลังทหารเข้าช่วยดับไฟด้วยค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุป่วนใต้กว่า100จุดเมื่อช่วงวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาได้แล้ว4คนนะคะแล้วก็เร่งขยายผลตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมค่ะส่วนความเสียหายนะคะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งค่ะวันนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ายังไม่ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมเลยเพราะว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอค่ะจึงเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเร่งจัดสรรงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือต่อจากนี้ค่ะอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบานอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานียังอยู่ในสภาพที่เสียหายค่ะหลังถูกผู้ก่อเหตุเข้ารอบวางระเบิดแล้วก็รอบวางเพลิงเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ทำให้อาคารสำนักงานเสียหายอย่างหนักยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากว่าภายในสำนักงานก็มีเศษอุปกรณ์สำนักงานทั้งตู้เอกสารคอมพิวเตอร์โต๊ะเก้าอี้ยังคงกระจัดกระจายเต็มพื้นที่อยู่นะคะการจัดเก็บเศษซากก็เป็นไปด้วยความล่าช้าส่วนกำแพงอาคารหน้าต่างรวมถึงประตูทางเข้าต่างๆของสำนักงานที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดและไฟไหม้ทางเทศบาลก็ได้นำไม้กระดานมาปิดตามช่องโหว่ต่างๆไว้ชั่วคราวก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้ามาขโมยสิ่งของไปได้ส่วนการซ่อมแซมบูรณะอาคารเพื่อให้สภาพอาคารนั้นกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนั้นทางเทศบาลก็บอกว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณค่ะนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันก็บอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางจังหวัดก็ได้ส่งทีมวิศวกรเข้ามาตรวจสอบประเมินความเสียหายในการบูรณะเบื้องต้นก็พบว่าโครงสร้างของอาคารนั้นยังคงสามารถใช้การได้อยู่โดยความเสียหายในส่วนของฝ้าเพดานวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์มีมูลค่าราวๆ16ล้านบาทค่ะซึ่งเสนอให้ทางจังหวัดนั้นรวบรวมความเสียหายเพื่อที่จะยื่นเรื่องต่อรัฐบาลพิจารณางบประมาณเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมเป็นกรณีพิเศษค่ะเนื่องจากว่าถ้าใช้งบประมาณของเทศบาลเพียงลำพังนั้นไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ทั้งหมดค่ะ
5: ก็เรียนว่าจะต้องใช้ช่องทางพิเศษนะครับถ้าจะเป็นการรองงบประมาณของหน่วยงานเองก็คือเทศบาลก็ไม่ทราบว่าจะทำได้เมื่อไหร่นะครับหรือถ้าทำได้ในงบประมาณที่อาจจะเป็นเงินสะสมหรือเงินเหลือจ่ายซึ่งมันก็มีไม่มากนะครับก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได
3: ้
5: ก็รัฐบาลต้องใช้ช่องทางพิเศษอาจจะใช้งบกลางเพื่อความจำเป็นและกรณีฉุกเฉินของรัฐบาลซึ่งครม.สามารถที่จะอนุมัติได้ครับ
4: ส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุก่อความรุนแรงกว่า100จุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่22สิงหาคมต่อเนื่องถึงคืนวันที่29สิงหาคมนะคะขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว4คนโดยควบคุมตัวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี3คนและนราธิวาส1คนค่ะ
1: เรือ USS Abraham Lincoln เดินทางถึงไทยแล้วนะคะวันนี้กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายเตรียมขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะทางภาคธุรกิจเชื่อว่าจะมีเงินหมุนเวียนสะพัดอย่างน้อยๆประมาณ100ล้านบาทส่วนทางผู้แทนของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยมีการกำชับกำลังพลห้ามทำผิดกฎหมายค่ะติดตามจากคุณรัตนกรโตมัดรายงานสดมาจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีคุณรัตนกรคะ
6: คุณพึ่งนภาคุณจิรัชตาครับการมาถึงของทหารเรือสหรัฐจำนวน 5,000 นายนั้นนะครับไม่ได้สร้างแค่กระแสข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนภาพนะครับเรื่องของความมั่นใจในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไปให้กับคนทั่วโลกได้เห็นและก็ตั้งคำถามเหมือนกันครับว่าเมืองพัทยามีดีอะไรนะครับถึงเป็นหมุดหมายแรกของกองทัพ 5,000 คนที่ตัดสินใจนะครับมาพักในประเทศไทยเป็นที่แรกหลังจากที่ไปสู้รบอยู่กลางทะเลมานานหลายวันนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังคาดการณ์นะครับว่าการเข้ามาของทหารเรือทั้งหมดนั้นนะครับจะสร้างเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ประมาณ100ล้านบาทครับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายนะครับจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนแล้วก็เรือร่วมขบวนอีก2ลำนะครับได้ทยอยเข้าเทียบท่าเทียบเรือเอกชนในแหลมฉบังและท่าเรือศรีราชาจังหวัดชลบุรีแล้วคุณผู้ชมครับตามกำหนดนะครับก็คือจะเข้ามาพักผ่อนที่ประเทศไทยนะครับวันที่2ถึง6กันยายนครับหลังขึ้นฝั่งนะครับกำลังพลจะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับทั้งเรื่องของการพักผ่อนการรับประทานอาหารช้อปปิ้งและใช้บริการด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะโรงแรมหรือสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้นครับผู้ประกอบการหลายประเภทในเมืองพัทยาเตรียมสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่ร้านค้าสปาร้านนวดห้างสรรพสินค้ารวมถึงสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมพักผ่อนต่างๆครับในส่วนของโรงแรมพบว่ามีการจองห้องพักจากกำลังพลบางส่วนแล้วครับขณะที่ผู้ประกอบการมองว่าจำนวนผู้เข้าพักในแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับขนาดของเรือระยะเวลาที่ขึ้นฝั่งและความต้องการของกำลังพลครับโดยบางส่วนนะครับอาจเลือกกลับไปพักผ่อนบนเรือก็ได้ครับส่วนผู้ประกอบการโรงแรมที่เคยรองรับกำลังพลสหรัฐบอกว่าการใช้จ่ายที่เห็นได้ชัดนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ค่าห้องพักนะครับแต่ยังกระจายไปถึงธุรกิจร้านค้าเครื่องดื่มและการบริการอื่นๆในเมืองพัทยาด้วยครับ
7: จริงๆแล้วมันก็มีผลดีต่อธุรกิจในพัทยาอยู่แล้วกระจายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านค้าต่างๆและสถานบริการต่างๆสำหรับฮาร์ดล็อกเองเนี่ยผลที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มมากกว่านะคะเพราะว่าผู้ที่เข้ามาพักส่วนมากเนี่ยมีตัวเลือกที่พักหลากหลายอยู่แล้วและบางส่วนก็กลับไปพักบนเรือส่วนของเราอะค่ะร้านอาหารเราเสิร์ฟเป็นอาหารอเมริกันจะถูกปากเขาเหมือนกันค่ะ
6: ขณะเดียวกันการขึ้นฝั่งของกองกำลังพลสหรัฐนะกำลังพลสหรัฐครั้งนี้นะครับมีมาตรการด้านความปลอดภัยและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยคุณผู้ชมครับโดยกำลังพลนะครับจะไม่สามารถเข้าใช้บริการในพื้นที่บางแห่งตามข้อตกลงด้านความปลอดภัยรวมถึงสถานประกอบการบางประเภทและกิจกรรมทางน้ำบางประเภทด้วยครับส่วนสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขจำกัดนะครับยังคงเปิดให้บริการท่องเที่ยวตามปกติแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการกำหนดร่วมกันครับสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนนะครับที่กำลังพลสามารถเดินทางไปได้แต่จะมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการที่จะเข้าไปใช้บริการไว้อยู่ครับทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนต้องเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยภายในร้านพร้อมประชาสัมพันธ์นะครับข้อกำหนดให้พนักงานผู้ใช้บริการรับทราบนะครับรวมถึงมาตรการเกี่ยวกับการนำอาวุธเข้าสถานประกอบการด้วยครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวได้พูดคุยกับพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยานะครับบอกว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับได้จัดกำลังไม่ว่าจะเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงนะครับจำนวน200นายคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทหารเรือนะครับที่จะเข้ามาพักผ่อนและก็ยอมรับคุณผู้ชมครับว่าในพื้นที่ก็มีการค้าบริการซึ่งที่ผ่านมาก็ได้กวดขันป้องปรามการกระทำความผิดกฎหมายต่อเนื่องครับ
8: คืออันนั้นก็อาจจะเป็นในช่วงสถานการณ์พีคๆนะฮะที่ว่ากำลังพลมีความเครียดผมเชื่อว่าระหว่างที่เดินทางมาแล้วบอกที่หมายปลายทางแล้วว่าที่เมืองไทยเนี่ยแล้วจะมาพัทยาเนี่ยผมว่ากำลังพลตัวหนึ่งอ่ะมีความพร้อมแล้วคงไม่เกิดความกดดันความเครียดแล้วล่ะคงจะมาเที่ยวแล้วสนุกสนานไม่ได้เป็นแบกความเครียดมาแล้วมาระบายกับเราคงไม่ใช่แต่คงจะมีความสบายใจส่วนหนึ่งแล้วล่ะว่าเอ้ยมาแล้วเราได้พักผ่อนแล้วนะไอ้ความเครียดตรงนั้นก็คงจะลดลงซึ่งในส่วนเองเขาก็ได้พูดคุยกับกำลังพลแล้วหนึ่งมาเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเมืองไทยอย่างเคร่งครัดเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะถ้าเกิดมาทำอะไรที่ผิดอาจจะไม่ได้กลับพร้อมเรือก็ได้เราเกรงว่านะครับว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยถ้ามาเจอคนไหนที่อาจจะเดินท่องเที่ยวแล้วก็ติดต่อชักชวนกันไปเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินอะไรต่างๆแล้วถ้ามันเกิดปัญหาตามมาทีหลังเนี่ยเราไม่สามารถรู้ตัวได้เราก็เลยต้อง ไปเรียกว่าตรวจสอบธรรมประวัติโดยที่ให้ทางพม.พัฒนาสังคมเนี่ยมาดำเนินการในส่วนตรงนี้ว่าบุคคลที่เข้าข่ายการกระทำแบบนี้เนี่ยเขามีหน้าที่ในต้องที่ต้องป้องกันและปราบปราม
6: แม้การเดินทางเข้ามาของกำลังพลสหรัฐในครั้งนี้คุณผู้ชม

0: ครับจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆประมาณ5วันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและก็ประชาชนในพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่ามีการคาดการณ์นะครับว่าในช่วงนี้ซึ่งถือว่าเป็นช่วงของโลซีซั่นนักท่องเที่ยวอาจจะมาท่องเที่ยวเนี่ยไม่มากนักนะครับแต่การที่ทหาร 5,000 นายเข้ามานั้นก็ถือว่าสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้นะครับซึ่งทางด้านของผู้ประกอบการก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าเม็ดเงินสะพัดเนี่ยประมาณ100ล้านบาทนะครับที่จะเกิดขึ้นแต่มากกว่านั้นคุณผู้ชมครับนั่นก็คือภาพลักษณ์ที่จะสะท้อนไปให้ชาวโลกได้เห็นนะครับว่าทำไมนะครับทหารทั้งหมดเนี่ยถึงตัดสินใจเลือกประเทศไทยเลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นที่แรกครับและก็ประเด็นเหล่านี้จะสามารถสะท้อนนะครับและก็เรียกนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและประเทศไทยได้อีกด้วยในอนาคตครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: รัตนากรค่ะฝ่ายปกครองในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่กลางทุ่งค่ะหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบเล่นพนันชนไก่กันก่อนที่จะมีการวางกำลังเข้าจับกุมผู้จัดแล้วก็ผู้ร่วมเล่นพนันนะคะได้รวม17คนพร้อมกับไก่ชน2ตัวแล้วก็อุปกรณ์การเล่นส่วนหนึ่งส่งดำเนินคดีค่ะภาพมุมสูงจากโดรนพื้นที่กลางทุ่งในตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีป่าล้อมรอบแล้วก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบจัดวงพนันชนไก่ขึ้นค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ฝ่ายปกครองอำเภออุทัยนำมาใช้ในการสืบหาเบาะแสได้มีการส่งโดรนขึ้นบินสำรวจพื้นที่จากมุมสูงเพื่อดูความเคลื่อนไหวค่ะและก็ตรวจสอบว่ามีการรวมกลุ่มเล่นการพนันกันหรือไม่ซึ่งเมื่อพบความเคลื่อนไหวที่เข้าข่ายการลักลอบการเล่นพนันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมกับกำลังอส.แล้วก็ตำรวจสภ.อุทัยจึงได้วางแผนนะคะเข้าปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวระหว่างเข้าจับกลุ่มค่ะผู้ที่อยู่ในวงพนันบางส่วนก็พยายามวิ่งหลบหนีออกไปตามพื้นที่โดยรอบแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มติดตามตัวมาได้นะคะแต่ส่วนหนึ่งก็หลบหนีออกจากพื้นที่ไปได้ค่ะโดยผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้จัดให้มีการเล่นพนันและผู้ร่วมเล่นพนันรวม17คนพร้อมกับตรวจยึดไก่ชน2ตัวเงินสด120บาทโพยหรือว่าสมุดจดบันทึกเงินต่อรองรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการชนไก่แล้วก็สังเวียนเบื้องต้นค่ะก็จัดให้มีการเล่นพนันถูกแจ้งข้อหานะคะก็คือเรื่องของฐานให้มีการจัดการเล่นพนันชนไก่และร่วมเล่นหรือว่าเข้าพนันเอาทรัพย์สินกันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตส่วนผู้เข้าร่วมเล่นอีก16คนก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในฐานะผู้เข้าเล่นหรือว่าเข้าพนันหลังบันทึกการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.อุทัยดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
1: คุณผู้ชมช่วงนี้เราพูดกันถึง data center กันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าที่มาที่ไปและสาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าความต้องการในการใช้ AI เนี่ยทำให้ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานอย่าง data center เพื่อเข้ามารองรับด้วยแต่คำถามก็คือไทยเราพร้อมจะมี data center กันมากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่ทำให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานในอนาคตติดตามจากคุณทาตรีจิรโภคินใน Tech Plus ค่ะ

Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการประมวลผลข้อมูลขนาดมหึมานะครับเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานให้กับเราได้แต่ทว่า Data Center นั้นใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำจำนวนมหาศาลจึงมีคำถามว่าไทยพร้อมจะมี Data Center ในประเทศแล้วหรือยังหากมองรอบๆ บ้านเราครับเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์ถือเป็นชาติแรกในอาเซียนนะครับที่ริเริ่มมี Data Centerมีข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาการสื่อสารสารสนเทศแห่งประเทศสิงคโปร์หรือ IMDA เปิดเผยข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Data Center ของสิงคโปร์เนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 1.4 กิกะวัตต์คิดเป็นร้อยละ7ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศแล้วก็คิดเป็นร้อยละ54นะครับของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ในภูมิภาคนี้ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางด้าน Data Center ของอาเซียนมีรายงานจากสำนักข่าวซินหัวว่าสิงคโปร์เพิ่งประกาศจัดสรรโควต้ากำลังไฟฟ้าเพิ่มจำนวนถึง200เมกะวัตต์เพื่อเดินหน้าขยาย Data Center 4แห่งในประเทศแถมยังกำหนดแนวทางใช้พลังงานสะอาดถึง50%สำหรับปีนี้นะครับ2026นับว่า Data Center เฉพาะทางสำหรับ AI เติบโตเร็วกว่ามากโดยพุ่งขึ้นถึง50%สะท้อนว่า AI เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตของ Data Centerdata center 1แห่งจะใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 10-30 เมกะวัตต์นี่แค่พูดถึงพลังงานไฟฟ้านะครับยังไม่นับรวมทรัพยากรน้ำสำหรับ

0: ทำระบบความเย็นตลอด24ชั่วโมงมีข้อมูลว่า data center ขนาดกลางในสหรัฐจะใช้น้ำประมาณ110ล้านแกลลอนต่อปีเลยทีเดียวหรือคิดประมาณ416ล้านลิตรหาก data center ใช้ทั้งน้ำและไฟมากมายขนาดนี้มีคำถามว่าแล้วประเทศไทยพร้อมที่จะมี data center หรือยังนักวิชาการนโยบายพลังงาน TDI และสำนักงานนโยบายแผนและพลังงานมองตรงกันครับว่าหาก data center ทุกโครงการที่ยื่นขอขึ้นมาเกิดขึ้นจริงภายในปี2579นี้จะมีการใช้ไฟฟ้าสูงถึงเกือบ 20,000 เมกะวัตต์
1: ข้อเสนอเพื่อที่อยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยประมาณ 20,000 แต่ 8,000 เนี่ยค่ะ 8,000 เมกะวัตต์คือศักยภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยที่เราพอจะสามารถจัดสรรได้รวมกับการลงทุนเพิ่มเติมของการไฟฟ้าอีกในก้อนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราสามารถจะส่งไฟฟ้าให้กับกลุ่มที่เป็น Data Center ได้นะคะคือศักยภาพที่เรามีกับการลงทุนเพิ่มเติมกับสิ่งที่เขาขอเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วความต้องการกับสิ่งที่เรามีจะมีช่องว่างที่ค่อนข้างห่างกันอยู่ค่ะ
0: แล้ว Data Center จะทำให้ไทยเสี่ยงวิกฤตพลังงานเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่คำถามนี้นักวิชาการมองว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าจะป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตพลังงานไทยต้องเร่งผลิตพลังงานสะอาดมารองรับด้วยครับ
1: คิดว่าการเข้ามาของ Data Center จะเป็นปัจจัยบวกด้วยซ้ำในการที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเร่งการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพราะว่า Data Center บางรายนะคะโดยเฉพาะถ้ามาจากภูมิภาคยุโรปกับสหรัฐอเมริกาค่ะเขาจะมีไทม์ไลน์มีระยะเวลาที่ชัดเจนว่าภายในปีไหนปีไหนต้องใช้พลังงานสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้ค่ะจะทำให้ประเทศไทยของเราเร่งในการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่จริงๆแล้วเรามีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างเยอะ
0: ขณะเดียวกัน Data Center ก็ต้องมีเทคโนโลยี Efficiency ครับนั่นคือประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีที่ใช้พลังงานให้น้อยที่สุดแต่ว่าคุ้มค่ามากที่สุดรวมทั้งมีเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมีการกลั่นกรองพิจารณาให้ถี่ถ้วนเหมาะสมให้เกิดความคุ้มค่าให้คนไทยได้ประโยชน์สูงสุดจากพลังงานที่ใช้ไปกับ Data Center ครับ
2: จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรม Data Center กำลังกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความสนใจอย่างมากนะคะหลังประเทศไทยพยายามที่จะผลักดันตัวเองเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนี้ด้วยแต่ขณะที่รัฐบาลนั้นมองเห็นโอกาสจากเงินลงทุนมหาศาลนี้นะคะตอนนี้คำถามที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆก็คือ Data Center ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC และในพื้นที่กรุงเทพชั้นในนั้นพร้อมรับมือกับผลกระทบที่ตามมาแล้วหรือยังคะประเด็น Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่กำลังถูกจับตาอีกครั้งค่ะหลังพบการก่อสร้างแล้วก็ดำเนินกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดโดยมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนและการกำกับดูแลที่ยังไม่ชัดเจนนะคะซึ่งเรื่องนี้นายสุพนัทมีนชัยนันท์สสกทมพรรคประชาชนก็เปิดเผยว่าปัจจุบันค่ะยังไม่มีกฎหมายที่กำกับกิจการ Data Center โดยตรงค่ะก็ทำให้ผู้ประกอบการบางรายนั้นสามารถที่จะขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบของอาคารคลังสินค้าซึ่งไม่เข้าข่ายต้องจัดทำ EAA ตามประเภทโครงการที่กฎหมายกำหนดจากการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับภาคเอกชนค่ะและสำนักงานโยธากทมก็พบว่า Data Center แห่งหนึ่งขออนุญาตในลักษณะอาคารคลังสินค้านะคะแต่มีพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำมันได้สูงถึง 400,000 กว่าลิตรขณะที่ภายในก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานตลอดเวลาเลยแล้วหากเกิดเพลิงไหม้หรือว่าอุบัติเหตุขึ้นมาจะกระทบกับชุมชนที่อยู่โดยรอบแล้วจะทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามตัวโตๆค่ะโดยสิ่งที่คุณสุพนัทระบุว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือเมื่อใช้สถานะอาคารคลังสินค้าจึงสามารถตั้งอยู่ในพื้นที่ตามข้อกำหนดผังเมืองหลายประเภทแล้วก็อาจอยู่ใกล้กับชุมชนหรือโรงพยาบาลได้จึงเสนอนะคะให้มีการกำหนดโซนนิ่ง Data Center ตามขนาดการใช้ไฟฟ้าและก็ควรมีพื้นที่เฉพาะที่เหมาะสมกับกิจการประเภทนี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะจะไปดูข้อมูลจากรายงานของ Thailand Data Center Market ระบุว่าณสิ้นปี2568กรุงเทพมหานครมี Data Center ที่เปิดให้บริการแล้ว31แห่งแล้วก็ยังมีอีก8แห่งนะคะที่อยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของ Data Center ในกรุงเทพก็มีทั้งโซนพระราม9รัชดาตรงโซนนี้ล่ะค่ะที่นายสุพนัทนั้นออกมาระบุว่าในซอยรามคำแหง28เขตบางกะปินั้นมีถังเก็บดีเซลถึง 420,000 ลิตรแล้วก็มีอีก1แห่งนะคะที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพระราม9โดยแนวพระราม9รามคำแหงนี้ที่ถูกพบว่าเป็นที่ตั้งของ Data Center กระจุกตัวอยู่บริเวณนี้หลายแห่งก็เนื่องจากว่าถูกระบุว่าเป็นพื้นที่สำคัญ

0: ค่ะเนื่องจากว่ามีโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกหลายเส้นทางแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมรองรับค่ะซึ่งนอกจากโซนนี้แล้วนะคะก็ยังมีโซนรามคำแหงหัวหมากโซนบางนารวมถึงพื้นที่ดอนเมืองแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องไปยังนนทบุรีด้วยค่ะทางด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ยอมรับว่าได้รับรายงานเรื่องของ Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็พบว่ามีการกระจายตัวอยู่หลายพื้นที่ในกรุงเทพขณะนี้จึงได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบทั้งเรื่องของการขออนุญาตการก่อสร้างการกักเก็บน้ำมันแล้วก็ข้อสงสัยในเรื่องของแหล่งเงินทุนค่ะพร้อมกับย้ำว่าต้องตรวจสอบข้อที่จริงเป็นรายกรณีไปก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่า Data Center บางแห่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนและอาจไม่ได้รับอนุญาตนั้นรัฐมนตรีดีอีก็ระบุว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดังนั้นจะเห็นว่า Data Center เป็นธุรกิจใหม่ที่เติบโตเร็วมากนะคะแต่ว่ากฎหมายแล้วก็ระบบการกำกับดูแลของรัฐในหลายด้านเนี่ยอาจยังไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอาคารลักษณะนี้โดยเฉพาะค่ะดังนั้นจึงเกิดคำถามว่า Data Center เนี่ยควรถูกจัดเป็นอาคารสำนักงานหรือว่าเป็นคลังสินค้าหรือว่าเป็นโรงงานค่ะหรือควรที่จะมีนิยามเฉพาะขึ้นมาเพราะว่าแต่ละประเภทนั้นก็มีข้อกำหนดด้านผังเมืองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าการจัดเก็บเชื้อเพลิงแล้วก็ผลกระทบต่อชุมชนที่แตกต่างกันนะคะซึ่งถ้ายังไม่มีนิยามที่ชัดเจนก็อาจจะทำให้เกิดช่องว่างที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทำให้ในวันนี้ค่ะทางผู้ว่ากทม.แล้วก็ตัวแทนจากทางกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานแล้วก็สภาพัฒน์นะคะก็จะมีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพค่ะทั้งหลักเกณฑ์การอนุญาตการก่อสร้างการใช้ประโยชน์ที่ดินและการกำกับดูแลโครงการที่อยู่ใกล้กับชุมชนหลังประเด็นนี้นะคะถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมแล้วก็ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางสำนักงานโยธากทม.ก็ระบุว่าโครงการ Data Center ที่ถูกร้องเรียนบริเวณพระราม9ได้ขออนุญาตก่อสร้างในลักษณะคลังสินค้าศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานค่ะแล้วก็ไม่เข้าข่ายโครงการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดทำ EIA ด้วยค่ะ
1: เท่ากับว่าตอนนี้คำถามหลักๆเกี่ยวกับ Data Center เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการจ้างงานได้จริงสร้างงานได้จริงแล้วหรือไม่นะคะมันยังมีผลกระทบด้านต่างๆที่หลายๆคนอยากจะทราบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการแย่งน้ำแย่งไฟการไปสำรองน้ำมันอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าไปจนถึงเรื่องของกฎหมายที่ไม่เท่าทันและที่สำคัญผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ Data Center ที่กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆตอนนี้เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้นะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณสนธิคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเกี่ยวกับผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับทั้งสุขภาพประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยประชาชนค่อนข้างที่จะตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องของการมาถึงของ Data Center กันด้วยกฎหมายมันอาจจะยังไม่เท่าทันแต่สิ่งที่เราน่าจะต้องเฝ้าระวังกันก่อนโดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางสุขภาพอาจารย์มองว่าเราต้องให้ความสำคัญเรื่องไหนกันเป็นพิเศษบ้างนะคะ
2: คือตอนนี้ Data Center เนี่ยในประเทศไทยมันตั้งขึ้นมาประมาณเกือบ40แห่งแล้วนะครับตอนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ปัญหาคือว่ามันมีผลกระทบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ก็คือ
2: Data Center มันเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บไว้อยู่ในอาคารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการระบายอากาศเนี่ยต้องมีน้ำหล่อเย็นนะระบายความร้อนนะครับสิ่งที่กังวลของประชาชนคือว่าหนึ่งก็คือว่ามันสามารถตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นได้นะครับเพราะว่าเขาไปมองเป็นแวร์เฮาส์หรือเป็นแวร์เฮาส์หรือเป็นตึกอาคารสูงยังไงนะไปขออนุญาตเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถตั้งในพื้นที่ที่เป็นสีน้ำตาลได้หรือชุมชนหนาแน่นได้เราจะเห็นว่าที่รามคำแหงหรือว่าที่พระรามเก้าเนี่ยมันตั้งกันอยู่เยอะเลยนะอันที่สองคือว่าไอ้ data center เนี่ยนะมันก็จะต้องมีแย่งทรัพยากรเนี่ยกินน้ำกินไฟเนี่ยค่อนข้างเยอะนะอันนี้ต้องยอมรับนะก็คือเขาบอกว่าถ้าเป็นขนาดใหญ่พิเศษในขนาด100เมกะวัตต์เนี่ยมันจะต้องใช้น้ำเนี่ยถึง4ล้านลิตรต่อวันเลยนะแต่ถ้าหากว่าเป็น data center ขนาด10ถึง20เมกะวัตต์เนี่ยจะใช้น้ํา 1.5 ล้านลิตรต่อวันเนี่ยซึ่งมันใช้มากนะครับและอีกอย่างก็คือว่าไฟฟ้าเนี่ยก็คือใช้ไฟฟ้ามหาศาลเลยเนี่ยก็คือขนาดกลางเนี่ยเท่ากับบ้าน 8,000 หลังคาเรือนนะฮะแต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่เท่ากับบ้าน 80,000 หลังคาเรือนเนี่ยอย่างเงี้ยนะไฟใช้ไฟเยอะนะประเด็นต่อมาคือมันจะต้องมีการกักตุนน้ํามัน

0: ขายในจำนวนมากไว้เพื่อสำรองนะในการกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าในพื้นที่ data center เนี่ยก็คือไฟดับไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นมันก็มีการกักตุนน้ำมันเยอะแยะเลยเนี่ยนะก็ที่แต่เขาต้องกักตุนได้ไม่เกิน5 แสนลิตรนะถ้าเกิน5 แสนลิตรเมื่อไหร่ถือเป็นคลังสินค้าน
1: ะ
0: เป็นคลังสินค้าใช่ไหมเขาเลยบอกว่างั้นก็เก็บนะประมาณสัก400,000 วาเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่กักเก็บที่เก็บน้ำมันกันนั่นเองเนี่ยอีกอย่างก็คือว่าผลกระทบคือมันจะมีการระบายความร้อนออกไปเนี่ยนะไปจะมาไปสู่ชุมชนข้างเคียงเนี่ยแล้วก็อีกอย่างก็คือมีน้ำหล่อเย็นเนี่ยน้ำหล่อเย็นเนี่ยเอาออกไปเนี่ยประเทศถ้าน้ำหล่อเย็นเนี่ยเพื่อจะระบายความร้อนเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันเอาไปลงในแหล่งน้ำเนี่ยมันจะปนเปื้อนเพราะในน้ำหล่อเย็นต้องใส่พวกสารคลอรีนไฮโปคลอไรด์สารฆ่าแพลงก์ตันฆ่าสาหร่ายทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันมีผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับและที่สำคัญคือว่าทรัพยากรท้องถิ่นเนี่ยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นสูงมากนะแต่รายได้และการจ้างงานกลับคืนสู่ชุมชนค่อนข้างน้อยซึ่งไม่คุ้มค่าต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่ต้องเสียไปด้วยนะครับ
1: ค่ะดูแล้วเหมือนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่อาจารย์เนี่ยเป็นห่วงเนี่ยมีหลายข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบทางด้านเสียงเรื่องของความร้อนเรื่องของมลพิษต่างๆตรงส่วนนี้แต่ว่าก่อนที่จะมาถึงผลกระทบที่ต่างๆที่เกิดขึ้นตรงส่วนนี้อาจารย์มองว่ามันเกิดช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายหรือการกำกับพื้นที่ดูแลตรงส่วนไหนบ้างอะคะ
0: ถูกต้องก็คืออันที่หนึ่งคือช่องว่างทางกฎหมายทางผังเมืองเนี่ยมันไม่มีกฎหมายที่นิยามหรือบอกว่าในการควบคุมให้ data center โดยตรงนะใช่ไหมก
1: ็
0: คือก็เลยมีการเลี่ยงบาลีไปใช้ในการก่อสร้างแบบคลังสินค้าหรืออาคารสำนักงานซึ่งกฎหมายผังเมืองไม่ได้ห้ามประกอบการประเภทนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องไปบอกเลยผังเมืองตรงไหนสร้างได้ไม่ได้น
1: ะ
0: ยกตัวอย่างในอเมริกาเขาบอกต้องสร้างในผังเมืองที่เป็นสีม่วงนะอุตสาหกรรมหรือถ้าเป็นสีแดงนะสีแดงคือย่านธุรกิจบางแห่งเท่านั้นนะไม่ใช่ทุกแห่งนะที่ไม่มีชุมชนหนาแน่นอยู่นะครับอีกอันคือโครงการอย่างนี้นะมันจะต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าพอไม่ได้ทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ไม่มีการรับฟังความเห็นประชาชนใช่ไหมประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ที่ออกความเห็นออกอะไรเลยเนี่ยนะก็เท่าไปยัดเยียดให้เขานะครับอ
1: ี
0: กอย่างคือว่าโครงการพวกนี้ได้รับสิทธิพิเศษและสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยท
1: ั้
0: งกทม.และ EC BOI ก็ส่งเสริมใช่ไหมผมก็เลยมองว่าอย่างเงี้ยในเมื่อเราส่งเสริมมันเราก็ต้องดูว่าบางอย่างเนี่ยจะต้องจำกัดสิทธิ์เขาบ้างนะเช่นอะไรน้ำหล่อเย็นทั้งหลายเนี่ยคุณจะต้องเป็นระบบปิดใช่ไหมอย่าไปปล่อยออกใช่ไหมให้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยแยกไฟฟ้าจากประชาชนจากชาวบ้านนะไม่ใช่ใช้ไฟฟ้ารวมกันใช่ไหมแล้วถ้าเป็นไปได้นะคือว่าถ้ามาพร้อมกับไอ้ไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยหรือพวกไอ้
2: โซล่าลู
0: ปทั้งหลายพวกนี้นะก็ควรจะทำพวกนี้ด้วยนะโซล่าสูบโซล่าเซลล์พวกนี้ในการหันลมก็ต้องทำตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: คือมันต้องมีเงื่อนไขนะต้องมีเงื่อนไขเขานะไม่ใช่ปล่อยไปอย่างนี้นะครับ
2: อาจารย์แล้วถ้าเกิดมันตั้งไปแล้วต
1: ั
2: ้งโดยที่อาศัยช่องว่างช่องโหว่ที่เราเองนี่แหละอาจจะเป็นฝ่ายบกพร่องด้วยกันยังไม่มีกฎหมายขึ้นมาก่อนที่จะมีการขอตั้งขึ้นมาตรงนี้มันจะสามารถแก้ไขอะไรได้หรือไม่นะคะ
0: อย่างนี้นะคือตอนนี้รัฐบาลกำลังตั้งอนุกรรมการขึ้นมาจะมาดูเรื่อง data center โดยเฉพาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องออกระเบียบนะคือเราก็ต้องใช้หลักการทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับว่าหนึ่งก็คือสามารถตั้งไปได้แต่คุณต้องทำ monitoring ติดตามตรวจสอบใช่ไหมติดตามตรวจสอบก็คือให้ท้องถิ่นออกตามพรบการสาธารณสุขก็ได
1: ้
0: นะครับหรือพรบของกทมก็ได้ว่าคุณจะต้องตรวจวัดอากาศน้ำท
1: ั้
0: งหลายเนี่ยวัดความร้อนนะคุณต้องมีบัฟเฟอร์โซนปลูกต้นไม้ล้อมรอบอาคารเนี่ยว่าเขาไม่ให้มีกลิ่นมีอะไรออกไปไอ้ถังน้ำมันคุณจะต้องมีระเบียบในการที่ป้องกันไม่ให้มีกลิ่นรั่วไปป้องกันการระเบิดไฟไหม้อย่างนี้ใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วไปกำกับเขาฮะครับ
2: คือตั้งไปแล้วก็จริงเราไม่สามารถไปบอกให้เขาย้ายออกไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถที่จะไปกำกับดูแลเขาภายหลังได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับโดยใช้พรบสาธารณสุขพรบกทมอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับ
2: ค่ะแล้วผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของประชาชนอาจารย์หลายคนก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมาตั้งเอาใกล้ๆบ้านฉันมันจะมีผลกระทบอะไรต่อสุขภาพต่อสิ่งแวดล้อมบ้างนะคะ
0: คือไอ้กังวลตรงนี้คือหนึ่งก็คือการระบายอากาศร้อนออกไปมันก็ทำให้ชุมชนอากาศมันจะร้อนขึ้นประมาณ1-2 องศาด้วยซ้ำไปแล้วพวกมันระบายออกไปตลอดเวลานะตลอดเวลาใช่ไหมแล้วยิ่งหน้าร้อนเดือนเมษาเป็นไงโอ้ยิ่งร้อนหนักเลยนะระบายความร้อนออกไปอันที่สองคือมันจะมีเสียงดังอ่ะใช่ไหมคืออยู่ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยมันจะรบกวนนะเสียงดังเนี่ยมันดังคงที่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยซึ่งมันรบกวนนะเพราะงั้นอาจจะนอนไม่หลับเก
1: ิ
0: ดความเครียดขึ้นมาใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยนะคือถ้ามันเกิดอย่างเงี้ยเราไปวัดแล้วเป็นไงคุณจะต้องติดตั้งกำแพงกั้นเสียงเนี่ยไม่ให้ออกไปนะด้วยนะครับแล้วก็อีกอันที่เรากังวลอีกกังวลก็คือเรื่องการใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องมีการทดสอบไอ้เรื่องไอ้อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช่ไหมแล้วเวลาไฟดับต้องใช้เนี่ยพอใช้น้ำมันดีเซลมันก็จะมีฝุ่นละอองใช่ไหมมีมลพิษทางอากาศออกไปด้วยนะครับ นี่ยตรงเนี้ยผมว่าจะต้องไปตรวจสอบให้ดีต้องไปดูแลให้ดีนะครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะอย่างที่โครงการ Data Center ที่เป็นตั้งไปแล้วนะคะก็คืออาจจะมีคณะกรรมการมอนิเตอร์หรือว่าติดตามตรวจสอบขึ้นมาที่อาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่แต่ว่าที่กำลังพัฒนาขึ้นมาใหม่ที่อยู่ในใจโซนของย่านพระราม9ตรงส่วน

0: ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะสสทช.จะต้องหยุดก่อนนะครับต้องคุยกัน
1: ค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์คะหน่วยงานไหนที่ควรที่จะไป
2: เป็น
1: แม่งานหรือเจ้าภาพที่จะดูแลตรงส่วนนี้โดยเฉพาะอะคะอาจารย์
0: ผมเข้าใจว่าตอนนี้นะตอนนี้มันคือกสทช.นะเขาเป็นคนอนุญาตใช่ไหมอนุญาตเรื่องพวกนี้ใช่ไหมมันกลายว่ามันต้องอนุญาตหลายๆหน่วยงานเนี่ยผมมองว่ามันจะต้องรัฐบาลจะต้องตั้งอะไรขึ้นมาสักอันแล้วมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะต้องตั้งคณะกรรมการที่มาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งเข้าใจเขาตั้งแล้วนะมีรัฐมนตรีพลังงานเป็นประธานนะ
2: ค่ะอาจารย์ในต่างประเทศอะค่ะเห็นว่าหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็เริ่มตั้งข้อสังเกตกับพวกศูนย์ Data Center ทั้งหลายเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการให้มีอยู่ในประเทศเขาหรือว่าในพื้นที่เมืองบ้านเราเองควรถึงเวลาที่จะต้องพูดคุยในเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วหรือไม่นะคะ
0: คือมันต้องคุยนะก็คือว่าในเมืองก็คือว่าอย่างในอเมริการัฐนิวยอร์กบอกจุดปีจุด1ปีค่อยมาว่ากันใหม่อย่างนิวยอร์กสั่งเลยนะอย่างรัฐจอร์เจียบอกไม่เอาแล้วน้ำแห้งหมดเลยไม่เอานะไปอยู่ที่อื่นแล้วก็บางแห่งบอกว่าถ้าคุณจะมาตั้งเนี่ยคุณต้องเอาไฟฟ้าสะอาดมาด้วยคุณจะต้องสร้างไฟฟ้าพลังงานล
2: ม
0: นะแล้วก็หรือว่าโซลาร์เซลล์เอามาด้วยมาพ่วงด้วยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นผมว่ารัฐบาลจะต้องกลับมาหยุดคิดนิดนึงแล้วฟังเสียงประชาชนก่อนนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนคุณจะทำได้ไม่ได้นะแล้วก็กำหนดโซนนิ่งให้ชัดเจนก่อนโดยเฉพาะใน EEC เนี่ยตอนนี้มันตั้งเยอะแยะนะครับแล้วก็เป็นไงมาตั้งอยู่ในที่ติดกับชุมชนนะเยอะแยะไปหมดเลยนะผมแล้วก็ไปแย่งน้ำแย่งไฟชาวบ้านเขานะแล้วไปปล่อยมลพิษก็คือเรื่องเสียงเรื่องฝุ่นเรื่องนี้ออกมาเนี่ยผมก็เลยมองว่ารัฐบาลหยุดก่อนนะตอนนี้หยุดก่อนแล้วตั้งเกณฑ์ให้ชัดก่อนแล้วออกเกณฑ์ให้ชัดแล้วค่อยว่ากันใหม่แล้วไม่สายไปฮะนะครับ
1: ไอ้ส่วนที่อาจารย์พูดก็คือเรื่องของรัฐบาลนี่ว่าต้องเข้าไปดูแลในเรื่องนี้แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่ว่าในวันนี้ที่ทางกทม.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมธุรกิจพลังงานสภาพัฒน์หรือว่าทางกระทรวงพลังงานอาจารย์ว่ามีคำเสนอแนะไปยังหน่วยงานเหล่านี้ยังไงว่าควรที่จะมาดูแลและกำกับยังไงบ้างอะคะ
0: ครับคือหน่วยงานเหล่านี้ก็คือส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานอนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคือหนึ่งก็คือไปดูซิว่าที่มันตั้งไปแล้วเนี่ยทำอะไรผิดบ้างใช่ไหมมันมีอะไรเกิดอันตรายบ้างเข้าไปตรวจสอบนะรามคำแหงเนี่ยนะแถวรามคำแหงที่ตั้งอยู่เนี่ยที่เอาน้ำมันมากักตุนไว้เนี่ยทำได้แค่ไหนปลอดภัยแค่ไหนไปตรวจให้หมดนะแล้วเสร็จแล้วก็มาออกระเบียบนะออกระเบียบในการที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับแต่ของเก่าจะต้องทำตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เรามีกฎหมายอยู่ทั้งหมดนะฮ
2: ะ
0: นะแล้วต้องไปกำกับหรือติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: อาจารย์
2: สุ
1: ธ
2: ีพุชวัฒน์ค่ะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคือก็มีข้อห่วงกังวลกันหลายข้อดังนั้นข้อเสนอของอาจารย์ก็คือตอนนี้ชะลอหยุดไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนไหมโดยเฉพาะโครงการใหม่ๆที่จะขอเข้ามาเนี่ยนะคะคือไปออกกฎออกระเบียบของเราให้ชัดเจนกันเสียก่อนส่วนอันไหนที่ทำไปแล้วสร้างไปแล้วเริ่มใช้งานไปแล้วเนี่ยคงจะไปบอกให้เขาย้ายมันลำบากแล้วดังนั้นสิ่งที่ทำได้นั่นก็คือต้องบังคับใช้ในกฎหมายต่างๆที่เรามีอยู่ให้มันเข้มงวดเข้มข้นมากขึ้นพร้อมกับเพิ่มในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาด้วยพลังงานสะอาดโซลาเซลล์เนี่ยควรจะมีไหมบัฟเฟอร์โซนจะเป็นยังไงปลูกต้นไม้เพิ่มไหมไอ้พวกน้ำที่จะใช้ในการหล่อเย็นทำยังไงให้หมุนเวียนอยู่ข้างในอย่าให้มันไหลออกไปข้างนอกเพราะว่ามันจะมีการใช้สารบางตัวที่เติมเข้าไปแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ทีนี้ประชาชนรอบข้างล่ะก็อาจจะต้องสังเกตด้วยนะคะว่ามันส่งผลกระทบกับตัวเองยังไงบ้าง
1: แต่ว่าโครงการที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็มี30กว่าแห่งเกือบ40กว่าแห่งด้วยกันอาจารย์ก็บอกว่าก็ควรจะมีคณะกรรมการขึ้นมาติดตามตรวจสอบว่าทำตามระเบียบหรือทำตามอะไรสิ่งที่มันมีข้อกำหนดเอาไว้หรือไม่คะก็เพื่อป้องกันปัญหาที่ไม่คาดคิดนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้นะก็เป็นข้อกังวลที่ทางรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องไปคอนเซิร์นเรื่องนี้พอสมควรทีเดียวนะคะ
2: ค่ะมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าท้ายที่สุดมันก็ต้องมีเนื่องจากว่านี่มันเป็นโครงสร้างของเศรษฐกิจยุคใหม
1: ่
2: แล้วช่วงนี้เวลานี้เราก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องของการใช้ AI ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยหากว่ามีศูนย์แบบนี้อยู่ในประเทศมันก็อาจจะเป็นส่วนเสริมเป็นเรื่องดีแหละที่มันจะล้อไปตามโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่แต่ทีนี้สำหรับโครงการที่เรากำลังผลักดันกันอยู่เนี่ยอย่าง THAI Passport ที่รัฐบาลพยายามจะส่งเสริมให้มีการใช้ตอนนี้ในการตรวจสอบดูจะไม่ใช่แค่ในทางการเมืองเท่านั้นนะคะฝ่ายค้านเขาขยับไปยื่นเรื่องต่อปปช.ขอให้มาตรวจสอบไต่สวนแล้วก็ดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องในโครงการ THAI Passport นี้แล้วด้วยคนที่มีการมุ่งเป้าว่าจะให้มีการตรวจสอบโดยปปช.มีอยู่5คนหลักๆค่ะก็คือคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีมีคุณพัชรานันตสินปลัดกระทรวงนะคะมีคุณเวทางพ่วงทรัพย์ที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0: งชาติหรือว่าสตช.นะคะมีคุณธีรวุฒิประธานคณะกรรมการร่าง TOR กับคุณพฤทธิ์ขวัญที่เป็นตัวแทนจากบริษัท Human Intelligence จำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไหมมีการล็อกสเปค TOR ด้วยหรือไม่ค่ะ
1: กล่าวหาเนี่ยก็จะมีในส่วนของคุณชัยชนกเนี่ยก็จะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าเห็นเรียกว่าอะไรเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าโครงการเนี่ยมีพิรุธมีความผิดปกติแต่ว่าก็ไม่ได้พยายามที่จะหยุดยั้งหรือไม่ได้พยายามที่จะหาทางในการยกเลิกโครงการนะคะแล้วก็ในส่วนของข้าราชการท่านอื่นๆเนี่ยก็เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าก็เป็นผู้เรียกว่ารับนโยบายมาผลักดันแล้วก็เป็นคณะยกร่าง TOR ค่ะ
0: นั่นเป็นการดำเนินการทางคดีนะคะแต่ว่าเรื่องของการขยี้มันไม่หมดแค่นี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของยอดผู้ลงทะเบียนใช้งานที่ดูจะไม่ตรงเป้าคนแซวกันเยอะทีเดียวนะคะอย่างกัปตันเนิร์ดก็เอาภาพในภาพยนตร์ดังมาล้อเลียนด้วยหรือกระทั่งตัวของคุณรักชนกเองเช้านี้มีการขยี้ต่อเนื่องคือคุณรักชนกเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กว่าดูแล้วโครงการมันไม่ปังไม่เข้าเป้าเอาจริงๆนะคะในเนื้อความของโพสต์เนี่ยก็บอกว่าโครงการ THAI Passport แป๊กหรือไม่แป๊กถามใครก็ตอบได้ตั้งเป้าไว้5ล้านคนทะเบียนลงทะเบียนล่าสุดประมาณล้าน5 active user หลักๆประมาณแสนเท่านั้นแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของ micro info ที่ตอนนี้เริ่มทยอยทำคลิปรีวิวส่งงานตามงบประชาสัมพันธ์ที่ออกมาแล้วแต่ทีนี้คุณรักชนกตั้งข้อสังเกตในโพสต์เดียวกันนี้บอกว่าคนออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าข้อจำกัดเยอะ AI ฟรีดูจะดีกว่าใช้งานน่าจะสะดวกกว่าฉลาดกว่าทำงานได้ตรงไปตรงมามากกว่าเพราะว่าตัวในโครงการเนี่ยค่ะเขาจะมีการบล็อกเรื่องละเอียดอ่อนมีการระบุถึงว่าพอมาตอนนี้เนี่ยเริ่มส่งหนังสือกระตุ้นหน่วยงานภาครัฐให้ลงทะเบียนใช้งานกันเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็จะไปสอดคล้องกับเพจนักกินเมืองค่ะเขาเอาหนังสือเวียนของกระทรวงอว.นำมาเผยแพร่นะคะเป็นการยืนยันว่ามีการขอแรงจากหน่วยงานทั้งหน่วยงานท้องถิ่นไปจนถึงระดับกระทรวงอย่างอว.และกระทรวงศึกษาธิการให้เพิ่มยอดหนังสือที่เอามาเผยแพร่ผ่านเพจในครั้งนี้ค่ะลงวันที่ตั้งแต่19สิงหาคม69มันก็อาจจะเป็นช่วงแรกๆที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกันด้วยยอดปังไม่ปังมันเรื่องนึงค่ะแต่เรื่องของประสิทธิภาพของตัว AI ในโครงการเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหลักที่มีการหยิบยงมาพูดกันมากว่าสรุปแล้วตัว AI Passport ที่บอกว่าเป็นตัวโปรเนี่ยมันเก่งจริงหรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญ AI หลายคนเขาก็บอกในทางเดียวกันว่าตัวฟรีที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ดูจะเก่งกว่าตัวโปรที่อยู่ในโครงการ THAI Passportถึงแม้ว่าเจ้ากระทรวงจะยืนยันว่าดีกว่าตัวฟรีแน่นอนก็ตามค่ะ
2: พี่น้องประชาชนทุกคนไปลองดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปลองสแกนไปลองลงทะเบียนแล้วลองใช้เองดีกว่าอย่ามาพูดกันเรื่องเสียงวิจารณ์เลยเพราะว่าถ้าจะมาบอกว่ามันไม่ดีเท่าของฟรีเนี่ยอันนี้คือไม่จริงแน่นอนครับครับผมก็อยากให้ทุกคนมาใช้ด้วยกันตอนนี้1หรือ3ล้านกว่าสิทธิ์นะครับวันนี้ท่านนายกอุตส่าห์กรุณาโปรโมทให้ตั้งหลายรอบก็ขอบพระคุณมากๆอยากให้คนมาใช้เยอะถึงแม้ว่าไม่ว่าจะใช้เยอะใช้น้อยรัฐบาลไม่ได้เสียประโยชน์พี่น้องประชาชนไม่ได้เสียประโยชน์เพราะเราเป็น pay per use แต่ความตั้งใจคืออยากลดความเหลื่อมล้ำครับเพราะฉะนั้นมาใช้กันเยอะๆนะครับอย่าเสียสิทธิ์
0: แต่ว่าในโพสต์ของจิตเกษมน้อยไร่ภูมิก็มีการเชิญชวนให้โชว์รูปภาพที่เจนด้วย AI ราคา 1,600 ล้านนะคะแล้วก็ในคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะนึกว่า AI ฟรีสร้างขึ้นบางคนบอกเอ้าเจนเป็นภาษาไทยนะทำไมภาพมันออกมาเป็นภาษาเพื่อนบ้านหรือว่าภาษาที่อ่านไม่ออกกันแบบนี้ค่ะอีกคนนึงที่ต้องฟังรองศาสตราจารย์ธนชาตินุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ก็ทดลองใช้โปรแกรม AI Pass อาจารย์บอกว่าตั้งใจจะวาดรูปตั้งใจจะหาชัด GPT image ปรากฏว่าพอเข้าไปดูรอบนี้งงมันหายไปไหนเมื่อวานเนี้ยยังมีปรากฏวันนี้ถอดออกไปแล้วสงสัยราคาค่าโทเค็นมันจะแพงค่ะแต่ปกติแล้วเป็นโมเดลที่ดีนะเห็นว่าเป็นจุดแข็งของ AI Pass ถ้าจะสร้างได้ประมาณ 5-10 รูปด้วยโมเดลนี้เพราะว่าจำนวนมันจะมากกว่า Chat GPT ฟรีแต่คงได้จำนวนสู้เวอร์ชั่น Chat GPT ที่เสียเงินไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันสร้างรูปได้มากกว่านี้เยอะมากแล้วทีนี้อาจารย์บอกว่าพอไปหาโมเดลที่อยากเล่นไม่เจอก็เลยไปทดลองใช้ Nano Banana Pro สร้างภาพแทนจริงๆอาจารย์บอกโมเดลสร้างภาพเนี่ย Gemini ตัวฟรีก็สร้างได้เยอะพอกันค่ะแล้วก็มีการโพสต์อีกโพสต์หนึ่งย้อนไปก่อนหน้าตั้งข้อเสนอแนะ12ข้อบอกว่าคือที่ไล่เรียงมา12ข้อเนี่ยนะคะไม่ได้เจตนาจะด้อยค่าโครงการนะแต่ต้องการให้สิ่งที่ประชาชนได้รับตรงกับสิ่งที่รัฐสัญญาไว้หากข้อไหนทำได้อยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าข้อไหนทำไม่ได้อาจารย์ก็หวังว่าผู้รับผิดชอบจะเอาไปพิ

0: จารณาและดำเนินการก่อนการตรวจรับงานค่ะปิดท้ายอีกครั้งที่คุณรักษนกดูจะฮึกเหิมไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่ามีการอัดอีกคลิปหนึ่งอีกรอบหนึ่งเพื่อตอบคำถามว่าสรุปแล้วตรวจสอบแล้วได้อะไรค่ะ
1: ระยะเวลาที่พรรคประชาชนเราเปิดโปงพิรุธของโครงการเนี่ยก็จะมีคนบางกลุ่มออกมาบอกว่า
2: เปิดโปงแล้วได้อะไรแฉแล้วได้อะไร
1: ตั้งใจฟังนะคะเพราะกำลังจะบอกแล้วว่าออกมาเปิดโปงแล้วประเทศชาติได้อะไรโครงการ THI Passport 1,600 ล้านบาทคุณชัยชนงเนี่ยนะคะเขาตั้งใจที่จะซื้อ AI แบบโปรแจกให้กับประชาชนทั้งหมด5ล้านคนซึ่งสัญญาฉบับเก่าเนี่ยนะคะมันเป็นแบบเหมาจ่ายนั่นหมายถึงว่าต่อให้มีคนมาลงทะเบียน1ล้านคนหรือมีคนลงทะเบียน 1,000 คนหรือแม้กระทั่งว่ามีคนมาลงทะเบียนคนเดียวเนี่ยรัฐก็ต้องควักเงินจ่ายทั้งหมด 1,600 ล้านบาทแต่หลังจากที่พรรคประชาชนเราออกมาเปิดโปงออกมาตีปี๊บออกมาชี้ให้เห็นพิรุธของการส่อทุจริตส่อล็อกสเปคมีความเชื่อมโยงหรือไม่เกี่ยวกับบริษัทที่ชนะการประมูลกับบริษัทที่ครอบครองจอประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคุณชัยชนกชิดชอบและปลัดกระทรวงดีอีก็ได้เกิดสัมโพธิญาณหน้าบางขึ้นมาโดนด่าแล้วอยู่ดีๆก็อยากจะแก้ไขสัญญาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ค่ะ Pay per active user ซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าจ่ายตามผู้ใช้จริงนั่นหมายถึงว่าถ้าสุดท้ายแล้วโครงการนี้มี active user ทั้งโครงการทั้งหมด1ล้านคนสิ่งที่รัฐจะต้องควักจ่ายก็คือตัวเลข active user 1ล้านคูณค่า AI ที่เขาบอกเดือนละ25บาทคูณระยะเวลา1ปีตัวเลขจะอยู่ที่300ล้านบาทนี่แหละประเด็นถ้าวันนั้นพรรคประชาชนเราไม่ออกมาแฉไม่ออกมาเปิดโปงพิรุธไม่ออกมาตีปี๊บและพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ได้ให้ความสนใจในโครงการนี้เราก็จะจ่าย 1,600 ล้านบาทนิ่มๆให้เขาไปเลยค่ะแต่พอทุกคนออกมาช่วยกันคนละไม้คนละมือตอนนี้เรากำลังจะประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดินได้หลักพันล้าน
0: ค่ะประเด็นนี้เรียกว่าร้อนแรงจริงๆที่กระทบต่อลูกเทพนะคะแต่ถ้าไปดูในเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของไตรมาส4ปี69นี้นะคะก็ยังถูกคาดการณ์ว่าร้อนแรงค่ะเพราะว่าเมื่อพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ประกาศนะคะผลักดันร่างกฎหมาย20ฉบับที่ยังค้างอยู่รวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี60ด้วยแล้วก็ยังลั่นวาจาด้วยนะคะพร้อมที่จะยื่นยติเปิดอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลค่ะ
3: ค่ะแต่ขณะเดียวกันการทำงานก็เดินหน้าต่อค่ะครม.สัญจรใต้เมื่อวานไม่ได้มีแค่มติเห็นชอบในการเดินหน้าผลักดันควิกวินผ่าน2โครงการขนาดใหญ่แล้วก็เห็นชอบแผนพัฒนาฟื้นฟู5จังหวัดชายแดนใต้รวมๆ 50,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีการกำหนดนัดหมายดินเนอร์พักร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้ด้วยติดตามคุณอัชราโพสีในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ค่ะไตรมาสที่3ของปี2569นี้คงต้องบอกว่าการเมืองไทยก่อตัวชัดเจนนะคะและเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่4ก็ต้องย้ำเลยนะคะว่าการเมืองไทยเนี่ยร้อนแรงสุดๆอย่างแน่นอนนะคะจึงเป็นที่มาของการปิดท้ายครม.สัญจรใต้เมื่อวานนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็มีดินเนอร์กันต่อที่บ้านชาญวิรกูลในแบบกระชับมติพรรคร่วมรัฐบาลค่ะเป็นภาพที่ดูแล้วชื่นมื่นนะคะสลับกันขึ้นเวทีร้องเพลงนายกอนุทินอาจารย์เชนรัฐมนตรีพรรคร่วมหรือจะเอาแบบมีการหอมแก้มแบบนี้ล่ะค่ะฟอดใหญ่เลยค่ะของรัฐมนตรีพึ่งมอบให้รองนายกเชนนะคะบรรยากาศนี่ก็บอกว่าชื่นมื่นแล้วนะคะมติเห็นชอบผ่านงบประมาณที่ขนลงใต้ไปร่วม 50,000 ล้านบาทก็เป็นปลื้มกันทั่วหน้าเช่นกันนะคะเสร็จจากครม.สัญจรใต้บอกแล้วว่าเจอกันบ้านนายก6กันยายนนี้ดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลบ้านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเปิดโต๊ะกระชับมิตรพรรคร่วมนัดแรกนะคะท่ามกลางปมร้อนทางการเมืองที่รุมเร้าก่อนที่จะเปิดซักฟอกค่ะ
1: นายกเปิดบ้านตัวเองเลยใช่ไหมคะ
2: เลี้ยง
1: เปิดบ้านเลี้ยงเปิดบ้านนัดเจอคณะรัฐมนตรีค่ะ
3: แต่ต้นความคิดคือท่านหัวหน้าสภา
1: ค่ะ
0: แม้ไม่บอกประเด็นการหารือนะคะแต่ก็พอเดาได้ค่ะว่าการพบกันในวันอาทิตย์นี้พรรคภูมิใจไทยเพื่อไทยจะมีการพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะหลังทำงานร่วมกัน 4-5 เดือนแล้วก็ครบ6เดือน

0: เมื่อไหร่นะคะก็ว่ากันว่าครม.อนุทิน 2/2 จะต้องเข้ามาแล้วนะคะแล้วไหนจะเข้าช่วงการเมืองไตรมาสที่3พรรคฝ่ายค้านในสภาปักธงเตรียมที่จะยื่นยติซักถามแล้วก็ตามด้วยซักฟอกในไตรมาสที่4ของปี2569นะคะงานนี้มีเคลียร์ปมร้อนเตรียมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วค่ะสืบเนื่องจากพรรคฝ่ายค้านวางไทม์ไลน์เตรียมผลักดันร่างกฎหมายกว่า20ฉบับที่ค้างอยู่หนึ่งในนั้นก็น่าจะมีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี60กับประชามติเห็นชอบจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านแล้วแต่ว่าก็ยังไม่คืบนะคะและไม่ใช่แค่รอคอนเฟิร์มประเด็นหัวสวในยติซักฟอกเท่านั้นนะคะวันที่14กันยายนนี้รอลุ้นค่ะว่ากกต.จะลงมติปิดจบเรื่องหัวสวหรือไม่นะคะและจะส่งหรือไม่ส่งต่อศาลฎีกาค่ะจังหวะนี้สสแกนนำและรัฐมนตรีภูมิใจไทยก็ต้องโดนเปิดโปงอีกนะคะผ่านยติซักฟอกค่ะที่ต้องผ่านมือนายโสภณ ซาลัมประธานสภาด้วยนะคะและอีกเรื่องนึงค่ะที่ฝ่ายค้านจะออกมากระหน่ำก็คือที่ส่งคำร้องให้ยื่นเรื่องต่อประธานศาลฎีกาค่ะเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ปมตีตกคำร้องคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบค่ะยังย่ำอยู่กับที่นะคะแล้วประธานสภายังว่ายังไงนะคะวันนอเวลานอเริ่มนับถอยหลังได้เลยค่ะ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เฝ้ารอดูมติของกกต.ในวันที่ผมว่าสังคมจำนวนมากทั่วประเทศเขาเชื่อว่ามีการทุจริตเนี่ยจะดูว่ากกต.จะคงยังคงยืนยันหรือไม่ว่าไม่เชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะส่งสารไปถึงกกต.ว่ายอย่ายกคำร้องแม้หลักฐานมันชัดนะครับเพียงเพื่อตอบแทนบุญคุณของคนที่เลือกคุณเข้ามาแล้วก็อย่าเอาตัวเองมาเสี่ยงติดคุกเลยครับเพื่อปกป้องใครในระบบสีน้ำเงินขอเป็นกำลังใจให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนครับ
2: ผมก็จะเรียนว่าคือท่านนายกกับรัฐบาลเนี่ยจะบริหารด้วยการทำคอนเทนต์เป่าแซกโซโฟนทำท่าตีวอลเล่ย์ไปวันๆไม่ได้ปัญหาบ้านเมืองมันไปลึกมากนะครับในเวลานี้แล้วประชาชนชาวบ้านก็เดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นมันแก้ปัญหาด้วยคอนเทนต์ทางโซเชียลไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดกันจริงจังแล้วว่าปัญหาบ้านเมืองจริงๆในเวลานี้เรายืนอยู่ตรงจุดไหนและเราจะเดินต่อไปเนี่ยให้บ้านเมืองมันรอดเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับ
0: แต่ก่อนจะเอาจริงด้วยการซักฟอกนะคะซึ่งน่าจะได้เปิดอีก 3-4 เดือนข้างหน้านะคะสัปดาห์หน้าค่ะชิมลางก่อน 7-8-9 กันยายนนี้สภาเปิดถกร่างกฎหมายงบประมาณปี2570นะคะ13กันยายนนี้ค่ะกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนหรือว่าองค์กรพัฒนาเอกชนไอลอนะคะนัดชุมนุมใหญ่กดดันให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนที่จะมีกำหนดลงมติชี้ขาดคดีหัวสวนะคะวันที่14กันยายนนี้นะคะจากนั้นค่ะวันที่28กันยายนนี้ค่ะที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดคดีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ด QR โค้ดการเลือกตั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่รอดหรือรอดนะคะว่ากันว่าเชื่อมต่อถึงรัฐบาลแล้วก็พรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะค่ะจะคอการเมืองหรือนักวิชาการหรือนักการเมืองเองก็วิเคราะห์คาดการณ์กันแล้วนะคะว่ารอดทั้ง2คดีนะคะเลือกตั้งปี69ไม่มีเงื่อนไขให้เป็นโมฆะพรรคภูมิใจไทยไม่มีเหตุให้ยื่นฟ้องยุบพรรคแต่จะรอดแบบสะบักสะบอมแค่ไหนขึ้นอยู่กับศักยภาพของฝ่ายค้านด้วยนะคะแต่ว่ากันว่าในส่วนของคดี44ส.ส.ของพรรคก้าวไกลเดิมนะคะเห็นทั้งคอการเมืองนักวิชาการหรือว่านักการเมืองเองเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าคดีเนี่ยพ้นออกมาอาจจะสวนทางกับทางรัฐบาลได้ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในสภาบ้างนะคะวันนี้นายรังสิมันต์โรมประธานกรรมาธิการกฎหมายก็ได้มีการเผยเรื่องของผลสอบจริตท้องถิ่นนะคะบอกว่าทำเป็นระบบเนี่ยคล้ายกับองค์กรอาชญากรรมเลยนะคะโดยพบพยานหลักฐานที่โยงกับฝ่ายการเมืองด้วยโดยเฉพาะพบว่ามีข้อมูลบางพรรคการเมืองเกี่ยวข้องมากกว่าเดิมนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
5: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาคะโดยนายรังสิมันต์โรมก็ประกาศด้วยนะคะว่ายอมไม่ได้หากจะมีการตัดตอนเอาผิดแค่ข้าราชการบางคนบางฝ่ายแล้วปล่อยให้การเมืองนะคะลอยนวลพ้นผิดค่ะขณะเดียวกันก็ย้ำถามเรื่องของการข่มขู่พยานด้วยค่ะนายรังสิมันต์โรมค่ะให้สัมภาษณ์ชี้ว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นเป็นการกระทำที่คล้ายระบบองค์กรอาชญากรรมค่ะเชื่อว่ามีข้อมูลหลักฐานโยงไปถึงฝ่ายการเมืองเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดก็มีข้อมูลที่พบว่ามีบุคคลทางการเมืองจำนวนที่มากกว่าเดิมเกี่ยวข้องค่ะพร้อมกันนี้ก็เชื่อมไปยังบางพรรคการเมืองโดยยอมรับไม่ได้นะคะหากจะมีการตัดตอนจบที่ข้าราชการบางคนส่วนฝ่ายการเมืองนั้นลอยนวลพ้นผิดค่ะนอกจากนี้นายรังสิมันต์โรมยังเชื่อว่า นายทองเจือชาติกิจเจริญที่เชิญมาให้ข้อมูลนั้นนะคะมีข้อมูล

0: อนข้างมากและเห็นว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองไม่ควรที่จะเข้าไปพูดคุยพบกับคู่สัญญาจัดสอบที่อันอาจสอบไปในทางทุจริตค่ะและยังเน้นย้ำถามถึงความคืบหน้าในการดำเนินการต่อจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการชี้มูลผู้กระทำความผิดจากคณะกรรมการสอบชุดของนายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะและชี้ว่าในเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นแบ่งเป็น2 EP ค่ะ EP แรกคือข้าราชการที่ตัดตอนให้บางคนรับผิดไปส่วน EP 2คือฝ่ายการเมืองเกี่ยวข้องค่ะก่อนจะทักท้วงเรื่องของการข่มขู่พยานหลังจากที่ม.บูรพานั้นทำหนังสือขอคุ้มครองในการเข้าให้ข้อมูลค่ะ
1: สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่และมันทำให้ทุกผู้ทุกนามนะครับที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลต่อนั่นคือจุดประสงค์ของเขาแล้วถ้าเกิดว่าเขาให้ข้อมูลไปแล้วหรือเขายังให้ข้อมูลอยู่เขาก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้องค์กรอาชญากรรมนี้เนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถใช้อํานาจนะครับใช้เส้นสายในการลังแกคนทั่วๆไปเนี่ยได้ขนาดไหนผมอยากจะเรียกว่านี่คือองค์กรอาชญากรรมสีน้ำเงิน
0: ในรังสิมันเปิดเผยว่าการเชิญประธานกรรมการบริษัทไอรีคูดจำกัดมาให้ข้อมูลบอกว่ามีหลากหลายข้อมูลที่จะรวบรวมสอบถามเพื่อเจาะลึกค่ะแต่ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นว่าเกี่ยวข้องกับนายทองเจือหรือไม่ส่วนการชี้แจงของมสวนั้นก็เป็นการเชิญอธิการบดีมาซึ่งที่ผ่านมานั้นก็ไม่เคยมาชี้แจงค่ะและเป็นคนหนึ่งที่กลุ่มความลับสำคัญในเรื่องนี้ค่ะล่าสุดค่ะพรรคการเมืองฝ่ายค้านนายภริศวัชรศิลป์ก็เปิดเผยว่าหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้าน6พรรคมีการนัดคุยกันเมื่อวานนี้และเบื้องต้นก็ล็อกเป้ารัฐมนตรี2คนที่จะยื่นซักฟอกคนแรกคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคนที่2คือนายชัยชนกชิดชอบค่ะกลับมาติดตามรายละเอียดในช่วงทันข่าวค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณยานี
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ผู้ชมสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่มีทีท่าจะดีขึ้นเลยนะคะอิหร่านเมินคำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์เปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้สหรัฐแล้วค่ะหลังจากที่กองทัพสหรัฐถล่มอิหร่านรอบใหม่เมื่อวานนี้ก็มีรายงานบอกว่าไปโจมตีโดนงานแต่งงานในอิหร่านมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายสิบคนค่ะคลิปวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์เผยให้เห็นสภาพความเสียหายหลังเหตุโจมตีบริเวณใกล้กับงานแต่งงานหนึ่งใกล้ๆกับเมืองซีริกทางตอนใต้ของอิหร่านสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก1คนและมีผู้บาดเจ็บอีก63คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กส่วนที่เมืองเอลัตของอิสราเอลมีผู้บันทึกภาพวัตถุคล้ายขีปนาวุธพุ่งแหวกน่านฟ้ามุ่งหน้าไปทางจอร์แดนขณะที่กองทัพจอร์แดนระบุว่าสามารถสกัดขีปนาวุธที่รุกล้ำน่านฟ้าได้10ลูกส่วนอีก3ลูกตกในพื้นที่ห่างไกลชุมชนสื่ออิหร่านเผยคลิปวิดีโอนี้ค่ะในขณะที่กองทัพกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านออกมาอ้างความรับผิดชอบว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีใส่เป้าหมายในอิหร่านรอบใหม่เมื่อวานนี้ซึ่งก็รวมถึงเหตุโจมตีงานแต่งใกล้เมืองซีริกด้วยนอกจากนี้อิหร่านยังพุ่งเป้าโจมตีกองกำลังสหรัฐในบาเรนและฐานทัพสหรัฐในอิรักด้วยโดยมีรายงานว่าคูเวตสามารถสกัดโดรนได้เช่นเดียวกันกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 12:00 นของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นอ้างว่าเพื่อตอบโต้อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีฐานอเมริกันในภูมิภาคทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาขู่ซ้ำว่าหากอิหร่านตอบโต้สหรัฐจะโจมตีกลับรุนแรงและหนักหน่วงกว่าเดิมแต่ก็ไม่สามารถยับยั้งการตอบโต้ของอิหร่านได้สถานการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความตึงเครียดรอบล่าสุดสะเทือนถึงตลาดพลังงานค่ะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวขึ้นเกือบ1%ในช่วงเปิดตลาดเช้าวันนี้ค่ะ
4: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงประเทศที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่เคร่งเครียดแล้วก็กดดันหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะญี่ปุ่นก็พยายามที่จะหนีจากวัฒนธรรมทำงานจนตายอย่างนี้มาแล้วแต่ว่าวันนี้ค่ะกลับกลายเป็นว่าญี่ปุ่นนั้นกำลังเปิดทางให้คนนั้นกลับมาทำงานมากขึ้นอีกครั้งนะคะคุณจรุพรคะ
5: หลายฝ่ายเองก็ออกมาขัดขานหัวชนฝาเลยนะคะท่ามกลางการตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วญี่ปุ่นเนี่ยกำลังกลับไปสู่อดีตอีกครั้งหรือเปล่าคะ ทำงานทำงานทำงานทำงานและทำงานค่ะนี่คือคำประกาศของซานาเอะทาคาอิจิ

ายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะหลังจากคว้าชัยชนะทางการเมืองค่ะประโยคที่อาจจะฟังดูเหมือนการแสดงความมุ่งมั่นของผู้นำประเทศนะคะแต่สำหรับชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยมันกำลังปลุกความทรงจำถึงวัฒนธรรมการทำงานที่เคยคร่าชีวิตผู้คนและวันนี้ญี่ปุ่นกำลังถูกตั้งคำถามอีกครั้งว่าหลังจากพยายามปฏิรูปวัฒนธรรมการทำงานมานานหลายปีญี่ปุ่นกำลังถอยหลังหรือไม่ค่ะนับตั้งแต่วันที่1กันยายน2026ค่ะกระทรวงแรงงานญี่ปุ่นจะเปลี่ยนแนวทางการตรวจสอบบริษัทโดยที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐมักจะแนะนำให้บริษัทจำกัดการทำงานล่วงเวลาหรือว่า OT ของพนักงานไม่เกิน45ชั่วโมงต่อเดือนค่ะแม้ว่าบางบริษัทจะมีข้อตกลงพิเศษที่อนุญาตให้ทำงานมากกว่านั้นแต่นับจากนี้ไปรัฐบาลจะไม่ผลักดันเพดาน45ชั่วโมงแบบเดียวกับที่ผ่านมาและจะหันไปเน้นตรวจสอบว่าบริษัทมีมาตรการดูแลสุขภาพของพนักงานหรือไม่ค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ภาคธุรกิจเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มความยืดหยุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่นั่นก็คือแรงงานไม่พอคนทำงานลดลงแต่ภาระงานยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะโดยปกติแล้วนะคะกฎหมายแรงงานญี่ปุ่นค่ะจะกำหนดเวลาทำงานมาตรฐานไว้ที่ไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะโดยหากบริษัทใดต้องการให้พนักงานทำงานเกินเวลานี้บริษัทต้องมีการทำข้อตกลงตามมาตรา36และแม้ว่าจะมีการทำข้อตกลงดังกล่าวแล้วนะคะกฎหมายญี่ปุ่นก็ยังมีการควบคุมเพดานชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาเพื่อป้องกันการทำงานหนักจนเสียชีวิตค่ะโดยสำหรับเพดานมาตรฐานทั่วไปนะคะจำกัดการทำ OT ไว้ที่ไม่เกิน45ชั่วโมงต่อเดือนแล้วก็ไม่เกิน360ชั่วโมงต่อปีค่ะส่วนในกรณีพิเศษหากว่ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สามารถขยายเวลาได้นะคะแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2เกณฑ์ด้วยกันก็คือ80ชั่วโมงต่อเดือนซึ่งจะเป็นเกณฑ์เฉลี่ยสูงสุดคำนวณแบบ 2-6 เดือนรวมกันนะคะส่วนอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือไม่เกิน100ชั่วโมงต่อเดือนค่ะซึ่งนี่ถือว่าเป็นขีดจำกัดสูงสุดเด็ดขาดนะคะในกรณีที่มีเหตุจำเป็นพิเศษในบางเดือนเท่านั้นโดยขีดเส้นไว้เลยนะคะว่าห้ามทำเกิน100ชั่วโมงในเดือนเดียวและจำกัดรวมทั้งปีต้องไม่เกิน720ชั่วโมงค่ะปัญหาการทำงานหนักของญี่ปุ่นรุนแรงจนโลกต้องรู้จักคำภาษาญี่ปุ่นคำหนึ่งนะคะคาโรชิค่ะที่แปลตรงตัวว่าการเสียชีวิตจากการทำงานหนักค่ะคำนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะแต่ยังสะท้อนปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นมานานหลายสิบปีด้วยค่ะหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้สังคมญี่ปุ่นหันกลับมาทบทวนวัฒนธรรมการทำงานอย่างจริงจังก็คือกรณีพนักงานสาววัย24ปีของบริษัทโฆษณาเดนซึค่ะที่เธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเมื่อปี2015เพราะว่าความเครียดสะสมจากการทำงานล่วงเวลาเกิน100ชั่วโมงติดต่อกันนานหลายเดือนซึ่งได้กลายเป็นประเด็นระดับประเทศและเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายแรงงานในเวลาต่อมาค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะญี่ปุ่นดูเหมือนกำลังเดินมาถูกทางแล้วนะคะโดยผลสำรวจคนทำงานประมาณ 50,000 คนที่เผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนนี้ค่ะพบว่าสัดส่วนพนักงานประจำที่ทำ OT ตั้งแต่45ชั่วโมงต่อเดือนขึ้นไปลดลงจาก 13.6% ในปี2016เหลือเพียง 7.3% ในปี2025ค่ะส่วนแรงงานทุกประเภทนะคะลดลงจาก 9.5% เหลือ 5.1% ค่ะตัวเลขเหล่านี้สะท้อนวัฒนธรรมการทำงานหนักของญี่ปุ่นที่เริ่มเปลี่ยนไปเหมือนกันและหากว่ามองในภาพใหญ่ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยของญี่ปุ่นเองก็ลดลงอย่างมากจากอดีตนะคะโดยข้อมูลจากในปีงบประมาณ2024ก็ยังชี้ได้ว่าคนญี่ปุ่นทำงานเฉลี่ยประมาณ 1,654 ชั่วโมงต่อปีค่ะลดลงจากกว่า 2,100 ชั่วโมงต่อปีในปี1980ด้วยค่ะคำถามจึงเกิดขึ้นมานะคะว่าในวันที่ชั่วโมงทำงานของญี่ปุ่นกำลังลดลงทำไมรัฐบาลจึงต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานล่วงเวลาค่ะคำตอบอยู่ที่ปัญหาใหญ่ของญี่ปุ่นนั่นก็คือปัญหาคนทำงานมีไม่เพียงพอปัญหาประชากรสูงวัยปัญหาจำนวนแรงงานลดลงขณะที่ธุรกิจจำนวนมากยังต้องแข่งขันแล้วก็รักษาระดับการผลิตเอาไว้ให้ได้ต่อไปค่ะด้านของฝ่ายแรงงานเองก็มองเรื่องนี้แตกต่างออกไปนะคะเพราะแม้ว่าญี่ปุ่นจะลดชั่วโมงทำงานลงได้แต่ปัญหาสุขภาพจากการทำงานก็ยังไม่หายไปไหนค่ะโดยข้อมูลล่าสุดระบุไว้ในปีงบประมาณปี2025นะคะมีคำร้องขอรับเงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสูงถึง 6,212 คนเพิ่มขึ้น 1,402 คนในปีเดียวและถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยค่ะและสำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนแรงงานแล้วนะคะตัวเลขนี้คือสัญญาณเตือนว่าญี่ปุ่นยังไม่ได้เอาชนะปัญหาการทำงานหนักแต่กลับกำลังพิจารณาเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบที่ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่ดีค่ะ

0: กับญี่ปุ่นแล้วนะคะการเพิ่มความยืดหยุ่นด้านการทำงานอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นในวันที่ประเทศกำลังขาดแคลนแรงงานอย่างหนักค่ะแต่คำถามที่ญี่ปุ่นต้องตอบให้ได้นั่นก็คือความยืดหยุ่นนี้จะเป็นของใครค่ะเป็นของภาคธุรกิจหรือว่าเป็นของพนักงานกันแน่นี่จึงเป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดเสียงสะท้อนดังๆตามมาได้นะคะว่าญี่ปุ่นกำลังเดินถอยหลังกลับไปสู่ยุคที่การทำงานหนักถูกมองว่าเป็นคุณค่าของคนทำงานหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
1: ตำรวจนครบาลห้วยขวางยังคงเดินหน้าจัดการพื้นที่ตามสโลแกนห้วยขวางสีขาวนะคะมีการไปสุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่รัชดาห้วยขวางต่อเนื่องเป็นคืนที่3แล้วรอบนี้สุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานร้านพบสารเสพติดในร่างกายค่ะร้าน KL Club ที่ตั้งอยู่บนถนนเทียมร่วมมิตรเป็น1ใน6เป้าหมายที่ตำรวจสน.ห้วยขวางและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตดินแดงลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่ย่านรัชดาห้วยขวางเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งจากการตรวจนอกจากสภาพภายในร้านการเปิดปิดตรงเวลาหรือไม่แล้วก็ยังสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกค้าที่เช่าใช้บริการรวม8คนปรากฏว่าไปเจอพนักงานของร้าน1คนที่มีสารเสพติดในร่างกายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจร้าน2คาเฟ่ที่ตั้งห่างจากร้านแรกไม่ถึง1กิโลเมตรการสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานและลูกค้าไม่พบสารเสพติดนะคะแต่มีลักษณะของการจัดตั้งโต๊ะเก้าอี้ในตำแหน่งกีดขวางบนทางเท้าเทศกิจก็เลยดำเนินคดีกับเจ้าของร้านตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอีกร้านคือร้านโฟกพระนครค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีลักษณะต้องสงสัยก็เลยขอเอกสารไว้ตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนสถานบริการและสถานประกอบการอีก3แห่งไม่พบความผิดปกติสำหรับการลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่ห้วยขวางของตำรวจสน.ห้วยขวางมีการปฏิบัติต่อเนื่องเป็นคืนที่3เป้าหมายจะเข้าตรวจค้นสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบที่มีทั้งหมด40แห่งตามนโยบายห้วยขวางสีขาวป้องกันเหตุอาชญากรรมยาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธและการก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานบริการค่ะ
2: เหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลียร์ซากโครงเหล็กจุดเกิดเหตุนะคะให้ออกมาเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนั้นเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุเพิ่มเติมค่ะขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วนะคะ200กว่าคนค่ะเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงใช้เครื่องมือตัดชิ้นส่วนเศษซากเหล็กและโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายภายในพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ค้นหาจุดต้นเพลิงอย่างละเอียดค่ะโดยเฉพาะบริเวณบล็อก5โซน4รวมถึงจุดที่มีโครงสร้างเหล็กซ้อนทับกันหลายชั้นนะคะสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้เพลิงและกลุ่มควันภายในพื้นที่นั้นดับลงหมดแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่ก็จะใช้อุปกรณ์แล้วก็รถแบ็คโฮเข้ารื้อแล้วก็เปิดพื้นที่พร้อมกับใช้เครื่องมือตัดเหล็กเพื่อที่จะเคลียร์เศษซากตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้โครงสร้างนั้นเกิดการเคลื่อนตัวหรือพังถล่มลงมาค่ะส่วนอาคารข้างเคียงที่ติดอยู่กับพื้นที่เกิดเหตุสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายยังคงติดประกาศคำสั่งตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี2522อยู่นะคะที่กำหนดให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้และบริเวณโดยรอบในรัศมี30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้ห้ามผู้ใดก่อสร้างดัดแปลงหรือว่ารื้อถอนหรือว่าเคลื่อนย้ายอาคารเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ค่ะเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อที่จะประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารสำหรับพื้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นแล้วก็ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปภายในค่ะมีตำรวจสน.พระพาชัย1ก็ประจำจุดอยู่นะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันทรัพย์สินสูญหายบริเวณทางเข้าออกส่วนการลงทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะก็มีผู้ลงทะเบียนนะคะแล้ว228คนในจำนวนนี้ก็มีการยื่นเอกสารครบถ้วน137คนค่ะ
1: ยังมีความเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่8อำเภอโซนเหนือของจังหวัดนครราชสีมานะคะที่แสดงจุดยืนคัดค้านการย้ายสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาปี2572จากอำเภอคงไปจัดที่อำเภอปากช่องแม้ว่าทางที่ประชุมครม.จะมีมติเห็นชอบให้ย้ายสถานที่จัดงานแล้วก็ตามค่ะ ความคืบหน้ากรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบย้ายสถาน

0: ที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาปี2572จากอำเภอคงไปจัดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องหลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณและพื้นที่ใหม่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบกับปัจจัยด้านที่พักการเดินทางมีความพร้อมมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่าพร้อมคงกรอบงบประมาณเดิม 4,281 ล้านบาทเมื่อวานนี้ประชาชนในพื้นที่8อำเภอโซนเหนือของจังหวัดนครราชสีมาแสดงจุดยืนคัดค้านมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารเหตุผลที่คนทั้ง8อำเภอต้องการให้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่อำเภอคงวันนี้พ่อค้าแม่ค้าบริเวณด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายอำเภอพิมายที่เรียกร้องให้จัดงานที่อำเภอคงเพื่อดึงนักท่องเที่ยวมายังพื้นที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอโซนเหนือที่มีการพัฒนาน้อยกว่าโซนอำเภอปากช่อง
1: รู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังที่ท่านได้มาย้ายสวนโลกจากอำเภอคงที่เรามีความตั้งใจอยากจะนำความเจริญอยากจะเห็นความเจริญอยากจะเห็นความก้าวหน้าของพื้นที่เขตอำเภอคงเราคาดหวังว่าต่อไปนี้ลูกหลานเราจะไปทัศนศึกษาไม่ต้องเดินทางไกลถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นเมืองคนบ้านไผ่สามารถมาทัศนศึกษาตรงนี้ได้เราเสียใจครับที่มาทำการย้าย
0: นอกจากนี้ยังมีเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการชาวอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงที่มองว่าถ้าย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกจากที่อำเภอคงไปปากช่องเชื่อว่าประชาชนทั้งในอำเภอคงและอำเภอโดยรอบไม่ว่าจะเป็นบัวใหญ่บัวลายประทายนนแดงและพื้นที่อื่นจะรู้สึกผิดหวังและหมดหวังเพราะทุกคนต่างตั้งตารอให้งานพืชสวนโลกมาจัดที่นั่นเนื่องจากจะได้เชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้ามาในพื้นที่และอำเภอโดยรอบหากย้ายจริงก็อาจจะถึงเวลาที่อำเภอเหล่านี้ต้องรวมตัวเพื่อจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่เพื่อหวังพัฒนาพื้นที่แทนค่ะ
2: ในปีนี้แม้ว่าภาพรวมการส่งออกไทยนั้นจะขยายตัวค่ะแต่ว่าหน่วยงานด้านเศรษฐกิจแล้วก็ภาคเอกชนก็ประเมินตรงกันนะคะว่าอุตสาหกรรมไทยนั้นยังคงมีความเสี่ยงค่ะทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศแล้วก็แรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกนะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: ในช่วงครึ่งปีแรกอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าการส่งออกกว่า1ล้านล้านบาทนะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ดันภาคการส่งออกไทยปีนี้ขยายตัวสูงขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเรื่องของปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศก็ยังจะเป็นปัจจัยที่กดดันอุตสาหกรรมไทยรวมถึงเศรษฐกิจภาพรวมทั้งในปีนี้และปีหน้าครับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไทย7เดือนแรกของปีนี้หดตัวที่ร้อยละ 0.2 นะครับถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่าแม้จะมีปัจจัยบวกจากมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องแต่ปัจจัยลบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางความไม่แน่นอนของปัญหาภาษีสหรัฐและปัญหาหนี้ครัวเรือนยังคงกดดันภาคอุตสาหกรรมไทยขณะที่การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Data Center และ AI ทำให้การส่งออกขยายตัวแต่ไม่สอดคล้องกับภาคการผลิตในประเทศซึ่งจะต้องเร่งแก้ไขนะครับทั้งการแก้ปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์การปรับปรุงฐานการคำนวณให้เป็นปัจจุบันซึ่งจะมีผลต่อ GDP ครับ
1: ความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะรวดเร็วมากโดยเฉพาะเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะตัวเลขที่เห็นมาที่มันขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วมากๆเนี่ยก็แค่ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับปี67 68 68เท่านั้นซึ่งทำให้ตัวเลขตัวนี้เพิ่มสูงโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออก
0: ด้านรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยระบุนะครับว่าทั้งในปีนี้และปีหน้าผู้ประกอบการไทยยังเผชิญกับตลาดการค้าและการลงทุนที่ผันผวนครับอุตสาหกรรมไทยควรรักษาฐานการผลิตเดิมและหาแรงจูงใจให้กับอุตสาหกรรมใหม่มาลงทุนไปพร้อมกับการมองเทรนด์โลกให้ชัดเพื่อหาโอกาสใหม
2: ่ๆการกระจายความเสี่ยงนั้นเนี่ยเขาจะไปความเจอความเสี่ยงที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเราต้องชี้ให้เขาเห็นชัดอะไรที่เราเป็นจุดแข็งตั้งแต่เดิมมาจนถึงปัจจุบันมีอะไรและจากนี้ไปมีอะไรก็ต้องบอกให้ชัดเดิมทีเนี่ยเราจุดแข็งเราชัดเจนเราเป็นศูนย์กลางอาเซียนเรื่องโลจิสติกอะไรเราดีหมด

0: ไปเชื่อมต่อได้ทุกประเทศหลายประเทศไปได้ทางบกลดต้นทุนอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะครับก็เรื่องพวกนี้ก็ยังต้องบอกอยู่นะครับ
1: ขณะที่ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนความเสี่ยงจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกนะครับซึ่งจะเป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ถี่และเร็วขึ้นส่งผลต่อต้นทุนของผู้ประกอบการทุกด้านโดยเฉพาะต้นทุนด้านวัตถุดิบและต้นทุนทางด้านการเงินส่งผลกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาวครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาครับมีการประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้และปีหน้าอาจจะสามารถฟื้นตัวได้แต่จะเป็นการฟื้นตัวในระดับต่ำนะครับสิ่งสำคัญก็คือการดึงดูดอุตสาหกรรมสมัยใหม่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกที่สูงแต่จุดสำคัญก็คือจะทำอย่างไรให้เกิดการลงทุนจริงและการตั้งโรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณนิติเทพค่ะ
3: ค่ะช่วงนี้ตามข่าวกีฬาคุณสุธาสินีสุทธิบุตรค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้มาติดตามผลงานของนักกีฬาแบดมินตันของไทยกันบ้างนะคะซึ่งรัชนกอินทนนท์ค่ะตอนนี้เธอผ่านเข้ารอบ2แบดมินตันไชน่ามาสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ชนะคู่แข่งจากไต้หวันด้วยคะแนนที่ขาดลอยค่ะแบดมินตันเวิลด์ทัวร์750นะคะรายการไชน่ามาสเตอร์แข่งขันที่เซินเจิ้นประเทศจีนค่ะเปิดฉากแข่งขันวันในรอบแรกนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นไฮไลท์ก็คือประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของรายการเจอกับทังซิวทองนักแบดมินตันจากไต้หวันค่ะปรากฏว่ารัชนกเป็นฝ่ายชนะไปได้ตามความคาดหมายเลยนะคะ21-16และ21-14รัชนกก็ผ่านเข้ารอบที่2ได้สำเร็จในรายการนี้แล้วค่ะส่วนในประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลเจอกับคริสโตโปปอฟนะคะมือ2ของรายการจากฝรั่งเศสคู่นี้สู้กันสนุกถึง3เกมแล้วอิคิวชนะไปก่อนนะคะ21-9แต่ว่าโปปอฟก็เฉือนชนะในเกมที่2 23-21ก่อนที่โปปอฟจะเอาชนะในเกมที่3ไปได้21-16นะคะก็ทำให้อิคิวตกรอบแรกไปแบบน่าเสียดายเชียวค่ะมาดูประเภทคู่ผสม2พี่น้องดาวรุ่งเพ้นแล้วก็น้ำหวานนะคะต้นคิดกับต้นรักแซ่เฮงค่ะแพ้ให้กับคู่จากอินเดีย2เกมรวด8-21และ9-21ตกรอบแรกเหมือนกันสำหรับแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่นักกีฬาไทยจะใช้เรียกฟอร์มก่อนที่จะไปทำศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งแบดมินตันจะแข่งขันระหว่างวันที่25-29กันยายนค่ะดูความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะนะคะตอนนี้ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าตัวเอนโซเฟอร์นันเดสด้วยค่าตัวแพงที่สุดในอังกฤษนะคะก่อนที่ตลาดจะปิดไม่ถึง1ชั่วโมงค่ะเอนโซเฟอร์นันเดสนะคะกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาย้ายจากเชลซีไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นการบรรลุข้อตกลงที่ทำสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกเลยนะคะโดยดีลนี้มีการประกาศก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงเพียงแค่30นาทีค่ะรายงานระบุว่าเชลซีแล้วก็แมนซิตี้นั้นตกลงค่าตัวของเอนโซเฟอร์นันเดสได้ที่125ล้านปอนด์นะคะเป็นสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดเทียบเท่ากับอเล็กซานเดอร์อิซักที่ลิเวอร์พูลจ่ายให้นิวคาสเซิลในปี2025ในราคาเท่ากันค่ะสำหรับเฟอร์นันเดสวัย25ปีย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับเชลซีในปี2023ด้วยค่าตัว 106.8 ล้านปอนด์ค่ะส่วนบาร์เซโลนาก็คว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าทีมชาติบราซิลจากอาร์เซนอลนะคะโดยที่เฮซุสนั้นผ่านการตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญาเป็นเวลา3ปีกับบาร์เซโลนานะคะพร้อมกับปิดฉากการค้าแข่งกับอาร์เซนอลเป็นเวลา4ปีด้วยกันเฮซุสวัย29ปีนะคะย้ายมาเล่นให้กับบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว10ล้านยูโรบวกกับโบนัสเพิ่มเติมอีก4ล้านยูโรและอาร์เซนอลยังได้รับส่วนแบ่งจากการขายนักเตะในอนาคตอีก 20% ถ้าหากเฮซุสนั้นตกเป็นตัวสำรองของคายฮาร์เวสแล้วก็วิกตอร์ยูเคเรสค่ะสำหรับบาร์เซโลนาเสริมทีมไปแล้ว6คนนะคะต่อจากแอนโทนีกอร์ดอนคาริมอเดเยมีโรดรีเจาคานเซโลแล้วก็โดเมนิกลิวาโควิชค่ะสโมสรนาโปลียืนยันว่าสกอตแม็กโทมิเนอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเข้ารับการผ่าตัดรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหลังจากที่แม็กโทมิเนตรวจพบภาวะหัวใจเต้นผิดปกติชนิดไม่รุนแรงแล้วก็ไม่เป็นอันตรายค่ะกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์หลังจากเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วนะคะก็คาดว่าเจ้าตัวจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมนี้เลยค่ะสำหรับแม็กโทมิเนถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงครึ่งหลังในเกมที่นาโปลีแพ้ต่อโคโมไป1-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแอคชั่นทูเดย์วันนี้ไปดูจังหวะตีลังกาของเคลวินเยบัวนะคะช่วยให้ทีมมินิสตายูไนเต็ดขึ้นนำออร์แลนโดซิตี้3-2นะคะก่อนที่ทั้ง2ทีมนี้จะเสมอกัน3-3ในการแข่งขันฟุตบอลเมเจอร์ลีกของสหรัฐนะคะและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
1: ค่ะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่องนะเนื่องจากว่ายังมีฝนตกหนักอยู่ค่ะส่วนที่จังหวัดน่านเจ้าหน้าที่และจิตอาสาก็เร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมยังออกให้การช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยเฉพาะการช่วยลากรถที่จมน้ำส่งเข้าไปยังอู่ซ่อมรถค่ะเร่งดำเนินการซ่อมแซมกลับมาให้ใช้การได้โดยเร็วเนื่องจากว่ารถถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบอาชีพหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะคะขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็เดินทางไปติดต่อเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือหลังประสบภัยน้ำท่วมทั้งในเขตอำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาโดยนางสาววรภาเอี่ยมพดุงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงเปิดเผยว่าเงินช่วยเหลือมี2ส่วนค่ะคือเงินด้านการดำรงชีพจ่ายสูงสุด6,700 บาทต่อครอบครัวและเงินเยียวยาตามมติครม.ครอบครัวละ 9,000 บาทซึ่งผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ให้ลงทางแอปทางรัฐหรือว่าไปที่อบต.หรือเทศกาลใกล้บ้านนะคะล่าสุดจังหวัดน่านก็ได้มีการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาจำนวน 2,992 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า16ล้านบาทค่ะ
2: เริ่มรับยื่นลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็คือจะมีประชาชนเข้ามานะคะและก็จะมีการปิดรับลงทะเบียนก็คือในวันที่2นะคะเพื่อที่เราจะดำเนินงานตรวจสอบนะคะแล้วก็เพื่อจะได้รับเงินเยียวยาในรอบแรกนะคะในเรื่องของตามมติครม.ก็คือในวันที่2นะคะ 16.30 ถ้าเกิดประชาชนสามารถเดินเข้ามาถือบัตรประชาชนตัวเองมานะคะแล้วก็มาให้เราลงทะเบียนให้ค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิต1คนค่ะในลำน้ำแม่สงีบ้านคาหารตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนก่อนส่งไปตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีสังวาลสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะก็คือนายมนวิโรจน์สิริชัยอายุ41ปีออกไปจับปลาช่วงที่มีฝนตกหนักค่ะจึงคาดว่าถูกน้ำพัดจมน้ำเสียชีวิตด้านเจ้าหน้าที่ยังคงฝากเตือนประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมดินคลนถล่มเนื่องจากว่ายังมีฝนตกหนักอยู่ในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะนายพงพิพัฒน์มีเบญจมาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเร่งแก้ไขปัญหาน้ำป่าและดินถล่มในพื้นที่อย่างจริงจังค่ะเพราะว่าเป็นปัญหาที่ชาวบ้านนั้นต้องประสบทุกปีโดยขอให้นายกนั้นเร่งจัดสรรงบกลางในการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้ภาคเหนือยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะ
3: ช่วงนี้ตรวจสอบพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ วิลินทสูตรค่ะ

สวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายังมีประกาศแจ้งเตือนรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมนะคะจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในวันนี้อีก1 วันค่ะในวันนี้พื้นที่

0: เสี่ยงภัยลดลงมาเหลือ30จังหวัดจากเดิม34จังหวัดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีร่องมรสุมพาดผ่านจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลในบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาค่อนข้างแรงนะคะปกคลุมบริเวณประเทศไทยส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอีสานรวมไปถึงยังมีฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนด้วยค่ะมาดูรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัย30จังหวัดสำหรับวันนี้นะคะวันที่2กันยายนโดยยังมีพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่2จังหวัดทางภาคอีสานนะคะคือจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงน้อยอีก28จังหวัดภาคเหนือนะคะที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรสุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะปิดท้ายบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดระนองและก็ที่พังงาค่ะทิ้งท้ายฝากเตือนสำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปยังประเทศจีนตอนใต้และเกาะไต้หวันนะคะขณะนี้พายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าโซเดลปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะคาดว่าพายุลูกนี้นะคะจะเคลื่อนเข้ามาใกล้กับเกาะไต้หวันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางกันไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาของจับตาสถานการณ์แล้วนะคะเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ตุเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะรัฐบาลเตรียมทุ่มงบปีละ 1.5 หมื่นล้านบาทซื้อประกันภัย3ภัยพิบัติครอบคลุม30ล้านครัวเรือนชี้คุ้มกว่าการเยียวยาภายหลังนักวิชาการเครือข่ายภาคประชาชนมองเป็นเรื่องดีแนะตั้งรับปฏิบัติการจริงภายใต้แนวคิดระบบราชการและข้อจำกัดทางกฎหมายสสพรรคประชาชนเตรียมเสนอตั้งกมธ.ร่วมพิจารณาร่างกฎหมายอากาศสะอาดเหตุหลายประเด็นสำคัญถูกปรับแก้หลังสว.แก้ไขส่งกลับด้านประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ขอให้คงหลักการสำคัญสิทธิอากาศสะอาดผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายและหลักการกระจายอำนาจค่ะ

0: ผู้ชมคะเรื่องของประกันภัยพิบัติเป็นสิ่งที่กำลังถูกพูดถึงและจับตานะคะนายกก็เชื่อว่ารูปแบบของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รอรับการเยียวยาเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะมีประชาชนต้องรอรับการช่วยเหลือแต่จะมีการปรับค่ะมาสู่ระบบการประกันภัยแบบครัวเรือนซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วขึ้นนะคะโดยมองว่าเป็นการจัดการที่ดีมากขึ้นนักวิชาการและภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนด้านภัยพิบัติก็เห็นว่านโยบายนี้ดูแล้วเป็นแนวคิดเชิงก้าวหน้าแต่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้มากแค่ไหนโดยวิธีคิดของระบบราชการไทยปัจจุบันรวมถึงกฎหมายที่ดูเหมือนจะยังไม่เอื้อเท่าที่ควรด้วยค่ะเมื่อปีก่อนเราเห็นภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่นะคะที่บางคนน้ำท่วมมิดหลังคาทรัพย์สินเสียหายนะคะหรือว่าบางคนอยู่บ้านเช่าไม่ใช่เจ้าของจึงต้องเข้าสู่ระบบของการพิสูจน์ความเป็นเจ้าบ้านต้องต่อคิวยื่นเอกสารกันเป็นวันๆเลยนะคะทั้งที่บ้านเรือนก็เสียหายหนักด้วยภาพการจัดการเพื่อเยียวยาภัยพิบัติเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่หาดใหญ่แต่ว่าเกิดขึ้นแทบทุกที่เลยค่ะสิ่งนี้เองนะคะทำให้คุณไมตรีจงไตรจักรซึ่งเป็นผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทยมองว่าการให้ชาวบ้านทำประกันภัยรัฐก็ต้องสื่อสารให้ชัดเจนในรายละเอียดด้วยหัวใจสำคัญก็คือต้องทำให้ระบบการเยียวยานั้นเร็วที่สุดครอบคลุมและยั่งยืนที่สำคัญก็คืออาจจำเป็นต้องมีการปรับแก้กฎหมายให้เอื้อต่อระบบประกันภัยครัวเรือนด้วยค่ะ
1: การประกันไฟไหม้บ้านน้ำท่วมบ้านเนี่ยจริงๆมันก็มีระบบประกันนี้อยู่บ้างแล้วแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายตัวต้องทำให้เอื้อต่อระบบประกันได้ด้วยเช่นเกณฑ์การประกาศภัยแล้วก็ภัยพิบัติฉุกเฉินแบบพายุหมุนอย่างเงี้ยอยู่ๆมาโดนบ้านซึ่งรัฐยังไม่ได้ประกาศภัยเป็นภัยจังหวัดอย่างเงี้ยถ้าผู้ว่ายังไม่ประกาศภัยแล้วจะได้รับการชดเชยจากประกันนี้หรือเปล่าซึ่งระเบียบกฎหมายเดิมนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันยังมีกฎระเบียบหลายตัวที่ไม่เอื้อให้ระบบนี้เกิดขึ้นในภัยขนาดเล็กๆรวมถึงที่ประชาชนร่วมกันสมทบหรือซื้อประกันแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นข้อกังวลอยู่ระดับหนึ่ง
0: เรื่องนี้สอดคล้องกับอาจารย์สิรินันท์สุวรรณโมลีนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระด้านการจัดการภัยพิบัติค่ะอาจารย์ชี้ให้เห็นว่าต่างประเทศนั้นการทำประกันภัยลักษณะนี้จะเป็นระบบร่วมจ่ายไม่ใช่รัฐบาลช่วยทั้งหมดนะคะแต่ละพื้นที่เบี้ยประกันความเสี่ยงก็จะไม่เท่ากันด้วยส่วนนี้รัฐต้องสื่อสารให้ชัดเจนนะคะว่าจะใช้วิธีการไหนสัดส่วนอย่างไรและต้องสร้างมาตรฐานของการรับรู้ความเสี่ยงต้องร่วมจ่ายเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ก็ต้องมีความชัดเจนค
2: ่
0: ะ
2: นโยบายแบบนี้เป็นนโยบายขายฝันที่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้กระจายทั่วถึงทั่วทุกพื้นที่เพราะว่าภัยพิบัติถึงแม้มันจะมีที่ที่มันเหมือนกับซื้อหวยจิ้มแล้วเกิดที่นี่บ่อยๆแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ได้เกิดที่นี่ทุกปีหรือว่าเกิดที่ใหม่ไม่ซ้ำแล้วถ้าคุณทำแต่พื้นที่ที่เป็นเมืองที่เป็นเรียกว่าอะไรดีสปอตไลท์อ่ะเมืองที่ไม่ถูกสปอตไลท์อ่ะกลายเป็นไม่ถูกให้ความสำคัญก็กลายเป็นความเหลื่อมล้ำในการให้ความสำคัญกันลดความเสี่ยงแล้วเราทำให้มันอินคลูซีฟก็คือครอบคลุมทั้งพื้นที่รายได้น้อยรายได้มากหรืออย่างพื้นที่ที่เป็นชายขอบอย่างเช่นโซนตากแม่ฮ่องสอนเนี้ยโดนปิดโดนกั้นดินถล่มเสียหายทุกปีแต่ก็ไม่มีใครโฟกัสเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นชายขอบอ่ะแล้วเราจะเรียกมันว่าการลดความเสียหายได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราโฟกัสแค่พื้นที่หลักอย่างเดียวแต่ไม่สนใจพื้นที่ของคนธรรมดาทั่วไป
0: นอกจากระบบประกันภัยหัวใจสำคัญกว่านั้นก็คือต้องคิดหาแนวทางการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถทำให้เห็นเป็นรูปธรรมได้งบส่วนใหญ่ถูกใช้หลังเกิดภัยค่ะแต่ไม่ค่อยถูกใช้ไปเพื่อการป้องกันในมิติการจัดการล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงการคาดการณ์การสร้างกลไกให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่เสี่ยงนะคะอย่างเช่นการออกแบบสร้างบ้านให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทนต่อน้ำหลากรัฐก็ต้องทุ่มงบลงทุนไม่ใช่แค่ซ่อมแซมบ้านชั่วคราวซึ่งที่ผ่านมาแทบไม่มีการเตรียมรับมือเหล่านี้เลยค่ะดังนั้นถ้าหากจะปรับวิธีคิดปรับวิธีการใช้งบก็ต้องเน้นไปที่การป้องกันจะได้ช่วยให้การเยียวยาเงินเยียวยาต่างๆน้อยลงไปด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมใน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะคะนโยบายนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างในการรับมือภัยพิบัติของไทยเลยนะคะจากเดิมจะพึ่งพางบกลางเพื่อเยียวยาหลังเกิดเหตุนำมาสู่กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินล่วงหน้าด้วยในขณะที่ระบบประกันภัยของรัฐบาลเองก็จะเป็นผู้รับภาระในการชำระเบี้ยประกันรายปีเพื่อยกระดับวงเงินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยจะปรับเพิ่มเพดานเงินซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทและกำหนดเงินชดเชยเยียวยาเสียชีวิตถึง2ล้านบาทด้วยกันค่ะก่อนหน้านี้ข้อมูลจากกระทรวงการคลังนะคะระบุว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลไทยต้องจัดสรรงบประมาณเฉลี่ย 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรม

ติมติของครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะคะจึงมีการอนุมัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตัวนี้ล่ะค่ะซึ่งประเมินกันว่าจะใช้วงเงินอุดหนุนเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทต่อปีนะคะโดยกลไกนี้จะสามารถสร้างโครงข่ายคุ้มครองความเสี่ยงได้ในวงเงินสูง

0: แผ่นดินไหวเมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์เดิมของกรมการป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยที่กำหนดเงินเยียวยาเหมาจ่ายอัตราต่ำระบบใหม่ก็จะประเมินการชดเชยที่อยู่อาศัยตามความเสียหายจริงสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งด้วยนะคะโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีซึ่งเดิมค่ะหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติจะใช้งบประมาณราวๆ 45,000 ล้านบาทต่อปีแต่ว่าโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าวางเงินประกันแล้วจะได้รับเงินวงเงินคุ้มครองประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีครอบคลุม3ภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแบ่งความคุ้มครองออกเป็นการคุ้มครองที่อยู่อาศัยและการคุ้มครองชีวิตค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทภายใน15วันสำหรับกรณีของอุทกภัยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตนะคะส่วนกรณีเสียชีวิตกำหนดเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งอ้างอิงจากฐานของการอนุมัติงบกลางกรณีเหตุดินถล่มที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่ามีความคาดหวังให้เชื่อมต่อจากหาดใหญ่ไปถึงสุไหงโกลกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับภูมิภาคอื่นๆของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะพร้อมกันนี้ยังมีมติเห็นชอบหลักการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยล่วงหน้าด้วยระบบการประกันภัยพิบัติสำหรับครัวเรือนครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศค่ะ
1: ที่สำคัญคณะรัฐมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับเป็นการครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งนี่คือการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้า
0: การนำระบบประกันภัยมาใช้ถือเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่สอดคล้องกันกับกรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติของธนาคารโลกในประเทศที่มีความเปราะบางทางสภาพภูมิอากาศค่ะอย่างไรก็ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะต้องบูรณาการข้อมูลร่วมกับปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยโดยตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการนะคะก็คือการจัดทำระบบประเมินความเสี่ยงทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อย่นระยะเวลาในการพิสูจน์ทราบความเสียหายจริงและป้องกันปัญหาความล่าช้าในกระบวนการเคลมสินไหมเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ 75,000 ล้านบาทสามารถกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนเพื่อฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่านโยบายนี้นะคะจะถูกมองว่าเป็นหลักการที่ค่อนข้างก้าวหน้าเพราะว่าเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการเยียวยาตั้งรับมาเป็นระบบการประกันภัยที่จ่ายเร็วและก็ครอบคลุมมากกว่าเดิมแต่ถึงอย่างไรเมื่อสักครู่เราก็ได้ยินข้อสังเกตจากภาคประชาชนและนักวิชาการหลายเรื่องนะคะทั้งกรณีความชัดเจนของเบี้ยประกันและการเชื่อมโยงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งระบบวันนี้เราจะมาชวนวิเคราะห์และหาคำตอบเรื่องนี้กับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพลอยทะเลคะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะคุณบุษรินค่ะ
0: ค่ะตอนนี้มีคำถามไปถึงข้อมูลของการเยียวยาก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลอาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลมีความซ้ำซ้อนมีการตรวจสอบกันค่อนข้างเยอะค่ะในรอบนี้ถ้าเปลี่ยนมาเป็นระบบประกันภัยเรื่องนี้จะลดปัญหาลงยังไงบ้างมิติไหนบ้างคะ
2: ต้องเรียนว่าจุดสำคัญของระบบนี้นะคะคือการเปลี่ยนวิธีคิดค่ะจากเดิมที่เกิดภัยแล้วค่อยเยียวยามาเป็นเตรียมรับรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าค่ะที่ผ่านมาเมื่อเวลาเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัตินะคะประชาชนต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอนทั้งการตรวจสอบความเสียหายการประกาศพื้นที่และการจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับการเยียวยาทำให้บางครั้งอะค่ะประชาชนต้องรอและเกิดความไม่แน่นอนว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อไหร่แต่ระบบประกันภัยแห่งชาติค่ะจะทำให้ความคุ้มครองถูกวางไว้ล่วงหน้าแล้วโดยรัฐบาลจะจัด การซื้อประกันไว้ให้ประชาชนประมาณ30 ล้านครัวเรือนนะคะอย่างที่แจ้งครอบคลุม3ภัยหลักก็คือน้ำท่วม

0: วัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะซึ่งจุดเด่นคือเมื่อเกิดเหตุประชาชนไม่จำเป็นจะต้องเริ่มต้นกระบวนการเยียวยาใหม่ทั้งหมดเพราะมีระบบประกันหลักไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้เข้าถึงเงินได้ไวขึ้นและรัฐเองก็สามารถบริหารงบประมาณและบริหารความเสี่ยงได้เป็นระบบมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะดูเหมือนว่าจะลดความซ้ำซ้อนลงไปได้นะคะแต่ว่ากรณีลักษณะแบบนี้ค่ะระบบประกันภัยเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคโควิด -19 คือกรณีของเจอจ่ายจบด้วยตอนนั้นยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงแล้วก็ขาดสภาพคล่องทำให้ประชาชนหลายคนถูกลอยแพไม่ได้รับเงินในการคุ้มครองเรื่องนี้เลยนะคะณเวลานี้เนี่ยรัฐมีมาตรการในการรับมืออย่างไรดูแลบริษัทประกันภัยอย่างไรเพื่อยืนยันว่าประชาชนจะได้รับเงินส่วนนี้จริงๆค่ะ
0: ค่ะประเด็นนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญนะคะจากช่วงโควิดจริงๆเพราะว่าเราเห็นว่าหากเราออกแบบระบบประกันโดยไม่ได้เตรียมเรื่องความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุรุนแรงพร้อมกันเป็นการเป็นวงกว้างก็อาจจะเกิดปัญหาสภาพคล่องและกระทบผู้เอาประกันได้ดังนั้นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครั้งนี้ค่ะรัฐไม่ได้มองมันเพียงเรื่องการซื้อกรมธรรม์แต่เป็นต้องเป็นการมองทั้งระบบตั้งแต่หลักเกณฑ์ของกรมธรรม์ฐานะของการเงินของบริษัทประกันการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลโดยคปภ.ค่ะที่สำคัญคือคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเป็นผู้จัดทำระบบให้มีความรัดกุมเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ควรต้องเป็นคนแบกรับความเสี่ยงของระบบเองรัฐบาลเองนะคะก็จะต้องออกแบบให้เกิดความมั่นคงทางการเงินและมีระบบรับรองในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่พร้อมกันหลายที่ค่ะเพราะว่าจากกรณีโควิดในอดีตมีปัญหาการเคลมและบริษัทประกันบางแห่งประสบปัญหาทางการเงินจริงๆค่ะจึงเป็นบทเรียนสำคัญของเราค่ะในการกำกับระบบประกันภัยค่ะ
1: แต่ว่ารอบนี้การกำกับระบบประกันภัยจะดูแลกันชัดเจนมากขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นได้เลยว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็เพราะว่าบทเรียนของโควิดนะคะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เพราะว่าเราในตอนนั้นต้องยอมรับค่ะว่ารัฐบาลเราไม่คิดว่าโควิดจะเป็นสถานการณ์ที่จะเกิดเหตุรุนแรงแล้วก็ระยะยาวขนาดนั้นทำให้บริษัทประกันภัยเองค่ะก็เกิดความไม่คล่องในระบบจ่ายเงินให้กับผู้ประกันค่ะ
1: ค่ะมีอีกเรื่องนึงที่เวลาเกิดภัยพิบัตินะคะอย่างกลุ่มผู้เช่าบ้านเองนะคะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินและค่อนข้างเป็นกลุ่มเปราะบางด้วยมักจะได้รับผลกระทบตลอดเลยค่ะนโยบายนี้ครอบคลุมไปถึงความเสียหายทางด้านทรัพย์สินของผู้เช่าด้วยหรือเปล่าคะประเด็นนี้รัฐมีการแบ่งสัดส่วนระหว่างเรื่องของเจ้าของบ้านกับผู้เช่ายังไงบ้างคะ
0: ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากค่ะเพราะเวลาน้ำท่วมหรือเกิดภัยพิบัติผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้มีแค่เฉพาะเจ้าของบ้านค่ะแต่ผู้เช่าก็ได้รับความเสียหายเช่นกันทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือทำมาหากินค่ะหรือทรัพย์สินส่วนตัวหลักการที่ครม.เห็นชอบในขณะนี้ค่ะเป็นการจัดระบบประกันภัยให้ครอบคลุมที่อยู่อาศัย330ล้านครัวเรือนแต่รายละเอียดว่าในส่วนของทรัพย์สินของเจ้าของบ้านและทรัพย์สินของผู้เช่าจะกำหนดสิทธิ์และสัดส่วนอย่างไรตอนนี้นะคะยังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบรายละเอียดค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านเองหรือผู้เช่าหรือคนที่ได้รับผลกระทบจริงจะต้องไม่ถูกมองข้ามค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญในการออกแบบระบบให้เกิดความเป็นธรรมและจะต้องไม่ทำให้ผู้เช่าซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางค่ะได้เกิดความเสียเปรียบขึ้นค่ะ
1: ค่ะในกรณีที่ความเสียหายในบางพื้นที่อะค่ะที่ไม่ถึงขั้นประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอย่างเป็นทางการเช่นน้ำท่วมขังสัก 1-2 วันหรือมีพายุพัดแต่ว่าบ้านก็เสียหายเหมือนกันกรณีลักษณะแบบนี้ประกันภัยตัวนี้คุ้มครองด้วยหรือเปล่าคะ
0: หัวใจของระบบใหม่นี้ค่ะคือเราไม่ต้องการให้ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือจากการประกาศภัยพิบัติแบบเดิมอย่างเดียวค่ะแต่ต้องเรียนอย่างตรงไปตรงมาว่าหลักเกณฑ์ในรายละเอียดว่าเหตุการณ์ระดับไหนจึงเข้าเงื่อนไขการเคลมยังอยู่ระหว่างการจัดทำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นรายละเอียดเรื่องน้ำท่วมขังระหว่าง 1-2 วันนะคะหรือพายุที่กระทบเพียงไม่กี่หลังคาเรือนจะต้องกำหนดเกณฑ์ให้ชัดในขั้นตอนการออกแบบระบบเพื่อให้ประชาชนรู้ล่วงหน้าว่าเกิดเหตุแบบไหนเคลมได้อย่างไรและได้รับเท่าไหร่ค่ะหลักสำคัญคือต้องทำให้ระบบมีความชัดเจนไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนไปลุ้นหรือไปตีความกันเองค่ะว่าเวลาเกิดเหตุแล้วสามารถจะรับประกันได้ไหมค่ะ
1: ค่ะวันนี้จะมีการพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้จะออกมาหลังจากคุยในครม.วันนี้อีกรอบหนึ่งถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็จริงๆวันนี้นะคะของก นายนฤชาค่ะโฆษาศิวิไลค่ะอธิบดีกรมการปกครองค่ะก็เปิดเผยตามมติค่ะสำหรับการเตรียมพร้อมระบบ

0: การจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนค่ะจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุด นะคะถึงนายทะเบียนทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่2ลักษณะค่ะได้แก่1บ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านตามที่กฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำกับ2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำค่ะ
1: ค่ะค่ะสุดท้ายมีข้อสังเกตจากนักวิชาการค่ะว่านอกจากการวางแผนการลงทุนในเรื่องระบบการประกันภัยแล้วค่ะรัฐบาลเองมีแนวทางการลงทุนเพื่อป้องกันภัยพิบัติในด้านอื่นๆอีกไหมคะ
0: การประกันภัยครั้งนี้ค่ะเป็นเพียงตาข่ายรองรับหลังเกิดภัยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการต้องลดความเสียหายตั้งแต่ต้นทางเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ได้มองว่ามีประกันแล้วจะจบนะคะแต่ต้องควบคู่กัน3เรื่องค่ะเรื่องแรกคือการป้องกันและลดความเสี่ยงเช่นระบบระบายน้ำการบริหารจัดการน้ำพื้นที่รับน้ำการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะ2คือระบบเตือนภัยและข้อมูลต้องทำให้ประชาชนรู้ล่วงหน้าและสามารถเตรียมตัวให้ได้เร็วโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะ3ก็คือการบริหารจัดการหลังเกิดภัยให้การช่วยเหลือและการจ่ายเงินทำให้ได้มีความรวดเร็วมีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันและลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนดังนั้นประกันภัยไม่ได้หมายความว่ารัฐจะหยุดลงทุนเรื่องการป้องกันภัยนะคะตรงกันข้ามกันเราต้องทำทั้ง2อย่างไปพร้อมกันคือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและก็เมื่อมีความเสียหายแล้วประชาชนต้องมีหลักประกันว่าจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายโครงการนี้เนี่ยประชาชนจะได้เริ่มใช้จริงๆคุยกันในรายละเอียดตกผลึกเรียบร้อยมีเกณฑ์ชัดเจนและเริ่มใช้จริงๆได้วันไหนคะ
0: รายละเอียดยังไม่ได้สรุปค่ะเพราะตอนนี้ยังอยู่ในระบบสำรวจค่ะต้องสำรวจให้ได้ครบหลังคาเรือนให้เรียบร้อยก่อนไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าเองหรือบ้านที่ยังไม่มีทะเบียนในทะเบียนตามกฎหมายค่ะฉะนั้นเราก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราไม่รัฐบาลเองก็ไม่ทราบเลยว่าภัยพิบัตินั้นจะเกิดมาอีกเมื่อไหร่ค่ะก็จะรีบพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะเริ่มทำให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะวันนี้น่าจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะขอบคุณคุณพลอยทะเลด้วยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์ชี้แจงกับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งวันนี้น่าจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะและแน่นอนว่าเรื่องของเกณฑ์ที่ชัดเจนเนี่ยก็ยังต้องดูรายละเอียดกันอีกรอบนึงก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็มีเพียงแค่คร่าวๆเท่านั้นนะคะว่ามีหลักเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างค่ะอีกเรื่องนึงที่เราชวนจับตาในวันนี้คือความเคลื่อนไหวในสภาเพราะว่าวันนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระสำคัญเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดหลังจากที่วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาลงมติเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขหรือไม่นะคะซึ่งนี่เป็นประเด็นสำคัญที่เครือข่ายภาคประชาชนจับตาค่ะอยากจะให้ส.ส.นั้นยังคงหลักการสำคัญเอาไว้หลักการสำคัญก็มีทั้งเรื่องของสิทธิอากาศสะอาดที่เป็นสิทธิของประชาชนผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายไปจนถึงการกระจายอำนาจและงบประมาณให้กับท้องถิ่นนั่นเองค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งวันนี้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดหลังจากที่วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาลงมติว่าเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขไปหรือเปล่านะคะซึ่งนี่เป็นประเด็นสำคัญที่ทางเครือข่ายประชาชนจับตาโดยประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ได้เปิดเผยกับทีมข่าวนะคะว่าอยากจะเห็นสภาผู้แทนราษฎรยังคงหลักการและหัวใจสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้เอาไว้ให้ได้นะคะโดยสาระสำคัญเรื่องแรกคือเรื่องของสิทธิอากาศสะอาดเป็นสิทธิของประชาชนเรื่องนี้สำคัญมากนะคะทั้งสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสิทธิในการฟ้องร้องซึ่งในชั้นสว.เนี่ยมีการตัดคำว่าองค์กรหรือหน่วยงานที่จะฟ้องแทนประชาชนอันนี้เป็นปัญหานะคะเพราะว่ามีผลกระทบต่อประชาชนจะดำเนินการฟ้องก็ทำได้ยากลำบากในขณะที่สายตาของรัฐบาลเองนะคะก็ไม่มีทางที่จะรู้รายละเอียดได้ทุกเรื่องจึงควรที่จะทบทวนเรื่องนี้นะคะส่วนอีกประเด็นนึงที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหลักการนี้ต้องคงเอาไว้ให้เหมาะสมทำให้กฎหมายนั้นมีเขี้ยวเล็บพอไม่ใช่ต่อรองแล้วไปลดโทษทั้งหมดนะคะจึงควรคงไว้ที่ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายต้องรับผิดชอบแก้ไขเพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและส่วนที่3สำคัญมากเหมือนกันคือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและจัดให้มีกองทุนอากาศสะอาดค่ะ

0: แต่ละท้องถิ่นมันมีบริบทที่ไม่เหมือนกันกรุงเทพก็แบบหนึ่งเชียงใหม่แบบหนึ่งน่านแบบหนึ่งแม่ฮ่องสอนแบบหนึ่งอะไรเงี้ยมันบริบทที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากเห็นตัวการกระจายอำนาจตัวการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีบทนะฮะอย่างเต็มที่หมายถึงว่าอย่างเต็มที่นะครับหมายถึงว่ากำหนดหนึ่งมีแผนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นะแล้วแผนนั้นเนี่ยมีระบบสนับสนุนที่เพียงพอนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบงบประมาณระบบซึ่งอันเนี้ยมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องกองทุนมันจะสัมพันธ์กับเรื่องมาตรการเขาเรียกว่ามาตรการทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งอยากให้คงไว้แล้วก็มีกองทุนมีงบประมาณที่เพียงพอที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าอย่างเช่นเชียงใหม่เนี่ยเรามีแผนนะแต่ไม่มีงบน้อยมากลำบากมากคือการมีแผนไม่มีงบไม่มีเครื่องมือไม่มีบุคลากรเนี่ยมันยังไงมันก็แก้ไม่ได้อยากให้มันมีความพร้อมแล้วก็เรื่องกองทุนก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคงไว้ครับ
1: อีกเรื่องสำคัญที่อาจารย์ชัชวาลจับตาและฝากความหวังก็คือต้องการป้องกันควบคุมทุกแหล่งกำเนิดอย่างเข้มข้นเพราะว่าที่ผ่านมาไปเน้นเอาจริงเอาจังกับชาวบ้านที่อยู่ในป่าส่วนอื่นๆทั้งการคมนาคมอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้ากลับไม่ถูกควบคุมดูแลอย่างเต็มที่นะคะเลยอยากจะให้มีการดูแลป้องกันทุกๆแหล่งกำเนิดค่ะคุณผู้ชมคะถ้าลองย้อนดูข้อมูลในร่างกฎหมายอากาศสะอาดที่ผ่านมาการพิจารณาในชั้นของสว.นะคะซึ่งมีการตัดออกราวๆ36มาตราเป็นเหตุผลที่มีการอภิปรายกันในวุฒิสภาโดยระบุว่าบางมาตราเนื้อหากฎหมายนั้นซ้ำซ้อนบางมาตราก็อาจจะไม่สามารถทำได้จริงสร้างภาระให้กับประชาชนรวมถึงภาคเอกชนอีกด้วยค่ะร่างกฎหมายพรบอากาศสะอาดมีทั้งหมด273มาตรานะคะพบว่าในชั้นสว.ไม่มีการแก้ไข237มาตรามีการแก้ไขประมาณ36มาตราอย่างเช่นมาตราที่4ค่ะตัดนิยามคำว่าทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษซึ่งกรรมาธิการเสียงข้างมากเห็นว่าหลักการซ้ำซ้อนและมีอยู่ในกฎหมายอื่นและเห็นว่าในร่างฉบับดังกล่าวบางมาตราก็สอดคล้องกับหลักการของ PRTR อยู่แล้วเลยตัดออกไปนะคะอีกมาตราหนึ่งคือมาตราที่17นะคะเพิ่มสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมเป็นกรรมการโดยตำแหน่งเหตุผลมองในเรื่องของความสมดุลในมิติของเศรษฐกิจและลดข้อโต้แย้งด้วยถัดมาก็คือมาตรา40นะคะเปลี่ยนให้ผู้ว่าเป็นประธานกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดเหตุผลมีอำนาจตามกฎหมายสั่งการได้มากกว่านะคะอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา148วงเล็บ5นะคะระบุว่ามีระบบฝากไว้ได้คืนอันนี้จะคล้ายๆเวลาที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าที่ก่อมลพิษก็จะต้องมีเงินมัดจำเอาไว้พอใช้สินค้าเสร็จพังหรือครบกำหนดตามเวลาก็มาเอาคืนได้นะคะผู้มาเอาคืนที่ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายได้พอมาเอาคืนแล้วก็จะได้รับเงินคืนไปนะคะซึ่งอันนี้กรรมาธิการสว.ก็ตัดออกเพราะเห็นว่าเป็นการผลักภาระกับประชาชนและผู้ผลิตนะคะแล้วก็อาจจะไม่สามารถทำได้จริงรวมถึงยังมีอีกหลายมาตราที่ถูกตัดออกในชั้นสว.รวมๆแล้ว36มาตราด้วยกันนะคะการพิจารณาในชั้นสส.วันนี้สส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนก็เตรียมเสนอให้มีการตั้งกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณารายมาตราที่ถูกตัดออกไปในชั้นสว.เพื่อให้มีการทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: คือเราคุยกันในฝ่ายค้านจากที่ประชุมวิปเมื่อเช้านะครับว่าเรามีความเห็นว่าเราจะลงมติให้ตั้งกรรมธิการร่วมครับก็คือเอาง่ายๆก็คือไม่ยอมรับร่างสว.ที่มาในส่วนนี้ก็คือจะตั้งกรรมธิการร่วมเพื่อที่จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างสสกับสว.ในการที่จะแก้พรบนี้ให้มันสามารถออกมาแล้วแก้ปัญหาอากาศสะอาดได้จริงๆครับเราไม่ได้มีการหยิบเรื่องของการเมืองใดๆขึ้นมาพูดในกรรมาธิการแน่นอนเราจะเน้นหลักการที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เน้นการยกตัวอย่างของปัญหานะครับยกตัวอย่างมาตรา76ถึง80นะครับที่สว.อาจจะไม่เข้าใจในกลไกที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการต่างๆก่อนที่มันจะออกมาได้
1: คุณพัทรพงษ์ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าหากดูจากโครงสร้างของกรรมธิการร่วมนะคะจะประกอบไปด้วยสว.10คนตัวแทนจากรัฐบาล6คนและฝ่ายค้าน4คนแต่ไม่ว่าสัดส่วนนี้จะมีตัวแทนมาจากสว.มากกว่าอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลได้แต่อย่างน้อย

่ค่ะการตั้งกรรมธิการร่วมอาจจะทำให้ทุกฝ่ายได้พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกฎหมายนั่นก็คือการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศนั่นเองค่ะเป็นอีกเรื่องใหญ่ที่ยังต้องจับตากันต่อนะคะสำหรับเรื่องของกฎหมายอากาศสะอาดเพราะแน่นอนนะคะว่าเรื่องของเอลนิโญในรอบนี้อาจจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยหนักด้วยนะคะทั้งเรื่องของร้อนแล้งและแน่นอนสิ่งนี้เป็นตัวจุดชนวนสำคัญของวิกฤต PM 2.5 ที่อาจจะหนักขึ้นนะคะดังนั้นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญมากหัวใจสำคัญที่อยู่ในกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนจับตามากนะคะไม่อยากให้มันหายไปนั่นเองจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่รายการของเราก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างนะคะวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติคุณลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของที่ดินกว่า11ไร่ของวัดอุทัยธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ข้อยุติแล้วนะคะหลังจากที่ทายาทของเจ้าของที่ดินเดินทางเข้าพบกับเจ้าอาวาสค่ะเป็นการเข้าไปเปิดใจพูดคุยพร้อมกับทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสิทธิ์นะคะโดยยืนยันค่ะว่าที่ดินยังคงยกให้วัดตามเจตนารมณ์เดิมของเจ้าของที่นะคะและพร้อมเตรียมเข้าถอนแจ้งความญาติของป้าอุทัยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดินทางมาที่วัดอุทัยธรรมารามอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพูดคุยกับพระมหาพีระดลทิตธรรมโมเจ้าอาวาสหลังจากที่ผ่านมาเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับที่ดิน11ไร่3งาน72ตารางวาซึ่งป้าอุทัยมอบที่ดินผืนนี้ให้กับวัดตั้งแต่ปี2542ค่ะแต่ว่าญาติบางส่วนเข้าใจว่าเอกสารสิทธิ์ยังไม่เรียบร้อยจนนำไปสู่ข้อสงสัยและการแจ้งความแต่เมื่อมีการพูดคุยและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันจึงเข้าใจตรงกันว่าที่ดินได้ดำเนินการตามขั้นตอนและมีโฉนดในนามวัดตั้งแต่ปี2567หลังจากที่สองฝ่ายพูดคุยทำความเข้าใจแล้วบรรยากาศก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นนะคะโดยเจ้าอาวาสได้ให้สินให้พรกับญาติของป้าอุทัยก่อนที่ทั้งหมดจะจับโฉนดที่ดินร่วมกันซึ่งโฉนดผืนนี้ค่ะป้าอุทัยได้ถวายไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการทำบุญและเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้ที่มอบที่ดิน
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เป
1: ็
2: นพ
1: ี่
2: น
1: ้
2: อง
1: เลือดเนื้อเชื้อไขของแม่อุทัยขันธนิธิข้าพเจ้าทั้งหลายมีความยินดีที่จะมอบที่ดินผืนนี
2: ้
1: ให้ตกเป็นที่ธรณีสงฆ์ขอให้คำมั่นกับอาจารย์แล้วว่าผมจะไปถอนฟ้องให้ผมจะไปถอนฟ้องเราก็ได้แต่อนุโมทนากับท่านนะเพราะว่าบุญกุศลนี้มันไม่ได้ตกแม่อุทัยคนเดียวมันตกถึงตระกูลทุกคนพี่น้องทุกคนไปอีตามนานเท่านานทีของพุทธศาสนาก็จะคงอยู่ไปจนพวกเราทั้งหลายผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องล้มหายตายจากไปแต่สุดท้ายมันก็เป็นบุญกุศลติดตัวเขา
0: ทางด้านญาติของป้าอุทัยก็ยืนยันชัดเจนค่ะว่าไม่มีความประสงค์ขอที่ดินคืนและยังคงรักษาเจตนารมณ์เดิมของบรรพบุรุษเอาไว้พร้อมกับยอมรับนะคะว่าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทำให้เกิดปัญหา
3: ลุงหลานไม่รู้เรื่อง
4: อ๋อโดนลงข่าวไป
3: ลงข่าวไปนี่ไปว่าศพพี่สาวยังไม่เผา
4: ครับ
3: แต่เผาไว้นานแล้ว
4: เร
3: ายังจะมาถามลุงพ่อว่าใครเอาไปใครจะช่องไหนเอาไปลง
4: อ๋อปรากฏว่า
3: ลุงพ่อก็ไม่รู้เลย
4: ไม่รู
3: ้ไม่รู้
4: ก็เอาหน้าลุงพ่อไปแปะ
3: หน้าลุงพ่อไปแปะ
4: ก็เลยมาหาลุงพ่อที่วัดเลย
3: ลุงพ่อที่วัด
4: มากันเยอะเลยเนาะ
3: มากันเยอะครับมาปรับความเข้าใจลุงพ่อกับผม
4: ปรากฏว่าเป็นความเข้าใจผิดหรือ
3: เข้าใจผิดครับ
0: ถือว่าจบลงด้วยดีนะคะทั้งสองฝ่ายตกลงไม่ติดใจเอาความกันและเตรียมถอนการแจ้งความทั้งหมดพร้อมกับจับโฉนดที่ดินร่วมกันด้วยค่ะนี่เป็นสัญลักษณ์ของการทำบุญและการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับป้าอุทัยถือเป็นบทสรุปสำหรับข้อพิพาทที่กลับมาเข้าใจกันและเดินหน้าร่วมกันดูแลวัดต่อไปค่ะส่วนกรณีพิพาทที่ดินวัดร้างระหว่างชาวบ้านจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะเหตุการณ์นี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมผ่านมาแล้วนะคะมีชาวบ้าน24คนต้องย้ายออกภายในวันที่12ตุลาคมนี้ตามคำพิพากษาของศาลและการบังคับคดีค่ะหลายคนส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้นะคะแต่ว่าบางส่วนได้ทยอยเดินทางย้ายออกจากพื้นที่แล้วติดตามเพิ่มเติมกับคุณพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ค่ะ
5: ชาวบ้านที่อาศัยในห้องพักอาคารพาณิชย์โครงการหมู่บ้านประวันดาหรือประวันดาคอมเพล็กซ์ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาบางส่วนทยอยเก็บข้าวของเพื่อย้ายออกไปหาที่อยู่อาศัยใหม่แม้จะมีรายได้น้อยและต้องหยิบยืมเงินไปหาเช่าห้องพักแต่พวกเขาก็บอกว่าตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลและการบังคับคดีที่ให้ชาวบ้าน24คนย้ายออกภายในวันที่12ตุลาคมนี
6: ้ในเมื่อถ้าถึงเวลานั้นก็ลุงก็แค่รถเข็นกับผ้าห่มที่นอนกับกระเป๋าก็แค่นั้นแหละ
7: เราพร้อมออกไป
6: ก็ทำไงได้มันก็ต้องอย่างนั้นอ่ะแต่เขายืดเวลาแต่ถ้ายืดเวลาได้ลุงก็อยู่ได้ถึงธันวา
7: อยากให้เขายืดเวลาใช่ไหม
6: ใช่
7: เพราะว่าการไปหาห้องพักมันก็ต้องมีเงินใช่ไหมคะ
6: แต่ลุงไม่มีปัญญาหรอกแต่ลุงหาของเก่า
5: ประวันดาคอมเพล็กซ์คือโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย4หลัง600ห้องเมื่อปี2536หรือ30กว่าปีแล้วดำเนินการโดยเอกชนรายหนึ่งอ้างว่าได้เช่าที่ดินวัดร้างเนื้อที่6ไร่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อสร้างอาคารและห้องพักจากนั้นได้แอบอ้างขายสิทธิ์มีชาวบ้านมาเช่าซื้อและผ่อนชำระหลายคนต้องจ่ายเงินมากถึง 500,000 บาทไปจนถึง1ล้านบาทเพื่อเข้าอยู่อาศัยแต่สุดท้ายพบว่าเอกชนรายนี้ไม่ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและไม่ได้ชำระค่าเช่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ฟ้องร้องดำเนินคดีจนคดีสิ้นสุดในปี2550ศาลพิพากษาให้เอกชนรายนี้พร้อมบริวารหรือผู้อยู่อาศัยย้ายออกจากพื้นที่แต่ประชาชนบางส่วนยังไม่ย้ายจึงถูกดำเนินคดีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมายืนยันว่าผู้เสียหายต้องไปดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่หลอกลวงขายหรือโอนสิทธิ์ให้และที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้พยายามสร้างความเข้าใจแต่ท้ายที่สุดชาวบ้านต้องย้ายออกเพื่อความปลอดภัยเพราะอาคารเริ่มพังชำรุด
8: ตามที่สื่อมวลชนไปดูว่ามันทรุดโทรมขนาดไหนประสานไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมามาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารก็ปรากฏว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอาคารมันพร้อมที่จะทรุดเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นแล้วนี่ผมนี่อยากให้พี่น้องตระหนักคนที่อยู่ในนั้นหนึ่งก็คือท่านทำผิดแล้วล่ะทำผิดกฎหมายนะในส่วนตรงนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางผมเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยด้วยเพราะว่าอาคารนั้นมันทรุดโทรมแล้วนะมากลัวมันจะเป็นอันตรายนะในส่วนตรงนี
5: ้ด้านสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังอยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านประวันดาและได้ยื่นประกันตัวผู้ที่ถูกคุมขังคดีฟ้องขับไล่เพราะไม่มีเงินประกันพร้อมเตรียมยื่นคำร้องต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอผ่อนผันให้ชาวบ้านได้เช่าห้องพักต่อหรือขยายเวลาย้ายออกไปจนถึงสิ้นปีนี
0: ้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะจำเหตุการณ์ดินถล่มที่เขาหน้าเกิดจังหวัดภูเก็ตได้นะคะครบ2ปีไปแล้วเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะแต่ว่าด้านการบังคับคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาณเวลานี้ค่ะยังหาคนที่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะการบริหารจัดการที่บริเวณเขาพระใหญ่เปลี่ยนให้คณะกรรมการวัดเข้ามาจัดการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญของกรมป่าไม้2ปีเต็มสำหรับเหตุการณ์ดินถล่มจากเทือกเขาหน้าเกิดหรือว่าเขาพระใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งค่ะมีการตั้งคำถามพร้อมกับเรียกร้องให้ตรวจสอบการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินนำไปสู่การสั่งปิดพื้นที่ชั่วคราวเมื่อตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่5ไร่ถูกใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะมีการปรับพื้นที่เป็นลานจอดรถอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำและบริเวณเดียวกันนี้ก็เป็นจุดที่เกิดดินสไลด์

0: สร้างความเสียหายให้กับชุมชนด้านล่างพื้นที่ทั้ง5ไร่ถูกกรมป่าไม้ยึดคืนและดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งบริเวณองค์พระใหญ่หรือว่าพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่3มีนาคมที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทยอยเข้ามาเยี่ยมชมแต่การบริหารจัดการพื้นที่โดยคณะกรรมการ9คนที่เจ้าอาวาสวัดกิติสังฆารามแต่งตั้งขึ้นหลังจากได้รับมอบพื้นที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตส่วนมูลนิธิที่เคยบริหารจัดการมาก่อนหน้านี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วค่ะนายสัจพลทองสมกรรมการวัดกิติสังฆารามหรือว่าวัดกะตะซึ่งดูแลพื้นที่องค์พระใหญ่เปิดเผยว่าการบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปตามมติของครม.และเงื่อนไขของกรมป่าไม้จะดูแลเฉพาะพื้นที่15ไร่บริเวณที่ตั้งองค์พระส่วนพื้นที่5ไร่ก็ยังอยู่ระหว่างดำเนินคดีต้องมีการปิดกั้นและยังไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ปัจจุบันค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปยังเขาพระใหญ่เฉลี่ยวันละประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คนต่อวันนะคะเป็นในช่วงโลซีซั่นแล้วก็จะเพิ่มปริมาณเป็น 3,000 ถึง 5,000 คนต่อวันในช่วงไฮซีซั่นขณะที่การดูแลสถานที่ก็จะเน้นไปที่ความปลอดภัยและการบริหารรายได้ที่ได้รับจากการบริจาคการขายดอกไม้และสักการะองค์พระควบคู่กับบริหารรายจ่ายทั้งค่าจ้างการดูแลสถานที่ประมาณ40คนค่าน้ำค่าไฟรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วอยู่ที่ 70,000 ถึง 100,000 บาทต่อวัน
1: อยากจะเรียนนะครับว่ารายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนไปเยี่ยมชมไปร่วมทำบุญร่วมบริจาคครับใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระทั้งหมดรวมถึงใช้ปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมประชาชนที่มาที่ศรัทธาไม่ว่าพี่น้องชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะครับเราจะไปบูรณะตรงนั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นอยากจะบอกให้ชาวบ้านหรือว่าประชาชนทั้งประเทศได้หายกังวลว่ารายได้ทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นมานะครับจากการทำกิจกรรมเพื่อหารายได้หรือจากการที่ประชาชนร่วมกันบริจาคหรือต่างชาติร่วมกันทำบุญนะครับใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ในองค์พระใหญ่ทั้งหมดรายได้เหล่านี้ไม่ได้นำส่งไปที่วัดกิติสังฆารามหรือนำไปใช้กิจกรรมอย่างอื่น
0: ทีนี้มาดูเรื่องคดีค่ะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดินถล่มมีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะคะโดยคดีอาญาอยู่ระหว่างรอคำสั่งจากอัยการสูงสุดว่าจะฟ้องหรือไม่ส่วนคดีแพ่งคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดผู้เสียหายได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมากรณีการฟ้องคดีเป็นรายบุคคลหรือว่าฟ้องเป็นกลุ่มขณะนี้อยู่ระหว่างการรอการพิจารณาของศาลสำหรับคดีอาญาผู้ถูกกล่าวหาที่ระบุในกระบวนการประกอบด้วยวัดกิติสังฆารามประธานมูลนิธิและกรรมการวัดตามลำดับส่วนพื้นที่5ไร่ที่กรมป่าไม้ยึดคืนนายพรสันกุลทนสุรการผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตบอกว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องและส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการพิจารณาดำเนินคดีแล้วส่วนแนวทางในอนาคตจะพิจารณาศักยภาพพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดเพื่อปรับปรุงให้กลับมาเป็นพื้นที่ป่าและมีแนวคิดส่งเสริมเป็นป่านันทนาการด้วยค่ะสำหรับพื้นที่15ไร่ที่ได้รับอนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตใช้ประโยชน์กรมป่าไม้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข25ข้อโดยพบประเด็นที่อาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขและได้เสนอให้กรมป่าไม้พิจารณารวมถึงมีคำสั่งให้ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อเสนอกรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านมา2ปีแล้วค่ะการบริหารพื้นที่พระใหญ่อยู่ท่ามกลางการฟื้นฟูการตรวจสอบเงื่อนไขในการใช้พื้นที่และกระบวนการทางกฎหมายนะคะโดยประเด็นที่ต้องติดตามต่อก็คือผลการดำเนินคดีพื้นที่5ไร่ซึ่งกรมป่าไม้ยึดคืนรวมถึงการจัดการพื้นที่บนเทือกเขาหน้าเกิดให้เกิดความปลอดภัยและไม่เกิดความเสี่ยงกับประชาชนในพื้นที่ด้านล่างซ้ำอีกค่ะเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่หลายหมู่บ้านในอำเภอปัวจังหวัดน่านผ่านมา2สัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นยังยากกับการฟื้นฟูและเข้าให้ช่วยเหลือจากปัญหาอุปสรรคหลากหลายด้านด้วยกันค่ะขณะเดียวกันยังต้องมีการเฝ้าระวังถึงฝนที่จะตกหนักซ้ำด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้จากคุณสงครานเครือบุญ
2: สภาพพื้นที่ว่างเปล่าที่เห็นอยู่นี้ที่ผ่านมาเคยเป็นอาคารคอนกรีตมุงด้วยสังกะสีที่นายคิดเมฆแสนอายุ56ปีชาวบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านเปิดเป็นร้านขายส้มตำไก่ย่างและนำพืชผักผลไม้

0: ่ปลูกเองมาขายเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวมานานกว่า20ปีช่วงเช้าตรู่ของวันที่19สิงหาคมเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็วความแรงของกระแสน้ำพัดพาร้านค้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาชีพรวมทั้งตู้เย็นเครื่องซักผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหมดหายไปกับกระแสน้ำจนเจ้าตัวต้องทุกข์ใจอย่างหนักไม่ทราบว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรต่อไป
1: ไฟฟ้าตู้เย็นแล้วก็เครื่องที่เราทำที่ร้านของเราขายส้มตำไก่ย่างมา20ปีตอนนี้ไปหมดเลยคือไม่เหลืออะไรสักอย่าง
2: ก็คือเหมือนกับหมดตัว
1: หมดตัวเลยก็ยังไม่รู้จะทำไงอยู
2: ่แล้วที่บ้านเป็นไงที่บ้าน
1: ที่บ้านก็ขี้โคลนประมาณนี้ก็ยังไม่หมด
2: เสียหายเยอะเหมือนกัน
1: เสียหายเยอะเหมือนกัน
2: แล้วหลังจากนี้เราจะทำไงต่อ
1: ก็ต้องสู้ต่อไปก็ไม่รู้ก็สู้ต่อไปก็แล้วกันนะก็ไม่รู้จะทำไงยังคิดไม่ออกเลยจะทำไงอยู
0: ่ขณะที่หน่วยงานต่างๆทั้งทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาคเอกชนต่างระดมเครื่องจักรกลและกำลังคนเข้าพื้นที่เร่งฟื้นฟูความเสียหายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยแต่ปัญหาใหญ่คือขยะน้ำท่วมที่จัดเก็บยากและมีปริมาณมากประกอบกับที่ทิ้งมีจำกัด
3: เริ่มมีกลิ่นละนะครับคราวนี้ที่ไปทิ้งบ่อขยะก็เริ่มเต็มละนะครับคนเราก็จะอัดไว้ว่ากะว่าขยะที่อีกหน่อยถ้ามันแห้งถ้าเผาได้เราก็จะเผานะครับก็จะขออนุญาตในชุมชนว่าในส่วนที่เผาได้ก็จะเผาเอาอย่างนี้นะครับ
2: ที่มันเป็นอย่างอื่นแล้วก็คัดแยก
3: ครับต้องคือบางหมู่เนาะเหมือนหมู่หนึ่งนี่ต้องใช้แรงงานคนยกขึ้นใส่รถเอาเพราะว่าจะแยกไว้เพื่อจะได้เผานะครับถ้าไปปนกับขยะที่มันเปียกมันก็ลำบากในการกำจัดนะครับ
0: ขณะที่อดีตนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดน่านมานานกว่า10ปีได้คิดค้นแพลตฟอร์มบริหารจัดการน้ำจังหวัดน่านทั้งระบบโดยใช้แนวคิดต้นน้ำชะลอกลางน้ำกระจายท้ายน้ำไหลรินด้วยต้นน้ำกระจายคือการสร้างฝายขนาดเล็กกว่า 14,000 จุดเพื่อหน่วงความเร็วและเวลาการไหลของน้ำส่วนกลางน้ำและท้ายน้ำเสนอพื้นที่เป้าหมาย35จุดสำหรับสำรวจทางวิศวกรรมเพื่อประสิทธิภาพการไหลของน้ำและการสะสมของตะกอนเพื่อยืดเวลาการระบายน้ำออกเป็น 90-120 ชั่วโมงจะสามารถช่วยลดระดับน้ำท่วมสูงสุดได้ราว 45-60 เซนติเมตร
4: แต่ว่ามันต้องดีกว่าเก่าเพราะว่าไปดูในรูปจะเห็นเป็นหมื่นๆจุดนะครับจะเห็นไอ้ตรงรอยต่อนี่นะครับที่ว่าเราไปสกัดไว้แต่ว่าเนื่องจากเราทำทั้งระบบเราบาลานซ์ทั้งระบบคือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราไม่ได้ทำจุดใดจุดหนึ่งนะครับเพราะทำทั้งระบบน้ำเข้าสู่สมดุลเสร็จแล้วเนี่ยพอมีน้ำบนเขาอากาศมันจะแห้งน้อยลงหน้าแล้งนะครับแล้วถ้าผ่านไปสัก3ปีทางใต้ดินน้ำเนี่ยจะเป็นสายน้ำอยู่ข้างล่างนะครับชุ่มชื้นจะปลูกพืชได้ไฟป่าจะน้อยลงอากาศก็จะเริ่มกลับมาดีขึ้นมันจะแบบเราจะเหมือนกับการปรับสมดุลให้กับลุ่มน้ำน่านโดยธรรมชาติทั้งหมด
0: เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากจังหวัดน่านพื้นที่ได้รับผลกระทบ7อำเภอ34ตำบล223หมู่บ้านรวมกว่า 20,000 ครอบครัวโดยพื้นที่อำเภอปัวได้รับผลกระทบหนักสุดขณะที่รัฐบาลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งฟื้นฟูความเสียหายและเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์เพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสมครานเครือบุญไทย PBS รายงาน
5: คุณผู้ชมคะความทุกข์กายทุกใจที่มีมาอย่างยาวนานของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและลำปางทนไม่ไหวค่ะรวมตัวกันยื่นร้องกับสำนักงานปปช.ภาค5นะคะเป็นการร้องเรียนผู้บริหารในกรมปศุสัตว์หลังจากที่พวกเขาร่วมโครงการแพะแกะล้านนาเมื่อปี2563แต่ปรากฏว่าโครงการกลับล้มเหลวค่ะและที่สำคัญต้องแบกรับกับภาระหนี้รายละ 200,000 บาททำให้เกษตรกรบางคนเกิดความเครียดบางส่วนเสียชีวิตแต่ว่าภาระหนี้สินก็ยังตกไปที่ทายาทอีกด้วยสภาพของโรงเรือนเลี้ยงแพะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกทิ้งร้างหลังจากแพะที่เคยมีกว่า20ตัวทยอยตายจนหมดเนื่องจากพันธุ์แพะที่ได้รับไม่สมบูรณ์ป่วยแล้วก็แท้งลูกค่ะ นางจำเนียนใจยาเจ้าของคอกแพะเล่าว่าสามีได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการแพะแกะล้านนาของกรมปศุสัตว์ซึ่งจะได้รับสินเชื่อจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 200,000 บาทเพื่อปรับปรุงโรงเรือนพร้อมกับซื้อแพะรวม21ตัวด้วยกันตอนนั้นมีความหวังนะคะว่าการเลี้ยงแพะจะเป็นอาชีพที่มั่นคงก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแต่ก็กลับพบว่าแพะที่ได้รับไม่มีคุณภาพแล้วก็ตายยกคอกในเวลาไม่ถึง2ปีค่ะทำให้สามีของเธอเกิดความเครียดสะสมและข่าวร้ายก็คือสามีเพิ่งจะเสียชีวิตไปนี่เอง
6: บางครั้งอ่ะตื่นมาพ่อมาที่โรงแพะอ๋อแพะตายแล้วอย่างก็มี
7: แต่เป็นย
6: ัง
7: ไ
6: ง
7: แกรู้สึกเครียดกับการเป
6: ็
7: น
6: แพะไม่แกเครียดแกว่าแกอยากได้อาชีพที่มันคงต่อเกษตรกรเพราะว่าพ่ออายุเยอะแล้วไม่ไปรับจ้างที่ไหนแล้วจะอยู่กับแพะพอมันตายไปทีละตัวพ่อก็เริ่มเครียดว่าจะมีปัญหาก็คือนี่จะตามมาทีหลังให้แกก็เครียด
5: แกนำวิสาหกิจชุมชนยืนยันนะคะว่าแพะที่สมาชิกทั้ง10รายได้รับไม่ตรงกับลักษณะแพะเกรดดีซึ่งเคยเดินทางไปดูก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการค่ะและแม้ว่าจะมีสินเชื่อคนละ 200,000 บาทแต่เกษตรกรก็ต้องกู้เงินนอกระบบนำมาเพิ่มสำหรับการสร้างโรงเรือนเพื่อรอแพะด้วยแม้ว่าหลังจะเกิดปัญหากรมปศุสัตว์จะยื่นเงื่อนไขในการขยายระยะเวลาชำระหนี้และเยียวยาด้วยการสนับสนุนพันธุ์สัตว์อย่างเช่นหมูวัวหรือว่าไก่แต่เกษตรกรซึ่งล้วนเป็นผู้สูงอายุไม่ต้องการมีภาระเพิ่มแล้วค่ะต้องการให้ปลดหนี้ให้มากกว่า
8: คืออายุแต่ละคนเนี่ยแก่แล้วจะไม่มีปัญญาชำระหนี้ก็เลยขอว่าขอยกหนี้ได้ไหมเสนอกับที่กรมเขาลงพื้นที่นะครับแต่จะไม่ขอเยียวยานะเพราะว่าถ้าเยียวยาได้ไก่มา10แม่เนี่ยมันจะพอไหมสำหรับเงิน 200,000 ที่จะชำระคืนนะ
5: นอกจากเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่แล้วยังมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดลำพูนและลำปางรวม137รายต่างก็ประสบปัญหาเดียวกันค่ะพวกเขารวมตัวร้องเรียนไปยังกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆโดยยืนยันว่าสาเหตุที่โครงการล้มเหลวเกิดจากความบกพร่องและละเลยของกรมปศุสัตว์ไม่ใช่ความผิดของเกษตรกรและล่าสุดได้ร่วมตัวกันร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค5ด้วย
9: กรมเราก็ทำหนังสือถึงทางอธิบดีคือทุกภาคส่วนเราบอกปัญหาเราไปหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็เป็นที่มาที่ไปว่าแม้แต่ท่านอัยการท่านก็ได้แนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้มาตลอดแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขตามที่ท่านอัยการได้แนะนำก็จำเป็นต้องใช้กระบวนการทางปปช.ซึ่งขณะนี้ได้มีตัวแทนของเราทั้งลำปางเชียงใหม่ได้ไปยื่นเรื่องที่ปปช.เรียบร้อยแล้วครับ
5: โครงการแพะแกะล้านนาโดยกรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร45ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นเงินกู้ยืมให้กับวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร220รายเพื่อปรับปรุงโรงเรือนและก็ซื้อแพะรายละ 200,000 บาทรวมเป็นเงิน44ล้านบาทและเงินจ่ายขาดสำหรับกรมปศุสัตว์จัดการฝึกอบรม 1,300,000 บาทโดยเกษตรกรพบว่าแพะที่ได้รับเป็นแพะอายุมากนะคะเป็นหมันแค่แกรนมีภาวะเลือดชิดและติดเชื้อบรูเซลล่าจนมีเกษตรกรต้องเลิกเลี้ยง188รายขณะที่ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ร่วมโครงการมีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นค่ะและมีผู้บริหารเป็นอดีตข้าราชการในกรมปศุสัตว์เกษตรกรจึงตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีการปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือไม่และแม้ว่าตอนนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในจังหวัดสระแก้วค่ะแต่พวกเขายังต้องปาดเหงื่อแทนนะคะเพราะว่าราคารับซื้อตกต่ำเหลือแค่กิโลกรัมละ5บาทเท่านั้นซึ่งราคาที่รับซื้อสวนทางกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนำรถเกี่ยวข้าวโพดเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกส่งขายตลาดแม้ว่าจะได้ราคาไม่ทุ้มกับการลงทุนค่ะโดยปีนี้ร้านรับซื้อในพื้นที่หลายแห่งกำหนดราคารับซื้อข้าวโพดที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ30เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 5-6 บาทเท่านั้นแตกต่างจากปีก่อนที่เคยรับซื้อถึงกิโลกรัมละ 7-9 บาทและหากข้าวโพดมีความชื้นสูงกว่าร้อยละ30จะไม่รับซื้อทำให้เกษตรกรไม่มีทางเลือกต้องยอมขายให้กับร้านรับซื้อในราคาเหมาทำให้ราคาตกต่ำลงไปอีกขณะที่บางรายแม้ว่าจะขายได้ตามที่ร้านรับซื้อประกาศนะคะแต่ว่ากลับถูกหักลดน้ำหนักจากสิ่งเจือปนจึงตั้งข้อสังเกตว่าเพราะอะไรร้านรับซื้อจึงปรับลดเกณฑ์ความชื้นข้าวโพดไว้ไม่เกินร้อยละ30 จากเดิมที่เคยเปิดรับซื้อที่ความชื้นร้อยละ33

0: จึงมีการเรียกร้องให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบและแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เห็นว่าราคารับซื้อที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า7บาทเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในปัจจุบัน
1: ก็ถือว่าช่วงนี้ราคาข้าวโพดรู้สึกตกต่ำนะคร
2: ับ
1: ตกต่ำมากๆเลย
2: เหลือเท่าไหร่
1: เพราะว่าความชื้นตอนนี้ทางที่ร้านที่ผมไปส่งความชื้น30ก็6บาท30ตอนนี
2: ้
1: แต่ว่าความชื้นเลยเลทเขาก็ไม่รับอีกตอนนี้อ๋อ
2: เลยเลทนี่คือเท่าไหร่
1: นะครับผม
2: เลยเลทเท่าไหร
1: ่เลยเลทคือถ้าเกิดเป็นตะกอนรับที่33แล้วก็ลดลงมา32 31แต่ตอนนี้เลทแค่30เองถ้าเลย30ไม่รับแล้ว
0: ปีนี้ค่ะลานรับซื้อในพื้นที่หลายแห่งกำหนดราคารับซื้อข้าวโพด ที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ30เฉลี่ย 5-6 บาทนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะทางสำนักพาณิชย์จังหวัดสระแก้วก็ระบุว่าระยะนี้พื้นที่ฝนตกส่งผลให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงเสี่ยงกับการเกิดราเมล็ดเน่าและผลผลิตเสียหายลานรับซื้อในพื้นที่ก็เลยต้องปรับลดราคาตามเกณฑ์ความชื้นและสิ่งเจือปนนะคะโดยกำหนดราคารับซื้อข้าวโพดความชื้นร้อยละ30อยู่ที่กิโลกรัมละ7บาท50สตางค์แต่หากความชื้นสูงกว่านี้ราคาก็จะลดลงตามลำดับอาจทำให้ราคาที่รับได้จริงอยู่ที่ประมาณ6บาท50สตางค์ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความชื้นของผลผลิตของเกษตรกรแต่ละรายค่ะ

0: คุณผู้ชมคะมีอดีตพนักงานออฟฟิศในจังหวัดพิษณุโลกค่ะเขาพยายามมองหาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าขายขนมเบื้องก็มีรสชาติที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญค่ะก็คือการใส่ชีสเพิ่มเข้าไปนะคะชีสยืดซอสไข่เค็มขายดีทุกวันเลยล่ะค่ะทุกๆวันนางสาวอมรรัตน์มโนไทยอายุ35ปีเป็นเจ้าของร้านขนมเบื้องจะขายอยู่ที่บริเวณถนนพญาเสือตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีประชาชนนักชิมเดินทางมาอุดหนุนนะคะทำให้ที่หน้าร้านเนี่ยลูกค้ามารอคิวแน่นเลยทีเดียวค่ะเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือซอสไข่เค็มลาวารสชาติมีความมันเค็มๆนัวๆนะคะพอเวลาราดลงบนขนมเบื้องก็จะแตกต่างจากร้านทั่วไปซึ่งมีแค่ครีมสีขาวแล้วก็แป้งสุดพิเศษค่ะผสมช็อกโกแลตลงไปด้วยที่หลายคนบอกว่าไม่ควรพลาดเลยก็คือชีสนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะมีขนมเบื้องชีสขูดเป็นเมนูฟิวชั่นทำให้ชีสระดับสากลมาขูดใส่บนผิวด้านบนแล้วก็เบิร์นให้ละลายเยิ้มๆนะคะให้ความยืดนุ่มหอมมันผสมกับความกรอบของแป้งนะคะทำให้รสชาติออกมากลมกล่อมค่ะราคาจำหน่ายไส้ครีมชิ้นละ10บาทไส้ฝอยทองไส้เค็มไส้ครีมมะพร้าวชิ้นละ12บาทแล้วก็ยังมีเมนูยอดนิยมนะคะก็คือไส้ครีมซอสไข่เค็มไส้ฝอยทองไข่เค็มชิ้นละ12บาทส่วนไส้อื่นๆก็มีชิ้นละ15บาทด้วยค่ะเป็นครีมมะพร้าวไข่เค็มนะคะวัตถุดิบเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ยังมีชิ้นใหญ่ค่ะเอาใจคนกินจุเป็นไซส์ XL สามารถสั่งซื้อได้ในราคาชิ้นละ25บาทและ35บาทด้วยนะคะจากการสอบถามลูกค้าที่มาคอยคิวก็บอกว่าขนมเบื้องของร้านนี้ค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแป้งกรอบนานไส้ก็ให้เยอะจุใจรสชาติไม่หวานจนเกินไปเจ้าของร้านก็มีความเป็นกันเองนะคะทำให้ร้านกลายเป็นขวัญใจแห่งใหม่ของชาวพิษณุโลกได้อย่างรวดเร็ว
1: เพราะว่าที่บ้านค่ะที่บ้านเขาก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ได้รับคำแนะนำมาจากที่บ้านนะคะว่าลองไปเปิดสีอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยมีแรงบันดาลใจในการเปิดใช่ค่ะ
0: สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะลิ้มลองความอร่อยสามารถมาแวะเวียนอุดหนุนได้ที่ร้านขนมเบื้องนะคะสาขาเมืองพิษณุโลกค่ะชื่อร้านวนๆอยู่ที่ปากซอย5ถนนพญาเสือตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกมาได้ทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มเลยทีเดียวกันส่งท้ายสัปดาห์นี้ค่ะควรชวนคุณผู้ชมไปแนะนำหมู่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะในอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรค่ะที่นี่ค่ะเขามีฝายน้ำล้นนะคะความน่าสนใจอยู่ที่พอไปแล้วค่ะจะได้สัมผัสกับน้ำใสและเย็นธรรมชาติใกล้ชิดกับธรรมชาติที่อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนออีกด้วยค่ะฝนที่ตกในพื้นที่ต่อเนื่องช่วงนี้ค่ะส่งผลให้หลุบหนองนออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบริเวณเทือกเขาภูถ้ำพระตำบลคำน้ำสร้างอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรปริมาณน้ำในอ่างมากจนล้นสปิลเวย์นะคะน้ำก็เลยไหลลงสู่ท้ายอ่างผ่านลานหินกว้างเป็นทางยาวกว่า100เมตรลดหลั่นลงมามองแล้วก็คล้ายๆกับทานน้ำตกขนาดย่อมค่ะนี่กลายเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของคนในพื้นที่และใกล้เคียงด้วยจุดนี้ก็ยังสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าน้ำไม่ลึกล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างกำลังเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบนะคะพร้อมกับติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนในพื้นที่ค่ะสำหรับอ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอมีต้นน้ำจากเทือกเขาภูถ้ำพระเป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาและทำการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ตลอดทั้งปีเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะอบต.คำน้ำสร้างได้เสริมสปิลเวย์ให้สูงขึ้นเพื่อให้เก็บน้ำได้มากขึ้นนั่นเองทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงษ์สทัศน์สุขพงษ์
1: และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
0: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
1: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
0: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
1: เราก็ไม่หยุด
0: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00
1: เริ่ม7กันยายนนี้
2: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
3: จากวันที่7เสียนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
4: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข 3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: จกลางย่านอุตสาหกรรมของมหาชัยใครจะคิดว่าที่นี่มีระบบนิเวศธรรมชาติที่สำคัญของไทยซ่อนอยู่พื้นที่ป่าจากกระจายตัวอยู่อย่างเงียบๆกลายเป็นบ้านและปราการด่านสุดท้ายของปรากัดมหาชัยปรากัดสายพันธุ์ไทยแท้สีเขียวสดใสราวกับอัญมณีที่หาที่ใดในโลกนี้ไม่ได้อีกแทนไทยประเสริฐกุลและรายการ Hidden Paradise จะออกเดินทางตามหาอัญมณีแห่งป่าจากพร้อมค้นหาคำตอบว่าเหตุใดพื้นป่าเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยเมืองอุตสาหกรรมแห่งนี้จึงยังคงเป็นความหวังสุดท้ายของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีที่ใดให้ถอยอีกแล้วธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรน Hidden Paradise
1: คำว่าวัฒนาการเนี่ยมันเป็นคำตอบของคำถามที่เริ่มต้นด้วยทำไมชื่อแทนไทยประเสริฐกุลครับก็ประกอบอาชีพสุจริตนะฮะเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นนักจัดรายการพอดแคสต์ครับเรียกรวมๆก็เรียกว่าเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ก็ได้ครับ
2: นักวิจัยพบข้อมูลใน DNA ของประชากรหมีส่งผลให้พฤติกรรมของพวกมันก้าวร้าวน้อยลง
3: มีสัตว์แค่ไม่กี่ชนิดที่มันมีช่วงชีวิตที่ยืนยาวเลยกว่าวัยเจริญพันธุ์ของมันไปคือตัวเองอ่ะมีลูกไม่ได้แล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหลายปีแล้วมาเลี้ยงหลานแทน
1: วันนี้ครับได้โจทย์จากรายการ Hidden Paradise ให้มาค้นหาปรากัดมหาชัยฮะคือกิจกรรมตามหาปรากัดเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำให้แบบย้อนรำลึกวัยเด็กมากแต่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยว่าปรากัดในธรรมชาติอ่ะมันอยู่กันยังไงหรือมันอยู่ตรงไหนในฐานะคนที่เป็นอาจจะไม่ใช่แฟนมันแท้ปรากัดโดยตรงแต่ว่าเป็นแฟนมันแท้พวกแบบพฤติกรรมสัตว์อะฮะปรากัดนี่ก็ขึ้นชื่อว่ามีพฤติกรรมที่มีสีสันที่น่าประทับใจซึ่งเราก็ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วอะเดินทางมามหาชัยได้ยังไงก็คือเดินทางมาด้วยรถไฟครับเป็นรถไฟที่ขบวนสีสดใสสวยงามน่ารักมากครับเวลาวิ่งผ่านชุมชนเนี่ยวิ่งได้ชิปมากโอ้โหผมเกือบโผล่หน้าออกไปรถจมูกนี่แบบเกือบโดนฝานนะฮะคนแรกที่จะไปเจอก็เป็นเพื่อนนักวิชาการท่านหนึ่งชื่อคุณว่านครับซึ่งเขามีความรู้ทั้งเรื่องระบบนิเวศเรื่องธรรมชาติเรื่องที่อยู่ของปรากัดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นคนท้องถิ่นเคยอยู่ที่มหาชัยมาก่อนด้วยนะครับโดยพื้นที่รวมๆเนี่ยมหาชัยมีอะไรบ้าง
4: จริงๆมหาชัยเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่อยู่ปากแม่น้ำท่าจีนนะ
1: อ
4: ันเนี้ยคำว่าปากแม่น้ำอ่ะมันค่อนข้างมีความพิเศษอย่างระบบชายฝั่งในประเทศไทยอ่ะครับเราจะเจอได้3แบบหลักๆนะก
1: ็
4: คือที่เป็นหาดทรายก็จะเป็นสันทรายชายฝั่งอีกอันนึงคือเป็นผาหินที่เราเห็นว่าเป็นผาหินและทะเลเลยนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือเป็นปากแม่น้ำก็คือเป็นเดลต้าม
1: ีดินตะกอนเยอะ
4: ๆมีดินตะกอนเยอะๆมันก็เลยทำให้พื้นที่แห่งนี้ก็มีความพิเศษก็คือว่าจะมีป่าชะเลนป่าจากไอ้ปากัดที่นี่ที่มันพิเศษมากๆเพราะว่าอยู่แบบป่าจากเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีวิวัฒนาการมายาวนานซึ่งแสดงว่ามันก็ต้องมีป่าจากมานานแล้วถูกไหมพี
1: ่มันรู้เลยว่าต้องแบบคือพฤติกรรมต่างๆมันเข้ากับการอยู่ในป่าจาก
4: ใช่ใช่ทั้งการที่อยู่อาศัยในสะโพกจากหรือสามารถอยู่กับน้ำกร่อยได้ประมาณหนึ่ง
1: อย่างนี้แล้ว
4: ครับ
1: ต้องมาเปิดประสบการณ์แล้ววันนี้
4: ใช่ใช่
1: แต่ว่าเราต้องเตรียมตัวไงบ้างวัน
4: เราต้องมีอุปกรณ์ในการที่จะจับเขามาดูเพราะว่าเราไม่สามารถจะดูเขาในน้ำได้เพราะว่าอยู่ค่อนน้ำค่อนข้างจะแบบตะกอนเยอะ
1: พี่มั่นใจมากว่าพี่ต้องจับได้สำเร็จหลังจากที่ไม่ได้เคยจับปลามาตั้งแต่อายุแบบว่า10ขวบอะไรเงี้ยว่านก็พาไปร้านมหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภคมีทุกสารพัดสิ่งอย่างแต่ว่าอย่างกะละมังเราก็ไม่ได้ซื้อมาเราก็จะเน้นหาพวกอุปกรณ์ที่เป็นเอาไว้ใช้ตักปลาน ี่เดาไม่ได้เลยว่า
4: อันไหน
1: จริ ง
4: แ
1: น่นี่แต่อันนี้ตั้งแล้วใช่ไหม
4: อันนี้จริงนะหนึ่ง
1: โอเค
4: อันที่แทนลองเดา
1: ต้องบอกฟังก์ชันมันมาก่อนว่าเดาไปทำอะไรมีน้ำไหมต้องใส่น้ำได้ด้วยเปล่า
4: ไม่เลย
1: ต้องไหม
4: คือทำหน้าที่เหมือนกระชอน
1: กระชอน
4: แบบว่าให้เราถือง่ายแล้ว
1: งั้นนี่เลย
4: ง่าย
1: เนี่ยอย่างเงี้ย
4: เออ
1: ล้างผัก น่าจะได้อยู่ตอนไปซื้อเนี่ยผมก็จะนึกภาพไม่ออกเลยว่าสิ่งที่กำลังจะไปเจอมันเป็นสภาพแบบไหนยังไงหรือว่ามันจะต้องช้อนไปตรงไหนอะไรเงี้ยไม่มีประสบการณ์นี้มาก่อนเลยก็เชื่อว่านล้วนๆสุดท้ายซื้อมาหลายอย่างไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่าแต่ก็เชื่อว่านไปก่อน

0: อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเต็มวัยก็อาจจะออกได้และทีนี้ปัญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือพาจะติดได
1: ้ทำไมตอนซื้อไม่พาคนนี้มาด้วย การมาเยือนป่าจากเนี่ยในยามกลางวันด้วยนะมีความรู้สึกประหวั่นใจอยู่หลายอย่างเช่นอากาศร้อนอันดับ2กลัวยุงเพราะผมเคยเฉียดผ่านไปตามป่าจากตอนค่ำคืนเนี่ยคือไม่ไหวคือยุงแบบจะพาเราบินขึ้นไปอ่ะแต่ไอ้ด่านที่เลี่ยงไม่ได้เลยเนี่ยคือด่านที่แบบว่าต้องไปลุยโคลนแล้วตรงนี้แหละที่ผมคาดเดาไม่ถูกเลยว่าไอ้จุดที่มันเหยียบลงไปเนี่ยยวบลงไปลึกแค่ไหนคุณนนท์เขาก็แนะนำบอกว่าการเดินในพื้นที่แบบนี้ให้ถูกต้องอ่ะต้องทำเท้าแบบนี้แล้วเหยียบไปตรงที่มันมีพวกเศษกิ่งไม้ใหญ่ๆรองรับผมก็เหยียบไปโอเคไปได้พอไปได้สุดท้ายมันก็จะต้องมีช็อตที่แบบว่าเหยียบไปแล้วโอ้ยโอ้ my god ลงไปแล้วครึ่งขา
0: ระวังครับพี่แทนมาครับ
1: ก็จะเป็นช็อตเล้าใจเพราะว่ามันต้องพยายามแบบดึงเท้ากลับขึ้นมากล้ามเนื้อคอร์ดิเซปของขาอีกข้างนึงก็ต้องแบบผลักดันเต็มที่เพื่อดึงไอ้ข้างที่จมให้ขึ้นมาก็ถือเป็นความท้าทายและการผจญภัยแล้วก็การออกกำลังไปด้วยในตัว
0: โอ้ยวบยวบยวบพี่แทนแยกไปดีกว่าครับ
1: เดี๋ยวนะเกิด
0: เพราะว่าน้ำมันเยอะ
1: การดูด
0: เนื่องจากว่าฝนมันตกแล้วมันน้ำมันเยอะขึ้น
1: แล้วดูดแล้วมันจะเอาขึ้นไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะกินเหมือนตดเลยอะ
2: น่าคุณจ
0: ำอันนี้คือกลิ่นดีแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าแถวโรงงานจะเข้มข้นกว่านี
1: ้คือถ้าใครตดตรงนี้ก็ไม่สามารถหาตัวผู้ร้ายได้คือตอนนี้ตั้งแต่เด็กมาก็จะได้ยินว่าปากัดก่อวอด
3: ใช่ครับ
1: แต่เราก็จะเห็นแต่ในโหลนี่ในธรรมชาติคือเป็นอย่างนี้ครับเป็นฟองฟอกใช้ได้ไม่รู้จะรีวิวมันยังไงดี
0: แพร์วอด
1: แพร์วอด
0: มันก็คือแพร์ฟองอากาศที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ดูแลลูกเพราะฉะนั้นอย่างปากัดป่ามหาชัยนะก็จะอยู่ในสะโพกจากเพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่สามารถหลบซ่อนจากศัตรูได้แล้วก็สามารถเกี่ยวตัวเมียเข้ามาผสมพันธุ์
1: แล้วสะโพกจากเนี่ยถ้าใช้ชี้ในตรงไหนคือสะโพกจาก
0: ก็คือบริเวณโคนต้นจากนั่นแหละที่เราเห็นปากัดสร้างบ่อนี่แหละฮะ
1: ข้างในก้านมันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าสะโพกอยู่นี้แล้วตูดมันอยู่ไหนครับการค้นหาปากัดเนี่ยเราก็จะไม่เห็นตัวมันก่อนหรอกแต่เราจะเห็นวอร์ดของมันก่อนชะโงกหน้าไปดูในสะโพกจากอันไหนแล้วมีฟองฟอดๆเป็นแพอย่างเงี้ยคุณนนท์กับคุณเมย์ก็จะชี้แล้วว่าอันเนี้ยมีวอร์ดแล้วก็จะบอกด้วยว่าวันไหนที่ฝนตกแล้ววันรุ่งขึ้นแดดออกเนี่ยเราจะเห็นวอร์ดเยอะเพราะว่าเป็นวันที่เหมาะแก่การก่อวอร์ดของปากัด
0: ปากัดในประเทศไทยอ่ะฮะมันจะมีทั้งกลุ่มก่อวอร์ดแล้วก็กลุ่มอมไข่แต่ตัวที่เรารู้จักกันเป็นหลักนะฮะก็คือปากัดกลุ่มก่อวอร์ดซึ่งอย่างปากัดป่ามหาชัยเนี่ยเขาเป็นปากัดก่อวอร์ดซึ่งเขาจะสร้างวอร์ดนี่แหละฮะเพื่อไว้ดูแลลูกซึ่งจะเป็นปากัดตัวผู
1: ้
0: พอเขาพร้อมผสมพันธุ์เขาก็จะปุ๊บสร้างฟองอากาศซึ่งฟองอากาศนั้นนะฮะมันจะมีเมือกเม็ดจากปากเขาเลย
1: ไม่ให้ฟองมันแตก
0: ให้ฟองแตกง่ายถูกต้องเลยครับเสร็จแล้วเขาก็จะสร้างเป็นแพรไว
1: ้
0: เพื่อที่เขาก็จะไปเกี่ยวเอาตัวเมียมาแล้วก็มารัดกันใต้วอร์

0: คุณเนยนี่เดินเร็วมากเหมือนจบมาจากสำนักโคโนฮะก็เดินแบบปุ๊บปุ๊บไปแล้วก็แหวกดูเอ้ยมีวอร์ดอยู่คุณเมย์ก็แบบว่าเอ้ยไหนลองเอากระชอนนั้นเล็กๆนะฮะต้วงไปแล้วตักขึ้นมาปุ๊บเจอเลยปลากัดป่ามหาชัย
1: อ้าวอยู่ว่ะเฮ้ยพอได้แล้วครับ
0: อันนี้คือปลากัดมหาชัย
2: ใช่ครับอันนี้คือปลากัดป่ามหาชัยนะ
0: ครับ
2: แบบลักษณะของเขาเนี่ยแก้มก็จะแบบว่าเป็นสีเขียวสองขีดแบบนี้แล้วก็ตัวเกล็ดเขาก็จะเรียงตัวเป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดหางแบบกึ่งใบโพครีบของเขาก็จะมีครีบตะเกียบมีครีบกระโดง
0: สีเขียวแบบเขียวจะเรียกว่าไงเขียวเทอร์คอย
1: เวลามันอยู่ในบ่อใต้น้ำอะครับแล้วมีแสงตกกระทบอะครับมันมีสีเขียวคล้ายปีกแมลงทับอะครับพอแสงตกกระทบมันก็เหมือนอัญมณีอะครับที่อยู่ในน้ำในแหล่งน้ำของปลาจาก
0: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยรู้จักหน้าตามันมาก่อนว่าปลากัดมหาชัยเป็นยังไงสวยงามเลยแล้วก็มันอยู่ในธรรมชาติอย่างนี้นี่เองเพิ่งเคยเห็น

0: เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอวอด
1: เจอแล
0: ้
1: ว
0: โอ้เจอแล้ววอดหายใจก่อนมันเหนื่อยตอนไอตอนพยายามยก

0: ขาขึ้นมานั่นแหละเหมือนไปยิงเลย
1: อย่างที่บอกไปก็คือตัวผู้เขาจะสร้างวอร์ดแล้วเขาก็จะเกี่ยวตัวเมียมาใต้วอร์ดเพื่อที่จะผสมพันธุ์กันนี่แหละครับ
0: อืมฮะแล้วลองมาถ้ำมอง
1: นั่นสิฮะ
0: ในการลองช้อนประกัดด้วยมือตัวเองเนี่ยหรือด้วยอุปกรณ์ที่เตรียมมาก็เจอว่าเรานี่ช่างละอ่อนจริงคือไอ้ตัวกระชอนใหญ่ๆที่ซื้อมานะฮะไม่ได้ใช้เลยพอเอากระชอนที่เล็กลงมาก็พอมีสิทธิ์ลุ้นแต่ว่าจ้วงได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่สุดท้ายลองพยายามใช้มือมีความกลัวๆกล้าๆเยอะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเราต้องหนึ่งคือเราต้องล้วงไปลึกแค่ไหน
2: ผมคิดว่าคุณจะจับได้อะ
0: ผมมีความมั่นใจประมาณ 2% ลูกผู้ชายต้องกล้าอย่าลังเล
3: กับตาเป็นเส้นนะเนี
0: ่ยไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรใช่มั้ยล้วงไปนี่แบบกล่องสุ่มเลยนะ
3: โ
0: อ้เดี๋ยวนะมันยังนิ้วมันยังลงน้ําไม่ได้เลยมันแคบ
3: มันเหมือนมีอะไรดุ้งดิ๊กเหมือน
4: ครับใช่มั้ย
0: ลองๆไม่ได้อะไรเลยครับแล้วก็ตอนนี้น้ําเต็มรองเท้าแล้วครับ
3: กินไปลึกๆอ่ะขึ้นมา
0: โอ้ยโอ้โหได้ผักมาใบนึงไม่ติดครับเนี่ยความแตกต่างระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพนะถือว่าความล้มเหลวของผมคือชัยชนะของเจ้าปลาตัวนั้นผมยกให้มันไปแล้วกันชีวิตมันต้องห่างความล้มเหลวแต่ความล้มเหลวของผมก็เป็นความสําเร็จของประกันที่วันนี้ไม่โดนจับแต่เราไม่ได้จับไปไหนนะเราแค่จับมาดู
1: เราสามารถมาเรียนรู้แหล่งในธรรมชาติโดยการที่มามองดูมาเรียนรู้แต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องเอาปลากลับไปก็ได้เราก็ให้เขาอยู่ตรงนี้ของเขาต่อไปการที่เรามีแหล่งประกัดในธรรมชาติอยู่เนี่ยฮะมันก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คนในพื้นที่หรือว่าคนในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนรู้ได
0: ้
1: อย่างหนึ่งที่เราควรจะแนะนำนะฮะเวลาที่คนมาช้อนปลาใช่ไหมฮะเราก็ควรจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพราะว่าบางทีเนี่ยคนแบบว่าอุ้ยกูสามารถทั้งทีละโอ้ช้อนเป็นกอบเป็นกำกลับไปเลยแล้วคิดดูว่าถ้าคนหนึ่งอ่ะช้อน10ตัวแล้วมากัน10-20คนอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะเยอะเยอะไปเรื่อย
0: ๆแป๊บเดียวหมด
1: ใช่จริงๆอ่ะแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเนี่ยเรามาชมแล้วเราก็รักษาให้เขาอยู
0: ่ถึงแม้ข้าพเจ้าจะจับไม่ได้สักตัวเนี่ยแต่ยังไม่ได้ปล่อย1ตัวนะ
1: ครับผม
0: ได้แบบว่าเอาล่ะ
1: คือเขาก็คือพ่อพันธุ์ที่จะแพร่พันธุ์ต่อไป
0: วันนี้ขอบคุณมากที่มาแบบเผยโฉมให้พวกเราได้ชื่นชมนะครับถึงแม้ภารกิจหลักจะไม่สำเร็จนะฮะถือว่าทั้งวันเนี่ยมันเปิดประสบการณ์หลากหลายมิติมากพอเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะมันก็เหมือนไปหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งพอเราเริ่มหายกลัวเราเริ่มเต็มไปด้วยความสงสัยอยากรู้แล้วนอกจากประกัดแล้วมีอะไรอีกเอามีหอยมีจิ้งจกตุ๊กแกอะไรอยู่ในตะโพกของต้นจากด้วยอย่างเงี้ยเห็นเป็นความซับซ้อนที่ไม่รู้จบของธรรมชาติอ่ะ

0: จุดเด่นของประกันปลามหาชัยนี่เราเจอที่ประเทศไทยที่เดียวในโลกแล้วเขาเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากๆเพราะอย่างที่บอกพี่แทนไปว่าตอนนี้เขาถูกกระชับพื้นที่มาอยู่ในป่าจากแล้วแล้วป่าจากเนี่ยกำลังจะหมดไปที่โซนสมุทรสาครและบริเวณจังหวัดใกล้เคียงที่พบประกันปลามหาชัยได
1: ้ถ้าป่าจากหมดก็ปลากัดก็ไม่เหลือที่แล้ว
0: ใช่ครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมากๆ

0: บ้านของปรากฏมหาชัยกำลังหดเล็กลงทุกปีแต่การสูญเสียเช่นนี้ไม่ได้ส่งผลให้ปลาชนิดหนึ่งกำลังต้องไร้ที่อยู่เท่านั้นเพราะแท้จริงแล้วป่าจากผืนนี้กำลังทำหน้าที่สำคัญต่อระบบนิเวศมากกว่าที่หลายคนคิด
1: หลังจากไปสนุกสนานกับกิจกรรมเด็กผู้ชายในการไล่หาไล่ช้อนปากัดคุณว่านก็พาไปทัวร์อุโมงค์ป่าจากนั่งเรือภายใต้บรรยากาศแสงที่มันค่อนข้างสวยงามมากข้างบนเนี่ยปกคลุมด้วยใบจากแล้วมันมีช่องว่างเล็กๆน้อยๆให้แสงลอดมาเป็นลำแล้วใบจากก็แบบโค้งเป็นอุโมงค์เราก็ล่องเรือกันลอดใต้เข้าไปแล้วก็คุยกันเรื่องป่าจาก
2: ป่าจากที่เราจะเห็นมันจะอยู่ตามที่มันมีกระแสน้ำขึ้นลงที่ติดกับชายฝั่งทะเลเพราะว่าต้นจากเนี่ยต้องอาศัยตะกอนเลนตะกอนเลนก็คือมาจากแม่น้ำที่มันมาจากภูเขาแล้วก็พัดพาตะกอนมาด้วย
1: เนี่ยอย่างเห็นเลยเนาะดินเลนเน
2: า
1: ะ
2: จากเนี่ยเขาจะเป็นสกุลเดียวกับปาล์ม
1: เวลาขึ้นนี่ขึ้นแน่นแบบเป็นอุโมงค์อย่างนี้เลย
2: ใช่ถึงจะขึ้นแน่นครับเพราะว่ามันมีไม่กี่ชนิดหรอกที่มันจะอยู่ในระดับน้ำที่ขึ้นลง
1: ขึ้นลง
2: ในการเปลี่ยนไดนามิกตลอดเวลาได้นะครับ

0: บางช่วงก็จืดบางช่วงก็กร่อนมันก็จะเป็นการจำกัดสปีชีส์ที่อยู่ในหนอง
1: เป็นการคุยกันที่บรรยากาศโรแมนติกดีมากผมเนี่ยหันไปสบตาคุณว่านแล้วผมรู้สึกหวั่นไหวในจิตใจปากจากนี่ก็น่าจะทำให้หนุ่มสาวหลายคู่แบบมีความหวั่นไหวแบบนี้มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดเรามาแล้วนะฮะก็ได้มาพิสูจน์ความโรแมนติกของปากจากตรงนี้อีกรอบนึง
0: เนี่ยยังเห็นว่ายังมีม้าชายน้ำอยู่ในพวกสิบน้ำเนี่ย
2: พอมองไปลึกๆได้เห็น
0: จะเห็น
2: ความหลากหลาย
0: ใช่
2: ต้นอื่นๆ
0: ใช่แยะๆเป็นๆมันก็จะปนๆกันระหว่างพันม้าที่อยู่ชายน้ำจืดกับน้ำกร่อยอยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นระบบนิเวศที่มันมีความพิเศษเพราะว่ามันมีเหมือนสองระบบเชื่อมกันเป็นอีโคโทนถ้าถามว่าปลาจากมันมีความสําคัญยังไงเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติมันก็ต้องมีฟังก์ชันอะไรทั้งอย่างต่อระบบที่เราเห็นนะตะกอนอยู่ได้ก็อาจจะเป็นผลพลอยได้ของการมีต้นจาก
2: การไม่พังทลายของ
0: ใช่ของชายฝั่งใช่ครับเลยแม้กระทั่งการเก็บน้ําแหล่งน้ําในฤดูที่มันแล้งหรือน้ําลงก็ยังมีแหล่งน้ําบางอย่างให้สัตว์ให้อะไร
1: ว่านก็ช่วยทวนให้ฟังว่าป่าจากเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําที่พูดถึงแค่ต้นไม้ต้นเดียวชนิดเดียวนะแต่มันหมายถึงเป็นระบบอะระบบนิเวศของมันที่ว่าป่าจากขึ้นแบบนี้แล้วทําให้มีดินตะกอนมาทับถมสะสมแบบนี้จึงเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ไม่ใช่แค่มีพันธุ์พืชชนิดเดียวด้วยแต่ว่ามีต้นอื่นๆที่มาขึ้นแซมระหว่างจากอีกทีนึงอะไรเงี้ยคือมันเป็นระบบของมันเองอะที่ไม่เหมือนกับที่อื่นสมัยเด็กๆป่าเยอะแค่ไหนแถวนี
0: ้ต้องบอกว่าทุกที่เป็นป่าจาก
1: แต่อันนี้มันได้เหลือเป็นหย่อมๆ
0: เหลือประมาณ 20% แล้วก็ตัดขาดเป็นหย่อมเล็กๆเท่านั้นถูกล้อมล้อมด้วยที่เห็นก็คือเป็นหมู่บ้านจัดสรรประโยชน์แล้วก็โรงงานโกดังไอ้การหายไปมันน่าตกใจที่ว่าเราเห็นว่าแต่ละแหล่งถูกตัดขาดจากกันแล้วบางแห่งมันถูกตัดขาดจากแม่น้ำอย่างที่บอกว่าจากมันต้องใช้น้ำในการพาสีดลิงในการกระจายพันธุ์พอมันถูกตัดขาดจากระบบแม่น้ำเนี่ยไม่มีน้ำขึ้นน้ำลงสีดก็ตกเนี่ยถ้าขึ้นตรงนี
1: ้
0: แล้วมันก็เกิดการว่าเราไม่สามารถแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกับจากสุดท้ายมันก็จะเกิดเจเนติกอีโรชันการกัดเซาะทางพันธุกรรมท้ายยีนน้อยก็จะเด่นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็มันก็จะถึงการล่มสลายของประชากรในสักวันหนึ่ง
1: คือถ้ามันเหลือพื้นที่น้อยไปมันก็จะอยู่ได้ไม่ยาวแล้ว
0: ใช่มันก็จะเป็นเหมือนระเบิดเวลาแหละว่าสุดท้ายมันก็ต้องหายไปถ้าจากหายไปอันนี้ก็จะเป็นผลพวงตามมาเพราะว่าเป็นเมนเทนระบบนิเวศหลัก
3: เมื่อสิ่งปลูกสร้างเข้ามาแทนพื้นที่ป่าจนทำให้ป่าในแต่ละส่วนไม่เชื่อมถึงกันประชากรประกาศมหาชัยแต่ละกลุ่มก็ถูกตัดขาดจากกันจนทำให้เกิดความโดดเดี่ยวทางพันธุกรรมพวกมันไม่สามารถผสมพันธุ์ข้ามไปมาได้หลากหลายเหมือนแต่ก่อนนานวันเข้าจำนวนก็ลดลงจนทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมหายไป
1: มีประเด็นหนึ่งที่เพิ่งได้มาเรียนรู้จากทริปครั้งนี้ครับก็คือว่าหนึ่งในศัตรูที่ทำให้ป่าจากหายไปก็คือกฎหมายที่บอกว่าห้ามปล่อยให้เป็นที่ดินรกร้างตามคำนิยามคำว่ารกร้างเนี่ยก็คือรวมถึงป่าจากด้วยคือถ้าที่ดินเราเป็นป่าชายเลนอะไรเงี้ยไม่ถือว่ารกร้างถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีคุณค่าแต่พอเป็นป่าจากปุ๊บถือว่ารกร้างเพราะฉะนั้นถ้าใครมีป่าจากอยู่ในที่ดินก็คือต้องเสียภาษีไปเรื่อยๆก็เลยเกิดเป็นแรงจูงใจให้ถางป่าจากทิ้งแล้วไปปลูกกล้วยปลูกอะไรแทนอย่างเงี้ยครับเพื่อจะลดภาษีเลยกลายเป็นว่าป่าจากถูกกดดันจากหลายอย่างมากเลยที่จะทำให้มันหายไป
3: จากป่าที่เคยเป็นความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวไทยตอนบนก็ได้เป็นสัญญาณเตือนถึงความเปราะบางสูงสุดของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองซ้ำร้ายกฎหมายก็เข้ามาซ้ำเติมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนโยบายภาษีที่ดินทำให้ชาวบ้านจำเป็นต้องเปลี่ยนป่าจากที่ถูกตีความตามกฎหมายว่าเป็นพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจป่าจากจึงถูกขายออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงภาระภาษีที่สูงขึ้น
1: คือป่าจากเนี่ยไม่มีใครคิดจะอนุรักษ์มันอาจจะด้วยประโยชน์มันไม่ได้เด่นชัดขึ้นมาหรือว่าเป็นที่อยู่ในความนิยมของผู้คนน่ะที่จะพยายามไปอนุรักษ์สิ่งเนี้ยคือคนจะอนุรักษ์ป่าชายเลนเนี่ยหรือหญ้าทะเลอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าคนจะนึกภาพออกว่าแหล่งเหล่านี้โอ้ยธรรมชาติสมบูรณ์ควรอนุรักษ์แต่ป่าจากเหมือนขาดการเหลียวแลมันก็เลยเหมือนกับแหว่งหายไปเรื่อยๆกลายเป็นเหลือแต่แบบหย่อมเล็กๆแยกๆจากกันอย่างที่บอกจริงๆมันเป็นระบบนิเวศที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งถ้าเราอนุรักษ์แต่อย่างอื่นแล้วอันนี้เราไม่เหลียวแลเลยเนี่ยไอสิ่งที่หายไปมันมีคุณค่าเยอะเหมือนกันก็น่าเป็นห่วงในแง่ที่ว่าพื้นที่ป่าจากหายไปเรื่อย
0: ๆ ที่พามาตรงนี้นะครับพี่แทนเราจะเห็นแปลงซ้ายมือชาวบ้านแล้วว่ามี

0: บุคคลท่านหนึ่งเนี่ยเก็บป่าตรงนี้ไว้ครับโดยที่จะยอมเสียภาษีเพื่อจะให้มีป่าอยู่เราจะเห็นเนี่ยตรงนี้เป็นมีต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยป่าตาก
1: แต่นี่คือทรัพย์ส่วนตัว
0: ใช่
1: ลูกรักป่าตากไว้ยอมเสียภาษี
0: ใช่แต่ว่าพี่ลองคิดดูว่าจะมีคนได้สักกี่คนนะที่จะยอมทำอย่างนี้งั้นเพราะมันก็ควรจะไปดูที่นโยบายแทนหรือว่าควรจะปรับนโยบายอะไรให้มันเข้ากับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะที่เราจะเก็บพื้นที่เหล่านี้ไว้อะ
1: คือกฎหมายที่ไม่บีบให้ทุกคนน่ะต้องมาถางป่าเพื่อจะลดภาษี
0: แล้วคนที่เขาต้องการจะเก็บความหลากหลายเราต้องให้เขาแทนถูกไหมไม่ใช่แบบเรามาเก็บจากเขาเพราะเราเอาเงินเข้าไปดูแลพื้นที่อนุรักษ์ตั้งเท่าไหร่เอาไปฟื้นฟูป่าตั้งเท่าไหร่แต่ว่าป่าดีๆที่เรามีเนี่ยกับไม่ได้สนใจ
1: หรือไม่เราก็ต้องไปบิ้วให้อีลอนมัสก์มาตั้งบ้านแถวน
0: ี
1: ้แล้วก็ซื้อ
0: ทั้งหมดเลย
1: เก็บป่าจากไว้
0: ใช่นี่เราจะเห็นว่าโซนนี้มันเป็นป่าจัดที่มันไกลจากดินน้ำมานิดนึงแล้วเราจะเห็นต้นไม้ใหญ่เริ่มเยอะแล้วครับเป็นต้นไม้สูงมากเลย
1: ถ้าในแง่การแก้ปัญหาเนี่ยเอาจริงก็คือต้องหวังพึ่งหลายๆฝ่ายมากฝ่ายกฎหมายฝ่ายการเมืองเอกชนอุตสาหกรรมรัฐบาลอะไรเงี้ยนะนโยบายอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเอาแบบที่ใกล้ตัวที่สุดในฐานะคนทำสื่อเหมือนกันเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องเผยแพร่เรื่องราวออกไปอย่างน้อยๆพอเป็นที่รู้จักเป็นที่ตระหนักว่าคุณค่าของป่าจากคุณค่าแหล่งที่อยู่อาศัยของปะกัดป่ามหาชัยอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเนี่ยพอคนเริ่มเห็นค่ามากขึ้นมันอาจจะเกิดกระแสหรือว่าเกิดแบบเป็นความตระหนักที่ค่อยๆแผ่วงกว้างออกไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆก่อวอร์ดนี้ให้มันใหญ่ออกไปเรื่อยๆครับ
2: การเดินทางของเราในวันนี้เริ่มต้นจากการตามหาอัญมณีแห่งป่าจากแต่สิ่งที่ค้นพบกลับยิ่งใหญ่กว่านั้นป่าจากผืนเล็กๆกลางเมืองอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นเพียงบ้านของปราการมหาชัยหากแต่เป็นหัวใจของระบบนิเวศปากแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตและค้ำจุนผืนดินแห่งนี้บางทีความหวังสุดท้ายของปราการมหาชัยอาจเป็นการที่มนุษย์ยอมให้ป่าจากผืนนี้ยังมีโอกาสมีชีวิตต่อไปเพราะตราบใดที่ป่าจากยังคงอยู่อัญมณีแห่งป่าจากก็ยังเปล่งประกายให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้เห็นความมหัศจรรย์แห่งนี้ด้วยสายตาของตัวเอง
1: เราได้มาเรียนรู้เห็นคุณค่าว่าแหล่งธรรมชาติคือสัมผัสด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเองว่าธรรมชาติดั้งเดิมมันเป็นแบบนี้พอผมไปเห็นเรื่องราวของปากัดหรืออะไรเงี้ยผมก็จะเชื่อมโยงได้ว่าคำว่าปากัดสำหรับผมอะไม่ได้มีอยู่แค่ตามร้านขายปลาแล้วตอนนี้มันมีสตอรี่ที่มาเชื่อมโยงว่าจริงๆแล้วแหล่งดั้งเดิมธรรมชาติเป็นแบบนี้แล้วก็ยิ่งผมสนใจหรือรู้สึกว่าปลากลุ่มนี้มันสวยงามเท่าไหร่ผมก็ควรจะใส่ใจกับที่อยู่ธรรมชาติของมันมากขึ้นเท่านั้นด้วย

0: ทำไม EP นี้ Hidden Paradise ถึงมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็เชื่อว่าในกรุงเทพนี่แหละมันจะยังมี Hidden Paradise อยู่ในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนหรือบ้านของคนถ้าเราไม่ได้ตั้งใจดูเราจะไม่เห็นเนาะแต่มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมากมันมีโลกจิ๋วอยู่ในนั้นเยอะมันมีความเชื่อมโยงมันมีความผูกพันมันมีระบบนิเวศอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
3: ้จากวันที่7เสียนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
4: เรื่องราวของนกสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่อาศัยอย่างปลอดภัยทั้งในและนอกเขตอนุรักษ์แต่ยังต้องรับมือกับผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมถดถอยโดยมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นตัวเร่งสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
5: สัมผัสเส้นเนี่ยมันหายจากคนไทยไป16ปีแล้วเราได้กลับคืนมาให้คนไทยอ่ะ
6: นักมวยแชมป์โลกผู้พ่ายแพ้บนสังเวียนชีวิต
5: ผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังออกไป
7: น่าลื่นเริงจะเลิกได้ก็ต่อเมื่อผมต้องยกคำว่าครูให้คำว่าครูอะไรจะทำให้ชีวิตเขากลับมายิ่งใหญ
6: ่ข้ามอดีตที่ผิดพลาดเอาชนะใจตัวเองสู่การต่อสู้ครั้งใหม่
5: ใช้ทั้งแรงของครูและแรงของเด็กมาสอนเขาแล้วผมมีความสุขอ่ะ
6: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครชีวิตใหม่อำนาจรื่นเริง3กันยายนนี
8: ้ผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคน
9: ตามเจ้าผีไม่ยอมบอกอ่ะกันพี่ทีแค่ไม่ได
10: ้หัวเบลอใหญ่ผมยาวมือยาวใหญ่มาก
8: รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลทุกวันจันทร์เวลา 22:00 น.เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่7กันยายนนี้ทางไทย PBS

0: หนึ่งในผลไม้ที่คนไทยรู้จักดีที่สุดน้องกล้วย
1: บางทีก็มาเป็นหวีบางทีก็มาเป็นลูกและบางทีก็มาในร่างใหม่หลากหลายเมนู
2: กินตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทำข้าวต้มมัดด้วยแล้วก็คุณย่าเนี่ยเลี้ยงมากับกล้วยเลย
3: แม่ชอบทานกล้วยน้ำว้าค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยหาง่ายมากๆแล้วคุณแม่ชอบซื้อ
4: ก็กินเป็นกล้วยหอมครับผมกินง่ายครับพลังงานก็ได้ทันทีเลยอย่างเงี้ยครับ
1: กล้วยนั้นสำคัญชะไหนรู้ไหมครับโครงการพัฒนาแห่งองค์กรสหประชาชาติเขาได้จัดลำดับให้กล้วยเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญเป็นอันดับ4ของโลกรองจากข้าวสาลีข้าวและข้าวโพดโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอปัจจุบันนะครับมีประเทศที่ปลูกกล้วยกว่า150ประเทศผลผลิตรวมมีมากถึง105ล้านตันต่อปีและในประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศโดยเฉพาะทวีปแอฟริกากล้วยเป็นอาหารสำหรับประชากรหลายร้อยล้านคนเลยนะฮะโอ้โหแม้ว่าคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่และกล้วยตานีแต่กล้วยที่คนส่วนใหญ่ในโลกนิยมกินกันนั้นเป็นกล้วยหอมเขียวพันคาเวนดิชซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีบทบาทสำคัญในแง่ของความมั่นคงทางอาหารมากๆทุกวันนี้ 80% ของกล้วยที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลกก็คือกล้วยหอมชนิดนี้นั่นแหละฮะโดยแหล่งปลูกกล้วยหอมคาเวนดิชรายใหญ่ของโลกอยู่ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนนั่นเอง

ันช่างหวานนุ่มหอมกลิ่นผลไม้ไม่ว่าจะกินผลสดหรือผ่านการแปรรูปมันลงตัวกรุบกรอบหนุบหนับแถมกินได้บ่อยๆกินก็ง่ายถ่ายก็คล่องคล่องผลไม้อะไรอร่อยด้วยสุขภาพก็ดีดีนะ

0: ถึงกับแปลอักษรมาขอความช่วยเหลือเลยเหรอ
1: ช่วยกล้วยด้วย
0: แล้วจะให้ช่วยอะไรอ่ะ
1: กล้วยกำลังจะตาย
0: กล้วยกำลังจะตายเป็นไปไม่ได้กล้วยเนี่ยโอ้โหอยู่ที่ไหนก็ปลูกได้ไปที่ไหนก็เห็นแต่กล้วยกล้วยกล้วยกล้วยกล้วยสวนกล้วยมีเต็มไปหมดกล้วยอ่ะไม่ตายหรอก
2: จริงค่ะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาค่ะกล้วยเขาโดนโรคระบาดเพราะว่าต้นที่เขาเอาไปปลูกอ่ะมันเป็นต้นที่มาจากหน่อเพราะฉะนั้นพอมันโดนโรคอะไรสักอย่างนึงเวลาตายเนี่ยมันจะตายยกสวนยกแปลงยกจังหวัดก็ทําให้เกิดความหวั่นวิตกกันในคนที่ปลูกกล้วยที่ในแอฟริกากับในอเมริกาใต้
0: ฮะโลกนี้กําลังจะขาดแคลนกล้วยน้องกล้วยกําลังจะตายและหายไปจากโลกใบนี้จริงๆหรอครับเนี่ยแล้วทางออกของเรื่องนี้ต้องเป็นยังไงจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมจะพาไปสำรวจกันในตอนกล้วยไม่กล้วยอีกต่อไป

0: ปัญหาก็คือว่าทุกๆประเทศที่ผลิตกล้วยส่งออกนะคะก็จะนิยมปลูกกล้วยหอมเขียวเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่าลูกก็ใหญ่โดกแต่โรคที่กำลังจะระบาดใหม่อยู่ๆมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้สิ่งที่เขาเป็นห่วงก็คือว่ากล้วยหอมพวกนี้มันมีพันธุกรรมแคบมาจากแม่ต้นเดียวกันเพราะฉะนั้นพอมันโดนโรคอะไรสักอย่างนึงแล้วมันไม่ทนทานเนี่ยมันก็สามารถที่จะตายยกแปลงเลย
1: โรคที่มันรุนแรงคือเจอแล้วอาจจะตายไปเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือจะเป็นโรคไตพลายถ้าในภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกปานามาดีซีนะคะก็คือเป็นลักษณะของการติดเชื้อฟูซาเรียมหรือเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะทำให้ลักษณะเนี่ยก็คือต้นเหี่ยวแล้วก็ตายยืนต้นตายไปเลยก็ไม่สามารถให้ผลผลิตได้อันนี้อาจจะตายยกแปลงได้ในเวลาอันรวดเร็วถ้าติดแล้วเนี่ยรักษายากทั่วโลกเนี่ยเวลาเจอก็จะค่อนข้างที่จะไม่สามารถปลูกซ้ำที่ได้แหละอีกตัวนึงที่เป็นปัญหาซึ่งเรายังไม่เจอพันธุ์ต้านทานเลยก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสตัวนึงนะคะเราเรียกว่าเป็นโรคบันชีท็อปนะคะบานาน่าบันชีท็อปทำให้ใบกล้วยเนี่ยมีลักษณะของใบแคบลงต้นเตี้ยแคะแกนแล้วก็ไม่ให้ผลผลิต
2: รายงานล่าสุดจากองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนคริสเตียนเอดนะครับเขาได้เปิดเผยข้อมูลชวนตระหนกว่าภายในปีค.ศ.2080 2ใน3ของพื้นที่ปลูกกล้วยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนซึ่งเป็นแหล่งปลูกกล้วยที่สำคัญของโลกเนี่ยอาจจะไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกกล้วยอีกต่อไปจากภาวะโลกที่ร้อนขึ้นฮะโดยเฉพาะกล้วยหอมเขียวหรือคาเวนดิชซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักในการส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากกล้วยต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนและภัยแล้งทำให้ต้นแคร่แกร่นพายุที่รุนแรงขึ้นทำให้กล้วยเกิดความเสียหายและโรคระบาดทำให้กล้วยติดเชื้อราสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงจนถึงขั้นทำให้ไม่สามารถปลูกกล้วยได้และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะสูญเสียแหล่งปลูกกล้วยที่สำคัญของโลกไปด้วยแล้วคนทั่วโลกจะยังได้กินกล้วยกันอีกไหมครับเนี่ย
3: Let's go

0: ถึงแม้ว่าบ้านเราเนี่ยยังมีกล้วยให้กินแบบหลากหลายนะครับผมเราก็เลยยังไม่ค่อยรู้สึกว่าตอนนี้กล้วยโลกกำลังวิกฤตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากโลกร้อนแล้วก็โรคระบาดนะครับที่คุกคามกล้วยของโลกอยู่ในตอนนี้นะครับที่สำคัญบ้านเรานะครับประเทศไทยยังอยู่ในโซน Southeast Asia นะครับที่เป็นที่ที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์กล้วยป่านะครับและก็น่าจะเป็นความหวังในการกอบกู้วิกฤตของกล้วยโลกด้วยนะครับผมวันนี้ผมติดตามการทำงานของทีมสำรวจกล้วยป่านะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมเขาจะมาดูว่ากล้วยป่าที่เนี่ยพอจะมีความหวังไหมนะครับในการที่จะมากอบกู้วิกฤตของกล้วยโลกนะครับนี่มันป่ากล้วยชัดจานบุเป้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าในเขตตลิ่งชันจะมีสิ่งที่อาจารย์มาตามหานั่นคือกล้วยป่าด้วยนะ
1: ครับจริงๆแล้วกรุงเทพเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ป่ามาก่อน
0: ครับ
1: มันก็จะมีกล้วยป่าเนี่ยโดยเฉพาะกล้วยตานีป่าเนี่ยค่ะขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำลำคลอง
0: ครับ
1: ก็มาเจอพื้นที่ตรงนี
0: ้
1: ก็เลยจะเก็บไปดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่า
0: เลือกต้นไหนดีครับวันนี
1: ้จะเลือกต้นนี้ค่ะ
0: ต้นนี้ที่มีลูกนี่แหละครับ
1: ที่มีลูกมีปลีค่ะ
0: อ๋ออ่ะเห็นกล้วยในนี้ก็เป็นร้อยต้นเลยนะครับทำไมอาจารย์ถูกใจต้นนี้
1: เพราะว่าเราต้องการจะเก็บเมล็ดทีนี้เมล็ดก็จะสุกเมื่อลูกใกล้จะแก่จะสุกแล้วอะค่ะเราก็จะเลือกที่มันแข็งแรง
0: เ
1: พราะว่าจะเอาเมล็ดไปใช
0: ้อุปกรณ์ก็สายวัดเสื้อผ้านี่เลยฮะ
1: ใช่
0: วัดรอบเอวจ่อยจ้า
1: วัดรอบเอวค่ะ68ค่ะ
0: 68ครับ
1: นะคะเราก็จะจดโอเคเอามาแล้ว
0: ครับหลบให้ดี
1: มันจะมา
0: ครับกล้วยล้ม
1: ว้าว
0: อย่างกล้วยที่เราตัดมานี้เป็นกล้วยอะไรครับอาจารย์กล้วยตานี
1: กล้วยตานีเพราะว่ากล้วยตานีเนี่ยเป็น1ใน2ที่เป็นพ่อแม่ของกล้วยปลูกที่เรากินกันส่วนใหญ่กล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกจะมีพ่อหรือแม่เนี่ยแหละเป็นกล้วยตานีอีกชนิดนึงเป็นกล้วยป่า 6.5
2: บรรพบุรุษของกล้วยอร่อยๆที่เรากินในปัจจุบันเนี่ยมาจากกล้วยป่านะครับส่วนใหญ่มักจะมีเมล็ดเยอะเนื้อน้อยที่เรารู้จักกันก็คือกล้วยตานีป่านั่นเองแต่เมล็ดเยอะๆเหล่านี้นี่แหละทำให้กล้วยป่าถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์จนได้กล้วยปลูกที่มีคุณลักษณะเด่นๆและมีชื่อเรียกที่เราคุ้นเคยกันดีเช่นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่นั่นแหละครับและเพื่อป้องกันการกลายพันธุ์ทำให้กล้วยปลูกมีคุณสมบัติเหมือนพ่อแม่ทุกอย่างจึงต้องทำให้ไม่มีเมล็ดหรือกล้วยเป็นหมันทำให้วิธีการขยายพันธุ์ต้องใช้หน่อกล้วยแทนการเพาะด้วยเมล็ดนั่นเอง
0: มันมีกล้วยที่เราตามหาอยู
1: ่ค่ะ
0: แสดงว่าอาจารย์ออกตามหากล้วยป่าเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: นอกเหนือจากพื้นที่ตรงนี้แล้วไปที่ไหนมาบ้างล่ะครับ
1: ส่วนมากเรามักจะไปตามชายแดนต่างๆนะคะที่ยังมีป่าเหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาหรือไม่ก็เป็นแม่น้ำที่กั้นประเทศนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็กล้วยก็จะชอบอยู่บริเวณแบบนั้นจริงๆอ่ะศึกษาเรื่องกล้วยป่าเนี่ยมา25ปีแล้ว
0: โอ้โห
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็สะสมความรู้มาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเพิ่งช่วงเมื่อปลายปี2567จะได้ทุนใหญ่ทุนหนึ่งที่มาจากต่างประเทศนะคะแล้ว เขามีเป้าหมายที่จะออกตามหาพันธุกรรมของกล้วยป่าเนี่ยทั้ง Southeast Asia เพื่อที่จะเอาพันธุกรรมดีเนี่ยไปช่วยในการปรับปรุงพันธุ์กล้วย
0: ของโลก
1: นี้กล้วยที่เขาไปปลูกตามที่ต่างประเทศนะคะ เราจะเห็นกล้วยหอมตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาก็จะมีอยู่แบบเฉพาะกล้วยหอมเนี่ยแหละอย่างเดียวในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลกแล้วมันไม่มีเมล็ดใช่ไหมคะเวลาเราขยายพันธุ์กล้วยเราต้องทำยังไง
0: เราก็ใช้หน่อ
1: เราก็ใช้หน่อใช่ไหมคะทีนี้หน่อมันก็จะเหมือนต้นแม
0: ่ครับ
1: เราเอาหน่อจากต้นเดิมอะไปกี่หน่อมันก็คือเหมือนต้นแม่หมดเลยแล้วทีนี้ถ้าหากว่ามันเกิดไม่ทนโรคค่ะแมลงชอบกินหรือว่าเป็นโรคง่ายติดเชื้อราติดไวรัสติดแบคทีเรียนะคะ
0: ครับ
1: มันก็จะอ่อนแอหมดเลยทั้งแปลงแล้วแปลงนี้ไม่ใช่เล็กๆก็คือ 1,000 เอเคอร์ 2,000 เอเคอร์เนี่ยปลูกแต่กล้วยอย่างเดียว
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเขาก็มีความเสี่ยงสูงที่กล้วยมันจะตายทั้งหมดเลยนะคะแล้วพวกนี้เป็นประเทศที่ยากจนในพวกอเมริกาใต้แล้วก็พวกแอฟริกาที่เขาไม่ได้มีความหลากหลายเหมือนเราเนาะถ้าเกิดมันเกิดตายหมดทั้งสวนทั้งไร่ทั้งเมืองเขาก็จะมีปัญหาไม่มีรายได
3: ้
1: กระทบหมดเราก็เลยมาตามหาต้นพ่อแม่มันที่มันมีเมล็ดนี่แหละเพื่อจะเอามันไปผสมเอาต้นที่ดีๆไปผสมเพื่อให้ได้ลูกที่ดีๆ
0: ที่อาจารย์บอกว่าออกเดินทางตามหากล้วยตั้งแต่เหนือจรดใต้เลยตามพื้นที่ป่าต่างๆนี
1: ่
0: มีอุปสรรคไหมครับมันหายากไหม
1: เมื่อก่อนเนี้ยมันจะเห็นเยอะอะค่ะพอเห็นกล้วยตรงไหนเราก็ลงไปเก็บได้เลยมันเยอะแต่ตอนเนี้ยเราเดินทางไปเนี่ยเราจะเห็นภูเขาหัวโล้นเต็มไปหมด
0: ไม่มี
1: เขาก็จะทําไร่ข้าวโพดทําไร่มันสําปะหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้วยมันก็จะอยู่หลังไร่นู่นน่ะไปชิดภูเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วมันก็เหลือที่น้อยลงความหลากหลายมันก็น้อยลงประชากรมันก็น้อยลงเงี้ยค่ะมันยากขึ้นเยอะเลย
0: เพราะว่าป่าน้อยลงแสดงว่าภารกิจตามหากล้วยป่าเพื่อเป็นความหวังของโลกก็มีอุปสรรคอีกเพราะว่าป่าน้อยลง
1: จะเรียกว่าแข่งขันกับเวลาก็ได้เพราะว่าโหมันก็แบบเหลือน้อยลง

0: ตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่สถานีวิจัยลำตะคองนะครับในจังหวัดนครราชสีมานะครับเมล็ดกล้วยป่าที่อาจารย์ปูเป้เจอเนี่ยนะครับจะถูกส่งมาที่นี่ครับเพื่อที่จะมาทำการคัดเลือกและมาดูว่าเมล็ดกล้วยป่าไทยเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะไปช่วยกู้วิกฤตกล้วยโลกได้หรือไม่ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับมาที่นี่ก็จะได้เห็นกล้วยป่าด้วยนะครับแล้วเรายังได้เห็นเครือเนี่ยดูฮะกล้วยก็จะมีความเป็นแบบลูกเล็กๆจุ๋มๆน่ารักน่ารักมากเลยนะครับนี่ก็กล้วยเหรอเนี่ยเมื่อกี้ว่าเล็กแล้วนะครับอันนี้เล็กกว่าอีกนะครับโหต้องกินทีลูกถึงจะอิ่มเนี่ยอาจารย์อุ๋ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดินทางตามเส้นทางของกล้วยมาครับทำไมเขาต้องส่งเมล็ดของกล้วยป่าไทยเราเนี่ยฮะมาที่นี่ด้วยครับ
1: เรามีศักยภาพที่จะทำในเรื่องของธนาคารเมล็ดพันธุ์อยู
0: ่
1: ก็เลยส่งเมล็ดพันธุ์มาเพื่อที่จะให้เราโปรเซสในกระบวนการจัดการเมล็ดพันธ
0: ุ์ให้มาร่วมทีมในการกู้วิกฤตกล้วยโลก
1: ประมาณนั้นคิดซะว่าเป็นฟันเฟืองนึงแล้วกันนะครับในการขับเคลื่อนกระบวนการในการกู้วิกฤต
0: แล้วตอนนี้มีน้องกล้วยที่เดินทางมาถึงมือทีมงานของอาจารย์อุ๋ยนี
1: ่
0: เยอะๆไหมครับอาจารย
1: ์ตอนนี้น่าจะมีอยู่ไม่น้อยกว่า50 60เซสชั่นแล้วครับที่ได้มา
0: ขออนุญาตนะครับขอดูหน่อยว่ากล้วยที่ส่งมาในห้องนี้เนี่ยนะฮะจะมีลักษณะอย่างไร
1: ก็อันนี้เลยนะครับก็อันนี้จะเป็นกล้วยตานีนะครับนิวซ่าบาวิเซียนา
0: คือชื่อของ
1: ชื่อวิทยาศาสตร์
0: ของเขา
1: ใช่ครับเวลาที่เราเก็บตัวอย่างนะครับมันก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแท็กหมายเลขของตัวอย่างที่ส่งมา
0: อ่านไม่ออกนะครับแต่เห็นเขียนว่าแม่ห้องสอน
1: ใช่
0: มาจากแม่ห้องสอนเลยนะเจ้า
1: ลองแกะดูนะครับ
0: น้องกล้วยป้อม
1: ๆชึบ
0: เฮ้ย
1: ครับก็จะมีเมล็ดเยอะมากครับ
0: อันนี้คือเมล็ดมันเหรอครับอาจารย
1: ์ใช่
0: เพียบเมล็ดเพียบเลยอย่างกล้วยลูกหนึ่งนะครับอาจารย
1: ์
0: ที่เราเคยเจอที่เมล็ดมันเยอะแค่ไหน
1: จะมีน้อยสุดจนถึงเยอะสุดนะคร
0: ับ
1: ถ้าน้อยสุดก็ประมาณสัก40-50เมล็ด
0: โคตรน้อยเลย
1: น้อยสุดแต่ถ้าเยอะสุดนี่ได้ถึง 70-80 เมล็ดเลยครับอันนึงที่สำคัญของเมล็ดที่มันมีเยอะเพราะว่าแต่ละเมล็ดเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะของเขาเรียกว่าจีโนไทป์ของมันอยู
0: ่ครับ
1: ลักษณะของมันที่พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นต้น
0: ครับ
1: ที่จะมีลักษณะพิเศษอย่างเช่นทนโรคให้ผลผลิตสูง
0: ครับแปลว่าใน 40-50 เมล็ดในผลเดียวกันเนี่ยดีคุณสมบัติแตกต่างกัน
1: ใช่หน้าที่ของเราคือทำยังไงจะรักษาเมล็ดพวกนี้คงสภาพให้มันสามารถมีชีวิตอยู่ไปได้อีก 40-50 ปีไปข้างหน้านี่คือหน้าที่ของเราแต่นี่คือเมล็ดที่ผ่านการทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้ว
0: ที่เห็นข้างหลังนี้กำลังนั่งส่องเมล็ดอยู่นี่เขาทำอะไรครับ
1: คือน้องเขากำลังทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดอยู
0: ่ทดสอบความมีชีวิตเดี๋ยวไปดูครับทดสอบความมีชีวิตของกล้วยฮะเป็นยังไงครับ
1: เราจะต้องใช้กระดาษเพาะเมล็ดนะครับก็มาจุ่มน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็นำมาลงไปในกล่องใสหลังจากนั้นก็นำเมล็ดกล้วยที่เราทำความสะอาดแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็มาวางจัดเรียงหลังจากเราเพาะเมล็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เมล็ดที่งอกกับเมล็ดที่ไม่งอก
0: อย่างที่ผมเห็นกล่องแบบนี
1: ้ถือมาได้เลยครับ
0: ถือมาได้เลยครับผมเข้าใจว่าอันนี้คือเมล็ดกล้วยที่ทดสอบการงอกอยู
1: ่ใช่
0: นานหรือยังครับอาจารย
1: ์ปกติเมล็ดมันจะใช้เวลาประมาณสักเกือบ30วันในการที่จะงอก
0: เดือนนึงแล้ว
1: ครับ
0: เดือนนึงยังไม่มาเลยครับอาจารย
1: ์ใช่จะมีเมล็ดที่ไม่งอกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เมล็ดที่ติดเชื้อรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเนกาทีฟก็คือเวลาที่เรานับจำนวนก็จะนับเป็นลบส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันที่ดีหน่อย
0: อันนี้นี่มีงอกนี
1: ่ครับต้นก็จะงอกอันนี้ก็คือลักษณะเด่นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
0: ครับ
1: ก็คือจะแทงเขาเรียกว่าคอตติลิดอนหรือว่าใบเลี้ยงขึ้นมา
0: โอ้ขอต้อนรับสู่โลกจ้าลูกหมายความว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เมล็ด
1: เนาะงอกมาแค่หนึ่งนี่คือความยากของคนที่จะต้องเพาะเมล็ดหลังจากที่เสร็จจากกระบวนการนี้เราก็จะย้ายลงไปปลูกปลูกเสร็จเราก็จะเอาไปเพาะที่อาคารเดือนกระจกต่อไป
0: ครับคือน้องก็จะมีโอกาสได้เติบโตมาเป็นกล้วยต่อไป
1: ถูกต้อง
0: ดูซิว่าจะเป็นกล้วยลักษณะไหนแข็งแรงไหมต่อไป
1: ใช่ครับ

0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกล้วยป่าแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: สูงขนาดนี้ฮะโอ้โห
1: อันนี้ก็จะเป็นกล้วยตานี
0: กล้วยตานี
1: กล้วยตานีแต่อันนี้จะเป็นชนิดที่เป็นกล้วยตานีที่อยู่ในป่าฝั่งด้านนู้นจะมีปลีอยู่ครับมีช่อดอกมีปลีใหม่ๆเลยเพิ่งออกมา
0: แล้วไงหัวปลีออกมาแล้ว
1: อันนี้ก็คือโตจากเมล็ดอันนี้น่าจะประมาณ 4-5 ปีมาแล้วครับตัวนี้
0: อันนี้นะครับก็คือเจออีกกล้วยนึงแล้วครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นอีกกล้วยนึงจะเป็นชนิด Musa acuminata เลย
0: กล้วยน้ำว้าป่าซึ่งเขาออกผลแล้ว
1: ใช่ครับติดผลแล้ว
0: เป็นเครือแล้วผลเขาจะใหญ่ไปกว่านี้ไหมครับ
1: ไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้ว
0: เมื่อเทียบกับกล้วยที่เราคุ้นเคยกัน
1: ใช่
0: เพราะอันนั้น
1: เรามีการคัดพันธุ์ไว้แล้วให้มันได้ผลที่โตเต็มที่
0: จะได้กินเต็มปากเต็มคำ
1: ถูกต้อง
2: นอกจากที่นี่จะทำหน้าที่คัดกรองดูคุณสมบัติและเก็บรักษาเมล็ดกล้วยป่าแล้วนะครับงานวิจัยของอาจารย์ปูเป้ยังส่งผลกล้วยป่าจำนวนหนึ่งไปที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกและเพาะขยายพันธุ์กล้วยป่าต้านโรคส่วนวิธีการจะเป็นยังไงไปถามผู้รู้กันเลยครับ
3: กระบวนการของเราเนี่ยหลังจากเรารับเมล็ดมาจากทางทีมของอาจารย์ปูเป้แล้วเนี่ยเราก็จะนำเมล็ดเนี่ยมาฟอกฆ่าเชื้อนะคะนำมาฟอกฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะผ่าเมล็ดโดยที่นำไอ้ส่วนของคัพพะตรงนั้นเนี่ยมาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อที่จะให้เขางอกออกมาเป็นต้นพอได้เป็นต้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำแต่ละต้นเนี่ยมาขยายยังไงก็คือ1ต้นเมื่อเราผ่าก็จะได้เป็น2ต้นนะคะเราก็เลี้ยงต่อเพื่อให้ได้ต้นในปริมาณที่เพียงพอที่จะส่งไปให้ทางทีมของอาจารย์ก้อยเนี่ยทดสอบโรคค่ะที่เราเลือกวิธีการพอเลี้ยงเอ็มบริโอเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเรานำท่อนพันธุ์เนี่ยจากหูทั่วประเทศเลยโอกาสเป็นไปได้มากที่จะอาจจะได้รับเชื้อโรคนะคะหรือแมลงเนี่ยเข้ามาสู่พื้นที่ปลูกทีนี้ละเป็นเรื่องนะคะก็อาจจะเกิดโรคระบาดใหม่ๆขึ้นมาได้เราก็เลยเลือกที่จะนำเมล็ดเนี่ยส่วนเมล็ดเท่านั้นเนี่ยมานะคะแล้วก็มาพอเลี้ยง
2: นอกจากการขยายพันธุ์ต้านโรคด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่นี่ยังมีการนำเอาเชื้อโรคต่างๆมาทดสอบความต้านทานโรคในกล้วยอีกด้วย
4: ตัวเชื้อที่เราทดสอบหรือโรคที่เราทดสอบก็คือโรคบานาน่าบันชีท็อปซึ่งก็คือมันระบาดในต่างประเทศหรือทั่วโลกเลยวิธีการที่เราจะทดสอบโรคนะคะเขาก็จะทำกล้วยหรือผลิตกล้วยในระบบทิชชูเคาน์เตอร์หรือพอเลี้ยงเนื้อเยื่อมาให้เราก็จะได้ต้นที่สะอาดแล้วก็ไม่มีโรคเนาะฝั่งนักโรคพืชเนี่ยก็คือหาเชื้อไวรัสซึ่งจริงๆในประเทศไทยไม่ได้หาง่ายนะคะมันไม่ได้ระบาดโดยวิธีการเนี่ยค่ะเชื้อมันไอตัวบานาน่าบันชีท็อปเนี่ยมันถ่ายทอดด้วยเพียอ่อนจุดที่2ที่อาจารย์ต้องทำคืออาจารย์ต้องไปหาเพียอ่อนในสภาพธรรมชาติด้วยแล้วก็นำมาเลี้ยงให้มันปราศจากไอตัวไวรัสจริงๆหลังจากนั้นคือพอเราได้ต้นกล้วยมาเนี่ยเราเอาแมลงพาหะที่ไม่มีเชื้อเนี่ยไปดูดเชื้อไวรัสมาค่ะเราก็เอาเจ้าแมลงที่มีเชื้อไวรัสติดตัวเขาเนี่ยเอาไปใส่ในต้นกล้วยที่เราได้มาจากการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะให้มันส่งถ่ายเชื้อเข้าไปในต้นแล้วเราก็รอตรวจสอบว่ามีอาการไหมมีการเพิ่มปริมาณของไวรัสในเชื้อพันธุกรรมกล้วยที่เรานำมาทดสอบหรือไม่สิ้นสุดเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนเราถึงถ้ามันอ่อนแอมากๆมันจะโชว์อาการ
3: ในส่วนของไตพลายเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโรคที่สำคัญแล้วก็มีมาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ตัวบันชีท็อปตัวนี้เราหวังอย่างยิ่งแล้วเราก็ค่อนข้างมีหวังนะคะเพราะว่าในบ้านเรายังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้เลยถ้าเราได้พันธุ์นี้มาก็น่าจะเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่เราจะสร้างพันธุ์ต้านทานตัวนี้ค่ะกู้ได้กู้ได้แน่นอนค่ะกู้ได้แน่นอน
2: และนี่คือแปลงปรับปรุงพันธุ์กล้วยที่นำเมล็ดกล้วยป่าที่ผ่านการทดสอบความต้านโรคนำมาผสมกับกล้วยพันธุ์ต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์กล้วยที่มีคุณสมบัติต้านโรคและนี่อาจจะเป็นความสำเร็จเล็กๆที่น่าจะเป็นความหวังและทางออกให้กับกล้วยยอดนิยมของคนทั่วโลกอย่างกล้วยหอมเขียวหรือคาเวนดิชได้ในอนาคตขอเพียงพวกเราช่วยกันรักษาบ้านของกล้วยป่าท ที่เป็นต้นกำเนิดของพันธุ์กล้วยที่เรานิยมกินดูแลให้บ้านของพวกเขาไม่ถูกทำลายเราช่วยกันได้เพื่อให้กล้วยยังคงเป็นผลไม้ที่เป็นความมั่นคงทางอาหารสร้างอาชีพรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

0: ทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 นทางไทย PBS
1: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
2: ไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

้ก็ได้รางวัลองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี69นะคะก็มีความยินดีแทนองค์กรในภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าเราก็มีความตั้งใจในการที่จะสื่อสารคอนเทนต์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือเรื่องราวที่มันเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าเราเป็นสื่อสาธารณะเนี่ยการทำหน้าที่ให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์รู้จักคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตเพราะว่าสังคมเราเนี่ยจะต้องเดินหน้าด้วยวิทยาศาสตร์นะคะมีหลากหลายรายการแล้วก็เราพร้อมที่จะสร้างสรรค์รายการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในอนาคตที่เรื่องของอวกาศเป็นที่น่าสนใจเนี่ยก็เป็นเนื้อหาใหม่ๆที่เราจะแสวงหามานำเสนอให้กับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรโอภารัตน์ค่ะ6พรรคฝ่ายค้านนัดดินเนอร์เดินหน้าเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ล็อกเป้าซักฟอกนายอนุทินชาญวีรกูลและนายชัชนกชิดชอบค่ะโดยทางด้านของนายภริศวัชรสินธุกล่าวเน้นย้ำคาดหวังเปิดความจริงปมบริหารประเทศล้มเหลวให้ประชาชนตัดสินผ่านการเลือกตั้งค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะเชิญคุณยานีค่ะ
1: ค่ะคุณจารุพรคะโดยพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็มอบหมายให้นายรังสิมันต์โรมเป็นหัวเรือใหญ่แม่ทัพหลักในการยื่นยติสักฟอกค่ะหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้าน6พรรคนัดดินเนอร์ครั้งแรกเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเดอะสยามค่ะโดยนายภริศวัชรสินธุ์รองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยว่าฝ่ายค้านเห็นตรงกันที่จะเดินหน้ายื่นยติซักฟอกรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151และจะเริ่มร่างยติโดยเร็วค่ะโดยวงดินเนอร์เมื่อวานนี้ก็พูดคุยถึงเป้าที่จะซักฟอกในเบื้องต้นล็อกไว้2คนแรกคือนายกอนุทินชาญวีรกูลกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดี2กล่องดวงใจของค่ายสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยค่ะโดยมอบหมายแม่ทัพหลักคือนายรังสิมันต์โรมรองหัวหน้าพรรคในการประสานกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านจัดทำยติคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ค่ะและย้ำถึงเหตุผลว่ายิ่งเห็นรัฐบาลชุดนี้อยู่ในการบริหารประเทศต่อไปก็จะทำให้ประเทศนั้นเกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อประชาชนและคาดหวังว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าจะช้าหรือเร็วค่ะหากประชาชนเห็นพ้องกับการตรวจสอบของฝ่ายค้านเชื่อว่าจะสามารถทำให้มีการล้มรัฐบาลผ่านเสียงของประชาชนได้ค่ะในภาริษยอมรับค่ะว่ารัฐบาลเสียงข้างมากและยากที่จะล้มผ่านกลไกการซักฟอกแต่ว่าการอภิปรายครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการนำเสนอความจริงต่อสังคมให้ได้เห็นถึงปัญหาการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันค่ะและจะนำไปสู่การเปลี่ยนพรรคการเมืองที่จะมาเป็นแกนนำรัฐบาลค่ะค่ะคุณจารุพรคะขณะที่นายภรดรปริศนานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แสดงความพร้อมที่จะรับมือกับศึกซักฟอกในครั้งนี้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าพนักงานสอบสวนวางกรอบส่งสำนวนคดี Forex ที่เชื่อมโยงถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชให้อัยการภายในเดือนกันยายนนี้นะคะขณะเดียวกันพนักงานสอบสวน DSI ก็มีการนัดหมายนายสมชาติเตชะถาวรเจริญชี้แจงคดีนอมินีวันที่7กันยายนนี้ค่ะพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุถึงความคืบหน้าคดี Forex ที่พบเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะโดยระบุว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าไม่เกินเดือนกันยายนนี้จะสามารถส่งสำนวนคดีส่งให้อัยการได้พร้อมกันนี้ปฏิเสธว่าไม่ทราบรายละเอียดของสำนวนคดีค่ะหลังจากที่ทางด้านของนายภาวุฒิเข้าชี้แจงว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคดีมากน้อยเพียงใดส่วนกรณีของนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสสภูเก็ตพรรคประชาชนระบุว่ายังไม่ได้รับหนังสือหรือหมายเรียกเชิญไปให้ข้อมูลในฐานะพยานจากการปรากฏชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติด้านของพลตำรวจโทรุธพลระบุนะคะว่าได้รับแจ้งว่าหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์มีผู้รับไปแล้วนอกจากนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการส่งเอกสารบางส่วนไปถึงสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อนำส่งอีกทางหนึ่งด้วย

0: ดยนัดให้มาพบกับคณะพนักงานสืบสวนเพื่อชี้แจงกรณีดังกล่าวอีกครั้งในวันที่7กันยายนนี้ค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวรุ่งทิพย์ก้อนเทียนอายุ35ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมยาวประบ่าหายจากบริเวณหมู่ที่13บ้านดอนทรายตำบลล้อมแรดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเถินท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: คุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะเราเจอกันเป็นประจำนะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นแบบนี้คุณผู้ชมมานั่งรอได้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะมากับน้องแป้งค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์วันนี้ผมหนูสวยนะรับบ่ายที่สดใสหวังว่าเรื่องราววันนี้คงจะซอฟๆใช่ไหมคะ
1: ไม่ซอฟค่ะ
0: เอาเหรอ
1: ช่วยกันตามจับตามหาขโมยค่ะ
0: เหรอมีทั้งแผ่นดินจะไปจับตรงไหนเจออ
1: าจารย์ขาเขาดังจะตายข่าวนี้ค่ะเขาบอกว่ามีอินฟลูเอนเซอร์เขาเอาของมีค่าใส่ลงไปในกระเป๋าไปโหลดใต้ท้องเครื่องพอถึงปลายทางเปิดปุ๊บไม่เจออาจารย์มันหายไม่รู้มันหายไปที่ขั้นตอนไหนวันนี้เดี๋ยวเราต้องคุยเรื่องนี้กันค่ะ
0: อ๋อเหรอคะฉันก็ได้ข่าวเหมือนกันนะตอนนี้ฉันเลยไม่ค่อยอยากเดินทางเลยไปไหนไปเช้าเย็นกลับไม่มีกระเป๋าฉันกลัวของหายเหมือนกัน
1: แต่ความจริงมันต้องมีมาตรฐานสิคะว่าการเดินทางลักษณะประมาณเนี้ยถึงแม้มีของมีค่ามันต้องมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลมันหายไม่ได้ถ้าหายแสดงว่ามีหัวขโมย
0: แล้วของมีค่าเอาไปทำไมไม่เก็บไว้บ้าน
1: บางคนก็คิดแบบนี้เหร
0: อโอเค
1: แต่เดี๋ยวจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันแต่แนะนำแขกก่อนค่ะว่าวันนี้ใครจะมาคุยเรื่องนี้กันบ้างนะคะความมือของดิฉันที่เชิญมาค่ะปรึกษาในวันนี้หน่อยค่ะพี่รณรงค์แก้วเพชรค่ะประธานเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ทนายก็เก่งๆนะไปกับเขาได้ทุกเรื่องนะแขกรับเชิญของเด่นนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาทั้งสวยทั้งหล่อค่ะแต่เป็นผู้เสียหายนะคะเมื่อกี้เด่นก็พูดไปเองละค่ะของดีๆมีค่าเอาไปทำไมไม่เก็บไว้บ้านหรือคงถามจากเขานะคะคุณกิติชาสิริกรธนกุลค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่ะน้องมุกหมวย
3: ค่ะ
0: เธอเขาชื่อมุกหมวยนะคะอีกคนนึงนะคะเขาบอกเป็นเพื่อนชายค่ะคุณอิทธวัฒน์อุดมพันธ์ค่ะดีเจแป๊กใช่ไหมคะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะทั้งสองท่านเขาบอกเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็กระเป๋าก็ใช้ใบเดียวกันเวลาเดินทาง
1: ในเฟซบุ๊กเขาบอกเขาเป็นแฟนกันค่ะ
0: เอาเหรอ
4: ค
0: ่ะเขายังไม่เปิดตัวเขาคบกันแค่10 ปีเอง
1: เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้อาจารย์อย่าเพิ่งไป

0: เอาเหรอเอาอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
1: เกริ่นให้คุณผู้ชมเห็นไปน้ำจิ้มก่อนนะคะว่าเราจะกลับมาคุยกับ3ท่านนี้ค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่อยากชวนคุณผู้ชมติดตามกันหน่อยเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านอำเภอปัวค่ะความจริงมันผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าในพื้นที่มันไม่

0: นะคะที่โรงเรียนปางยางอำเภอปัวจังหวัดน่านเชิญค่ะ
1: ครับคุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านปางยางตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านแม้วันนี้ที่นี่จะเปิดการเรียนการสอนมานานกว่า1สัปดาห์แล้วแต่วันนี้เป็นวันแรกครับที่เด็กนักเรียนมาเรียนกันครบทุกคนที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากฝนถล่มและน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาจนอาคารเรียนได้รับความเสียหายครับทีมข่าวลงพื้นที่มาสำรวจที่โรงเรียนบ้านปางยางถือเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนื่องจากที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่ลาดเชิงเขาเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำและดินโคลนไหลปะทะกับอาคารของโรงเรียนแม้ปัจจุบันจะทำความสะอาดจนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติแล้วแต่ผลกระทบที่ตามมาคือความเสียหายของอาคารเรียนทีมข่าวพบร่องรอยความเสียหายบริเวณฐานพื้นของโรงเรียนพบการแตกร้าวของกระเบื้องพื้นปูนมีรอยแยกออกจากกันบางจุดมีรอยร้าวเป็นทางยาวต่อเนื่องไปจนถึงเสาปูนที่ใช้รองรับน้ำหนักของอาคารอีกจุดที่พังเสียหายหนักคือบริเวณโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงไก่ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากโครงการหลวงส่งเสริมให้เลี้ยงปลาทำเกษตรกรรมและการทำปศุสัตว์ในพื้นที่ของโรงเรียนแต่ปัจจุบันโรงเรือนพบว่าโครงสร้างได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเลี้ยงไก่ได้คุณครูให้ข้อมูลครับว่าที่โรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีในช่วงฤดูฝนมีนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางในการรับความช่วยเหลือและส่งต่อไปยังชาวบ้านโดยเฉพาะความช่วยเหลือด้านอาหารการกินชาวบ้านจะเดินทางมารับข้าวสารอาหารแห้งและของที่ได้รับบริจาคที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะไม่สามารถเดินทางลงไปยังตัวเมืองด้านล่างได้ขณะที่ระบบไฟฟ้าของโรงเรียนยังคงมีปัญหาเมื่อมีฝนตกหนักในพื้นที่ไฟจะดับอยู่บ่อยครั้งยิ่งส่งผลกระทบให้กับการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งก็มีจำนวนอยู่น้อยได้รับบริจาคมาเมื่อไฟดับก็เกิดปัญหาในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยครับแม้โรงเรียนจะได้รับผลกระทบมีความเสียหายหลายจุดแต่สิ่งที่ครูต้องการมากที่สุดคือการส่งความช่วยเหลือไปยังเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทั้งชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
2: สำหรับเบื้องต้นของโรงเรียนก็ไม่ได้รับความเสียหายเยอะครับก็อยากให้นำสู่ตัวเด็กลงสู่ตัวเด็กให้มากที่สุดครับก็อย่างเช่นชุดบางทีชุดเดินทางมาเป็นโคลนครับซักบางจุดก็ไม่ออกนะครับก็อยากได้เป็นชุดนักเรียนหรือรองเท้านักเรียนรวมถึงข้าวสารอาหารแห้งนี่ครับเพราะว่าบางครั้งนะครับดินสไลด์เกิดสัญจรไปมาลงสู่ข้างล่างไม่ได้นะครับก็โรงเรียนอาจจะเป็นศูนย์กลางในการกระจายของที่มีอยู่ครับให้เด็กเบื้องต้นรวมถึงชาวบ้านนี่ครับ
1: โรงเรียนบ้านปางยางเป็นโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูงมอบโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเด็กนักเรียนจากบ้านขุนกูลและบ้านปางยางรวม38คนแม้วันนี้ครับโรงเรียนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติแล้วแต่การเดินทางมาเรียนหนังสือยังทำได้อย่างยากลำบากครับเด็กๆยังคงต้องการความช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์การเรียนข้าวสารอาหารแห้งและชุดนักเรียนครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่โรงเรียนบ้านปางยางอำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้ถ้าหากใครนะคะพอที่จะมีกำลังทรัพย์หน่อยนะคะอยากให้นำสิ่งของมาบริจาคได้เลยที่ไทย PBS ตอนนี้คนยังมาบริจาคน้อยอยู่พอสมควรเหมือนกันเราอยากจะส่งทุกสิ่งของนะคะไปให้เด็กๆนะคะเด็กๆเนี่ยต้องการชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนนะคะอุปกรณ์การเรียนต่างๆส่วนผู้ใหญ่ค่ะต้องการข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ที่นอนหมอนมุ้งนะคะ
3: ค่ะเมื่อกี้ได้ยินแล้วนะคะเขาบอกว่าโรงเรียนได้รับความเสียหายไม่ได้มากมายถึงเสียหายภาครัฐก็ต้องรับผิดชอบค่ะแต่ตัวเด็กๆและเยาวชนสิคะรองเท้าจะใส่ไปโรงเรียนจะมีไหมเสื้อผ้าชุดนักเรียนมันไม่มีเหลือเลยนะคะประเดี๋ยวก็คิดว่าเด็กนักเรียนก็คงจะแบบไปอาศัยคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนอะไรต่อมีอะไรก็เจ๊งอุ๊ยคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้นะคะบรรดาแบบแท็บเล็ตตัวเล็กๆเนาะราคาไม่แพงอยากแบบมีจิตเป็นกุศลนะคะดิ้นว่าไปบริจาคให้เด็กๆคนละเครื่อง2เครื่อง
0: ได้เลย
3: ส่ว
0: น อุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนทีมงานกระซิบมาว่าขออนุญาตเป็นมือหนึ่งเท่านั้นนะคะ
3: ใช่เสื้อผ้าบริจาคก็เหมือนกันนะคะ ไม่ใช่เอาขยะจากที่บ้านมาเททิ้งแล้วก็มากองที่ไทย PBS นะคะรับของดีให้เขาเอาไปใช้ต่อได้ค่ะชัดไหม
0: ชัดค่ะ
3: เรื่องราวของเราวันนี้
0: เรื่องราวของเราวันนี้ขอญาตเล่าสั้นๆก่อนจะคุยกับแขกรับเชิญคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวดิฉันจะขอญาตประมวลเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น

0: มีอินฟลูเอนเซอร์คงจะเห็นผ่านทางหน้าจอกันบ้างแล้วมุกหมวยดีเจแป๊บก็เป็นคู่รักกันผ่านทางออนไลน์
1: สวยหล่อ
0: ตัวหนูก็ติดตามเขาเหมือนกันประเด็นก็คือแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องของเรื่องคือเขาเดินทางค่ะจากสุวรรณภูมิตั้งใจจะไปที่จังหวัดกระบี่เดินทางตั้งแต่วันที่21สิงหาคมลักษณะของพี่ทั้งสองเนี่ยก็ใส่ของมีค่าติดตัวไปบ้างส่วนหนึ่งเช็คอินก็เช็คอินเป็นกรุ๊ปไปที่หน้าเคาน์เตอร์เสร็จแล้วปรากฏเรื่องของเรื่องเอาของมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋าด้วยนาฬิกาค่ะอาจารย์2เรือนเป็นยี่ห้อทั้งนั้นรวมๆแล้วมูลค่ารวมกันอยู่ประมาณสัก 610,000 บาทได้พอไปถึงสนามบินปลายทางจังหวัดกระบี่กระเป๋าฟึ๊บมาที่สายพานลากกระเป๋าตัวเองมาดูเฮ้ยกระเป๋ามันมีรอยกรีดซิปอะค่ะที่มันปิดมันสนิทกันอยู่แบบนี้แต่ข้างมันเป็นรอยกรีดแบบเห็นแบบชัดเจนเปิดกระเป๋าเข้าไปของข้างในถูกรื้อค้นค่ะนาฬิกาที่ใส่ในกล่องหรูเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยหายไปทั้ง2เรือนวันนี้เขาก็เลยมาทวงถามว่าเฮ้ยความยุติธรรมมันมีอยู่ไหมและความปลอดภัยในสนามบินมีอยู่จริงหรือเปล่าค่ะเพราะว่าล่าสุดสนามบินสุวรรณภูมิออกมาชี้แจงแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาไปตรวจสอบกล้องไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไม่พบความผิดปกติใดๆเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องดูด้วยค่ะว่าบริษัทเอกชนที่รับสัมภาระขึ้นเครื่องเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมไหม
1: หรอคะ
0: หากฟังแบบนี้แสดงว่าสนามบินกำลังลอยตัวถูกต้องไหมคะอาจารย
1: ์โอ้ยนี่อย่าไปโทษสนามบินเขาแบบนั้นไม่ได้
0: ก็เขาชี้แจงว่าเขาตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ
1: เราต้องถามก่อนดีกว่าผู้เสียหายประทานโทษนะคะคุณมุกหมวยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: คุณมุกหมวยคะนาฬิกา2เรือนมูลค่าทั้งหมดเท่าไหร่คะ
2: เกือบ600,000กว่าบาทค
1: ่
2: ะ
1: เขามีค่าขนาดนั้นเธอใส่ไปในกระเป๋าทำไมเธอไม่เก็บไปบ้าน
2: ไว้ใจในสายการบินไงคะอาจารย์ก็เลยแบบเลือกที่จะโหลดไปแล้วคือแบบเราซื้อน้ำหนักกระเป๋าไปแล้วเราต้องมาพะวงถือขึ้นเครื่องอีกเหรอคะถูกไหมหนูก็โหลดไปเลยค่ะ
1: ค่ะแต่ในความเป็นจริงเราเดินทางนะเราก็ไม่เคยคิดว่าของที่เราเก็บไปข้างในจะมีอะไรสูญหายเพราะมันระบบของเราตั้งแต่เราไปบอร์ดดิ้งก็วิ่งไปออโตเมติกเข้าไปในเครื่องแล้วก็ออโตเมติกเข้ามาที่แบบเวลาเราไปเดือนเก็บกระเป๋ามันก็ไม่น่าจะผ่านมือใครไปรื้อได้เพราะกระเป๋ามันจำนวนเยอะขอโทษนะคะมูลค่า 600,000 กว่าบาทเนี่ยมูลค่าจริงหรือมูลค่าตั้งไว้ให้มันดูแพงจะได้โวยวายได้คะ
2: ไม่เลยค่ะก็คือราคาจริงแน่นอนค่ะมีใบการซื้อค่ะอาจารย
1: ์อ๋อการันตี
2: ใช่ค่ะมี
1: โอ้
0: ขอแลกด
1: ู
0: นาฬ
1: ิ
0: กา
1: เธอต้องซื้อแบบนี้ใส่เล่นๆไปตลาดนะอันนี้
0: AMS ค่ะอันนี้น่าจะ 104,000 ได้อยู่มั้ยคะค่ะ 140,000
1: อันนี้คาเชียร
2: ์
1: ของใครของคุณผู้ชายหรือของผู้หญิง
0: เอาคาเชียร์นี่คาเชียร์ค่ะล้อมเพชรล้อมเพชรคาเชียร์นี่
3: 407,000
0: โดยประมาณราคาตลาดอาจารย์ซื้อไว้นานแล้วหรือว่าน
2: านแล้วค่ะ
1: จะไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะ
0: อยากรู้ว่าเขาพกไปด้วยไงอาจารย์
1: นั่นน่ะสิคะแต่แล้วเวลาคุณออกไปคุณใส่ในกระเป๋าแพ็คเรียบร้อย
2: มีค่ะ
1: เดินทางกี่สิบครั้งก็
2: ไม่เคยโดนใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เคยโดนแล้วเที่ยวนี้ไปเที่ยวสายการบินเดี๋ยวไม่กล้าถามค่ะเราถามได้ไหมคุณทนายคะสายการบิน
3: เราก็ต้องถามนี่แหละครับเพราะว่าเป็นประโยชน์สาธารณะมันเกี่ยวกับการท่า
1: สายการบินไปขึ้นที่สนามบินไหน
2: สุวรรณภูมิค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ยเอ๋ยสนามบินซะดังอย่างนั้นเบาๆก็ได้อ่ะ
2: ก็หนูขึ้นมันคือความจริงไงคะอาจารย์
1: และสายการบิน
2: ไทยเวสเจ็ตค่ะ
1: เดินทางกับสายการบินนี้ก็บ่อย
2: บ่อยบ่อยมากมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: หลังจากที่หนูพบว่าหนูมาเจอว่าของของหนูกระเป๋าถูกกรีดที่สนามบินอะไร
2: กระบี่ค่ะ
1: ทันทีที่เจอกระเป๋าถูกรอยกรีดหนูทำอะไรก่อน
2: หรือตอนนั้นเลยค่ะเพราะว่ากระเป๋าซิปแตกค่ะเราเห็นความปกตินี่ค่ะก็คืออยู่ที่ตอนที่อยู่ที่บ้านอ่ะเรารูดไปแบบครบเลยแล้วพอไปถึง
1: อันนี้ไงเนี่ยเรามีภาพอินเสิร์ตอยู่ตอนนี้หนูใครถ่ายหนูคะเนี่ยตอนนี้ที่หนูกำลังลื้อกระเป๋าใครถ่าย
2: แฟนค
1: ่
2: ะ
1: แฟนถ่าย
3: คลิปเป็นแฟนแล้วใช่ไหม
1: เมื่อกี้บอกเพื่อนชายอ๋อเธอก็จะเป็นอะไรช่างครับอย่างนี้แล้วกันอ๋ออันนี้นาฬิกายังอยู่เธอบอกว่านาฬิกาหาย
2: อันนี้เป็นกล่องค่ะตอนซื้อแรกๆค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเอามาดูให้ดู
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: ก็ลื้อเลยค่ะ
0: แต่อันนี้คือพี่เปิดซิปถูกต้องไหมคะ
2: ซิปมันแตกค่ะจะลองสังเกตว่ามันเปิดได้แค่ครึ่งเดียวค่ะเพราะว่าส่วนเนี้ยคือมันแตกคือที่โชคดีที่รู้ตัวเร็วตั้งแต่สนามบินแล้วก็ลื้อเลยค่ะนึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าถือไปถึงโรงแรมอ่ะมันเรื่องมันจะเป็นยังไงค่ะ
1: อ้าวเจ้าหน้าที่โรงแรมบอยเบลบอยก็จะโดนไล่ออกกันหมดไหมคะติดคุกติดตารางหมดทั้งโรงแรมสิ
0: หนูขอญาตดูใกล้ๆเหมือนซิปมันเป็นแค่ซิปชั้นเดียว
2: ค่ะ
0: หมายความว่าไม่จำเป็นต้องกรีดแต่ถ้าหากเปิดซิปก็สามารถเปิดได้เลย
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วคือแล้วเขาก็เหมือนลูดเร็วแล้วมันไปกินซิป ไปกินเนื้อผ้าข้างๆค่ะ
3: มันก็จะติด
2: มันก็เลยสังเกตเห็นชัดเจนตอนที่เราดึงออกมาก็เลยแบบรู้ละ
1: ล็อกอะล็อกไม่มีไงเนี่ยเบอร์อะไรใช้ใช้ใช้ใช้เวลาก็เก็บกระเป๋าอะ
2: อาจารย์คะของมันอยู่ในกระเป๋าต่อให้เราล็อก10ชั้นมันคือของเราอะค่ะไม่มี
1: แต่เธอไม่ได้ล็อกใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่ะแล้วไม่มีเบลคาดอีกทีนึงด้วยหรอ
2: ไม่มีค่ะอาจารย
0: ์อาจารย์ยิ่งสักแต่ถ้าหากเห็นลักษณะประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ตำรวจแต่แค่สันนิษฐานเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ล็อกโดยมีพาสเวิร์ดหมายความว่าลักษณะของการเปิดซิปออกและหยิบของแล้วลูดกลับแบบเร็วทำให้ซิปมันแตก
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันไม่ใช่การกรีดมันจะเป็นอีกรอยนึง
1: เข้าใจค่ะทีนี้เดนต้องถามก่อนถ้าเป็นแป้งเราสองคนคุยกันเฮ้ยกระเป๋าของเราใส่เข้าไปเขาจะมาเปิดตอนไหนอะตอนเราอยู่บนเครื่องบินเขามุดลงไปใต้กลางอากาศแล้วไปแกะก็ไม่ใช่แสดงว่าตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิหรือกระบี่พูดมาเดี๋ยวนี้สนามบินสุวรรณภูมิมีเวลาตอนเรารอขึ้นเครื่องถ้าลงกระบี่กระเป๋ามันจะต้องรีบออกเพราะพวกเราจะไปยืนรอที่สายพานกระเป๋าช้าเป็นไปไม่ได้ช้าใบเดียวมันต้องมาพร้อมกันสุวรรณภูมิแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ฉันคิดเอง
3: ยังไงยังไงไฟดีเลย์ด้วยครับ
1: ไฟดีเลย
0: ์กี่นาทีคะ
2: ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ
0: แต่ไฟดีเลย์มันก็เป็นเรื่องปกติ
1: เธอกำลังจะบอกว่าเขาดีเลย์ให้เพื่อมีเวลาแงะกระเป๋าเธอเหรออ
2: ันนี้ไม่ทราบค่ะแต่เขาแจ้งว่าเครื่องขัดข้องแต่เราก็ไม่ได้รู้ในส่วนของตรงนั้นว่าเขาไปเอาของเราตอนไหนแต่แค่อยากให้ทราบเฉยๆค่ะว่าวันนั้นไฟมันดีเลย์พอดี มันก็เลยอาจจะเป็นช่องโหว่สักช่องหนึ่งหร
0: ือ
2: เปล่าคะ
0: อาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่ถ้าหากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หิ้วกระเป๋าใบใหญ่แบบนี้เราซื้อน้ำหนักเข้าไปที่หน้าเคาน์เตอร์อาจารย์ยื่นบัตรประชาชนถูกต้องไหมคะแล้วเราได้ตั๋วกลับมาเสร็จปุ๊บกระเป๋าของเราจะถูกโหลดไปยังสายพานมันจะเลื่อนไปเพื่อที่จะไปสแกนสเต็ปถัดมามันมีจอยเห็นไหมคะว่ากระเป๋าของพี่บุ๊กหวยจะต้องถูกดีดออกหรือว่าลงใต้ท้องเครื่องไปเลย
2: ลงใต้ท้องเครื่องไปเลยค่ะ
0: ยืนยันไม่มีจอ
2: ใช่ค่ะไม่มีค่ะวัน
1: เขาไม่บอกให้เธอไปยืนตรงนู้นเพื่อจะดูจอกระเป๋าตัวเองไหม
2: วันนั้นไม่
3: มีค่ะไม่ได้บอกพี่เขาบอกว่าเอฟซีครับ
0: บอก FC อีกตั้งหาก
3: ใช่ครับผมก็แบบ I love Vietjet I love Vietjet แล้วก็เดินไปเลยครับ
0: ซึ่งไม่คิดว่ามันจะเกิด
3: ใช่ใ
2: ช่ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นคำถามหนูก็ถามอาจารย์เหมือนกันอาจารย์แล้วถ้าหากเป็นกระเป๋าแบบนี้มองภายนอกรู้ไหมคะว่าจะมีของมีค่า
1: ไม่มี
0: ดูไม่ออก
1: ดูไม่ออก
0: กระเป๋าก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบยี่ห้อแพงๆเป็นกระเป๋าทั่วไปมีรอยถลงถลอกอีกตั้งหาก
1: ซื้อออนไลน์หรือซื้อสำเพ็งก็ได้กระเป๋าแบบนี้
0: คือดูเหมือนมันไม่มีของมีค่า
1: พูดตรงๆเธออย่าโกรธฉันแต่ในความรู้สึกของฉันกระเป๋าของทั้งเครื่องบินสมมติมีสัก300ใบมันจะแกะทั้ง300ใบเป็นไปไม่ได้ทำไมจงใจแกะใบที่มีนาฬิกามูลค่าเกือบล้านเขารู้ใช่ไหมว่ากระเป๋าใบนี้มีของมีค่า
0: เขาต้องเห็นใช่หรือ
1: เห็นยังไง
0: เอาเวลาเราไปสแกนสมมติหนูพกแบตเตอรี่
1: แสดงว่าคนสแกนจะต้องรู้ใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้หนูไม่ได้พูด
1: อ่ะฉันคิดเองฉันลำพึง
0: ก็มันมีขั้นตอนเดียวที่มันสามารถเห็นโดยที่ไม่ต้องเปิดกระเป๋าได้เลยคือการสแกน
1: พวกเราอ่ะนั่งสันนิษฐานกันแบบสายลับที่ไม่เป็นงานน่ะพวกทนายความเขาจะเก่งพวกนักกฎหมาย บอกมาเดี๋ยวนี้เลยคุณรณรงค์กระเป๋ามีโอกาสถูกแงะได้แล้วรู้ว่ากระเป๋านั้นมีค่าตรงขั้นตอนไหน
0: เนี่ยมันจะเห็นแบบนี้เวลาเราสแกนเข้าไปอ่ะมันเห็นทุกอย่างเลยว่าพกอาวุธไหมมีแบตเตอรี่หรือเปล่าม
1: ีน้ำกี่ขวดกี่ซีซีมาเอาออกฉันเคยโดนมีไฟแช็กอันนึงก็ตามมาฉันมาเอาไปเข้าไปอยู่ในบอร์ดดิ้งตั้งนานแล้ว
3: อันนี้คือภาพที่เขาเปิดให้เราดูที่สนามบินใช่ไหมว่ากระเป๋าไปไหนบ้างคล้ายๆกันนะคล้ายๆกัน
0: ของพี่เขาไม่ได้เปิด
3: เปิดไหม
2: ไม่ค่ะไม่ได้
1: แล้วอันนี้ของเราทีมงาน
0: อันนี้เป็นแฟ้มภาพที่ของการบินเขาประชาสัมพันธ์เอาไว้ค่ะการบินพลเรือนเขาประชาสัมพันธ์ว่าถ้าหากลักษณะของการสแกนกระเป๋ามันต้องเป็นยังไงกฎระเบียบมาตรฐานเขาสูงขนาดนี้เราทีมงานก็เลยขออนุญาตยืมภาพมาหน่อยค่ะ
1: แต่ขอโทษนะคะน้องมุกหวยเธออย่าโกรธฉันนะต่อให้ฉันนั่งเป็นเจ้าหน้าที่สแกนแล้วฉันมองเห็นนาฬิกาฉันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะรู้นี่คือคาเชียนี่คือแอมเมสฉันอาจจะเป็นนาฬิกาสำเพ็งก๊อปเอก็ได้คือความรู้สึกของเราคือมันคือเหตุผลอะไรทำไมที่ต้องไปแงะกระเป๋าที่มีมูลค่าเป็นล้านเหมือนเขารู้หรือเปล่าโจรคงไม่โชคดีด้วยการสุ่มแง่แล้วได้ของดีฉันไม่คิดถึงขนาดนั้นนะ
3: คือพื้นที่ตรงนี้นะครับมันไม่ใช่พื้นที่ของเอกชนมันเป็นพื้นที่ในส่วนราชการที่มีกฎหมายการท่าเป็นพื้นที่ที่มีกฎหมายกำกับดูแล อย่างการลักทรัพย์ในบ้านคนการลักทรัพย์ในท่าอากาศยานโทษก็ไม่เท่ากันลักทรัพย์ในการท่าเนี่ยโทษสูงถึง5ปีเพราะกระทำในการท่า มีกฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเราจะเดินทางไปไหนมาไหนในการท่าก็จะ

0: มีพื้นที่ห่วงห้ามพื้นที่ที่เราห้ามเข้าไปหากฝ่าฝืนมีความผิดทางกฎหมายอีกแปลว่าคนภายนอกที่เป็นพลเรือนเนี่ยเข้าไปในจุดที่กระเป๋าเดินทางไปไม่ได้เลย
1: แสดงว่าต้องเป็นคนของการท่าแจ้งความเรียบร้อยแจ้งความที่ไหน
2: แจ้งความทั้งสองที่ค่ะก็คือพอร
1: ู้
2: ใช่ค่ะแล้วก็กลับมาแจ้งที่สุวรรณภูมิอีกรอบ
1: แล้วไปสนามบินไหมไปพบผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครที่ชาวหน่วยงานร้องเรียนแจ้งความ
2: ก็ไปค่ะอาจารย์ก็พอมาถึงปุ๊บพอเราไปถึงกระบี่ใช่ไหมคะพอรู้ตัวเสร็จก็ไปแจ้งความก็เขาก็ให้ใบไม่ได้ให้ใบอะไรมาแต่บอกเดี๋ยวจะติดต่อกลับแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะสองวันจะต้องบินกลับสุวรรณภูมิค่ะแล้วก็เลยขอดูกล้องเขาก็ให้ดูนะคะก็ดูกล้องอะไรเสร็จแล้วก็เห็นภาพสแกนว่าในนั้นอ่ะมันมีนาฬิกาจริง
0: ๆมันเห็นเลยไหมว่าเป็นนาฬิกาตัวนี
2: ้เห็นเลยค่ะ
0: ก็รู้สิ
1: กระบี
2: ่เห็นที่ตอนสแกนลงไปตั้งแต่เช็คอินค่ะ
1: แสดงว่าตอนสแกนลงไปมีนาฬิกาอยู่ที่สุวรรณภูมิแต่ตอนขึ้นเครื่องตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แล้วลงที่กระบี่ได้ดูสแกนที่กระบี่ไหม
2: ไม่มี
3: สแกนอาจารย์ปลายทางมันไม่มีแต่อาจารย์อย่าเพิ่งบอกว่าเป็นของการท่าเพราะว่าการท่าเขาชี้แจงออกมาแล้วนะคะสักนิดนึงเพื่อความเป็นธรรมค่ะคุณผู้ชมขากรณีนี้ค่ะเขาชี้แจงว่ามีการตรวจสอบข้อมูลในระบบและภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วพบว่าตลอดที่ช่วงกระเป๋าเนี่ยอยู่ภายในระบบลำเลียงสัมภาระอยู่ในความรับผิดชอบของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่เข้าสู่ระบบแล้วก็ผ่านกระบวนการตรวจสอบด้วยเครื่อง EDS กระเป๋าอยู่ในสถานะเคลียร์ค่ะคือเคลียร์ขึ้นเครื่องได้ไม่มีวัตถุอันตรายหรือว่าสารระเบิดเคลียร์หมดทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการกระเป๋ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพิ่มเติมเขาบอกไม่มีโดยกระเป๋าใบดังกล่าวถูกลำเลียงผ่านระบบโดยระบบอัตโนมัติอย่างไรก็ตามค่ะเขาบอกว่าสายการบินนี้ไทยเวียดเจ็ตได้ว่าจ้างบริษัทจุดๆเป็นผู้บริการขนถ่ายและลำเลียงสัมภาระคอลัมน์สุดท้ายเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามถ้าอากาศยานไม่พบความผิดปกติอาจารย์ตีความอันนี้พี่รณรงค์ช่วยตีความอันนี้
0: คือเขาถามหากันนาฬิกาหายเขาไม่ได้ถามหาระเบิดว่ามันตรวจเจอไหมการท่าสุวรรณภูมิตอบให้มันตรงประเด็นเขาถามว่าเจ้าหน้าที่ของการท่าเนี่ยทุจริตเอานาฬิกาเขาไปไหม
1: ก็เขาพูดแล้วไงว่าไม่มีไปพบความผิดปกติ
0: ที่เขาตอบมาเนี่ยเขาหมายถึงว่าในกระเป๋าของสองคนเนี่ยไม่มีระเบิดถามมัวตอบอีกอย่างอ่ะเราถามว่ามีทุจริตไหมมีความปลอดภัยยังไงกับตอบบ่ายเบี่ยงคือตอบมาบอกว่ามันมีเอกชนรับสัมปทานในการขนถ่ายไปแล้วทำไมคุณไม่ไปถามเอกชนเราว่าใครหาย
1: มันอยู่ในความรับผิดชอบของคนจ้างเอกชนนั่นก็คือ1สนามบิน2สายการบิน3บริษัทที่รับต่อ
0: 4ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม4ด้วย
1: ท่านไม่รู้เรื่องท่านไม่ได้ขึ้นเครื่องด้วยไปเรียกอะไรท่านมาล่ะ
0: คือท่านจะได้รู้ไงว่าพวกเราเดือดร้อนเนี่ยผู้โดยสารเดือดร้อนแล้วก็เป็นหน้างานกระทรวงคมนาคม10กว่าวันตำรวจก็นิ่งการท่าก็นิ่งมันก็เหลือแค่จะไปหารัฐมนตรีอ่ะพวกเราต้องการความยุติธรรมเขาอยากจะมาหาเรื่องหรอสนามบินสายการบินบริษัทต้องใหญ่โตทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ของหายแค่ราคาไม่กี่แสนจะไปสู้อะไรเขาไหวก็ต้องหวังพึ่งรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเด้
1: นี่ฉันนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมคะที่กลับขอประทานโทษคุณผู้ชมนะคะที่ไม่ได้พยายามเอาล่าออกนอกเรื่องแต่ฉันได้ยินเขาประกาศนะว่าอีกไม่กี่วันเนี้ยเขาจะเปิดกระเป๋าใครก็ได้ตรวจสอบถ้าเขาสงสัยนี่ขนาดจะไม่มีกฎระเบียบในการเปิดกระเป๋านะของยังหายแบบนี้ถ้ามีการเปิดอีกโอ้ยตายหรือแต่กางเกงในไม่คะชนะ
0: กรมการบินพลเรือนเนี่ยควรจะโฟนอินเข้ามาชี้แจงประเด็นนี้เพราะในกฎหมายฉบับใหม่ที่บอกว่าอนุญาตให้เปิดได้มันเขียนติ่งท้ายว่าความเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้นการท่าต้องจ่ายกฎหมายในอนาคตเขาก็ให้การท่าจ่ายแล้วทำไมปัจจุบันท่านจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนที่รับสัมปทานไปหรอผมว่ามันน่าจะอยู่ในอำนาจหน้าที่นะ
1: ขอโทษนะคะอันนี้เป็นมุกหวยหนูก็เราเข้าใจคนไทยด้วยกันนะเราก็ไม่อยากเสียชื่อนะนี่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นอินฟูต่างชาติอ่ะก็กำลังจะมาถ่ายท่องเที่ยวเขาเอาไปประจานเจ็ดคุ้งน้ำประเทศไทยจะเอาหน้าไปเก็บไว้ที่ไหนคุณทนายคะ
0: เรื่องนี้นะครับถึงมีความสำคัญแต่ความที่สำคัญไปกว่านั้นคือผมอยากให้เห็นปัญหาของนักท่องเที่ยวหายที่สุวรรณภูมิหายที่กระบี่ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นต่างชาติหรือเขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้เขาต้องไปแจ้งความที่ไหนนี่ก็แจ้ง2โรงพักเลยนะกระบี่สมุทรปราการที่สุวรรณภูมิด้วยก็ไม่มีความคืบหน้าเขาควรต้องไปหาใครเวลาของหายบนเครื่องบินหรือจากการโหลดเขาควรต้องไปหาใครถ้าเราไปดูกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยเป็นหน้าที่ของการท่าและสายการบิน ต้องเอาหลักฐานทั้ง

0: หมดมาให้เราดูว่ามันไม่มีการทุจริตมันไม่มีการขโมยของลูกค้าเป็นหน้าที่เขาเพราะเราเนี่ยเข้าไม่ถึงพยานหลักฐานเราพิสูจน์อย่างเดียวว่าของที่เอาไปฝากตอนที่นำโหลดเข้าไปเนี่ยมีอยู่จริงแต่หายยังไงเราไม่รู้หรอกแต่เราคาดหวังว่าจะมีคนต้องรับผิดชอบทำไมต้องรับผิดชอบหากคนที่ขโมยเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกสนามบินนายจ้างอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบแต่หากเป็นลูกจ้างท่านล่ะหากเป็นลูกจ้างท่านล่ะท่านรู้ได้ยังไง
1: สายการบินเวียดเจ็ตต้องรู้ถ้าเขาไปจ้างซับบริษัทใดก็ตามให้มาแบกมาขนกระเป๋าบริษัทนั้นก็ต้องรู้ว่าใครคือคนที่เข้าเวรและปฏิบัติหน้าที่ถ้าจะจับกันจริงๆกี่วันแล้วเนี่ยตั้งแต่ของหาย
2: 10กว่าวันได้แล้วค่ะ
1: 10กว่าวันขอโทษ2วันก็รู้เรื่องแล้วมั้ยคะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วปัดกันไปปัดกันมาไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยเป็น10วันเลยเหรอ
0: คำถามต่อไปน่าสนใจกว่านั้นท่านสามารถอธิบายได้ว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยคลีนไม่มีอะไรแต่ท่านสามารถอธิบายพนักงานที่กระบี่ที่เกี่ยวกับสายที่มีการขนส่งได้ไหมว่าตอนเดินกลับบ้านไปเนี่ยมีอะไรหรือเปล่า
1: ตรวจสอบเขาหรือเปล่า
0: ตรวจทุกหรือได้ไปตรวจสอบเชิงลึกไหมว่าสมมติถ้าสมมติมีคนเป็นไส้ศึกเอาไปขายจริงเอาไปขายที่ร้านไหนรับของโจรหรือไม่อย่างไรหาเจอไหมอันนี้พูดถึงตำรวจกระบี่แล้วนะไม่ใช่ตำรวจสุวรรณภูมินะเพราะมันปลายทางมันเขาบอกว่ามัน
1: ฉันว่ามันน่าจะจากแถวสุวรรณภูมินะเพราะเราคิดนะเราลงเครื่องบินมาเสร็จเธอก็มารีบมายืนรออยู่ที่แถวอะไรเนี่ยไอ้สายพานมันไม่น่าจะแบบกรีดตรงนั้นแล้วล้วงตรงนั้นฉันว่ามันเอ๊ะมันก็เป็นไปได้นะ
0: ผมว่าเรื่องนี้มันไม่ควร10วันด้วยซ้ำตั้งแต่วันแรกที่เขามาร้องเรียนหรือว่าสายการบินรู้ว่าให้กระเป๋าผู้โดยสารถูกเปิดซิปไปคุณต้องตั้งกรรมการสอบและหาความจริงโดยเร็วไม่ใช่ปล่อยให้แบบเขาตอบมุกกับหมวย2คนว่าไงเวลาถาม
1: เขาตอบยังไงไหนเล่าฉันอยากฟังตำรวจพูดยังไงก่อนตอนไปลงบันทึกทั้ง2ที่เล่า
2: เรื่องลงบันทึกประจำวันอะไรแบบนี้ปกติค่ะแต่ก็เขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวกล้องอะถ้าทางกระบี่นะคะเดี๋ยวเขาจะขอตรวจสอบดูกล้องเองแล้วขอถามบริษัทใหญ่ก่อนว่าจะทำยังไงต่อไปค่ะแล้วพอ2วันถัดมาก็ไปถามอีกก็ไม่ได้คำตอบอะไรค่ะ
1: ไปถามตำรวจเหรอ
2: ไม่ได้คุยกับตำรวจเลยค่ะได้คุยแค่วันนั้นที่ลงบันทึกประจำวัน
1: เธอไปโรงพักเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตำรวจเขานั่งอยู่แล้วเธอก็เล่าให้เขาฟังสองคนผัวเมียนั่งแล้วก็บอกว่าเด็กกระเป๋าหายนะคะอย่างนี้อย่างนั้นแล้วตำรวจก็ทำยังไงเขาเขียนหรือเขา
2: พิมพ์ค่ะ
3: พิมพ์ค่ะ
1: อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเอามาให้เธอแผ่นหนึ่งเซ็นชื
2: ่
1: อโอ้ยเป็นทั้งแผ่นดินยังไม่เลิกระบบนี้อีกเหรอระบบแจ้งความฉันเคยไปเนี่ย
4: แต่แน่เขาทำยังไงอ
2: ันนี้เป็น
4: เขาเปลี่ยนจากเขียนมือเป็นคอมพิวเตอร์แล้วไง
1: ต่อ
2: ค่ะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็อ่ะกลับมาทางสุวรรณภูมิกลับมาทางสุวรรณภูมิก็แจ้งความอีกรอบนึงเลยค่ะก็ไปดูกล้องทางการท่าก็เอากล้องให้ดูแล้วก็เอาภาพสแกนกระเป๋าว่าในนั้นมีอะไรบ้างเขาก็แจ้งว่าให้ดูเพื่อความสบายใจ
1: ว่ายังเห็นนาฬิกาเธอ
2: ใช่ใช่ค่ะแต่มันไม่ใช่ไอ้นี่แล้วไงคะมันเป็นกระดาษอย่างเดียวแล้วอะมันไม่ใช่ของไอ้นี่แล้วไง
4: เออพี่ไม่เห็นเป็นวิดีโอหรอ
2: ไม่ค่ะเป็นแค่กระดาษค่ะแล้วก
1: ็อ้าวและขอโทษนะคะการท่าไอ้ที่สแกนที่วิ่งวิ่งไปเนี่ยระบบนี้เขาจะเก็บไว้กี่วันคะไม่ใช่หน้าวันนี้มันลบไปโดยอัตโนมัติล่ะ
0: โดยหลักการเรื่องความโปร่งใสนะครับถ้ามีความสงสัยควรเปิดทั้งหมดให้ลูกค้าดูการถ่ายมาเนี่ยเหมือนกับคุณถ่ายหลักฐานมาเนี่ยคุณก็เลือกได้ไงว่าจะให้ลูกค้าดู
1: ไม่มีหมายศาลไม่มีตำรวจไปเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ๆจะไปขอเขาดูวันหนึ่งมีคนไปขอ10ลายเขาไม่ต้องทำมาหากินนะก็อาจจะอ้างแบบนี้ก็ได้ไปขอดูเองใช่ไหมคะ
2: ค่ะขอดูเขาทำให้เลยค่ะก็แต่ว่าก็มีน้ำหูกันอยู่เพราะว่าเขาอะลงแค่คลิปคือระยะเวลา2วันเขาก็ลงคลิปแล้วก็ลงออกแถลงการออกมาว่าไม่พบสิ่งอะไรในนั้นแล้วก็เลยพิมพ์ไปว่าคือถ้าให้มาแค่นี้คุณแถลงการทั้งที่มันยังไม่จบกระบวนการแต่พูดแล้วว่ามันไม่มีสิ่งอะไรเลยแปลกปลอมที่เหมือนพี่ทนายรณรงค์พูดอะค่ะเขาลงแถลงการเร็วมากๆแล้วมันยังเรื่องมันยังไม่ด่วนสรุปแต่เขาสรุปให้แล้วค่ะ
1: สรุปว่าตัวเขาไม่ผิดตัวเขาไม่เกี่ยว
2: ก็ประมาณนั้นค่ะแล้วแต่เขาก็ให้ดูกล้องค่ะก็นั่งดูกล้อง1 2 3 4 okay. ทั้งหมด
0: ทำไมมุกหมวยเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวที่บังเอิญว่าของหายจากการเดินทางด้วยสายการบินต้องไปที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเหตุผลก็เพราะว่ากองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยเขารับทำคดีทั่วราชอาณาจักรถ้าเป็นคดีที่มีความสำคัญโดยเฉพาะคดีเนี้ยสินค้าของมันหายในพื้นที่ห่วงห้ามซึ่งต้องมีตำรวจที่เก่งฉลาดชำนาญเข้าใจว่าต้องไปถามอะไรเข้าใจว่า โทรไปไม่ได้ต้องส่งชุดสืบไปดูซิว่ามันหายจริงไหมแล้วถ้ามันหายจริงมันหายช่วงเวลาไหนเพื่อไล่ไทม์ไลน์ว่าใครยืนตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนตำรวจเขาทำได้ถ้าเขาทำอ่ะ
2: ต
0: อนนี้เรามาที่ไทย PBS เราก็คาดหวังว่าขอให้กองปราบหรือว่าตำรวจที่กระบี่หรือจะตำรวจสมุทรปราการก็ได้สักโรงพักกระทำให้เราหน่อย
2: คือมันต้องไปหาก่อนว่ามันหายในช่วงของขั้นตอนไหนช่องขั้นตอนไหนมันมีช่องโหว่1มันต้องผ่านการสแกน2จากสายพานปุ๊บมันต้องมีคนขนเอาไปโหลดใต้ท้องเครื่องเครื่องบินบินลัดฟ้าไปเสร็จปุ๊บมาถึงเสร็จที่สนามบินกระบี่ต้องเปิดใต้ท้องเครื่องหยิบกระเป๋าจากใต้ท้องเครื่องขึ้นรถอีกเที่ยวนึงแล้วก็จึงมาวางที่สายพาน
1: อธิบายที่ขั้นตอนนะอาจารย์คำถามคือใครคือคนที่ต้องทำหน้าที่นั่งส่องทั้ง5ขั้นตอนแล้วก็บอกว่าหายตอนนี้ใคร
2: 4 5คนอาจารย์4 5
1: ก็เขาไม่เกี่ยวแถลงการแล้วสนามบินไม่เกี่ยวคนโน้นก็ไม่เกี่ยวคนนี้ก็ไม่เกี่ยวบอกแล้วไงคะบางทีมีเรื่องมีราวขอโทษเย็นพูดจับยาเหมือนมีขี้ลอยมาในน้ำมาต่างคนต่างเอาเท้าเคลียร์ไม่รับผิดชอบร่วมกัน
2: ก็แสดงว่ามันยังมีช่องโหว่ที่ยังหาเจ้าภาพไม่ได้แต่วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยค่ะพี่รณรงค์อาจารย์ยิ่งศักดิ์มันมีกฎหมายที่ฉันกำลังจะที่
0: ไปกำหนดให้กรมการบินพลเรือนเนี่ยเขาออกระเบียบเรื่องการขนส่งสินค้าขนส่งผู้โดยสารอยู่แล้วคำถามคือหน่วยงานกำกับดูแลต่อมาผู้บริโภคเนี่ยไปใช้บริการแล้วมีปัญหาหน่วยงานที่กำกับดูแลท่านหือท่านอะไรไหม
1: ท่านเรื่องยังไม่ถึง
0: ยังไม่ถึง
1: ยังไม่มีใครส่งเรื่องมาเป็นทางการแค่ได้ยินข่าวในกระแสอ่ะสมมติไอ้นี่พูดเองอ่ะ
2: เอางี้ละกันอาจารย์ขาวันนี้มันมีประกาศออกมาแล้วล่ะค่ะว่าเดี๋ยว16ตุลาคมนี่อะไรกันยาสิงหา
1: เดือนหน้าแล้ว
2: เดือนหน้าเขาบอกว่าจะมีกฎมาใหม่คือ16ตุลาคมเจ้าหน้าที่สามารถเปิดกระเป๋าผู้โดยสารได้ทุกกรณี
1: เมื่อพบ
2: ว่ามีสิ่งผิดปกติที่อยู่ในกระเป๋าแต่ย้ำว่าของพี่มุกหมวยและดีเจแป๊บมันยังไม่ถึง16ตุลาคมใช้สิทธิ์อะไรในการเปิดแต่ถ้าหากเปิดจริงๆของเขาก็ไม่ควรหายคุณผู้ชมลองดูหน้าจออันนี้น่าสนใจขั้นตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาจะดูก่อนค่ะว่ากระเป๋าใครต้องสงสัยบ้างดิฉันไม่แน่ใจว่าจะประเมินจากตัวบุคคลหรือเปล่าหรือประเมินจากอะไรเจ้าที่จะมีการตรวจก่อนอันที่สองค่ะเขาจะมีการเปิดกระเป๋าเปิดไปดูอะไรไปดูว่ามันมีวัตถุต้องห้ามหรือเปล่าอย่างเช่น power bank ที่มันสามารถระเบิดได้อาวุธวัตถุ wifi และสารเคมีไม่มีเขียนนะคะว่าของมีค่าห้ามโหลดไม่มีเขียนค่ะจากนั้นค่ะเขาบอกว่าเขาจะมีการบันทึกภาพทุกครั้งเมื่อเปิดกระเป๋าของผู้โดยสารกรณีต่อมาก็เลยมีคนถามว่าแล้วสมมติถ้าหากกระเป๋าผู้โดยสารคนล็อกหลายชั้นล่ะมันมีกุญแจอยู่หรือมันมีอะไรที่มันล็อกเอาไว้ห้ามเปิดทำยังไงเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะทำลายและเปิดได
0: ้
2: นี่คือกฎหมายฉบับใหม่นะคะตระหนักรู้ถึงประกาศห้ามวัตถุต้องห้ามอันนี้เขามีการประกาศไว้ด้วยว่าฉะนั้นก็ควรจะตกเป็นภาระของผู้โดยสารว่าก่อนขึ้นเครื่องคุณต้องรู้ว่าห้ามโหลดอะไรใต้กระเป๋าอันนี้คือข้อสุดท้ายค่ะอาจารย์
1: น้องแป้ง
2: ค่ะ
1: พี่น้องแป้งอ่านมาเนี่ยมันคือกฎที่จะออกในเดือนหน้า
2: ตุลาคม
1: ใช่แต่เดือนนี้มันไม่ได้มีการตรวจสอบหรือสงสัยเนี่ยกำลังคิดว่ามันคือการขโมยล้วน
2: ๆ
1: มันเป็นคนละเรื่องไหมคุณทนาย
0: คืออย่างแรกเลยนะวันนี้ที่ไปที่กองปราบเนี่ยไปแจ้งความเรื่องของลักทรัพย์ก็คือไปแจ้งเรื่องลักทรัพย์เลยเราไม่มานั่งถามเราว่าหน่วยไหนรับผิดชอบตรงนั้นเราถามหาใครเอานาฬิกาเขาไปแล้วเราก็ถามไปที่การท่าถามไปที่สายการบินทุกคนก็บอกมันไม่ได้หายตอนอยู่กับเขาแล้วมันหายตอนอยู่กับใครแล้วเราเนี่ยจ่ายค่าเดินทางเนี่ยไม่ได้ขึ้นฟรีนี่ขากลับนี่เขาให้ตั๋วบินฟรีนะขากลับอ่ะ
2: คือเหมือนเป็นการแสดงความขอโทษอย่างเง
0: ี้
2: ยหรอ
0: ขอโทษที่ของหาย
1: ไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่ใช่ชดเชยค่านาฬิกาใช่ไหม
2: เกตให้ค่ะอาจารย์ให้นั่งสบายขึ้นแต่ถามว่าเราต้องการไหมเราไม่ได้ต้องการค่ะเราต้องการนาฬิกาของเราคืนแค่จับคนร้ายของเราให้ได้แล้วก็จับคนร้ายแล้วเอานาฬิกาของเราคืนแค่นั้นอย่างอื่นคือเราไม่ได้ต้องการเลยค่ะพี่มุกหมวยกับดีเจแป๊บดิฉันสงสัยนิดนึงตอนนี้พี่กลับไปที่สุวรรณภูมิอะค่ะที่ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดเขาไม่ได้ให้ดูเป็นวิดีโอแต่เอาว่าปริ้นภาพมาให้ดูนาฬิกาพี่คว่ำหน้าหรือหงายหน้าอยู่มันเห็นที่ไหน
0: เลย
2: ค่ะ
0: ตรงนี้เลย
2: ค่ะตรงนี้แล้วก็จะมีตัวปอกตรงนี้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวปอกแล้วคือใส่ลงไปตรงนี้แล้วก
0: ็
2: ง่ายขึ้นแล้วคือของในกระเป๋ามันก็พอมันเป็นอันเนี้ยมันก็เลยง่ายค่ะมันเห็นยี่ห้อเลยตั้งแต่ตอนสแกนเลย
1: ก็เลยรู้เลยว่ามัน
0: เมื่อกี้ที่น้องแป้งเอาขึ้นเนี่ยลืมอันนึงทั้งหมดที่เปิดมาถ้าเสียหายในการท่ารับผิดชอบตามมูลค่าจริงอันนี้ยังมีกฎหมายเถียงกันอยู่เรื่องการส่งโหลดใต้เครื่องเนี่ยถ้าสมมติว่า ผู้ประกอบการผิดพลาดหรือละเมิดต่อลูกค้า
1: ชดใช้เพียงแค่ไหน
0: ถูกต้องอันนี้ยังนั่งคิดว่า

0: ขาจะจ่ายในราคานาฬิกา 600,000 หรือเขาจะจ่ายแค่ค่ากระเป๋าคุณ
1: โอ้ my god มุกหมวยน่าซีดเลยลูกถ้าเขาจ่ายแค่ค่ากระเป๋าเสียของข้างในไม่สามารถรับรู้ได้ไม่รับผิดชอบเธอจะทำยังไง
2: นั่นสิค่ะอาจารย์อยากให้เป็น worst case อีกอันนึงคือจริงๆอ่ะไม่ได้มีเคสหนูเคสเดียวนะคะมีอีกเคสนึงแต่เป็นไฟคนละไฟเป็นวันเดียวกันแต่ของเขาจะเป็นถูกหรือแล้วก็เป็นเงินข้างในอะค่ะดอลลาร
1: ์สายการบินเดียวกัน
2: ใช่ค่ะไฟกระบี่ภูเก็ตเหมือนกันค่ะแต่เป็นช่วงเช้า 7:00 นมีหลักฐานนะคะเขาก็ลงไว้เลยค่ะว่าเหมือนเตือนภัยว่าโดนลื้อกระเป๋าค่ะ
3: ตังค์หายไปกี่บาท
2: ต้อง
0: ดอลลาร์ประมาณ
2: เยอะน่าจะเยอะอยู่นะคะ
0: คือเป็นเงินสดอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ถูกเปิดด้วยวิธีการแบบเดียวกัน
2: ใช่ค่ะ
0: เสร็จปุ๊บ10กว่าวันเนี่ยทางกระบี่หรือทางสุวรรณภูมิก็ยังไม่รู้ว่าใครเอาไปแล้วอาจารย์ไปใช้บริการเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องระมัดระวังตัวเอง
1: อันนี้ที่ก็ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วค่ะว่าบางทีนะคะการเดินทางเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ได้คิดอะไรนะอย่าเอาของมีค่าไปเลยค่ะเดินทางเยอะๆเงินทองก็อยู่ในโทรศัพท์เอาไว้โอนมีเงินสดไปบ้างเผื่อเรียกค่ารถเรียกอะไรต่ออะไรของมีค่าเลิกค่ะเดี๋ยวก็ใส่เนี่ยสแตนเลสของอะไรกระจกกระจกเนี่ยทองคำขาวท
3: อง
1: ระวังเพชรทั้งนั้นเลยแป้
3: ง
1: เนี่ยค่ะอันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งเดียวที่เตือนตัวเราเองดีที่สุดก็คือของที่มีค่ามูลค่ามากอย่าเอาติดตัวไปในระหว่างการเดินทาง
3: อาจารย์ขาคุณผู้ชมถามมาอยากได้ยินเสียงดีเจแป๊บยังไม่ได้พูดเลย
0: อ้าว
1: ก็แฟนเขาแย่งพูดแล้วจะทำยังไงล่ะ
4: คุณไม่ค่อยเก่งครับ
1: คุณไม่ค่อยเก่งแต่นาฬิกาของคุณ 600,000 นะเรือนนั้นน่ะใช่ไหม
4: ครับ
1: ถามหน่อยเรื่องถามไม่ได้ว่าจะนอกเรื่องนะคะทั้งนาฬิกาทั้ง2เรือนมันมีความหมายกับคุณไหมคะคือเป็นนาฬิกาที่เธอซื้อให้เขาวันเกิดเขาซื้อให้เธอหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะดูเธอแบบ
4: คือผมชอบแรปเปอร์ครับชอบแรปเปอร์แล้วตอนแรกแบบมันแพงมากแล้วผมก็แบบตัดสินใจประมาณ2ปีครับกว่าจะซื้อแล้วก็แบบไหนๆก็ชอบซื้อเลยแล้วกันก็ตัดสินใจซื้อเลยครับแล้วก็แบบ
2: เก็บเงินนานอยู่ค่ะอาจารย์
4: นานมากครับ
2: มากๆค่ะก็เลยแบบมีความหมายคือตื่นขึ้นมาแล้วแบบตื่นขึ้นมาแล้วหายมันของหนูมันยังไม่ได้แบบอยากได้คืนขนาดนั้นแต่ถามว่าอยากได้คืนไหมอยากได้คืนเพราะว่ามันก็คือเรือนแรกที่เราซื้อตั้งแต่สมัยเรียนนะคะแบบทำงานตั้งแต่อายุ20เป็นแฟนกันแล้วก็เราไม่ได้เด็กไม่ใช่เด็กบ้านรวยแล้วเราก็ช่วยกันเก็บเงินถ้าคนที่เคยติดตามดูเราอะเราอยู่ตั้งแต่แบบบ้านไม้แล้วไม่ซื้อของอะไรเลยค่ะอาจารย์พอเสร็จปุ๊บก็หนูเรียนหนังสือแล้วเราแค่อยากมีเงินขึ้นมานิดนึงอยากซื้ออะไรที่มันเป็นของขวัญก็เรือนนี้พอเสร็จปุ๊บแป๊บเขาชอบมากเขาก็ดูจะซื้อดีไหมไม่ดีกว่าเขาเลยเอ้ยถ้าเก็บเงินไปก่อนก็ได้จน2ปีเขาเก็บเงินตัดสินใจก็เลยซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บมันก็เนี่ยค่ะ
1: ได้ใช้กันได้ใช้นาฬิกาเรือนนี้นานไหมกว่ามันจะมีเรื่องเนี่ยกี่ปี
4: ซื้อมา3ปี1เดือนครับ
3: ได้ใช้บ้าง
4: ครับตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมีงานดีเจเท่าไหร่ครับเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาใช้ประมาณ5เดือนเนี่ยครับเพิ่งมาแมสเปิดเพลงแล้วเราก็อยากใส่แบบออกงานแบบ
3: เห็นมือเนี่ยนิดนึงค่ะอาจารย์คือหนูก็ไม่เคยมีของที่มันเป็นแบรนด์แบบนี้นะพูดตามตรงก็เลยไม่แน่ใจว่าแต่และเรือนมันมีความเฉพาะพิเศษคือเขาเรียกว่าซีเรียลนัมเบอร์ไหมพี่จำได้ไหมพี่พูดออกจอเลยแล้วถ้าหากใครรับซื้อซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยรับซื้อของโจรถูกไหมคะอาจารย์ยิ่งศักด
1: ิ์ไม่รู้สิคะหนูของหนู
2: ม
1: ีครบใช่ไหม
2: มี
3: ค่ะมันมีใบหมดได้ไหมคะซีเรียลนัมเบอร์ได้ไหมคะ
0: พูดได้เพราะว่าเขากำลังหาของเขาอยู่ไง
3: ใช่แล้วถ้าหากใครซื้ออ่ะ
1: ค่ะร้านรับซื้อของนะคะถ้าหากคุณซื้อนาฬิกาแอมนาฬิกาแอมเมสกับคาเทียที่หมายเลขเครื่องนะคะเป็นหมายเลขเหล่านี้คุณรับซื้อของโจร นะคะเพราะเขาเป็นเจ้าของจริงมานั่งอยู่ในรายการนี้แล้ว
3: โทษจะสูงไหมคะพี่
0: โทษจำคุกไม่เกิน10ปีครับ
1: เพราะว่ารับซื้อของโจรเหรอ
0: รับของโจรไงครับแล้วก็ยอมความไม่ได้ด้วย
4: มัน
3: ดูยังไงไอ้ข้างหลังมันต้องดูข้างหลังใช่ไหมพี่หรือมันจะมีบัตรหรือมีอะไรไหมจ๊ะ
1: ตอนซื้อมีใบเสร็จมีเลขที่อ๋อแล้วมีครบเลย
3: มันต้องอ่านบรรทัดไหนล่ะอาจารย
1: ์ไม่มีค่ะได้มาเราออกจอเลย
3: ออกจอได้ค่ะ
1: อาหารเลยค่ะหันให้จอเลยค
3: ่
1: ะ
3: พี่ประกาศด้วย
1: ประกาศเลยค่ะ
0: ใครเจอนาฬิกาซีรีส์นี้แจ้งเจ้าของด้วยหายอยู่ถือนิ่งๆถือนิ่งๆ
3: เดี๋ยวช่วยอ่าน186941นี่คือรหัสมันใช่ไหมแล้วคือ1เครื่องมันจะมี1รหัสใช่ไหมพี่
2: ใช่ค่ะ
3: รหัสนี้นะอันนี้ของคาเชียนะ
2: ค่ะ
3: อันนี้คือของคุณพี
2: ่ค่ะ
3: และที่มันฝังเพชรมันมีรหัส
4: อันนี้คือฝังเพชรคร
3: ับ อ๋อนี่คือฝังเพชรอันนี้ที่แพงๆนี่คือ 407,000 ถูกต้องไหมคะ
4: ใช
2: ่
4: คร
3: ับใครที่ดูอยู่แล้วซีเรียลนัมเบอร์นี้แล้วคุณรับซื้อสารภาพตอนนี้โทษลดไหมคะพี่รณรงค
0: ์คือประสานงานมาว่าเอามาจากใครเราจะได้กันไว้เป็นพยาน
1: ค่ะโอเคประเดี๋ยวท่านพี่รณรงค์คงต้องบอกว่าถัดจากนี้เป็นต้นไปขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นอย่างไรเรียนขออนุญาตอ่านที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาทางออนไลน์เรียนของเรียนเป็นทาง YouTube นะคะน่าจะถูกหมายปองตั้งแต่เห็นอยู่ที่เครื่องสแกนแล้วหาช่วงสบโอกาสส่งซิกขโมยของเขาทำเหมือนละครนะเขาบอกมาแบบนี้นี่ก็อ่านไปซื่อๆเนี่ยดูสิ
0: คนคอมเมนต์เนี่ยต้องเป็นคนทำงานในสนามบินแต่ไม่รู้ใครรู้จริงนะเนี่ยรู้จริงนะเนี่ย
1: เรียนไม่อยากเข้าไปตรงคอมเมนต์นี้อาจจะเป็นแอคหลง
0: แอคหลุมไม่น่ารู้ขั้นตอนขนาดส่งซิก
1: ขั้นตอนต่อไป2คนสามีภรรยานี่จะมีโอกาสได้นาฬิกาคืนไหมแล้วใครควรจะรับผิดชอบหน่วยงานไหนคะนั่งเงียบไม่จัดการสักทีนึงเดือดร้อนแล้วนะคะรวมถึงสายการบินด้วยค
0: ่
1: ะ
0: อย่าลืมว่าสินค้าที่หายเนี่ยอยู่ในความดูแลพื้นที่ของการท่าซึ่งต้องเป็นพื้นที่ความมั่นคงและความปลอดภัยผมเนี่ยแว็บแรกเลยนะตอนที่ของน้องหายของหายได้ก็แปลว่าเอาของยัดเข้าไปได้เหมือนกันและมีหลายคนที่ต้องไปติดคุกตลอดชีวิตเพราะของมันมาปรากฏอยู่ข้างในกระเป๋าเดินทางผมกำลังถามหามาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานที่พิสูจน์ได้ถ้าวันนี้ของที่เข้ามาสมมุตินะของยัดเข้าไปหนูจะพิสูจน์ยังไงว่าหนูไม่ได้ยัดเข้าไปเป็นภาระหนูอีกสมมติหนูต้องบินไปต่างประเทศใครมันต้องการจะทำร้ายเรามันยัดเอาไว้อย่างนี้เราต้องมาโดนจับเหรอและถามว่าเราทำอะไรผิดเห็นหรือยังว่ามันสำคัญขนาดไหนเราตามหานาฬิกาก็จริงแต่ถ้าเรารู้ว่าช่องว่างที่ทำให้พนักงานผมยังเชื่อว่าน่าจะเป็นคนในคนนอกมันเข้าไปข้างในห้องเครื่องไม่ได้หรอกเมื่อมีสิทธิ์เข้าไปแล้วท่านมีกล้องบันทึกเอาไว้ทุกจุดไหมของลูกค้าหายเนี่ยอธิบายเขาอย่างไรและเมื่อเจอแล้วแปลว่ารอบหน้าจะได้ไม่เกิดเรือนที่สองสามสี่ไม่ใช่ว่าผ่านไป10วันต่างโยนกันไปโยนกันมาอย่างนี้เขาก็ต้องมาโวยผ่านสื่อเพราะเขาต้องการความเป็นธรรมของไม่ใช่ราคาบาท2บาท
1: ค่ะ
0: ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยผมตั้งใจจะพาเขาไปที่กระทรวงคมนาคมเลยเพราะว่าถ้าสายการบินเนี่ยตั้งใจจะช่วยลูกค้าเนี่ยควรช่วยไปติดตามตำรวจกระบี่หรือตำรวจสุวรรณภูมิหน่อยว่ามันหายไปไหนของเนี่ยใครเอาไปแล้วตอนไฟเช้าอ่ะที่หายเป็นเงินดอลลาร์เจอยังเจอเงินดอลลาร์หรือยังหรือต้องปล่อยให้ทุกคนเนี่ยมาร้องเรียนผ่านสื่อแต่ในมุมนึงนะครับในทางกฎหมายเนี่ยท่านเป็นผู้ประกอบการเขาเป็นลูกค้าเขาใช้บริการแล้วสินค้าหายท่านจะต้องรับผิดชอบหากพบว่าคนที่โจรกรรมไปเนี่ยเป็นลูกจ้างของส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ต้องดูรับผิดชอบ 100% นะไม่ใช่จ่ายแค่ค่ากระเป๋าพังนะครับ
1: เรียนอยากเห็นสายการบินออกมาแสดงความรับผิดชอบเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบินของท่านค่ะ
3: ค่ะ
1: นะคะวันนี้อาจารย์ก็ให้กำลังใจขอให้หนูได้นาฬิกาคืนนะคะทั้งสองคนนะคะและขอให้หนูไลฟ์ขายของขายดิบขายดีแล้วก็มีงานเยอะๆนะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: พี่รณรงค์ขอบคุณมาก
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: น้องแป้งเรายังมีอีกเรื่องนึงสำคัญใช่ไหมคะ
3: อีกเรื่องนึงอาจารย์เวลาอาจารย์ขับรถใช่ไหมคะมันจะมีเขียวเหลืองแดงเหลืองอาจารย์ทำยังไงคะ
1: ถ้าเหลืองเหรอคะมันจะมีไฟแดงใช่ไหมคะรีบเหยียบไปเลยค่ะมันจะได้ไปเร็วๆค่ะ
3: อาจารย์ผ่านทำบัตรประชาบัตรใบขับขี่ได้ไม่ได้
1: ไฟเหลืองเตือนให้รีบหยุด
3: ไม่ใช่ต้องหยุดต้องเอาเท้าแตะเบรกปรากฏว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมขาเท้าไม่ได้แตะเบรกค่ะแต่ว่าดันไปแตะคันเร่ง
1: ไอ้ย่า
3: เป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดนะคะเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นอาจารย์หมอคนนึงค่
1: ะ
3: เขาขับรถยนต์ไปบนท้องถนนปรากฏว่าพอเจอไฟเหลืองเขาอ้างว่ารีบก็เลยแตะคันเร่งแล้วด้านข้างหน้าไปชนกับน้องนักศึกษา3คนให้อาจารย์ดูภาพก่อน
1: คือ
3: เหตุการณ์นี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงในวงแดงมันเป็นภาพเหตุที่รุนแรงทีมงานของเราต้องสต็อปภาพไว้คุณผู้ชมค่ะแต่ขออนุญาตบรรยายแทนละกันอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆเคสค่ะคือชนปุ๊บ รถจักรยานยนต์ที่น้องซ้อนกันมา3คน

0: กระเด็นไปข้างหน้าค่ะปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะทำให้น้องนักศึกษาชั้นปีที่1ของม.แม่ฟ้าหลวงเสียชีวิต2คนเลยค่ะบาดเจ็บสาหัสอีก1คนด้วยนะคะตอนนี้ญาติบอกทำใจไม่ได้จริงๆผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่าขณะกำลังขับรถกลับบ้านมาถึงจุดเกิดเหตุคือเขาบอกว่าน่าจะชนกันไปไม่เกิน5นาทีนักศึกษาผู้ประสบเหตุจอดรถจักรยานยนต์ติดสัญญาณไฟแดงอยู่จากนั้นมีรถเก๋งคู่กรณีพุ่งชนอย่างรุนแรงมากๆภาพเราไม่สามารถนำเสนอได้จริงร่างผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตกระเด็นไปไกลกว่า10เมตรนี่คือสภาพรถจักรยานยนต์ยับเยินล้อบิดเลยค่ะเรื่องนี้ค่ะตำรวจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคือพื้นที่เกิดเหตุท่านบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคนขับรถเก๋งเป็นอาจารย์หมอนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์วัดตั้งแต่ตอนนั้นเลยอะค่ะยืนยันว่าไม่พบแอลกอฮอล์ไม่ดื่มค่ะส่วนตัวน่ะมีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถถูกต้องตามกฎหมายตำรวจบอกว่ามีการไปสอบสวนแล้วนะคะสอบปากคำสอบคุณหมอที่รักษาน้องนักศึกษาอยู่ไปสอบปากคำญาติผู้เสียชีวิตรวมทั้งพยานแวดล้อมข้างเคียงด้วยแต่ณวันนี้ที่เราต้องคุยกันคือเหตุการณ์นี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นบนท้องถนนน้องกำลังมีอนาคตแต่น้องต้องมาจบชีวิตแบบนี้มันไม่ยุติธรรม
1: เรียนเห็นรูปนักศึกษาทั้ง3ท่านเราเรียนบอกตามตรงน้ำตาซึมค่ะ
0: ค่ะ
1: สวยทั้ง3คนอยู่ในวัยที่กำลังสดใสร่าเริงนะเราคุยเรื่องนี้กันค่ะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าการขับรถขับรานั้นมีอันตรายทุกวินาทีที่เท้าเราแตะคันเร่ง
0: ถูกต้อง
1: ต้องมีสติเสมอนะคะแขกฝั่งหนูเป็นใครคะน้องแป้ง
0: มาคุยเรื่องของข้อกฎหมายค่ะกับอาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมค่ะอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์สวัสดี
1: ค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับฝั่งของอาจารย์นะคะเรียนมีทนายความจากสภาทนายความมาค่ะคุณกฤชกรใจกลางค่ะสวัสดี
0: สวัสดีค่ะ
1: อีกหนึ่งท่านนะคะเป็นผู้ช่วยคณบดีจากสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคงเป็นอาจารย์ที่คณะที่น้องๆเรียนอยู่นะคะอาจารย์เพชรณภัทรศรีวุฒิยะปภาค่ะ
2: สวัสดีครับอ
0: าจารย์สวัสดีค่ะ
1: เรียกชื่อถูกหมดใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
1: โอ้ชื่ออ่านยากนะอาจารย์อาจารย์เรียกถามอาจารย์ก่อนละกันนะคะอาจารย์น้องๆเรียนอยู่ปีไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิ
2: ก็มหาวิทยาลัยเพิ่งเปิดเทอมช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดังนั้นเขาเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้1เดือนเศษเท่านั้นเองนะคร
1: ับ ปี1
2: นะครับก็เรียกได้ว่าไปหลังเลิกเรียนไปทานข้าวกันก็เพิ่งจะกลับมาแล้วก็อีกไม่กี่กิโลเมตรก็ถึงมหาวิทยาลัยแล้วครับในแยกนั้น
1: ไปทานกับตอนนั้นเลือกเวลาที่เกิดเหตุเป็นเวลาประมาณ
2: สัก2ทุ่มเศษๆเกือบ
1: 3ทุ่มก็ไม่ได้มืดค่ำจนเกินไปขอโทษนะคะน้องรถลามีไฟมีอะไรทุกอย่าง
2: ในส่วนของรถที่น้องใช้โดยสารพาหนะเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวซึ่งอันนั้นก็มีทั้งพรบแล้วก็เรื่องของระบบไฟหน้าไฟหลังเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็พอเราดูจากภาพกล้องวงจรปิดก็ชัดเจนว่าน้องๆนักศึกษาของเราเนี่ยก็กำลังเตรียมตัวที่จะเบรกในสัญญาณไฟจราจรในแยกนั้น
1: แต่ข้างหลังมาเร็ว
2: ก็ค่อนข้างเร็วครับ
1: เดน3คน3คนมอเตอร์ไซค์คันเดียวเหรอ
2: ก็มากันทั้ง3คนครับ
0: เด็กนักศึกษาน
1: ักศึกษาซ้อน3เป็นเรื่องปกติมั้ย
0: คือซ้อน3เรื่องของกฎจราจรก็อีกซีกนึงแต่น้องกำลังจะปฏิบัติตามกฎจราจรเพราะไฟเหลืองรู้ทั้งรู้มันคือมันต้องแตะเบรก
1: แล้วก็นักศึกษาก็มีรถมอเตอร์ไซค์1คันก็ลักๆกันแถวมหาลัยไปกินข้าวฝั่งกันโน้นเลี้ยวมาฝั่งกันนี้เรียนว่าก็คงเป็นปกติวิสัย
2: ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเท่าไหร่นักครับ
1: ค่ะโอเคค่ะ
0: ค่ะแต่ต้องก่อนอื่นต้องแบบขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะคือความจริงวันนี้นะคะของเราพยายามที่จะติดต่อครอบครัวแต่ว่าคุณแม่บอกว่ายังทำใจไม่ได้จริงๆแต่ไม่เป็นไรวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาญาติไม่ได้มาแต่บนโต๊ะนี้เราจะหาความยุติธรรมให้กับน้องคืออัปเดตเบื้องต้นก่อนน้องเนี่ยบาดเจ็บ1คนณปัจจุบันอยู่ที่โรงพยาบาล
2: 1คนเนี่ยยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัย
0: ครับ
2: ซึ่งมหาลัยก็ดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันแรกนะครับอีก2ท่านนี่ก็ท่านแรกก็เสียชีวิตตั้งแต่วันแรกและอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: โอเคคราวนี้สังคมตั้งคำถามค่ะอาจารย์ทั้ง3ท่านคะคือเรื่องของการเยียวยาย้ำแบบนี้ละกันรถน้องรถจักรยานยนต์มีพรบค่ะรถของอาจารย์หมอก็มีพรบแต่ไม่ได้ซื้อประกันภัยภาค
2: สมัครใจ
0: อันนี้ไม่ได้ซื้อทำให้เกณฑ์การเยียวยามันลดต่ำลงไปไหมคะ
2: ถ้า

0: ในทางกฎหมายเนี่ยท่านอาจารย์ปรเมศถ้าผมพูดผิดท่านอาจารย์อาจจะเสริมได้นะครับก็คือว่าถ้ากรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นภาคบังคับเนี่ยก็จะได้รายละกรณีเสียชีวิตก็จะประมาณ 500,000 บาทนะครับตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกลไกทางกฎหมายแต่ว่าในเรื่องของกลไกการเยียวยาอย่างอื่นของคุณหมอเองเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการคุยกันซึ่งสำนักวิชานิติศาสตร์เนี่ยเราก็ผู้บริหารได้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุตั้งแต่วันแรกนะครับก็คือวันคืนที่25หลังจากนั้นเนี่ยในระยะแรกเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการดูแลน้องๆทั้ง3คนให้ถึงให้ดีที่สุดก่อนนะครับและในระยะเวลาต่อมาเนี่ยเราก็ตั้งทีมอาจารย์กับทีมทนายความขึ้นดูแลเรื่องคดีให้ครับอาจารย์เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นระยะที่2ที่สำนักวิชาจะดําเนินการเรื่องติดตามคดีอย่างใกล้ชิดดังนั้นช่วงแรกเนี่ยพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังมีพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งสามารถแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ซึ่งขณะนี้เนี่ยทีมทนายกับคณาจารย์ฝ่ายกฎหมายเนี่ยก็กำลังดูอยู่นะครับ
1: ครับทางคุณก็เป็นฝั่งทนายทางฝั่งกฎหมายของนักศึกษาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ได้ข่าวว่าผู้ที่ขับรถชนก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยด้วยกันอย่างนี้มันจะเกิดการลอมชอมอลุ้มอร่วยเข้าข้างครูบาอาจารย์กันไหมคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะต้องแยกก่อนว่าในทางของกฎหมายค่ะตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางสถานีตำรวจใช่ไหมคะแล้วเรื่องเนี่ยค่ะก็จะส่งไปที่สำนักงานอัยการเพื่อที่จะให้อัยการเนี่ยสั่งฟ้องต่อศาลแล้วทางทนายที่ประชาคมนิติศาสตร์ของแม่ฟ้าหลวงอะค่ะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเนี่ยก็จะมาช่วยเหลือในส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่จะเรียกกับผู้เสียกับผู้ก่อเหตุอะค่ะซึ่งผู้ก่อเหตุอะค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็จริงค่ะแต่ว่าก็ยังมีสัดส่วนที่แยกกันอย่างชัดเจนนะคะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์สำนักวิชานิติศาสตร์เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะบริหารกันอย่างเป็นเอกเทศกันนะคะก็ไม่มีการที่จะมาลอมชอมกับผู้ก่อเหตุแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าถึงจะมีการพูดคุยกันภายในมหาลัยค่ะก็จะเป็นการพูดคุยกันในส่วนของการที่พูดถึงการช่วยเหลือเยียวยา
1: เที่ยงธรรมเป็นเหตุเป็นผล
2: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์รู้จักกับอาจารย์ผู้ขับรถไหมคะ
0: มารู้จักตอนที่มีข่าวเนี่ยครับ
1: เหรอคะ
0: ก็ขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้ครับว่าสำนักวิชานิติศาสตร์ค่อนข้างที่จะอยู่ในความคาดหวังทั้งของญาติแล้วก็ของประชาชนที่เป็นสังคมนะครับดังนั้นเราก็ยืนยันว่าทุกคนเสมอภาคกันในทางกฎหมายถ้าผู้เสียหายผู้สูญเสียมีสิทธิทางกฎหมายอย่างไรคุณหมอเองที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ยังมีกฎหมายที่คอยซัพพอร์ตหรือประกันสิทธิ์ของคุณหมออยู่ถ้าสิ่งไหนก็ตามแต่ที่สื่อมวลชนรายงานไปมันคลาดเคลื่อนหรือผิดไปจากความจริงที่คุณหมอได้พูดหรือได้กระทำเนี่ยคุณหมอก็มีสิทธิ์เต็มที่ในการที่จะชี้แจงต่อสังคมมีสิทธิ์เต็มที่ในกระบวนการยุติธรรมส่วนสำนักเราก็จะใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งก็คือ1เป็นสำนักวิชาที่อยู่ที่น้องๆฝากความหวังฝากอนาคตเอาไว้เราก็จะ
1: ยืนยันฝากลูกไปเรียน
0: ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยความยุติธรรมมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตราช่าง2ข้างมันอยู่ในความสมดุลกันแต่ความยุติธรรมมันอยู่ตรงที่ว่าศาลกระบวนการยุติธรรมได้ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานแล้วโน้มเอียงไปยังความถูกต้องนั่นคือสิ่งที่สำนักวิชานิติศาสตร์ยืนยันตรงนี้ครับ
1: เดนทราบว่าไม่ได้ดื่มสุราคนขับ
0: ครับ
1: นะคะเดนก็สงสัยอย่างนี้จะเรียกว่าหลับในหรือเปล่าเพราะอันนี้เดนสงสัยว่าไฟเหลืองขับมาเส้นเร็วชนมอเตอร์ไซค์กระเด็น10เมตรมันไม่ใช่ความเร็วแบบปกตินะคะ
0: ครับ
1: คนกระเด็น10เมตรเนี่ยแสดงว่าต้อง104 102 104อัพไปคะวิ่งขนาดนั้นเรียนอยากทราบทำไมอาจารย์เขาต้องขับรถเร็วขนาดนั้นคะถึงขนาดเบรกไม่ทัน
0: คือตรงนี้เนี่ยตอบแทนอาจารย์คุณหมอก็คงจะไม่ได้แต่ถ้าในฐานะคนที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเส้นถนนพหลโยธินเนี่ยมันเป็นเส้นตรง
1: อ๋อวิ่งมันเลย
0: นะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตเรียนผ่านสื่อมวลชนตรงนี้ด้วยนะครับถึงพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยความยาวสักประมาณ6กิโลเมตรเนี่ยมีโรงเรียนประถม2โรงเรียนนะครับ
1: มี
0: ตลาดชุมชน1ตลาดมีวัด1แห่งมีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และมีมหาวิทยาลัยดังนั้นเนี่ยมันก็คงต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าระยะทาง6กิโลเมตรผ่านวิถีชุมชนที่มีทั้งหน่วยงานราชการมีน้องๆโรงเรียนประถมมีวัดมีโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลตรงนั้นด้วยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัยมา25ปีเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวการสูญเสียในการใช้รถใช้ถนนตลอดและที่สำคัญนะฮะพฤติกรรม

0: ที่อาจจะเป็นพฤติการแวดล้อมที่มันส่งผลให้เกิดการกระทำประมาทแบบนี้ขึ้นมาได้นั่นคือแยกบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันค่อนข้างมืดแล้วก็มืดมาโดยตลอดนะครับก็เลยมีการพูดคุยกันนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยแยกนั้นก็สว่างละแต่ตอนนี้กลับไปมืดอีกแล้ว
1: เดี๋ยวต้องมาตรวจสอบกันด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอมีกระแสข่าวก็ไปแก้พอกระแสข่าวเริ่มเงียบไม่แก้เลยหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมต้องจับตาด้วยรวมถึงเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องแต่ภาคทีวีเวลาหมดออนไลน์เดี๋ยวเราจะต่อกันแบบยาวๆและเข้มข้นประเด็นเชิงลึกมากกว่าเดิม3 ช่องทางเท่านั้นนะคะ Facebook YouTube และ TikTok ค่ะ
2: ค่ะตามมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานชี้แจงข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากธุรกิจ Data Center ในพื้นที่กทม.ค่ะโดยระบุว่าทั้งหมดยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และอยู่ระหว่างการระงับออกใบอนุญาตทั้งการก่อสร้าง Data Center และใบอนุญาตสำรองน้ำมันค่ะ
1: ได้ยินมั้ยเนี่ย
0: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงว่าในพื้นที่กทม.มี Data Center ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหรือว่าหน่วยงาน 30-40 แห่งและเป็น Data Center โดยเฉพาะ6แห่งค่ะซึ่งการก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9ตรวจสอบพบว่ายังไม่ได้มีการขออนุญาตส่วนในพื้นที่ซอยรามคำแหงมีการขออนุญาตถูกต้องและยอมรับนะคะว่าการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center มักขออนุญาตในรูปแบบอาคารทั่วไปหรือว่าออฟฟิศทำให้เกิดช่องโหว่ในการควบคุมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมประสานรัฐบาลเพื่อกำหนดนิยามของ Data Center ให้ชัดเจนและเตรียมระบุโซนนิ่งในผังเมืองใหม่ที่กำลังปรับปรุงเพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมและห้ามทำ Data Center ในแหล่งชุมชนพร้อมกับมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเข้มและหากพบว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญจากการทดสอบเครื่องปั่นไฟช่วงกลางคืนรวมถึงมีกลิ่นน้ำมันจะใช้กฎหมายท้องถิ่นดำเนินการทันทีค่ะขณะที่นางสาวทิติพัชร์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับคลังน้ำมันสำรองฉุกเฉินของ Data Center ทั้งหมดเพื่อรอกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่จากบอร์ด Data Centerส่วนพื้นที่รามคำแหง28ที่มีการสะสมน้ำมันไว้สำหรับปั่นไฟจำนวน 200,000 ลิตรจากการตรวจสอบไม่เกินตามที่กำหนดคือ 500,000 ลิตรขณะที่พื้นที่พระราม9ยืนยันว่ายังไม่มีการอนุญาตทั้งจากกทม.และกรมธุรกิจพลังงานหากมีการลักลอบประกอบกิจการจะมีโทษจำคุก2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุนะคะว่าได้นัดประชุมบอร์ด Data Center ครั้งแรกวันที่4กันยายนนี้ค่ะพิจารณาเคสก่อสร้างผิดกฎหมายในเขตเมืองพร้อมกับรื้อระบบกำกับดูแลคุมเข้มผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันศุกร์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ด Data Center นัดแรกหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งค่ะโดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจากกระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งจะมีการพิจารณาใช้กรอบกฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดเพื่อจัดการกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายขณะเดียวกันในการพิจารณาอนุญาตหรือว่ากำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆจะต้องคำนวณและประเมินผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งในมิติทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคมเนื่องจากธุรกิจ Data Center เป็นเรื่องใหม่และยังมีช่องว่างจากกฎหมายบางส่วนที่อาจไม่ได้ครอบคลุมทำให้เกิดการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายค่ะส่วนบางแห่งที่สร้างเสร็จแล้วหรือว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างในเขตเมืองหากพบว่าขัดต่อเงื่อนไขทางกฎหมายหรือว่าหากผิดเงื่อนไขต้องรื้อถอนหรือไม่ก็ต้องนำมาพิจารณาเป็นรายกรณีไปค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดอายุครบ61ปีแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสอายุยืนที่สุดในประเทศค่ะและอยู่คู่กับสวนสัตว์ไทยมานานกว่า6ทศวรรษค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสขวัญใจมหาชนในโอกาสอายุครบ61ปีในวันที่8กันยายนนี้โดยแม่มะลิถือเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนที่สุดในประเทศรวมทั้งอาศัยอยู่ในสวนสัตว์นานที่สุด

0: และในอนาคตมีโอกาสสร้างสถิติเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนที่สุดในโลกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานจะเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมส่งมอบความรักให้กับแม่มะลิร่วมเขียนการ์ดส่งคำอวยพรวันเกิดให้แม่มะลิและจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับฮิปโปโปเตมัสเรื่องราวชีวิตแม่มะลิส่วนไฮไลท์คือการมอบเค้กผลไม้ก้อนโตค่ะซึ่งจัดทำเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวแฟนคลับและก็ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานแม่มะลิเป็นฮิปโปโปเตมัสเดินทางมาจากสวนสัตว์ทิวเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์มายังประเทศไทยเมื่อปี2510ค่ะขณะนั้นอายุเพียง1ปีก่อนจะใช้ชีวิตอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตและย้ายไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2561ตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษแม่มะลิให้กำเนิดลูกฮิปโปจำนวน14ตัวค่ะปัจจุบันยังมีสุขภาพแข็งแรงและในอนาคตยังมีโอกาสสร้างสถิติเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะอย่าสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่ค่ะจบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะบ่ายนี้อยู่กับตั๊กดนยาพงศ์พฤทธิวัฒน์ชวนคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการฟื้นฟูสุขภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าผู้ป่วยสโตรกนั่นเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะมักจะมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกบางคนเนี่ยอยู่ในภาวะที่ต้องนอนติดเตียงนะคะซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าหมดกำลังใจในการฟื้นฟูแต่จะบอกว่าร่างกายของมนุษย์เราค่ะฟื้นฟูขึ้นมาได้นะคะมีความมหัศจรรย์มากและวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงแนวทางการฟื้นฟูอย่างถูกต้องปลอดภัยให้ไว้เป็นความรู้สำหรับผู้ดูแลรวมถึงผู้ป่วยเองด้วยนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยค่ะกับคุณแอนนักกายภาพบำบัดนะคะอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณแอนค่ะผู้ป่วยหลอดเลือดสมองหลายคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดว่าเอ๊ะพอร่างกายอ่อนแรงครึ่งซีกนะคะก็ไม่ทำการฟื้นฟูเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวให้นอนอยู่เฉยๆจะได้ปลอดภัยไม่ประสบกับอันตรายหรืออุบัติเหตุอันนี้จริงหรือเท็จยังไงบ้างคะ
1: จริงๆต้องบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดนะคะตัวของโรคสโตรกเนี่ยจริงๆแล้วต้องมีเรื่องของการฝึกหรือว่าทำกิจกรรมซ้ำๆเพื่อให้ตัวของสมองมันได้เรียนรู้ใหม่ถ้าเกิดว่าให้ตัวของคนไข้เนี่ยนอนเฉยๆอยู่บนเตียงเนี่ยมันจะยิ่งสนับสนุนเรื่องของการทำให้อ่อนแรงลงหรือว่าทำให้เรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันแย่ลงได้ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องขยับ
1: ใช่ต้องขยับเลย
0: แน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ที่บ้านมีผู้สูงอายุที่อาจจะเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอยู่นะคะลุกขึ้นมาฟื้นฟูไปพร้อมกันกับเราวันนี้นะคะใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยค่ะสามารถส่งกันเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โลกนะคะ X Live YouTube @Thai PBS และ www.thaipbs.or.th เดี๋ยวเรามาหาคำตอบให้กับทุกคำถามของคุณผู้ชมกันค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมใครที่มีอาการกดไหลย้อนรู้สึกแสบร้อนกลางอกบ้างคะส่วนใหญ่สาเหตุเราจะเข้าใจว่าเกิดจากพฤติกรรมใช่ไหมคะการรับประทานอาหารอาจจะรสชาติเผ็ดนะคะหรือว่าการพฤติกรรมของการกินแล้วนอนเข้านอนเลยทันทีนะคะแบบนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงที่เป็นเรื่องจริงค่ะแต่ว่ามีอีกหนึ่งข้อมูลนะคะที่แชร์กันในโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมว่านอกจากพฤติกรรมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วการใส่กางเกงรัดรูปนะคะหรือว่าสเตย์เนี่ยคุณผู้ชมที่รัดหน้าท้องสาวๆชอบใส่นะคะไม่ให้เห็นท้องป่องๆเนี่ยแค่นี้ก็ทำให้กระตุ้นให้เกิดอาการของกรดไหลย้อนได้แล้วเรื่องนี้จะจริงหรือเท็จแฟกเช็คในคำตอบค่ะ

0: หรือจำง่ายๆหูรูดที่มันปิดถุงกระเพาะเราอะครับที่อยู่ข้างบนถุงเนี่ยเหมือนเวลาที่เราบีบถุงอะไรแล้วบีบแรงๆเนี่ยฮะไอ้ปากถุงมันก็เปิดเพราะฉะนั้นหูรูดตัวนี้ถ้ามันอ่อนแอหรือมีอะไรทำให้มันอ่อนแอลงและความดันในท้องพอนะฮะนั่นแหละครับสูตรสำเร็จของการเกิดกรดไหลย้อนเลยครับที่ทำให้เกิดกรดไหลย้อนนอกจากอาหารนะฮะเช่นนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดแรงดันในช่องท้องเยอะๆนะฮะ1อ้วนครับคนอ้วนเนี่ยจะมีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนแสบคอแน่นท้องจุกอกจุกลิ้นปี่เยอะกว่าคนทั่วไป2นะฮะอ้วนแบบธรรมชาติเทียมๆนั่นคือคุณแม่ตั้งท้องครับไม่ได้อ้วนแท้หรอกฮะนะฮะแต่มดลูกมันโตขึ้นมันเลยไปเบียดในช่องท้องทำให้เพิ่มความดันจนหูรูดของหลอดอาหารส่วนล่าง LES เนี่ยมันขยายออกมาก็เกิดน้ำย่อยขึ้นมานะครับหรือแม้แต่คนที่มีน้ำในช่องท้องเห็นไหมอะไรที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยเกิดได้แต่นอกช่องท้องก็ได้นะครับเช่นในคนที่กินยาลดความดันโดยเฉพาะกลุ่มที่บล็อกแคลเซียมเขาเรียกแคลเซียมชานอลบล็อกเกอร์เช่นแอมโลดิพีนพวกนี้จะทำให้หูรูดเนี่ยครับไอ้ตรงเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเยื่อหรือว่ากล้ามเนื้อตรงหูรูดเนี่ยมันอ่อนแรงลงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวหูรูดถุงของเรามันอ่อนลงถุงเราก็เพย์เยอะครับน้ำย่อยมันก็ขึ้นมานะครับหรือผมเคยเจอบ่อยๆครับที่ผมสังเกตนะเด็กบางคนที่กินข้าวอิ่มๆแล้วชอบกระโดดโลดเต้นพวกนี้จะมีกรดไหลย้อนง่ายเลยครับคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตก็ได้ฮะลูกคนไหนที่ไอบ่อยๆอาจจะไม่ได้ไอจากติดเชื้อนะครับอย่าเพิ่งไปกินยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นนะให้ดูว่าน้องเขากระโดดโลดเต้นหลังกินข้าวหรือเปล่านั่นแหละครับตัวกรดไหลย้อนเลยเพราะมันเพิ่มความดันหรือแม้แต่การที่เราท้องผูกนะครับแล้วเบ่งแรงๆพวกนี้ก็ทำให้มีกรดไหลย้อนได้ง่ายเลยครับอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นเรื่องนอกตัวแต่ทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้คือเสื้อผ้าครับและแฟชั่นในสมัยก่อนเนี่ยครับคนอังกฤษจะใส่แฟชั่นแบบที่เรียกว่าเหมือนกับมีการรัดรูปโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะเราจะสังเกตเลดี้สมัยก่อนเนี่ยเอวเท่ามดนั่นแหละครับนั่นคือการเพิ่มความดันในท้องเพราะฉะนั้นเลดี้เหล่านี้จะเป็นลมง่ายนะฮะกรดไหลย้อนก็ง่ายด้วยในปัจจุบันเราไม่ได้ใส่เอวเท่ามดแล้วแต่กางเกงหรือแม้แต่สเตย์นะครับหรือแจ็คเก็ตที่รัดนะฮะตรงบริเวณท้องที่ป่องเนี่ยให้ยุบลงมันจะไปบีบไอ้ถุงกระเพาะเราให้ความดันมันขึ้นไปพุ่งพรวดผ่านหลอดอาหารขึ้นมาก็นั่นแหละครับกดไหลย้อนเลยไหลย้อนถ้ามาจากผู้ร้ายที่ไม่ใช่อาหารนะครับเราอาจจะแก้ไปตามต้นเหตุเช่นถ้าเกิดจากยาลดความดันที่ทำให้กรดไหลย้อนเราขอคุณหมอครับบอกคุณหมอเพราะส่วนใหญ่เราจะไม่คิดใช่ไหมฮะว่ายาความดันทำให้กรดไหลย้อนได้แต่วันนี้ดูรายการแล้วให้รู้เลยนะใครมีกรดไหลย้อนลองถามคุณหมอดูว่ายาความดันเรามีผลไหมโดยเฉพาะพวกกลุ่มของแอมโลดิพีนนะครับหรือเสื้อผ้าเราก็เปลี่ยนแบบที่เป็นค่อนข้างไม่รัดนะครับหลวมสบายใส่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ตึงท้องมากก็โอเคฮะ3ครับถ้าใครมีปัญหาท้องผูกรีบแก้ท้องผูกไม่งั้นการเบ่งทำให้เกิดกรดไหลย้อนนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เรามีหน้าท้องโดยเฉพาะในคนที่มีเขาเรียกว่าเป็น abdominal fat นะครับหรือว่าการอ้วนที่มีหน้าท้องเยอะๆเนี่ยพวกนี้เราลดได้และจะช่วยลดกรดไหลย้อนได้ด้วยง่ายๆเลยครับบางทีไม่ต้องไปส่องกล้องให้วุ่นวายเลยนะครับสำหรับกรดไหลย้อนถ้าปล่อยไว้ไม่รักษามันจะเกิดภาวะที่ไม่ได้แค่แสบร้อนแล้วนะครับอย่าคิดนะฮะว่ากรดไหลย้อนต้องแสบร้อนเสมอไปบางคนไอเรื้อรังครับหรือบางคนมีภาวะเซลล์หลอดอาหารมันเปลี่ยนซึ่งอันนี้น่ากลัวครับอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ผู้ร้ายก็ได้นะฮะเขาเรียก Barrett esophagus ซึ่งพวกนี้นะเกิดจากการที่มันมีน้ำย่อยซึ่งมันไปกัดพอมันกัดแล้วมันก็กร่อนถูกไหมฮะแล้วมันก็เกิดแผลขึ้นมาการเป็นแผลซ้ำๆเกิดอะไรครับเนื้อร้ายครับนะไม่ดีเลยครับเพราะฉะนั้นรีบรักษาที่ต้นเหตุจะดีที่สุดครับ
1: เช็คมาให้แล้วนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการปรับพฤติกรรมรวมถึงการสวมใส่สเตย์รัดหน้าท้องเนี่ยที่อาจจะเพิ่มความดันในช่องท้องได้นะคะแรงดันในช่องท้องที่ทำให้เกิดกดไหลย้อนขึ้นมาได้นะจริงๆในเรื่องของกายภาพบำบัดที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้กับคุณแอนนะคะก็สามารถช่วยปรับในเรื่องของการป้องกันโรคกดไหลย้อนได้เหมือนกัน
2: ก็จะเป็นเรื่องของกายภาพบำบัดค่ะคือเป็นเรื่องของการจัดผ้าอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมีเรื่องของการจัดผ้าขึ้นมานั่งเพื่อที่จะทำให้เรื่องของกดเนี่ยมันไม่มีการย้อนกลับไปทางด้านบนของร่างกาย
1: อ๋อที่เวลาเขาบอกว่าใครที่มีปัญหากดไหลย้อนเนี่ยให้นอนยกหัวสูงสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมลองกลับไปปรับพฤติกรรมของเราดูก่อนนะคะกลับมาที่เรื่องของเราวันนี้ค่ะในเรื่องของการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะคะใครหลายคนที่คิดว่ากลัวว่าผู้ป่วยเนี่ยจะเกิดอันตรายถ้าให้ลุกขึ้นมาทำท่ากายบริหารต่างๆนะคะอันนี้บอกเลยตอนช่วงต้นรายการเราบอกไปแล้วว่าอันนี้เป็นความคิดที่ผิดนะคะจริงๆแล้วจะต้องลุกขึ้นมาฟื้นฟูแต่ว่าช่วงเวลาที่สำคัญล่ะคุณแอนที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยคือช่วงเวลาไหน

0: ในคนไข้สโตรกค่ะเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าโกลเด้นพีเรียดนะคะจะเป็นเขาเรียกช่วงเวลาทองเนาะ6เดือนแรกของการเป็นสโตรกเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการฟื้นฟูเนี่ยได้ดีที่สุดค่ะเนื่องจากตัวของสมองเนี่ยมันเพิ่งจะมีการหยุดการทำงานได้เพียงแป๊บเดียวนะคะก็เลยเป็นช่วงที่จะต้องเร่งการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายพายืนพาเดินหรือว่าพานั่งเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ดีที่สุดเลยค่
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้เกิน6เดือนเนี่ยไม่ใช่ว่าสมองมันจะหยุดฟื้นนะคะแต่ว่ามันจะแค่ช้าลงเฉยๆ
1: ค่ะแต่ว่าผู้ป่วยยังมีอาการอ่อนแรงอยู่เลยนะทำไมการแบบเป็นสโตรกเนี่ยจะทำให้ร่างกายอ่อนแรงครึ่งซีกบริเวณที่อ่อนแรงนี่ก็คือจะเป็นครึ่งซีกใดครึ่งซีกหนึ่ง
0: ใช่ค่ะจะเลือกมันตัวของครึ่งซีกค่ะมันจะอ่อนแรงแค่ซ้ายหรือขวาแล้วแต่ตัวของหลอดเลือดสมองที่มันไปอุดตันบริเวณนั้นค่ะใช
1: ่นอกจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่หายไปแล้วมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นหรือฟังก์ชันไหนของร่างกายที่มีผลตามมาบ้างคะ
0: นอกจากอ่อนแรงนะคะก็จะมีเรื่องของบางทีในบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของการกลืนลำบากหรือว่าพูดไม่ชัดนะคะในบางคนด้วยก็จะมีเรื่องของการนึกคิดมีการมีความรู้คิดที่ผิดปกติไปอย่างเช่นคิดไม่ออกวันนี้วันอะไรหรือว่ามีเรื่องของการสมาธิไม่ดีเท่าแต่ก่อนใช่ค่ะ
1: อันนี้คือผลข้างเคียงที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาด้วยนะคะว่าเอ๊ะแล้วมีอาการบ้านหมุนเนี่ยจะเสี่ยงสโตรกหรือเปล่า
0: ตัวของบ้านหมุนต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นได้ค่อนข้างหลายโรคบางทีอาจจะแค่หูตะกอนชั้นในหลุดออกมาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปหาหมออาจจะหายแล้วหรือว่าบางทีอาจจะเป็นตัวของโรคสโตรกได้แต่ว่าโรคสโตรกเนี่ยที่ชัดๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของอ่อนแรงครึ่งซีกหรือว่ามีอาการชาร่วมด้วยอันเนี้ยก็คือชัดเจนเลยว่าเป็นโรคสโตรกนะคะ
1: ซึ่งความรุนแรงของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมบางคนเนี่ยอ่อนแรงแบบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยบางคนยังพอมีแรงบ้างสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างความรุนแรงนี้ค่ะมีผลต่อการที่เราจะเลือกท่ากายภาพบำบัดหรือวิธีการกายภาพบำบัดที่เหมาะสมไหมคะ
0: ต้องบอกก่อนว่าในช่วงแรกค่ะเป็นเรื่องของการกระตุ้นให้ตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยมีการจดจำใหม่เพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวของความรุนแรงอยู่ที่บริเวณของสมองที่รับความเสียหายด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งไปหาคุณหมอช้าอย่างเงี้ยค่ะความเสียหายของสมองก็จะมากขึ้นการฟื้นฟูก็จะยากกว่าคนที่แบบไปหาหมอเร็วเจอหมอเร็วเงี้ยค่ะได้ยาเร็วอันนี้ก็จะฟื้นฟูได้เร็วกว่าค่ะใช่
1: วันนี้คุณแอนมีท่ากายภาพบำบัดนะคะมาแนะนำด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยเอ้ามีเก้าอี้เอาเก้าอี้มาทำไมไม่นั่งกันนะเนี่ยวันนี้เรามีท่าเป็นท่าบริหารแขนแล้วก็ขาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะมีกี่ท่าคะ
0: วันนี้ค่ะก็คือเตรียมมาให้อย่างละ2ท่าง่ายๆคือทำได้ที่บ้านเลยก็คือไม่จำเป็นต้องแบบมีอุปกรณ์เยอะก็สามารถที่จะทำได้นะคะใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยววันนี้ตั๊กจะเป็นแบบให้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลหรือว่าผู้ป่วยเองก็สามารถทดลองฝึกตามได้เหมือนกันก่อนที่เราจะไปฝึกค่ะผู้ดูแลอย่างเงี้ยจะต้องรู้อะไรเป็นพิเศษไหมคะรวมถึงผู้ป่วยด้วยที่จะป้องกันในเรื่องของอาการบาดเจ็บตามมาได้จากการฟื้นฟูด้วยท่ากายภาพบำบัด
0: เป็นคำถามที่ดีเลยนะคะเนี่ยก็คือตัวของคนดูแลเนี่ยสิ่งที่สามารถที่จะทำได้ก็คือเป็นเรื่องของการบริหารบนเตียงเต
1: ีย
0: งเนี่ยค่อนข้างสำคัญสำหรับคนที่แบบมือใหม่เนาะก็คือยิ่งปลอดภัยมากแล้วก็ความเสี่ยงน้อยการที่เราแบบแค่ยกแขนให้เขาในท่านอนบนเตียงเนี่ยค่ะก็สามารถทำได้และยกแขนยกขากางแขนกางขาเนี่ยค่ะก็สามารถทำได้แต่ว่าอาจจะต้องทำแบบช้าๆแล้วก็อ่อนโยนไม่แบบทำเร็วหรือว่ากระชากอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องใจเย็นๆน
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาที่จะฟื้นฟูเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องค่อยๆเริ่มจากระดับน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆฟื้นฟูเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะคะถ้าวันนี้เป็นท่าเก้าอี้แต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านสามารถปรับเป็นท่าให้ผู้ป่วยนอนก
0: ับ
1: เต
0: ีย
1: งได้เหมือนกันเริ่มจากแขนก่อนนั่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้ให้คุณตั๊กเป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างละกันโอเคก็คือเริ่มจากแขนท่าแรกนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเอื้อมแขนไปด้านหน้าปกติแล้วเนาะเราต้องหยิบของไปด้านหน้าเนาะเวลาเราแบบต้องการจะหยิบอะไรเนาะถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านค่ะหรือว่าอยู่คนเดียวมีคนดูแลเราสามารถใช้ข้างแข็งแรงนะคะวันนี้ขอให้ข้างซ้ายเป็นข้างอ่อนแรงแล้วก็เดี๋ยวให้ข้างแข็งแรงเป็นข้างขวานะคะเราจะให้ข้างขวาเนี่ยเป็นตัวช่วยก็คือประคองบริเวณข้อต่อของข้อมือเนาะจากนั้นนะคะออกแรงดันไปด้านหน้าด้วยกันทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายขวานะคะแล้วก็แทงศอกกลับมาด้านหลังแบบนี้ถูกต้องแล้วก็ไปด้วยกันใช้ข้างขวาเป็นข้างแข็งแรงนะคะเป็นตัวประคองแล้วก็พยายามให้ข้างอ่อนแรงเนี่ยเป็นตัวที่ออกแรงใช่ถ้าเกิดว่ามี
1: หมายความว่า จริงๆแรงเนี่ยมันสักครู่นี้ตักคิดว่าให้เอาใช้แรงมือด้านขวาช่วยไม่

0: ให้เป็นแค่ตัวประคองส่วนข้างอ่อนแรงเนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นตัวที่พยายามออกแรงถ้าเกิดว่ามีคนดูแลอยู่ด้วยให้เหมือนตบเบาๆนะคะที่หน้าหัวไหล่เพื่อเป็นการกระตุ้นแรงของแขนได้เหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ดันกลับอันนี้จะเป็นท่าง่ายๆเลยทำได้เองก็ดันไป
1: ประมาณกี่ครั้ง
0: ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ30ครั้งต่อวันค่ะสามารถแบ่งทำได้3เซตนะคะก็คือทำ10ครั้งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เริ่มใหม่ได้ค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นท่าแรกง่ายๆเลยอัน
1: นี้ถ้าผู้ป่วยเนี่ยยังลุกขึ้นนั่งไม่ได
0: ้ทำท่านั่งท่านอนได้เลยค่ะท่านอนได้เหมือนกัน
1: ในลักษณะเดียวกัน
0: ใช่
1: ต้องยกสูงไหมคะ
0: ไม่ต้องยกสูงมากค่ะช่วงแรกๆอาจจะแค่นี้ก่อนตามๆก่อนถ้ารู้สึกว่าเริ่มมีแรงและค่อยๆลดแรงช่วยจากข้างแข็งแรงลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราค่อยๆเพิ่มองศาของความสูงได
1: ้อ๋อบางคนเขาจะอยู่แบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนทั้งข้อไหล่
0: ใช่ค่ะข้อไหล่ได้ศอกได้ด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะซึ่งปัญหาข้อไหล่ติดนี่ก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยใช่ไหม
0: ปัญหาที่พบบ่อยเลยค่ะ
1: ท่านี้ก็จะช่วยป้องกันได้นะคะอันนี้ท่าที่1 นะคะท่าแรกทำได้ง่ายๆแล้วก็ใช้ได้กับทุกระยะของอาการด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ะคะถูกต้อง
1: อันนี้เป็นท่าแขนท่าแรกนะคะ
0: ท่
1: าที่2
0: น
1: ะคะ
0: ท่าที่2นะคะก็จะมีความยากขึ้นมานิดนึงต้องบอกว่าเป็นคนไข้ที่แบบพอมีแรงยกบ้างมีแรงงอศอกบ้างมีแรงเหยียดศอกบ้างนะคะท่านี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารพวกการกำมือการแบมือนะคะเราจะใช้เป็นตัวของลูกบอลยางค่ะในการให้คนไข้เนี่ยพยายามบีบออกแรงเบาๆก่อนแล้วก็ผ่อนคลาย
1: ลูกบอลยางนี้อันนี้ค่อนข้างจะมีแรงต้านสูงเหมือนกัน
0: วิธีการเลือกค่ะยิ่งมีแรงต้านน้อยๆเนาะก็จะง่ายขึ้นยิ่งแรงต้านเยอะก็จะยากขึ้นช่วงนี้เห็นมีฮิตกันอยู่ก็คือสกุชชี
1: ่สกุชชี่ได้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะได้เลยสกุชชี่ก็จะช่วยเป็นแบบเหมือนเลเวลแรกๆแล้วกันค่ะก็คือแค่กำแล้วก็ปล่อยกำแล้วก็ผ่อนมือเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เนาะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเรื่องของวัสดุเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยสูงสำหรับผู้ป่วยนะคะแล้วก็แบบนี้เขามีเลือกระดับความหนืดนะคะหรือว่าความแบบความแข็งของ
0: มีเหมือนกันค่ะใช่ก็แล้วแต่จริงๆมีค่อนข้างหลายยี่ห้อเขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าแต่ละยี่ห้อก็จะมีความอ่อนความแข็งแตกต่างกันไปอีกทีหนึ่งค่ะ
1: มีคุณผู้ชมถามมานะคะว่าถ้าบางคนที่ไม่เคยขยับเลยอย่างท่าแรกที่เรายกแขนแบบนี้แล้วเขามีปัญหาข้อไหล่ติดเขารู้สึกเจ็บๆค่ะเวลาที่ขยับเนี่ยแนะนำยังไงดี
0: อยากจะให้ลองในความเจ็บที่แบบนิดๆ นึงดูก่อนก็คือไม่ได้อยากห้ามภาพแบบว่าถ้าเกิดว่าเจ็บแล้วยังไงก็ต้องขยับว่าข้อติดเนี่ยมันจะยิ่งเจ็บยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นสามารถที่จะลองในความรู้สึกที่แบบเจ็บนิดๆแต่เรายังพอแบบพอทนได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายกไปแล้วอุ๊ยเจ็บมากเลยอันเนี้ยอาจจะต้องถอยเรื่องของการยืดไปหน่อย
1: อาจจะ
0: ไม่ต้องสุดมากค่ะใช่เอาที่แบบเราเจ็บแต่แบบทนได้ละกัน
1: แล้วถ้าเราประคบร้อนก่อนเป็นการเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อให้แบบรู้สึกผ่อนคลายนิดๆก่อนทำแบบนี้ได้ไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ได้เหมือนกันค่ะก็จะเป็นเรื่องของการลดตึงบริเวณตัวของข้อต่อหัวไหล่ได้หรือว่าตัวของสะบักหลังได้เหมือนกันนะคะ
1: หรือว่าอันนี้จริงๆผู้ป่วยที่ไม่มีแรงเลยเขาอาจจะต้องวาง
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เอาแขนวางบนโต๊ะได้เลยแล้วก็ให้โต๊ะเป็นตัวพยุงเราได้เหมือนกันค่ะใช่
1: อันนี้บีบสักประมาณกี่ครั้งความถี่เท่าไหร่ต่อวันนี่คะ
0: ความถี่ก็คือเหมือนกันเลยค่ะ30ครั้งต่อวันแบ่งเลยก็คือ3เซต10ครั้ง10ครั้งแล้วก็10ครั้งค่ะใช่
1: สะสมได้มั้ยค่อยๆทำอะไรแบบน
0: ี้อ๋อได้ค่ะก็คือทั้งวันเนี่ยก็คือ30ครั้งได้แต่ว่าทำให้หน่อยแบบให้มันมีความถี่สม่ำเสมอทำทุกวันอย่างเงี้ยค่ะวันละ30ครั้งใช่
1: แล้วถ้าสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีแรงเลยตอนนี้ยังกำมือกำของไม่ได้เลย
0: กำของไม่ได้
1: ผู้ดูแลช่วยได้มั้ยคะ
0: ผู้ดูแลช่วยได้ค่ะ
1: ช่วยยังไงได้บ้าง
0: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่แรงกำมือยังไม่มาเนี่ยเราจะดูแรงจากส่วนบนก่อนในคนไข้สโตรกค่ะตามตัวของโรคเนาะด้านบนจะต้องมีแรงก่อนที่จะมาด้านล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องออกกำลังกายในส่วนบนให้มีความแข็งแรงขึ้นมาระดับนึงก่อนแล้วเราก็จะมาฝึกตัวของบริเวณพวกข้อมือหรือว่าข้อศอกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแรงไม่มาเลยเราสามารถที่จะให้คนดูแลเนี่ยช่วยอย่างนี้ได้ค่ะก็คือจับอย่างนี้เนาะแล้วก็พาเขากำแล้วก็ให้เหมือนมีแรงเรานี่แหละช่วยบีบนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าเขาจะต้องออกแรงแบบไหน อย่างเงี้ยค่ะปล่อยสบาย
1: ๆเหมือนกระตุ้นใช่ไหมคะว
0: ่
1: าให้เขาใช้กล้ามเนื้อหน่อยนะ
0: ใช่ค่ะเป็นการกระตุ้นพวกข้อต่อกับกล้ามเนื้อบริเวณพวกอุ้งมือเพื่อให้เกิดการกำได้ ค่ะ
1: แบบนี้จริงๆกลุ่มกล้ามเนื้อ

0: วกนี้เนี่ยก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างสูงด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมต้องเป็นกำลังใจให้นะคะทั้งผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยด้วยนะที่จะต้องค่อยๆพยายามบริหารทุกวันนะคะเพื่อให้แรงนะคะกลับมาสามารถติดกระดุมได้กินข้าวแปรงฟันเองได้นะคะให้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนั่นแหละต่อไปถ้าอยากจะลุกบ้างล่ะคะถ้าขาบ้างขาอยากมีแรงกลับมาทำยังไงได้บ้างคะ
1: ถ้าขาแบบเริ่มต้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้พอที่จะนั่งได
0: ้
1: จริงๆทำได้ทั้งท่านอนท่านั่งเลยท่านี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการออกแรงบริเวณหน้าขาก่อนนะคะก็คือจะให้ออกแรงเตะขาขึ้นมาตรงๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ค้างไว้สัก3วินาทีแล้วก็ลงได้เลยค่ะใช่ความรู้สึกก็จะสั่นๆนะคะนิดนึงนะคะ
0: แสดงว่าไม่ต้องเป็นผู้ป่วยเป็นคนธรรมดาก็ฝึ
1: กได้เหมือนกันเลยในผู้สูงอายุทั่วไปก็ทำได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแรงคนไข้ยังเยอะไม่พอจะเตะสูงเท่านี้ก็สมมติว่าถ้าเขาเตะได้ประมาณนี้เราก็แค่จับประคองให้นิดนึงค่ะแล้วก็พาลงถูกต้องนี้แล้วก็ดันขึ้นถ้าได้แค่นี้ก็เท่านี้ค่ะไม่เป็นไรเราจะไม่ฝืนให้เขาแบบยกไปสูงมากเกินไปใช่ก็จะประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เอาลงแต่ถ้าคนไข้ที่แบบมีแรงมากพอก็ไปสุดได้เลย
0: อันนี้ผู้ดูแลก็จะช่วยประคองช่วยดูความปลอดภัยอยู่ข้างๆได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าแข็งแรงแล้วล่ะคะเราสามารถเพิ่มกำลังได้ไหม
1: ได้เลยค่ะถ้าเรื่องของการเพิ่มกำลังเนี่ยเราก็จะมีตัวช่วย
0: ค่ะ
1: ก็คือจะเป็นตัวของถุงทรายเพิ่มน้ำหนักนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มระยะเริ่มต้นก็คือ 0.5 โลก่อนกันก่อน
0: ครึ่งกิโลก่อน
1: ครึ่งกิโลก่อน
0: ใส่ที่ข้อเท้าเหรอคะ
1: แล้วก็จะใส่ที่ข้อเท้าแบบนี้นะคะโอเคแบบนี้จากนั้นก็ให้คนไข้เตะขึ้นมาเหมือนเดิมถูกต้อง
0: รู้สึกเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมเลยค่ะเพราะว่าขาเริ่มไม่มีแรงเหมือนกันตอนนี้เตะขึ้นมาแล้วเหมือนรู้เลยว่าขาเราตึงแล้วก็
1: มันจะรู้สึกว่าประมาณช่วงหน้าขามันจะรู้สึกว่าออกแรงเยอะนิดหนึ่ง
0: จริงๆคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นผู้ป่วยตอนนี้ก็สามารถฝึกได้นะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาด้วยนะคะจะได้ไม่พลัดตกหกล้มง่ายอีกหนึ่งท่าสำหรับขาในการลุกขึ้นยืนบ้างนะคะทำได้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันสำหรับใครที่เป็นผู้ป่วยที่เริ่มแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วหรือว่าจะเริ่มฝึกลุกยืนแล้ว
1: ถ้าเกิดว่าในคนไข้ที่มีไม้เท้าเพราะว่าเริ่มฝึกยืนเดินนะคะแบบพอเดินได้พอยืนได้เนี่ยเราก็จะใช้ตัวของไม้เท้าเนี่ยในการเขาเรียกว่าใช้ในการฝึกละกันเพื่อเป็นการลงน้ำหนักให้ขาข้างอ่อนแรงเนี่ยมีเรื่องของการกระตุ้นแรงในการยืนนะคะเราก็จะฝึกในท่ายืนเลยค่
0: ะ
1: เอาไม้เท้าไว้ข้างแข็งแรงนะ
0: คะ
1: จากนั้นก็ลุกขึ้นได้เลยค่ะถ้าเกิดเป็นช่วงแรกๆคนดูแลสามารถที่จะประคองแบบนี้ได้เลยแล้วก็ดันขึ้น
0: ผู้ดูแลเนี่ยจะต้องประคองตรงไหนคะ
1: ก็คือจะมีบริเวณหัวไหล่เนาะแล้วก็แขนอีกข้างนึงจับเอวฝั่งแข็งแรงแบบนี้ไว
0: ้
1: ถ้ามีเข็มขัดจะใช้เข็มขัดในการเกี่ยวได้แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีสามารถเป็นผ้าขนหนูยาวๆค่ะแล้วก็มัดเอวได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะจับอยู่ในท่านี
0: ้ส่วนใหญ่เขาจะเอียง
1: ส่วนใหญ่จะ
0: คนที่ไม่มีแรง
1: จะไปทางท่านแข็งแรงค่ะเพราะว่าข้างแข็งแรงมั่นใจกว่าจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งข้างอ่อนแรงเนี่ยก็จะไม่ค่อยลงน้ำหนักเราก็เลยต้องฝึกให้เขาลงน้ำหนักมานะคะอย่างนี
0: ้ก็คือพอลุกขึ้นมาได้ก็
1: ใช่ค่ะก็คือให้ยืนก่อนปกติก่อนแล้วก็ค่อยๆถ่ายน้ำหนักมาทางด้านอ่อนแรงแบบนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ใช่ถ้าเกิดว่าแรงเข่ายังไม่เยอะก็ให้กันเข่านี้ได
0: ้ค่ะแล้วก็ท่าที่ผู้ดูแลสามารถช่วยได
1: ้แล้วก็ค่อยๆดันมาข้างอ่อนแรงให้เขาพยายามถ่ายน้ำหนักมาเองนะคะยืดตัวไว้ก็คือให้คำสั่งว่ายืดตัวเกร็งก้นเกร็งเข่าตรงอย่างเงี้ยค่ะได้เลย
0: ก็เหมือนเป็นการฝึกกระตุ้นกล้ามเนื้อเนาะให้กล้ามเนื้อกลุ่มที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยกลับมาได้ฝึกในเรื่องของการใช้งานแบบนี้นี่ฝึกลุกนั่งแล้วฝึกขึ้นลุกขึ้นยืนแบบนี้เนี่ยประมาณสักกี่ครั้งต่อวันหรือว่าเอาเท่าที่ผู้ป่วยทำได้
1: เราจะดูเรื่องของแรงของกล้ามเนื้อเป็นหลักค่ะถ้ารู้สึกว่าเริ่มทำแล้วล้าแหละเราจะให้พักมากขึ้นแต่ว่าตัวของสแตนดาร์ดมาตรฐานค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ30ครั้งต่อวันหรือว่าถึง40ครั้งแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการล้าเนี่ยก็คือจะต้องแบบให้พักแล้วใช่แล้วก็เดี๋ยวพักกันแป๊บนึง5นาทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยพามาแบบยืนต่อ
0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจจะแบบรู้สึกว่าอุ๊ยอยากจะรีบๆจังเลยนะอยากให้ฝากกำลังใจทิ้งท้ายสั้นๆนิดนึงได้ไหมคะสำหรับทั้งผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยด้วย
1: ได้เลยค่ะก็คือจริงๆแล้วทั้งคนดูแลแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการฟื้นฟูตัวของคนไข้เองก็คือมันต้องใช้เรื่องของความอดทนนิดนึงตัวของสต๊อกมันต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูค่ะแต่ว่าอยากจะขอว่าช่วยแบบอดทนนิดนึงนะ

0: มันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่ว่าผลลัพธ์มันดีแน่นอนใช่ค่ะ
1: ค่ะสิ่งสำคัญนะคะก็คือความปลอดภัยในการฝึกและความต่อเนื่องยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลด้วยนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณคุณแอนมากๆนะคะที่มาร่วมแชร์ความรู้ดีๆให้กลับไปดูแลสุขภาพกันขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือสาระความรู้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นจนถึงเวลา 13:30 นวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับการท่องเที่ยวสตูลต้อนรับคาราวานนักปั่นไทยมาเลเซียส่งเสริมการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นตอกย้ำสตูลเที่ยวได้ตลอดปีสวนองุ่นสร้างรายได้วางแผนตัดแต่งกิ่งกำหนดช่วงเก็บเกี่ยวได้ปีละ2ครั้งดึงลูกค้าเก็บองุ่นสดๆด้วยตัวเองจังหวัดอุทัยธานีสรรษณีพลอยวิไลพาชมอดีตผู้ป่วยโรคตับวายจังหวัดชัยนาทนำเปลือกส้มโอขาวแตงกวาสินค้า GI เพิ่มมูลค่าเป็นยาดมเปลือกส้มโอตอบโจทย์คนรักสุขภาพมีเรื่องราวของ2พี่น้องยอดกตัญญูครับคุณผู้ชมเขาตื่นตี3นะครับเพื่อไปช่วยแม่กวาดขยะกวาดถนนนะครับหวังจะแบ่งเบาภาระแล้วก็ทำแบบนี้มานานแล้วครับจนมีผู้ใหญ่ใจดีผ่านไปเห็นนะครับก็มอบเงินช่วยเหลือมอบสิ่งของต่างๆเป็นการสร้างกำลังใจให้เด็ก2คนเป็นในตัวที่จังหวัดตรังด้วยครับนี่เป็นเวลาประมาณตี3แต่ว่า2พี่น้องวัยเรียนครับเขาไม่ได้นอนหลับเหมือนเด็กคนอื่นๆเพราะว่าเลือกจะออกมาช่วยแม่ครับซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานจ้างเหมากวาดถนนของเทศบาลนครตรังโดยมาช่วยแม่กวาดถนนแทบทุกคืนนะครับประมาณตี3ถึงตี5เป็นประจำริมถนนสายตรังกันตังช่วงโรงพยาบาลสัตว์3แยกต้นขันเขตเทศบาลนครตรังเด็ก2คนนี้ครับคือนายสุทธวีชิตพิรมหรือว่าต้นนะครับเป็นพี่ชายอายุ16ปีแล้วก็น้องสาวคือเด็กหญิงสุชาภักหรือว่าน้องใบตองอายุ10ปีครับเป็นนักเรียนชั้นป.4
1: มาช่วยได้ตั้งแต
2: ่2ปีกว่า
1: ตั้งแต่2ปีกว่า
3: ครับอ๋อมาช่วยม
2: าเรียนม.3อยู่เรียนอยู่ม.3อยู่วัดตันค่ะ
3: ตั้งแต่ไหนนะ
1: ตั้งแต่ม.3ครับแต่เรียนที่โรงเรียนเก่า
3: โรง
1: เรียนปิดก็มาช่วยประจำ
3: เมื่อก่อนใช่ไหมโรงเรียนปิดเป็นช่วงวันหยุดเหรอคะ
1: ใช่คร
3: ับแล้วนี่มาช่วงมาช่วยแม่ช่วงไหนบ้างก็คือช่วงวัน
1: มาช่วยทุกวันครับเวลา
2: ตี 3
1: ใช่ครับ
2: ตี 3หัวลูก

0: แล้วง่วงนอนไหมลูกนอนตั้งแต่ตอนไหน
1: นอนตั้งแต่ตอนทุ่มก็มีง่วงบ้างครับบางวัน
0: แล้วน้องล่ะน้องตัวเล็กล่ะคะอยู่ชั้นไหนล่ะลูก
2: อยู่ชั้นป.4ค่ะอ
0: ยู่ป.4โรงเรียนอะไรคะ
2: โรงเรียนเทศบาล6วัดกันตยานิยมค
0: ่
2: ะ
0: แล้วทีนี้น้องแล้วน้องง่วงไหมน้องมาตื่น3เหมือนกันเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วง่วงไหมลูก
2: บางวัน
0: ทำไมถึงอยากจะช่วยแม่เลยนะคะ
2: เห็นแม่เนี่ยทุกวันค่ะอยากเป็นเลย
0: ค่ะโตขึ้นอยากทำงานอะไรลูกอยากเป็นอะไร
2: เป็นคร
0: ู
2: ค่ะ
0: ล่ะคะพี่ล่ะคะพี่ชื่อพี่อะไรพี่ต้นใช่ไหมพี่อะไรนะ
1: ใช่
0: พี่ต้นล่ะลูกทำไมถึงอยากช่วยแม
1: ่เห็นแม่เหนื่อยทุกวันครับก็เลยอยากแบ่งเบาภาระแม่
0: โตขึ้นอยากทำงานอะไร
1: อยากเป็นช่างยนต
0: ์อ๋อจริงเหรอเออได
3: ้ส่วนแม่ของน้องครับคือนางสาวชมัยพรชิดพิรมเป็นพนักงานจ้างเหมากวาดขยะของเทศบาลนครตรังมากว่า3ปีแล้วครับทำงานวันละ2กะคือกลางวันกับช่วงกลางคืนนะครับมีลูกอยู่4คนนะครับคนโตในเรียนมหาวิทยาลัยส่วนลูก2คนที่มาช่วยครับจะมาเฉพาะตอนกลางคืนซึ่งลูกจะเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเลยครับแล้วก็ตื่นตี3ออกมาช่วยกวาดถนนประมาณชั่วโมงกว่าก็เสร็จนะครับแล้วก็เด็กๆจะกลับไปนอนต่อแล้วก็ตื่นอีกทีนึง6โมงเช้าครับไปกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียน
0: แล้วทีนี้มีน้องมาช่วยตอนไหน
4: จะมากวาดตอนเช้าประมาณ3:00 น.ค่ะ
0: ตีสามรุ่งตีสามหัวรุ่งค่ะ
4: แล้วกวาดเสร็จแล้วก็น้องก็จะกลับไปอยู่สักพักแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวพอ6 โมงน้องจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วตัวไปโรงเรียนค่ะ
0: อ๋อเหรอคิดว่ามาช่วยวันหยุดมา
4: ไม่มากวาดทุกวัน
0: อ๋อเหร
4: อ
0: ตั้งแต่กี่โมงนะตั้งแต่
4: 3 โมงหัวรุ่ง
0: ตั้งแต่ตีสาม
4: หัวรุ่ง
0: ถนน
4: ประมาณสักจบชั่วโมงกว่าๆแล้วก็น้องจะกลับไปนอนสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตีหกโมงแล้วจะตัวไปโรงเรียนค่ะ
0: แล้วตอนหัวค่ำน้องเข้านอนกี่ทุ่มกี่
4: แปดโมง
0: สองทุ่ม
4: สอง
0: ทุ่มนอนแล้วก็ตื่นตีเท่าไหร่นะมาช่วยแม่
4: ไม่ตีสามหัวลูก
0: ค่ะเส้นนี้ยาวแค่ไหนนี
4: ่จากสมหาโรงพยาบาลสัตว์ยาวมาถึงสามแยกไฟแดงต้นขันค่ะ
0: ต้นขา
4: สองฝั่งอันนี้ขอบกลางด้วย
0: ทั้งสองฝั่งเลย
3: และความขยันความกตัญญูของน้องครับก็เข้าตาผู้ใหญ่ใจดีเพราะว่านายวิรัตรักนายครับเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเขตอำเภอเมืองตรังมีโอกาสผ่านมาเจอน้อง2คนตอนดึกนะครับก็สอบถามจนทราบเรื่องราวก็มอบเงินเป็นทุนการศึกษาไปแล้ว2ครั้งคืนนี้เป็นครั้งที่3นะครับนัดเอารถจักรยานมามอบให้ตามสัญญาด้วยโดยมอบให้กับน้องใบตองเพราะว่าพี่ชายบอกว่าอยากให้น้องสาวไว้ขี่นะครับส่วนน้องสาวคนเล็กวัยอนุบาลก็ดีใจตื่นมารับรถจักรยานกับพี่ๆด้วยก็มอบค่าขนมให้อีกด้วยครับ
0: จ้าโอ้จ้า
5: ขนมนะครับ
0: โอ้จ้าน
6: ี่เป็นครั้งที่3แล้วไอ้น้องก็ตอบก็ได้ครั้งที่3แล้ว
0: ครั้งที่3นี่หมายถึงว่ายังไงสัญญาไว้ว่ายังไงนะ
6: ครั้งที่1ก็มาเจอน้องเค้าเว้ยน้องเค้าก็ตกใจนะผมก็เรียกว่าลูกมาหาลูกน้อยเด็กก็งงใช่มั้ยผมก็พอเจอก็ทักทายก็มอบทุนการศึกษาไอ้น้องไว้เป็นการเล่าเรียนเบื้องต้นก่อนพอครั้งที่2ก็ผมก็มาแวะเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยครั้งก็ครั้งที่2ก็มอบทุนการศึกษาให้น้องก็ไป
0: ค่ะ
6: เด็กก็ครั้งที่2ก็ได้สัญญากับน้องเพราะว่าอยากได้เลยน้องก็บอกว่าถ้าเป็นจักรยานก็ได้แ
0: ต่
6: เด็กคนผู้ชายนี้ก็บอกว่าไม่อยากได้แต่ละไอ้น้องผมก็เลยมอบทุนการศึกษาให้คนที่ไว้อีกต่างหากเป็นจำนวนหนึ่ง
0: มาวันนี้ก็คือเอาจักรยานมาให้ตามสัญญาน้อง
6: ตามสัญญาที่ให้ไว
0: ้ค่ะ
3: ลุงสจก็บอกว่าจะติดตามเด็กๆต่อไปครับหากเดือดร้อนเรื่องการศึกษาก็พร้อมจะช่วยเหลือด้วยเด็กๆเองก็สัญญากับลุงสจว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและจะตั้งใจเรียนหนังสือเป็นคนดีของสังคมครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ที่ผ่านมาเห็นเหมือนกันนะครับประสานให้ครอบครัวเนี่ยไปรับของแจกที่ศาลเจ้าด้วยเป็นการให้เด็กเขามีกำลังใจในการทำความดีแบบนี้ต่อไปครับการท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลนะครับตอนนี้เขาตอกย้ำว่าการท่องเที่ยวในจังหวัดนี้สามารถเที่ยวได้ทั้งปีแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับไม่จำเป็นต้องลงไปเที่ยวในทะเลเพียงอย่างเดียวรัฐมีกิจกรรมคาราวานต้อนรับนักปั่นทั้งไทยแล้วก็มาเลเซียครับพาขี่ท่องเที่ยวไปยังชุมชนเส้นทางต่างๆแล้วก็ทำกิจกรรมรักธรรมชาติด้วยครับ หน้าฝนก็เที่ยวได้ครับด้วยกิจกรรมต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานจากมาเลเซียกว่า60คันนะครับเดินทางผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองณด่านชายแดนวังประจันที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลร่วมกับนักปั่นชาวไทยรวมเป็น200คนเลยครับปล่อยตัวจากพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสตูลหรือว่าคฤหาสน์กูเดนมุ่งหน้าสู่เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและชุมชนนะครับในกิจกรรมสตูลชิลไรท์ครับตอกย้ำภาพลักษณ์สตูลเมืองท่องเที่ยว365วันไม่ต้องลงทะเลก็เที่ยวได้ครับบรรยากาศชุมชนท้องถิ่นตลอด2ข้างทางนะครับอากาศก็บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็ป่าชายเลนก็ยังอุดมสมบูรณ์นะครับก็มุ่งหน้าไปยังจุดชมวิวสะพานข้ามคลองตำมะลังไปแวะเช็คอินถ่ายภาพมุมสูงกันนะครับเห็นชุมชนชาวเลแล้วก็ไปปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาวลงสู่คลองตำมะลังสร้างความยั่งยืนในท้องถิ่นครับ
5: การปั่นจักรยานน่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพราะว่าถนนสตูลสวยมากนะคะตลอดข้างทางของถนนสตูลหลายสายนะคะเต็มไปด้วยความร่มรื่นของป่าชายเลนแล้วก็ทิวทัศน์ต่างๆนะคะแล้วก็บางคนคิดว่าท่องเที่ยวหน้าฝนสตูลไม่น่าจะมีอะไรแต่ที่จริงคือสตูลมีค่ะนะคะแล้วก็เราก็เลยจัดในเส้นทางของตำมะลังนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากนะคะแล้วก็เส้นทางปั่นนี่สวยมากแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมีกิจกรรมคือล่องเรือชมเหยี่ยวแดงแล้วก็นกอินทรีนะคะค่ะซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะคะ
7: เราจะมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
5: ใช่ค่ะนะคะริมคลองตำมะลังนะคะที่เราจะเห็นนกนับร้อยตัว200ตัวอะไรที่จะเข้ามานะคะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่นักท่องเที่ยวได้เห็นฟ้าเปิดมากๆเลยค่ะ
3: และลงเรือกันต่อครับท่องเที่ยวหมู่บ้านริมคลองสัมผัสความมหัศจรรย์ของฝูงนกอินทรีแล้วก็เหยี่ยวนับร้อยตัวที่บินโฉบเวียนมารอบคลองตำมะลังนะครับเป็นการส่งท้ายทริปวันเดียวจบนะครับเดินทางแบบไม่ต้องรีบอะไรครับเชื่อมโยงธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสตูลด้วยครับช่วงที่ผ่านมายังจัดงานหลงรถสตูลนะครับใช้เรื่องของเสน่ห์อาหารมามัดใจนักท่องเที่ยวครับสามารถมาท่องเที่ยวกันบนบกได้ที่สตูลทั้งปีครับจังหวัดยะโสธรนะครับก็พบเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่เขาเรียกว่าทางโศกโบราณครับนี่ถือเป็นจุดอันซีนด้วยกำลังจะพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับว่าทางโศกคืออะไรดูในความหมายนี้กันครับทีมงานสำรวจบริเวณทางโศกบริเวณทิศใต้ของบ้านทุ่งมนตำบลทุ่งมนที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับนี่เป็นเส้นทางโบราณที่ชาวบ้านเคยใช้สัญจรไปมากว้างสัก3เมตรได้ครับยาวประมาณ200เมตรแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานหลายปีครับเส้นทางถูกน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นร่องลึกนะครับตอนนี้ลึกสักกว่า3เมตรได้ก็กลายเป็นร่องน้ำธรรมชาติคำว่าทางโศกเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับหมายถึงเส้นทางสัญจรที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะตามธรรมชาติมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นร่องลึกลงไปในพื้นดินนะครับซึ่งสายน้ำแล้วก็การเวลาก็เลยแต่งแต้มเนี่ยเกิดเป็นร่องดินแล้วก็ผาหินลวดลายแปลกตาแล้วก็ร่มรื่นด้วยแม่ไม้ท้องถิ่นนะครับตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเตรียมเปิดมุมมองใหม่แห่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
8: แต่ถ้าเราพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับ
9: อันนี้ผมคิดว่าก็ใช้ต้นทุนของพื้นที่ที่มีอยู่นะครับเพื่ออาจจะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับ
10: เชิงธรรมชาตินะนายกนะ
9: ครับผม
10: ทุกวันนี้หาดูยากนะท่าน
9: ครับผม
10: เขาเรียกว่าทางโศก
9: ทางโศก
10: โศกนี่คือภาษาอีสานนะนายกนะ
9: โศกเป็นภาษาอีสานครับที่ใช้เรียกเส้นทางสัญจร
8: ที่มันเป็นร่องลึก
9: ใช่ครับ
8: เขาเรียก
9: ล
8: ึ
9: กกว่า
10: ร่องลึก
9: พื้นผิวธรรมดา
8: เขาเลยเรียกว่าโศก
9: ครับ
10: มันเหมือนโดนน้ำกัดเซาะใช่ไหมครับด้วยไง
9: ใช่ครับโดนน้ำกัดเซาะลงทุกปีครับ
10: ก็เลยกลายเป็นโศก
9: ครับช่วงยังไม่มีงบประมาณมาก็น่าจะลองทำให้เป็นจุดเช็คอิน
3: การผลักดันทางโศกบ้านทุ่งมนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับนอกจากจะช่วยเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่แล้วครับยังเป็นโอกาสให้ชาวบ้านนำสินค้าเกษตรสินค้าท้องถิ่นและอาหารพื้นบ้านเตรียมมาจำหน่ายสร้างรายได้กันไปครับแต่ตอนนี้ทางอบต.นะครับเตรียมจัดทำป้ายบอกเส้นทางต่างๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็จะพัฒนาให้ชัดเจนกว่านี้เข้ามาท่องเที่ยวได้สบายมากขึ้นครับ ที่อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาครับตอนนี้หมู่บ้านที่เขาปลูกน้อยหน่ากันแทบทุกบ้านนะครับเอาสินค้าออกมาวางขายหน้าบ้านกันแล้วครับน้อยหน่าที่นี่ขึ้นชื่ออร่อยระดับต้นๆของประเทศเลยครับเนื้อแน่นหนึบแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยตามแนวถนนสายพะเยาป่าแดดในพื้นที่ตำบลดงเจนอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยานะครับตอนนี้ชาวบ้านเอาน้อยหน่าที่เขาปลูกกันแทบทุกบ้านนะครับออกมาขายกันแล้วนะครับคนที่สัญจรผ่านไปมาก็แวะซื้อกันตลอดนี่เป็นน้อยหน่าที่ชาวบ้านปลูกเองนะครับในพื้นที่หมู่8กับหมู่16ของตำบลดงเจนสร้างรายได้ต่อปีรวมกว่า10ล้านบาทเลยครับด้วยว่าผลผลิตน้อยหน่าที่นี่ขึ้นชื่อนะครับแม้ปีนี้เศรษฐกิจอาจจะกระทบกับเรื่องของการขายไปบ้างชาวบ้านบอกว่าปีนี้ผลผลิตน้อยหน่าเนี่ยออกมาเยอะมากนะครับก็ถือว่ายังพอขายได้อยู่ครับ
11: มีเลือกกับหนังเจ้า
12: ราคาด้วยครับนี่เรื่องราคา
11: ราคาปีนี้ก็ดีอยู่เจ้า
12: เฉลี่ยละกิโลกรัมประมาณเท่าไหร่
11: กิโลกรัมละประมาณ30เจ้า
12: 30ตอนนี้นี่ออกนั่นคือชุดละเมื่อกี้
13: มันปีนี้ขายบัตรคอยดีเจ้า
12: แต่ผลผลิตมีก
13: ็ผลผลิตมีเจ้าแล้วก็บันแน่กันนักตัวเจ้า
12: เขาคิดว่ามันเป็นเพราะอย่างไรครับที่ขายบัตรดีเนี่ย
13: กินมันก็
12: เจ
14: ้าคิดไปดีคนมาใครแวะ
12: คนมาใครแวะล่ะ
13: เจ้าก
12: ูปีขายดีก็
14: ขายดีอยู่
13: เจ้าแต่ช่วงนี้ขายบัตรคอยดีเลยเจ้าอย่างวันนี้เจ้าก็ได้ขายจานเดียวนะวันเนี้ยเจ้า
12: แล้วก็อันในเรื่องราคาเนาะ
13: ราคามันก็มี50ซาวอย่างนี้เนาะเจ้าเน
12: า
13: ะ
3: พื้นที่อำเภอภูกามยาวนี้เด่นเรื่องรสชาติที่หวานหอมเนื้อแน่นเนื้อเนียนนะครับแล้วก็ปลูกกันแทบทุกบ้านของตำบลดงเจนจนกลายเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แหล่งสร้างรายได้สำคัญของพื้นที่ไปเลยครับส่วนราคาที่เขาขายไม่แพงเพราะว่าชาวบ้านปลูกเองแล้วก็เอามาวางขายหน้าบ้านกันเลยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางราคาก็เลยไม่สูงครับส่วนเจ้าของสวนองุ่นนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีที่ผ่านมาช่วงศาสตร์จีนก็โกยรายได้ไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมรับรายได้กันต่อช่วงของปีใหม่นะครับเพราะว่าเขาวางแผนสามารถทำให้องุ่นเนี่ยออกผลเก็บเกี่ยวได้ปีละ2ครั้งในช่วงเทศกาลสำคัญแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมาเก็บสดๆในสวนได้ครับให้ลูกค้ากับนักท่องเที่ยวครับมาเลือกชมเก็บองุ่นหวานสดๆพร้อมกินได้เลยครับมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยมีแบล็คโอปอลไวท์มะละกาแม่มด S48 แล้วก็ลินลี่ครับสายพันธุ์ที่นิยมกันนะครับมีแบล็คโอปอลเพราะว่าผลเล็กสีม่วงรสหวานกรอบไร้เมล็ดด้วยอยู่ที่สวนองุ่นของนายสุรเชษฐ์ทิพลักษ์หมู่5ตำบลหูช้างที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับการปลูกใช้ต้นพันธุ์องุ่นป่ามาเป็นต้นตอก่อนนะครับเราก็เอาสายพันธุ์ดีเนี่ยมาต่อยอดนำความรู้จากคุณแม่ซึ่งเคยปลูกองุ่นมาก่อนมาพัฒนาให้เหมาะสมกับสวนจุดเด่นที่นี่คือกำหนดช่วงการออกผลผลิตได้ด้วยครับ
15: 1ปีมันจะออกได้2ครั้งครับแล้วก็แล้วแต่เรานะแล้วแต่เราเลือกให้มันออกอ่ะเราสมมติเราอยากให้มันออกอีก3เดือนเราก็ตัดกิ่งมันเลย3เดือนมันก็ออกเลย120วันคืออยากให้ออกปีใหม่อีกเดือนหน้า2เดือนหน้าเราก็ต้องอันนี้แหละทำรุ่นแหละเราก็ตัดใบออกหมดเลยพอมันแตกมาครับมันก็จะแตกออกพร้อมลูกองุ่นน่ะต้องตัดถึงจะออก
16: เออเห็ดแถวนี้เป็นพืชไร
15: ่พืชไร
16: ่เรานึกยังไงถึงจะมาปลูกองุ่นเนี่ย
15: อ๋อพอดีแม่เป็นคนทำมาก่อนครับผมคิดว่าแม่เขาน่าจะทำได้ผมก็เลยลองดูก็แม่เขาทำได้จริงครับเพราะเขามีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยแกก็ทำของแกได้เราก็ดูเรื่องการตลาดให้แกขายช่วยใครขายอะไรเงี้ยครับ
17: ชอบตรงที่เขาปลูกแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่สารแล้วก็ให้เข้าฟรีแล้วก็ให้เดินชิมได้ไม่เก็บค่าเข้าค่ะแล้วก็ลูกองุ่นเขาก็แบบมีแต่พวงสวยๆชอบตรงนี้ค่ะแล้วก็ใกล้บ้านด้วยค่ะ
18: รสชาติดีไหมครับ
17: รสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะอร่อยหวานพอดีเลยค่ะมีหลายสายพันธุ์ด้วยเก็บสดๆเลย
3: หลังตัดแต่งกิ่งประมาณ120วันนะครับองุ่นก็พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วครับก็เลยวางแผนให้ผลผลิต ออกปีละประมาณ2ครั้งได้อย่างช่วงศาสตร์จีนที่ผ่านมาคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมนำผลไม้ไปไหว้บรรพบุรุษกันนะครับก็ยิ่งขายดีแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงตลาดที่ต้องการผลไม้สูงด้วยครับส่วนองุ่นที่เก็บมานะครับถึงจะมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าเอามาชั่งรวมกันได้คิดราคาเดียวกิโลกรัมละ120บาทให้ลูกค้าเลือกเก็บกันตามชอบเลยครับไปดูอดีตผู้ป่วยโรคตับวายจังหวัดชัยนาทนะครับตอนนี้เขานำเปลือกส้มโอขาวแตงกวาที่เป็นสินค้า GI เนี่ยมาเพิ่มมูลค่าทำเป็นผลิตภัณฑ์ยาดมเปลือกส้มโอหรือว่าสมุนไพรส้มโอหอมนะครับตอบโจทย์คนรักสุขภาพเป็นสินค้าขายดีเลยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
19: ที่ดูแลตัวเองโดยใช้กลิ่นบำบัดจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่อนากุลชนะหรือพี่พึ่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชนะเทรดเดอร์อำเภอเมืองชัยนาทคิดค้นยาดมจากเปลือกส้มโอพัฒนาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างสมุนไพรส้มโอหอมภายใต้แบรนด์คุณแก้วโดยนำเปลือกส้มโอขาวแตงกวาสินค้า GI ของชัยนาทมาเพิ่มมูลค่า
20: เปลือกส้มโอเนี่ยมีคุณสมบัติทางยานะคะก็คือในเรื่องของการขับลมแล้วก็ในตำรับตำรายาโบราณเนี่ยบอกเลยว่ามันช่วยเรื่องอาการวิงเวียนศีรษะได้ค่ะเป็นอย่างดี
21: เห็นบอกว่าเมื่อก่อนคือพี่พึ่งคือทำเกี่ยวกับเครื่องสำอางมาก่อน
20: ใช่ค่ะ
21: แล้วก็ป่วยเหรอคะพี่
20: ใช่พี่ก็คือป่วยจากการที่ว่าเราไปกินอาหารเป็นพิษไปกินอาหารเป็นพิษปุ๊บก็เกิดแอคชั่นขึ้นมากล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือใช้พวกสารเคมีไม่ได้ก็เลยหันมารักษาโดยการใช้กลิ่นบำบัดค่ะก็เลยหันมาสนใจการทำเครื่องหอมจากธรรมชาติน
21: ี้เห็นบอกว่าจะต้องเป็นเปลือกส้มโอของเจ้าที่เขาได้คุณภาพเท่านั้นใช่ไหมคะ
20: ใช่ค่ะเพราะว่าเราอ่ะจะเอามาจากสวนที่ได้ใบ GAP แล้วก็ได้ใบ Q นะคะเพราะว่าสวนเหล่านี้เขาจะปลอดสารใช่ไหมคะเราก็เอามาจากสวนเหล่านี้เลย
21: อย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงจัดงานเทศกาลส้มโอใช่ไหมคะพี่
20: ใช่
21: ก็จะมีพวกเปลือกแบบนี้เหลือทิ้งเยอะ
20: ใช่เลยจะเหลือทิ้งเนี่ยเป็นตันเลยนะแต่ตอนนี้เราเอามารีไซเขาเรียกอะไรล่ะมารีไซเคิลมาเพิ่มมูลค่านะคะในเหมือนกระบวนการ BCG มาเพิ่มมูลค่าปุ๊บจะทำให้เปลือกที่เหลือทิ้งเนี่ยนอกจากทิ้งแล้วเนี่ยมาเป็นสมุนไพรสูตรดมแล้วมาเป็นพวกเครื่องหอมต่างๆเลยด้วย
19: ขั้นตอนในการทำยาดมเริ่มจากนำเปลือกส้มโอมาปอกค่ะนำเยื่อสีขาวออกซึ่งเปลือกที่จะนำมาใช้ก็จะต้องเป็นเปลือกที่สีเขียวที่ปอกใหม่ค่ะเนื่องจากน้ำมันหอมระเหยและกลิ่นยังคงอยู่ค่ะเมื่อปอกเอาเฉพาะเปลือกสีเขียวแล้วก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นนำมาอบไล่ความชื้นประมาณ8ชั่วโมงค่ะเมื่อได้วัตถุดิบหลักอย่างเปลือกส้มโอแล้วก็จะนำไปคั่วและไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆมีทั้งโกสอโปยกั๊กกระวานดอกจันนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำของยาดมด้วยค่ะประกอบด้วยพิมเสนกะละบูนเมนทอนน้ำมันหอมระเหยส้มโอ
20: ในยาดมสมุนไพรส้มโอหอมของเรานะคะก็คือจะมีสูตรพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือในเรื่องของเราใส่น้ำมันหอมระเหยส้มโอลงไปในน้ำยาดมด้วยนะคะแล้วก็ตัวน้ำยาดมเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เมนทอนกะละบูนพิมเสนนะคะเราเอาน้ำมันที่เคี่ยวจากเปลือกส้มโอแล้วก็ใส่ความหอมจากน้ำมันหอมระเหยส้มโอ 100% ลงไปด้วยค่ะกว่าเราจะทำเสร็จเนี่ยใช้เวลา1สัปดาห์เพราะว่าเราจะต้องหมักตัวเนี้ยน้ำยาดมตัวเนี้ย7วันส่วนพวกเนี้ยเราก็จะมีการอบแห้งตามอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ55แต่ละตัวเนี่ยคือมีการอบฆ่าเชื้อหมดของเราเป็นสถานที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะที่มีใบทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
19: หลังจากคลุกเคล้าส่วนผสมสมุนไพรทั้งหมดแล้วก็จะนำมาบรรจุลงขวดค่ะยาดมสมุนไพรส้มโอหอมจำหน่ายขวดละ150บาทออกบูธจำหน่ายและจัดส่งทั่วประเทศ
21: คุณผู้ชมคะหอมสดชื่นมากๆจากเมื่อกี้นั่งแบบวิงเวียนอยู่พี่พึ่งพอดมแล้วเรารู้สึกแบบ
20: เป็นไงฮะ
21: ที่กระเป๋ามันสดช
20: ื่
21: น
20: เลย
21: หอมมากเห็นบอกว่าตัวนี้คืออยู่ได้นานถึง2ปีเลยเหรอคะพี่
20: ใช่ค่ะอยู่ได้นานถึง2ปีเลยตัวนี้อันดับแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการแก้แห้งนะคะแล้วก็เรื่องของการอ่อนเพลียนอนไม่หลับแล้วก็เรื่องของการใจสั่นบำรุงหัวใจเพราะว่าคนที่นอนน้อยนอนไม่หลับเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องใจสั่นอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเราก็เลยช่วยเรื่องนี้ได้ดีจุดเด่น
21: เรียกว่าเหมาะกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางทีวีก็จะเป็นแม่ๆผู้สูงอายุนะคะดีเหมาะที่จะอุดหนุนโทรมากันได้ตามเบอร์ที่รายการขึ้นให้นะคะคุณผู้ชมนอกจากตัวยาดมคุณผู้ชมเขาก็ยังมีสินค้าอื่นๆด้วยมีอะไรบ้างคะพี่เพิ่ง
1: ตัวนี้เลยนะคะจะเป็นโปรดักต์ฮีโร่ของเรานะคะก็คือน้ำมันหอมระเหยส้มโอนะคะเป็นแบบ 100% นะคะตัวนี้ช่วยเรื่องให้ความสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็ช่วยลดคลายความกังวลใส่เตาอโรมาหรือว่าเอาไปเบนน้ำหอมก็ได้ค่ะ
21: อีกตัวนึงเห็นบอกว่าตัวนี้ขายดีที่สุดเลยอันนี้คืออะไรคะ
1: ตัวนี้ก็คือช่วยเรื่องลดไมเกรนนะคะแล้วก็เรื่องอาการที่สาวๆนะคะปวดท้องประจำเดือนตัวนี้ช่วยได้ดีมากเลยลดอาการหน่วงๆนะคะแล้วก็หอมสดชื่นเป็นกลิ่นแบบยุคใหม่ๆส้มอ่อนๆค่ะสดชื่นมาก
19: นอกจากนี้ยังมียาหม่องบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะเทียนหอมสเปรย์ส้มโอหอมที่เพิ่งจะเจาะตลาดรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมเน้นขับเคลื่อน BCG โมเดลใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ก็รู้สึกภูมิใจมากที่เราเนี่ยได้เป็นผู้ริเริ่มในจังหวัดที่เอาเปลือกส้มโออ่ะมาแปรรูปเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเขาจะทำแบบโบราณกันใช่ไหมเป็นแช่ยินเป็นอะไรพอเราเอามาสกัดกลิ่นตรงเนี้ยให้มันมีกลิ่นส้มโอขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้มีกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาทำเป็นขนมรสส้มโอบ้างมีการทำอะไรที่เป็นกลิ่นส้มโอรสชาติส้มโอเพิ่มมากขึ้นซึ่งจากเดิมอ่ะไม่มีเลยมีราคาสูงนิดนึงกว่าท้องตลาดเพราะว่าตรงที่ว่า1เราเตรียมขั้นตอนการเตรียมของเราอ่ะเนาะมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของเนี้ยเราใส่น้ำมันหอมระเหยที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยแล้วการสกัดอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากในการแล่เปลือกขาวๆออกมาเงี้ยมันใช้เวลาแล้วเราก็ยังใช้แฮนด์เมดอยู่ด้วยมันก็เลยแบบต้นทุนตรงเนี้ยมันก็เลยสูงกับเขานิดนึงแต่ต้นน้ำเลยอ่ะเราเอามาเปลือกเนี่ยก็มีปลอดสารใช่ไหมแล้วก็ขั้นกระบวนการผลิตทุกอย่างอ่ะเราทำด้วยความใส่ใจหมดแล้วก็ความสะอาดเป็นตามกฎหมายของพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โรงงานของเราก็มีมาตรฐานแล้วแล้วก็ทุกกระบวนการเนี่ยควบคุมโดยเภสัชกรรมไทยก็คือตัวพี่หมอพึ่งเองนี่แหละเราก็ควบคุมเองแล้วก็อะไรเองแล้วก็ทุกอย่างใส่ใจหมดค่ะ
19: กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเปลือกส้มโอพี่พึ่งบอกว่าต้องศึกษาอย่างจริงจังและใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคค่ะ
2: สมุนไพรส้มโอหอมสดชื่น

ในอนาคตนะครับพี่เพิ่งเตรียมต่อยอดสินค้าใหม่ๆจากเปลือกส้มโอครับเอามาทำเป็นที่สครับผิวซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาสินค้าอยู่ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศเดินป่าไปชมดอกลิ้นมังกรสีชมพูสดนะครับแล้วก็ความงามของน้ำตกหมันแดงที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 เย็นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 Line ID @ร้องทุกไทย PBS
1: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จับทับ7 specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
2: ้ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกันค่ะ16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะหลังจากกองทัพเรือสหรัฐนำเรือมาจอดเทียบท่าที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดนาวิกโยธินและลูกเรือกว่า 5,000 คนก็ทยอยเดินทางเข้าพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรีค่ะขณะที่ตำรวจก็มีการจัดกำลังกว่า200นายอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยติดตามจากคุณรัตนากรโตมัดรายงานสดจากพัทยากลางอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะคุณรัตนากรคะ
1: คุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับล่าสุดทหารจากกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่เดินทางเข้ามาเทียบท่าในประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ได้ทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่พัทยานะครับและก็รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงแล้วครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็มีการจัดกำลังเพื่อที่จะดูแลอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าการเข้ามาท่องเที่ยวนั้นไม่ได้หมายความว่าทหารทั้ง 5,000 นายจะเข้ามาท่องเที่ยวทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับจะมีการผลัดกันท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จุดหมายปลายทางที่จะไปที่ไหนนั้นนะครับต้องมีการรายงานและก็มีการแจ้งให้ทั้งทางสหรัฐเองและก็รวมไปถึงทางการไทยเนี่ยได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นและก็รวมไปถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในแต่ละด้านด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่คือรถบัสเที่ยวแรกที่นำกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐมาส่งที่หน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกบริเวณหาดพัทยากลางอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับหลังจากที่เรือ USS อับราฮัมลิงคอนพร้อมกำลังพลนะครับประมาณ 5,000 นายเนี่ยเข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเมื่อเรือเดินทางมาถึงนะครับกำลังพลชุดแรกได้เมื่อกำลังพลเดินทางมาถึงที่โรงแรมคุณผู้ชมครับได้โบกมือและส่งรอยยิ้มให้กับสื่อมวลชนครับได้เดินทางไปกดเงินที่ตู้ ATM เคลื่อนที่ซึ่งจะนำเงินต่างๆนะครับที่ได้จากการประจำอยู่บนเรือเนี่ยมาจับจ่ายในพื้นที่ครับซึ่งมีทางด้านของนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยามาต้อนรับรวมไปถึงนำพวงมาลัยผ้าไทยมามอบให้เป็นที่ระลึกด้วยครับซึ่งเป็นงานฝีมือของกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาร่วมกันลงมือจัดทำครับโดยมีนาวาเอกคริสโตเฟอร์โรบินสันผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทนรับมอบของที่ระลึกครับคุณผู้ชมครับจุดเด่นของผ้าไทยที่เป็นที่ระลึกในครั้งนี้นะครับคือการนำเอกลักษณ์ของผ้าไทยมาประยุกต์เข้ากับรูปแบบพวงมาลัยซึ่งสื่อถึงการต้อนรับแบบไทยเรานะครับขณะเดียวกันก็ยังสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ถือเป็นการผสมผสานงานฝีมือและภูมิปัญญาของกลุ่มสตรีในพื้นที่ครับ
2: ได้พูดคุยนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับซึ่งก็บอกว่าทุกคนก็เรียกว่าไม่ได้ใช้จ่ายเงินเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็หวังว่าจะมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในแง่มุมของโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวนวดสปาอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเมืองพัทยา
1: คุณผู้ชมครับทีมข่าวได้สำรวจผู้ประกอบการค่ะที่ขายของบริเวณหาดพัทยานะครับพวกเขาสะท้อนนะครับว่าการมาของทหารเรือสหรัฐ 5,000 นายนั้นไม่ได้เป็นตัวเลขที่หวือหวานะครับมองว่าเป็นการตอกย้ำแบรนด์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาในสายตาชาวโลกมากกว่าและก็เชื่อว่าการจับจ่ายส่วนใหญ่นะครับจะเป็นที่พักโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวกลางคืนส่วนผู้ประกอบการที่ค้าขายช่วงกลางวันเดี๋ยวอาจจะมียอดขายเพิ่มขึ้นบ้างครับ
3: ไม่ครับน่าจะเป็นธุรกิจกลางคืนมากกว่าครับผับบาร์อะไรงั้นครับแต่ก็ส่วนน้อยพี่
4: แต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวัง
3: ไม่ได้คาดหวังเลยครับพี่ปกติทุกปีก็เป็นเรื่องปกติของคนพัทยาอยู่แล้วที่ทหารอเมริกันมาพี่นะก็ไม่ได้มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกี่ยวอะไรทางผู้ประกอบการล่มเตียงหรือว่าพ่อค้าไม่ขายพ่อค้าแม่ค้าตามใจหาดไม่มีพี่ใช่ครับผม
1: คุณผู้ชมครับส่วนที่บริเวณด้านหน้าของโรงแรมนะครับหรือว่าที่บริเวณหาดพัทยาตำรวจท่องเที่ยว

0: เราได้นำรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่มาอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยให้กับทหารเรือสหรัฐนะครับโดยในพื้นที่ได้จัดกำลังประมาณ200นายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด24ชั่วโมงครับด้านสถานทูตสหรัฐได้ระบุนะครับคุณผู้ชมครับว่าการเดินทางของกำลังพลในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการแวะพักเต็มรูปแบบครั้งแรกนะครับของกองเรืออับราฮัมลิงคอล์นนับตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติการในเดือนพฤศจิกายน2568รวมเป็นเวลา286วันในทะเลครับการเดินทางถึงไทยถือว่าเป็นโอกาสนะครับในการที่จะให้ฐานเรือนะครับได้เข้ามาพักผ่อนนะครับแล้วก็ผ่อนคลายหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจมาอย่างยาวนานครับคุณวิ่งนภาคุณผู้ชมครับในมือที่ผมถืออยู่นี่นะครับนี่คือพวงมาลัยผ้าไทยจากกลุ่มสตรีในพื้นที่พัทยานะครับที่มีการนำผ้าไทยนี้นะครับมาทำทอเป็นพวงมาลัยนะครับแล้วก็มอบเป็นของที่ระลึกเพื่อที่จะแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้กับทหารเรือนะครับเพื่อที่จะนำกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนากรค่ะกระทรวงพลังงานเตรียมแจ้งความดำเนินคดี Data Center ย่านพระราม9ค่ะหลังจากที่พบว่าลักลอบเก็บกักสำรองน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะทางด้านผู้ว่ากทม.ก็ยืนยันนะคะว่าผลกระทบจากการเติบโตของธุรกิจ Data Center นี้ยังควบคุมได้อยู่แต่เบื้องต้นได้สั่งระงับการออกอนุญาตการสร้าง Data Center และคลังน้ำมันสำรองรายใหม่ทั้งหมดเอาไว้ก่อนค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center แห่งหนึ่งย่านพระราม9หลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำมันเจ้าหน้าที่ระบุว่าเบื้องต้นพบการลักลอบสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ประมาณ 200,000 ลิตรโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็มีการเข้าแจ้งความดำเนินคดีในวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: จะไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่รับอนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโดยไม่รับอนุญาตผิดมาตรา65นะคะของพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีร้องทุกข์แจ้งความนะคะก็จะมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 ซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะว่าวันนี้เราหยุดในการอนุญาตนะคะในการที่จะมาขอคลังเขาเรียกว่าสถานที่เก็บน้ำมันนะคะเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center นะคะอันนี้โดยนโยบายไม่อนุญาตให้เลยนะคะก็เหมือนกับสอดรับกับท่านผู้ว่าชัชชาติที่เมื่อเช้าได้ให้แถลงข่าวไปว่าไม่อนุญาตนะคะส่วนใครที่พบว่านะคะมีการตั้ง Data Center แล้วไปสำรองน้ำมันโดยไม่อนุญาตหรือมีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมด
1: ส่วนกรณีการสะสมน้ำมันสำหรับปั่นไฟสำรองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าตามกฎหมายกำหนดให้สะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรค่ะอย่างกรณี Data Center อีกแห่งในพื้นที่ในพื้นที่รามคำแหง28ก็พบว่าได้รับอนุญาตเก็บน้ำมันที่ 200,000 ลิตรซึ่งเบื้องต้นก็พบว่ายังอยู่ในปริมาณที่ขอเอาไว้สำหรับมาตรการต่อจากนี้กระทรวงพลังงานได้สั่งระงับการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับคลังน้ำมันสำรองฉุกเฉินของ Data Center ทั้งหมดแล้วนะคะเพื่อรอการดำเนินกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่จากมติบอร์ด Data Center ซึ่งก็จะมีการประชุมในวันศุกร์นี้ค่ะขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่ากทม.ระบุว่าปัจจุบันกทม.มี Data Center ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะคะประมาณ 30-40 แห่งแล้วก็เป็น Data Center โดยเฉพาะอีกราว6แห่งโดยจุดที่มีการร้องเรียนในพื้นที่พระราม9ตรวจสอบแล้วนะคะพบว่ายังไม่ได้ขออนุญาตจริงค่ะขณะที่พื้นที่ซอยรามคำแหง28มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องนายชัชชาติยอมรับว่าที่ผ่านมาการขออนุญาตในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นการขออนุญาตในรูปแบบของอาคารทั่วไปนะคะหรือว่าออฟฟิศทำให้เกิดช่องว่างในการควบคุมขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานงานกับรัฐบาลเพื่อกำหนดนิยามของ Data Center ให้ชัดเจนแล้วก็เตรียมกำหนดโซนนิ่งในผังเมืองใหม่ด้วยค่ะ
3: ก็เสนอว่าขอให้ชัดเจนรวดเร็วและผู้ปฏิบัติทำได้ง่ายนะอย่างตัวเลขก็บอกมาเลยจะเอาเท่าไหร่จะขนาดเท่าไหร่อยู่ในกรุงเทพได้จะเอา20เมกะวัตต์10เมกะวัตต์500เมกะวัตต์เพราะกทม.เองเราก็ไม่ได้มีความรู้มากนะพูดตรงเราไม่ได้เชี่ยวชาญเหมือนกับหน่วยงานอื่นนะมันเราก็จะปฏิบัติตามไกด์ไลน์บางอย่างเป็นไกด์ไลน์ของประเทศเลยอย่างเช่นผังเมืองเนี่ยมันการกำหนดไอ้ประเภทของอาคารต่างโซนนิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะมี definition อยู่ที่เราใช้แต่ว่าโซนแต่ละอันมันก็เรากำหนดแต่ว่าประเภทอาคารอะไรเงี้ย ซึ่งถ้าเกิดไปกำหนดเป็นมาตรฐานระดับประเทศได้ก็ดีเพราะความปลอดภัยประชาชนไม่ว่าอยู่กรุงเทพหรืออยู่เชียงใหม่ก็ต้องเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นมาตรฐานที่ทุกคนใช้ได้ง่ายเราไปบังคับใช้ได้ง่ายแล้วไม่มีความซับซ้อนเนี่ยเราจะยินดีมากเลยแล้วเราพร้อมจะปฏิบัติตามเลยเพราะว่าเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยนะเราก็อยากจะให้แต่บางอย่างถ้าเราไม่ทำโดยที่กฎหมายไม่ได้ทำหน้าไว้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันแล้วหนูว่าถ้าเกิดกฎหมายชัดเจนเราก็พร้อมที่จะดำเนินการ
1: สำหรับ

0: ใหญ่ตอนนี้จึงยังไม่มีนัยยะสำคัญนะคะที่จะกระทบต่อการให้บริการกับประชาชนค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกทม.ได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์แล้วนะคะหลังจากที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วก่อนที่จะคืนพื้นที่กับเจ้าของโครงการเพื่อไปรื้อถอนอาคารค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบจุดที่คาดว่าเป็นต้นเพลิงได้นะคะเนื่องจากว่ายังถูกซากตัวอาคารนั้นทับอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เครื่องมือตัดชิ้นส่วนเศษซากเหล็กและโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายภายในพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ค้นหาจุดต้นเพลิงอย่างละเอียดค่ะโดยเฉพาะจุดที่มีโครงสร้างทับซ้อนกันอยู่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกทม.ก็ได้ถอนทีมออกจากพื้นที่แล้วนะคะหลังสามารถดับไฟได้ทั้งหมดก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าดำเนินการตรวจสอบจุดที่เป็นต้นเพลิงเพื่อหาสาเหตุไฟไหม้ที่แน่ชัดคาดว่าจะอยู่ที่บริเวณชั้น1ค่ะแต่ตอนนี้นะคะถูกเศษซากคอนกรีตถล่มลงมาทับอยู่เจ้าหน้าที่จึงยังไม่สามารถเข้าไปถึงตรงจุดนั้นได้ส่วนการรื้อถอนอาคารก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลโครงการค่ะขณะที่ทางกทม.ก็จะดูภาพรวมควบคุมการรื้อถอนสนับสนุนการทำงานแล้วก็การขุดเจาะเพิ่มเติมในบางส่วนส่วนอาคารข้างเคียงที่อยู่ติดกับพื้นที่เกิดเหตุสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพยายังคงติดประกาศคำสั่งตามพรบ.ควบคุมอาคารปี2522กำหนดให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้และบริเวณโดยรอบในรัศมี30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้ห้ามผู้ใดก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือว่าเคลื่อนย้ายอาคารเป็นเวลา45วันค่ะนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ขณะที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและให้ความร่วมมือในการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เพื่อประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารสำหรับพื้นที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในโดยมีตำรวจสน.พระพลาชัย1ประจำจุดเพื่อดูแลความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินสูญหายอยู่ที่บริเวณทางเข้าออกค่ะส่วนการลงทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึงเมื่อวานนี้นะคะมีผู้ลงทะเบียนแล้ว228คนในจำนวนนี้ก็ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว137คนค่ะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมีความคืบหน้าค่ะเมื่อ6พรรคฝ่ายค้านนั้นเตรียมที่จะซักฟอกแบบลงมติรัฐบาลแบบล็อกเป้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีขณะที่นายประดอนปริศนานันทกุลนะคะก็ย้ำว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้ทำการตรวจสอบค่ะเพราะว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกประเด็นติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะโดยฝ่ายค้านก็คาดหวังว่าจะไม่ถูกสกัดดักทางจากรัฐบาลไม่ให้อภิปรายในประเด็นร้อนทางการเมืองที่มีอยู่ในขณะนี้ค่ะ6พรรคฝ่ายค้านค่ะเห็นพ้องตรงกันลุยเดินหน้ายื่นซักฟอกรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ในการลงมติค่ะมอบหมายให้นายรังสิมันต์โรมในการประสานพรรคฝ่ายค้านร่างยัตติและยื่นโดยเร็วเบื้องต้นล็อกเป้าใหญ่2คนค่ะกล่องดวงใจค่ายน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยนั่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลและนายชัยชนกชิดชอบโดยหวังว่าจะไม่มีการสกัดไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปรายในประเด็นหัวสวหรือปมปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะและเน้นย้ำเหตุผลในการยื่นซักฟอกเพราะไม่ต้องการเห็นรัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศต่อไปเพราะจะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติและแม้จะรวมรัฐบาลผ่านเสียงในสภาไม่ได้แต่ก็คาดหวังค่ะที่จะส่งผลสะเทือนทางการเมืองไปยังสนามเลือกตั้งครั้งหน้าให้มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนส่วนนายภรดรปริศนานันทกุลก็โค้งคำนับกล่าวขอบคุณนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านถึง3ครั้งค่ะหลังประกาศว่าเป็นคนที่เสนอให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้เช่นกันโดยนายภรดรยืนยันค่ะว่ารัฐบาลยินดีและพร้อมที่จะให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอย่างเต็มที่แต่ว่าไม่ยืนยันเรื่องของกรอบกำหนดวันศึกซักฟอกเพราะขณะนี้ยังไม่ได้รู้วันยื่นของฝ่ายค้านและโจทย์ในการอภิปรายค่ะแต่มั่นใจว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นยืนยันไม่มีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตและมั่นใจว่าฝ่ายค้านอาจจะพุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยกับคดีหัวสวค่ะ
2: ถ้าถามส่วน

0: ตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักเนาะก็คงจะบอกเหมือนทุกครั้งที่เคยได้พูดนะครับว่าเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเราได้ทำหนังสือจากหัวหน้าพรรคแจ้งกับสมาชิกพรรคทุกคนว่าขอให้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการได้มาซึ่งสว.เพราะเป็นการขัดต่อกฎหมาย
1: แต่ว่าสองรายชื่อที่อยู่แน่นอนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้มีการตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหลังจากนี้เนี่ยก็มีการตั้งคณะทำงานนะครับซึ่งหัวเรือหลักจะเป็นคุณรังสิมันต์โรมนะครับที่จะทำงานร่วมกับตัวแทนของพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเพื่อรวบรวมรายชื่อแล้วก็มีการจัดทำยัตติให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเพื่อเตรียมยื่นโดยเร็วนะครับคงใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ครับ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้หลังกระทู้ถามสดนะคะของรัฐบาลและฝ่ายค้านก็จะเข้าสู่ยัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
3: ขอบคุณคุณยานีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยว่า DSI ได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่ที่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็มีภารกิจให้การต้อนรับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภรรยาที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากโรงแรมมานารินโฮเรนเตนค่ะคุณเกตมณีคะ
4: ค่ะคุณพึ่งนภาคะวันนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นทางการเมืองที่ขณะนี้กำลังเป็นประเด็นนะคะรวมถึงเรื่องของคดีที่ทางด้านของ DSI มีหลายคดีในเรื่องของเกี่ยวข้องกับส.ส.พรรคประชาชนนะคะเพราะว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญคือการต้อนรับนายกสิงคโปร์ที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการค่ะภารกิจนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นะคะตลอดทั้งวันให้การต้อนรับนายลอเรนซ์คาหว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลร่วมมีการร่วมประชุมนะคะ Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้วจากนั้นก็ได้มีการร่วมกันแถลงข่าวนะคะส่วนประเด็นทางการเมืองและเรื่องคดีความต่างๆวันนี้นายอนุทินยังไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นมีเพียงนั่งของพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มีการเปิดเผยว่าพบเจ้าหน้าที่ DSI 2คนเกี่ยวข้องกับกรณีนายประวิจารุรัตน์สกุลหรือผู้ใหญ่เหงค่ะอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ซึ่งในส่วนนี้นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีไปแล้วส่วนของ DSI ทางอธิบดีจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของวินัยร้ายแรงค่ะ
5: ก็ในส่วนของท้องถิ่นนะครับในดีเอสไอก็ตั้งเป็นเรื่องของสืบสวนนะครับเรื่องของสืบสวนแต่คดีหลักเนี่ยอย่างที่เคยได้นำเรียนว่าในส่วนของปปช.นะครับซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับและในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้ดำเนินคดีในส่วนนี้ไปแล้วครับผม
4: อีกหนึ่งคดีคือกรณีที่นายสมชาตินะคะเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนถูก DSI ออกหมายเรียกกรณีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติโดยทางด้านของพลตำรวจโทรุตพลก็ได้มีการระบุว่าเจ้าตัวได้รับหมายเรียกแล้วและ DSI นัดเข้ามาชี้แจงในวันที่7กันยายนนี้แต่ว่าก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเจ้าตัวจะมาชี้แจงด้วยตนเองหรือไม่ค่ะส่วนความคืบหน้าในคดีฟอเร็กนะคะที่มีความเชื่อมโยงกับนายพาวุฒินะคะทางด้านของทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มีการเปิดเผยนะคะว่าตามกำหนดการแล้วทางด้านของ DSI มีการกำหนดว่าภายในเดือนกันยายนนี้จะมีการส่งสำนวนให้กับอัยการในการดำเนินคดีต่อค่ะ
3: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะปมปัญหาคุณสมบัติของประธานกสทช.ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะคะล่าสุดวันนี้ค่ะที่ศาลปกครองก็มีการนัดอ่านคำสั่งสำคัญในคดีที่คุณหมอสรณะนั้นได้ฟ้องคัดค้านมติที่ระบุว่าตนเองนั้นขาดคุณสมบัติค่ะแต่ว่าสุดท้ายศาลก็งดออกคำสั่งเพราะว่านายแพทย์สรณะนั้นไม่ได้มาปรากฏตัวที่ศาลค่ะ มีรายงานว่าวันนี้ศาลปกครองสูงสุดมีการนัดอ่านคำสั่งคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยื่นอุทธรณ์ขอให้เพิกถอน

ถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่ระบุว่าตนเองมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ต้นต่อมาศาลแจ้งงดอ่านคำสั่งในวันนี้นะคะเนื่องจากนายแพทย์สรณะผู้ฟ้องคดีไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้ใครมารับฟังแทนขณะที่มีรายงานว่าเจ้าตัวได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลงดการเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาต่อสาธารณะค่ะก่อนหน้านี้กรรมการสรรหากสทช.ได้ลงมติว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติจากข้อร้องเรียนเรื่องนายแพทย์สรณะนั้นยังรับตำแหน่งกรรมการอิสระที่ธนาคารกรุงเทพและก็ยังไปตรวจรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ไม่ทำงานเต็มเวลาตามระเบียบและเมื่อรับตำแหน่งประธานกสทช.แล้วก็ไม่ลาออกตามกำหนดนะคะจึงเป็นการทับซ้อนการทำหน้าที่ค่ะนายแพทย์สรณะจึงได้ยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลนั้นสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวให้มีผลย้อนหลังเสมือนว่าไม่เคยมีคำสั่งว่าขาดคุณสมบัติมาก่อนเพื่อรักษาสถานะประธานกสทช.ของตนเองเอาไว้โดยหลังจากนี้ศาลปกครองสูงสุดจะดำเนินการแจ้งคำสั่งไปให้นายแพทย์สรณะรับทราบต่อไปท่ามกลางการจับตามองว่าความขัดแย้งเรื่องคุณสมบัตินี้จะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านโทรคมนาคมของประเทศอย่างไรค่ะเกิดเหตุนักเรียนแอบพกปืนเข้าไปภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก่อนที่จะก่อเหตุยิงขึ้นค่ะแต่ว่าถูกผู้ปกครองครูและเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นควบคุมตัวเอาไว้ได้เพราะดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเมื่อช่วงเวลาบ่าย2 โมงที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรเมื่อมีรายงานนะคะว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งค่ะได้ก่อเหตุใช้วุธปืนยิงขึ้นหลายนัดภายในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าไปควบคุมสถานการณ์และปิดล้อมพื้นที่ทันทีขณะที่จากการตรวจสอบค้นพื้นที่เกิดเหตุก็พบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนตกกระจายอยู่บนพื้นค่ะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้ทางโรงเรียนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจก็ได้เร่งคัดกรองเคลื่อนย้ายทยอยนำตัวนักเรียนออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองนั้นเดินทางมารับบุตรหลานกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยส่วนสาเหตุและก็แรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการนำตัวนักเรียนผู้ที่ก่อเหตุนั้นเข้าสู่กระบวนการสอบสวนพร้อมกับทีมสหวิชาชีพต่อไปแต่ก็มีรายงานระบุนะคะว่าเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุนั้นเป็นนักเรียนชายอายุ15 ปีอยู่ชั้นม.3ค่ะก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าค่ะบรรยากาศการค้าขายที่ตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์กลับมาซบเซาอีกครั้งค่ะหลังจากที่เกิดกระแสดราม่าว่ามีพ่อค้าชาวกัมพูชานั้นเข้ามาจำหน่ายสินค้าล่าสุดเรื่องนี้นะคะทางกองทัพภาคที่2ก็ยืนยันนะคะว่าไม่พบชาวกัมพูชามาขายสินค้าตามที่เป็นข่าวค่ะขณะที่พ่อค้าแม่ค้าก็วอนคนไทยให้มาช่วยกันอุดหนุนตลาดช่องจอมค่ะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบมานานกว่า1 ปีค่ะบรรยากาศการค้าขายที่ตลาดช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พบว่ามีประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแต่ว่าค่อนข้างบางตาเมื่อเทียบกับช่วงสุดสัปดาห์บางร้านก็มีเพียงพ่อค้าแม่ค้าแต่แทบจะไม่มีคนซื้อเลยค่ะขณะเดียวกันจากการสังเกตการของผู้สื่อข่าวไม่พบว่ามีชาวกัมพูชามาเปิดร้านหรือว่าแผงค้าแต่อย่างใดนะคะก่อนหน้านี้ทางเพจกองทัพภาคที่2ก็ออกมาชี้แจงกรณีที่โซเชียลได้โพสต์คลิปโดยอ้างว่ามีชาวกัมพูชามาเปิดร้านขายของที่ตลาดช่องจอมซึ่งจากการตรวจสอบทางกองทัพภาคที่2ยืนยันนะคะว่าไม่พบชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงขายสินค้าแต่เป็นแผงของพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในพื้นที่ค่ะนายสมศักดิ์เพ็งสวัสดิ์พ่อค้าขายเสื้อผ้ามือ2ตลาดช่องจอมก็บอกว่าภายหลังการสู้รบเมื่อปีที่แล้วก็ได้ย้ายแผงค้ามาขายอยู่ที่ริมฟุตบาทแต่ก็ไม่มีลูกค้าเข้ามาซื้อค่ะพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยจึงได้มารวมตัวกันขายของที่ตลาดช่องจอมเพื่อที่จะดึงดูดประชาชนและก็นักท่องเที่ยวปรากฏว่าขายอยู่ได้เพียงแค่ครึ่งเดือน
ก็มีคนมาเที่ยวมากขึ้นซึ่งก็ต้องขอบคุณคนไทยที่มาอุดหนุนกันนะคะส่วนเรื่องชาวกัมพูชาที่มาเปิดร้านอันนี้ไม่ทราบเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ย

0: ก็มีแต่พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นชาวไทยค่ะผู้นำจีนเดินทางเยือนอียิปต์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะคะท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่ะที่ยังคงร้อนระอุอยู่หลังจากที่สหรัฐนั้นกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งค่ะอับเดลฟัสตาอาร์ซีซีประธานาธิบดีอียิปต์และภริยาต้อนรับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและเผิงลี่หยวนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนที่เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติในกรุงไคโรของอียิปต์ค่ะซึ่งถือเป็นการเยือนอียิปต์อย่างเป็นทางการของผู้นำจีนเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่ปี2016ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีสัญญาณใกล้ชิดยิ่งขึ้นค่ะนับตั้งแต่ปี2014โดยเมื่อเดือนที่แล้วอียิปต์นั้นเพิ่งจัดการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีครั้งที่2ร่วมกับจีนซึ่งก็รวมถึงการฝึกซ้อมรบทางอากาศค่ะขณะที่มูลค่าการลงทุนของจีนในอียิปต์นะคะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตท่าเรือพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีดาวเทียมค่ะด้านผู้นำอียิปต์ก็เขียนบทแสดงความคิดเห็นในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นระบุว่าอียิปต์และจีนได้กลายเป็นพันธมิตรที่ร่วมการเสริมสร้างบทบาทของกลุ่มประเทศโลกใต้ในเวทีระหว่างประเทศโดยสำนักข่าวซินหัวได้เผยแพร่บทความของผู้นำจีนระบุว่าทั้งสองประเทศเป็นพี่น้องที่ใกล้ชิดกันรวมทั้งยังคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเผชิญหน้ากับลัทธิจักรวรรดินิยมและลัทธิล่าอาณานิคมอีกด้วยค่ะก่อนหน้านี้ผู้นำจีนเพิ่งเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า SCO ที่กรุงบิชเคกของคีร์กีสสถานค่ะและก็ได้หารือกับผู้นำหลายชาติรวมถึงวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียด้วยขณะที่การเยือนอียิปต์ครั้งนี้นะคะยังเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงตึงเครียดค่ะหลังจากสหรัฐและอิหร่านนั้นเดินหน้าโจมตีตอบโต้กันไปมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ค่ะรัฐบาลเยอรมนียืนยันทางการรัสเซียคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การโจมตีด้วยโดรนที่สนามบินทางตะวันออกกลางของประเทศเมื่อเดือนที่แล้วนะคะพร้อมทั้งประกาศมาตรการตอบโต้ทางการทูตขณะที่ผู้นำรัสเซียก็ออกมาตอบโต้เยอรมนีกุหลักฐานขึ้นมาค่ะวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวหาเยอรมนีว่ากุหลักฐานขึ้นมาเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับรัสเซียและเป็นเพียงความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาภายในประเทศที่เกิดจากคะแนนนิยมที่ตกต่ำลงของนายกรัฐมนตรีฟิดิชแมร์ท่าทีดังกล่าวของปูตินนั้นก็มีขึ้นค่ะหลังจากที่รัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีนั้นแถลงร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศโดยระบุว่าจากการตรวจสอบและก็หลักฐานต่างๆชี้ว่ารัสเซียคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีด้วยโดรนที่สนามบินทางตะวันออกของประเทศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งรูปแบบการโจมตีสอดคล้องกับสงครามแบบไฮบริดของรัสเซียที่มักเกิดขึ้นในยุโรปและคาดว่าเยอรมนีอาจตกเป็นเป้าหมายอีกค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคมเยอรมนีพบโดรนติดวัตถุระเบิดค่ะใกล้กับเครื่องบินขนส่งสินค้าของยูเครนที่สนามบินดังกล่าวแต่ระเบิดขัดข้องนะคะจึงไม่มีการระเบิดขึ้นนอกจากนี้ยังพบโดรนลำที่2พุ่งชนเครื่องบินสินค้าและพบโดรนที่สนามบินที่สนามใกล้ๆกับสนามบินในอีก10วันต่อมาด้วยค่ะด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีประกาศมาตรการตอบโต้รวมถึงสั่งปิดสถานกงสุลใหญ่รัสเซียที่เมืองบอนการยุติสัญญาเช่าอาคารศูนย์วัฒนธรรมรัสเซียในกรุงเบอร์ลินรวมถึงเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบค่ะนอกจากนี้ยังประกาศยกระดับการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับชาวรัสเซียและก็เพิ่มแรงกดดันต่อกองเรือผีที่รัสเซียนั้นใช้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ 16 นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ลุยตรวจ Data Center จ่อดำเนินคดีกักเก็บน้ำมันไม่มีใบอนุญาตผู้ว่ากทม.สั่งเบรกรายใหม่ทบทวนรายเดิม DSI ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นโยงนายกเพ็งโรงเผยหลักฐานชัดถึงฝ่ายการเมืองข้าราชการระดับสูงกฎเหล็กทหารสหรัฐ 5,000 นายพักผ่อนพัทยากองทัพย้ำอยู่ในวินัยห้ามผิดกฎหมายเปิดโปรแกรมเที่ยวภาคธุรกิจหวังเงินสะพัดจีนซ่อมถนนเข้าเขตภัยพิบัติในทิเบตสำเร็จเนปาลเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายอีกเกือบ 4,000 คนรับความหวังพบผู้รอดชีวิตน้อยลง ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกาประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
2: ้จากวันที่7เสี้ยนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย

0: ได้ไม่ใหญ่ที่สุดแต่เราอยากเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราเห็นและเราเข้าใจ
1: ลองนึกภาพตามดูนะคะว่าน้ำกำลังขึ้นสูงถนนถูกตัดขาดรถก็เข้าไม่ได้เจ้าหน้าที่รู้ว่าคนข้างในขอความช่วยเหลืออยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยทางไหนก่อนแล้วก็เข้าไปทางไหน
2: เรื่องของภัยพิบัติมันไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่แต่เพียงอย่างเดียวแล้วยิ่งตอนนี้เป็นยุคใหม่ยุคของคนรุ่นใหม่ฟังเขาในความคิดของเขาแล้วมาผสมผสานกับสิ่งที่เราทำอยู่มันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาในการที่จะขับเคลื่อนได
3: ้ระดมความเห็นกันเพื่อที่จะหาทางหาแนวทางที่จะบริหารจัดการในการจัดการกับเรื่องของภัยพิบัติ
4: แก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิมๆซึ่งก็ไม่สามารถแก้ได้เราก็พยายามหาทดลองวิธีการใหม่ๆซึ่งคนรุ่นใหม่มีพลังในการที่จะทดลองทำอะไรบางอย่างที่มีประโยชน์หรือว่ามีมุมมองใหม่ๆครับที่จะแก้ปัญหา
5: เมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องเตรียมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่หาดใหญ่นะคะวันนี้ต่อยอดค่ะคุยกันถึงพื้นที่อุบลราชธานีนะคะเพราะว่าน้ำท่วมเป็นโจทย์ที่ทุกพื้นที่ต้องติดตามข้อมูลเพื่อป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะสิ่งเปลี่ยนเมืองวันนี้เลยอยากชวนคุณผู้ชมติดตามเสียงคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ปลายน้ำทางภาคอีสานจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้พวกเขาบอกว่าต้องตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดค่ะแต่ก่อนจะไปฟังเสียงคนรุ่นใหม่ไปติดตามความเคลื่อนไหวจากภาคอีสานตอนบนในพื้นที่เลยและหนองคายจากนักข่าวพลเมืองรุ่นเก่าของเราค่ะนักข่าวพลเมืองคุณพ่อชาญชัยดาจันนะคะสื่อสารมาในกลุ่มไลน์นักข่าวพลเมืองแล้วก็แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังระดับน้ำโขงที่เสี่ยงจะเพิ่มสูงกว่าระดับวิกฤตค่ะพ่อชาญชัยรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าทุกๆเช้าพ่อชาญชัยดาจันจะออกไปวัดความตื้นความลึกแล้วก็รายงานระดับน้ำโขงที่บริเวณบ้านหาดคำพีอำเภอปักชมจังหวัดเลยนะคะซึ่งติดกับอำเภอสังคมของจังหวัดหนองคายพ่อจะลงไปบันทึกการขึ้นลงของน้ำโขงแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอด้วยมือถือนะคะแจ้งข้อมูลให้กับเครือข่ายทราบค่ะซึ่งเมื่อวานนี้วันอังคารที่1 กันยายน 2569พ่อชาญชัยบอกว่าระดับน้ำโขงบริเวณดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นวันเดียวเนี่ย1 เมตร 60 เซนติเมตรและล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีรายงานจากทางการว่าตอนนี้ระดับแม่น้ำโขงในหลายพื้นที่ของภาคอีสานต้องเฝ้าระวังนะคะมีรายงานว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสอดคล้องกับข้อมูลการประกาศแจ้งเตือนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.บอกให้เฝ้าระวังระดับน้ำโขงที่อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระหว่างวันที่31 สิงหาคมยาวไปจนถึง6 กันยายนนี้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพราะการสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนได้รู้และสามารถตั้งตัวรับมือได้ดีขึ้นน้องๆเยาวชนในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลเขตเทศบาลเมืองวาเรนชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้ค่ะเข้าร่วมอบรมผลิตสื่อเยาวชนตื่นรู้เท่าทันสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ

0: ื่อให้น้องๆดูแลตัวเองได้เบื้องต้นค่ะเบื้องต้นพอไปปั๊บเขาก็สอนนี่เลยค่ะตะโกนโยนยื่นนะคะเมื่อพบเจอคนตกน้ำเป็นหนึ่งในกิจกรรมอบรมการเตรียมรับมือภัยพิบัติเป็นทักษะเบื้องต้นค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ปภ.เทศบาลเมืองวารินชำราบก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกับน้องๆเมื่อวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาและไม่ได้เรียนแค่นี้นะคะไปฝึกถ่ายภาพผลิตสื่อใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อให้รู้เท่าทันข่าวจริงข่าวลวงโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติที่น้องๆเคยเผชิญร่วมกับคนในชุมชนค่ะเพราะพื้นที่ตรงนั้นเผชิญน้ำท่วมทุกปีนะคะกิจกรรมแบบนี้ก็เลยจะทำให้น้องๆได้เท่าทันข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้นเป็นความร่วมมือของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะแล้วก็จับมือทำงานกับอุบลคอนเน็กต์มูลนิธิสื่อสร้างสุขและอาสาสมัครชุมชนป้องกันภัยพิบัติภายใต้การสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยน้องๆเขาได้ลงมือผลิตผลงานสร้างสรรค์ในสถานการณ์ภัยพิบัติออกมาให้ได้ชมด้วยค่ะ
1: การเตรียมความพร้อมขณะเกิดเหตุมี3ขั้นตอนดังนี้1อพยพออกจากพื้นที่ขึ้นที่สูง2ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์สื่ออินเทอร์เน็ต
2: ฮัลโหลครับน้องเป็นยังไงนะครับ
3: เด็กนั่งอยู่เรือครับ
2: มีข่าวกินบ
3: ่บ่มียังกินเลยครับอยากได้ข้าวอยากได้น้ำครับ
2: นำผมไล่บ่น้อง
3: สูงอยู่ครับ
1: 3อย่าขับรถผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมเพราะระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะภัยพิบัติเป็นเรื่องของทุกคน
4: ชุมชนรู้
5: ชุมชนเล่า
6: ชุมชนล้างมือ
1: ขอบคุณครับ
0: ชุมชนรู้ชุมชนเล่าชุมชนรับมือเป็นคลิปสไตล์เด็กรุ่นใหม่นะคะจะทำคลิปแบบนี้ได้ก็ต้องเข้าใจวิธีการเบื้องต้นในการรับมือกับภัยพิบัติด้วยค่ะและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นคนรุ่นใหม่ในภาคอีสานใต้เขาก็เลยรวมตัวกันรวมพลังกันเจอกันในงานอุบล Disaster Hack นะคะอุบลราชธานีอยู่รอดอยู่ร่วมอยู่ต่อด้วยนวัตกรรมจัดการภัยพิบัติไปติดตามบรรยากาศของงานนี้กับคุณแก่นจากSYSI ค่ะ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อจ้าพี่ปักแปงวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมบูธนะคะของงาน Social Spark 2 อุบล Disaster Hack อุบลราชธานีอยู่รอดอยู่ร่วมอยู่ต่อด้วยนวัตกรรมจัดการภัยพิบัตินะคะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูเขากันเลยดีกว่า
8: บูธของเรานะครับก็คือจัดแสดงตัวโปรแกรมของ SYSI นะครับก็จะมีในส่วนของ Incubation ครับผมก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่อยากจะให้น้องๆเยาวชนที่สนใจประเด็นทางสังคมหรือว่าอยากสร้างนวัตกรรมใดอย่างหนึ่งเนาะให้สังคมนะครับตอนนี้เราก็มีการปักหมุดพื้นที่เรียนรู้ทั้งหมด97พื้นที่นะครับทั่วประเทศเน
7: า
8: ะ
7: ทำงานเรื่องภัยพิบัติโดยตรงเลยเนาะไหนเดี๋ยวแนะนำตัวแนะนำบูธหน่อยนะคะก็คือได้มีการขยับขับเคลื่อนอย่างเป็นทางการในประเด็นของภัยพิบัติตั้งแต่ปี2562ทําเรื่อยมานะคะพัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบันเป็นอุบลพร้อมนะคะซึ่งอุบลพร้อมมันจะเป็นระบบประสานงานความช่วยเหลือให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถกรอกข้อมูลความช่วยเหลือเข้ามาผ่านระบบแล้วก็จะใช้ระบบการแมทชิ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นของอาหารสัตว์หรือใดๆแม้กระทั่งนมเด็กหรือความต้องการพิเศษระบบนี้มันจะเป็นระบบที่ทําให้การเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่น่ะกว้างขึ้นแล้วก็ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นกับบูธส่วนหนึ่งของงานอุบล Disaster Hack สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายพี่ปักแตงนะคะบ๊ายบายทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณแก่นมากๆนะคะรายงานมาจากพื้นที่กิจกรรมที่คุณผู้ชมเห็นนี้ค่ะนอกจากน้องๆคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมแฮกกาธอนแล้วก็จะมีแมนเทอร์ผู้มากประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกับน้องๆที่ร่วมแฮกกาธอน14ทีมนะคะแม้ให้คำแนะนำกันอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัวทั้งผู้มากประสบการณ์จากมูลนิธิกระจกเงาอุบลคอนเน็กต์มูลนิธิพัฒนาอีสานคุณหมอจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีและคณาจารย์นักวิจัยเรื่องภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะซึ่งก็ช่วยให้น้องๆได้จินตนาการได้ออกแบบนวัตกรรมที่น่าสนใจในการรับมือภัยพิบัติทั้งภัยสงครามภัยน้ำท่วมหลากหลายเลยค่ะ

0: หลายนวัตกรรมที่ถูกสื่อสารนะคะอย่างเช่นเรื่องกล่องเพื่อนกันน้องๆเขาก็คิดเรื่องกล่องเพื่อนกันคิดทำนวัตกรรมเรื่องเซลฟ์สเปซแมปค่ะห้องเรียนตามใจก็มีรวมไปถึงอุบลพร้อมลุยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจนะคะมีนวัตกรรมโซล่า CCTV ด้วยห้องน้ำใหม่ใส่ใจทุกคนแหมคิดถึงเรื่องแบบถ้าเผชิญภัยจะอยู่ห้องน้ำแบบไหนที่ใส่ใจทุกคนนะคะมีนวัตกรรมสถานีข้ามฟากน้ำท่วมทันใจระบบแจ้งเตือนโรคฉี่หนูสำหรับผู้สูงอายุนวัตกรรมแคปซูลจำศีลรากพืชคิดถึงเรื่องอาหารการกินค่ะนวัตกรรมสามหาวข้าวบนแพและนวัตกรรมพร้อมภัยทั้งหมดนี้ในรายละเอียดแต่ละอันน่าสนใจทั้งหมดเลยค่ะเป็นความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงทั้งพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพื้นที่ลุ่มที่รับน้ำทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีสมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม SYSI และภาคีเครือข่ายรวมถึงไทย PBS เราไม่พลาดส่งทีมไทย PBS Local สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะไปร่วมในกิจกรรมนี้ค่ะ Social Spark 2 Hack the Future รวมพลังนวัตกรรมเปลี่ยนสังคมเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
1: ที่น้องๆก็มาแลกเปลี่ยนกันเรื่องของการสร้างนวัตกรรมโดยจะมี2ปัญหา2กลุ่มนะที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มเกี่ยวกับการเตือนภัยเขาไปคิดดูว่าทำยังไงถึงจะเตือนภัยให้ชาวบ้านนั้นได้ออกมาจากพื้นที่น้ำท่วมได้รวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะรู้ด้วยว่าทางไหนมันท่วมทางไหนมันไม่ท่วมอันที่2ก็เป็นเรื่องของการลดความเสี่ยงในเรื่องของการโจรกรรมเวลาน้ำท่วมแล้วคนต้องอพยพออกมาก็จะมีพวกแมวน้ำเนี่ยมาขโมยข้าวมาขโมยของเขาก็มาคิดนวัตกรรมที่ทำยังไงถึงจะสามารถลดความเสี่ยงนั้นได้ครับก็เห็นความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆทั้งในวงกว้างแล้วก็ในวงแคบที่จะมาแก้ไขปัญหา
2: ลองนึกภาพตามนี้นะคะว่าน้ำกำลังขึ้นสูงถนนถูกตัดขาดรถก็เข้าไม่ได้เจ้าหน้าที่รู้ว่าคนข้างในขอความช่วยเหลืออยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยทางไหนก่อนแล้วก็เข้าไปทางไหน
3: ตัวหนูจะทำเป็นแพลตฟอร์มค่ะเป็นแอปที่ชื่อว่าพร้อมภัยค่ะจะช่วยเตือนผู้คนแล้วก็เป็นแผนที่ค่ะเวลาเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเขาก็จะเห็นค่ะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าจัดลำดับไม่ถูกว่าบ้านไหนควรช่วยก่อนบ้านไหนควรช่วยทีหลังอะไรค่ะสำหรับบ้านที่มีคนแก่คนเจ็บอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เวลาคมนาคมเขาก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นค่ะว่าถนนเส้นนี้น้ำท่วมไหมจะได้เลี่ยงไปเส้นทางอื่นค่ะประชาชนที่อยู่แถวริมถนนก็จะแฮปปี้และคนขับก็จะแฮปปี้ด้วยค่ะ
2: บ้านที่มีน้ำท่วมสูงและบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่เพียงคนเดียวระบบจะจัดให้เป็นสีแดงก็คือช่วยเหลือก่อน
1: เป็นเรื่องที่ดีมากที่เอาเด็กเยาวชนมามีส่วนร่วมกันตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าเรื่องของภัยพิบัติมันไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่แต่เพียงอย่างเดียวแล้วยิ่งตอนนี้เป็นยุคใหม่ยุคของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่รู้กรอบความคิดใหม่ๆอาจจะสามารถนำเอากรอบความคิดใหม่ๆมาพัฒนาหรือเอากรอบความคิดใหม่ๆมาร่วมกับกรอบความคิดเก่าของผู้ใหญ่แล้วร่วมกันพัฒนาได้โลกเราจะขับเคลื่อนจากปัจจุบันไปอนาคตได้ก็ต้องมีอดีตเพราะฉะนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตเยาวชนก็เป็นอนาคตที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้ได้อนาคตที่ดีได้เพราะฉะนั้นการเอาเด็กและเยาวชนมาคิดสิ่งที่เป็นเรื่องอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับภัยพิบัติเกี่ยวกับปัญหาของชุมชนเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเขาจะได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาร่วมที่จะสร้างสรรค์ออกมาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของสังคม
0: ภัยพิบัติสำคัญค่ะและเมื่อภัยผ่านพ้นไปยังมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบที่ยังอยู่ในพื้นที่ฟังมุมมองเรื่องนี้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทราธนวัฒนาวงศ์ลารายการพร้อมเสียงอาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: เวลาเราเจอกับภัยพิบัติเนี่ยนะคะทำไมคนจนหรือคนเปราะบางเนี่ยมักจะได้รับผลกระทบมากกว่าคนอื่นรูมของการเอาตัวรอดของเขาเนี่ยมันถูกบีบลงไปเนาะด้วยศักยภาพต้นทุนที่เขามีอยู่ต้นทุนทางสังคมนะคะต้นทุนในเรื่องของตัวศักยภาพตัวบุคคลรวมถึงต้นทุนในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเจอกับภัยพิบัติเนี่ยนะคะต้นทุนเหล่านี้ที่มีต่ำอยู่แล้วเนาะมันก็ยิ่งต่ำลงไปอีกเนาะแล้วก็รวมถึงอาชีพที่สัมพันธ์กับพื้นที่หรือสัมพันธ์กับบ้านที่เขาอยู่อาศัยเนี่ยนะคะมันเป็นอาชีพที่เราเรียกว่าเป็นการทำวันต่อวันเนาะเป็นการต้องออกไปทำวันต่อวันเพื่อให้ได้รายได้มาภัยพิบัติมันคือ ส่วนหรือปัจจัยสำคัญ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของไทยบันเทิงช่วงเย็นวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณนะคะเราเริ่มข่าวแรกกันด้วยเรื่องราวที่หลายคนอาจจะตามกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะกับการปรากฏตัวของนางเอกสาวขวัญอุษามณีค่ะที่ขอเข้ามาเป็นพยานในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดานะคะเมื่อมีภาพเธอปรากฏตัวอยู่ที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินค่ะและเมื่อช่วงสายวันนี้นะคะขวัญอุษามณีพร้อมกับคุณแม่ของแตงโมเนี่ยนะคะได้มีการเดินทางไปนะคะแจ้งความอดีตผู้จัดการก็คือกระติกค่ะในข้อหานะคะพยายามนำหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนค่ะ
1: ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนถามว่าทำไมขวัญถึงมาบอกตอนนี้ก็ขวัญเพิ่งทราบแม่น้ำเนี่ยคือมีเรือหลายลำถึงแม้ว่าเราจะไปวันเดียวกันเราก็ไม่ทราบว่าเรือของขวัญเนี่ยมันมีผลกระทบกับคดีของพี่แตงโมด้วยแล้ววันนี้ขวัญก็มายืนยันว่าหลักฐานที่อาจารย์ไปค้นพบมาเนี่ยคนที่อยู่บนเรือเป็นใครเราก็ต้องยืนยันตามข้อมูลที่เท็จจริงอะค่ะว่าเป็นขวัญแล้วก็พี่ๆทีมงานที่พี่ๆที่เราไปด้วยแล้วก็อย่างเราไปกันทั้งหมด6คน3ใน6ก็คือจะเป็นพี่ๆที่เราสนิทด้วยก็คือทีมงานของพี่ๆของพี่กฤตเนี่ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการที่เราลงโพสต์เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในเรียลของใน IG ของขวัญ
0: 4ปีผ่านไปนี่เป็นการยืนยันครั้งแรกของขวัญอุษามณีนะคะที่บอกว่าตนเองอยู่ในเรืออีกลำในคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565คืนเดียวกันค่ะกับที่เกิดเรื่องของแตงโมนิดานะคะโดยเรือของขวัญอุษามณีนี่มีคนบนเรือ6คนส่วนเธอนี่อยู่ในชุดสีชมพูคล้ายกับที่แตงโมสวมใส่ค่ะแล้วก็ได้ไปถ่ายภาพที่หน้าสะพานพระราม8ช่วงเวลา 20:32 นนะคะต่อมาพบว่าได้มีการนำภาพเรือของขวัญอุษามณีไปอ้างว่าเป็นเรือในที่เกิดเหตุของแตงโมในสำนวนคดีค่ะเป็นที่มาให้ขวัญเข้าเป็นพยานนะคะให้พนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมแจ้งความกระติกอิสรินทร์ค่ะอดีตผู้จัดการของแตงโมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนนทบุรีเมื่อช่วงสายวันนี้ในข้อหาอ้างและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวน
2: ขวัญเพิ่งมาทราบเมื่อไหร่ว่ารูปเราถูกเอาไปใช้ในสำนวนนะคะ
1: หนูเพิ่งทราบเมื่อวันอาทิตย
3: ์ที่ผมโทรไป
1: ใช่ที่อาจารย์โทรมาคือวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าอย่างที่คนไทยไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะคะก็จะได้เอาใจช่วยเรื่องของพี่โมตลอดแล้วก็เรื่องขวัญก็ด้วยเหมือนกันแต่เราไม่เคยเห็นในเรื่องของเอกสารหรือตรงนี้ว่าเอาข้อมูลว่าเรือของขวัญที่ขวัญไปลงนั่งอะค่ะไปให้ข้อมูลบิดเบือนหรือไปให้ข้อเท็จจริงอะไรที่มันคลาดเคลื่อนมันผิดไปอะ
2: ก่อนหน้านี้มีการมาขอรูปไหมขวัญ
1: ไม่รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวค่ะคนที่ขวัญรู้จักและสนิทด้วยคือพี่โมไม่ใช่คนอื่นในแม่น้ำอะค่ะทั้งสายไม่ได้มีเรือแค่2ลำถูกไหมแล้วการที่เราจะมาให้ข้อมูลหรือจะมาให้ข้อเท็จจริงอะเราก็ต้องดูว่าเวลามันสมมาตรไหมกับการที่เราจะออกมาพูดแล้วตอนนั้นในเหตุการณ์เนี่ยเรือของขวัญนะคะยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในการเชื่อมโยงคดีเราก็ไม่ทราบว่าเรืออีกลำจะเป็นเรือของเราเพราะว่าไม่ได้มีอะไรระบุเลยหรือว่าการที่มาชี้รูปภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลภายในที่ขวัญเพิ่งมาทราบเนี่ยเรามาทราบจากอาจารย์ปานเทพ
3: ไม่กี่วันนี้เอง
1: ที่วันอาทิตย์นี้เองค่ะที่โทรมาหาขวัญว่าอันนี้คืออยู่ในสำนวนขวัญเป็นบุคคลธรรมดาขวัญไม่สามารถเข้าไปล่วงรู้ถึงเอกสารหลักฐานในสำนวนที่ตำรวจมีอยู่ได
4: ้1เวลา 20:32 นเป็นเวลาที่อ้างเรือของคุณขวัญมาเป็นเวลา 21:00 นกว่าๆเรือคนละลำเรือคนละเวลาภาพนี้ถ้าเชื่อตามภาพหลักฐานและไม่มีใครมาแก้จะเชื่อว่ากระติกอยู่หัวเรือและแตงโมถ่ายภาพแปลว่าเวลานั้นแตงโมมีชีวิตอยู่1ภาพภาพชุดที่2เวลา 21:57 ภาพนี้ถูกนำเสนอ1ภาพแต่ในความจริงในโทรศัพท์คุณกระติกมี4ภาพปัจจุบันได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการตัดต่อซ้อนภาพลบจากในเครื่องและเอาจากข้างนอกใส่เข้ามาและถมดำด้วยจากภายนอกและเติมเข้ามาเป็นภาพคู่กระติกแตงโมภาพนี้ก็เหมือนกันทำให้เชื่อว่าแตงโมยังมีชีวิตอยู่และอยู่บนเรือปัจจุบันพิสูจน์แล้วว่าเป็นภาพตัดต่อ2นะครับประเด็นที่3มีการอ้างในรายการโหนกระแสและเบิกความในศาลว่ามีภาพคุณกระติกเดียวในเวลา 22:13 ซึ่งออกรายการโหนกระแส และอ้างว่าเป็นขากลับจากสะพานพระราม8กระติกอยู่หัวเรือแตงโมถ่ายรูปให้ผลปรากฏว่าเราตรวจสอบแล้วไม่ใช่เวลานี้เวลาที่แท้จริงเป็นเวลา 21:57 ดังนั้นการเลื่อนเวลาโดยในโทรศัพท์และถูกจับได้ทำให้เชื่อว่าขาไปสะพานพระราม8และขากลับแตงโมยังอยู่บนเรือและมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาซึ่งพบว่าตัดต่อทุกกรณีทั้ง3กรณีนะครับตามภาพนั้นซึ่งเป็นพยานหลักฐานเท็จครับ
3: ใครเป็นคนขโมย
4: ก็ต้องไม่รู้ว่าใครขโมยแต่ว่าเป็นภาพที่มีการโพสต์โดยคุณดาด้า
2: ทีนี้มันไม่ใช่ขโมยหรอกมันเป็น
4: มันไม่ใช่ขโมย
2: ในโซเชียล
4: มันอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วดึงภาพมาแล้วก็คุณกติกก็เซ็นรับรองว่ายืนยัน
3: เอาภาพไปสมอ้าง
4: ใช่ครับเป็นภาพไปสมอ้าง
0: สำหรับที่หลายคนสงสัยนะคะว่า4ปีทำไมขวัญเพิ่งมาเป็นพยานและไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนอาจารย์บรรเทพย้ำค่ะว่านั่นเป็นเพราะขวัญไม่เคยรู้นะคะว่าภาพของตัวเองถูกนำไปใช้ในสำนวนจึงมองว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่ต้องแถลงแต่เมื่อรู้ว่าถูกนำไปใช้ก็พร้อมให้ความร่วมมือในฐานะพยานทันทีค่ะด้านคุณแม่พนิดานะคุณแม่ของแตงโมนิดาเผยว่าวันนี้ได้เข้ามาแจ้งความในฐานะผู้เสียหายและนำเอกสารมามอบให้กับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะ
5: ก็มีปอโทรมาไลน์มาถามถึงความทุกข์สุขอะไรแม่ก็ถามถึงเขาสบายดีไหมอะไรเงี้ยแค่นี้ค่ะเรื่องอื่นเราก็พยายามทั้งคู่พยายามเซฟตัวเองไม่ถามเขาลึกๆเขาก็ไม่ถามเราลึกๆแต่เขาอาจจะอยากรู้เราก็อยากรู้แต่ไม่พูด
6: แต่อย่างกระติกนี่ไม่ได้มีโอกาสได้เจอไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยใช่ไหมคะตั้งแต่หลังจบที่ศาล
5: ไม่มีเลยไม่มีเลยสักนิดเดียว
7: โอกาสแม่อยากพูดอะไรสื่อสารอะไรถึงกระติกไหมคะตอนน
5: ี้ไม่ว่ากรรมใดใครก่อเนาะกรรมใดใครก่อครับพูดสั
2: ้นๆในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่อง2ประเด็นนะฮะ2ความผิดอาญา2เรื่องก็หนึ่งก็คือแจ้งข้อความเป็นเท็จนะต่อพนักงานสอบสวนเป็นความผิดต่อกระบวนการยุติธรรมนะฮะต่อเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมกับอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของการเบิกความเท็จนะฮะในศาลซึ่งโทษเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีแล้วก็จำคุกไม่เกิน3ปีในแต่ละกระทงนะฮะแล้วก็อายุความเรื่องนี้ยังอีกเยอะฮะ10ปีครับยังไม่หมดอายุความ
4: แล้วคุณแม่เนี่ยนะผู้เสียหาย
2: ครับก็ได้
0: ล่าสุดขวัญอุษามณีโพสต์ผ่านเพจ Facebook ของตัวเองระบุนะคะว่าขอบันทึกไว้ว่า2กันยายนค่ะหากขวัญคนในครอบครัวคนใกล้ชิดนะคะมีการถูกคุกคามก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสามารถตรวจสอบได้อย่างรอบด้านโดยสามารถเชื่อมโยงกับการออกมาเป็นพยานของเธอในวันนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมขอเปลี่ยนอารมณ์นะคะมาฟังดนตรีมีเรื่องเล่าของเราค่ะมาดูศิลปินหญิงที่เขาบอกว่าความฝันจริงๆอาจจะไม่ต้องรีบถ้ารอจังหวะเวลาได้นะบอกว่าอยากจะมีความคิดว่าถ้าเราขับรถอยู่แล้วได้ยินเพลงของตัวเองเปิดในวิทยุก็คงจะดีไปรู้จักกับเธอคนนี้นะคะฟ้านาริสาค่ะ

็คือหลักๆแล้วอะค่ะคือเมื่อ2ปีที่แล้วฟ้ากลับมาขับรถเพิ่งแบบเหมือนไม่ได้ขับมานานมากแล้วพอขับรถเสร็จปุ๊บเราก็มีความคิดฟุ้งขึ้นมาว่าเอ้ยถ้าสมมติเพลงในวิทยุที่เราเปิดฟังอะเป็นเพลงตัวเองก็คงจะดีใช่ฟ้าก็เลยว่างั้นเพลงอะเหมือนฟ้าก็มีเคยแต่งเพลงอะไรไว้บ้างแล้วถ้าเราเอาเพลงตัวนั้นอะกลับมาทำแบบจริงจังอะมันจะเป็นยังไง

สารความฝันณตอนนั้นใช่ค่ะแล้วพอโตขึ้นมาพอเหมือนเราทำงานแล้วในเหมือนโปรเซสการทำงานหนูอะค่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูก็โตในระดับหนึ่งในเวลารวดเร็วเนาะแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งอะค่ะมันจะมีจุดอิ่มตัวของแบบทุกคนที่ทำงานนะคะเราก็เลยหาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราอยากทำตอนที่ฟ้าไปทำใบขับขี่คือฟ้าก็ไปรู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่ตอนที่ไปสอบใบขับขี่เนาะอันคือรู้สึกว่ามันเป็นพอยต์หลักเลยเพราะว่าเพื่อนคนนั้นที่ไปรู้จักก็คือตาค่ะตาแอนด์เฟรนด์ค่ะแล้วเหมือนตอนนั้นคือฟ้าก็ยังไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วเราสอบใบขับขี่ไม่ผ่านเหมือนกันก็เลยได้คุยกันใช่พอมารู้เราก็เลยแบบเอ้ยตาทำเพลงด้วยเราก็เลยเหมือนชวนว่าเฮ้ยเราถ้าเราอยากทำเพลงอ่ะคือมีอะไรมาเสนอเรามีอะไรแนะนำบ้างไหมอะไรเงี้ยตาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวตาจะช่วยโปรเจกต์แรกก็คือเพลงปล่อยเวลาฮิวทานส์ค่ะก็คือทำให้ฟ้าเริ่มเข้าไปสู่ในวงการเพลงจริงๆที่ไปทำเพลง

0: เพื่อนส่งเสริมค่ะ
1: ฉีดยา
0: ใช่ใช่เพื่อนฉีดยาค่ะชอบของฟ้าฟ้ามองพัดนี้ว่าสนุกหมดเลยเพราะฟ้าชอบในการที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์เข้ามาค่ะเลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ทำอ่ะมันคือการที่เราเข้าไปทำงานอดิเรกของเราถึงว่ามันตอนนี้มันจะจริงจังมากๆแล้วใช่ค่ะเราก็ยังมองว่ามันคืองานอดิเรกที่เราชอบทำเป็นe-commerce manager ค่ะขาย
1: ออนไลน์
0: ใช่ค่ะเวลาที่เราเป็น e-commerce manager ของในแต่ละที่อะค่ะคือมันเป็นการpush แบรนด์ของเขาให้ทุกคนรู้จักซึ่งเราก็เลยกลับมาย้อนมองว่าอ้าวของเราอะเราก็มองว่าตัวตนเราและเพลงเราก็คือแบรนด์หนึ่งแล้วเราก็เลยบอกว่างั้นเราลองเอาสกิลพวกเนี้ยมาใส่ในเพลงแล้วก็ตัวตนของเรา

ามองว่าตีกันไหมไม่ตีค่ะเพราะว่าเหมือนงานประจำมันทำให้เราเป็นคนที่มีวินัยค่ะแล้วก็มีแบบแผนเนาะแล้วฟ้าก็เลยเหมือนใช้สกิลตรงนี้ค่ะมาจัดระเบียบเวลาว่าช่วงนี้ช่วงจันทร์ถึงศุกร์เราจะมีทำงานเราก็จัดเลยว่าเราทำงานอะไรบ้างแล้วเสาร์อาทิตย์มันเป็นฟรีไทม์ของเราเราก็จะเอาช่วงเวลานี้ค่ะมาทำเพลงหรือวันธรรมดาหลังจากเลิกงานเราก็จะเอาช่วงเวลาตรงนี้ค่ะคือมาทำเพลงทุกเพลงที่ฟ้าทำมาคือฟ้ามองแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ฟ้าชอบและฟ้าทำให้ดีที่สุดในทุกเพลงอยู่แล้วแล้วสิ่งที่ฟ้าได้มาหลังจากที่เราทำเสร็จอ่ะมันคือโอกาสซึ่งโอกาสตรงนั้นนะคะอย่างเช่นเหมือน Spotify เอาไปเข้าเพลย์ลิสต์หรือว่ามีงานแสดงสดต่างๆที่เขามองเห็นว่าเอ้ยเขาชอบเราแล้วเขาก็เลยบอกว่าชวนเราไปร้องเพลงนะเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: สวยงามแม้วันแรกที่พบกันแค่มีเธอกับฉัน
1: เกินจากสิ่งที่คิดไว้เยอะเลยค่ะจากที่แค่อยากมีเพลงตัวเองฟังในรถธรรมดาแต่ตอนนี้คือแบบว่ามันก็กระจายไปให้แบบหลายๆคนได้ฟังค่ะใช่มันเกินไปเยอะนะคะต้องขอบคุณทุกคนด้วย
2: วันนี้หมดเวลาแล้วไทยบันเทิงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
4: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID @ร้องทุกไทย PBS
5: กำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
6: ้ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีครับขอพาคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสู้สุดใจไปโอลิมปิกครับตอนนี้ความสุขใจของแฟนวอลเลย์บอลไทยทั้งประเทศนะครับอยู่ที่การที่น้ำตกลูกยางสาวไทยสามารถเอาชนะทีมชาติจีนในรอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชีย3-2เซตเป็นการคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4นะครับและก็ยังคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งแรก

ในบริษัทที่พวกเธอหวังกันมาอย่างยาวนานครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะย้อนไปในการแข่งขันของพี่ๆยุค7เซียนภายใต้การทำทีมของโค้ชออสเกียรติพงษ์และศักดิ์เกียงไกรซึ่งถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญมากๆนะครับที่ส่งต่อมาถึงนักกีฬารุ่นน้องในชุดปัจจุบันที่อยากจะเลื่อนลอยตามรุ่นพี่ทั้งการเล่นลีกอาชีพนะครับทั้งการประสบความสำเร็จในเวทีทีมชาติเราย้อนไปดูสารคดีชุดนี้นะครับที่ไทยพีบีเอสเนี่ยทุ่มเทในการทำงานมาตั้งแต่ปี2013กับสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ครับ

0: เสียงนกหวีดถูกเป่าขึ้นเปรียบเสมือนลั่นกลองศึกนักรบหญิงไทยในคราบนักกีฬาออกมากรำศึกโดยใจระทึกห้าวหาญและเด็ดเดี่ยวเพื่อเป้าหมายเดียวที่มีก็คือชัยชนะ
1: เต็มที่ทุกครั้งที่ซ้อมสุดแรงทุกครั้งที่แข่งอ่อนสู้สุดพลังเพื่อทีมชาติไทย
2: เลือกทางนี้แล้วต้องทำให้ถึงที่สุดแม้ว่าจะต้องเสียอะไรไปบ้างแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
0: วอลเลย์บอลคือกีฬาประเภททีมที่ทำให้คนไทยมีความสุขและภาคภูมิใจมากที่สุดชนิดหนึ่งในเวลานี้จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงคือกีฬาที่ครองใจคนทั้งชาติและกว่าที่พวกเขาจะขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียในปี2009ด้วยการชนะจีนมหาอำนาจทางลูกยางของโลกรวมถึงได้สิทธิ์ไปร่วมแข่งขันระดับโลกในเวิลด์กรังปรีก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยคือทีมระดับเอเชียที่ถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ไม้ประดับ
3: ไม่สำคัญว่าใครเป็นคนทำแต้มทุกตำแหน่งเท่ากันรวมพลังกันนี่แหละทีมเวิร์คว
0: ันนี้พวกเธอได้พิสูจน์ความสามารถให้เป็นที่รู้จักโดยการเอาชนะทีมชั้นนำของโลกจากยุโรปและเอเชียกลายเป็นทีมที่วงการวอลเลย์บอลระดับโลกให้การยอมรับในฝีมือรวมทั้งเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งชาติ
4: กว่าจะมีวันนี้ได้ใช้ความเพียรพยายามกว่า16ปีเมื่อมีความฝันต้องไปถึงให้ได้นี่แหละคือความภาคภูมิใจ
2: จะกระตุ้นยังไงให้ลูกทีมกลับมาเล่นในเกมของเรามันไม่ใช่แค่หน้าที่แต่มันอยู่ในสายเลือด
0: และแม้ว่าพวกเธอจะพลาดโควต้าไม่ได้ไปโอลิมปิกในปี2012ที่ลอนดอนเกมส์อย่างชนิดที่น่าเสียดายแต่คนไทยก็ยังให้การต้อนรับพวกเธอในฐานะฮีโร่ของชาติอย่างไรก็ตาม

เบื้องหลังความสำเร็จในการที่จะก้าวขึ้นไปเป็นทีมแถวหน้าของโลกอย่างทุกวันนี้นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมวอลเลย์บอลมากว่า50ปีพวกเธอล้วนต้องฝึกฝนเคี่ยวเข็นตัวเองอย่างหนักเพื่อยอมแลกระหว่างความสุขส่วน

0: ใจวอลเลย์บอลมากขึ้น
1: เราเริ่มส่งนักกีฬาไปเล่นต่างประเทศเนี่ยก็ครั้งแรกก็คือปี2002หลังจากปี2002ไปแล้วก็จะมีวันนาบัวแก้วนะครับก็เป็นคนแรกที่ในทีมนะครับที่ได้ไปเล่นในอิตาลีก็ถือว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานของสมาคมแล้วก็ตัวนักกีฬาเองด้วยเนื่องจากว่ารายการก่อนที่เขาจะเชิญไปเล่นเนี่ยเป็นรายการวัวกลางปรีเราก็ได้แสดงศักยภาพของนักกีฬาเต็มที่นะก็ทีมสโมสรเขาก็ได้เห็นนะครับได้เห็นการเล่นในระดับโลกของเราเขาก็เชิญนักกีฬาเราไปก็ติดต่อผ่านมาทางสมาคมสมาคมก็มอบหมายให้ผมเป็นคนช่วยประสานงานนะต่างๆแล้วก็พยายามที่จะผลักดันนักกีฬาของเราเนี่ยไปเล่นต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นไปทางยุโรปมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักกีฬายุโรปเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่แล้วนักกีฬาของเราจำเป็นที่จะต้องฝึกให้มีความเคยชินในการที่จะเล่นกับผู้เล่นรูปร่างสูงใหญ่นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราส่งนักกีฬาไปเล่นยุโรป
2: ประเทศแรกเลยที่ได้ไปเล่นก็คืออิตาลีค่ะเป็นนักกีฬาคนแรกที่ได้ไปเปิดตลาดยุโรปก็คือไปตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ไปแข่งเวิลด์กลางปีเสร็จแล้วเนี่ยแรงกิ้งหนูอยู่อันดับหนึ่งของโลกไงคะก็เลยได้ไปเขาก็ซื้อตัวไปแล้วก็มีผู้ใหญ่บอกเนี่ยโทรมาบอกว่าเนี่ยจะต้องไปเล่นประเทศเนี้ยจะไปไหมหนูบอกไปสิมันเป็นอะไรที่แบบท้าทายแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับนักกีฬาไทยมาก่อนหนูก็เลยตัดสินใจที่จะไป3เดือนแรกเนี่ยหนูร้องไห้ทุกวันเหงาแรกๆก็มีนิดนึงที่มันลำบากแต่ว่าอยู่ไปสักพักก็เราก็ปรับตัวได้คือเพราะว่าการเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันต้องปรับตัวให้ไวเพราะว่ามันเป็นอาชีพจริงๆอะค่ะต้องอยู่ให้ได้กินให้ได้ทำอะไรก็ต้องด้วยตัวเองหมด
0: จากจุดเริ่มต้นของวันนากับการก้าวเข้าไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพในลีกยุโรปบวกกับความสามารถของนักกีฬาหญิงไทยที่ได้โชว์ศักยภาพในเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์เอเชียการคัดเลือกชิงแชมป์โลกการเข้าแข่งขันในเวิลด์กรังด์ปรีทำให้เริ่มมีสโมสรและเอเจนซี่จากทั่วโลกสนใจพวกเธอมากขึ้น
3: เล่นอาชีพครั้งแรกน้องออกไปตอนประมาณอายุ20ได้ไปจีนค่ะครั้งแรกคนไปคนเดียวด้วยซึ่งตอนนั้นก็ถือว่ายังเด็กมากเลยก็กลัวๆหวั่นๆเพราะว่าเราไม่เคยออกไปต่างประเทศคนเดียวค่ะก็กลัวเหมือนกันแต่พอไปแล้วก็โอเคค่ะก็ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเล่นกับคนจีนตัวสูงๆใหญ่ๆกลับมาก็ได้อะไรกลับมาเยอะเลยน้ำหนักเกือบ10โลพี่น้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะว่าให้กินโปรตีนแบบทุกอย่างก็แข็งแรงขึ
0: ้
3: น
0: ในปีต่อมาหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวก็ได้มีโอกาสไปเล่นอาชีพต่อที่รัสเซียและลีกอาชีพในตุรกีการไปครั้งนี้เธอไปพร้อมกับกิฟวิลาวันและปู่มาริกา
4: ซึ่งเราไปแล้วก็ชนะทีมใหญ่ๆพวกฟานาบาเช่พวกเทเลคอมอะไรเงี้ยค่ะคือทีมใหญ่ๆที่เขาเป็นแชมป์มาตลอดแล้วเขาก็ซื้อผู้เล่นที่มีชื่อเสียงมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปทำให้ทีมเขาชนะได้แล้วแต้มที่ทำคะแนนเนี่ยหลักๆ ก็จะมาจากเรา3คนทั้งหมดซึ่งคนตุรกีแทบจะไม่มีแต้มเลยในแต่ละแมตช์ก็คือถ้าอย่างแต้มได้60แต้มก็จะอยู่ที่เรา3คนประมาณคนละ20 19 18จะมีคนตุรกีทำแค่แต้ม2แต้มอะไรเงี้ยครับ
5: ทีมแข่งเยอะค่ะแล้วก็ต้องคือเขาใช้คุ้มกับค่าจ้างที่เขาจ้างเราไปจริงๆอ่ะเหนื่อยมาก
0: แจ็คอัมพรย่าผาก็มีความฝันไม่น้อยไปกว่าพี่ๆที่ต้องการไปเล่นลีกอาชีพในยุโรป
6: อย่างตุรกีก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเล่นอาชีพนะคะก็เขาติดต่อมาคือเซ็นสัญญาเลยค่ะเพราะว่าหนูอยากไปมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากไปสัมผัสอาชีพยุโรปว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะกับเวียดนามหนูก็ว่ามันเป็นเอเชียที่แบบเราเล่นได้ไม่ยากค่ะอย่างอินโดหนูไป3ปีคือหนูอยู่ที่โน่นเหมือนแบบเขาเป็นบ้านหลังที่2ของหนูหนูอยู่ที่โน่นหนูคิดว่าหนูมีความสุขที่สุดแบบกับการเล่นอาชีพค่ะทุกประเทศที่ไปคืออินโดมีความสุขมากที่สุดแล้วค่ะเขาให้การยอมรับทุกอย่างอะไรเงี้ยคือเขาให้เกียรติแล้วก็เขาเข้าใจเราค่ะ
0: จากประสบการณ์การเล่นลีกอาชีพในสเปนสวิตเซอร์แลนด์และอาเซอร์ไบจันนุสราหรือที่ทุกคนเรียกจนติดปากว่าซาร่า ได้สะท้อนมุมมอง

0: ึงการยอมรับในความสามารถของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยว่าร
1: ู้สึกว่าทุกครั้งที่เราไปเล่นอาชีพนะคะเขาจะชื่นชมเราเป็นพิเศษเพราะว่าคนเอเชียค่อนข้างที่จะแบบ1เขามีสไตล์เป็นของตัวเองคือเหนียวเล็กเร็วแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะแบบคือสอนเราสอนง่ายมันไม่เหมือนพวกยุโรปคือยุโรปคือสอนไม่ค่อยได้แล้วก็ชอบเวลาเขาโค้ชพูดโค้ชว่าอะไรเขาก็จะแบบทำหน้าตาแบบไม่ค่อยดีเลยแต่ว่าคนเอเชียก็รับฟังพยักหน้าแบบประมาณว่าเชื่อฟังโค้ชเขาก็ค่อนข้างที่จะชื่นชมพวกเรา
2: ส่วนใหญ่เนี่ยเราคนไทยอ่ะไปเล่นอาชีพที่ไหนเราไม่ค่อยจะมีปัญหากับทีมอื่นหรือเหมือนคนอื่นเพราะว่าเราเป็นคนง่ายๆอ่ะนิสัยคนไทยยิ้มอะไรก็ได้โอเคอะไรก็ได้คือฝรั่งเขาก็โอเคเขาก็แฮปปี้กับเราว่าเขายังงงเลยว่าเออทำไมพวกคุณยิ้มได้ตลอดเวลาทำไมแบบอีซี่มากเลยอะไรก็ง่ายๆชีวิตอะไรง่ายมากคืออยู่ด้วยแล้วแบบเออแฮปปี้มีความสุข
3: ตอนที่เราไปเล่นเนี่ยค่ะทุกคนก็จะงงว่าประมาณว่าจะซื้อตัวผู้เล่นของเอเชียมาทำไมเพราะมันเป็นคนตัวเล็กแล้วก็เหมือนกับพูดง่ายคือเตี้ยเลยแหละค่ะบล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากถ้าไปเล่นในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอซื้อเราไปแล้วหนูคิดว่าทีมอ่ะก็คือดีขึ้นนะคะความคิดหนูก็คือถึงเราจะตัวเล็กแต่เราก็มีความสามารถเท่ากับคนตัวสูงได้แค่เราบางจังหวะแค่เรื่องบล็อกอย่างเดียวเองหนูคิดว่าที่หนูสู้เขาไม่ได้นะคะบอลรับบอลตีบอลเสิร์ฟอะไรทุกอย่างหนูคิดว่าหนูก็เทียบเท่ากับเขาได้แต่ว่าพอคนอื่นมองอย่างเงี้ยค่ะคนเอเชียตัวเล็กอย่างงู้นอย่างงี้จะช่วยทีมไม่ได้จะเอามาทำไมอะไรเงี้ยแต่เมื่อเราเวลาเขาซื้อเราไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไปแสดงศักยภาพให้เขาเห็นว่าถึงเราจะเป็นคนเอเชียตัวเล็กแต่เราก็มีความสามารถเท่ากับยุโรปอะค่ะเราก็ไปแสดงให้เขาเห็นได้
0: โดยรูปแบบของการเล่นที่ดุดันหนักหน่วงแววตาที่แฝงด้วยความมุ่งมั่นบวกกับความตั้งใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความสามารถของคนไทยในสังเวียนอาชีพไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียตุรกีสวิตเซอร์แลนด์และอาเซอร์ไบจันทำให้ออนอุมาสิทธิลักษณ์มีค่าตัวมากที่สุดในทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทย
4: เป้าหมายแรกเลยคือไปเล่นเพื่อหาประสบการณ์นะเงินทองได้เท่าไหร่ก็ช่างก็ไม่เป็นไรนะในตอนแรกๆที่ไปเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงแต่ช่วงหลังเนี่ยทีมของเรามีผลงานที่ดีขึ้นในการแข่งขันในเวทีโลกนะครับราคาก็ปรับขึ้นมานะก็นักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าเรทของราคาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของกีฬาอาชีพนะครับนักกีฬาทุกประเทศทุกคนในโลกนี้เวลาไปเล่นอาชีพก็อยากจะได้ค่าตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทางสโมสรเนี่ยจะมีกำลังที่จะจ้างเพียงพอหรือเปล่าก็ก่อนที่จะไปเนี่ยทางท่านนายกทุกท่านที่ผ่านมาท่านก็ให้โอวาทท่านผู้บริหารสมาคมทุกคนนะรวมทั้งสตาฟโค้ชก็บอกกับนักกีฬาว่าเราไปเนี่ยเราไปหนึ่งไม่ใช่ว่าไปเอาเงินอย่างเดียวนะเราไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยเป็นตัวแทนของความภาคภูมิใจของคนหลายคนแล้วก็ไปแสดงออกถึงสปิริตนะถึงความมีน้ำใจของการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยถึงความภาคภูมิใจของทีมชาติไทยนะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องด้วยเป็นเหมือนทูตวัฒนธรรมไปด้วยอันนี้มันหลายอย่างก็อยากเราก็ฝากเข้าไปว่าไปแสดงขีดความสามารถเต็มที่ในการฝึกซ้อมก็ฝึกซ้อมเต็มที่เล่นก็เล่นเต็มที่แข่งขันเต็มที่นะรายได้มันจะได้มาอาจจะไม่มากเท่ากับนักกีฬายุโรปเขาก็ต้องให้ความอดทนนะต้องมีความอดทนเพื่อที่จะปูทางให้กับรุ่นน้องๆที่จะเดินมาตามหลังต่อไปอันนี้สิ่งที่เราพยายามที่จะปลูกฝังให้กับนักกีฬาของเรานะครับ
0: อาเซอร์ไบจันเป็นประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตตั้งอยู่บนเหนือทะเลสาบแคสเปียนเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างยุโรปกับเอเชียเป็นประเทศน้องใหม่ที่มีเศรษฐกิจหลักจากการค้าน้ำมันได้มองเห็นถึงกีฬาเป็นกลยุทธ์ในการเปิดประเทศให้เป็นที่รู้จักและยอมรับไปทั่วโลกวอลเลย์บอลหญิงคือกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดชนิดหนึ่งของที่นี่เป็นที่ชุมนุมของนักกีฬาเก่งๆและดาวดังระดับโลกที่สโมสรต่างๆในลีกต้องมีอาเซอร์ไบจันจึงกลายเป็นดินแดนสวรรค์ของนักกีฬาอีกแห่งหนึ่งหลังจากการเล่นลีกอาชีพในอิตาลีวันนาโบแก้วคือนักกีฬาไทยคนแรกอีกเช่นกันที่ได้มีโอกาสไปเล่นลีกอาชีพในตำแหน่งลิโบโร่ตัวรับบอล
5: เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของหนูเหมือนกันเพราะว่าห่างหายจากการไปเล่นลิโบโร่เนี่ยนานมากตั้งแต่ไปอยู่อิตาลีมาอยู่มา6 เดือนแล้วก็ห่างหายไปเลย

0: 10ปีได้มั้งกว่าจะได้มีทีมมาซื้อค่ะก็คือส่วนมากเขาจะซื้อแต่ตัวตีกับตัวเซตไงคะอันนี้ก็กลับไปเล่นที่อาเซอร์ครั้งแรกก็ดีใจเหมือนกันถึงแม้ว่าค่าตัวอาจจะไม่แพงมากแต่ก็โอเคก็ได้ประสบการณ์กลับมาเหมือนกัน
1: ในปีต่อมานุสราก็ถูกเชิญไปเล่นในลีกอาเซอร์ไบจันถึง2ปีซ้อน
2: ตอนที่ไปเล่นที่ลีกอาชีพที่อาเซอร์ไบจันนะคะคือ2ปีแรกก็ไปอยู่สโมสรหนึ่งคือสโมสรของสมาคมเลยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็การวางแผนการเตรียมทีมค่อนข้างที่จะแบบเป็นมืออาชีพทุกอย่างจะเป็นมืออาชีพหมดแล้วก็ทำให้เล่นที่สนุกเพราะว่าแข่งแต่ละปีก็เหมือนอันดับเราไม่เคยตกคือแข่งทีมไหนแล้วก็จะรู้ว่าเออระดับมาตรฐานของทีมเราค่อนข้างที่จะดีมาปีที่3ได้ไปเล่นรวมกัน7คนก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์อ่ะพี่คือปกติคนเราไปเล่นที่ลีกอาชีพไม่มีนะที่เขาจะซื้อแบบไปทั้งทีมแบบนี้แล้วก็เหมือนประธานสโมสรค่อนข้างที่จะแบบชอบเราด้วยชอบคนไทยด้วยหลังจากที่เราได้ที่4ที่วัวกลางปีมาเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบชื่นชมเราเขาก็เลยอยากให้เราไปเล่นด้วยกันหมด
1: จากผลงานของทีมและความสามารถที่โดดเด่นของนุสราทำให้สโมสรอิติซัชิบากุตัดสินใจในการที่จะคว้านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้ง7คนเข้าร่วมทีมกับสโมสรโดยการทาบทามผ่านผู้บริหารของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอิติซัชิบากุที่เชิญผู้เล่นทีมชาติไทยแบบยกทีมเข้าร่วมเล่นกับสโมสร
3: At the end of last season, my club decided that this season we are going to play just for to become a champion, Azerbaijani champion, and to get good results in European Cups. That's why our administration decided to invite, how to say, special players from, who are famous, who are one of the good in modern international volleyball society. AndWe looked a lot of players, you know, European, Asian players, but regarding Thai players, we watched their games in some European World Championships and in you have Asian Grand Prix games. We looked at games and finally we decided to invite, in first times we decided to invite maybe two or three players from Thailand national team. But then we decided we...show that and we get some, you know, suggestions from experts that the members of Thai national team have the specific, how to say, game features. That's why these features you cannot find in other players coming from Europe and you know, America. That's why we decided it will be better to have more players from mainly Thai national team. And we agreed finally again. Here I would like to thank to Thailand Volleyball Association for their cooperation in this issue. We contacted to Thai Volleyball Association and we got very nice result regarding this cooperation and we agreed to invite to our team 7 players who are playing in Thailand national team. First of all, regarding their performance, I would like to mention that they are really playing different game.You know, you cannot compare their game with European players or maybe Russian players. Really, their game, how their performance during the game, completely different. Maybe Thai players, first of all, they have different culture, first of all, different maybe thinking. And you know, the tactics, how to say, the main issue we liked in Thai national players,was that their performance during the game, they play very fast. It's how to say, main advantage of this team, of these players.
4: รีบตอบตกลงเลยว่าไปเพราะว่าเราเคยไปเล่นคนเดียวแล้วมันเครียดอะค่ะก็คือถึงเราจะเล่นดีแต่มันก็เหงามันเหงาค่ะเหมือนกับว่าเราอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวแล้วต้องไปอยู่นานๆ7เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกดดันเพื่อนร่วมทีมก็มาจากที่อื่นหมดอย่างเงี้ยค่ะคือเราได้เปรียบทีมอื่นที่เขารวมทีม มาจากคนละทีมมันก็ต้องใช้เวลาในการรวมทีมระบบต่างๆค่อนข้างเยอะเราก็จะได้เปรียบตรงที่ไปถึงเราเล่นได้เลยเพราะว่าเราซ้อมกันมานานแล้วก็จะได้เปรียบตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของคอมบิเนชันพวกเล่นระบบเล่นซิกต่างๆเนี่ยเราจะเล่นได้ดีกว่าเพราะว่าเราซ้อมกันมาเรารู้จังหวะดีอีกอย่างนึงคือได้ไปกับนุสราเพราะส่วนตัวแล้วจะเป็นคนที่เล่นบอลค่อนข้างเร็วแล้วตัวเซตจะมีปัญหาเวลาเล่นอาชีพคือตัวเซตต่างประเทศเนี่ยเขาจะเซตให้เราช้าเขาจะเซตเร็วไม่ค่อยได้เขาจะเซตสูงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่สไตล์ของเราคือจะต่างจากคนอื่นเราจะเล่นเร็วมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกดีใจว่าไปกับนุสรามันง่ายกับการปรับตัวของเราด้วย
5: จุดเด่นก็คือระบบทีมเลยเพราะว่าอย่างเราเป็นคนตัวเตี้ยเราจะมีระบบของการเล่นบอลเร็วบอลผสมวิ่งตีกันไอ้นู่นวิ่งไอ้นี่ทับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอลดีเฟนส์บอลรับของเราดีมากซึ่งระบบตรงเนี้ยทีมอื่นเขาเพ่งเล็งแล้วก็ให้ความสนใจกับทีมเราอย่างมากเพราะว่าอย่างไปยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นรูปแบบอย่างนี้เขาก็เล่นแต่แบบบอลสูงๆแต่พอเราไปมันมีอะไรที่แปลกๆแหวกแนวเขาก็เหมือนมาเอาทีมเราเป็นแบบอย่างที่จะมาศึกษาแล้วก็พยายามที่จะลองเล่นแบบของเราก็ถือว่าดีค่ะถือว่าทีมอื่นก็ให้ความสนใจแล้วก็อย่างน้อยก็เกรงถามเราบ้างเหมือนกัน
2: อย่างที่เราไปเล่นคือเราไปเจอทีมที่แข็งๆตัวผู้เล่นที่แบบโหมาจากประเทศนู้นที่เป็นเขาเป็นมือหนึ่งมือสองมาเป็นระดับโลกมาแล้วคือเราคิดว่าอย่างจุดแข็งของเราคือ1ทีมเวิร์คเราดี2คือเราได้เหมือนเราอะใจเราสู้เราตัวเล็กเราใจสู้อยู่แล้วเราทำให้เราแบบเล่นกับเขาได้คือจะรู้จักพลิกแพงพัฒนาตัวเองฝีมือตัวเองว่าลูกนี้ถ้าเราเจอบล็อกสูงบล็อกใหญ่ควรจะทำยังไงแต่จุดด้อยคือเราค่อนข้างเล็กเราเสียเปรียบทางด้านบล็อกมากแต่ว่าเราคิดว่าเรามีดีที่เราดีเฟนซ์ดีทำให้เราสามารถลุกกับเขาคือเล่นกับเขาได้แบบโดยที่แบบเหมือนเล่นกับยักษ์อะค่ะแล้วเหมือนเราแบบเหมือนเข้าทุกมาเหมือนจะตายแต่เราไม่ตายเราสามารถเก็บขึ้นมาแล้วสามารถลุกไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราแบบคิดว่าการที่เราไปเล่นกับคนตัวสูงๆใหญ่ๆระดับโลกหลายๆทีมมาจากหลายๆประเทศทำให้เรารู้ว่าวิธีการเล่นของเขาเป็นอย่างไรแล้วเราจะกลับมาพัฒนาตัวเองและปรับปรุงแก้ไขของตัวเองเพื่อจะกลับไปสู้เขาอย่างไรค่ะ

0: Yes, of course. If we will compare our club's current situation with last year's, during last year's we had again, players from diverse countries. But this year also we have, besides Thai players, we have players from United States, from Dominican, from Russia, and local players. You know, in this case, the diversity is not so high in this case. But, you know, the main advantage for my club right now, having 7 Thai national players, that they played together a number of years. That's why they know each other very, very good. That's why even when they came here, they didn't get, to go some adaptation period or something else. That was one of the advantages for my club.
1: แต่การเดินทางไปครั้งนี้ของ7สาวไทยก็ยังมีหลายเรื่องที่เข้ามารบกวนจิตใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาไทยกับทีมสตาฟโค้ชผู้ฝึกสอน
2: ไปแรกๆก็เกรงเหมือนกันเพราะว่าได้ยินชื่อว่ามีนักกีฬาอเมริกา1คนก็ค่อนข้างที่จะกลัวอยู่เหมือนกันว่ากลัวจะเข้ากันไม่ได้แต่ว่าพอไปแล้วกับกลายเป็นว่าเข้ากันได้แบบว่าเหมือนเล่นทีมเดียวกันมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาแฟรนลี่มากนักกีฬาอเมริกาคนนี้คือไปตอนแรกเนี่ยมีนักกีฬาอยู่ประมาณพวกหนู7คนแล้วก็มีอเมริกาอยู่1คนแล้วก็มีอาเซอร์ตัวรับอีก1คนแค่นั้นเองที่เล่นกันแล้วก็ไปชนะแมตช์แรกด้วยก็หายเก่งไปเลยพอเราชนะแล้วพอเราซ้อมด้วยกันมาเราไปแล้วเราปล่อยความเป็นตัวของคนไทยอ่ะพี่เข้าใจปะว่าเราเฮฮาเรายิ้มแย้มเราเวลาเราซ้อมเวลาเราแข่งเนี่ยเรายิ้มแย้มเราเล่นเราเสียเราก็ไม่ว่ากันอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือหนูว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เข้ากันได้กับนักกีฬาผู้เล่นอเมริกาคนนี้ค่ะ
3: It's different for me. Normally, for our team, we have maybe one player from Thailand, one player America, many countries. So it's different to have so many from one country. But I love it because the Thailand

0: Girls are so nice and they're very fun and we enjoy each other very much. It's also different from what is normal for our team. In the USA team, I'm one of the more short players. Here, I'm one of the tall players. But the Thai players are very good with their skills, and so having the difference in height isn't a problem because they know how to play very well for the height that they have. I think one of the main things I noticed is that they are always happy. Sometimes teams start to fight or they have problems if they are losing a match, and our team, we are always together, we play together, and we are always fighting, and they are very positive. And this is something I love to be around, I love to be a part of this.
1: คนไทยสไตล์คนไทยก็คือจะทำอะไรเต็มที่แล้วก็ถ้าไม่เจ็บจนซ้อมไม่ไหวจริงๆเราก็จะซ้อมกันเต็มที่อยู่แล้วเนี่ยค่ะโค้ชเขาก็จะชอบพวกสตาฟก็จะชอบอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ชอบก็คือเหมือนกับว่าเราทุ่มเทเราเต็มที่อยู่แล้วในหน้าที่ของเราอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาก็ปรับตัวกันไม่ยาก
2: Mне очень приятно с ними работать, и так как они живут этим волейболом, живут спортом не только на площадке, но и за пределами. Волейбол, китайский волейбол очень отличается от российского, от европейского тем, что девочки очень счастливы, и, в общем-то, собственно, и я сейчас с ними счастлива, и очень большое удовольствие получаю от игры.Мы проводим много времени вместе и также гуляем.
3: อย่างคนไทยอ่ะเล่นทีมไหนไม่ว่าจะประเทศไหนหนูว่าเล่นได้ทุกที่เพราะว่าเราค่อนข้างจะมนุษยสัมพันธ์คือค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เหมือนใครอยู่กับเราก็ต้องปรับตัวเข้าหาเราเราเป็นยังไงคือทุกคนก็ต้องปรับตัวให้คล้ายกับเราเหมือนอย่างฝรั่งอ่ะมาเล่นกับเราค่อนข้างจะซีเรียสแต่ว่ามาเล่นกับเราเห็นพวกเราสนุกสนานไม่ซีเรียสเขาก็ผ่อนคลายทําให้เขาแบบสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยแบบไม่มีปัญหาเลยแล้วสโมสรก็ค่อนข้างที่จะพอใจมากเพราะว่าแต่ละปีสโมสรเขาปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนักกีฬาจะทะเลาะกันจะอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ไม่มีปัญหาเลยในทีมค่ะ
4: It's amazing work with these girls. They are like a very good teammates. They help each other, and they are always smiling and every time happy. And of course, they have a very good volleyball skills. And for me, it's a great experience to be with them. And I really like them. Yeah, they're very cool. They are very fast, and they can spike. They have also great setter, great reception. So for me, they're amazing. When you have to block them, it's very hard because they can see the block very well. They just are very good players, even if they are not so high. They know how to play very, very well.
5: จากภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ถูกทำลายกำแพงลงไปหล่อล้อมรวมเป็นทีมที่แข็งแกร่งและหิวกระหายในชัยชนะทุกแมตช์ของการแข่งขันสำหรับฤดูการแข่งขันระดับสโมสรของอาเซอร์ไบจานนั้นจะแบ่งเป็น4ช่วงด้วยกันหลังจากการแข่งขันช่วงที่1ผ่านไปทีมอิติซาชินำเป็นอันดับ1ของตารางเข้าช่วงที่2ทีมวอลเลย์บอลอย่างทีมอาเซโยที่มีผู้เล่นระดับโลกมากที่สุดทีม1ก็เริ่มทำคะแนนแซงขึ้นมาและเบียดทีมอิติซาชิตกลงไปอยู่ที่2ของตารางโดยเป้าหมายของสโมสรที่ต้องการเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ทำให้โค้ชทีมอิติซาชิชาวตุรกีต้องถูกส่งกลับในทันทีพร้อมๆกับข่าวการเดินทางมาของโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกรียงไกรโค้ชทีมชาติไทย

0: ตอนแรกเลยรู้สึกงงมากกว่าเพราะว่าอยู่ๆโค้ชตุรกีกลับไปคือเราพวกเราก็งงไม่รู้เรื่องทำไมถึงทรงกลับและอาจารย์ออสก็มาแล้วก็ยิ่งงงอีกอ้าวอาจารย์ออสมาแทนที่คนไทยพวกเราจะรู้พวกเราก็ไม่รู้คุยกับเพื่อนๆทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศนะคะเพื่อนในทีมเขาก็เหมือนงงว่าคือไม่มีใครแจ้งอะไรเลยบทจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้วก็ลงมาทำทีมเลยอะไรเงี้ยก็งงกันนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าพอถึงจุดที่ต้องซ้อมต้องแข่งก็แต่คนก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองค่ะ
1: มีเพรสิเดนต์เขาก็มาเรียกประชุมใหญ่ก็บอกว่ามีการปรับเปลี่ยนโค้ชนะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้โค้ชไทยมาเป็นเพราะว่าเราผู้เล่นคนไทยก็เลยอยากให้แบบทีมจะได้กลมกลืนกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็ถามเหตุผลเขาก็บอกว่าเขาชอบคนไทยแล้วก็คิดว่า

0: เป็นครั้งแรกที่ไปทำงานทางด้านนี้โดยตรงนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าอะไรมากมายเพราะว่าหน้าที่ของผู้สอนก็สร้างความสำเร็จผ่านคนอื่นอยู่แล้วนะเราก็จะมีหลักการวิธีการแนวทางของเราเทคนิคแทคติกต่างๆยุทธวิธีที่จะเอาไปมอบให้กับนักกีฬาแล้วก็รวมทั้งต้องทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานที่เป็นต่างชาตินะครับคือวิธีการ knowledge ต่างๆทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเราก็จะไปมอบให้เขาเราจะไปสอนเขาว่าแต่ละคนแต่ละฟังก์ชันแต่ละหน้าที่เนี่ยคุณจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างตัวนักกีฬาเองจะต้องแข่งขันยังไงจะต้องฝึกซ้อมยังไงแข่งขันยังไงเพื่อที่จะให้ได้ชัยชนะเตรียมตัวยังไงเพื่อให้ได้ชัยชนะนี่ก็คือเป็นเทคนิคแทคติกและยุทธวิธีที่เราจะไปสอนเขานะครับ
1: การเข้ามารับตำแหน่งโค้ชและที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคซึ่งมีเป้าหมายหลักที่ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองแต่กลับแยบยลด้วยแนวคิดที่จะเข้ามาเพื่อใช้โอกาสนี้ฝึกซ้อมนักกีฬาควบคู่กันไปกับการเล่นอาชีพของพวกเขาเป็นภารกิจหลักในการเตรียมทีมชาติสำหรับปีหน้า
2: ก็สมาคมก็อยากให้นักกีฬาเนี่ยได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะกลับไปเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันชิงแชมป์โลกได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะทำความร่วมมือกับสโมสรด้วยนะครับอันนี้ก็คือสมาคมนะครับเพราะสโมสรก็จะติดต่อมาที่สมาคมว่าอยากจะทำความร่วมมือร่วมกันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีการส่งเสริมในเรื่องของนักกีฬาหรือบุคลากรทางการกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับมาสู่สโมสรมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะที่ผมมานะครับแต่ที่หลักๆสำคัญก็มีอยู่2ประเด็นก็คือประเด็นแรกก็มาช่วยสโมสรเขาให้ประสบความสำเร็จนะครับตามที่เขาอยากจะได้แต่ก็รู้ว่ามันท้าทายแล้วก็ยากลำบากมากนะครับเพราะว่าคู่แข่งขันต่างๆเนี่ยก็เป็นทีมที่มีขีดความสามารถสูงทั้งนั้นเป็นทั้งแชมป์ยุโรปแชมป์โลกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมาดูแลนักกีฬาของเราด้วยนะครับเรื่องของสภาพความเป็นอยู่เรื่องของร่างกายเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการแข่งขันที่นี่แล้วก็การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับ

0: ที่เราไปเล่นอาชีพที่บากูเป็นทีมอย่างนี้นะคะหนูคิดว่าก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าเหมือนกับเราจะได้ไปซ้อมทีมของเราด้วยของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะทุกครั้งเราจะแยกกันไปอย่างเงี้ยค่ะพอกลับมาระยะเวลามันก็สั้นแค่เดือนนึงบางแมตช์บางมันจะเริ่มเร็วอะค่ะที่ไทยอะกลับมาก็เหมือนกับเราต้องมาปรับกันใหม่บ้างตัวหนูเองกับตัวเซตมันคงไม่ปรับกันมากเพราะหนูเป็นคนตีบอลโค้งใช่ไหมคะแต่ว่าบอลสั้นถ้าเกิดไม่ได้ซ้อมกับตัวเซตนานๆมันก็จะเหมือนกับต้องเริ่มมาใหม่นิดนึงแต่ครั้งนี้เราไปเป็นทีมหนูคิดว่าเราก็ได้ซ้อมทีมด้วยอะไรด้วยเงี้ยค่ะก็เป็นผลดีให้กับทีมไทยนะคะเพราะว่าเรากลับมาก็จะได้ซ้อมเข้าทีมกันเลยจะได้ไม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: ด้วยประสบการณ์การเป็นโค้ชมากกว่า30ปีที่เริ่มต้นจากการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยหลังจากเลิกเล่นได้เข้าไปศึกษาด้านโค้ชที่สเปนเพื่อผันตัวเองเข้ามาเป็นโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอย่างเต็มภาคภูมิโค้ชออสในฐานะโค้ชอาชีพได้นำรูปแบบการเล่นและเทคนิคชั้นสูงเข้ามาใช้ในทีมอิติซาชิโดยมีรูปแบบการฝึกซ้อมการแข่งขันที่เป็นระบบมีเป้าหมายในการพัฒนาทีมที่ชัดเจน
2: ในส่วนของการฝึกซ้อมก็เราก็จะฝึกซ้อมเน้นในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของร่างกายเรื่องของเทคนิคแล้วก็เรื่องของแท็กติกนะ4ด้านเราก็จะแบ่งการฝึกซ้อมเป็น2ภาคในภาคเช้าแล้วก็ภาคเย็นนะครับภาคเช้าเนี่ยเราก็จะเน้นไปเรื่องของทักษะนะครับทักษะในการเล่นไม่ว่าจะเป็นทักษะในการเคลื่อนที่นะครับหรือทักษะพื้นฐานในการรับบอลในการเสิร์ฟบอลรับเสิร์ฟอะไรส่วนใหญ่ตอนเช้าก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ฝึกในเรื่องของพละกำลังนะครับเรื่องของแอโรบิกนะครับตอนเช้าก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีเวลาส่วนหนึ่งจันทร์พุธศุกร์เราก็จะทำฟิตเนสเราก็จะเล่นเวทนะครับโดยการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งแต่ละคนก็จะมีโปรแกรมต่างกันอย่างของอเมริกาเขาก็จะมีโปรแกรมของเขาซึ่งก็จะมาดูว่าโอเคมันเหมาะสมกับการเตรียมการที่จะแข่งขันหรือเปล่าของเราก็จะมีโปรแกรมนะครับส่วนใหญ่นักกีฬาก็จะ follow ตามโปรแกรมที่ผมจัดไว้ให้ในภาคเช้าภาคบ่ายตอนช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะฝึกซ้อมในเรื่องของเทคนิคและยุทธวิธีนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ในทีมในทั้ง2ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเช้าและภาคบ่ายเนี่ยในลักษณะของการฝึกซ้อมก็จะมีฝึกซ้อมในเรื่องของอินดิวิดวลเทคนิคแล้วก็ทีมเทคนิคถ้าเป็นอินดิวิดวลเราก็จะแยกตำแหน่งเช่นตำแหน่งเซตเตอร์เราก็จะฝึกเซตเตอร์ตอนเช้าด้วยตำแหน่งลิเบโร่ในเรื่องของการรับเสิร์ฟใครที่เล่นตำแหน่งไหนๆก็จะฝึกตำแหน่งนั้นๆเป็นพิเศษเหมือนกับปลื้มจิตนะในเรื่องของการสกัดกั้นก็จะฝึกมากเป็นพิเศษในช่วงเย็นในช่วงเช้าก็เป็นเรื่องของการเสิร์ฟบอลเพียงเป้าหมายนะครับอย่างวิลาวันออนอุมามาริกาอย่างเงี้ยเขาจะเป็นตัวรับเสิร์ฟนะครับก็เขาจะฝึกรับเสิร์ฟมากเป็นพิเศษในช่วงเช้าในช่วงเย็นก็จะรับเสิร์ฟด้วยตบด้วยรับตบด้วยตบด้วยวันนากับลิเบโร่นะครับอินทิราเนี่ยก็ต้องฝึกในเรื่องของการรับเสิร์ฟการรับตบมากเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าการรับเสิร์ฟก็จะฝึกตอนเช้าแต่การรับตบจะไปฝึกตอนเย็นประมาณนั้นก็จะเป็นเรื่องของทีมเทคนิค

0: แกก็เป็นคนซ้อมหนักอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่หนูอยู่ยะลาค่ะคือหนูไม่ได้อะไรในเรื่องการฝึกซ้อมที่ว่าหนักหรือเบาของอาจารย์ออสอยู่แล้วทำได้ก็เต็มที่อยู่แล้วเหมือนกันคือไม่ซีเรียสเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะตอนนั้นนิ้วซ้นนะคะแล้วก็มีนิ้วแตกด้วยเป็นธรรมดาค่ะของนักกีฬาที่จะต้องได้รับบาดเจ็บหนูก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันเจ็บจริงๆทั้งนิ้วซ้นทั้งนิ้วแตกด้วยปกติก็เจ็บเยอะกว่านี้ก็ไม่เคยที่จะกลัวอยู่แล้ว
1: แขนถลอก
2: อ๋อถลอกเลยนะดูน่าสนใจอะไรนะ
0: ถามว่าเป็นยังไงบ้างหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรก็แค่นิ้วถลอกแล้วก็ซ้นนิดหน่อยแต่ว่าขอพักแป๊บนึงหนูก็บอกเขาก็บอกโอเค
3: การนำรูปแบบการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยที่รวดเร็วดุดันหนักหน่วงในแบบเอเชียได้ถูกนำมาใช้กับทีมแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางด้านรูปร่างของทีมคู่ต่อสู้ในลีกที่มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าทำให้รูปแบบการฝึกซ้อมปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
1: ส่วนตัวแล้วก็ชินอยู่แล้วนะคะคือเป็นคนชอบที่จะซ้อมชอบที่จะวิ่งอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้คิดมากเรื่องว่าจะซ้อมหนักไม่หนักส่วนใหญ่จะเป็นห่วงในเรื่องระบบทีมมากกว่าแล้วก็จะห่วงในเรื่องของเพื่อนต่างประเทศเพราะว่าเขาไม่เคยซ้อมหนักไงคะแล้วก็เพื่อนที่ร่วมทีมเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็เลยจะเป็นห่วงว่ากลัวว่าถ้ามาซ้อมในระบบของเราที่เป็นเหมือนไทยเนี่ยมันอาจจะมีผลกับพวกคนต่างประเทศเพราะเขาไม่เคยได้ซ้อมอย่างเรากล้ามเนื้ออะไรเงี้ยค่ะอาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นจะคิดตรงนั้นมากกว่า
4: อย่างคนไทยอ่ะหนองเชื่อว่าทุกคนชินทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องเจออะไรจะต้องเป็นแบบไหนแต่ว่าฝรั่งต่างประเทศเขาไม่เคยเจอแบบนี้แล้วหนองว่าการซ้อมของทีมชาติไทยเราอ่ะมันไม่ได้เหมือนลีกที่แข่งต่างประเทศค่ะคือลีกต่างประเทศมันจะแข่งทุกอาทิตย์ทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์ซ้อมแค่ 3-4 วันไปแข่งซ้อมแค่ 3-4 วันแข่งแต่ว่าอย่างแมตช์ของทีมชาติไทยเนี่ย2เดือนแล้วก็ไปแข่ง2อาทิตย์มีทีอาเดือนนึง2เดือนคือมันมีระยะเวลาของการซ้อมซึ่งเราจะใส่โหลดหนักเราจะใส่อะไรเต็มที่คือมันมีช่วงพักช่วงซ้อมอย่างค่ะเราก็สามารถทำได้แต่ว่าพอไปเล่นในลีกยุโรปแบบนั้นจริงๆแล้วเราซ้อมรูปแบบเดียวกันไม่ได้คือมัน

0: มันหนักเกินไปคืออย่างพวกหน่องเคยเจอมาแล้วพวกหน่องยังรู้สึกเลยว่าไม่ไหวร่างกายไม่ไหวอะไรเงี้ยฝรั่งเขาซ้อมไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ค่ะ
1: เดิมทีเนี่ยก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมได้รับรายงานมาจากทางผู้อำนวยการสโมสรนะครับแล้วก็ทางสโมสรว่ามีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับแล้วก็โค้ชที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีการติดขัดในเรื่องของภาษาเรื่องการสื่อสารอันนี้ก็เป็นเรื่องของสโมสรเขานะส่วนการที่ผมไปเนี่ยแน่นอนที่สุดมันคนไทยด้วยกันเราก็พูดกันง่ายแต่นักกีฬาต่างชาติก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับทีมเราในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเล่นแล้วก็รูปแบบการเล่นนะอันนี้นี่คือรูปแบบการเล่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราเล่นบอลเนี่ยสไตล์เรามันมีความเร็วนะครับบางทีนักกีฬาต่างชาติเนี่ยอาจจะปรับตัวไม่ทันโอ้โหเล่นเร็วมากเขาเหนื่อยเขาไม่ทันอะไรเงี้ยเขาช้ากว่าประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ต้องปรับตัวนะครับในการที่จะ อยู่ร่วมทีมเดียวกันกับนักกีฬาต่างชาติซึ่งโดยปกติแล้วนักกีฬาต่างชาติทุกคนเนี่ยเขาก็เข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้ในทุกๆปีเนี่ยเขาเล่นมันมีความหลากหลายว่ามันเล่นอาจจะมี10ชาติ อยู่ในทีมเดียวเนี่ยชาติละคนสมมุติเดินว่าปีนี้มันไทยมันไปตั้ง7คนเลยมันเยอะนะครับก็นั่นเป็นเรื่องของธุรกิจของสโมสรที่เขาจะซื้อขายตัวผู้เล่นกันนะครับแต่นักกีฬาต่างชาติเขาก็ปรับตัวเข้ากับทีมเราได้ดีนะครับ
2: เมื่อความกังวลที่มีต่อการฝึกซ้อมคลี่คลายลงไปตอนนี้เหลือเพียงคราบความเหนื่อยล้าที่รู้สึกได้จากแววตาของพวกเธอห่างออกไปจากสโมสร30นาทีในเขตชานเมืองบากูที่นี่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่พักของนักกีฬาทีมอิติซาชิวันนี้เป็นวันหยุดของพวกเธอและเราก็ถูกเชิญให้ไปเยือน
3: สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่บ้านพักนักกีฬา
4: บ้านแสงทอง
3: อิติซัตนะคะก็ที่นี่ก็อยู่กันทั้งหมดคนไทยทั้ง7คนนะคะแล้วก็มี
4: ต่างชาติ
3: อีก3คนก็มีนาเดียจากรัสเซียแล้วก็มี
4: ตัวเซ
3: ตนีเวจากโดมินิกันแล้วก็มี
4: อินดี้
3: อินดี
4: ้ตัวรับมือที่2
5: เดี๋ยวไปดูห้องนี้กัน
3: เลยค่ะตอนเช้า
5: ห้องครัวเราก็เลยมานั่งสีหัวกันอยู่ในนี้
3: ค่ะห้องช่วยชีวิต
4: กินตอนเช้าส่วนใหญ่ก่อนเช้าก็จะกินแค่แบบพวกขนมปังเป็นฝรั่ง
5: อันนี้เป็นแบบแค่เพิ่มพลังงานนิดๆหน่อยๆครับถ้าเกิดจะสู้ได้ต้องอันพวกนี้นี่ค่ะพริกค่ะแล้วก็พวกหมูสวรรค์หมูแผ่นหยองน้ำปลาโอ้เยอะค่ะ
4: คันเก็บอาหาร
5: ก็ส่วนใหญ่แบกพวกของอย่างเงี้ยค่ะแบบพวกเครื่องแกงเครื่องอะไรเงี้ยก็ขนกันมาจากไทยแล้วก็มาทำกับข้าวกินเองส่วนใหญ่วิลาวันเขาจะทำชอบทำกับข้าวรอกินอย่างเดียวเป็นแม่บ้านมาก
6: ใครล้างถ้วยล้างจาน
5: คนใช้อยู่นั่งกิน
7: ก็เวลาพี่กิฟทำข้าวหนูก็จะเป็นแบบช่วยหั่นผักเตรียมของแล้วพอกิฟเสร็จเรียบร้อยก
5: ็น้อง
7: ล้างจานค่ะ
5: ก็เลยเก็บจานล้าง
7: น้องต้องล้าง
5: ส่วนพี่นั่งกินอย่างเดียวสบาย
3: วันนี้ไม่ทำอะไรเลยค่ะรอกินอย่างเดียว
5: เพราะว่าทำอร่อยมาก
3: มีโคลาค่ะมีโคลาทำมาสองถุงใหญ
5: ่แล้วก็เอาอันนี้มาค่ะหม้อสุกี้เอามาแบบเอามาต้มสุกี้กิน
3: มีทุกอย่าง
5: นี
3: ่นี่ด้วยปลาร้าสำเร็จรูปค่ะมีเอามาทำส้มตำกินเองสองขวด มีทุกอย่างเหมือนอยู่ไทยค่ะใบมะกรูดมาจากไทย
5: เขียวแล้วยังใช้ไม่หมด
3: ขาตะไคร้สุญญากาศค่ะเก็บได้นาน ค่ะก็นี่เป็นเพื่อนนะคะที่เรียกว่าอะไรร่วมห้องครัวเดียวกันก็คือเขาจะพักห้องข้างล่าง
4: นาเดีย
3: say hi to Thai fan คนที่สองก็
4: อินดี้
3: อินจิล่าค
4: ่
3: ะเป็นริโปคนที่สอง
4: คนนี้เขาจะสนิทกันค่ะเพราะว่าพูดภาษาเดียวกัน
3: ใช่เขาพูดภาษารัสเซีย

0: บ่นกันทั้งวัน
1: เฮ้ยฮายินดี
2: ฮายไทยลันด์ forever the best
3: ค่ะก็เนี่ยเราก็จะทำอาหารอยู่ที่ห้องครัวนี้ด้วยกันเขาจะทำกับข้าวเก่งแล้วก็จะชอบลองทุกอย่างที่เราทำเขาจะลองทานหมด
0: ให้ลองปลาก็ลอง
3: เขาจะชอบซุกี้มากชอบน้ำจิ้มซุกี้เวลาเขาทำกับข้าวก็จะมาขอน้ำจิ้มซุกี้ไปราดราดข้าวราดอาหารเขา
0: เราให้ไหมเราก็งก
3: เราก็ให้นิดเดียวเราก็จะหมดข้างล่างก
0: ็ส่วนใหญ่จะเป็นคนทำกับข้าว
3: ไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่ถึงเวลาทำกับข้าวนะคะความจริงตัวเซตจะรู้ค่ะตัวเซตที่มาจากโดมินิกันเขาจะเดินมาดูทุกวันแล้วเขาก็จะถามว่าทำไมทุกคนถึงทำหน้าที่เดิมทุกวันกิฟต์ทำกับข้าวปูเตรียมของล้างจานนองเพย์อินเทอร์เน็ตก็คือหน้าที่หลักกิฟต์จะเป็นคนทำปูจะเป็นคนเตรียมแล้วก็เก็บส่วนนองก็จะนั่งเล่นเน็ตรอค่ะจะต้องคอยดูนองเตรียมจานเขาก็จะมีหน้าที่เอาจานมาวางรอกินอย่างเดียวเพราะว่าเวลาให้ทำอะไรแล้วจะทำผิดหมดแต่มาอยู่เนี้ยมันแพงไงพี่ถ้าเกิดทำด้วยกันแล้วมันหารกันแล้วมันถูกกว่าก็เลยทำ
0: เราไม่มีเวลาไปกินข้าวข้างนอก
3: ใช่
0: เราซ้อมเราไปกลับมาก็ต้องทำกินเอง
3: แต่ว่าทางทีมเขาก็มีอาหารให้แต่บางทีเราก็เบื่อแล้วก็เลยขอทานที่สนามมื้อเดียวแล้วก็กลับมาทำเองเวลาเราออกมาเล่นยุโรปใหม่ๆค่ะเราทานอาหารยุโรปไม่ได้เลยพวกสปาเกตตี้ชีสเราจะเหม็นหมดจะแบบทานอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เหมือนกับว่าเวลาซ้อมมันก็ไม่มีแรงไม่มีความสุขเนี่ยแต่ถ้าเกิดพอเรามาอยู่นานๆเราเริ่มรู้ว่าต้องกินอะไรรู้ว่าต้องเตรียมอะไรมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าเออมันก็ไม่เบื่อชีวิตก็มีความสุขกับการทำอาหารกับการได้กินอาหารที่เราชอบแล้วเราเป็นคนชอบกินเผ็ดขาดไม่ได้เลยคือต้องเอาพริกมาตลอดหลังจากนั้นเราก็จะต้องเอาพริกติดกระเป๋ามาตลอดไม่ว่าจะมาแข่งหรือมาเล่นอาชีพมาซ้อมเงี้ยคือขาดไม่ได้อย่างเดียวเลยคือ
0: น้ำพริกพวกน้ำพริกนรกน้ำพริกปลาแห้งอะไรพวกเนี้ยค่ะ
4: หนูกินได้หมดเพราะว่า
0: วัยกำลังเจริญเติบโต
3: ผอมมากแต่กินเยอะแต่เป็นคนผอมมาก
0: ผอมผ่านดีมาก
3: ค่ะก็เสร็จจากห้องครัวต่อไปไปดูห้องนอนพวกเรากันว่าหลังจากทานเสร็จเราจะไปคุกกันอยู่ในห้องนอนค่ะตามมาเลยค่ะห้องแรกนะคะขวามือเป็นห้องของกิฟต์กับนอง
2: โอ้โหอันนี้ไม่ได้เมนเลยนะพี่เป็นอย่างนี้ทุกวัน
3: ใช่จะอยู่ด้วยกันตลอดค่ะเพราะว่าเป็นสนิทกันไม่ว่าจะอยู่ในทีมชาติก็จะพักห้องเดียวกันเวลาไปแข่งมาเล่นอาชีพก็เขาให้เลือกว่าใครจะอยู่กับใครเราก็เลือกอยู่ด้วยกันอันนี้เสบียงค่ะรอบดึกจะได้ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่น มีทุกอย่างทีวีไม่เคยเปิดเอาไว้ตากผ้ากับตากรองเท้า เพราะว่าเราฟังไม่รู้เรื่องค่ะไว้ตากรองเท้าอย่างเดียว
0: คือความรู้สึกหรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆมันอาจจะไม่เหมือนกันความทุ่มเทความอะไรมันเวลาเราเล่นเวลาซ้อมเราเต็มร้อยอยู่แล้วแต่ว่าอย่างออกมาเล่นอาชีพอะเราจะมีความกดดันมากกว่าอยู่ทีมชาตินิดนึงเพราะว่าหนึ่งอย่างถ้าเกิดไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ที่เรามาด้วยกัน7คนเราอาจจะไปคนเดียว2คนอะไรเงี้ยคือมันมีความกดดันเราท้อเราเล่นไม่ได้เราก็คุยกับใครไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความกดดันแล้วก็คือเขาซื้อไปเขาก็หวังในตัวเราก็ต้องแบบทำให้ได้ตามที่ทีมเขาหวังอะไรเงี้ยแต่ว่าเล่นทีมชาติคือคนเราทุกคนจะมีเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วเวลาซ้อมเหนื่อยคนนึงท้ออีกคนก็จะดึงเข้ามาคนนึงท้ออีกคนก็จะดึงเข้ามาคือมันจะได้คุยมันจะได้แชร์กันตลอดเวลาค่ะมันเลยแบบเหมือนสบายใจกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
3: แรงกดดันจากการเล่นทีมชาติไทยมันน้อยเพราะว่าเราเล่นเพื่อชาติทุกคนทุ่มเทเพื่อชาติคนที่ดูถ้าเราแพ้ก็โอ้เราทำเต็มที่แล้วชนะเราก็ดีใจก็แค่นั้นจบแต่ว่าการมาเล่นอาชีพเนี่ยมันไม่ได้มีจุดมุ่งหมายว่าเราต้องทำเพื่อใครมันอยู่ที่ว่าเราต้องทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวเลยแล้วก็เราต้องโชว์ฝีมือให้ได้ดีทุกแมตช์ไม่มีแมตช์ไหนที่เราจะสามารถเล่นดาวลงแล้วทุกคนจะชมมันไม่ใช่ค่ะคือเราต้องทำยังไงให้เรารักษาฝีมือเราเนี่ยให้พัฒนาขึ้นไปหรือไม่ก็สแตนดาร์ดเพราะว่าคนที่เขาซื้อเรามาเนี่ยเขาก็เลือกจากฝีมือของเราที่ดูว่าเราเล่นได้ขนาดเนี้ยถ้าเราเล่นดาวลงเมื่อไหร่เขาก็จะใช้เขาก็จะบอกถามว่าทำไมคุณถึงเล่นไม่ได้อย่างที่เขาเคยเห็นมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือนั่นแหละมันจะเป็นตัวกดดันมากว่าเราต้องรักษามาตรฐานให้ได้เท่าเดิมหรือไม่ก็ต้องดีกว่าเดิมเท่านั้นเองอะไรเงี้ยแล้วก็การที่มาเล่นต่างประเทศเงี้ยจะต้องมาเจอเพื่อนใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นจากยุโรปแล้วผู้เล่นยุโรปเนี่ยเขาจะมีบุคลิกส่วนตัวคือจะเป็นค่อนข้างที่จะแรงเล่นไม่ดีเล่นไม่ได้เขาด่าเขาแสดงอาการให้เห็นชัดเจนไม่เหมือนคนไทยจะซอฟก็คือเราเล่นด้วยกันพอเสียเราก็จะเอ้ยไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแต่ฝรั่งเขาไม่ใช่ถ้าคุณทำเสียปุ๊บเขาก็จะถามว่าทำไมทำเสียคือจะมีการด่ากันตรงนั้นเลยเนี่ยค่ะเราก็จะต้องเข้มแข็งก็คือแล้วมันยากสำหรับคนไทยเพราะว่าเราเจอแต่เรื่องแบบซอฟๆการโปรเทคกันมาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามาเจออย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าปีแรกเนี่ยจะเป็นปัญหามากสำหรับทุกคนที่ออกมาเล่นต่างประเทศก็คือ ก็จะมีร้องไห้มีทำไมต้องมาด่านู่นนี่นั่นแต่พอหลังๆเราก็จะเริ่มแข็งเริ่มแบบตอบกลับอะไรเงี้ยมันต้องมีบ้างว่าทำไมล่ะถ้าเกิดเราไม่แข็งกลับเขาก็จะด่าเราอยู่อย่างนั้นนะคะมาต่างประเทศเนี่ยมันต้องสู้ชีวิตหนึ่งคือต้องห่างครอบครัวห่างที่บ้านห่างแฟนสองคืออาหารการกินต่างสามคือการใช้เงินเราอยู่กับเงินจำนวนมากค่ะเราได้เงินเยอะถ้าเราไม่ชนะใจตัวเองเนี่ยเจอนู่นอยากซื้อเจอนี่อยากได้มันก็หมดเราก็ไม่มีเงินเหลือกลับที่จะไปใช้ที่เมืองไทยเลยครับมันต้องโตเป็นผู้ใหญ่ต้องใช้หลายๆอย่างค่ะคิดว่าตรงเนี้ยมันสามารถพัฒนาพวกเราทั้งฝีมือทั้งจิตใจทั้งการดำรงชีวิตแล้วก็การเก็บไปใช้ที่เมืองไทยได้เยอะมาก
1: จากก้าวแรกในหลีกอาชีพต่างแดนนะครับถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้น้องๆเนี่ยอยากบุกเบิกที่จะตามรอยรุ่นพี่มาจนถึงปัจจุบันพูดง่ายๆว่าพวกเขาคือไอดอลของนักกีฬาชุดนี้นะครับไปติดตามเรื่องราวการต่อสู้ของ7เซียนกับนักตบสาวไทยในก้าวต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้17 นาฬิกาทางไทย PBS ครับ

0: ไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 นทางไทย PBS
1: ตรวจ Data Center จ่อดำเนินคดีกักเก็บน้ำมันไม่มีใบอนุญาตผู้ว่ากทม.สั่งเบรกรายใหม่ทบทวนรายเดิม DSI ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นโยงนายกเฮงโรงเผยหลักฐานชัดถึงฝ่ายการเมืองข้าราชการระดับสูงกฎเหล็กทหารสหรัฐ 5,000 นายพักผ่อนพัทยากองทัพย้ำอยู่ในวินัยห้ามผิดกฎหมายเปิดโปรแกรมเที่ยวภาคธุรกิจหวังเงินสะพัดจีนซ่อมถนนเข้าเขตภัยพิบัติในทิเบตสำเร็จเนปาลเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายอีกเกือบ 4,000 คนรับความหวังพบผู้รอดชีวิตน้อยลงติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

จ Data Center จ่อดำเนินคดีกักเก็บน้ำมันไม่มีใบอนุญาตผู้ว่ากทม.สั่งเบรกรายใหม่ทบทวนรายเดิม DSI ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นโยงนายกเฮงโรมเผยหลักฐานชัดถึงฝ่ายการเมืองข้าราชการระดับสูงกฎเหล็กทหารสหรัฐ 5,000 นายพักผ่อนพัทยากองทัพย้ำอยู่ในวินัยห้ามผิดกฎหมายเปิดโปรแกรมเที่ยวภาคธุรกิจหวังเงินสะพัดจีนซ่อมถนนเข้าเขตภัยพิบัติในทิเบตสำเร็จเนปาลเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายอีกเกือบ 4,000 คนรับความหวังพบผู้รอดชีวิตน้อยลง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: หลายเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับที่เกิดความรุนแรงขึ้นในโรงเรียนนะครับมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดวันนี้ครับมีเหตุยิงในโรงเรียนที่กำแพงเพชรนะครับถือว่ารับมือได้ดีครับโดยเฉพาะการสังเกตของครูที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
1: คุณผู้ชมคะตั้งแต่เกิดเหตุยิงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีจนถึงวันนี้มีเหตุการณ์ที่มีคนเข้าไปข่มขู่ว่าจะยิงเข้าไปข่มขู่ว่าจะก่อเหตุหลายเหตุการณ์ด้วยกันและมีคนถูกดำเนินคดีแล้วนะคะตำรวจยืนยันไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่หรือว่าโกหกด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหรือจะก่อเหตุจริงๆต้องถูกดำเนินคดีนะคะมีการนำกฎหมายเข้ามาใช้อย่างเข้มข้นแต่ว่าล่าสุดวันนี้เกิดเหตุที่จังหวัดกำแพงเพชรขึ้นอีก อย่างที่คุณเจษฎาเกริ่นเอาไว้นะคะผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นม.3นะคะพกปืนเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะก่อนจะถูกผู้ปกครองครูและตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบที่โรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมในตำบล นครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะหลังจากเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมามีนักเรียนชายอายุ15ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นำปืนเข้าไปในโรงเรียนก่อนจะยิงหลายนัดทำให้ทั้งนักเรียนและครูแตกตื่นต่างก็วิ่งหลบหนีค่ะหลังจากนั้นครูผู้ปกครองและตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งหลังเกิดเหตุตรวจสอบพบของกลางเป็นปืนพกขนาดจุด22พร้อมกระเป๋าและกระสุนปืนอีกหลายนัดค่ะซึ่งครูที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่าเห็นเด็กที่ก่อเหตุถือปืนเดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็เริ่มยิงจึงตั้งสติก่อนจะรีบแจ้งจากนั้นรีบพานักเรียนหลบหนีเอาตัวรอดไปอยู่ในที่ปลอดภัยส่วนตัวคุณครูเองกระโดดลงน้ำข้างโรงเรียนบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
2: เจ็บตรงไหนบ้างนะอาจารย์
3: เพิ่งมีนะครับมีอยู่สองที่เนี่ยคร
2: ับ ก็ถลอกเลยนะ
3: ครับแต่หลังนี่ยอกเลยไอโฟนแตกเลยเนี่ยล้มครับ
2: อาจารย์บอกเหตุตอนนั้นหน่อยได้ไหมฮะเขายิงแล้วอะไรยังไง
3: คือแล้วก็หนังว่าพาเด็กอยู่ในห้องนอนหลบอยู่ในห้องแล้วมันจะมาเข้าทางหน้าห้องนู้นเราก็ออกหลังห้องมาหน้าห้องน้ำมันย้อนกลับมันดักตรงนี้อ่ะมันไวอ่ะเด็กมอปลายบอกว่าครูเขาดักหน้าทางนี้เราก็วิ่งย้อนกลับล้มเลยเด็กมันก็มีเด็กมีอะไรเข้ามาอยู่ครูลุกเร็วเร็วเร็วจะถามไปไหนแล้วมันห้องเข้าไม่ได้ปีนกระแพง
0: จากการสอบถามแม่ของเด็กที่ก่อเหตุนะครับให้ข้อมูลครับว่าตัวเธอนั้นแยกทางกับสามีที่เป็นตำรวจนะครับลูกเนี่ยอยู่กับสามีมาตลอดครับแต่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาลูกย้ายมาอยู่กับแม่นะครับที่ผ่านมาลูกป่วยด้วยโรคซึมเศร้าครับต้องหาหมอแล้วก็กินยาตลอดลูกเนี่ยเคยบ่นให้ฟังบอกว่าถูกแกล้งจึงอยู่เรียนที่บ้านแทนไม่คิดครับว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้
4: เครียดหลายครั้งแล้วตอนนั้นน่ะเขาเพื่อนห้องสองอะนะจะแกล้งเขาตบหัวทุกวันเขาก็เก็บกดมาตลอดจนเขาเป็นความเครียดแหละพี่เขาบอกอยากไปหาหมออยากคุยกับหมอแม่ก็พาไปจิตเวชอะสามครั้งแล้วนัดอีกวันศุกร์ที่4เขาก็กินยาตลอดเนี่ย

0: เกิดเหตุค่ะนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์พร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยนะคะพร้อมกับติดตามดูแลสภาพจิตใจให้กับผู้ปกครองที่เดินทางมาเฝ้ารอติดตามเหตุการณ์เพราะว่าเป็นห่วงบุตรหลานด้วยส่วนเด็กที่ก่อเหตุตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะซึ่งต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงนักจิตวิทยาเด็กสหวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องนะคะเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไปและเบื้องต้นทางโรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา2วันค่ะคือวันที่3และ4กันยายนนี้นะคะโดยจะให้เด็กเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนค่ะ
1: ตึกคลองถมเซ็นเตอร์ครับตอนนี้คุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับเรื่องของการเข้าพื้นที่เข้าไปค้นไปรื้อไปย้ายยังไม่ได้ครับเขตเขาประกาศห้ามเข้าพื้นที่ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของที่อยู่ในตึกเนี่ยเป็นเวลา45วันนะครับก็ประมาณเดือนครึ่งด้วยกันขณะเดียวกันเรื่องของการกู้รถที่ยังอยู่บนลานจอดรถเมื่อวานเราให้ข้อมูลไปแล้วว่ามี8คันนะครับเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของเอกชนและเจ้าของโครงการที่จะดำเนินการเองครับรถแบ็คโฮขนาดใหญ่นะครับที่มาช่วยเจ้าหน้าที่รื้อถอนโครงสร้างเหล็กอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หยุดการทำงานครับหลังสิ้นสุดภารกิจของกทม.ในการรื้อโครงสร้างแล้วก็เปิดเส้นทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บข้อมูลรายละเอียดในที่เกิดเหตุนะครับเพื่อหาสาเหตุของไฟไหม้ผู้ว่ากทม.ครับบอกว่าหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดที่คาดว่าเป็นต้นเพลิงเพื่อหาสาเหตุของไฟไหม้ที่แน่ชัดครับแต่ยังติดปัญหาที่ชั้น2มันพังถล่มทับอยู่เจ้าหน้าที่จึงยังไม่สามารถเข้าไปยังจุดต้นเพลิงได้ส่วนการรื้อถอนซากอาคารแล้วก็เคลียร์รถที่ติดค้างอยู่ข้างในจะเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลโครงการครับ
2: พื้นที่ของผมก็ได้มีการของเราเองรับผิดชอบคือดับไฟหมดแล้วนะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่เราถอนออกแล้วก็เหลือพิสูจน์หลักฐานจะไประบุสาเหตุอีกทีนึงซึ่งเราจะให้ความร่วมมือในแง่ของการเจาะเข้าไปเพราะว่าตอนนี้พื้นชั้น2มันทับพื้นชั้น1ซึ่งเป็นต้นเพลิงอยู่เจ้าที่เข้าไปไม่ได้มันก็ใช้วิธีคอลลิ่งเข้าไปจากนั้นก็กทม.ก็คงควบคุมการรื้อถอนเป็นหลักซึ่งการรื้อถอนก็คงเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารเป็นผู้ดำเนินการ
1: ทีนี้การดูแลพื้นที่เนี่ยมันครอบคลุมไปถึงอาคารที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายติดประกาศคำสั่งตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี22ครับกำหนดให้พื้นที่เกิดไฟไหม้และบริเวณโดยรอบในรัศมี30เมตรเป็นเขตไฟไหม้นะครับห้ามผู้ใดก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารเป็นเวลา45วันสำหรับพื้นที่เกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นแล้วก็ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะครับมีตำรวจสน.พลับพลาชัย1ประจำจุดเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันของข้างในจะเสียหายหรือสูญหายครับส่วนการลงทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงเมื่อวานนี้นะครับมีคนลงทะเบียนไปแล้ว228คนในจำนวนนี้ยื่นเอกสารครบถ้วน137คนครับ
0: เหตุการณ์ไฟไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะนอกจากกระทบกับผู้ค้าภายในอาคารจริงๆส่งผลต่อผู้ค้ารอบๆพื้นที่และคนที่ประกอบอาชีพในย่านนั้นด้วยนะคะพวกเขาต่างก็กังวลว่าเศรษฐกิจในพื้นที่หลังจากนี้อาจจะซบเซาลงและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาและพลิกฟื้นตลาดคลองถมให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เหล่าบรรดาผู้ค้ายอมรับค่ะอนาคตย่านการค้าคลองถมยังไม่ชัดเจนและเหล่าบรรดาผู้ค้าทำได้เพียงเอาตัวรอดนะคะคุณธนนชัยกุลสิงห์ลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ประกอบการค่ะ
3: เติมไม่ลดหรอกเลย
4: ซากปรักหักพังและคราบขม่าวควันยังคงทิ้งร่องรอยให้เห็นหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์สร้างความเสียหายต่อพื้นที่และทรัพย์สินของผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่และยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้และขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการรื้อถอนและตรวจสอบสาเหตุผู้ประกอบการที่ค้าขายบริเวณอาคารแห่งนี้มากกว่า30ปีสะท้อนว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงย่านการค้าขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือช่างเท่านั้นแต่ยังมีสินค้าอื่นๆ อีกหลายรายการ แม้ในบางช่วงเศรษฐกิจอาจจะซบเซาส่งผลให้ลูกค้าหายไปบ้างแต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงอยู่เพราะที่นี่คือพื้นที่ชีวิตที่ช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปเหตุการณ์ครั้งนี้จึงสร้างผลกระทบต่อพวกเขาอย่างมากคลองถมเซ็นเตอร์

0: ไฟไหม้สินค้าเสียหาย 100% มีเพียงสต็อกสินค้าภายนอกอาคารบางส่วนที่ยังพอนำมาค้าขายได้บ้างส่วนการทำธุรกิจหลังจากนี้ก็ต้องรอความชัดเจนจากเจ้าของตลาดว่าจะมีมาตรการเยียวยาผู้ค้าอย่างไร
1: มันต้องดูว่าเจ้าของเขาจะสร้างตึกใหม่ไหมเพราะว่าถ้าเขาไม่สร้างตึกใหม่ขึ้นมาทำเหมือนเดิมคลองถมอะไรเหมือนเดิ
2: ม
1: เราก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากหาที่ใหม
2: ่
1: ขายเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกง่ายมันไม่มีเงินมานั่งหมุนเวียนแล้วขาดทุนหนักด้วย
2: แล้วก็ใ
1: ช่ครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเดินดูซื้อของกันแล้วจะไปทางอินเทอร์เน็ตกันซะมากกว่า
2: ทางออนไลน์
1: ใช
0: ่นอกจากคลองถมเซ็นเตอร์พื้นที่รายรอบยังมีอาคารพาณิชย์เก่าแก่มีผู้ค้าหลักที่อยู่คู่กับตลาดคลองถมมาตั้งแต่แรกเริ่มมีการขายสินค้าในลักษณะที่ใกล้เคียงกันทำให้ย่านนี้ถูกเรียกว่าตลาดคลองถมที่อยู่มานานเกือบ100ปีกลายเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญในการค้าขายสินค้าที่มีผู้ค้ามากกว่า 1,000 รายมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องเช่นช่างไฟช่างแอร์และประชาชนทั่วไปโดยผู้ค้าย่านนี้บอกว่าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์แม้ร้านจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่เหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าน้อยลงซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประชาชนจับจ่ายน้อยลงผู้ประกอบการบางส่วนหันไปค้าขายออนไลน์มากขึ้น
3: สมัยก่อนเนี่ยเป็นถนนที่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ให้เป็นถนนคนเดินใช่ไหมคนก็ขายจับจ่ายใช้สอยกันคนมาเดินซื้อของเก่ามาซื้ออะไรซื้อเดินจับจ่ายแล้วก็เป็นจนกระทั่งของถมมีชื่อใช่ไหมทองมาบางยุคนึงที่ตอนนี้จัดระเบียบถนนไม่ให้ขายจัดระเบียบฟุตบาทไม่ให้ขายกลายเป็นว่าซบเซาลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็มาเจอช่วงโควิดแล้วเงียบอีกนะก็เลยกลายว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็คนจับจ่ายใช้สอยตอนนี้เป็นออนไลน์กันหมดนะก็เลยกลายว่าคนไม่มาเดินมันก็ซบเซาลงในตลาดคลองถมอยู่แล้วตอนหลังก็เป็นเริ่มเซ็งๆออกเพราะว่าขายไม่ได้เนี่ยตอนนี้เกิดเหตุไฟไหม้อีกเจ้าของเขาก็เห็นบอกจะไม่ทำใช่ไหมฮะก็กลายเป็นว่าอนาคตข้างหน้ามองแล้วมันก็น่าจะแย่ซบเซากว่านี้ใช่ไหม
0: ไม่เพียงแต่ผู้ค้าในตลาดคลองถมที่จะได้รับผลกระทบแต่คนที่อยู่ในห่วงโซ่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างร้านอาหารตามสั่งเพราะลูกค้าหายไปเกือบ 100%
4: ที่มันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ของคลองถมรอบนี้ส่งผลกระทบถึงเราจะไม่ได้ค้าขายในคลองถมโดยตรงเราอยู่รอบนอกแต่เราก็ได้ผลกระทบเหมือนกันเพราะร้านอาหารตามสั่งของเราเป็นร้านเล็กๆที่อาศัยอยู่ในซอกหลืบของคลองถมเซ็นเตอร์วันหนึ่งที่คลองถมเกิดอัคคีภัยขึ้นมาไฟไหม้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการทุกที่ที่อยู่ในคลองถมและรอบข้างเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตอนนี้ทุกคนกำลังดิ้นรนนะคะคลองถมพยายามที่มันรู้อยู่หรอกว่ามันไม่กลับมาเหมือนเดิมแต่ทุกคนพยายามเอาตัวรอดค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าลูกน้องทุกคนมีหมดค่ะ
0: หลายคนมีการตั้งคำถามว่าหากไม่มีคลองถมเซ็นเตอร์แล้วผู้ค้าในพื้นที่จะทำอย่างไรคำตอบที่ได้จากผู้ค้าในวันนี้พวกเขายังไม่รู้อนาคตผู้ค้าบางคนขอแค่ประคองธุรกิจให้อยู่รอดบางคนอาจย้ายกิจการไปขายในตลาดอื่นๆแต่สิ่งสำคัญที่ผู้ค้าอยากได้ความชัดเจนมากที่สุดคือสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้เงินชดเชยจากเจ้าของพื้นที่และมาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อพลิกฟื้นตลาดย่านคลองถมให้กลับมาคึกคักเหมือนในอดีตได้อย่างไรถนนชัยกุลสิงห์ทีมข่าวไทย PBS รายงาน
5: พัทยาครับวันนี้ใครๆก็พูดถึงพัทยานะครับมาแล้วทหารสหรัฐขึ้นฝั่งแล้วครับแต่มันมีความเข้าใจผิดอยู่หลายเรื่องท่านผู้ชมครับเขามาเที่ยวมาพักผ่อนที่พัทยาไม่ได้ใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนหรือเที่ยวกลางคืนเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเขาแบ่งเป็นรูทการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเลยบางคนก็พักอยู่ในโรงแรมกินนอนพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่นั่นบางคนไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวเฉพาะพัทยาครับไประยองก็มีเข้ากรุงเทพมาเที่ยววัดพระแก้วก็มีและที่สำคัญเขามีเจ้าหน้าที่ประกบนะครับจะมาเที่ยวกรุงเทพแล้วแวะออกข้างทางแบบนี้ไม่ได้ เดี๋ยวทำความเข้าใจเรื่อง

0: นี้และเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ติดตามกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดครับรายงานจากพัทยาครับ
1: คุณเจษฎากุมารวิสาครับอย่างที่คุณเจษฎาบอกเลยครับว่าการที่เข้ามาพักนะครับในพื้นที่ของพัทยานั้นไม่ได้ต้องการที่จะมาท่องเที่ยวเพียงแค่ช่วงกลางคืนหรือว่าไนท์ไฟลท์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเมืองพัทยาเป็นเมือง24ชั่วโมงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวรวมไปถึงทหารกองทัพเรือที่เดินทางเข้ามา 5,000 คนได้สลับหมุนเปลี่ยนกันเข้ามานะครับดูเรื่องของสถานที่ต่างๆของเมืองพัทยาและก็พื้นที่อื่นๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขามีการจัดคิวจัดตารางกันเรียบร้อยครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนและก็จุดหมายปลายทางจะต้องมีการรายงานด้วยครับว่าจะไปที่ไหนอย่างไรต่างจังหวัดนะครับกรุงเทพเพื่อที่จะให้สามารถอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยได้ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพที่ทหารเรือสหรัฐจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนนำสะพานมาวางเทียบท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ทหารเรือและนาวิกโยธินได้พักผ่อนหลังปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2568รวมเป็นระยะเวลา286วันในทะเลครับซึ่งการมาแวะพักที่ประเทศไทยครั้งนี้ที่พัทยาถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกเขานะครับโดยจะแวะพักระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ครับหลังจากเทียบท่าในประเทศไทยนะครับทหารเรือสหรัฐได้เดินทางโดยรถบัสมาที่โรงแรมฮาร์ดร็อกหาดพัทยากลางจากการสังเกตคุณผู้ชมพบว่าทหารเรือสหรัฐแต่ละนายแต่งตัวหลากสีสันคุณผู้ชมครับบางนายเดี๋ยวหันมาโบกมือทักทายและก็ยิ้มให้กับสื่อมวลชนด้วยครับซึ่งการเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครั้งนี้มีนายกเมืองพัทยามาต้อนรับครับพร้อมกับนำพวงมาลัยผ้าไทยมอบให้เป็นที่ระลึกซึ่งถือว่าเป็นงานฝีมือของกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาที่นำเอกลักษณ์ของผ้าไทยมาประยุกต์เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ครับและก็ถือว่าเป็นการโปรโมทความเป็นไทยไปในตัวต่อสายตาชาวโลกด้วยครับ
2: ผมก็ได้มีการพูดคุยนะว่าทำไมถึงเลือกนะครับมาพัทยาเนื่องจากว่าการเรือรบเนี่ยไปอยู่ที่ช่องแคบคอมูลแล้วก็อยู่เป็นเวลา200กว่าวันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็วางแผนว่ามาพักค้างแล้วก็มาพักผ่อนกันในที่พัทยาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเมืองพัทยาซึ่งทางเจ้าที่ท่านผู้ช่วยสถานทูตเองเนี่ยท่านก็ได้บอกว่าก็จริงๆเมืองพัทยากับ US Navy มีความผูกพันกันเป็นยาวนานเนาะมีการมาพักผ่อนอย่างเงี้ยเป็นระยะอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษเนื่องจากว่าทุกคนให้ความสนใจว่าเป็นเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไปปฏิบัติการแล้วก็ใช้เวลาอยู่ยาวนานบนทะเลนะครับและครั้งนี้ก็จะได้มาพักผ่อนที่นี่นะครับแล้วก็ได้พูดคุยนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับซึ่งก็บอกว่าทุกคนก็เรียกว่าไม่ได้ใช้จ่ายเงินเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็หวังว่าจะมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในแง่มุมของโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวนวดสปาอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเมืองพัทยา
1: ทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมนะครับว่าการเดินทางมาของทหารเรือสหรัฐ 5,000 คนไม่ได้ทุกคนนะครับที่จะเดินทางขึ้นมาที่ฝั่งนะครับที่พัทยาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ได้เข้ามาพร้อมกันทั้งหมดแต่จะมีการทยอยขึ้นฝั่งเป็นรอบๆนะครับตามการบริหารจัดการของกองทัพสหรัฐครับโดยกำลังพลแต่ละกลุ่มนะครับรูปแบบการพักผ่อนจะแตกต่างกันคุณผู้ชมบางคนนะครับจะเดินทางพักที่โรงแรมแล้วก็ออกท่องเที่ยวขณะที่บางส่วนเลือกใช้เวลาพักผ่อนอยู่บนเรือก็มีครับการเดินทางออกนอกพื้นที่ก็ต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของกองทัพสหรัฐนะครับโดยมีการติดตามกำลังพลแต่ละกลุ่มและก็ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของไทยกับกองทัพสหรัฐอย่างใกล้ชิดครับหากกำลังพลมีความจำเป็นหรือว่าต้องการที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้เช่นเดินทางไประยองเดินทางไปวัดพระแก้วกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีการประสานและก็แจ้งข้อมูลเพื่อให้สามารถติดตามและก็ดูแลด้านความปลอดภัยได้ซึ่งทางการไทยเองคุณผู้ชมได้จัดกำลังตำรวจสภ.เมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายปกครองนะครับรวมกว่า200นายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวได้พูดคุยกับพันจ่าโทสิทธิกรกัญจยาอดีตทหารเรือสหรัฐเจ้าของเพจจ่าโอในกองทัพเรือมักกันครับให้ข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าการขึ้นฝั่งของทหารเรือที่พัทยานั้นกองทัพสหรัฐจะย้ำให้ทุกนายปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีและกฎหมายของไทยอย่างเคร่งครัดครับไม่กระทำผิดข้อห้ามต่างๆ และปลูกฝังด้วยคุณผู้ชมว่าทุกนายนะครับถือว่าเป็นทูตทหารของอเมริกาเพื่อไม่ให้ประพฤกษ์เสื่อมเสียครับ
3: การที่เรือเข้าไปฝังเนี่ยมันไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ใหม่อยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ทหารเรือกองทัพเรือเขาแวะเข้าตลอดแต่เราต้องเข้าใจว่าของเราเนี่ยของเราถ้าเวลากองทัพเรือเข้าฝังคือเราไปพักร้อนเลยเราไม่มีบวกผสมผสานกับการฝึกเหมือนโคบาโกที่กองทัพบกอเมริกาเข้าไปฝึกร่วมพอฝึกร่วมแล้วก็ไปแต่ของเรานี่คือพักร้อนเลยนี่เขาไปพักร้อนและคราวนี้เนี่ยอย่างที่การพักร้อนเนี่ยเขาจะปลูกฝังในหัวสมองของทหารอเมริกาว่าคุณไปคุณคือทูตทหารคุณเป็นตัวแทนของอเมริกาคุณเป็นตัวแทนของกองทัพอเมริกาคุณอย่าไปทำพฤติกรรมแบบนั้นเพราะเวลาถ้าเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาเขาจะไม่บอกว่าเฮ้ยบักมาร์กบักสตีเวนบักอะไรอย่างนี้ทำนิสัยอย่างนี้มันไม่ใช่เขาจะบอกว่ากองทัพเรืออเมริกาคุณไปทำแบบนี้แบบนี้เขาจะปลูกฝังแบบนี้เลย mindset ของเขาก็จะรู้ว่าเราจะไม่ทำให้กองทัพเสื่อมเสียในเรื่องของเรามีคุกตัดเงินเดือนเนี่ยเขาอย่างว่า six months pay ลดยศลงมา2ปีหรือว่าทำบนยศ2ปีแล้วไม่ขึ้นขั้นเขาจะเน้นแบบนั้นมากกว่าเวลาลงโทษอย่างเช่นไปทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮะพอมีเจอปัญหาเงินเมื่อไหร่เนี่ยมีผลกระทบหลายๆอย่างและเขาจะไม่ทำอีก
1: คุณผู้ชมครับการขึ้นฝั่งของลูกเรือและนาวิกโยธินจะแบ่งเป็นสีสีคุณผู้ชมครับแล้วแต่ความประพฤติของทหารเหล่านั้นครับอย่างเช่นสีฟ้านะครับสามารถที่จะออกมาท่องเที่ยวและก็นอนค้างคืนภายนอกได้ครับสีเหลืองนะครับต้องกลับเรือก่อนเวลาเที่ยงคืนซึ่งบัตรสีเหล่านี้นะครับจะต้องพกติดตัวทุกนายครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีสารวัตรทหารของสหรัฐคอยสังเกตการและตรวจตราเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารประพฤติไม่เหมาะสมหรือสร้างความเสื่อมเสียด้วยครับคุณผู้ชมครับการท่องเที่ยวของทหารเรือสหรัฐครั้งนี้จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเวลาสั้นๆครับการจับจ่ายจะกระจายไปยังธุรกิจหลายประเทศหลายประเภทด้วยกันทั้งโรงแรมร้านอาหารการเดินทางแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการครับเบื้องต้นผู้ประกอบการประเมินว่ากำลังพลอาจใช้จ่ายเฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนนะครับต่อวันและก็คาดการว่าการขึ้นฝั่งครั้งนี้จะมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ100ล้านบาทซึ่งไทยนะครับต้องต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านที่ดีครับ
4: ก็คุยกันพวกเราเนี่ยเอ้ยเราต้องบริการในราคาที่เป็นธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวเราต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองไม่มีชาร์จไม่เอารัดเอาเปรียบเขาเราเสนอราคาเข้าไปเหมาไปนี่ราคาตัวนี้เข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ก็แฮปปี้เราก็ไปเนี่ยเราจะทำแบบนี้กัน
5: ค
4: ือมันเป็นภาพรวมก็ทำให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นเศรษฐกิจมันก็เพิ่มเงินมันก็จะจ่ายไปทั่วทั้งหับเล่แผงลอยร้านค้าโรงแรมห้องอาหารบาร์ต่างๆทุกคนก็แฮปปี้หมดเพราะว่ามันตื่นเต้นเพราะที่ผ่านมาแต่ก็ต้นปีจนแบบนี้เศรษฐกิจพัทยามันซบเซามีแต่คนร้องรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มีชีวิตชีวาและสีสันขึ้นมา
1: คุณผู้ชมครับการขึ้นฝั่งของทหารเรือสหรัฐครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะสามารถเข้าไปทุกพื้นที่ได้นะครับกำลังพลเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการได้บางจุดเท่านั้นเพราะว่ามีกฎด้านความปลอดภัยของกองทัพสหรัฐกำหนดพื้นที่และก็กิจกรรมที่จะต้องหลีกเลี่ยงไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกจับตามองนะครับนั่นก็คือ Night Life การท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะครับซึ่งถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยพัทยาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลนะครับสามารถที่จะท่องเที่ยวได้24ชั่วโมงแล้วก็ยิ่งดึกยิ่งคลึกครื้นครับแต่ก็มีการเกิดคำถามเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันมีอาชีพต่างๆที่มีการประกอบอาชีพกันนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่ทำงานในช่วงเวลากลางคืนในพื้นที่พัทยานะครับซึ่งอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนะครับถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้ครับแต่ว่าการประกอบอาชีพหรือการให้บริการต่างๆนั้นนะครับต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างเป็นผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่ก็ต้องดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายครับ
0: นี่ฮะหลักง่ายๆเลยอย่างคุณรัตนกรว่าครับเรื่องของการเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนนะครับไม่เฉพาะทหารจากสหรัฐนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆก็เหมือนกันมาถึงเคารพคนเคารพสถานที่คุณให้เกียรติเราเราให้เกียรติคุณต้อนรับกัน no pom pam no problem ไม่มีปัญหานะฮะ
5: ค่ะการขึ้นฝั่งของทหารสหรัฐอเมริกานั้นมีความสำคัญนะคะแม้จะถูกพูดถึงในหลายแง่มุมแต่ว่าการจอดเทียบท่าของกองเรือรบนั้นมีความสำคัญนะคะเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสที่จะทำให้กำลังพลได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายฟื้นฟูจิตใจเป็นจังหวะที่จะได้เติมเสบียงแล้วก็ซ่อมแซมเรือแบบที่

0: ่ไม่สามารถทำได้ตอนที่อยู่กลางทะเลก่อนหน้านี้ USS อับราฮัมลินคอล์นเคยแวะพักที่เกาะกวมที่โอมานนะคะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้อนุญาตให้กำลังพลออกนอกพื้นที่ท่าเรือเพราะฉะนั้นการมาที่แหลมฉบังครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีมาตรการในการควบคุมกันอย่างเข้มข้นมีกฎระเบียบอย่างชัดเจนนะคะเรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าพร้อมกับทหารสหรัฐราวๆ 5,000 นายคาดว่าจะเข้ามาพักผ่อนที่พัทยาจังหวัดชลบุรีแน่นอนค่ะเป็นไปอย่างที่คุณรัตนากรพูดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้มันเป็นประเด็นที่จุดให้ภาพของเมืองท่องเที่ยวเศรษฐกิจในยามค่ำคืนหรือว่า night life ของพัทยานั้นถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งและหนึ่งในอาชีพที่ถูกพูดถึงเวลานี้ก็คือพนักงานบริการทางเพศหรือว่า sex worker นะคะอาชีพนี้ยังไม่ถูกกำหนดให้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กรอบของกฎหมายค่ะแม้จะเป็นที่รับรู้ของสังคมก็ตามและที่ผ่านมาต้องยอมรับมีเครือข่ายมีภาคประชาชนหรือแม้แต่พรรคการเมืองพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้เรียกร้องสิทธิ์และอยากให้พวกเขาได้รับการคุ้มครองในฐานะแรงงานค่ะคืนที่ผ่านมาเหตุที่สะท้อนความไม่ปลอดภัยอีกด้านหนึ่งของชีวิตผู้หญิงทำงานกลางคืนเธอถูกชายขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างขับรถติดตามและทักข้อความหาในลักษณะคุกคามทางเพศพร้อมเสนอเงินเพื่อให้มีความสัมพันธ์ผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยและมองว่านี่เป็นภัยคุกคามทางเพศสำหรับคนทำงานแบบหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเป็นเพียงหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งเกิดขึ้นกับคนทำงานบริการภาคกลางคืนโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าเซ็กเวิร์กเกอร์ที่มีอยู่จริงในสังคมขณะเดียวกันสถานะของอาชีพนี้ยังไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายในลักษณะเดียวกับอาชีพอื่นๆทั้งเรื่องสิทธิความปลอดภัยในการทำงานการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือแม้แต่การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่ภาครัฐจะออกแบบกติกาอย่างไรให้คนทำงานได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมขณะที่ธุรกิจเองก็ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายค่ะ
2: ก่อนหน้านี้เคยร่วมผลักดันกับบางหน่วยงานนะคะเรื่องเกี่ยวกับเซ็กเวิร์กเกอร์กับมันจะมีกลุ่มองค์กรหนึ่งที่เขาเข้ามาแล้วก็ให้เราช่วยพาไปสัมภาษณ์คนที่ทำงานเซ็กเวิร์กเกอร์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราเองก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปแบบว่าไปเปลี่ยนความคิดคนอื่นที่เขามองภาพเซ็กเวิร์กเกอร์เป็นสิ่งไม่ดีอันนั้นคือเราเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราอยากจะให้มีก็คือว่าอยากให้มีความเท่าเทียมกันทางด้านเนาะการใช้ชีวิตของแต่ละคนคือเราก็ต้องเคารพในชีวิตของเขาทีนี้การที่มีเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยในเมืองพัทยาเนี่ยคือเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าเราไม่มีเราซึ่งเรามีแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นกว่านี้ซึ่งหลายๆองค์กรเนี่ยเขาก็ร่วมผลักดันให้อยากให้เขามีสวัสดิการอะไรต่างๆอยากให้เขาขึ้นทะเบียนให้มันถูกต้องอะไรเงี้ย
0: สถานะของร่างกฎหมายคุ้มครองเซ็กเวิร์กเกอร์ในที่ประชุมร่วมประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมาธิการสามัญทุกคณะเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2569ค่ะมีมติวินิจฉัยให้ร่างพรบคุ้มครองผู้ให้บริการเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินด้วยคะแนนเสียง17เสียงที่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วย6เสียงงดออกเสียง2เสียงค่ะซึ่งภาคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องให้คำรับรองภายในกี่วันนำมาสู่ข้อกังวลนะคะว่ากระบวนการอาจจะล่าช้าออกไปและหากไม่ได้รับคำรับรองร่างกฎหมายฉบับนี้ก็จะได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
1: วันนี้มีความคืบหน้าของคดี Forex 3D นะครับแต่เป็น Forexกลุ่มล่าสุดที่มีการพาดพิงไปยังส.ส.ของพรรคประชาชนครับเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าพนักงานสอบสวนได้วางกรอบในการทำงานซึ่งจะสรุปสำนวนส่งให้อัยการภายในเดือนกันยายนนี้ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมนะครับย้ำว่าคดี Forex 3D ที่พบเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงนายภาวุฒพงวิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขณะนี้ DSI ครับกำลังดำเนินการสอบสวนส่วนจะสรุปสำนวนส่งอัยการได้หรือไม่ยังไม่มีการรายงานเข้ามานะครับว่าการสอบสวนนั้นเสร็จสิ้นหรือยังแต่จากการพูดคุยกับพนักงานสอบสวนครับไม่เกินเดือนกันยายนนี้ครับ
3: ทราบว่ามันมีห่วงเวลาอยู่เพราะว่ามีตัวนะหมายถึงว่าในคดีมีตัวผู้ต้องหาเนี่ยก็ดำเนินการอยู่แต่แล้ว

0: ละเอียดว่าจะสรุปส่งอัยการเมื่อไหร่ยังไงนี้ทางผมไม่ทราบอยู่ครับผม
1: แสดงว่าย
0: ัง
1: ไม่ได้ม
0: ี
1: ความค่ะยังไม่ได้ยืนยันว่าการสอบสวนที่เดือนหน้ามันจริงแล้ว
0: ใช่ถูกต้องนะครับผม
1: เพราะมีตอบคำถามค่ะอาจารย์ว่าคดีมันต้องส่งอัยการได
0: ้เท่าที่คุยกับทางพนักงานสอบสวนเนี่ยบอกว่าไม่เกินเดือนนี้ไม่เกินเดือนกันยาเนี่ยก็จะส่งสำนวนได้นะแต่วันที่เท่าไหร่ตรงๆนี้ทางเราทางผมไม่ทราบรายละเอียด
2: พลตำรวจโทรุทธพลนะครับบอกว่าตอนนี้ไม่ทราบรายละเอียดถึงคำชี้แจงของนายภาวุฒิว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานจากพนักงานสอบสวนครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจากการสอบสวนจะพบความเชื่อมโยงอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
3: ขณะนี้โควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะคะดูจากจำนวนของผู้ติดเชื้อที่ค่อนข้างมีจำนวนมากขึ้นค่ะซึ่งการติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำหลายๆครั้งดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเรื่องที่พบได้มากขึ้นหลังจากไวรัสกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วมาดูจากประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อซ้ำมาแล้วหลายๆครั้งมีคนนึงติดเชื้อโควิดมาแล้ว4ครั้งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของโรคที่มันดูจะรุนแรงน้อยลงอาการรุนแรงลดลงรวมถึงคนติดเชื้อเขาบอกเขาได้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ค่ะผู้ป่วยคนหนึ่งบอกว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว4ครั้งโดยครั้งแรกเป็นช่วงที่มีการระบาดระยะแรกค่ะตอนนั้นอาการค่อนข้างรุนแรงมีไข้สูงเหนื่อยหอบเจ็บคอแล้วก็ไม่ได้กลิ่นต้องเข้าสู่ระบบการรักษาอาการที่บ้านและรับยาต้านไวรัสตามที่แพทย์สั่งแต่ต่อมาพอติดเชื้อครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งล่าสุดนี้ติดเชื้อรอบที่4นะคะอาการกลับลดลงอย่างชัดเจนเหลือเพียงเจ็บคอมีไข้และอ่อนเพลียคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปและไม่พบอาการสูญเสียการรับรู้กลิ่นค่ะ
4: รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้หายไปซะทีเดียวเนาะแล้วมันก็เปลี่ยนพันสายพันธุ์ไปเรื่อยๆอะค่ะคิดว่าประชาชนก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันมากกว่าก็เหมือนว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นไข้หวัดชนิดนึงก็ไม่ได้อยากให้ใครติดเพียงแต่ว่าต้องดูแลมันดูแลตัวเองค่ะคนแล้วก็มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าไปเจอกลุ่มเปราะบางอันนี้อย่างแบบคนสูงอายุหรือว่าเด็กอะไรเงี้ยก็อาจจะอันตรายเพราะนั้นก็ต้องอยู่กับมันนะคะหมายถึงว่าต้องดูแลตัวเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ใครที่มีเชื้ออยู่แล้วบ้างหรือว่าไปตรงไหนมันจะเสี่ยงก็พยายามไม่ไปตรงจุดนั้นใช่ออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
2: นายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุดครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคนะครับบอกว่าโควิด-19 เนี่ยมันเป็นไวรัสกลุ่ม RNA ครับมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมต่อเนื่องทำให้สายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบันมันแพร่เร็วแล้วก็มีโอกาสติดซ้ำได้นะครับแม้จะเคยติดมาแล้วหรือหลายคนก็บอกจิ้มไปตั้งหลายเข็มวัคซีนก็มีโอกาสติดได้สำหรับสายพันธุ์ NB181 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เจอเยอะในปัจจุบันนะครับพัฒนามาจากสายพันธุ์โอมิครอนแต่ข้อมูลด้านความรุนแรงครับตอนนี้ยังไม่พบข้อมูลว่ามันรุนแรงมากขึ้นส่วนอัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำประมาณ 0.02% เท่านั้นครับอาการของผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่รุนแรงนะครับมีไข้ต่ำๆไอเจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกขณะที่แนวทางในการรักษาปัจจุบันนะครับเปลี่ยนจากช่วงแรกของการระบาดผู้ป่วยทั่วไปที่อาการไม่เยอะไม่จำเป็นต้องรับยาต้านไวรัสทุกรายแต่เน้นการรักษาตามอาการครับพักผ่อนดื่มน้ำให้เพียงพอส่วนกลุ่มเสี่ยงยังจำกลุ่ม608ที่เราท่องกันได้ไหมฮะแล้วก็กลุ่มเด็กเล็กอันนี้ต้องระวังครับต้องได้รับการประเมินแล้วรับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด
5: ถ้าไข้ลงไปแล้ว24-48ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะกลับไปทำงานใช้ชีวิตในกิจวัตรประจำวันได้นะฮะแล้วก็ในแง่ของการรักษาครับเนื่องจากว่ามียาต้านเฉพาะนะครับในเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะครับยาต้านไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็ยาต้านโควิดเนี่ยก็มีนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะมีจัดหาเรื่องของยาตัวโอเซทามิเวียเองนะครับหรือในเด็กนะครับก็จะเป็นตัวฟาวิพิราเวียในผู้ใหญ่เองก็จะมีตัวเรมเดซิเวียนะครับในการที่จะบริหารจัดการนะครับให้กับผู้ที่มีความจำเป็นนะครับซึ่งแพทย์ก็จะประเมินนะครับว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงมีอาการที่มีความจำเป็นจะต้องได้รับยาไหมก็จะได้รับยาต้านไวรัสเป็นยาเฉพาะนะครับ
3: นายแพทย์วีรวัฒน์แนะนำให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดอย่างเหมาะสมค่ะสวมหน้ากากเมื่อมีอาการหรืออยู่ในสถานที่แออัดล้างมือบ่อยๆนะคะและเปิดพื้นที่ให้อากาศถ่ายเทถ้าอยู่ในสถานที่แออัดเพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อโดยเฉพาะการแพร่ไปยังกลุ่มเปราะบางก็แนะนำให้สวมหน้ากากเพื่อลดความเสี่ยงค่ะ
2: สิ้นเดือนนี้ครับสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแทนตำแหน่งของนายกธงชัยที่เสียชีวิตนะครับมีอยู่1คู่แคนดิเดตครับเป็นคู่ชิงที่ถูกจับตาก็คือคนแรกฝั่งโน้นครับหลานนายกธงชัยนะครับนโยบายที่เขาชูก็คือการสานต่อนโยบายการศึกษาครับในช่วงแรกเป็นแบบนั้นส่วนผู้ท้าชิงฝั่งผมครับอาจารย์เดชรัตน์จากพรรคประชาชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหน้าใหม่ที่มาท้าชิงครับมาวันนี้บ้านใหญ่เครือข่ายแชมป์เก่าเนี่ยเขาเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่านโยบายการศึกษาเนี่ยจะเพียงพอไหมสำหรับหน้าใหม่ที่มาท้าชิงนะครับถ้าดูแบบนี้ท่านผู้ชมครับการเมืองในท้องถิ่นวันนี้มันแทบจะไม่ต่างจากการเมืองระดับชาตินะครับที่มีบ้านใหญ่กำลังขับเคี่ยวอยู่กับกลุ่มหน้าใหม่ติดตามจากรายงานของคุณภัทราชวนชมครับ
6: ยนนี้ก็จะเป็นวันชี้ชะตาค่ะว่าใครจะได้เป็นนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเสียชีวิตนอกจากบทบาทในการกำหนดทิศทางการเมืองท้องถิ่นแล้วนะคะนายกอบจ.นนทบุรียังต้องบริหารงบประมาณปีละประมาณ 3,000 ล้านบาทเพื่อบริการสาธารณะค่ะนี่จึงอาจเป็นเหตุผลทำให้ครั้งนี้มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีถึง6คนค่ะมีทั้งผู้สมัครอิสระสังกัดกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองค่ะแต่ผู้สมัครที่น่าจับตามี2คนค่ะคนแรกทายาททางการเมืองบ้านใหญ่เย็นประเสริฐก็คือคุณนฤพลเย็นประเสริฐหลานชายอดีตนายกธงชัยที่ลงสมัครในนามกลุ่มผึ้งหลวงชูนโยบาย5ธงสานต่อให้ถึงเส้นชัยด้วยนโยบาย5ด้านหลักค่ะส่วนอีกคนจากค่ายสีส้มพรรคประชาชนคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดชูนโยบายนิวนนท์ผ่าน20นโยบายครอบคลุม5ด้านค่ะ
7: การเมืองที่เราอาจจะเรียกว่าบ้านใหญ่เนี่ยก็ทำหน้าที่ลักษณะหนึ่งอย่างเช่นในการที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเวลาฉุกเฉินนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะบอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันอาจจะจำเป็นต้องมีมากกว่านั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีการทำงานในเชิงนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าการทำงานของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขัดกันนะฮะกับเครือข่ายที่มีอยู่เดิมในพื้นที
8: ่อ๋อไม่กังวลครับเพราะว่านโยบายนั้นเป็นนโยบายที่เราทำแล้วเราทำจริงแล้วเราทำสำเร็จแล้วเราไม่ที่เพียงไม่ได้มาเริ่มวันนี้แต่เราเริ่มมา20ปีแล้วทุกคนในนนทบุรีเห็นครับว่าเราทำแล้วเราทำจริงเรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวนนทบุรีเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการต่อไปครับ
6: นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าจังหวัดนนทบุรีมีความซับซ้อนทางสังคมวิทยาจากการขยายตัวของเมืองที่มีทั้งชุมชนดั้งเดิมและประชากรกลุ่มใหม่ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแยกมุมมองชัดเจนระหว่างการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นในการเลือกตั้งระดับชาติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมองถึงการเข้าไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในภาพใหญ่แต่ในระดับท้องถิ่นให้ความสำคัญกับความคุ้นเคยเครือญาติเครือข่ายการดูแลชุมชนและความไว้วางใจสะสม
9: ในนนทบุรีเองนั้นเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องของเครือข่ายตระกูลการเมืองนะหรือที่เราเรียกว่าบ้านใหญ่นั้นก็ยังคงมีอยู่ท่ามกลางความเจริญที่มีความเป็นเมืองนะเพราะนั้นความทับซ้อนในเชิงสังคมวิทยาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับว่านนทบุรีนั้นเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งนะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมุมคิดมุมมองของผู้คนมักจะแยกส่วนในการเมืองระหว่างท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติอยู่เสมอ
10: สนามเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีความเป็นเมืองชัดๆนะเทศบาลนครนนท์เทศบาลปากนครปากเกร็ดอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็พบว่าทีมสีส้มไม่ว่าจะมาในนามพรรคประชาชนมาในนามคณะก้าวหน้าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการจะเจาะได้ตัวนายกนะครับในขณะที่สสเนี่ยกวาดตลอดอย่างที่บอกหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนตัดสินใจต่างกันแน่นอนนะครับในระดับท้องถิ่นโอเคคนอาจจะมองคนที่เป็นนายกในนนทบุรีส่วนใหญ่เป็นนามสกุลดังบ้านใหญ่
6: ปราก ากฏการณ์การเมืองในจังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมาสะท้อนภาพการเมืองไทยได้อย่างน่าสนใจเมื่อเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วประชากรใหม่หลั่งไหลเข้ามาแต่โครงสร้างการเมืองท้องถิ่นกลับยังยึดโยงอยู่กับเครือข่ายความสัมพันธ์ดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่นคำถามสำคัญสำหรับสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ใครจะชนะแต่คือปัจจัยใดจะกลายเป็นตัวตัดสินทางการเมืองในอนาคตระหว่างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ท้องถิ่นหรือกระแสอุดมการณ์ใหม่ภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
3: ส่วนการเมืองภาพใหญ่ตอนนี้ก็ล็อกเป้าเรียบร้อยแล้วสำหรับยติซักฟอกของพรรคฝ่ายค้านนะคะเป้าหมายอยู่ที่ตัวเบอร์ใหญ่เลยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งที่ล็อกเป้าเอาไว้คือคุณชัยชนกชิดชอบค่ะคาดว่าจะยื่นยติกันในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้แต่มันมีเรื่องร้อนทางการเมืองคล้ายกับว่าเป็นการตอบโต้จะพูดว่าวาทกรรมทางการเมืองได้ไหมแต่ว่าปิงปองอยู่เหมือนกันโต้กันไปโต้กันมานะคะวันที่สภามีมติเห็นชอบกฎหมายพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะวันนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณในสภาขอบคุณที่ให้โอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีพอได้ยินคำนี้ปุ๊บผู้นำฝ่ายค้านบอกโหวตให้นั่งเก้าอี้นายกได้ก็เอาลงจากตำแหน่งได้เหมือนกันวันนี้แกนำรัฐบาลอีกท่านหนึ่งคุณพระดอนปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบนึงนะคะขอบคุณแบบรัวๆค่ะ
11: คุณเท้งบอกว่าเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้เหมือนกันมีอะไรอย่างไรบ้าง
12: ขอบคุณมากครับขอบคุณและขอบคุณครับ
3: เอามีคนนับให้แล้วค่ะ
2: ครับ
3: 4รอบตอนแรกเขาบอก3รอบ thank you 3 time อ
2: ันนี้ thank you 4 time มันสิ
3: 4รอบรัวๆกันไปเลยขอบคุณทีๆกันเลยทีเดียวหลังนักข่าวย้ำคำพูดของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนที่ลั่นวาจาเอาไว้บอกเคยโหวตให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้ก็เอาลงจากตำแหน่งได้เช่นกันจากนั้นนายพระดอนปริศนานันทกุลยืนยันบอกรัฐบาลพร้อมยอมรับการตรวจสอบผ่านยติซักฟอกด้วยสิทธิและอำนาจหน้าที่โดยชอบของฝ่ายค้านค่ะก็มั่นใจแน่นอนจะสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นแม้แต่ข้อกล่าวหาหัวเลือกสว.ซึ่งมีหนังสือของพรรคอ้างอิงเป็นหลักฐานห้ามเกี่ยวข้องและห้ามรณรงค์เลือกสว.และบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายเลยหรือจะเป็นการกระทำที่สอบไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบก็ไม่ได้ทำค่ะ
12: ในส่วนของพวกผมนะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกกต.วินิจฉัยหรือมีแนวทางแบบไหนเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมจะต้องไปต่อสู้กันบนชั้นศาลพวกผมก็พร้อมที่จะต่อสู้บนชั้นศาลเพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่พวกผมได้มีการหารือแล้วมีการออกเป็นหนังสือในพรรคแล้วก็ชี้แจงกันในพรรคเนี่ยพวกผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพวกผมไม่มีส่วนใดๆในการกระทำผิดต่อพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หรือกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน
2: ส่วนเจ้าของวาทกรรมครับโหวตให้เป็นนายกได้ก็เอาลงได้เท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนนะครับบอกว่าตอนนี้พรรคฝ่ายค้านนัดคุยกันนอกรอบแล้วเห็นตรงกันนะครับจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการซักฟอกตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญนั่นก็คืออภิปรายเสร็จลงมติโหวตกันตอนนี้มี2ชื่อครับชื่อแรกนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทั้งในตำแหน่งนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่อที่2ชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับหลังจากเขาคุยกันนอกรอบครับหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันนำทีมซักฟอกโดยรังสิมันโรมส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนครับ
13: ทำงานเต็มที่แล้วเดี๋ยวก็ให้ผลงานเป็นตัวบ่งบอกทีเดียวนะครับแต่ผมก็ฝากไว้นิดนึงว่าผมเห็นในมุมนึงเห็นนายกก็บอกว่าพร้อมจะตอบทุกคำถามแต่ผมก็หวังว่านายกหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ได้มีการพยายามหาช่องทางให้ประธานสภาเนี่ยไปวินิจฉัยไม่ให้สามารถพูดถึงเรื่องการโกงสว.หรือว่าการโกงสอบท้องถิ่นได้นะครับหวังว่าจะไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นในการพยายามจะปิดกั้นการตรวจสอบ
2: ขออภัยท่านผู้ชมเล่าไปซะเยอะเลยคุณภาริตไอติมนะครับไม่ใช่หัวหน้าเค้งเมื่อสักครู่ผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัย
3: และจากที่นายภริตบอกว่ามี2ประเด็นนะคะ2ประเด็นแรกที่จะอยู่ในยติซักฟอกก็คือเรื่องหัวเลือกสว.กับเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมไปถึงเป้าหมายที่

0: ล็อกเอาไว้ก็คือนายชัยชนกชิดชอบแน่นอนค่ะต้องเป็นเรื่อง THAI Passport นะคะทีนี้มีรายงานว่าวงถกของพรรคฝ่ายค้านเมื่อค่ำวานนี้มีพรรคที่เข้าร่วม3พรรคหลักๆก็คือพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์และพรรคกล้าธรรมและมีพรรคเสรีรวมไทยพรรคไทยพรรคดีและมีพรรคไทยรวมพลังเข้าร่วมด้วยเป็นพรรคที่6ส่วนข้อมูลในวงประชุมอ้างอิงที่มาของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะส่วนพรรคร่วมรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ยืนยันถึงกำหนดการดินเนอร์พรรคร่วมที่บ้านบางพลีค่ำวันที่6กันยายนแต่ปฏิเสธเรื่องการหารือเพื่อปรับครม.หรือจะเป็นการไปซักซ้อมพูดคุยเตรียมรับมือศึกซักฟอกนะคะบอกดินเนอร์ครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยเรื่องความร่วมมือกันทำงานในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาสำหรับดินเนอร์มื้อค่ำพรรคร่วมรัฐบาลค่ะ
1: หลังจากที่ตำรวจไปจับนายกเฮงนะครับเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยครับคนนี้ถูกตั้งข้อหาก็คือไปแอบอ้างว่าสามารถช่วยคนบรรจุเป็นข้าราชการได้แล้วก็มีการเรียกรับเงินเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายคนที่จ่ายเงินไปแล้วเขาไม่ได้เป็นข้าราชการครับนายกเฮงก็เลยถูกจับแล้วถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเอเย่นหรือนายหน้าที่เกี่ยวข้องกับขบวนการในการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับวันนี้มีการขยายผลครับมีความเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ DSI 2คนนะครับซึ่งตอนนี้เขาออกมาเปิดเผยว่าทาง DSI มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วครับนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายของสภานะครับในส่วนของการตรวจสอบของกรรมการชุดนี้ครับรังสิมันโรมเนี่ยบอกว่าการตรวจสอบไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกลุ่มข้าราชการนะครับแต่มีข้อมูลและคำให้การที่น่าเชื่อถือซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงฝ่ายการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยครับ
2: ทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะให้ข้อมูลว่าไม่มีฝ่ายการเมืองนะครับคนไหนไปเกี่ยวข้องทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลักฐานข้อมูลนะครับแล้วก็รวมไปถึงคำบอกเล่าจากพยานที่น่าเชื่อถือเนี่ยชี้ชัดนะครับว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับเรื่องนี้เนี่ยทั้งอยู่ในฝ่ายการเมืองนะครับแล้วก็ทั้งอยู่ในอาจจะเรียกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับของกระทรวงนะครับซึ่งอาจจะมีบทบาทที่สำคัญของพรรคการเมืองบางพรรคด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะตัดตอนให้จบแค่ราชการนะครับไม่กี่คนที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ไม่ต่างอะไรนะครับกับการแค่จำกัดนะครับความเสียหายให้ข้าราชการรับไปส่วนฝ่ายการเมืองก็ลอยนวลพ้นผิด
0: นายรังสิมันโรมระบุถึงข้อมูลบางส่วนที่บอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้เนื่องจากเป็นข้อมูลลับที่ได้รับมาจากบุคคลหลายรายแต่ยืนยันว่าข้อมูลที่มีอยู่มีความชัดเจนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่ามีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้หรือไม่
2: ไม่ใช่เฉพาะแค่ฝ่ายการเมืองรวมถึงข้าราชการบางคนที่เป็นข้าราชการของคนในการเมืองนะครับเป็นเด็กปั้นเป็นเด็กที่ชุบเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากภูมิภาคไหนเนี่ยผมต้องพูดกันด้วยตรงไปตรงมาว่าถ้าเรายึดถือข้อมูลนะครับของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านปกรณ์เนี่ยนะครับที่ได้มีการสอบในเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วมีการชี้มูลกันไปเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยถูกชี้มูลไปแล้วนะครับแล้วมีการส่งเรื่องไปให้นายกรัฐมนตรีคำถามก็คือท่านนายกอนุทินเนี่ยจะเอาอย่างไร
1: คำถามที่คุณโรมว่าก็คือกรณีของนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะครับที่นายรังสิมันโรมเนี่ยอ้างว่าถูกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดของนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกชี้มูลครับซึ่งในมุมของนายรังสิมันโรมเนี่ยเห็นว่าเป้าหมายสำคัญในการตรวจสอบนะครับไม่ใช่แค่การหาตัวผู้กระทำผิดในระดับปฏิบัติการเท่านั้นแต่ต้องหาว่าใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงครับขณะที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมนะครับพูดถึงกรณีที่นายอาสพลสันไตรภพประธานกรรมธิการปปช.ของสภาครับอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI 2คนไปเกี่ยวข้องกับนายกเฮงหรือนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยครับที่ไปเรียกรับเงินแล้วก็อ้างว่าช่วยบรรจุข้าราชการได้ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีไปแล้วนะครับสำหรับนายกเฮงส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ DSI ที่ถูกกล่าวหาครับ ตอนนี้ DSI จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งในรายละเอียด

0: เนี่ย DSI จะแถลงข่าวอีกครั้งวันที่7กันยายนนี้ครับ
1: สทเตรียมเรียกบัญชีสำรองเข้ามาบรรจุทดแทนกลุ่มที่ถูกเพิกถอนออกไปในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะแต่ว่าเวลานี้อย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเริ่มประสบปัญหาขาดคนทำงานค่ะหลังมีการเพิกถอนข้าราชการออกไปองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่อบต.สันกำแพงนะคะเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการ1คนด้วยกันมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1เมษายนค่ะทำให้ขณะนี้ทางอบต.เจอปัญหาขาดคนทำงานแม้ว่ารายชื่อคนที่ถูกถอดถอนจะมีแค่คนเดียวแต่ทางอบต.มีคนที่สอบได้สายบริหารจึงต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่นด้วยจึงอยากให้เร่งสรรหาคนใหม่เข้ามาทดแทนค่ะเพราะเกรงว่าจะส่งผลต่อการดำเนินโครงการของอบต.ที่ทำเอาไว้กว่า20โครงการ
2: เรื่องของโครงการกี่หน้า
3: ก็อาจจะมีผลกระทบครับเพราะว่าเราไม่มีข้าราชการทำงานเนาะใครจะเป็นผู้ควบคุมงานใครจะเป็นคนตรวจรับงานเงี้ยซึ่งไม่มีสายช่างเลยจะมันก็จะมีผลกระทบอยู่ครับก็ตรงนี้ก็อยากจะให้ส่งบัญชีใหม่ยกตัวอย่างเช่นวิศวกรนี่แหละที่ออกไปเนี่ยส่งบัญชีใหม่มาให้ไวหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้มีคนทำงานนะครับส่วนอีก2ตำแหน่งก็คือตำแหน่งผอ.ช่างและก็ช่างโยธาเนี่ยทางอบต.สันกำแพงก็จะดำเนินการสรรหาเองภายใน60วัน
0: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าเชียงใหม่ครับบอกว่าการเพิกถอนรายชื่อทั้งหมด41คนเพิกถอนไปแล้วครับแบ่งเป็นสังกัดอบจ3คนนะครับเทศบาล16แห่งจำนวน23คนและอบต12แห่งจำนวน15คนด้วยกันครับ
4: ได้ดำเนินการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดแล้วก็ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับทราบภายหลังมาแล้วนะครับว่าได้ดำเนินการให้ออกทั้งหมดแล้วนะครับดำเนินการออกคำสั่งให้พ้นจากราชการไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมดครับ
0: ส่วนที่พิษณุโลกครับนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับบอกว่าได้ชื่อจากกกลางมาทั้งสิ้น40คนครับซึ่งดำเนินการออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุเรียบร้อยแล้วตามกรอบเวลาก็คือวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
1: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและในฐานะรักษาการแทนราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.นะคะระบุค่ะว่าหลังจากได้ดำเนินการเพิกถอนกลุ่มที่ทุจริตสอบไปแล้วทางสท.จะเรียกคนที่อยู่ในบัญชีสำรองที่ถูกต้องตามลำดับคะแนนจากบัญชีผู้ที่สอบผ่านกว่า 48,000 ถึง 50,000 คนเนี่ยค่ะเข้ามาบรรจุทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลงภายในเดือนตุลาคมนี้ส่วนผู้ที่ตรวจสอบพบว่าคะแนนดีขึ้นแต่ได้รับการบรรจุไปแล้วนั้นจะยังคงยึดเอามติเดิมเมื่อวันที่7สิงหาคมก็คือให้ปฏิบัติงานในพื้นที่เดิมนะคะเนื่องจากเมื่อปฏิบัติงานครบ6เดือนก็สามารถทำเรื่องขอย้ายได้ตามระเบียบขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะบอกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เพิกถอนรายชื่อทุจริตการสอบ 3,868 คนจากจำนวน 5,925 คนที่พบว่ามีคะแนนผิดปกติส่วนคนที่เหลือก็คือยังไม่มีการบรรจุเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าไม่ต้องไปเพิกถอนนะคะเพียงแต่ว่าในรอบใหม่นี้ก็จะไม่มีการเรียกมาบรรจุเพิ่มเติมบุคคลที่จะมาขอดูคะแนนขอดูหลักฐานเรื่องคะแนนนะคะก็ตอนนี้มีคนเข้ามาเพิ่มเติมแต่ว่าไม่ได้มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนหรือว่าอุทธรณ์หรือไปร้องที่ศาลปกครองให้คุ้มครองแต่อย่างใดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาขอดูคะแนนแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปอย่างราบรื่นเป็นปกติค่ะ
0: ปลาหมอคางดำครับตอนนี้มีคนไปเจอปลาที่เขาคิดว่าเอ๊ะใช่ไหมนะมันใช่ตัวจริงไหมใช่ปลาหมอคางดำหรือเปล่าเพราะไปเจอที่กาฬสินธุ์ครับที่เขื่อนลำปาวท่านผู้ชมไกลถึงโน่นเลยครับชาวประมงเขาจับได้แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับตั้งข้อสังเกตว่ามันคล้ายกับปลาหมอคางดำอันนี้ต้องตรวจสอบนะครับตั้งข้อสังเกตว่ามันคล้ายเฉยๆส่วนการสำรวจตอนนี้ยังไม่เจอครับ
5: มันมาหอดแล้วมาหอดเขื่อนลำปาวนะครับนี่ปลาหมอข้างดำตัวจริงนะครับนี่เนื้อตัวมันสีแตกต่างกันเหลี่ยมๆนี่ข้างดำปลาหมอข้างดำมันแม่นตัวเท่ามันบอผู้ใดรู้จักมาได้ตะวันหัวเมืองก็ตามลูกกับบ้านแม่นครับมันสีแตกต่างจากปลานิ่ม นี่คือปลานิ่นน้องข้อมแตกต่างมันระหว่างปลานิ่นกับปลาหมอข้างดำข้างดำ
0: นี่เป็นข้อสังเกตของชาวประมงคนหนึ่งครับเขาปล่อยคลิปนี้บน Facebook ชื่อว่ายุติธรรมคนริมเขื่อนนะครับตั้งข้อสังเกตว่าปลาที่จับได้เนี่ยตัวที่เขาโชว์เมื่อสักครู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับดูแล้วลักษณะมันคล้ายกับปลาหมอคางดำเจ้าของคลิปเนี่ยให้ข้อมูลนะครับว่าวันที่1กันยายนครับเขาวางรอบที่อ่างเก็บน้ำแล้วก็จับปลาได้ประมาณ 20-30 กิโลกรัมครับแต่สังเกตว่ามีปลาตัวนึงลักษณะมันต่างจากปลานิลที่จับได้ครับก็เลยถ่ายภาพแล้วก็อัดคลิปเอาไว้ส่วนปลาตัวนี้เขานำไปบริโภคแล้วครับ
1: หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปค่ะทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งหมด6จุดนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์3จุดอำเภอหนองกรุงศรี2จุดแล้วก็ที่อำเภอสามชัยอีก1จุดซึ่งจากการสอบถามประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลบอกไม่เคยเจอละค่ะปลาหมอคางดำมีเพียงพื้นที่บ้านดงน้อยอำเภอสหัสขันธ์และบ้านหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีที่มีชาวประมงให้ข้อมูลอ้างว่าเคยเจอปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำแล้วก็นำไปบริโภคเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่พบปลาหมอคางดำในจุดที่ลงสำรวจนะคะแต่ยังไม่ยืนยันว่ามีหรือไม่มีปลาหมอคางดำยังไม่ได้ฟันธงว่าไม่มีแม้จะไม่เจอตอนนี้สั่งเฝ้าระวังสำรวจและติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหรือปลาอื่นๆในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวอย่างต่อเนื่องค่ะ
6: ตามที่ไปสุ่มวันนี้นะครับในบ่อซ้ำนะครับที่บ่อดินก็ไม่พบนะครับก็ทางในส่วนต่อไปนะครับในได้รายงานทางกรมประมงแล้วทางกรมก็จะจัดชุดบูรณาการของสำนักงานประมงจังหวัดหน่วยเรือตรวจแล้วก็กองประมงน้ำจืดนะครับที่รับผิดชอบเขื่อนหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งทางกาฬสินธุ์จะรับผิดชอบโดยศูนย์ที่สกลนครมาร่วมวางข่ายตามหลักวิชาการว่าในรัศมี3กิโลหรือ5กิโลจากจุดที่พบนะครับตามหลักวิชาการเนี่ยจะเจอไหม
0: ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเร่งประสานชาวประมงในพื้นที่6อำเภอรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวนะครับรวมถึงคนเลี้ยงปลากระชังกว่า400รายครับให้เฝ้าระวังแล้วก็สังเกตนะครับถ้าเจอปลาที่มีลักษณะต้องสงสัยนี่เหมือนผู้ร้ายเลยท่านผู้ชมเป็นปลาต้องสงสัยนะครับให้รีบแจ้งไปที่ประมงเพื่อเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างครับนอกจากนี้กรมประมงเนี่ยสั่งการให้ชุดบูรณาการร่วมมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนครนะครับร่วมกับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเตรียมวางอวนจับปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวครับเพื่อจะสำรวจให้มันชัดเจนว่ามีปลาหมอคางดำจริงหรือไม่ถ้าพบก็เตรียมแผนในการตรวจสอบที่มาและการเร่งการควบคุมขยายพันธุ์ครับ
1: กรมอุทยานปิดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งตั้งแต่ที่มีเหตุการณ์เสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะรวมถึงการบริการท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวค่ะอยู่ในตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะคะเป็นชุมชนรอยต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพบว่าที่นั่นยังพบร่องรอยเสือออกมาหากินอย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานค่ะ
7: วัวแดงอยู่ดีก็ตื่นก็วิ่งออกไปมันก็อาจจะ
8: มีจุดเนี้ย
7: ใช่ใช่ในป่าคือเหมือนแนวขอบรั้วไปเมื่อกี้เนี่ยยาวไปปุ๊บมันเขาเอาไปหากินในทุ่งหญ้าแล้วเขาก็กลับเข้ามาในป่าแล้วอยู่ดีเจ้าหน้าที่เขาล้อมรั้วจุดปกติปุ๊บมันก็ตื่นเข้ามาในป่าแล้วอยู่ดีมันก็ตื่นแล้วก็วิ่งออกไปแสดงว่าในป่า
8: เลยกลิ่น
7: ใช่ต้องมีตัวมีผู้ล่าลักล่าอยู่
9: รอยตีนเสือที่เชื่อว่ามี2ตัวประทับอยู่เหนือพื้นดินซ้อนอยู่บนรอยยางรถจุดนี้อยู่ในป่าชุมชนเส้นทางศึกษาธรรมชาตินอกรั้วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง1ตัวอุ้งตีนมีความกว้างมากกว่าฝ่ามือส่วนอีก1ตัวมีขนาดเล็กกว่า ตำแหน่งการพบร่องรอยห่างจากห้างส่องสัตว์ป่าของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลระบำอำเภอลานสักประมาณ300เมตรซึ่งมีห้างชมสัตว์ป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ750เมตรหากลากเส้นนี้เป็นแนวตรงชุมชนหมู่ที่10ของตำบลระบำจะอยู่ห่างจากจุดที่พบรอยตีนเสือโคร่งประมาณ850เมตรพื้นที่ริมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเดิมคือพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านแต่ก็มีเนื้อทรายวัวแดงละมั่งและสัตว์กินพืชชนิดอื่นเป็นเหยื่อตามธรรมชาติของเสือโคร่งออกมาหากินทำให้สัตว์นักล่าเข้าใกล้พื้นที่ของมนุษย์อย่างเลี่ยงไม่ได
7: ้ถ้าเราเดินเราจะเจอรอยตลอด
8: คือมันใช้ชีวิตอยู
7: ่ก็เหมือนเขา
8: ล่าป่าขอป่า
7: ใช่ครับคือสัตว์กีบอย่างพวกวัวแดงพวกกวางออกไปไหนพวกเสือโคร่งก็ตามออกไปทีนี้แบบเหมือนเป็นป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณเงี้ยเขาก็จะมีป่าอาศัยเวลาหลับนอนกลางวันกลางคืนก็ออกล่าแล้วก็จะเห็นร่องรอยเดินตามทางตามอะไรตลอดช่วงระยะ 5-6 ปีหลังๆมาเนี่ยมันเหมือนกับประชากรสัตว์กีบเพิ่มขึ้น
8: ครับ
7: นักล่าก็ตามออกมาก็จะพบเห็นร่องรอยบ่อยมาก
9: เมื่อล่วงสู่ยามพลบค่ำซึ่งเป็นเวลาหากินของสัตว์ป่าจึงเป็นช่วงเวลาอันตรายสำหรับคนในหมู่บ้านห้างเฝ้าไร่พื้นที่เพาะปลูกกระจายอยู่ทั่วบริเวณแปลงเกษตรกรรมในฤดูกาลปลูกข้าวโพดช่วงค่ำคืนเจ้าของพื้นที่ต้องขึ้นไปนอนบนห้างสูงมากกว่า5เมตรเพื่อเฝ้าผลผลิตจากกลุ่มสัตว์กินพืช
10: เย็นต้องมาแต่หัววันหน่อยเย็นก็กลัวแล้วตอนกลับก็ต้องสายหน่อย
8: ครับคือรู้กันแน่นอนว่ากลางคืนเป็นเวลาของเขา
10: ไปเช้าบางทีก็เจอถ้าไปเช้ามาก
8: ก็คือกลับช่วงเวลานี้เลยสายเลยให้เขาเข้าไปนอนก่อน
10: ประมาณโมงกว่า2โมงน่ะกลับได้เราจะกลับตี5หรือ6โมงเนี่ยกลับไม่ได้แล้วกลัว
7: คนมาพบเห็นร่องรอยเขาก็จะเตือนกันตัวเองนะแจ้งเข้าในรายหมู่บ้านบ้างบอกกับผู้นำชุมชนบ้างละให้ประกาศออกตามเสียงออกใจข่าวอะไรเงี้ยว่าเข้าไปตามหัวไร่ปลายนาหรือว่าในเขตป่าชุมชนก็ให้ระวังตัวแล้วให้สังเกตดู
9: สัตว์ป่าไม่รู้ขอบเขตมีแต่การดำรงชีวิตเพื่อการอยู่รอดการเพิ่มขึ้นของสัตว์เหยื่อจึงเป็นอัตราเร่งความสมบูรณ์ของสัตว์ผู้ล่าอย่างเสือโคร่งในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งบางเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เคยถูกใช้เป็นการท่องเที่ยวให้ชาวบ้านมีรายได้จึงต้องหยุดลงชั่วคราวและรอแผนจัดการพื้นที่ใหม่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภควัชชมศรีไทย PBS รายงาน
0: การปลดล็อกนกกรงหัวจุกหรือนกประหลอดหัวโขนนะครับการปลดล็อกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยมีผลมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับแต่ก็มีความกังวลนะครับจากฝั่งนักอนุรักษ์ที่มองว่ามันอาจจะกระทบกับนกที่อยู่ในธรรมชาติครับที่จะถูกล่าหรือมีการปนเปื้อนทางพันธุกรรมนะครับซึ่งสวนทางกับกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงครับที่เชื่อว่าการปลดล็อกจะช่วยให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครับนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกนับร้อยตัวนะครับถูกเพาะเลี้ยงในฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ตำบลคลองแหมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับมีการจำลองให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับการเพาะเลี้ยงเนี่ยเป็นแบบครบวงจรมีทั้งการคัดสรรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับนำสายพันธุ์ที่มีคุณภาพมาขยายพันธุ์ต่อนะครับด้านรองประธานชมรมผู้เลี้ยงและผู้เพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับบอกว่าการปลดล็อกส่งผลให้ผู้เพาะพันธุ์ทั่วประเทศสามารถขยายพันธุ์รวมไปถึงส่งเสริมทางเศรษฐกิจได้อย่างเสรีครับนอกจากผู้เลี้ยงยังมีคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับอย่างเกษตรกรที่ปลูกพืชผลอาหารนกเช่นกล้วยมะละกอครับรวมถึงคนผลิตกรงนกหัวกรงผ้าคลุมกรงนกที่จะได้รับอานิสงส์ไปด้วยแล้วก็เชื่อว่าแม้จะทำให้มีนกเข้าสู่ตลาดมากขึ้นแต่นกที่มีคุณภาพเท่านั้นครับที่จะสร้างมูลค่าหลังจากนี้จะมุ่งการเพาะพันธุ์นกเข้าสู่การแข่งขันครับซึ่งจะลดการจับนกในธรรมชาติคู่กันไปด้วยครับ
11: ในส่วนตัวผมเองอะครับผมก็จะให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์แล้วก็ยินดีเป็นวิทยากรในทุกเวทีที่เชิญมานะครับเพื่อให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์หลังจากนี้สังคมเราผู้เลี้ยงนกครับต้องมุ่งเน้นไปที่การเพาะพันธุ์แล้วเอานกที่เราเพาะพันธุ์ได้มาเล่นกันนะครับเราไม่ต้องไปซื้อนกจากป่าแล้วไม่ต้องเสียเงินก็ ็เอานกดีๆนกเก่งๆพ่อแม่พันธุ์ที่เรามีอยู่เนี่ยครับมาเพาะพันธุ์และเอามาเล่นกันก็ลดการจับนกจากธรรมชาติได้

0: ็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วย
1: การปลดล็อกนกประหลอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองถูกชูเรื่องความสมดุลทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโพสต์นาทีลงนามระหว่างประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาพร้อมแสดงความยินดีกับผู้เลี้ยงนกซึ่งต่อมาก็มีการประกาศ3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและนกธรรมชาติทั้งการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นการกำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบร่วมกับทางสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
2: แต่ในฝั่งของนักอนุรักษ์ครับอย่างหมอหม่องนายแพทย์รังสฤทธิ์กาญจนวณิชมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องปลดสัตว์ออกจากความคุ้มครองทางกฎหมายครับรวมไปถึงนกป่าคุ้มครองยอดนิยมชนิดอื่นๆด้วยเช่นนกกางเขนดงหรือว่านกกินปรีนะครับสุดท้ายจะเกิดความเสี่ยงที่นกในธรรมชาติถูกล่ามากขึ้นครับอาจจะกระทบทางด้านชีววิทยานั่นก็คือการปนเปื้อนทางพันธุกรรมในป่าธรรมชาติเพราะไม่เชื่อมั่นว่ากลไกป้องกันของภาครัฐจะดีพอครับ
3: นกที่เราเลี้ยงเนี่ยมันเป็นนกคัดเลือกมาตามสิ่งที่มนุษย์เราจัดเราต้องการนะครับเสียงร้องเพราะต่างๆแต่ว่าตัวไหนไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะปล่อยไปตัวไหนเสียงไม่เพราะไม่ดีอะไรปล่อยไปคือการพวกนี้มันจะมีพันธุ์อะไรแปลกๆออกมาฮะนกเผือกก็มีนกผสมข้ามพันธุ์ระหว่างนก2ชนิดก็มีนะฮะที่พวกเขานิยมเลี้ยงหลุดไปเนี่ยก็ทําให้เกิดการปนเปื้อนของพันธุกรรมไม่เป็นตามธรรมชาติเลยครับซึ่งอันเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับในระยะยาวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คาดเดาลำบากจริงครับแต่ว่ามันเกิดการมันไม่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติแล้วล่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราเกิดการปนเปื้อนทางพันธุกรรมครับซึ่งเราก็กลัวสิ่งนี้เช่นเดียวกันครับ
2: ในมุมของหมอหม่องครับมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการอนุโลมให้เลี้ยงนกประหลอดหัวโขนทำได้อยู่แล้วนั่นก็คือการขออนุญาตเพาะพันธุ์นะครับขออนุญาตเพาะพันธุ์ได้ขายได้ถ้ารัฐต้องการอำนวยความสะดวกจริงๆก็แค่ลดขั้นตอนในการอนุญาตเพื่อส่งเสริมทางเศรษฐกิจครับแบบนี้ก็ทำได้ในมุมของหมอหม่องมองว่าไม่จำเป็นจะต้องปลดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองครับเพราะเป็นมาตรการปกป้องการล่านกธรรมชาติ
1: ชัดเจนแล้วนะคะว่าทางรัฐบาลและกองทัพนั้นเตรียมปรับยุทธศาสตร์เรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนค่ะการพูดคุยสันติสุขนั้นยังคงเดินหน้าต่อไปแต่หลักๆในภาพรวมที่บอกว่ามีการปรับยุทธศาสตร์ก็มีรายละเอียดนะคะอย่างการชะลอแผนการส่งมอบพื้นที่ให้กับกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.เต็มรูปแบบในปีงบประมาณ70ค่ะพร้อมกับการผลักดันกระทรวงมหาดไทยและส่วนหน้าลงพื้นที่ในการกำกับดูแลนะคะซึ่งจะให้อำนาจกับนายอำเภอมาเป็นเหมือน CEO ในการบริหารจัดการกำลังทั้งทหารตำรวจจะนำร่องใน14อำเภอชายแดนค่ะสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้รัฐบาลและกองทัพเตรียมปรับโครงสร้างกำลังความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใหม่นะคะตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะที่2ปี2566ถึง2570ค่ะซึ่งจากเดิมจะมีการส่งผ่านการดูแลพื้นที่ไปสู่กำลังฝ่ายปกครองหรือกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.แต่เมื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงและดูความพร้อมของหน่วยงานในระดับพื้นที่พบว่าหน่วยงานรับโอนยังไม่พร้อมส่งมอบพื้นที่ได้ทันตามกรอบเวลาเดิมส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2570โดยชะลอการลดกำลังทหารจากกองทัพภาคที่1 2และ3ค่ะแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้บอกว่าแม้จะมีการปรับกระบวนการทำงานแต่ว่าโครงสร้างกำลังพลในภาพรวมก็ยังใช้อัตราเท่าเดิมนะคะโดยยังคงกำลังทหารเอาไว้ที่ประมาณ 24,000 นายปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจและอส.ค่ะโดยกองทัพภาคที่4ในฐานะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายังคงเป็นหน่วยงานหลักในการนำปฏิบัติการ
2: สำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับในการปรับแผนในปีงบ70ครับก็คือการตั้งกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้ากระทรวงมหาดไทยส่วนหน้านะครับที่จะลงมากำกับดูแลการทำงานในระดับพื้นที่ครับพร้อมยกระดับบทบาทของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอหรือสปก.อำเภอโดยกำหนดให้นายอำเภอทำหน้าที่เป็น CEO มีอำนาจกำกับและสั่งการกำลังพลทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองในอำเภอของตัวเองครับโครงสร้างใหม่ครับจะจัดให้มีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจและผู้กำกับการสถานีตำรวจ

รในพื้นที่เข้ารับตำแหน่งรองผอ.สปก.อำเภอครับเพื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายเสนาธิการนะครับคอยให้คำแนะนำทางยุทธการและการข่าวกับนายอำเภอนอกจากนี้

0: ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้พูดถึงการเปิดโต๊ะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้โดยชี้ว่าไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการพูดคุยกับทางกลุ่ม BRN หรือกลุ่มผู้เห็นต่างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะแต่จะเน้นกระบวนการพูดคุยที่ต้องเปิดกว้างให้ประชาชนในพื้นที่ให้คนไทยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ครบทุกมิติส่วนการเปิดโต๊ะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้มีรายงานว่านายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและในฐานะหัวหน้าพูดคุยสันติสุขเตรียมเดินทางไปเยือนมาเลเซียเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยความสะดวกของมาเลเซียโดยเฉพาะประเด็นการพูดคุยกับกลุ่มเห็นต่างตามรายงานบอกว่าจะมีการพูดคุยทางลับกับกลุ่ม BRN เกี่ยวกับทางเทคนิคและประเด็นการพูดคุยรวม2รอบในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนกันยายนนี้นะคะและถ้าได้ข้อสรุปก็จะมีการเปิดโต๊ะพูดคุยกับ BRN อย่างเป็นทางการอาจจะมีการลงนาม2เรื่องสำคัญค่ะคือการหยุดยิงยุติความรุนแรงและพื้นที่ปลอดภัยในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดถึงการเตรียมเดินทางไปเยือนมาเลเซียวันที่6กันยายนเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้ล่ะค่ะรวมไปถึงการสร้างขยายรั้วชายแดนรวมไปถึงกรณีบุคคล2สัญชาติที่มีหมายจับหลังก่อเหตุความไม่สงบและหลบหนีข้ามแดนไปยังมาเลเซียนายศิหศักดิ์บอกว่าจะนำนายธนัทสุวรรณานนท์ไปทำความรู้จักกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและสภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศมาเลเซียเพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาชายแดนใต้เพราะว่าก่อนหน้านี้มาเลเซียก็เคยแสดงเจตจำนงจะเห็นความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ในการพัฒนาชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชน2ประเทศค่ะ
1: หลังจากแกนนำคูโลนะครับออกมาปฏิเสธการพูดคุยสันติสุขระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่ม BRN โดยให้เหตุผลว่าไม่มีกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมการพูดคุยสันติสุขนะครับในประเด็นนี้เราไปถามความเห็นจากนักวิชาการครับซึ่งนักวิชาการมองว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการพูดคุยหลังจากที่มีท่าทีจากแกนนำของกลุ่มคูโลครับหลังนายกัสตูรีมักโกตาประธานองค์การปลดปล่อยสหปัตตานีหรือว่าพูโลครับให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นมาเลเซียนะครับบอกว่าพูโลปฏิเสธการเจรจาสันติภาพครั้งใหม่ระหว่างรัฐบาลไทยและแนวร่วมปฏิวัติชาติปัตตานีหรือว่า BRN ครับประเด็นนี้ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ครับมองว่าการปฏิเสธเข้าร่วมพูดคุยของกลุ่มพูโลอาจไม่ได้ส่งผลกระทบนักซึ่งขึ้นอยู่กับแนวทางของรัฐครับว่ามุ่งเน้นการสร้างสันติภาพแบบมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายมากน้อยแค่ไหนและมองว่าการเปิดพื้นที่กลางให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมจะมีบทบาทช่วยลดเงื่อนไขของความรุนแรงครับ
2: จากข้อมูลจากการข่าวจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ย ก็ยืนยันว่ามันเป็นงานหรือเครือข่ายของกระบวนการ BN ที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดในการจัดการในแง่ของการก่อเหตุต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของผู้โลอาจจะมีบ้างในแง่หนึ่งนะครับอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ตัวหลักนะครับนะเพราะฉะนั้นพอบอกผู้โลเองบอกว่าจะไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยนะครับนะก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับนะตัวที่สำคัญคือว่าผมเชื่อว่าอยู่ที่แนวทางแนวทางสันติภาพเนี่ยถ้าแนวทางสันติภาพของรัฐเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างสันติภาพแบบครอบคลุมนะการสร้างสันติภาพแบบครอบคลุมแบบมีส่วนร่วมจากทุกๆฝ่าย
0: ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ศรีสมภพแสดงความเป็นห่วงคือเรื่องบทบาทของรัฐบาลในช่วงครม.สัญจรที่ผ่านมาที่สงขลานะคะแต่อาจารย์ศรีสมภพบอกนายกรัฐมนตรีและครม.ก็ไม่ได้ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อไปรับรู้ปัญหาจากเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ด้วยตัวเองก็บ่งบอกสะท้อนว่าภาครัฐขาดความจริงจังต่อนโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
2: นโยบายที่ท่านอ้างว่าไม่อยากจะให้ฝ่ายเจ้าที่เดือดร้อนแล้วต้องมาเทคแคร์หรือว่ามารปภ.ท่านอะไรเงี้ยนะครับนะฮะผมคิดว่ามันน้ำหนักของเหตุผลในแง่นี้มันไม่เพียงพอเพราะในแง่ว่าความเร่งด่วนของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ความรุนแรงที่มันเพิ่มขึ้นในตอนหลังเนี่ยมันทิศทางมันชัดเจนเลยว่ามันจะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้นำของรัฐนะฮะคือท่านนายกตีเองเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้ลงมานี่ก็เลยทำให้มันมีผลในแง่เขาว่าขาดสะท้อนอย่างนึงก็ว่าการขาดความแคร์หรือเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายภาคใต้
1: ส่วนกรณีที่นายก ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าจะมีการ

0: เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ครับอาจารย์ศรีสมภพมองว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับเพราะกลุ่มเหล่านี้จะเป็นพื้นที่กลางเชื่อมกลุ่มต่างๆให้หันหน้ามาพูดคุยหาทางออกจากความขัดแย้งครับ
1: พลทหารอาสาค่ะจะเริ่มรับสมัครกันในวันที่10กันยายนนี้นะคะนี่เป็นการเปลี่ยนระบบเกณฑ์ทหารให้มาเป็นระบบแบบสมัครใจและอาจจะกลายเป็นใบเบิกทางสำหรับคนที่สนใจรับราชการทหารในอนาคตคุณพจนีสายกระจ่างลงพื้นที่ไปพูดคุยฟังเสียงสะท้อนจากทหารชายแดนค่ะ
2: ไม่ต้องกลัวครับมาสัมผัสเองดีกว่าครับมันก็ไม่ได้แย่ครับผมตอนแรกก่อนมาก็คิดไว้ว่ามันจะแย่ครับไม่ดีแต่มันก็ปะปนกันไปครับ
3: 1 2 3 4การทำร้ายร่างกายพลทหารการทำโทษนู่นนี่นั่นการทุบตีอย่างนี้ครับเราอยากจะมาดูตาเองว่ามันจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า
4: การเป็นพลทหารไม่ได้แย่หรือน่ากลัวอย่างที่คิดแม้จะต้องเหนื่อยแต่ได้ฝึกความอดทนและความมีระเบียบวินัยคือสิ่งที่พลทหารทั้งสองนายสะท้อนให้ฟังหลังจากใช้ชีวิตเป็นทหารกองประจำการและผ่านการฝึกรวมถึงปฏิบัติภารกิจในช่วงการสู้รบไทยกัมพูชาที่ชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์เมื่อปีที่ผ่านมาทหารกองประจำการที่ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสมัครใจจะมีทั้งปฏิบัติภารกิจในที่ตั้งอยู่ตามหน่วยทหารและปฏิบัติภารกิจภาคสนามโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีความเสี่ยงในการลาดตระเวนพวกเขาบอกว่าการเป็นทหารลำบากแต่ก็แลกมาด้วยความภูมิใจหากปรับวิธีคิดก็สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาต่อยอดในการใช้ชีวิตหลังปลดประจำการ
2: ผมว่ามันเป็นทางเลือกดีกว่าครับพี่คนเราอยู่ข้างนอกถ้าไม่มีการศึกษาหรืออะไรอย่างนี้การทำงานเข้ารับการทำงานที่ต่างๆก็อาจจะยากนะครับแต่มาที่นี่ก็ได้ครับมีเงินเดือนมีข้าวกินครับ3มื้อเช้ากลางวันเย็นครับมีเบี้ยเลี้ยงให้เงินพักกลับบ้านก็มีให้ครับการศึกษาถ้ายังไม่จบวุฒิม.6 ม.ปลายครับก็จะมีการต่อการศึกษาให้ครับภายในกองทัพบกก็จะเป็นการจัดการของกศล.ครับเรียน
4: ระเบียบวินัยที่ผ่านการฝึกฝนคือสิ่งที่พลทหารทุกคนจะได้รับรวมถึงสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนรายเดือนการได้รับโอกาสทางการศึกษาและฝึกอาชีพทำให้ที่ผ่านมามีจำนวนผู้สมัครเป็นทหารกองประจำการมากขึ้นรวมถึงการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาถือเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจและเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่อยากรับใช้ชาติใช้เป็นใบเบิกทางในการรับราชการทหารในอนาคต
3: เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่า1นะครับการที่เป็นพลทหารอาสาครับก็คือเราสามารถไปสอบต่อยอดได้หลายอย่างมากๆครับเพราะว่า1เลยนะครับการที่จะเป็นรับราชการทหารก็เขาต้องคัดสรรคนมาแล้วครับว่าต้องอยู่ในระเบียบวินัยของเขาให้ได้ครับมันเหมือนใบผ่านทางใบนึงครับที่จะเข้ารับราชการทหารนะครับเพราะว่า1ครับการที่จะไปสอบนะครับการที่เราเป็นทหารเกณฑ์ด้วยแล้วเราผ่านการฝึกการอะไรมาการที่เขาจะรับราชการก็มีส่วนเหมือนกันครับ
4: พลทหารอาสาจะเปิดรับสมัครในวันที่10กันยายนถึงวันที่24มกราคมพ.ศ.2570สัญญาจ้าง4ปีเงินเดือน 12,090 บาทค่าตอบแทนอื่นๆ 2,880 บาทต่างจากทหารกองประจำการที่ผ่านการเกณฑ์ทหารที่จะได้รับเงินเดือนรวม 11,000 บาทซึ่งค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นถือเป็นแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนระบบบังคับการเกณฑ์ทหารเป็นระบบสมัครใจแบบ 100% โดยคาดหวังจะได้กำลังพลที่มีคุณภาพและลดปัญหาการร้องเรียนในอนาคตพจนีสายกระจ่างไทย PBS รายงาน
0: เมื่อพูดถึง Data Center นะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับแต่มันใกล้ตัวท่านผู้ชมมากอย่างในกรุงเทพมหานครใครจะไปคิดมันมีเยอะขนาดนี้ใกล้เนี่ยแบบชิดเลยนะครับมีหลายชุมชนครับที่ตอนนี้เริ่มสะท้อนถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นบางจุดเขาบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันแล้วก็เจอไฟตกในชุมชนครับวันนี้ทำให้ทีมข่าวนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบชุมชนที่อยู่ย่านพระราม9ซอย6ครับคนที่นั่นก็ยอมรับครับบางจุดได้รับผลกระทบจริงมีตัวแทนของบริษัทเข้ามาเคลียร์จริงแต่ในระยะยาวครับเจ้าหน้าที่ก็ควรจะต้องมีมาตรการในการกำกับดูแลมาก

0: วันนี้ตลาดนัดกลางซอย6นะครับเป็นจุดที่ชาวบ้านบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันครับกลิ่นเนี่ยมันมาทางท่อระบายน้ำจุดนี้อยู่ห่างจากอาคาร Data Center ประมาณ500เมตรเท่านั้นนะครับร้านอาหารที่ไม่มีระบบระบายอากาศถือว่าได้รับผลกระทบโดยตรงครับตัวแทนของร้านเนี่ยบอกว่าได้กลิ่นมาประมาณ2เดือนแล้วพอหาสาเหตุก็พบว่าที่มาจากอาคารที่เป็นศูนย์ Data Center นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากบริษัทที่รับผิดชอบมาคุยมาเจรจานะครับแล้วก็หาตะแกรงมาปิดท่อระบายน้ำให้ครับ
1: กลิ่นน้ำมันตอนนี้คือกลิ่นที่แรงๆมากที่สุดก็คือจะเป็นห้องน้ำค่ะถ้าสมมติว่าเราเปิดประตูห้องน้ำเนี่ยคือกลิ่นมันจะเข้ามาแรงเลยแล้วทีนี้แบบมันก็แบบเป็นปัญหาต่อร้านเราคือแบบว่าลูกค้าเข้ามาเขาก็บอกว่าเออมันเป็นกลิ่นอะไรทาสีใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะพวกเราก็แบบว่าไม่ใช่แบบเป็นกลิ่นของน้ำมันคือแต่ต้นตอสาเหตุที่แรกเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะคะน้ำมันอ่ะ
2: เราได้กลิ่นมานานหรือยังคะ
1: ก็ราวก็2เดือนแล้วนะคะ
3: อีกจุดหนึ่งที่สำรวจนะคะอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ100เมตรบริเวณนี้เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีท่อระบายน้ำแต่ยังคงได้กลิ่นน้ำมันแต่ปัญหาจุดนี้คนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าได้รับผลกระทบเรื่องไอร้อนค่ะมันมีไอร้อนเนี่ยออกมาจากบริเวณที่เป็นปล่องควันระบายอากาศของอาคารและกังวลว่าอาจจะมีตะกอนมากับควันด้วยค่ะ
4: ปล่องระบายอากาศไหมบนหลังคาดาดฟ้าด้านนี้ติดนั่งน่าจะติดป่องแล้วข้างนู้นอีกติดเป็น20อ่ะมันระบายความร้อนใช่ไหมตัวนี้เพราะมันใช้น้ำมันดีเซลมันก็ต้องสันดาบออกมาเป็นไออ่ะใช่ไหมมันจะไปไหนก็ออกนี่มันก็ตกค้างแหละทีนี้ไอที่ลอยไปก็ร้อนน่ะไอที่มันตกค้างอีกเท่าไหร่อ่ะจะตมอีกเท่าไหร่แล้วแถวนี้มันขายของกินไงเนี่ยมันมาเกาะอะไรแถวนี้อันตรายครับผมว่าต้องรื้อเลยแหละไม่ควรจะอยู่ตรงนี
0: ้อีกคนหนึ่งครับเนี่ยครับรับซ่อมเสื้อผ้าครับจุดที่ร้านอยู่ก็อยู่ใกล้ๆไม่ห่างจากตึกมากนักนะครับเธอบอกว่าเดิมทีก็ไม่รู้หรอกครับว่าตึกนี้มันคือตึกอะไรเห็นมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรตอนหลังพอเป็นข่าวถึงรู้ครับว่าเป็นตึก Data Center นะครับได้รับผลกระทบทั้งกลิ่นน้ำมันแล้วก็ไอความร้อนครับเธอก็เป็นห่วงนะครับว่าพอมันมีปัญหาแบบนี้อันนี้เป็นขั้นต้นในระยะยาวปัญหาอื่นๆจะตามมาหรือเปล่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการในการควบคุมมากกว่านี้ครับ
5: ก็กังวลค่ะแต่เขาสร้างมาระดับนี้แล้วก็คืออยากให้เขาป้องกันมากกว่าป้องกันค่ะ
6: แต่ว่ามันไม่ควรสร้างในที่ส่วนมากในเมืองเรามันน่าจะไม
5: ่ใช่ใช่มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่แรกเน
6: า
5: ะรู้แล้วตอนเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่าคืออะไร
0: สำรวจให้รอบเลยท่านผู้ชมครับนักข่าวของเรานะครับคุณพลอยพันธ์เนี่ยไปดูด้านหลังของตึก Data Center เป็นคอนโดแห่งหนึ่งครับไปถามคนในคอนโดไปถามพี่วินมอเตอร์ไซค์ให้ข้อมูลครับบอกว่าจากกลิ่นน้ำมันนะครับคนที่อยู่คอนโดเนี่ยเขาบอกบางครั้งมันเจอไฟตกครับไฟตกบ่อยในช่วงเวลากลางคืนครับ
3: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำทีมเข้าไปตรวจสอบอาคาร Data Center ย่านพระราม9นะคะพบว่ามีการลักลอบสำรองน้ำมันเอาไว้กว่า 200,000 ลิตรทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตค่ะโดยพรุ่งนี้จะส่งตัวแทนเข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีทีนี้มาดูภาพรวมของ Data Center เฉพาะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแม้จะยังไม่มีกฎหมายควบคุมชัดเจนแต่ผู้ว่าชัดชาติบอกว่ายังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้นะคะแต่พอมันมีข้อร้องเรียนและมีแนวโน้มว่าอาจจะขยายตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้กทม.สั่งระงับการให้ใบอนุญาตสำหรับรายใหม่เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนทั้งเรื่องผลกระทบแล้วก็มีมาตรการควบคุมชัดเจนมาจากบอร์ด Data Center ติดตามจากรายงานของคุณเจษดาต้นจำปาค่ะ
7: ท่อระบายน้ำบริเวณนี้คือจุดที่ชาวบ้านระบุว่าได้กลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันซึ่งมีระยะห่างจากจุดก่อสร้าง Data Center ไม่ถึง50เมตรและเป็นจุดที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินทางไปตรวจสอบการลงพื้นที่วันนี้สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จ้าหน้าที่ลงตรวจสอบแล้ว

0: ล้วครั้งหนึ่งพบว่าถังเก็บน้ำมันใต้ดินภายในที่ตั้ง Data Center แห่งนี้มีการกักเก็บน้ำมันดีเซลไว้กว่า 200,000 ลิตรสำรองไว้ใช้สำหรับเครื่องปั่นไฟโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากข้อมูลพบว่าตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดให้หากมีการกักเก็บน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันชนิดไวไฟมากกว่า 15,000 ลิตรขึ้นไปต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งจะได้รับอนุญาตได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรเจ้าหน้าที่ระบุว่าผลการตรวจสอบวันนี้ผู้ประกอบการได้นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ตามคำสั่งทั้งหมดแล้วแต่ยังต้องถูกแจ้งความดำเนินคดี
1: วันนี้ก็มาตรวจว่าได้มีการเอาออกตามที่เจ้าหน้าที่สั่งการหรือไม่นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่รับอนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโดยไม่รับอนุญาต
0: ไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลที่ตั้ง Data Center ในกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ Data Center Map พบว่ามีทั้งหมด45แห่งกระจายอยู่หลายพื้นที่เช่นบางรักพระราม9และรามคำแหงตัวเลขนี้ไม่แตกต่างจากข้อมูลของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ระบุว่ากรุงเทพมี Data Center ราว 30-40 แห่งซึ่งเป็นรูปแบบที่รวมอยู่ในสำนักงานหรืออาคารประเภทอื่นแต่ที่เป็นรูปแบบ Stand Alone หรือเป็นอาคารสำหรับ Data Center โดยเฉพาะมีทั้งหมด6แห่งในจำนวนนี้ได้รับอนุญาตแล้ว3แห่งช่วงปี2565ถึง2566ส่วนอีก3แห่งยังอยู่ระหว่างรอการปรับปรุงเกณฑ์และทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
2: อย่างที่บอกว่า Data Center เนี่ยมันไม่เคยมีนิยามในกฎหมายแล้วเวลาขออนุญาตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับก็จะว่าเป็นเรื่องคลังสินค้ามันเรื่องผังเมืองเราถามแล้วก็ไม่ต้องมีการยังไม่ได้อยู่ในข้อที่ต้องทํา EIA เรื่องเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ต้องมีการขออนุญาตไปโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องพวกนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องมีการทบทวนรายละเอียดว่าต้องมี definition ใหม่ซึ่งผมว่าก็ดีเพราะสำนักนายกเองได้ประกาศเรื่องคำนิยามของ Data Center มาแล้วก็จะว่าจะมีกระบวนการที่มีการทบทวนรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นผังเมือง EIA ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นนะครับ
0: พิกัดที่ตั้งที่อยู่ไม่ไกลจากทั้งโรงพยาบาลและย่านชุมชนเมืองทำให้ถูกตั้งคำถามว่าธุรกิจนี้จะทำให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้ำและไฟหรือไม่ในการแถลงข่าวของกรุงเทพมหานครวันนี้ตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวงระบุว่าการอนุญาตใช้ไฟอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารได้พร้อมยกตัวอย่างการใช้ไฟของอาคาร Data Center เฉลี่ยอยู่ที่20เมกะวัตต์ซึ่งน้อยกว่า Data Center ในพื้นที่ EEC เช่นเดียวกับการประปานครหลวงที่ระบุว่าปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่ออาคาร Data Center 1แห่งอยู่ที่ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
3: ส่วนของ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได
4: ้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน Data Center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับ
0: ไทย PBS ยังพบข้อมูลที่น่าสังเกตจากเว็บไซต์ Data Center Map ที่ระบุว่าประเทศไทยมี Data Center ทั้งหมด65แห่งในจำนวนนี้45แห่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าปัจจัยสำคัญอาจมาจากกรุงเทพมหานครมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่และระบบไฟฟ้าที่เอื้อต่อการดำเนินกิจการแต่เมื่อการขยายตัวอาจมีผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนจึงจำเป็นต้องระงับการออกใบอนุญาตให้กับรายใหม่ไว้ก่อนและพิจารณาทบทวนอย่างรอบด้านในส่วนของกทม.มีมาตรการศึกษาการกำหนดโซนนิ่งและอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ที่รัฐบาลแต่งตั้งเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
5: Data Center เนี่ยเราได้ยินชื่อนี้มา

0: สักพักแล้วนะครับตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วครับเป็นความหวังอุตสาหกรรมใหม่ของไทยเม็ดเงินลงทุนเนี่ยคาดว่าจะสูงถึงแสนล้านล้านบาทนะครับนี่คือความหวังในแง่ของอุตสาหกรรมใหม่ที่หวังจะได้เม็ดเงินลงทุนจำนวนนี้ครับแต่ถ้าฟังจากรายงานเมื่อสักครู่ครับData Center เนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นอย่างในกรุงเทพเมื่อกี้ในรายงานเขาบอกมัน20เมกะวัตต์ยังไม่ใหญ่บึ้มแต่ที่ใหญ่บึ้มกว่านี้เป็นระดับแบบไฮเปอร์สเกลคำถามก็คือคุณปรัชออนครับไอ้ที่ว่าแบบใหญ่บึ้มไฮเปอร์สเกลเนี่ยพวกนี้มันอยู่ที่ไหนแล้วมันต่างจากที่เราเห็นในรายงานเมื่อสักครู่นี้20เมกะวัตต์ไม่เกินในกรุงเทพเนี่ยมันต่างกันยังไง
1: ค่ะถามว่าอยู่ที่ไหนจริงๆที่ที่ควรอยู่ควรจะไปอยู่ที่ EEC แต่ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ข่าวเมื่อสักครู่ไล่มาจนถึงรายงานก็คือว่ามันมีบันดันมีบางส่วนแทรกเข้ามาอยู่ในกทม.นี่แหละค่ะมันเลยกลายเป็นปัญหาเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ดูนะคะว่า Data Center กับบริบทสังคมไทยเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้มีวิวัฒนาการกันอย่างไรจริงๆเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยว่า Data Center เราอาจจะเพิ่งมาได้ยินในช่วงนี้แต่จริงๆแล้วในระบบธนาคารในระบบของ e-commerce เนี่ยเขาใช้แบบเนี้ยกันมานานแล้วเรามาดูนะคะว่า Data Center รูปแบบตอนดั้งเดิมมันเป็นอย่างไรไล่เรียงให้ดูค่ะ Data Center แบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสมัยก่อนก็คือจะมีธนาคารหรือว่ากลุ่มบริษัทต่างๆที่ต้องการจะเก็บข้อมูลนะคะก็จะมาจ้างบริษัท Data Center กลุ่มนี้เขาจะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะจะอยู่บนถนนเส้นหลักที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นมีอาคารสำนักงานเป็นลักษณะเป็นอาคารสูงแล้วก็จะมีตัวเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ฝังเข้าไปใช้ไฟไม่มากค่ะใช้ในหลักประมาณ10เมกะวัตต์นี่คือให้เห็นภาพว่าดั้งเดิมเป็นอย่างไรเพราะว่ารุ่นที่2เรียกกันว่าไฮเปอร์สเกลเนี่ยแหละค่ะตัวไฮเปอร์สเกลเนี่ยเป็นจุดที่รัฐบาลชุดก่อนเลยนะคะตั้งแต่กำเนิดของ EEC เนี่ยพยายามดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาลงทุนแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยกระแสอาจจะไม่ได้แรงมากเพราะว่า AI หรือว่า Cloud อาจจะไม่ได้แบบโด่งดังหรือว่าเหมือนตอนนี้ใช่ไหมคะจึงทำให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ย อุตสาหกรรมใหม่จึงกลายมาเป็น Data Center กับ Cloud ต่างๆเนี่ยก็คือทำให้เราได้ยินชื่อเหล่านี้หรือเห็นเม็ดเงินการลงทุนเหล่านี้มากขึ้นในแง่ของหน้าตานะคะหรือว่าสถานที่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพวกไฮเปอร์สเกลเนี่ยเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ใหญ่เพราะว่าเขาต้องการพื้นที่ในระดับหลายร้อยไร่ EEC ที่ฉันบอกเหมาะที่สุดนะคะในขณะเดียวกันจะใช้ไฟมหาศาลมากในระดับเรียกว่า100เมกะวัตต์รวมไปถึง260เมกะวัตต์จึงมีนักวิชาการหรือใครๆออกมาพูดว่านั่นมันเมืองนึงเลยนะ อะไรประมาณนั้นมันเมืองกลางๆเลยนะคะในแง่หน้าตามันก็บอกที่บอกอะค่ะว่ามันจะมีลักษณะเหมือนไม่สูงมากอย่างที่คุณด้านหลังคุณเจษฎาคุณนันวิสาก็แบบนั้นแหละค่ะคือค่ะมันจะมีตู้เซิร์ฟเวอร์เรียงกันไปเป็นตับอย่างนี้เหมือนสนามฟุตบอลเราก็เลยมาดูว่าเอ๊ะอย่างนี้มันก็ดูจะแยกกันชัดเจนใช่ไหมคะแต่ปัญหาก็คือเนี่ยแหละค่ะที่ดิฉันพูดถึงไฮเปอร์สเกลบางอันทำไมมันแทรกเข้ามาอยู่ในกทม.ตรงนี้ทำไมถึงพูดว่าไฮเปอร์สเกลก็อย่างที่มีปัญหากันอยู่ที่รามคำแหง28เนี่ยแหละค่ะจริงๆแล้วเขาจำกัดความว่าตัวเองเป็นไฮเปอร์สเกลระดับกลางนั่นก็คือระดับประมาณ50เมกะวัตต์ขึ้นไปนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเขาเอา3เฟสค่ะมารวมกันเขามีเฟส1กับเฟส2เนี่ยตั้งอยู่ที่ดิวันแบงคอกแล้วก็ที่นี่เป็นเฟส3ของเขาแต่ถ้ารวมกันเรียบร้อยเนี่ยเขาจะขึ้นไปแต่ระดับที่เรียกว่าไฮเปอร์สเกลอันนี้ค่ะคือเขาเป็นกลุ่มร่วมทุนกันระหว่าง Fraser Property กับทุนสิงคโปร์กลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องมีสำรองไฟสำรองน้ำมันจึงมีบางคนได้กลิ่นเหมือนที่เราบอกนะคะกลับมาไม่ใช่ว่ามีที่นี่ที่เดียวก็เป็นที่พระราม9พระราม9ตัวนี้นะคะฟูเป็นทุนมาจากทางดูไบฟูลสเกลจริงๆหมายความว่าถ้าดําเดินเครื่องเต็มรูปแบบอยู่ที่84เมกะวัตต์ซึ่ง84เมกะวัตต์เนี่ยถือว่าสูงกว่าเมื่อสักครู่ที่ทางกทม.แถลงข่าวนะคะว่าเฉลี่ย20เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะมีผลกระทบมีการแย่งไฟหรือโอกาสในการมีผลกระทบกับสถานพยาบาลหรือชุมชนรอบข้างจึงกลายเป็นสิ่งที่คนสงสัย
2: ค่ะทีนี้พอจะเห็นภาพแล้วล่ะค่ะเห็นวิวัฒนาการของ Data Center จากรุ่น1รุ่น2รุ่นต่อๆมานะคะคำถามสำคัญคือทำไมภาครัฐแล้วก็เอกชนถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้อุตสาหกรรมเดิมที่ไทยทำมันไปต่อไม่ไหวแล้วเหรอ
1: แต่ก่อนหน้านี้เราก็คงเคยมาคุยกันแล้วว่าอุตสาหกรรมเดิมของเราเนี่ยมันเป็นยังไง
0: ครับ
1: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส
2: ์ย้ายฐานไปแล้วค่ะ
1: รถยนต์สันดาปเรามีรถยนต์ไฟฟ้าก็จริงแต่ก็ยังมี question mark หรือคำถามกันอยู่ว่า เรามีอุตสาหกรรมหรือเรามีแค่การนำเข้ารถเข้ามาอันนั้นนะคะ

0: คือสิ่งที่รัฐบาลตามหาคือ new S curve ไม่ว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจหรือนายกรัฐมนตรีท่านไหนเวลาพูดขึ้นมาในเวทีต่างๆก็จะพูด new S curve อ
1: ุ
0: ตสาหกรรมที่จะมาทดแทนคืออะไรนี่แหละค่ะ data center และก็ cloud computingถูกจัดอยู่ในหนึ่งในนั้นคำถามก็คือตัวเลขที่ทำให้หลายฝ่ายตื่นเต้นนั่นก็คือยอดขอส่งเสริม BOI ปี2568มีทั้งหมด36โครงการมูลค่ารวม 728,000 ล้านบาทเข้าปีที่69หมายถึง2569ไม่หยุดนะคะหยุดไม่อยู่บางสำนักบอกว่ายอดสะสมอาจจะทะลุหลักล้านล้านบาทนี่ค่ะเป็นตัวเลขที่รัฐบาลภาคภูมิใจผลที่ชัดเจนที่สุดแน่นอนค่ะมีเม็ดเงินFDI เงินลงทุนเข้ามาแต่ลงทุนเข้ามาทำอะไร1ซื้อที่ดินค่ะซื้อที่ดิน2ก่อสร้างค่ะหนุน GDP มั้ยหนุนในระยะสั้นแล้วเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับอุตสาหกรรมเรามั้ยเช่น e-commerce การเงินดิจิทัลมีค่ะได้ประโยชน์แต่ใครได้ประโยชน์มากหรือน้อยไล่เรียงกันไป คนที่ได้ประโยชน์มากดิฉันไม่ได้พูดเองนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์พูดกันว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยแหละค่ะได้ประโยชน์สูงสุดใครคะนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ขายที่ดินให้กับนักลงทุนต่างๆ WHA ค่ะอมตะค่ะกลุ่มนี้นะคะได้ข่าวว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่เขาสามารถขายที่ดินสะสมได้หลายพันไร่ยังไม่พอกับเครื่องของการบริการหลังจากนั้นด้วยนะคะกลุ่มนี้ค่ะชัดเจนว่าได้ประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันอานิสงส์ที่รองลงมาค่ะกลุ่มเห็นข้างหลังแบบนี้ต้องใช้อะไรบ้างระบบหล่อเย็นระบบความเย็นตู้เซิร์ฟเวอร์ทุกอย่างค่ะเส้นใยออฟเตอร์
1: วงจร
0: ไฟเบอร์ออฟติกต่างๆทุกอย่างเนี่ยค่ะกลุ่มนี้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานได้ประโยชน์กันหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังนักธุรกิจหรือใครให้สัมภาษณ์เนี่ยเราต้องดูเขาด้วยว่าเขามาจากอุตสาหกรรมไหนเขาอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรเขาได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์อย่างไรในขณะเดียวกันเราต้องมาสมดุลหรือว่าบาลานซ์กับข้อมูลของนักวิชาการหรือหน่วยงานกำกับดูแลว่ามันจะกินไฟกินน้ำจริงหรือเปล่ามันจะใช้เงินใช้ไฟใช้น้ำและมูลค่าเศรษฐกิจสูงจริงแต่จ้างงานต่ำหรือเปล่าอันนี้เราต้องฟังด้วยแต่ในมุมมองของนักธุรกิจอย่างประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบันอย่างท่านพยงนะคะคือเป็นประธานสมาคมธนาคารไทยท่านก็ให้ความเห็นไว้ดีค่ะว่าไทยไม่ควรหลุดจากเรดาร
1: ์
0: ของโลกในเรื่องของการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้แต่จะทำอย่างไรให้มันได้ประโยชน์สูงสุดลองฟังเสียงค่ะ
2: ถามว่าการส่งไปถึงชุมชนเนี่ยมันวัดด้วยอะไรมันวัดด้วยการจ้างงานมันวัดด้วยในเรื่องของทักษะที่ชุมชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชุมชนนั้นพึงได้นะครับเพราะฉะนั้นการลากเส้นลงไปถึงชุมชนเนี่ยมันไฟมันเป็นแค่มิติเดียวสิ่งที่เราเป็นห่วงนะครับก็คือการเอาตัวเลขทั้งหมดตลอดระบบนิเวศมาชนกันเพื่อไม่ให้เป็นการมองแยกชิ้นและที่สุดมันจะไม่เห็นภาพว่าประเทศกับ real sector กับระดับตัวเศรษฐกิจชุมชนจะได้ประโยชน์อะไร
1: ฟังดูจริงๆก็ได้ประโยชน์นะเจ้าสัวในตลาดหุ้นเจ้าของนิคมขายที่ดินแผงวงจรแต่คนตัวเล็กตัวน้อยล่ะที่เขาบอกจะมีการจ้างงานเนี่ยภาพที่เราไปสำรวจแต่ละที่ตึกใหญ่มากเลยจ้างงานคนทั่วไปตาสีตาสาก็ไปเป็นรปภ.
0: เพื่อความเป็นธรรมเราต้องมองเป็น2ช่วงช่วงแรกเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยการก่อสร้างในเบื้องต้นก็ต้องมีการจ้างงาน
1: อันนี้ได้เงินแน
0: ่แต่การจ้างงานจะเหล็กจะเส้นจะอะไรต่างๆเนี่ยรับเหมาต่างๆชั่วคราวแล้วดิฉันใช้คำนี้ได้เพราะว่าสร้างเสร็จแล้วก็จบไปนะคะแต่ว่าช่วงเดินระบบหรือว่าโอเปอเรชั่นจริงๆเนี่ยเขาบอกกันว่าเขาได้มีการสำรวจนะคะว่างานใน Data Center เนี่ยมันคืออะไรงานเหล่านี้ก็คือ1วิศวกรไฟฟ้าวิศวกรระบบความเย็นช่างเทคนิคเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญคลาวด์และไซเบอร์ซีเคียวริตี้ใช้ไม่กี่คนค่ะที่เหลือภาพจำเดิมๆมาค่ะแม่บ้านรปภ.ช่างเทคนิคเล็กๆน้อยๆซ่อมบำรุงแน่นอนค่ะมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาดีไซน์สิ่งเหล่านี้ให้มันเดินระบบด้วยอัตโนมัตินะคะแต่ว่าจึงมีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์หลายท่านค่ะที่บอกว่าจริงๆอ่ะเราไม่ควรดูความสำเร็จแค่เม็ดเงินขอส่งเสริมการลงทุนและลงทุนจริงแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมเราจะมาดูว่าบุคลากรไทยที่ได้ทักษะเพิ่มขึ้นจากการที่เทคโนโลยีมาลงทุนในประเทศเราสองคือมูลค่าเพิ่มที่ประเทศเราจะได้จริงๆและเขาใช้ชิ้นส่วนต่างๆของประเทศเรามากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงแน่นอนว่าผลบวกอีกด้านนะคะการมีสิ่งเหล่านี้นำไปสู่อีคอมเมิร์ซที่ดีขึ้นเศรษฐกิจดิจิทัลที่ดีขึ้นของเราด้วยหรือเปล่าเราอย่ามองแต่แง่ลบแต่ก็ไม่มองแต่แง่บวกค
3: ่ะคุณปรัชญ์ออนกำลังย้ำถึงคำถามที่หลายคนสงสัยแล้วค่ะว่าลงทุนขนาดนี้สุดท้ายผลกำไรที่ได้นั้นมันคุ้มไหมกับการลงทุนแต่คำถามสำคัญที่

0: ามมาอีกคำถามหนึ่งคำถามใหญ่นะคะคุณปรัชออนตอนนี้เรามีมาตรการในการกำกับดูแลอย่างไรสำหรับ Data Center บอร์ด Data Center มีแล้วมาตรการควบคุมชัดเจนหรือยังคะ
1: ค่ะยังไม่มีการประชุมเลยค่ะเพิ่งเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะคะเพิ่งเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะคะจึงมีข้อเสนอต่างๆนะคะจากหลายๆส่วนซึ่งเราก็ควรจะรับฟังเพราะว่าในเมื่อยังไม่มีการประชุมก็ฟังเสียงสะท้อนกันสักหน่อยและนำไปสู่การประชุมจะได้หารือในจุดที่เขาห่วงใยเรื่องนี้มีข้อเสนอจากทางเอ็นลอค่ะต้องการให้กิจการ Data Center เนี่ยเพิ่มกฎหมายเข้าไปควบคุมและการให้ใบอนุญาตแต่ละครั้งควรมีการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและรับฟังความเห็นจากประชาชนด้วยลองฟังเสียงค่ะ
2: Data Center ควรจะอยู่ในการกำกับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเพราะมันมีเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จำนวนมากใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนนึงคือการกำจัดการใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ควรจะมีแผนที่ครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ระหว่างการที่ดำเนินกิจการอยู่ใช่ไหมคะประเมินเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟผลกระทบทางอุณหภูมิต่างๆหรือว่าหากอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่หมดอายุแล้วมาตรการจัดการเมื่อหมดอายุแล้วเนี่ยจะไปฝังกลบหรือว่าไปจัดการอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: บอร์ดมีแล้วกฎระเบียบในการกำกับดูแลยังไม่มีระหว่างนี้เราทำไงฮะ
1: ค่ะในระหว่างสุญญากาศเนี่ยก็ต้องรอก่อนรอนิดหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรดิฉันจะบอกว่าเรื่องนี้มีข่าวดังขึ้นมาระยะหนึ่งละแต่ครม.เพิ่งจะแต่งตั้งบอร์ดเมื่อวันที่5สิงหาค
3: ม
1: ประกาศราชกิจจาเมื่อวันที่14
3: ครับ
1: หลังจากนั้นยังไม่มีการประชุมเลยจะประชุมวันศุกร์นี้ไม่ต้องเทิร์นดิฉันมาใหม่อีกรอบนะคะรอให้เขาประชุมแล้วคุยกันก่อน
3: ได้ประธานหรือยังเนี่ย
1: ได้ประธานแล้วค่ะได้ประธานแล้วเป็นท่านเอกนิตินะด้านท่านเอกนิตินะคะก็รับหน้าเสือในทุกงานนะคะสามแม่ครัวของท่านนายกก็จะมาดูเรื่องนี้นะคะก็จะมีการเข้ามาดูแล้วก็พูดคุยกับหลายๆท่านเดี๋ยวดูข้อมูลที่ท่านเอ็นดิติกเคยพูดเอาไว้น่าสนใจค่ะท่านบอกว่าปัญหาของ Data Center เนี่ยเป็นธุรกิจใหม่จึงไม่มีใครรับผิดชอบโดยตรงส่งผลให้ Data Center เนี่ยถูกจัดตั้งอย่างไม่เป็นไปตามระเบียบทางกฎหมายเพราะอะไรเพราะว่าหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตตามรับความรับผิดชอบและขอบเขตของตัวเองเป็นกทม.เป็นเขตก็ออกแค่เขตเป
3: ็นหน่ว
1: ย
3: ง
1: านใช่ค่ะเป็นหน่วยงานไหนก็ออกแค่หน่วยงานนั้นไม่ได้มองทั้งระบบเลยกลายเป็นช่องโหว่และเกิดปัญหา Data Center กระจุกตัวที่กลางกรุงแบบที่เราคุยกันซึ่งความจริงมันควรจะไปอยู่ข้างนอกกรุงใช่ไหมคะและล่าสุดนะคะดร.เอกนิติก็ยังจะพูดต่อว่าบอร์ด Data Center ในวันศุกร์นี
3: ้
1: มันต้องคุยร่วมเมื่อสักครู่บอกไปแล้วผังเมืองกทม.สิ่งแวดล้อมด้านพลังงานมาออกกติกาหลักเกณฑ์ร่วมกันออกใบอนุญาตให้ธุรกิจ Data Center เนี่ยที่ยังไม่มีกรอบสามารถเดินไปได้และระหว่างนี้ตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมานะคะ BOI ได้หยุดการให้การส่งเสริมแล้วแต่คำถามคือ65แห่งที่จัดขึ้น จัดตั้งไปแล้วเป็นอย่างไรต้องพิจารณาปัญหาและความผิดไปรายกรณีไป
3: ครับวันนี้ถือว่ามาช่วยกันตั้งโจทย์แล้วกันก็บอกว่าวันศุกร์ไม่มาวันนี้ก็ฝากกันบ้านให้บอร์ด Data Center เขาไปพิจารณา2ประเด็นหลักครับ1การกำกับดูแลไม่ใช่เรื่องใหม่ Data Center มีมาหลายเจเนอเรชันแล้วมาวันนี้ยังไม่มีกฎในการกำกับดูแลอย่างชัดเจน2เรื่องของการกระจายรายได้นะครับอย่าให้มันกระจุกอย่าให้ได้แค่รปภ.แม่บ้านนะวันนี้ขอบคุณคุณปรัชออนครับ
0: ขอบคุณค่ะทางการเนปาลตอนนี้ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุภัยพิบัตินะคะคาดว่ายังสูญหายอีกมากกว่า 4,000 คนและยอมรับค่ะว่าถึงเวลานี้โอกาสในการพบผู้รอดชีวิตอาจจะลดน้อยลงหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติมันเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะคะขณะเดียวกันจีนเข้าไปฟื้นฟูถนนที่เชื่อมเข้าไปสู่ด่านพรมแดนทิเบตเนปาลได้แล้วค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเปิดเผยภาพเจ้าหน้าที่ใช้รถขุดตักดินโคลนและเศษซากความเสียหายค่ะเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนที่มีเพียงเส้นเดียวที่มุ่งหน้าไปยังด่านพรมแดนจีหลงซึ่งติดกับเนปาลซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเมื่อวันพุธที่แล้วล่าสุดสื่อทางการจีนรายงานว่าเส้นทางดังกล่าวได้รับการฟื้นฟูซ่อมแซมจนกลับมาใช้งานได้แล้วค่ะซึ่งน่าจะเปิดทางและช่วยให้เจ้าหน้าที่ลำเลียงเครื่องจักรกลหนักเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยในปฏิบัติการภารกิจกู้ภัยในพื้นที่ได้สะดวกมากขึ้นหลังก่อนหน้านี้จำเป็นต้องลำเลียงและส่งอุปกรณ์และเสบียงไปยังหน่วยกู้ภัยแนวหน้าผ่านทางอากาศยานเท่านั้น ขณะที่ทางการจีนยังคงยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในทิเบตอยู่ที่16คนและผู้สูญหายอีก546คนค่ะ
3: ทางการเนปาลครับยังคงเร่งส่งทีมกู้ภัยรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศนะครับเข้าไปปฏิบัติภารกิจค้นหาตามอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย11แห่งครับคาดว่ามีคนงานติดอยู่ภายในอย่างน้อย639คนนะครับเบื้องต้นครับเชื่อว่ายังเหลือคนงานที่รอดชีวิตมากกว่า100คนนะครับแต่ยอมรับว่าการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่เจอทั้งดินโคลนและเศษซากปรักหักพังกีดขวางทางเข้าอุโมงค์ครับ
0: จำนวนผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,114 คนสูญหายอีก 3,916 คนนะคะกู้ภัยเนปาลยอมรับความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตมันริบหรี่ลงเรื่อยๆหลังจากเวลาล่วงเลยมากว่า1สัปดาห์เนื่องจากภัยพิบัติมีความรุนแรงค่อนข้างมากค่ะ
3: ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับทางการเนปาลเขาตั้งเป้าครับเรื่องของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะครับแต่พอเกิดภัยพิบัติแบบนี้ขึ้นเป้าหมายจะเหมือนเดิมไหมวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

อนนี้อาจจะพูดได้นะคะว่าเนปาลกำลังเจอกับโจทย์ยากค่ะในเรื่องของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะคะว่าควรจะเดินหน้าต่อไปยังไงหลังจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มฉายให้เห็นถึงข้อจำกัดใหญ่อย่างนึงค่ะที่อาจจะทำให้แผนยุทธศาสตร์ของเนปาลได้รับผลกระทบไปเต็มๆค่ะการกู้ภัยในอุโมงค์ยากลำบากมากทีเดียวคุณผู้ชมโดยโคลนนะคะถือเป็นอุปสรรคใหญ่อย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้คลิปวิดีโอชิ้นนี้มาจากทางการอินเดียค่ะซึ่งส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ช่วยเนปาลค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์โรงไฟฟ้าหลายแห่งโดยก่อนหน้านี้หน่วยงานจัดการภัยพิบัติเนปาลประเมินนะคะว่ายังมีคนงานโรงไฟฟ้ารอความช่วยเหลืออีกอย่างน้อย639คนด้วยกันคุณผู้ชมภัยพิบัติในครั้งนี้เนี่ยทำให้เนปาลเปลี่ยนสถานะจากประเทศผู้ส่งออกไฟฟ้าไปเป็นประเทศผู้นำเข้าไฟฟ้าแทนนะคะหลังจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำมากกว่า10แห่งต้องระงับการผลิตตั้งแต่เมื่อวันพุธกระทบกับกำลังการผลิตไฟฟ้า 10% ของทั้งประเทศค่ะนอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายอีก15แห่งซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าอัปเปอร์ตีซูลี1นะคะที่เนปาลเนี่ยไปร่วมทุนกับบริษัทในเกาหลีใต้และตั้งเป้าให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยกำลังการผลิต216เมกะวัตต์ค่ะและกำลังจะสร้างเสร็จในสิ้นปีนี้นะคะแต่ก็กลับถูกน้ำหินและดินโคลนซัดทำลายไปมากกว่า 90% ด้วยกันค่ะในปานผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำเกือบทั้งหมดนะคะทั้งเอาไว้ใช้เองในประเทศแล้วก็ส่งออกไปขายเพื่อสร้างรายได้กลับเข้าประเทศมูลค่าเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นเกือบ1ใน10ของการส่งออกทั้งหมดค่ะอินเดียเป็นลูกค้ารายใหญ่คุณผู้ชมรวมทั้งยังเข้าไปลงทุนสนับสนุนแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าในเนปาลด้วยซึ่งเนปาลตั้งเป้านะคะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้ามากกว่า3เท่าในช่วง10ปีข้อมูลจากองค์กรที่จัดทำสถิติการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำในเนปาลชี้ว่าปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าเปิดทำการเนี่ยอย่างน้อย81โครงการด้วยกันกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง180โครงการและอีกมากกว่า300โครงการกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสำรวจค่ะโครงการเหล่านี้คุณผู้ชมมีทั้งที่เนปาลลงทุนเองแล้วก็ไปร่วมทุนกับบริษัทในหลายประเทศอย่างเช่นเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศจีนค่ะงานวิจัยเมื่อปี2018ชี้นะคะว่าเหตุแผ่นดินไหวในเนปาลเมื่อปี2015ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำในเนปาลเกือบ1ใน5ของทั้งประเทศกินเวลานานกว่า1ปีคุณผู้ชมโดยแม้ว่าทางการเนปาลจะยังไม่ได้ระบุชัดเจนถึงความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้นะคะแต่จากภาพที่เห็นและการประเมินในเบื้องต้นก็ทำให้หลายคนกังวลว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิตไฟฟ้าของเนปาลอาจจะรุนแรงเทียบเท่าหรือว่ามากกว่าเมื่อ11ปีที่แล้วก็เป็นได้จุดหนึ่งที่น่ากังวลคุณผู้ชมสำหรับเนปาลนั่นก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นซ้ำซากจากภัยธรรมชาตินะคะซึ่งโรงไฟฟ้าริมแม่น้ำตีซูลีหลายแห่งได้รับผลกระทบแทบจะทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมโรงไฟฟ้าบางแห่งค่ะมีรายงานว่าเพิ่งซ่อมแซมความเสียหายหลังน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วไปหมาดๆแต่ก็พังซ้ำอีกรอบจากน้ำท่วมเมื่อวันพุธนะคะหรืออย่างโรงไฟฟ้าราสุวากาดีที่กำลังมีกำลังการผลิต111เมกะ

0: ตวัดซึ่งเพิ่งจะเปิดใช้งานมาได้ไม่ถึง2ปีค่ะแต่ก็กลับเสียหายทั้งโครงการจากภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือต้นทุนนะคะที่เนปาลต้องแบกรับค่ะแต่กลับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไม่ได้และในสถานการณ์ในลักษณะนี้เองค่ะมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยหลังจากพื้นที่แถบหิมาลัยเสี่ยงเผชิญเหตุทะเลสาบทานน้ำแข็งถล่มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนปาลจีนแล้วก็อินเดียค่ะเมื่อปีที่แล้วจีนแล้วก็อินเดียเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุด2อันดับแรกของโลกนะคะโดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าของจีนเนี่ยทั้งจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบทั่วไปแล้วก็แบบสูบกลับรวมกันตัวเลขมากกว่า 12,000 เมกะวัตต์ค่ะทิ้งห่างอินเดียแบบไม่เห็นฝุ่นนะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของจีนในฐานะประเทศผู้นำด้านพลังงานน้ำของโลกส่วนถ้าเราไปดูที่จำนวนโครงการในประเทศที่อยู่ติดกับเทือกเขาหิมาลัยคุณผู้ชมดูข้อมูลชุดนี้กับชุดที่แล้วมีความสอดคล้องกันนะคะโดยจีนเนี่ยเขามีโรงไฟฟ้าพลังน้ำตัวเลขเนี่ยมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศนะคะและกำลังก่อสร้างอีก151โครงการตามมาด้วยอินเดียเนปาลปากีสถานค่ะซึ่งถ้ามองภาพรวมทั้ง6ประเทศนี้มีโรงไฟฟ้าเปิดทำการรวมกันเนี่ยมากกว่า1ใน4ของทั้งโลกนะคะส่วนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างรวมกันมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ259โครงการด้วยกันคิดเป็นมากกว่า2ใน3ของทั้งโลกค่ะถ้าดูเฉพาะโรงไฟฟ้าบริเวณเทือกเขาหิมาลัยจะพบว่าปัจจุบันมีเขื่อนขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในบริเวณดังกล่าวเกือบ70แห่งในหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะในประเทศจีนอินเดียแล้วก็เนปาลซึ่งใช้ประโยชน์จากพลังน้ำผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากนี้ก็ยังมีโครงการก่อสร้างเขื่อนในภูมิภาคดังกล่าวอีกมากกว่า100แห่งด้วยกันคุณผู้ชมแผนพัฒนาเหล่านี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของหิมาลัยที่เพิ่มมากขึ้นทั้งที่เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงของโลกที่ถูกเร่งด้วยวิกฤตโลกร้อนรวมไปถึงแผ่นดินไหวนะคะแต่ประเทศต่างๆรวมถึงจีนและอินเดียก็ยังคงเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อใช้ประโยชน์ท่ามกลางความกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะแม้ว่าการก่อสร้างที่เกิดขึ้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่สูงอยู่แล้วให้สูงมากขึ้นไปอีกก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งมองนะคะว่าความรุนแรงของภัยพิบัติในเนปาลและทิเบตในรอบนี้มากเกินกว่าที่ระบบเตือนภัยทั่วไปจะรับมือได้และตอกย้ำค่ะให้ประเทศต่างๆต้องหันกลับมาทบทวนโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอีกครั้งนะคะว่าเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างไรโดยไม่ทำร้ายธรรมชาติแล้วก็ไม่ปล่อยให้ธรรมชาติทำร้ายเรากลับด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับช่วงนี้ติดตามกีฬากับคุณวิริยะครับ

สวัสดีครับตั๋ววอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2028ตอนนี้อยู่ในมือสาวไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เส้นทางต่อจากนี้จนถึงลอสแองเจลิสถือว่าเข้มข้นอย่างมากตลอด2ปีข้างหน้าเนี่ยทัพลูกยางสาวไทยมีด่านใหญ่อะไรที่ต้องลุยต่อซึ่งมีทั้งการแข่งขันระดับโลกไปจนถึงระดับภูมิภาคครับหลังจากทัพนักกรบลูกยางสาวไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกควบตำแหน่งแชมป์เอเชียสมัยที่4คือเส้นทางต่อจากนี้ยังเหลือเวลาอีกถึง2ปีเลยนะครับในการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็เทคนิคระบบทีมก่อนเดินทางไปสู้ศึกใหญ่ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเรามาดูนะครับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยสู่ LA 2028จะแบ่งแต่ละปีดังนี้นะครับโดยปีนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก1รายการก็คือการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ทีมสาวไทยของเราตั้งเป้าคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์แล้วนะครับซึ่งมีความท้าทายเรื่องของกติกาที่ต้องตัดตัวนักกีฬาจาก14คนเหลือเพียง12คนนะครับคราวนี้เรามาดูในปี2027หรือว่าปีหน้านะครับจะเป็นปีแห่งการถ่ายเลือดใหม่และก็ทดสอบดาวรุ่งจะมีการแข่งขัน4รายการใหญ่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับส่วนสิงหาคมก็จะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนหรือว่า4วีคัพเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนจะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่แคนาดาและก็สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับนี่จะเป็นด่านวัดระดับความแกร่งกับทีมท็อประดับโลกและก็เดือนธันวาครับเราจะปิดท้ายที่การแข่งขันกีฬา4เกมที่ประเทศมาเลเซียโดยรายการระดับอาเซียนอย่าง CV Cup และก็4เกมก็น่าจะเป็นเวทีสำคัญในการส่งดาวรุ่งลงไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับคราวนี้เรามา

0: ดูในปี2028คือในปี2028เนี่ยก็จะเป็นโค้งสุดท้ายแห่งการเตรียมความพร้อมนะครับพฤษภาคมถึงมิถุนายนจะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกซึ่งจะเป็นการเช็คฟอร์ม12คนสุดท้ายส่วนวันที่14ถึง30กรกฎาคมก็จะเป็นมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับขณะที่ทางฝั่งของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรก็เผยถึงเป้าหมายสำคัญหลังจากนี้ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมระยะยาวมีการดึงนักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาเสริมทัพร่วมกับผู้เล่นตัวหลักนะครับเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยด้วยครับ
1: เหลือเวลาประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับ2ปีเนี่ยเราคงจะต้องสร้างนักกีฬาใหม่ขึ้นมาให้มากๆนะครับทุกตำแหน่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆที่จะเข้ามาทดแทนพี่ๆด้วยอาจจะแพ้เยอะอาจจะบาดเจ็บอะไรต่างเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่ว่าก็คิดว่าในช่วง2028น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับ
0: ฉะนั้นเวลา2ปีต่อจากนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆนะครับในการเคี่ยวกร่ำแล้วก็ดันดาวรุ่งสายเลือดใหม่ขึ้นมาซัพพอร์ตทีมเพื่อให้ทัพลูกยางสาวไทยเดินทางไปโอลิมปิกเกม2028ด้วยสภาพทีมที่มีความพร้อมและก็สมบูรณ์มากที่สุดครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับทัพนักกีฬาสาวไทยจะเข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อรับมอบเงินอัดฉีดจากรัฐบาลและหลังจากนั้นนะครับในช่วงดึกนะครับก็จะเดินทางไปเก็บตัวที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าครับคุณวันวิสาวเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
3: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณออนซินีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569
2: คณะท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความพัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:13 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์สัญญกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้จำนวน5ตัวโดยมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวทรงใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการการผ่าตัดสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวโดยตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้มีสัตว์ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันรวมจำนวน207ตัวและได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน157ตัว
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย วันนี้เวลา 18:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีในการนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกแล้วทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1ตามเครื่องทองน้อยทวงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขัน

0: สาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานและประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอกาสงสารเที่ยวที่สองตามเครื่องทองน้อยทงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาและตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอกาสงสารเที่ยวที่สามการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินขึ้นหัวสะพานทิศตะวันออกตามเครื่องทองน้อยทงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินลงท้ายสะพานเที่ยวที่สามแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกคณะบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับ
1: พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเวลา 13:25 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบพิธีต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโอกาสนี้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าประแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกรยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีระหว่างนั้นบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนก จากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษ

ฐานและประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญหอบพระภูษาสำรับใหม่ถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนัก

0: ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบบรรพชิตจีนนิกาย15รูปยืนสวดสังวัฏยายสุขาวดีวยุหสูตรเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต๊กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เมื่อเสด็จถึงทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสด็จไปยังโต๊ะสังเวยบรรพชิตจีนนิกายสวดอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายแล้วทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและพระประยุรญาติไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาทรงคมบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เสด็จไปถวายเครื่องสังเวยทรงคม
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธภัณฑีวัดราชาธิวาสวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
2: เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธภัณฑีวัดราชาธิวาสวิหารและมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธภัณฑีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมกันนี้ได้พระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธภัณฑี

0: ทั้งนี้วัดราชบพิตรสถิตมหาเสมารามได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาธิไทยสท.ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เพื่อมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนิรันตรายและพระสัมพุทธภัณฑ์นี้ออกแบบตามพระราชดำริให้มีความสมจริงอย่างมนุษย์มากกว่าพระพุทธรูปในอดีต
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตความว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ประการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อหลอมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนมั่นฝึกฝนตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมอบปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1คนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนโดยในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้ารับปริญญาบัตรภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวนทั้งสิ้น 5,224 คน
0: องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่วัดดิษฐ์หงสารามเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีเมื่อวันที่1กันยายน2569เวลาประมาณ 2:35 นาทีขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงประกอบกับเป็นชุมชนแออัดมีทางเข้าออกคับแคบบ้านเรือนประชาชนเป็นไม้เก่าจึงทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม

0: 35หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนรับผลกระทบ92คนและเสียชีวิต1คนในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจากนั้นลงพื้นที่ดูสถานที่เกิดเหตุและพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยและขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
1: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันเวลา 11:00 พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปเวลา 19:00 พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์กำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทาง
0: องคมนตรีติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมคณะเดินทางไปติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าปัจจุบันมีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 14.45 ความจุน้ำในอ่างรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาศก์เมตรและแม่น้ำปราจีนบุรีทุกจุดระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่ง 1.78 ถึง 2.40 เมตรจากนั้นเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเพื่อพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำทฤประดินทรจินดาซึ่งมีผลการดำเนินงานร้อยละ 50.09 หากแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในอำเภอกบิลบุรีและอำเภอนาดีและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดาและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดิน

0: อินทรจินดาณห้องประชุมอาคารรวงผึ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทฤษฎีประดินทรจินดาโครงการอ่างเก็บน้ำทฤษฎีประดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560ตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชนประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดาสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำทฤษฎีประดินทรจินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น27โครงการ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราวัยจังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ้องบอกอีกครับว่าผมเองไม่ได้แอนตี้ data center ว่าประเทศไทยนี้ห้ามมี data center ไม่ใช่ผมคิดว่าเรามีได้แต่มีในปริมาณที่เท่าไหร่ที่จะมีความเหมาะสมถ้าเราจะมีเราต้องมีกฎหมายกฎระเบียบในการกำกับเขาเพื่อจัดโซนนิ่งไม่ปล่อยให้เขาสามารถที่จะสร้างแบบสเปซสปานึกจะไปขอสร้างตรงไหนก็ไปขอสร้างได
1: ้แล้วดังตึกของเขาที่สร้างมามันก็คงลงทุนมหาศาลพอสมควรมันก็ต้องมีมาตรการที่จะควบคุมหรือว่าดูแลอย่างดี
2: 4-5 ทุ่มตีหนึ่งเนี่ยยังมีเสียงทำงานเสียงเครื่องจักรอะไรเงี้ยครับผมก็เลยขอไปด้วยนะฮะมีถ่ายวีดีโอแล้วก็ร้องเรียนไปแล้วก็ไม่มีอะไรตอบกลับมาเงียบ
3: ผมคิดว่าก็คือขั้นแรกแล้วก็ชะลอทุกอย่างที่อยู่ในกระบวนการแล้วให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลย
4: คือต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชุดนี้จะมาดำเนินการนะคะงั้นเราก็ต้องมาทบทวนว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเรื่องค่าไฟค่าน้ำสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นเนี่ยหากมีการมาตั้งเก็บน้ำมันสำรองเพื่อการปั่นไฟเนี่ยอันนี้ท่านรัฐมนตรีไม่อนุญาตเลยนะคะ
5: สิ่งที่ทราบมาก็คือ data center เหล่านี้ถูกตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็น data center แล้วก็มีเป็นหย่อมแล้วก็หลายสถานที่ด้วยครับก็ระหว่างนี้ก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ

0: ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตอบโจทย์นะคะวันนี้คุยกันเรื่อง Data Center ซึ่งเป็นส่วนหรือเป็นองค์ประกอบสำคัญถ้าเกิดเราจะมุ่งหน้าไปสู่การเป็นผู้นำหรือเป็นศูนย์กลางด้าน Data Center ในภูมิภาคซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ถูกตั้งคำถามเพราะว่า Data Center หลายแห่งอยู่ผิดที่ผิดทางทำให้เกิดความกังวลโดยเฉพาะในส่วนของอันตรายที่เกิดจากการเก็บน้ำมันสำรองที่เผื่อไว้ในกรณีที่ไฟดับนะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งเสียงทั้งเรื่องของความร้อนแล้วก็อื่นๆนะเนื่องจาก Data Center ในบ้านเรายังไม่มีกฎหมายรองรับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องทำ EIA หรือว่าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เราจะคุยวันนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนโจทย์ว่าเราควรจะต้องมี Data Center หรือไม่ตั้งอยู่บนโจทย์ว่าถ้าเราจะมีเราต้องทำอย่างไรต้องมีกฎหมายออกมาหรือเปล่าจะต้องทำยังไงให้ปลอดภัยให้ชุมชนได้ประโยชน์นะวันนี้อยู่ในรายการกับเราอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นเรายืนบนโจทย์นี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเราไปคุยบนโจทย์ว่าเราจะต้องมีหรือไม่มีเนี่ยมันอาจจะไม่จบในคืนนี้ซึ่งเรามีครึ่งชั่วโมงเอาเป็นว่าถ้าเราจะต้องมีอาจารย์เอาความกังวลก่อนตอนเนี้ยคือถ้าเกิดดูทั้งหมดเนี่ย data center ที่เรามีอยู่ประมาณสักกี่แห่งคะอาจารย์ฮะ
1: ครับคือตอนนี้ที่มีข้อมูลนะคือกทมเนี่ยประมาณสัก45แห่ง
0: ใช่มั้ย
1: แล้วก็ทั่วประเทศก็คือ65แห่ง
0: 65แห่งอยู่ในกรุงเทพ45แห่งซึ่งมันเยอะมากในกรุงเทพอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะว่าทำไมมันถึงต้องมาอยู่ในกรุงเทพคะ
1: ก็นี่ไงคือกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นอยู่แถวพระราม9ใช่มั้ยแถวรามคำแหงเนี่ยเพราะตรงนั้นมันมีสายไฟมันมีเคเบิลออปติกมันมีไฟฟ้า
0: อ๋อไม่โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างพร้อมหมดนะฮะใกล้ถนนขนาดใหญ่ใกล้อะไรทั้งหลายพวกนี้ครับ
0: ค่ะแสดงว่าสิ่งที่มันต้องกิน data center มันกินอะไรเป็นอาหารคือกินไฟเป็นอาหารเพราะฉะนั้นไฟต้องเยอะไฟต้องนิ่งไฟต้องต่อเนื่องใช่มั้ยฮะแล้วก็ความต่อเนื่องมันทำให้เขาจะต้องมีการตุนหรือว่ามีสำรองน้ำมันไว้เพราะว่า data center มันจะไฟดับได้ไม่เกินสัก2วันใช่ไหมอาจารย์ฮะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเหตุผลที่มันจะต้องใช้ไฟเยอะแล้วก็ใช้น้ำสำหรับหล่อเย็นอาจารย์เล่าระบบให้ฟังนิดนึงว่า1 data center เนี่ยมันมีอะไรบ้าง
1: คืออย่างนี้คือ data center มันก็คือคล้ายๆว่ามันเป็นโกดังขนาดใหญ่นะที่เอาเซิร์ฟเวอร์เอาคอมพิวเตอร์ไปใส่ไว้มันก็จะมี2แบบอันที่1ก็คือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทตัวเองก็คือก็เซิร์ฟบริษัทตัวเองอีกอันนึงคือว่าไปให้คนอื่นใช้น
0: ะ
1: เพราะงั้นการที่บริการคนอื่นใช้มันต้องเป็นขนาดใหญ
0: ่เยอะมาก
1: นะต้อง50เมกะวัตต์ขึ้นไปหรืออะไรพวกนี้นะแต่ถ้าใช้เองอาจจะต่ำกว่า20เมกะวัตต
0: ์เวลาเราพูดเมกะวัตต์คือปริมาณการใช้ไฟ
1: ฟ้า
0: 50เมกะวัตต์นี่สักประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ใหญ่ขนาดไหน
1: ห้าสิบเมกะวัตต์นะคือมันเป็นขนาดใหญ่นะคือว่ามันเท่ากับใช้ไฟเนี่ยใช้น้ำเนี่ยประมาณสัก20ล้านลิตรต่อวันนะครับแล้วก็ใช้ไฟเนี่ยขนาดก็คือบ้านคนประมาณเกือบแสนหลัง
0: แสนหลังต่อเดือน
1: ครับต่อเดือนนะคิดต่อเดือนนะนะครับอันนี้คือขนาดนะถ้าเทียบเป็นขนาดนะครับแต่ถ้า20เมกะวัตต์เนี่ยนะมันก็คือใช้น้ำเนี่ยประมาณสัก 200,000 ลิตรนะต่อวันนะครับนะ 200,000 ลิตรต่อวันนะแล้วก็บ้านคนนะใช้ไฟก็บ้านคนประมาณสัก 1,000 หลังคาเรือน
0: ถ้างั้นเอาตรงนี้ก่อนอาจารย์40กว่าแห่งในกรุงเทพน่ะมี20เมกะวัตต์กี่โรงแล้วมี50กี่โรงอาจารย์มีข้อมูลอ
1: ันนี้ข้อมูลตรงนี้ไม่มีเพราะก็ยังไม่ได้สำรวจนะแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะต่ำกว่า20เมกะวัตต์
0: อ๋อก็คือเป็นขนาดไม่ใหญ่มาก
1: ไม่ใหญ่มากแต่ว่าที่กทมให้ใบอนุญาตไปนะก็คือว่า3โรงนะให้ใบอนุญาตไปแล้วทั้งหมด6แห่งนะที่เป็นขนาดใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็ให้ใบอนุญาตไป3แห่งอีก3แห่งยังไม่ได้อนุญาตนะครับแล้วก็ที่เหลือนะคือเขาอ้างว่ามันอยู่ในบริษัทเดียวกันนะครับก็เลยไม่ได้มาขออนุญาตอะไร
0: ค่ะประเด็นคือตรงนี้ค่ะอาจารย์ฮะคือแน่นอนถ้าพื้นฐานมันคือว่า data center มันต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ดีก็เลยมาอยู่ในกรุงเทพแต่จริงๆแล้วมันผิดที่ผิดทางหรือเปล่าคะทำไมไม่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมหรืออะไรซึ่งมันมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับคือตอนนี้เขาพุ่งเป้ามาที่1กรุงเทพมหานครใน2 EEC นะระยองชลบุรีฉะเชิงเทราเพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เยอะใช้ข้อมูลตรงนี้เยอะก็ส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้าไปอยู่ในเขต EEC เนี่ยเขาจะเป็นขนาดใหญ่เลย50เมกะวัตต์ขึ้นไปเป็น100เมกะวัตต์น
0: ะ
1: ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็เป็นหย่อมๆไปนะแต่ตอนนี้คือไอ้ data center เนี่ยนะมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เราคิดไม่ถึงใช่ไหมเพราะว่า1ใช้น้ำเยอะใช้ไฟเยอ
0: ะ
1: แต่ตอนนี้เราก็บอกว่าไม่ไปไล่ไฟของเราเนี่ยมันโอเวอร์อยู่แล้วนะรับได้น
0: ะ
1: การไฟฟ้าบอกรับได้ในกรุงเทพ น้ำก็รับได้น้ำประปารับได้นะแต่ว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็คือว่ามันใช้น้ำในการหล่อเย็นนะหล่อเย็นนะหล่อเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้น้ำที่หล่อเย็นเนี่ยมันก็ต้องมีการปล่อยออกข้างนอกพอปล่อยข้างนอกเนี่ยหนึ่งก็คืออาจจะเป็นน้ำร้อนไปกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือต้องใช้สารเคมีในการกำจัดตะไคร่น้ำเนี่ยมันก็กระทบสิ่งแวดล้อมอันที่สองคือว่าเนื่องจาก data center มันต้องอยู่ในอุณหภูมิก็คือต่ำกว่า18องศาเซลเซียส
0: คือมันต้องไม่ร้อนจนเกิดปฏิกิริยาที่มันฮ
1: ี
0: ทแล้วมันระเบิดใช่ไหม
1: ถูกต้องครับก็คือประมาณต่ำกว่า18องศาเซลเซียสนะครับหรือว่าบางแห่งเนี่ยคือ 1.8 องศาเซลเซียสบางห้องนะเพราะฉะนั้นพอมันก็ต้องใช้ไฟทำให้เกิดความร้อนมันก็ต้องปล่อยความร้อนออกไปไอ้ความร้อนที่ปล่อยออกไปนะมันก็ไปสู่บรรยากาศชาวบ้านอยู่ใกล้ๆก็คือเขาบอกอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 2-9 องศาเซลเซียส
0: เอาเฉพาะในกรุงเทพก่อนจันเพราะว่าสมมติในเขตอุตสาหกรรม50เมกะวัตต์60เนี่ยเราอาจจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งเอาเฉพาะในกรุงเทพที่ถ้าเรามีสมมติฐานว่ามันคงไม่เกิน20เมกะวัตต์นะฮะจันผลกระทบในเรื่องของความร้อนที่ระบายออกมาจาก data center ที่ไม่เกิน20เมกะวัตต์เนี่ยมันสมมติว่าเรามีชุมชนในรัศมี4กิโลเนี่ยมันไปถึงตรงไหนฮะ
1: คือเขาบอกว่ารัศมีเนี่ยประมาณสัก100ถึง200เมตรนะอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียส
0: 2องศาเซลเซียส
1: ครับอันนี้ที่เขาทำวิจัยมานะบางแห่งได้ถึง9องศาด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเป็นขนาดใหญ่นะแต่ขนาด20เนี่ยประมาณ2องศาเซลเซียสก็คือยกอย่างเช่นสมมติมี data center เนี่ยอยู่ใกล้อาคารสูงสักอันนะแล้วชาวบ้านอยู่ตรงซอกอ่
0: ะ
1: พวกนี้จะร้อนอยู่ตลอดเวลานะอากาศจะร้อนไม่หมุนเวียนแล้วยิ่งเป็นฤดูร้อนนะเดือนเมษายนเป็นไงโอ้ยิ่งหนักเลยฮีทสโตรกจะมาเนี่ยอีกประเด็นที่สำคัญคือมันมีเสียงดังนะเพราะมันมีเครื่องจักรมีเสียงดัง
0: เสียงเครื่องจักรมาจาก
1: เครื่องจักรก็มาจากระบบหล่อเย็นระบบระบายอากาศทุกอย่างในนั้นนะมันก็จะมีเสียงดังเพราะเสียงดังนี่ตลอดเวลาน
0: ะ
1: คงที่ตลอดเวลาเนี่ยคือมันไม่ได้ทำลายต่อสุขภาพนะแต่ว่ามันรบกวนการนอนหลับใช่ไหมแล้วก็ทำให้มีความเครียดนะครับนี่ประชาชนบอกมาเนี่ยแล้วก็ data center เนี่ยนะผลกระทบอย่างนึงคือว่ามันต้องสำรองไฟนะ48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาต้องเก็บน้ำมันดีเซลเอาไว้ปั่นไฟเวลาเกิดไฟดับขึ้นมาเนี่ยต้องสำรองไว้นะครับ
0: ถ้าสมมติ20เมกะวัตต์ต้องสำรองน้ำมันสักกี่แสนลิตรคะอาจารย์
1: จริงๆก็คือประมาณ
0: 400,000 ลิตร
1: นะนะก็เทียบกับปั๊มประมาณ 4-5 ปั๊มนะครับนะแล้วก็ตอนนี้คือกฎหมายก็บอกว่าถ้า 15,000 ลิตรขึ้นไปจนถึงไม่เกิน 500,000 ลิตรเนี่ยอย่างเงี้ยต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานนะครับว่าเป็นที่กักเก็บสำรองนะแต่ถ้าเกิน 5,000 ลิตรขึ้นไปเออ 500,000 ลิตรขึ้นไปถือเป็นคลังน้ำมันนะครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีช่องโหว่ช่องว่างเยอะเพราะเมื่อสักครู่เพิ่งมีข่าวว่าทางกระทรวงพลังงานใช่มั้ยฮะที่ไปแจ้งความเอาผิดกับ data center ที่1แถวพระราม9ว่ามีน้ำมันหลายแสนลิตรเหมือนกันโดยที่เขาไม่รู
1: ้
0: นะแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องช่องว่างกฎหมายกลับมานิดนึงอาจารย์พูดถึงผลกระทบมันจะมีจากทั้งเสียงความร้อนแล้วก็น้ำใช่ไหมฮะเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากให้อาจารย์ลงรายละเอียดนิดนึงคือการใช้น้ำใน data center เข้ามาเพื่อใช้ในระบบหล่อเย็นใช่ไหมฮะเพื่อให้เครื่องมันไม่ overheat นะทีนี้น้ำเนี่ยมันมาจากไหนน้ำประปาหรืออะไรคะ
1: เขาใช้น้ำประปา
0: น้ำประปา
1: ล้วนๆเลยนะซึ่งการประปาเขาก็บอกเนี่ยตอนนี้เขาใช้น้ำอยู่ประมาณสัก7,800ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมต่อเดือ นคือมันก็ไม่เยอะนะเขาก็ว่าอย่างนั้นนะไม่เยอะเนี่ยก็คือน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าน้อยกว่าโรงพยาบาลอีกเพราะมันเป็นขนาดเล็กไงดาต้าเซ็นเตอร์ที่มาตั้งเนี่ยคือมันใช้สำหรับในออฟฟิศอะนะในบริษัทตัวเองนะครับ
0: ทีนี้พอใช้แล้วเนี่ยพอมันเข้ามาระบบหล่อเย็นแล้วมันปล่อยออกมามันต้องร้อนใช่ไหมฮะมันไปลงที่ไหน
1: ใช่ครับก็คือพอปล่อยมาให้ร้อนเนี่ยคือมันจะต้องปล่อยออก
0: ใช่
1: ลงคลองใช่ไหมก็จะมีอุณหภูมิสูง
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็น้ำพวกนี้มันหล่อเย็นเนี่ยเขาจะต้องใส่สารเคมีบางอย่างไม่ว่าจะเป็นคลอรีนหรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์เพื่ออะไรไปกำจัดพวกเชื้อราไปกำจัดพวกตะไคร่น้ำใช่ไหมไอ้พวกนี้มันก็จะลงไปด้วยนะครับแล้วสารพวกนี้คือคลอรีนก็รู้อยู่แล้วถ้ามันเยอะเนี่ยมันก็เรียกคลอรีนนะมันก็สัตว์น้ำก็เป็นอันตรายได้นะครับ
0: หมายถึงระบบในนิเวศในน้ำจะได้รับ
1: ระบบนิเวศอาจจะมีอันตรายได้นะเพราะมันคือปล่อยไอ้คลอรีนลงไปในน้ำบางส่วนนะ
0: แล้วถ้าเกิด data center ไม่ได้ตั้งอยู่ริมน้ำล่ะอาจารย์เขาไปปล่อยที่ไหน
1: ก็เขาก็ลงท่อระบายน้ำกทมสุดท้ายท่อระบายน้ำก็ไปลงคลองนะลงคลอง
0: ยังไงมันก็ลงไประบบนิเวศอยู่ด
1: ี
0: ใช
1: ่
0: ไหมฮะทีนี้มันมีอะไรอีกบ้างคะที่เป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือเสียงน้ำ
1: ความร้อน
0: ความร้อน
1: ร้อน
0: แล้วก็อาจจะเป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำมัน
1: น้ำมันครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดฟังที่อาจารย์เล่าเนี่ยคือเนื่องจาก Data Center ยังไม่มีกฎหมายรองรับไม่ต้องผ่าน EIA หรือการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นแปลว่าการจัดเก็บน้ำมันเนี่ย
1: คือจริงๆไอ้เรื่องน้ำมันเนี่ยมันต้องขออนุญาตนะถ้าเกิน 15,000 ลิตร
0: แต่

0: ขาไปแจ้งความแล้วไม่ได้ขออนุญาตนี่มันหลุดไปได้ไงฮะ
1: ก็นี่ไงเพราะเขาไม่รู้ไงฮะว่ามีการสต็อกน้ำมันไม่มีการบอกเขาคำถามคือว่าเวลาจะตั้งเนี่ยอาคารตรงนี้ขึ้นมาจะเก็บอะไรเนี่ยเขาไปขออนุญาตเป็นคลังสินค้า warehouse ใช่ไหมตอนนี้ไอ้คำว่าพอขอ warehouse เนี่ยมันก็ต้องไปขอกับท้องถิ่นซึ่งตามกฎหมายพรบการสาธารณสุขนะ2535บอกว่าไอ้ warehouse เนี่ยคือกิจการอันตรายต่อสุขภาพจะต้องให้ท้องถิ่นอนุมัติก่อนนะครับ
0: ท้องถิ่นในที่นี้คือกรุงเทพมหานคร
1: กทมใช่ไหมเพราะฉะนั้นท้องถิ่นก็ต้องไปตรวจแล้วเนี่ยเอา warehouse มาตั้งเนี่ยใน warehouse จะมีอะไรทำอะไรใช่ไหมแล้วก็ต้องอายุก็คือปีต่อปีด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วต่ออายุระยะปีต่อปีเนี่ยก็แล้วก็ต้องไปมีเงื่อนไขเขาว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะแวร์เฮาส์อันนี้จะต้องมีมาตรการป้องกันลดผลกระทบอย่างไรบ้างแต่ผมเข้าใจว่ากทมคงไม่ได้ไปดูเขตคงไม่ได้ไปดูว่าในแวร์เฮาส์เนี่ยมันไม่ใช่สินค้านะมันคือคอมพิวเตอร์เป็นคือเซิร์ฟเวอร์เนี่ย
0: แปลว่าตอนนี้ไอ้ที่ความไฮเทคมากๆที่มันมาเซิร์ฟ AI อะไรตอนนี้มันอยู่ในสถานะของคลังเก็บสินค้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้มีกฎระเบียบหรือมาตรฐานอะไรที่เข้มงวดมากนะ
1: ใช่ถูกต้องครับนะก็คือพอไปตีว่าเป็นคลังสินค้าหรือถ้าอยู่ในอาคารก็คือมันอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมซึ่งไม่เกิน23เมตรก็ไม่ต้องทำ EA
0: ค่ะ
1: ต้องอาคารใช้พื้นที่ใหญ่สอยเกิน10,000ตารางเมตรก็จะทำ EA
0: ค่ะ
1: นะอันนี้ก็ไม่กี่ชั้นนะก็ตลุดไปหมดนะครับแต่ว่าพอมันมีผลกระทบมันมีการน้ำมันเนี่ยนะเขาสต็อกไว้เพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาไฟดับใช่ไหมเขาก็ต้องปั่นตอนนี้เวลาปั่นไฟเนี่ยมันก็จะมีมลพิษทางอากาศออกมาอีกนะจ
0: ะ
1: มีทั้งฝุ่นมีทั้งอะไรพวกนี้ออกมาเยอะแยะนะซ็อกน็อกอะไรพวกนี้ออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีข้อกำหนดว่าปีนึงเนี่ยนะคือลองเครื่องได้กี่ครั้งนะก็คือถึงแม้ไฟไม่ดับเลยนะแต่ต้องมีการทดสอบเครื่องได้กี่ครั้งนะเขาก็บอกประมาณ100ชั่วโมงนะ
0: แต่ปัญหาพวกนี้ที่ต่างประเทศซึ่งเขาเคยเป็นผู้นำด้าน data center อย่างที่อเมริกาหรือที่ในยุโรปเนี่ยเขาเจอมาก่อนแล้วใช่ไหมฮะ
1: เขาเจอมาก่อนคือในอเมริกาอย่างเงี้ยในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่า data center เนี่ยจะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่สีม่วงสีม่วงคือพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
0: ค่ะ
1: ตรงที่เป็นโรงงานนะแล้วก็อีกอันคือพื้นที่สีแดงนะแต่ว่าเป็นสีแดงที่หนาแน่นน้อยนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่สีแดงจะต้องเป็นขนาดเล็กและจะต้องมีข้อกำหนดเนี่ยเขาเรียกว่า special use permitหรือว่า condition use permit ก็คือว่ามีเงื่อนไขพิเศษก็คือคุณจะต้องไปประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก่อนว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอะไรบ้างคุณจะต้องมีมาตรการป้องกันนะมีมาตรการติดตามตรวจสอบแล้วมานำเสนอรัฐเขาถึงจะอนุญาตให้อันนี้ถ้าอยู่ในพื้นที่สีแดงนะแต่ถ้าเป็นสีม่วง ก็ปล่อยเลยอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนิคมนะนี่อเมริกาทำอย่างนี้และอเมริกาก็บอกว่าก็บอกอย่างรัฐนิวยอร์กเนี่ยเขาประสบปัญหามากเพราะว่าโอ้โหมันใช้ไฟเยอะจนไฟเนี่ยไม่พอแล้วไฟตกเขาก็เลยบอกงั้นหยุดไปปีก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาขอถ้าเกิน50เมกะวัตต์คุณจะต้องไปทำ EIA รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมมานำเสนอพิจารณาก่อนนะครับแล้วก็อย่างนั้นคือรัฐเวอร์จิเนียเนี่ยรัฐเวอร์จิเนียถือว่าเป็นฮับเนี่ยเป็นของอเมริกาเนี่ยก็คือเป็นเมือง Data Center เลยเนี่ยทนไม่ไหวกันนะเพราะว่าทำไปทำมาน้ำแห้งฮะ
0: ติดทำเนียบขาวเกินไปหรือเปล่า
1: ใช่น้ำแห้งแล้วก็น้ำแห้งแล้วคนก็ต่อต้านเขาก็บอกเขาออกกฎระเบียบมาบอกอย่างเงี้ยมันต้องควบคุมแล้วนะมันต้องแบ่งขนาดและขนาดเล็กเนี่ยไปอยู่ใกล้เมืองได้ขนาดใหญ่ต้องอยู่นอกเมืองต้องอยู่ในผังเมืองและที่สำคัญคือให้ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
0: จะเล็กจะใหญ่ก็ต้องทำ
1: ใช่ครับนะ
0: ถ้างั้นกลับมาที่บ้านเราอาจารย์ฮะเรามีอาจจะแยกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มขนาดเล็ก20เมกะวัตต์กับ50เมกะวัตต์อาจารย์คิดว่าถ้าเป็นแบบ20เมกะวัตต์ถ้าสมมติว่ากทม.วันนี้นะจะเหมือนกับจะเริ่มต้นใหม่ด้วยการออกกฎเกณฑ์หรือรัฐบาลจะออกกฎหมายเนี่ยเพื่อที่จะให้แต่ต้องกลับไปอันแรกก่อนอาจารย์จริงๆแล้วมันจำเป็นต้องอยู่ในกรุงเทพไหมคะ
1: คือ
0: ก่อนจะถามว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพเราต้องทำยังไงมันต้องอยู่ในกรุงเทพไหมคะ
1: ไม่ประเด็นว่าจะอยู่ได้ไม่ได้อยู่ที่กฎหมายกทมเนี่ยจะต้องไปประเมินศักยภาพการรองรับก่อนว่าในกรุงเทพมันรับได้เท่าไหร่รับได้ขนาดไหนโซนนิ่งคืออะไร
0: ค่ะ
1: ต้องทำอย่างนี้ว่าถามว่ากทมต้องการไหมใช่ไหมถ้าต้องการเนี่ยก็ต้องไปออกโซนนิ่งมานะโซนนิ่งแล้วไปประเมินซิว่าเนี่ยมันควรจะอยู่ได้กี่แห่งอยู่ตรงไหนเราต้องเป็นคนกำหนดให้เขาไม่ใช่อยู่ดีเขามาขอแล้วให้หมดไม่ได้ใช่ไหมว่าต้องประเมินนะใช้ไฟเท่าไหร่ย่างไฟย่างน้ำมีผลกระทบหรือเปล่าใกล้อะไรทั้งหลายเซนซิทีฟรีเซปเตอร์หรือไม่ใช่ไหมอย่างเงี้ยกทมต้องมีคนกำหนดเงื่อนไขนะ
0: แต่สภาพกทมอาจารย์คือเราก็อยู่ในกรุงเทพเราก็รู้ว่ากรุงเทพเนี่ยมันผังเมืองเนี่ยมันงงมากอาจารย์คือ

0: แล้วทุกที่มันก็มีคนอยู่เป็นชุมชนเป็นอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะอย่างเงี้ยมันเหมาะสำหรับการมี data center
1: คือมันไม่เหมาะอยู่แล้วเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชาวบ้านอยู่แล้วใช่มั้ยแล้วก็มันก็เสี่ยงต่อปีน้ำมันมาเก็บกักมันระเบิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรมีนะแต่ถ้ามันจำเป็นต้องมีเนี่ยเราต้องกำหนดกติกาให้เขาว่ามีตรงไหนมีที่ไหนมีปริมาณเท่าไหร่เนี่ย
0: กติกาที่อาจารย์พูดถึงที่คิดได้เร็วๆนี่มีอะไรบ้าง
1: คือก็ดูตามผังเมืองไงก็คือผังเมืองก็คือว่าไอ้ตรงไหนเนี่ยที่มันเป็นสีม่วงอ่ะนะที่มันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่กระจุกอยู่เนี่ยนะอย่างบางจุดมันมีสีม่วงอยู่ใช่ไหมเช่นแถวบางขุนเทียนแถวอะไรทั้งหลายเนี่ยอ้อมน้อยอะไรทั้งหลายทั้งแถบนั้นใกล้ๆแถบนั้นเพชรเกษมเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยก็ให้ไปอยู่ได้นะให้ไปอยู่ได้หรือว่าในพื้นที่สีแดงนะสีแดงเพราะเขาอยากอยู่ในพื้นที่สีแดงซึ่งมีเป็นย่านพาณิชย์ใช่ไหมเพื่อก็ได้ขายตรงนี้ได้ไอ้อย่างเงี้ยบอกอยู่ได้แต่ขนาดเท่าไหร่ที่ให้อยู่ไม่ใช่ว่าไปขนาด50เมกะวัตต์อย่างนี้ไม่ได
0: ้
1: นะแล้วก็ขนาดให้อยู่แล้วเป็นไงก็ทำเหมือนอเมริกาคุณจะต้องทำอะไรฮะก็คือจะต้องมีสเปคเชียลยูทเพอร์มิทจะต้องมีข้อกำหนดมีเงื่อนไขว่าจะต้องทำอะไรบ้าง
0: อันนี้ต้องไปออกกฎหมายใหม่ด้วยมั้ยอาจารย์ฮะ
1: ไอ้ตรงนี้ผมว่าใช้ระเบียบราชการแผ่นดินนะระเบียบของกทมนะคือกทมเนี่ยเขาสามารถเนี่ยไปเข้าสภาไปออกเทศบัญญัติได้อยู่แล้วใช่มั้ยก็ไม่ต้องไปรออะไรทั้งสิ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าให้ไปทำรายงาน EIA เลยอะไรเงี้ยโอ้ยงี้ต้องไปรอกระทรวงทรัพยากรประกาศประเภทและขนาดและทำ EIA ก็คือปีนึงฮะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยใช้เวลานานเนี่ยมันอาจจะไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องบอกขนาดว่าขนาดไหนถึงต้องทำ EIA
0: ค่ะ
1: เอาแบบอเมริกาไหม50เมกะวัตต์ทำ EIA ตามวันนี้ก็คือจะต้องใช้ระเบียบของกทม.หรือระเบียบของเมืองอะไรก็ว่าไปครับ
0: ค่ะก็แปลว่าจริงๆแล้วสมมติว่าอยู่ในพื้นที่กทม.เนี่ยแล้วมันไม่เกิน50เมกะวัตต์เนี่ยกทม.ก็มีอำนาจในการบริหารจัดการปัญหาตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: จริงๆก็คือเขามีอำนาจหมดเลยฮะคือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเขามีอำนาจอยู่แล้วเพราะว่าเขาสามารถคืออย่างนี้คือถ้าไปขอเป็นแวร์เฮ้าส์เมื่อไหร่นะเขตจะต้องไปตรวจสอบใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาบอกแวร์เฮ้าส์คือสินค้าไม่รู้คืออะไรไม่ได้สนใจอ่ะเพราะมันมีกฎหมายว่าต้องตรวจสอบต้องขออนุญาตปีต่อปีอยู่แล้วกิจการอันตรายต่อสุขภาพแต่เราไม่สนใจเองแต่ตอนหลังเนี่ยนะพอมันมีผลกระทบเยอะอะไรเยอะเนี่ยมันเพียงแค่ไอ้กฎหมายพรบ.สาธารณสุขนิดเดียวนะเหตุรำคาญอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้แล้วมันอาจจะต้องมาเป็นกฎหมาย
0: โอ้จันเหตุรำคาญพรบ.สาธารณสุขเนี่ยนะผับบาร์เปิดข้างบ้านดิฉันเนี่ยนะยังเอาผิดลำบาก
1: ปรับ 2,000
0: ใช่
1: ปรับ 2,000
0: แล้วเขาก็กลับมาเปิดใหม่
1: ใช่ไงนี่ไงคือมันเหตุลำคาญเนี่ยมันยิบย้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองมันต้องออกระเบียบคือกทม.ก็ส่วนนะแต่ว่าประเทศไทยเองต้องออกกฎหมายมันควรจะมีกฎหมายเกี่ยวเรื่อง data center ไหมนะที่จะออกมาเนี่ยนะแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรก็ว่าไปใส่เข้าไปในนั้นนะครับ
0: ถ้าจะต้องออกกฎหมาย data center อาจารย์คิดว่า3อย่างแรกที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะที่ต้องใส่ไว้ในกฎหมายเลย
1: คือต้องใส่เลยคือว่า1ก็คือ data center นะคือว่าถ้าจะตั้งที่ไหนนะเราก็ต้อง1กำหนด zoning ให้ชัด zoning ควรจะอยู่ในพื้นที่เสียอะไรก็คือถ้าแบบอเมริกาคือสีม่วงสีม่วงขนาดใหญ่ไปเลยนะนะ3จังหวัดนั่นนะ EC เอาไปเลยนะนะแต่และอยู่ในนิคมด้วยยิ่งดีนะแต่ถ้าเป็นสีแดงก็ต้องเป็นขนาดเท่าไหร่นะ
0: zoning
1: นะครับอันที่2ก็คือก็ต้องประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะถ้า50เมกะวัตต์เนี่ยคือทำรายงาน EIA ขนาดใหญ่คือทำเต็มรูปแบบนะแต่ถ้าขนาดเล็กเป็นไงรายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
0: มันหน้าตาเป็นยังไงคะอาจารย์รายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นสมมติว่าเอาเรื่องเสียงก็ได
1: ้
0: เสียงน้ำไฟเนี่ยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นสมมติมันอยู่ในกรุงเทพมันข้อจำกัดหรือว่าขอบเขตที่เขาทำได้มันคืออ
1: ย่างนี้คือสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเนี่ยคือถ้าทำรายงานEIAคือมันจะต้องประเมินมีการคาดการณ์นะปล่อยมาแค่นี้ต้องใช้แบบจำลองให้สาธทำนายว่ามันจะมีผลกระทบยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสนอมาตรการลดผลกระทบนะครับแล้วก็แต่ขนาดเดียวกันถ้าเป็นรายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นขนาดเล็กนะเราก็มีข้อกำหนดให้เช็คลิสต์นะแต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรรับฟังความเห็นประชาชน
0: คุ
1: ณต้องทำประชาวิจารณ
0: ์
1: ทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กถ้าประชาชนไม่เอาทำไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยคือมันต้องให้เขาเสนอรายงานเข้ามาแล้วเราพิจารณาแล้วให้ประชาชนมองพิจารณาด้วยนะครับ
0: แต่ลักษณะของกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นจุดที่มีคนหนาแน่นต่อให้เป็นสีม่วงเนี่ยก็มีคนอยู่หนาแน่นอาจารย
1: ์
0: คือไม่ใช่ว่าสีม่วงแล้วมีแต่โรงงานแต่สีม่วงเนี่ยคือชุมชนใช่ไหม
1: คร
0: ับ อันนึงที่อยากจะถามอาจารย์ที่เป็นห่วงคือต่อให้เป็น20เมกะวัตต์เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิด data center มันต้องกินไฟแล้วต้องมีน้ำมันสำรองเซว่า 300,000 400,000 ลิตรอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะสร้างหลักประกันยังไงให้คนรู้สึกสบายใจ ว่าเออมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นฮะอาจารย์
1: มันก็เหมือนปั๊มอ่ะนะไอ้3แสน4แสนนี่ก็เหมือนละ4 5ปั๊มปั๊ม

0: น้ำมันเนี่ยเราก็สบายใจใช่ไหมเราก็ไม่กลัวใช่ไหมปั๊มน้ำมันจะไฟไหม้อย่างเงี้ยมันคือมันจะต้องมีระบบเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยต้องมีคนตรวจมีเงื่อนไขคล้ายๆปั๊มน้ำมันเนี่ยไฟจะต้องไม่ลุกคุณจะต้องมีอะไรเซฟตี้ดูแลตลอดอย่างเงี้ยนะ
1: คือแปลว่าถ้ามีกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็จะมี1 2 3 4ให้ทําแต่ถ้าไม่มีกฎหมายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บน้ำมันไว้ที่ไหนหรือเก็บยังไงด้วยซ้ำไปใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับใช่ไหมมันต้องมีกฎหมายแล้วก็กฎหมายของกระทรวงพลังงานก็มีอยู่แล้วว่าถ้าคุณเก็บในขนาด400,000ลิตรนะคุณจะต้องทำบันวอกันน้ำมันรั่วออกมาคุณจะต้องมีเก็บใส่ถังแล้วก็ไอ้เวนมันต้องมีเวนทิเลชันไปใช่ไหมต้องมีระบบไฟฟ้าถ้าเกิดว่าเกิดมันมีควันออกมาต้องมีอะไรน้ำสปริงเกอร์มีไซเรนมีสัญญาณเตือนอะไรเงี้ยคือมันมีหมดมันมีเงื่อนไขหมดนะฮะ
1: อาจารย์คิดว่าจะต้องมีการรับฟังเสียงประชาชนหรือ public hearing ไหมคะถ้าเกิดจะต้องทำในกรุงเทพ
0: ต้องทำอยู่แล้วฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นรายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นใช่ไหมก็คือสมมติเราบอกว่าอ่ะต่ำกว่า20ต่ำกว่า50เนี่ยรายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นพ
1: อ
0: ถ้า50นั่นคือรายงาน EIA เต็มรูปแบบอย่างเงี้ยทั้งหมดต้องฟังเสียงประชาชนต้องจัดประชาวิจารณ์รัศมี5กิโลนะครับเอามาคุยกันถามว่าเนี่ยมีมาตรการป้องกันอย่างนี้พอใจไหมนะได้ประโยชน์อย่างนี้พอใจไหมก็ต้องคุยกันแล้วก็เป็นไงไอ้อย่างเงี้ยมันต้องโปร่งใสอ่ะมันต้องโอเพนเฮาส์เปิดบ้านให้เขาเยี่ยมชมได้อะไรได้ด้วยนะ
1: ทำไมต้อง5กิโลเมตรอาจารย์
0: คือเงื่อนไขตามกฎหมาย EA ต้อง5กิโลแล้วฟังความเห็น5กิโลนะครับ
1: คือถ้าฟังมาถึงตรงนี้เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องมี data center เนี่ยมีได้แต่มันต้องมีกรอบหรืออาจจะมีกฎหมายมีระเบียบอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็เข้มข้นที่จะทำให้คนที่อยู่รอบๆข้างเนี่ยสบายใจ
0: ถูกต้องครับใช่ไหมคือถ้าประชาชนรู้นะโปร่งใสเขาก็สบายใจอ๋อมันมีมาตรการป้องกันอย่างนี้เห็นด้วยอย่างนี้นะเขาก็ไม่คิดอะไรนะ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นขนาดใหญ่นะคะอาจารย์50เมกะวัตต์เนี่ยอันนั้นมันอีกสเกลนึงไปเลยตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าไฟเราพอน้ำเราพอจริงๆมันพอไหมฮะอาจารย์ฮะถ้าสมมติมีเยอะๆ
0: คือถ้าไปดูใน3จังหวัดนะก็คือ EC นะ
1: ค่ะ
0: น้ำเนี่ยใช้เพื่ออะไรเพื่อการเกษตรเพื่อท่องเที่ยวใช่มั้ยแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมมันแทบจะไม่พออยู่แล้วนะฮะแล้วพอไปตั้ง EC ขึ้นมาเนี่ยนะไปตั้งอยู่ใน EC มันใช้น้ำมหาศาล50เมกะวัตต์เนี่ยคือใช้น้ำเนี่ยเป็นประมาณ2ล้านลิตรต่อวันนะ2ล้านลิตรต่อวันนะ
1: แล้วเวลามันออกมามันเอากลับมาใช้ใหม่ได้ไหม
0: ก็คือนี่ไงมันก็ต้องไปกำหนดเป็นเงื่อนไขบอกกันนี่ไงเป็นระบบปิดได้ไหมมารีไซเคิลได้ไหมน้ำเนี่ยที่หล่อเย็นนะอย่าปล่อยออกนะมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมก็คือต้องสร้างระบบแต่มันก็แพงขึ้นไปอีกใช่ไหม
1: ก็คือเขาก็ต้องยอมลงทุน
0: ต้องยอมลงทุนมันอยู่ที่เราตั้งเงื่อนไขใช่ไหมแล้วก็ระบายความร้อนบอกอย่าระบายได้ไหมใช่ไหมก็คือให้มีป่องออกไปตรงอื่นไม่ใช่ระบายใส่บ้านคนหรือจะมีบัฟเฟอร์โซนกั้นปลูกต้นไม้กั้นระหว่างบ้านคนกับ Data Center ก็ได
1: ้
0: มันอยู่ที่เงื่อนไขเรากำหนดทั้งนั้นเนี่ยนะครับ
1: จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราใช่ไหมฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเท่าที่รู้เนี่ย Data Center เข้ามาเนี่ยเหมือนกับเราเชิญชวนเข้ามาแล้วก็มีการยกเว้นเรื่องภาษีอะไรด้วยจริงๆแล้วสิ่งที่น่าจะทำเนี่ยมันคือต้องกลับกันเนาะมันต้องแบบเข้มงวดใช่ไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับคือรัฐบาลชุดนี้ไปประกาศเลยประเทศไทยจะเป็น Regional Digital Economy Hub ของอาเซียนใช่ไหมก็คือว่า Data แห่งอาเซียนต้องมาย้ายอยู่นี่แล้วก็ถามว่าแล้วทำไมถึงประกาศอย่างนี้เขาบอกว่านี่ไงเราต้องเป็นเนี่ยนะ Data เพราะงั้นสิงคโปร์ไม่เอาแล้วสิงคโปร์บอกเต็มแล้วมาเมืองไทยเมืองไทยเป็นไงมีไฟล้นเหลือใช่ไหมโอเวอร์แล้วมีไฟเหลือเพราะงั้นเอามาใช้ตรงนี้บ้างเมืองไทยไม่มีแผ่นดินไหวใช่ไหมไม่มีพายุไม่มีอะไรรุนแรงเนี่ยใช่ไหมเขาก็ไปเชิญชวนมา Microsoft เชิญทั้งหลายเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้หมดเพราะงั้น BOI เป็นไงยกเว้นภาษีเลย8ปีนะครับแล้วก็พวกยกเว้นอากรนำเข้าด้วย
1: ก็สรุปปิดท้ายตรงนี้ว่าวันนี้เราไม่ได้คุยเพื่อที่จะบอกว่าไม่ควรมีแต่ว่าถ้าเราจะต้องมีเนี่ยเราจะต้องมีกฎเกณฑ์มีกฎหมายหรือการดูแลที่เข้มงวดมากกว่านี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: ครับครับ
1: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS

0: ครบ1สัปดาห์ภัยพิบัติน้ำท่วมเนปาลทิเบตผู้เสียชีวิตทะลุ 1,000 คน UN เตือนความเสี่ยงภัยธรรมชาติจากทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี้
1: โครงการเขื่อนยักษ์จีนบนแม่น้ำสั่งโปโอกาสคุมยุทธศาสตร์น้ำของจีนหรือระเบิดเวลาที่อาจซ้ำรอยแต่สูญเสียมหาศาลสหรัฐถล่มอิหร่านหนักวันที่2 USS อับราฮัมลินคอนเทียบท่าแหลมฉบังเปิดกฎเหล็กควบคุมกิจกรรมของลูกเรืออาเซนไวส์กับสุขสดชื่นพัทยาแองเจลิสไส้ง่อนย้อนรอยมรดกทหารอเมริกันในอาเซียน
0: สวัสดีครับพบพันโลกกับไทย PBS ครับวันนี้ครบ1สัปดาห์เต็มของเหตุน้ำท่วมรุนแรงในเนปาลและทิเบตนะครับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องช่วงแรกอัปเดตยอดผู้เสียชีวิตกันก่อนนะครับยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 คนขณะที่ยอดผู้สูญหายมีจำนวนสูงถึง 3,916 คนวันนี้มีความเคลื่อนไหวเป็นสัญญาณเตือนจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติออกมาเตือนว่าภูมิภาคหิมาลัยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่เกี่ยวข้องกับทานน้ำแข็งหลายจุดบนเทือกเขาสูงและเทคโนโลยีไม่สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากเพียงพอในการป้องกันความสูญเสียตลอดแนวระบบของแม่น้ำเหล่านี้ซึ่งทำหน้าที่รองรับน้ำที่ไหลลงมาจากทานน้ำแข็งครับย้อนกลับไปเมื่อปี2020นักวิจัยไปตรวจพบจุดเสี่ยงอันตราย47จุดในภูมิภาคหิมาลัยครอบคลุมตั้งแต่เนปาลจีนและอินเดียนะครับแต่จำนวนจุดเสี่ยงที่แท้จริงอาจจะมีแนวโน้มสูงกว่าตัวเลขดังกล่าวซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนหลายล้านคนครับถ้าเราย้อนกลับไปในเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้ำท่วมรุนแรงในเนปาลและทิเบตเกิดจากทานน้ำแข็งบางส่วนใกล้กับยอดเขาลังตังลีรงพังถล่มลงมาสู่พื้นที่หุบเขาด้านล่างก่อให้เกิดดินถล่มส่งผลให้มวลน้ำขนาดใหญ่ไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำตรีสุรีแตกต่างจากปรากฏการณ์น้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบทานน้ำแข็งเมื่อแนวกั้นธรรมชาติแตกทำให้น้ำล้นทะลักไหลเข้าสู่พื้นที่ด้านล่างนะครับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติระบุว่าความเสี่ยงทั้งสองรูปแบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้ทานน้ำแข็งในภูมิภาคหิมาลัยละลายเร็วขึ้นเพิ่มแรงกดดันต่อแนวกั้นธรรมชาติของทะเลสาบทานน้ำแข็งยิ่งไปกว่านั้นภูเขาในภูมิภาคนี้มีอายุทางธรณีวิทยาค่อนข้างน้อยจึงมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกซึ่งอาจจะไปกระตุ้นให้ทานน้ำแข็งหรือแนวกั้นธรรมชาติพังถล่มได้เช่นกันนักวิจัยตรวจพบทะเลสาบทานน้ำแข็งที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่ในภูมิภาคฮินดูกุชนะครับขณะที่เนปาลเป็นประเทศที่น่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดเนื่องจากพึ่งพาทานน้ำแข็งทั้งแหล่งน้ำและแหล่งรายได้ส่งผลให้เนปาลกำลังเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากอย่างมากขณะที่โครงสร้างพื้นฐานของประเทศก็เผชิญกับความเสี่ยงเช่นกันเนื่องจากน้ำท่วมในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้างอย่างน้อย15แห่งระบบเหล่านี้อาจจะนำเทคโนโลยีมาใช้รับมือได้แต่ภัยพิบัติจากคลื่นของโคลนและ

0: น้ำแข็งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสะท้อนว่าระบบป้องกันส่วนใหญ่ยังต้านทานแรงของโคลนและน้ำแข็งไม่ได้นะครับสถานการณ์ในชายแดนระหว่างเนปาลกับทิเบตทำให้โลกได้เห็นถึงความเปราะบางของลุ่มน้ำในภูมิภาคหิมาลัยซึ่งอีกด้านหนึ่งพื้นที่แถบนี้ก็มีความกังวลจากการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ของจีนบนแม่น้ำสังโปด้วยนะครับคุณธรณินทร์โครงการนี้กำลังสร้างความกังวลให้อินเดียมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างครับ
1: คือมองได้ว่าเขื่อนนี้นะครับคุณพงศธรเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่สร้างความเสียหายมหาศาลได้ครับด้านหนึ่งก็มองว่าเขื่อนตั้งอยู่ในเขตที่เปราะบางอาจจะกระทบเกิดภัยพิบัติแล้วก็ทำให้เขื่อนเสียหายได้อีกด้านหนึ่งก็เหมือนเป็นการที่จีนคุมมวลน้ำไม่ให้หรือว่าปล่อยไปยังอินเดียแล้วก็บังกลาเทศได้นะครับจีนกำลังเดินหน้าโครงการเขื่อนยักษ์เมดอกครับบริเวณโค้งน้ำใหญ่บนแม่น้ำยาลุงสังโปในเขตทิเบตซึ่งเมื่อไหลเข้าสู่อินเดียก็จะกลายเป็นแม่น้ำพรหมบุตรนะครับโครงการนี้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา5ปีตั้งแต่ปี2020แล้วครับก่อนที่รัฐบาลจีนจะอนุมัติอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม2024ครับด้วยงบประมาณก่อสร้างสูงกว่า1ล้านล้านหยวนหรือว่ากว่า5ล้านล้านบาทนับเป็นหนึ่งในโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยนะครับลีเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนก็เพิ่งมาเป็นประธานเปิดการก่อสร้างอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19กรกฎาคม2025ที่ผ่านมานี่เองนะครับตั้งเป้าแล้วเสร็จพร้อมเดินเครื่องเต็มรูปแบบในปี2033ครับด้วยกำลังการผลิตสูงถึง60,000เมกะวัตต์นะครับหรือว่าใหญ่กว่าเขื่อน3ผาเกือบ3เท่าครับก็ทำให้จีนมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการกักเก็บหรือว่าปล่อยน้ำในทางยุทธศาสตร์มองได้ว่าเป็นการที่จีนเนี่ยใช้น้ำเป็นอาวุธครับกดดันอินเดียและบังกลาเทศหากเกิดความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าข้อพิพาทชายแดนก็สามารถควบคุมมวลน้ำตัวนี้ได้นะครับอีกด้านหนึ่งก็มีนักวิชาการครับรายงานจากวารสารวิชาการจีนครับมองว่าพื้นที่ก่อสร้างตั้งอยู่บนแนวลอยเลื่อนในหิมาลัยนะครับที่เปราะบางชั้นหินและดินมีความอ่อนตัวสูงครับบทเรียนจากวิกฤตน้ำท่วมและทานน้ำแข็งถล่มในเนปาลเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนครับก็ยิ่งตอกย้ำความกังวลว่าหากเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าดินถล่มรวมถึงภูเขาน้ำแข็งทลายลงมานะครับไปสู่อ่างเก็บน้ำจากสภาพอากาศที่แปรปรวนก็อาจเกิดคลื่นกระแทกขนาดมหึมาเรียกได้ว่าระเบิดน้ำส่งให้มวลน้ำมหาศาลนั้นซัดมาถล่มชุมชนปลายน้ำอย่างฉับพลันครับโครงการนี้ยังไม่มีสัญญาในการปันน้ำนะครับเป็นส่วนที่สัญญาแบ่งปันน้ำอย่างเป็นทางการแล้วก็มีข้อสังเกตครับว่าเรื่องความโปร่งใสในการเปิดเผยรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนก็ทำให้ปลายน้ำไม่มีกลไกตรวจสอบความปลอดภัยที่รัดกุมครับเมื่อต้นปี2025ครับอินเดียได้แสดงท่าทีคัดค้านอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เร่งผลักดันโครงการไม่กับโปรเจกต์ของตัวเองขึ้นมาครับอย่างโครงการเขื่อนซีอางที่อยู่ใต้เขื่อนเมดอกอีกทีนึงนะครับอยู่ในแม่น้ำสาขาเป็นเขื่อนอเมงประสงค์ครับใช้เป็นอ่างเก็บน้ำสำรองแล้วก็ลดทอนอำนาจการควบคุมกระแสน้ำของจีนด้วยครับแต่โครงการนี้ฝั่งอินเดียก็เผชิญกับเสียงคัดค้านเหมือนกันนะครับจากภาคประชาชนและนักอนุรักษ์ภายในประเทศเช่นกันจากปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเวียนคืนพื้นที่ครับการเคลื่อนไหวนี้ก็ยิ่งตอกย้ำว่าเทือกเขาหิมาลัยไม่ได้เป็นเพียงพรมแดนธรรมชาติเท่านั้นนะครับแต่ว่ากลายเป็นสนามประลองยุทธศาสตร์น้ำที่มีความอยู่รอดของประชาชนนับร้อยล้านเป็นเดิมพันครับท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งความโปร่งใสในการบริหารจัดการน้ำและก็กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับนี่ก็เลยเป็นกุญแจสำคัญครับคุณพงศธรครับไม่ให้โครงการนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าครับ
0: มันเป็นเหมือนจุดตัดกันระหว่างเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยแล้วก็เรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับขอบคุณคุณธรณินทร์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สลับไปดูอุณหภูมิความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ตอนนี้กลับมาร้อนแรงอีกระลอกนะครับหลังจากสหรัฐและอิหร่านโจมตีตอบโต้กันเป็นวันที่2แล้วครับการโจมตีของสหรัฐครั้งนี้ทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตด้วยซึ่งอาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้าทางการทหารเป็นวงกว้างในภูมิภาคได้นี่เป็นภาพการโจมตีของสหรัฐนะครับที่พุ่งเป้าไปยังพื้นที่บริเวณตอนใต้ของอิหร่านซึ่งจุดที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจุดหนึ่งก็คือบ้านที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานใกล้กับเมืองซิริกทางตอนใต้ ของอิหร่านติดกับช่องแคบฮอร์มุซนะครับเมืองนี้เป็นสถานที่ตั้งของโครงการนิวเคลียร์อิหร่านด้วยสภาเซียววงเดือนแดงอิหร่านรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนและผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า60คนในจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้มีเด็กวัย4ปีรวมอยู่ด้วยขณะที่สหรัฐยังไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวชายคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บเล่านาทีการโจมตีของสหรัฐ
2: ضربه و بلو کوچه تو سر روی من خورد که دیدی شما خیلی بچه کوچه خیلی زنانی که اصلا آجا دیگه به صورت وحشتناکی آسیب شد وحشتناک بشون خیلی و کل کسانی که آجا نشترن مردم عادی هستن
0: หลังจากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของอิหร่านอิหร่านก็ระดมโดรนโจมตีเป้าหมายของสหรัฐหลายจุดในตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนบาเรนคูเวต UAE รวมทั้งเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานในอิรักอ้างความสำเร็จในการใช้โดรนโจมตียุทโธปกรณ์ของสหรัฐด้วยขณะที่คูเวตและจอร์แดนก็อ้างว่าสามารถยิงสกัดขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านเอาไว้ได้คุณผู้ชมครับแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านไม่ต้องการกลับเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบแต่ทั้งสองฝ่ายก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการใช้กำลังตอบโต้กันได้ทุกเมื่อนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Axios สื่ออเมริกันรายงานว่าสหรัฐอาจจะหันมาโจมตีอิหร่านเป็นระยะเพื่อเปิดทางให้เรือบรรทุกน้ำมันเรือพาณิชย์สามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้หลังจากต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ในการควบคุมช่องแคบยุทธศาสตร์แห่งนี้การทิ้งระเบิดเป็นระยะก็จะทำให้สงครามไม่มีวันสิ้นสุดลงได้แต่ยุทธศาสตร์ไม่มีสงครามไม่มีสันติภาพของสหรัฐก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงครับขณะที่การเลือกตั้งกลางเทอมก็ใกล้จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านอกจากนี้สหรัฐยังเผชิญปัญหาอาวุธในคลังแสงลดลงด้วยส่วนอิหร่านก็ไม่ได้มีท่าทียอมจำนนต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจนะครับท้ายที่สุดการตอบโต้กันของทั้งสองฝ่ายมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงในการดึงเอาประเทศอื่นในตะวันออกกลางเข้ามาสู่ความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญที่ไทยจับตามองเป็นพิเศษก็คือเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนเข้ามาเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทะลกออฟบีทเปิดกฎเหล็กของลูกเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้และปัจจัยที่ทำให้เรือรบของสหรัฐมักจะมาแวะพักที่จังหวัดชลบุรีครับ

หลังจากปฏิบัติภารกิจกลางทะเลนานถึง286วันเพื่อช่วยสนับสนุนศึกตะวันออกกลาง USS อับราฮัมลินคอนเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ชันนิมิตส์ของกองทัพเรือสหรัฐพร้อมลูกเรือ 5,000 นายเข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนับเป็นการกลับมาเทียบท่าที่ไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนเดินทางมุ่งหน้ากลับฐานที่นครซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียถือเป็นการแวะพักเต็มรูปแบบครั้งแรกของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีลำนี้นับตั้งแต่การออกปฏิบัติการเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีที่แล้วถึงแม้ว่าเรือลำนี้จะแวะพักระยะสั้นที่เกาะกวมในเดือนธันวาคมและโอมานในเดือนกรกฎาคมแต่กำลังพลไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ท่าเรือขณะที่การแวะเทียบท่าที่ไทยในครั้งนี้กำลังพลได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากพื้นที่ท่าเรือเพื่อใช้เวลาในการพักผ่อนและสันทนาการหรือ R&R ข้อมูลจาก MS Now สื่ออเมริกันระบุว่ากองทัพเรือสหรัฐได้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทหารเรือและนาวิกโยธินทำได้ระหว่างขึ้นฝั่งครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดเวลาเคอร์ฟิวในการเดินทางกลับโรงแรมที่พักห้ามซื้อบริการทางเพศห้ามกีฬาทางน้ำทุกประเภทเพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บห้ามใช้กัญชาและสารเสพติดนอกจากนี้ยังได้รับคำสั่งให้หลีกเลี่ยงถนนบางสายหากฝ่าฝืนกฎเหล็กเหล่านี้จะถูกลงโทษขั้นสูงสุดทางการเมืองพัทยาจัดรถโดยสารประมาณ40คันเพื่อทยอยรับส่งกำลังพลเป็นกลุ่มจนกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินจะเดินทางออกจากไทยในวันอาทิตย์นี้การแวะเทียบท่าหรือพอร์ตคอลเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติภารกิจของเรือบรรทุก

องบินโดยเฉพาะ Liberty Port Call เพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนฟื้นฟูร่างกายและจิตใจระหว่างการปฏิบัติภารกิจนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการเติมเสบียงอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงแก้ปัญหาทาง

0: และระวางขับน้ำกว่า 100,000 ตันท่าเรือแห่งนี้ยังเคยรองรับเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐหลายลำรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน4ลำตั้งแต่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington เมื่อปี2011เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนเมื่อปี2012เรือบรรทุกเครื่องบิน USS John C. Stennis เมื่อปี2019และเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt เมื่อปี2024นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ใกล้พัทยาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของทหารอเมริกันมาตั้งแต่สงครามเวียดนามเต็มไปด้วยโรงแรมร้านอาหารระบบขนส่งไปจนถึงกิจกรรมที่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้
1: และท่ามกลางภาวะไร้เสถียรภาพในโลกยุคปัจจุบันแอฟริกาก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไทยปักหมุดเพื่อกระชับความสัมพันธ์นะครับประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นได้จากการเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของนายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการหารือครอบคลุมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงโรคระบาดครับไทยผลักดันนโยบายที่มีชื่อว่า Thailand Africa Initiative หรือ TAI นะครับมุ่งส่งเสริมความร่วมมือใต้กับกลุ่มแอฟริกานโยบาย TAI เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี2013แต่ไม่ค่อยมีบทบาทแล้วก็ขาดช่วงไประยะหนึ่งจากภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลไปจนถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นโยบายนี้ถูกนำมาปัดฝุ่นอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วและรัฐบาลก็เตรียมเดินหน้านโยบายนี้อย่างจริงจังแม้ว่าไทยจะต้องรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเมียนมาและสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้การต่างประเทศที่เข้มแข็งเนี่ยก็ต้องเป็นการต่างประเทศที่เชิงรุกแต่ก็ต้องอาศัยการเมืองที่นิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เพราะว่าถ้าไม่นิ่งเนี่ยไอ้ความสนใจของเรามันก็มุ่งมาเรื่องภายในประเทศเรามีปัญหาเฉพาะหน้าแต่อย่าให้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยทำให้เราเป็นอุปสรรคที่เราจะทำอะไรในที่เป็นเรื่องเชิงรุกที่เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวเพราะบางอย่างเนี่ยเราต้องเริ่มปูทางตั้งแต่ตอนนี้อย่างเช่นนโยบายยุทธศาสตร์ต่อแอฟริกาเนี่ย
1: สำหรับแอฟริกาเป็นสมรภูมิแข่งขันใหม่ของมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนรัสเซียไปจนถึงยุโรปครับสาเหตุมาจากความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในจุดตัดของการเดินเรือเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแอตแลนติกทะเลแดงและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าไว้ด้วยกันสหรัฐจีนรัสเซียและยุโรปจึงแข่งขันช่วงชิงอิทธิพลผ่านการลงทุนความร่วมมือด้านความมั่นคงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการทูตโจทย์ท้าทายของแอฟริกาคือการรักษาอธิปไตยครับเนื่องจากการพึ่งพาชาติมหาอำนาจมากเกินไปอาจจะทำให้ประเทศเหล่านี้ต้องยอมประนีประนอมแอฟริกาต้องเปลี่ยนการแข่งขันของมหาอำนาจให้กลายเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตและดำรงอยู่ด้วยนโยบายอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยครับหลังการฟ้องร้องจากหลายรัฐในข้อหาออกแบบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนล่าสุดเมตายอมจ่ายเงินยอมความนะครับเรื่องนี้กำลังสะเทือนไปถึงอนาคตของแพลตฟอร์มหลายเจ้าที่จะต้องปรับระบบครั้งใหญ่ต่อจากนี้ครับ
3: I think it's great. I think it's a victory, and it's never going to bring my daughter back. But it's going to send a powerful message. This is the third time now that they've been found liable, and I think people know it's like time's up.
4: เสียงสะท้อนจากแม่ที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปจากการฆ่าตัวตายในภาวะเสพติดโซเชียลระหว่างมายืนรอฟังคำตัดสินหน้าศาลรัฐบาลกลางในโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียหลังผู้พิพากษาอนุมัติข้อตกลงยอมความครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างบริษัทเมตากับกลุ่มรัฐในสหรัฐรวมมูลค่า 16,700 ล้านดอลลาร์และเมื่อรวมกับข้อตกลงของรัฐเท็กซัสมูลค่าจะพุ่งสูงถึงเกือบ 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 600,000 ล้านบาทซึ่งบริษัทเมตาจะต้องผ่อนชำระต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแพ้คดีที่อาจถูกสั่งปรับสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์การยอมความครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเปิดการไต่สวนได้เพียง5วันเมื่อทนายความฝ่ายรัฐนำเอกสารวิจัยภายในอีเมล

0: และบันทึกการส่งข้อความแชทของผู้บริหารระดับสูงอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กมาเปิดเผยต่อคณะลูกขุนชี้ว่าบริษัทรับรู้ถึงอันตรายแต่กลับละเลยขณะที่อดัมมอสเซอรี่ประธานของ Instagram ยังยอมรับกลางศาลว่าเคยอ้างถึงเครื่องมือความปลอดภัยทั้งที่รู้ดีว่ามีผู้ใช้งานจริงน้อยมากขณะที่อดีตนักวิจัยซึ่งเข้ามาเป็นพยานระบุว่าฟีเจอร์ความปลอดภัยบางตัวถูกออกแบบมาเพื่อให้ล้มเหลวตั้งแต่แรกแฟ้มชนวนสำคัญมาจากงานวิจัยภายในของ Instagram ที่ระบุว่ากลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมการใช้งานในลักษณะของผู้ติดสารเสพติดโดยก่อนหน้านี้รัฐนิวเม็กซิโกได้ตัดสินตราหน้าว่าเมตาเป็นภัยรบกวนสาธารณะเทียบเท่ามลพิษทางอากาศและสั่งปรับเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐข้อตกลงนี้นำมาสู่มาตรการบังคับใช้ใหม่คือการเปิดไนท์โหมดบล็อกการแจ้งเตือนช่วงเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าอัตโนมัติและจำกัดเวลาการใช้งานรวมไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวันไม่นับรวมเวลาส่งข้อความและดูวิดีโอยาวซึ่งมีเพียงผู้ปกครองเท่านั้นที่จะใช้สิทธิอนุญาตให้ปิดการตั้งค่าเหล่านี้ได้นอกจากนี้ยังบังคับใช้ School Mode ปิดการแจ้งเตือนในเวลาเรียนซ่อนยอดไลค์บนโปรไฟล์วัยรุ่นเตือนการใช้งานต่อเนื่องทุก15นาทีเปิดทางให้เลือกฟีดที่ไม่พึ่งอัลกอริทึมปิดระบบเล่นวิดีโออัตโนมัติไปจนถึงห้ามใช้ฟิลเตอร์แต่งหน้าที่บิดเบือนเกินจริงโดยจะใช้ผู้ตรวจสอบอิสระเข้ามาคุมกำกับดูแลยาวนานถึง10ปีข้อตกลงปรับเปลี่ยนระบบความปลอดภัยทั้งหมดนี้จะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับเด็กและเยาวชนในรัฐที่ร่วมลงนามในสหรัฐเท่านั้นโดยยังไม่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศด้านหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Meta ชี้ว่านี่คือแนวทางใหม่เพื่อคืนอำนาจให้ผู้ปกครองพร้อมเรียกร้องให้ TikTok และ YouTube เร่งนำมาตรการเดียวกันไปใช้ทันทีซึ่งหากคู่แข่งยอมทำตามช่วงล็อกเครื่องตอนกลางคืนจะขยายเป็นตั้งแต่4ทุ่มถึง7โมงเช้าและโควต้าเวลาเล่นจะลดลงเหลือเพียง1ชั่วโมงต่อแอปขณะที่อัยการรัฐยกย่องข้อตกลงนี้ว่าเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ด้านสาธารณสุขพร้อมส่งสัญญาณเตือนไปยังโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มว่าหากไม่เร่งปรับตัวตามพิมพ์เขียวนี้ก็พร้อมจะยื่นฟ้องร้องเพื่อจัดระเบียบอุตสาหกรรมโซเชียลมีเดียทั้งระบบต่อไปเช่นเดียวกับ Meta ที่ยังคงรับมือกับคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายส่วนบุคคลอีกนับพันคดีธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: คุณผู้ชมครับการมาถึงไทยของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln อาจจะดูเป็นภาพหวือหวานะครับแต่อีกมุมนึงภาพแบบนี้อาจไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทยคือวันนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตชวนย้อนรอยจุดกำเนิดของพัทยาและเมืองท่องเที่ยวอื่นๆในอาเซียนที่เติบโตขึ้นพร้อมกับการเข้ามาพักผ่อนจากสงครามของทหารอเมริกันติดตามในอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นพาคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นครับ
2: เขาบอกว่าฝรั่งมาเที่ยวไทยจะพูดได้4คำครับ
3: I love เมืองไ
2: ทยน่าจะจริงแต่คุณผู้ชมครับภาพจำของย่านบางย่านในกรุงเทพหรือเมืองบางเมืองในอาเซียนในลักษณะที่คุณอาจจะคิดก็อาจจะไม่ใช่เรื่องโกหกครับและในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของคนทั่วโลกการมาเพื่อเที่ยวสถานที่อย่างว่าก็อาจจะเป็นเรื่องจริงเหมือนกันอาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นในวันนี้เลยจะชวนคุณมาตามหาที่มาของพื้นที่เหล่านี้แล้วหาคำตอบกันว่าทำไมมันถึงมีที่มาเหมือนกันครับ
4: ประมาณ 20-30 ปีที่แล้วครับคงจะเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะพบกับคนไทยที่เกิดและเติบโตจากเมืองพัทยาเพราะก่อนสงครามเวียดนามพัทยายังเป็นเพียงเมืองเล็กๆครับก่อนจะถูกค้นพบและกลายเป็นจุดหมายพักผ่อนของทหารอเมริกันในช่วงพักจากสงครามเวียดนามหรือที่เรียกว่า RNR หรือ Rest and Recreation พูดง่ายๆก็คือมาเที่ยวเล่นและปลดปล่อยจากสงครามนั่นเองย้อนกลับไปในช่วงปี 60-70 พอสงครามเวียดนามเริ่มทวีความเข้มข้นรายจ่ายของสหรัฐในไทยก็เข้มข้นตามๆกันมาครับในปี1968งบก้อนนี้เคยสูงถึง318ล้านดอลลาร์แบ่งออกเป็น3ก้อนหลักๆครับและหนึ่งในนั้นถูกอุทิศให้กับการพักผ่อนหย่อนใจของทหารอเมริกันในเมืองไทยนั่นเองโดยการเติบโตครั้งสำคัญที่สุดของเมืองนี้ก็มาพร้อมกับการสร้างฐานทัพอุตภเปาบทความของวันโอวันบอกเราว่าเช่นเดียวกันกับพื้นที่อื่นๆที่ทหารอเมริกันเข้าไปยึดครองพัทยาในตอนนั้นก็เลยเกิดการประกอบการในลักษณะที่คุณอาจจะคิดขึ้นส่งผลให้คนเริ่มเข้ามาทำมาหากินในเมืองนี้มากขึ้นครับจนสุดท้ายก็กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมของผู้คนไปหมดสิ้นพอทหารอเมริกันถอนตัวออกไปเมืองนี้ก็ไม่ได้หายไปแต่อย่างใดครับแต่ก็ได้เติบโตไปพร้อมกับอัตลักษณ์เมืองที่ไม่หลับไหลจนถึงทุกวันนี้ในปี2005

0: นิตยสารไทม์เรียกพัทยาว่าอาจเป็นจุดกำเนิดของการท่องเที่ยวมวลชนในเอเชียยุคใหม่และอาจเป็นเมืองหลวงของการท่องเที่ยวมวลชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับนอกเหนือจากเมืองพัทยาในไทยก็มีอีกหลายตัวอย่างครับอย่างซอยพัดพงซึ่งเป็นย่านบันเทิงสมัยใหม่ขนาดใหญ่แห่งแรกๆของกรุงเทพก็มีที่มาคล้ายๆกันหรือซอยคาวบอยที่ตั้งชื่อตาม TG Cowboy Edwards อดีตนักบินกองทัพอากาศสหรัฐที่มาเปิดบาร์ในย่านสุขุมวิท
1: และคุณก็คงจะไม่แปลกใจครับถ้าผมบอกว่าในอาเซียนของเราก็มีตัวอย่างอื่นเหมือนกันที่ทหารอเมริกันเคยเข้ามาลงหลักปักฐานใช้ชีวิตอย่างสนุกสุดเหวี่ยงแล้วก็ทิ้งพื้นที่อย่างนี้เอาไว้หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือเมืองแองเจลิสในฟิลิปปินส์ครับ
0: ภาพที่เราเห็นนี้อาจจะดูคุ้นๆแปลกๆแต่นี่ไม่ใช่เมืองไทยครับนี่คือเมืองแองเจลิสแห่งฟิลิปปินส์แต่คล้ายกับพัทยาเพราะในอดีตที่นี่ก็เป็นแค่ชุมชนเล็กๆครับก่อนที่กองทัพสหรัฐจะเข้ามาตั้งฟอร์ตสโตรตเซนเบิร์กในปี1903ซึ่งต่อมาขยายเป็นฐานทัพอากาศคลาร์กหลังสงครามโลกครั้งที่2ฐานทัพอากาศคลาร์กกลายเป็นฐานทัพสหรัฐในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้นแน่นอนครับเมื่อมีทหารจำนวนมากเข้ามาประจำการระบบเศรษฐกิจที่รองรับพวกเขาก็เติบโตผุดขึ้นรอบฐานทัพอย่างรวดเร็วถนนที่อยู่ติดกับสนามบินซึ่งเดิมมีชื่อว่าคลาร์กฟิลด์อเวนิวต่อมาพัฒนาเป็นฟิลด์อเวนิวและเป็นศูนย์กลางที่เป็นที่รู้จักของเมืองนี้ในปัจจุบันครับฐานทัพสหรัฐปิดตัวลงไปในปี1991และทหารอเมริกันก็จากไปครับแต่ระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไม่ได้หายไปไหนแค่มีกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไปก็เท่านั้นแต่ไม่ใช่ทุกเมืองที่มีจุดจบแบบพัทยาหรือแองเจลิสครับในช่วงสงครามเวียดนามเมืองที่เป็นจุดพักของทหารอเมริกันอย่างสิงคโปร์ปีนังหรือกัวลาลัมเปอร์ก็เคยมีธุรกิจในลักษณะนี้เติบโตขึ้นเป็นชั่วคราวเช่นกันแต่ท้ายที่สุดทหารอเมริกันไม่ได้ทิ้งมรดกที่ดำรงอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแต่ในกรณีของเวียดนามเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจครับในช่วงสงครามธุรกิจด้านการบริการในเวียดนามเติบโตขึ้นอย่างมากครับในเวลานั้นรัฐบาลไซง่อนเคยประเมินว่าในช่วงที่เฟื่องฟูที่สุดมีผู้หญิงทำงานในภาคที่เกี่ยวข้องมากถึงประมาณ 200,000 คนการเข้ามาของทหารอเมริกันและการเกิดขึ้นของเมืองฐานทัพต่างๆเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญแต่หลังการล่มสลายของไซง่อนและการถอนตัวของสหรัฐรัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็ลงดาบอย่างหนักมันเลยไม่ได้ดำเนินต่อในรูปแบบที่เปิดเผยและรองรับนักท่องเที่ยวต่อเนื่องเหมือนพัทยาหรือเมืองแองเจลิสแต่ในเวลาต่อมาอุตสาหกรรมบริการรูปแบบใหม่ๆอย่างคาราโอเกะร้านนวดหรือสถานบริการที่มีลักษณะเป็นส่วนตัวมากขึ้นก็เข้ามาแทนที่ดับหลังเวียดนามเปิดประเทศและปฏิรูประบบเศรษฐกิจดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการเปิดประเทศจึงได้รับอิทธิพลจากการเปิดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาคมากกว่าเป็นการสืบต่อโดยตรงจากโครงสร้างในยุค GI ครับก็น่าคิดนะครับสิ่งที่เชื่อมพัทยาแองเจลิสและไซง่อนเข้าด้วยกันจึงเป็นคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งเมืองถูกสร้างขึ้นโดยการอาศัยการเข้ามาของคนกลุ่มหนึ่งและวันหนึ่งคนกลุ่มนั้นหายไปพัทยากับแองเจลิสก็คือกรณีที่ระบบเศรษฐกิจยังคงอยู่ครับแม้ความต้องการเดิมจะหายไปแล้วเพราะโครงสร้างที่มีอยู่ถูกนำไปปรับใช้ใหม่และพัฒนาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการท่องเที่ยวขณะที่ไซง่อนคือกรณีตรงข้ามเมื่อรัฐเข้ามารื้อระบบเดิมออกก่อนที่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆจะค่อยๆก่อตัวขึ้นในยุคต่อมา
1: อย่างไรก็ตามครับการปรับภาพลักษณ์ของเมืองเหล่านี้หรือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างก็ล้วนเป็น work in progress ทั้งนั้นครับแต่เมืองอย่างพัทยาก็เป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญว่าต้นทางที่ไม่ได้สวยงามอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมากำหนดปลายทางของเราเสมอไปแล้วพบกันใหม่นะครับกับ ASEAN Vibes กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของเทศกาลลูกไฟประจำปีในเอลซัลวาดอร์เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุเมื่อปี1658ครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงศ์สภัทรสุขพงษ์และทีมงานสวัสดีครับ

ล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิก

0: ในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17 นาฬิกาทางไทย PBS
1: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

เมื่อลูกไซสุกนกและสัตว์ป่านานาชนิดมุ่งหน้าเข้าสู่ช่วงเวลาของการตักตวงอาหารความคึกคักนี้จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยมีฉากหลังคือป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกห่างออกไปทางเหนือเกือบ 2,000 กิโลเมตรทุ่งหญ้ากลางป่าในภาคอีสานเนื้อทรายหนุ่มพยายามพิชิตใจสาวๆในฤดูผสมพันธุ์ถึงจะดูบุ่มบ่ามไปหน่อยแต่ก็ต้องพยายามเข้าไว้เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์จากป่าอีสานมุ่งหน้าลงสู่อ่าวไทยวานบรูด้ากำลังสนุกกับการกินหน้าฝนได้พัดพาธาตุอาหารมากมายมาตามสายน้ำไหลลงสู่ทะเลเกิดเป็นห่วงโซ่อาหารโดยมีวานเป็นเจ้าของตำแหน่งผู้ล่าที่ตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยห่างออกไปทางชายหาดตะวันตกลูกนกนางนวลแกลบเล็กพยายามร้องเรียกเมื่อพ่อกับแม่ต้องออกไปหาอาหารพร้อมกันช่วงเวลาที่ต้องเสี่ยงภัยคือบทเรียนลำดับแรกๆของการเป็นนกชายหาดนกแก้วโม่งอาศัยวัดแถวจังหวัดนนทบุรีเป็นที่หากินและทำรังแม้จะเป็นโพรงรังเทียมที่มีผู้คนใจดีช่วยกันสร้างไว้ให้และโชคดีที่ฝูงสุดท้ายยังมีชีวิตหลงเหลือมาได้เพราะอาศัยอยู่ในเขตอภัยทานขยับใกล้กรุงเทพเข้ามาอีกนิดแถบชานเมืองยังคงมีพื้นที่ทำนาและปลูกข้าวและมีพื้นที่ชุ่มน้ำให้นกและสิ่งมีชีวิตหลายชนิดใช้ประโยชน์แม้จะเป็นช่วงฤดูกาลสั้นๆก็ตามและใจกลางกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นใหม่ในสวนสาธารณะสร้างด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้จนธรรมชาติสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศได้ด้วยตัวเองเรื่องราวของสรรพสิ่งใน50นาทีจากนี้เกิดขึ้นในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกเขตอนุรักษ์แต่ไม่ได้ช่วยให้หลุดพ้นจากผลกระทบปัญหาโลกร้อนที่มีเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นตัวเร่งในฐานะของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ทรัพยากรมากที่สุดในโลกจำเป็นมากที่ต้องตระหนักถึงสิ่งแรกคือความล่มสลายของระบบนิเวศอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเมื่อเข้าใจอย่างท่องแท้จากนั้นจึงสามารถก้าวไปสู่การลงมือและแก้ไขให้ถูกต้อง

ใครที่เคยขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวเนิน2แผ่นดินที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาก็ต้องเห็นต้นยวนต้นนี้ต้นยวนเก่าแก่โดดเด่นดึงสายตาที่สุดแล้วโดยเฉพาะตอนเช้าตรู่ที่เต็มไปด้วยหมอกถ้าหอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ประจำ

เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสต้นยวนเก่าแก่ต้นนี้ก็ต้องเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ป่าดิบชื้นตอนใต้สุดของประเทศไทยเมืองหลวงของระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

0: าไปดูใกล้ๆถึงจะเป็นไม้ยืนต้นเก่าแก่แต่ก็ยังดูขลังเหมือนผู้เฒ่าที่ผ่านร้อนผ่านหนาวสั่งสมประสบการณ์ชีวิตมายาวนานถ้าเป็นคนคงเป็นรุ่นใหญ่ที่ใส่ใจดูแลตัวเองรูปร่างยังสมส่วนกิ่งก้านสวยงามพอเหมาะพอดีเหมือนวาดขึ้นตามแบบของต้นไม้ในอุดมคติแต่ที่สำคัญมากกว่าคือความสูงเหนือต้นไม้อื่นๆซึ่งเป็นการเป่าประกาศชัยชนะที่ต้องเรียกว่าชัยชนะเพราะป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันและเข้มข้น
1: Oh.

ป่าทางใต้เต็มไปด้วยฝนแดดออกอยู่ดีๆฝนอาจจะตกไม่บอกไม่กล่าวในหนึ่งปีที่นี่มีฝนตกหลายเดือนมีหน้าฝนที่ยาวนานกว่าป่าแบบอื่นในประเทศแต่นี่เป็นสภาพอากาศปกติของป่าดิบชื้น

และสิ่งมีชีวิตที่นี่ล้วนปรับตัวเองได้ดีกับการอาศัยในพื้นที่ฉ่ำฝนอันยาวนานหลังฝนตกความชื้นสูงขึ้นหมอกก็มายิ่งชื้นหมอกก็ยิ่งเยอะในแง่ความงามถือว่าสะกดสายตาใครเห็นก็อดถ่ายรูปไม่ได้ส่วนในแง่ระบบนิเวศสายฝนทำให้ป่าแห่งนี้มีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ไม่ขาดเมื่อมีน้ำต้นไม้หลายชนิดพันธุ์แทบไม่ต้องผลัดใบต้นไม้บางต้นเลือกทิ้งเฉพาะใบที่แก่แล้วใบหมดอายุแต่ไม่ได้ผลัดใบเพราะขาดแคลนน้ำแต่สังคมพืชก็มีความหลากหลายไม่ต่างกับป่าประเภทอื่นไม้ใหญ่บางต้นก็ทิ้งใบตามที่เห็นสมควรเมื่อไม่ต้องการให้น้ำไปหล่อเลี้ยงจนต้นไม้ทั้งต้นเสียสมดุลหรือมีใบเก่าใบเสียหายมีโรคหมดสภาพเมื่ออ่อนแอก็ต้องร่วงหล่นจากต้นและการทิ้งใบเต็มพื้นป่าก็ช่วยให้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยด้านล่างมีงานทำโดยเฉพาะแผนกย่อยสลายซากพืชซากสัตว์หน้าที่จัดการของที่ถูกทิ้งกิ้งกือถือว่าเป็นมือหนึ่งแต่นักจัดการกับเศษซากไร้ชีวิตตัวจริงเสียงจริงและครองแชมป์ทุกๆป่าคือเห็ดราจัดการได้ทั้งใบไม้บนพื้นไปจนถึงซุ้มท่อนใหญ่ๆระหว่างรอการย่อยสลายจากมืออาชีพตามใบไม้ทับถมบางจุดบางแห่งก็เป็นฉากของการดิ้นรนฝ่ายหนึ่งหาอาหารอีกฝ่ายอยากมีชีวิตรอดฉากแห่งชีวิตนี้เกิดขึ้นทั่วพื้นป่าฝนตกหลายเดือนจนป่ามีน้ำเพียงพอให้ดำรงชีวิตไม้ยืนต้นเริ่มขึ้นตรงนี้พอต้นหนึ่งสูงอีกต้นก็ต้องสูงตามยิ่งอยู่ใกล้ชิดติดกันยิ่งต้องแข่งขันสูงถ้าโตช้ากว่าเพื่อนจะเจอปัญหาทันทีเพราะจะโดนต้นอื่นบดบังพอได้รับแดดน้อย

สังเคราะห์แสงกระท่อนกระแท่นเติบโตได้ไม่เต็มที่และกลายเป็นต้นไม้ที่อ่อนแอฟังดูแล้วเรื่องราวการแข่งขันของต้นไม้ในป่าดิบชื้นไม่ต่างกับชีวิตมนุษย์ในเมืองใหญ่คำว่าอ่อนแอก็แพ้ไปใช้ได้กับทุกสิ่งมีชีวิตจริงๆ

กิ่งไม้แห้งๆเรียงตัวกันเป็นดงดูเหมือนจะสูงจนใช้เป็นที่พรางตัวได้แนบเนียนแต่ไม่ได้แอบจากนักล่านี่เป็นวิธีที่เนื้อทรายหนุ่มหาจังหวะใกล้ชิดสาวๆ

มองจากมุมสูงดูเหมือนทุ่งกระมังในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจะมีขนาดไม่ใหญ่นักแต่พอยืนมองด้วยระดับสายตาพบว่าข้างล่างรกเกินคาดรกจนสัตว์สามารถเดินเข้าไปพรางตัวได้เลยทุ่งหญ้ากว้างๆเป็นที่อยู่อาศัยและหากินของเนื้อทรายฝูงใหญ่เมื่อฤดูการจับคู่และผสมพันธุ์วนเวียนมาถึงฉากชีวิตที่เต็มไปด้วยความสมหวังและผิดหวังก็เริ่มต้น

เนื้อทรายตัวผู้จะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนถ้าเป็นมนุษย์นี่คือขั้นตอนการจีบสาวพฤติกรรมของตัวผู้ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรแค่มีฟอร์มเล็กๆน้อยๆพอให้มีขั้นมีตอนแรกๆจะเดินเข้าไปวนเวียนใกล้ๆแต่มองโน่นมองนี่ไปตามเรื่องอากับกิริยาที่เห็นได้ชัดคือการเปิดจมูกและเหงือกเพื่อรับกลิ่นฟีโรโมนจากตัวเมียเนื้อทรายตัวเมียที่โตเต็มวัยจะปล่อยฟีโรโมนตามฤดูกาลแต่ไม่ใช่ทุกตัวที่พร้อมผสมพันธุ์บางทีสาวๆก็อยากหากินอย่างสงบหลังจากทำฟอร์มอยู่พักใหญ่เห็นท่าจะไม่ได้เรื่องหนุ่มๆก็แสดงตัวเพื่อจีบอย่างเปิดเผยคราวนี้ไม่มีฟอร์มแล้วแต่เดินเข้าไปหาดื้อฤดูจับคู่ของเนื้อทรายในทุ่งกระมังเลยมีฉากแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันตัวผู้เดินตามตัวเมียเมื่อสาวๆเดินหนีหนุ่มๆก็เดินตามหนักกว่านั้นคือวิ่งไล่กันเหมือนหนังอินเดียสุดคลาสสิก

ดูจากจำนวนแล้วตัวเมียมีมากกว่าตัวผู้แน่นอนแต่ตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์มีไม่มากการแย่งชิงย่อมต้องเกิดขึ้น

การต่อสู้ระหว่างเนื้อทรายตัวผู้จึงเป็นภาพที่เห็นได้บ่อยกว่าช่วงผสมพันธุ์เนื้อทรายหนุ่มๆเต็มไปด้วยฮอร์โมนที่กำลังพลุ่งพล่านแต่ก็มีธรรมเนียมในการวัดพละกำลังบางคู่แค่ใช้ลำดับชั้นในสังคมฝูงตัวที่อยู่ระดับต่ำกว่าก็ไม่สู้แล้ว

แต่คู่ไหนที่พอฟัดพอเวียงก็พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนทุ่งหญ้าเป็นสังเวียนและเริ่มร่ายรำการร่ายรำคือการเดินดูเชิงเหมือนการทำสงครามจิตวิทยาซึ่งช่วงนี้ใช้เวลานานกว่าตอนตีกันซะอีก

การดูเชิงขยายวงออกไปทีละนิดจากที่โล่งไปสู่ที่รกและจากที่รกกลับมาสู่ที่โล่งก็ยังดูเชิงกันไม่เสร็จจนบางคู่ก็กลายเป็นมวยล้มเดินดูเชิงกันนานจนแยกย้ายแต่บางคู่ต่างคนต่างยืนยันว่าจะไม่ถอยการต่อสู้จึงเริ่มขึ้น

เนื้อทรายใช้เขาเป็นอาวุธเขาที่แตกเป็นแขนงเหมือนกิ่งไม้มีชื่อเรียกว่ากิ่งรับหมาซึ่งเอาไว้ป้องกันตัวเองจากหมาในศัตรูทางธรรมชาติตัวฉกาจวันนี้กิ่งรับหมาเอาไว้ต่อสู้กันเองวัยและประสบการณ์จะช่วยให้เนื้อทรายหนุ่มๆมีชั้นเชิงในการต่อสู้แต่สิ่งที่จะตัดสินแพ้ชนะได้คือพละกำลังเนื้อทราย2ตัวความสูงใหญ่ไล่เลี่ยกันแต่เรี่ยวแรงต่างกันนิดเดียวอาจส่งผลได้เลยชั้นเชิงดีกว่าเรี่ยวแรงที่เยอะกว่าต้องชนะเห็น

ก็ไม่เสมอไปการต่อสู้วันนี้ไม่มีกรรมการล้มลงไม่ถือว่าแพ้สุดท้ายแล้วก็ใช้ใจของนักสู้เป็นตัวตัดสิน

ม่ใช่เนื้อทรายทุกตัวที่สมหวังและเนื้อทรายหนุ่มๆที่ต่อสู้จนชนะก็ใช่ว่าจะได้จับคู่กับตัวเมียต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมรอให้พรหมลิขิตบันดาลสาวๆถึงจะยอมทุ่งกระมังเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเนื้อทรายที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้รับการเพาะพันธุ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจนเวลาล่วงเลยมากว่า30ปีพิสูจน์ได้แล้วว่ามนุษย์เข้าไปแทรกแซงเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติได้แทรกแซงอย่างเข้าใจและต้องใช้หัวใจ

วันที่มีคลื่นลมแรงไม่ได้เป็นวันที่เหมาะนักสำหรับการออกเรือเพื่อพานักท่องเที่ยวไปดูวาฬในทะเลตอนเรือออกจากฝั่งยังไม่เท่าไหร่

0: แต่พออยู่กลางทะเลเจอคลื่นสูงๆแล้วต้องยกกล้องขึ้นส่องแทบจะมองหาเส้นขอบฟ้าไม่เจอใครที่ไม่ได้กินยาแก้เมาเรือมีหวังหมดสนุกตั้งแต่ยังไม่เห็นวานบรูด้าการลงเรือดูวานในทะเลอ่าวไทยโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนได้รับความนิยมมาหลายปีแล้วความสนุกมาจากการลุ้นว่าจะเจอหรือไม่เจอเพราะวานไม่ได้หากินอยู่กับที่ไม่ได้วนเวียนอยู่แค่ในบริเวณเดียวหลายคนลงเรือมาแบบที่ไม่รู้จักวานบรูด้ามาก่อนแต่ความไม่รู้ก็กลายเป็นความสนุกได้เพราะการเรียนรู้ที่ดีคือการไปเห็นด้วยตาตัวเองและบรรยากาศของผู้คนรอบๆข้างเวลาได้เห็นวานปรากฏตัวพลอยทำให้ตื่นเต้นตามกันไปด้วยช่วงแรกความสนุกจะเกิดขึ้นตอนที่เริ่มเจอตัวถึงจะเห็นแค่ครีบหลังอันนิดเดียวก็ตื่นเต้นแล้วอย่างน้อยการเห็นตัวก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าวันนี้คงไม่เสียเที่ยวต่อมาความสนุกจะเพิ่มขึ้นเมื่อวานกับเราอยู่ใกล้กันมากกว่าเดิมมองด้วยตาเปล่ายังรู้เลยว่านี่เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่โตสมคำร่ำลือจากนั้นการลงเรือดูวานบรูด้าคือรอให้เกิดช่วงเวลาไฮไลท์ไฮไลท์อย่างแรกของการลงเรือมาดูวานบรูด้าคือช่วงเวลาของการกินท่าอ้าปากค้างบนผิวน้ำแทบจะเป็นเอกลักษณ์ของวานที่นี่ภาพนี้อาจจะหาดูได้เมื่อค้นตามอินเทอร์เน็ตแต่การดูในจอเทียบไม่ได้เลยกับการดูภาพที่เกิดขึ้นจริงด้วยตาตัวเองช่วงปลายฝนน้ำจืดจากแม่น้ำสายหลักรวมถึงคูคลองอีกนับไม่ถ้วนไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยพัดพาธาตุอาหารมาสู่มหาสมุทรเกิดเป็นห่วงโซ่อาหารตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่เล็กมากๆอย่างแพลงก์ตอนมาถึงฝูงปลาขนาดเล็กเช่นปลากระตักวานบรูด้าจะใช้วิธีอ้าปากค้างไว้ให้ปลาตัวเล็กตัวน้อยกระโดดเข้ามาเองต้องลืมภาพวานจากต่างประเทศที่ใช้วิธีไล่งับฝูงเหยื่อใต้น้ำไปก่อนถ้าน้ำใสก็สามารถทำแบบนั้นได้แต่วานที่นี่ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับน้ำแสนขุ่นระยะการมองเห็นนั้นสั้นเกินไปและวานบรูด้าไม่ใช่วานที่มีระบบการยิงโซน่าหรือตรวจจับการเคลื่อนไหวของฝูงเหยื่อด้วยคลื่นวิธีแก้ปัญหาให้ตรงจุดก็อ้าปากแล้วให้อาหารเข้ามาหาเองดูจากการอยู่รอดปลอดภัยและอยู่อาศัยมาได้อย่างยาวนานก็ถือว่านี่เป็นวิธีที่ประสบความสำเร็จดีการลงเรือบางทริปอาจจะมีโชคดีจากการเห็นวานแม่ลูกปรากฏตัวพร้อมกันแรกๆเห็นว่ายน้ำโชว์ครีบพร้อมกันก็ดีใจแล้วแต่ภาพที่แทบจะลืมหายใจคือการขึ้นหากินพร้อมๆกันใครที่ถ่ายรูปได้ก็พร้อมแล้วที่จะเอาไปอวดบนโลกโซเชียลภาพนี้ยืนยันว่าทะเลอ่าวไทยยังเป็นที่อาศัยแสนอุดมสมบูรณ์ของวานบรูด้าถ้าภาพนี้ช่วยเตือนสติก่อนใครจะทิ้งขยะลงทะเลก็คงเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นวานบรูด้าอาศัยอยู่ในอ่าวไทยมายาวนานเป็นพันๆปีทุกวันนี้มีงานวิจัยที่ติดตามศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งการนับจำนวนประชากรการถ่ายรูปเพื่อหาตำหนิหรือลักษณะเฉพาะตัวที่เรียกว่าโฟโต้ ID เหมือนกับการทำบัตรประชาชนงานวิจัยและงานอนุรักษ์จะรวมไปถึงการตรวจหา DNA การติดสัญญาณวิทยุและสัญญาณดาวเทียมเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ในแต่ละฤดูกาลเมื่อรู้จักวานมากขึ้นการวางแผนเพื่อปกป้องดูแลก็ทำได้ถูกต้องและหวังผลได้มากขึ้นงานอนุรักษ์วานไม่ได้ทำเพื่อให้มีวานอาศัยในอ่าวไทยหรือเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ทำเพื่อความถูกต้องเพราะวานบรูด้าก็มีสิทธิ์อาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกับเรา
1: อ
0: ไฮไลท์สุดท้ายคือลมหายใจของวาน

อันที่จริงแทบจะเป็นภาพจำพอๆกับการอ้าปากหากินวานบรูด้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนมนุษย์เวลาดำลงไปในน้ำไม่นานก็ต้องโผล่ขึ้นมาหายใจเวลาโผล่ขึ้นมาหายใจก็จะพ่นน้ำกลับออกทางรูจมูกซึ่งอยู่ด้านบนฝอยละอองที่ฟู่ขึ้นสู่อากาศดึงดูดสายตาผู้ชมเหลือเกิน

ความสนุกจากการเห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เต็ม2ตาก็ทำให้ลืมเรื่องคลื่นลมแรงและทดแทนด้วยความอิ่มเอมใจ

ขณะที่แม่วานกำลังพาลูกไปเรียนรู้การหากินอยู่ในทะเลอ่าวไทยห่างออกมาหลายร้อยกิโลเมตรแม่นกก็กำลังเลี้ยงลูกอยู่ที่นี่มนุษย์พัฒนาตัวเองจนอยู่เหนือสายพันธุ์อื่นแต่ก็แลกด้วยความคิดที่สลับซับซ้อนเป็นความคิดสลับซับซ้อนที่บางทีก็ไม่เข้าใจกันและหลายครั้งมนุษย์ก็ยังไม่เข้าใจแม้กระทั่งตัวเองนกหัวโตมาลายูเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์คนละชั้นกับมนุษย์เรียกว่าวัดความเจริญก็เทียบกันไม่ติดนกไม่รู้จักการเข้ามหาวิทยาลัยไม่มีโอกาสหาเงินผ่อนบ้านไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องรถติดหรือทัวร์ลงถึงเวลาก็หากินถึงเวลาก็เลี้ยงลูกฟังดูเหมือนพวกอินโทรเวิร์ตไม่เข้าสังคมแต่นี่อาจจะเป็นชีวิตเรียบง่ายที่หลายคนใฝ่ฝันชักไม่แน่ใจว่าใครควรอิจฉาใครฤดูการวนเวียนมาถึงนกตัวเมียก็ทำหน้าที่แม่เมื่อช่วงจับคู่และผสมพันธุ์ผ่านไปตัวเมียก็ตั้งท้องและวางไข่ช่วงเวลาสำคัญที่จะรักษาสายพันธุ์ของตัวเองก็คือช่วงนี้ลูกจะรอดหรือไม่รอดก็อยู่ในช่วงเวลานี้ลูกที่มีชีวิตรอดเติบโตและแยกไปมีชีวิตของตัวเองได้คือชัยชนะของพ่อและแม่นกนกหัวโตมลายูผลัดกันกกไข่เพื่อรักษาความอบอุ่นให้ต่อเนื่องต่อให้แดดร้อนรุนแรงแค่ไหนก็ยังต้องเฝ้าอยู่ที่รังอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปมากหน้าร้อนก็ร้อนขึ้นกว่าเดิมมนุษย์พร่ำบ่นเรื่องอากาศร้อนทุกวันนกก็คงมีวิธีพร่ำบ่นด้วยภาษาของนกแต่ยังไงก็ต้องหาวิธีรับมืออยู่ดีโดยเฉพาะการดูแลไข่ในรังไม่ให้ร้อนมากเกินไปนกหัวโตมลายูใช้วิธีลุกขึ้นยืนให้ลมพัดผ่านช่วยไล่ความร้อนไม่ให้อบอยู่กับไข่มากเกินไปดูเหมือนการกางร่มไม่มีผิด

เทคนิคที่น่าทึ่งคือลมพัดมาทางไหนนกจะหันหลังให้เพื่อใช้กระแสลมไล่ไปตามขนวิธีนี้คลายความร้อนลงไปได้มากพออุณหภูมิเริ่มลดก็ลงไปกกไข่เหมือนเดิม

รังของนกที่อาศัยตามชายหาดจะมีหน้าตาเหมือนๆกันไม่มีการสานรังหรือใช้วัสดุอะไรสักอย่างมาสร้างนกจะเลือกวางไข่ลงไปบนหลุมทรายเล็กๆแค่ให้ห่างจากแนวที่คลื่นจะซัดถึงก็พอส่วนใหญ่แม่นกจะวางไข่ทีละ2ฟองแต่ก็มีบางรังที่พบไข่ถึง3ฟองการทำรังในที่โล่งๆเป็นความมั่นใจในการออกแบบเปลือกไข่ของธรรมชาติอันที่จริงสีของเปลือกไข่ก็พรางไว้ดีมากถ้าไม่สังเกตหรือตั้งใจเดินหาจริงๆก็คงดูออกได้ยากนี่เป็นคุณสมบัติของเปลือกไข่ที่ช่วยให้พ้นจากสายตาของนักล่าบนชายหาดเดียวกันนกนางนวลแกลบเล็กก็เลือกวางไข่ที่นี่วิธีเลือกรังก็ใช้หลุมทรายเหมือนกันลักษณะและสีของเปลือกไข่ก็แทบไม่ต่างกันช่วงกกไข่ก็สลับกันระหว่างตัวผู้กับตัวเมียและมีช่วงทิ้งรังออกไปหากินพร้อมกันเหมือนนกหัวโตมลายูแม้แต่ตอนที่ลูกนกออกจากไข่มาแล้วสีขนของลูกนกก็ใกล้เคียงกันลูกนกที่เริ่มเดินได้มักจะมีช่วงเวลาตื่นเต้นโดยเฉพาะเวลาที่พ่อแม่นกไม่อยู่บางทีก็มีเหตุมาจากความหิวพอพ่อกับแม่ไม่อยู่ลูกนกมักจะเดินออกจากหลุมทรายพยายามตามหาพ่อกับแม่บางทีก็ไปยืนเด่นอยู่กลางหาดนกนักล่าเช่นพวกเหยี่ยวไม่ได้สนใจจับลูกนกเป็นอาหารตัวเล็กเกินไปไม่คุ้มที่จะใช้พลังลงมาฉกจับแต่ลูกนกตัวเล็กๆที่ป้องกันตัวเองไม่เป็นหนีใครก็ไม่ได้ยังเป็นอาหารของสัตว์อื่นๆได้อีกหลายชนิดแต่ความหิวอยู่เหนือความกลัวดูจากท่าทางการโวยวายของวัยรุ่นชายหาดถ้าจะหิวจริงและลูกนกยังไม่ทันได้เรียนรู้เรื่องความกลัวหรือการเอาตัวรอดด้วยซ้ำแค่หิวและต้องการอาหารโชคดีที่พ่อแม่นกไม่เคยทิ้งลูกนานๆฉากแบบนี้จึงสิ้นสุดลงเมื่อได้กินสมใจบางทีก็ดูเหมือนพ่อแม่ประชดเก่งมาก

รังนกจำนวนมากที่อยู่บนหาดทรายและอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติถือว่าโชคดีมากเพราะได้รับการปกป้องอย่างน้อยการดูแลที่เข้มแข็งก็ลดโอกาสถูกรบกวนลดโอกาสที่ชายหาดโล่งๆจะกลายเป็นที่อาศัยของมนุษย์

ไม่ว่าจะเผชิญความยากลำบากแค่ไหนนกที่เป็นพ่อและแม่ก็ยังต้องทำหน้าที่เพื่อให้การสืบทอดสายพันธุ์มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ลูกนกเติบโตมาทำหน้าที่เป็นนกชายหาดในแบบที่ควรจะเป็น

หนึ่งในภาพจำของหนังผีไทยคือฉากปราบผีจะมีหมอผีสักคนกำลังบริกรรมคาถาตัวละครที่เหลือจะนั่งล้อมวงอยู่ในสายสิมที่ขึงเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเวทีมวยทุกคนจะรู้สึกปลอดภัยเพราะเส้นได้สีขาวลงอาคมมาอย่างดีผีตัวไหนคิดจะข้ามเส้นเป็นอันต้องร้องโอดโอยนกแก้วโม่งที่หลงเหลืออยู่ในวัดสวนใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็มีชีวิตที่ต้องหลบอยู่ในสายสินแค่ไม่ใช่เส้นได้ลงอาคมแต่เป็นบริเวณวัดที่

เรียกว่าเขตอภัยทานและนี่ไม่ใช่หนังผีแต่เป็นชีวิตจริงๆของนกแก้วที่ใกล้สูญพันธุ์วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์ถ้านับอายุก็ยาวนานเกือบ200ปีข้างๆวัดคือคลองบางกรวยพอตั้งอยู่ติดกับสายน้ำก็เลยดูเป็นวัดที่มีบรรยากาศคลาสสิกสงบเงียบไม่ค่อยพลุกพล่านและในวัดยังมีต้นยางสูงใหญ่2ต้นยิ่งทำให้วัดเก่าแก่มีความร่มรื่นขึ้นไปอีกอันที่จริงแถวนี้ก็ไม่มีต้นไม้สูงๆเหลืออยู่อีกแล้วภาพจากโดรนเห็นได้ชัดเลยว่าวัดแวดล้อมด้วยชุมชนพื้นที่สีเขียวเหลือแค่จุดเล็กจุดน้อยกระจัดกระจายเหลือแค่บริเวณวัดเท่านั้นที่เป็นหย่อมป่าเพราะมีต้นไม้เยอะกว่าเพื่อนและการเป็นพื้นที่อภัยทานก็ทำให้ที่นี่เป็นพื้นที่สุดท้ายของฝูงนกแก้วโม่ง

กแก้วโม่งตัวผู้ตัวเมียคู่นี้น่าจะจีบกันจนตกลงปลงใจได้แล้วช่วงเวลาของความหวานชื่นอาจจะแสนสั้นเพราะจากนี้ต้องเจอกับบททดสอบสำคัญของการใช้ชีวิตคู่ซึ่งไม่ใช่การคบหาหรือความหึงหวงแบบมนุษย์แต่ปัญหาของนกแก้วโม่งก็คือรังสำหรับวางไข่และเลี้ยงลูกนกแก้วโม่งต้องใช้รังที่เป็นโพรงอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ๆซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วเช่นโพรงที่มีเชื้อราเน่าในหรือมีสัตว์อื่นๆมาเจาะเอาไว้อย่างพวกนกหัวขวานขนาดเล็กสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะนกแก้วโม่งจะใช้ปากแข็งๆจัดการขยายให้กว้างขึ้นได้เองแต่กว่าจะได้โพรงเหมาะๆก็ต้องเจาะกันยาวนานหลายเดือนโพรงแห่งนี้จะใช้วางไข่และเลี้ยงลูกคือต้นไม้ใหญ่ๆที่พร้อมจะสร้างโพรงรังแทบไม่เหลือแล้วและต้นที่เหลือก็ใช่ว่าจะสร้างโพรงได้ทั้งหมดการขยายพันธุ์ของนกแก้วโม่งในเมืองไทยจึงเต็มไปด้วยความยากลำบากเรื่องใหญ่ที่สุดที่ทำให้จำนวนนกแก้วโม่งหดหายไปเร็วมากคือลูกนกโดนจับขายกว่าจะจับคู่กันได้กว่าจะหารังได้แต่ละครั้งก็ยากแล้วพอมีลูกยังโดนคนปีนขึ้นไปจับลูกนกมาขายเอาไปเป็นนกเลี้ยงในกรงไม่แปลกใจที่ใกล้สูญพันธุ์ทุกวันนี้มีหน่วยงานรัฐและเอกชนช่วยกันทำโพรงเทียมไปติดไว้บนต้นไม้พยายามช่วยแก้ปัญหาเรื่องต้นไม้ใหญ่ๆและโพรงรังที่หายากโชคดีที่นกแก้วโม่งปรับตัวเก่งพอมีรังเทียมนกก็เข้าไปใช้บริการถึงจะไม่ใช่รังแท้จากธรรมชาติแต่ก็ช่วยให้การสืบท่อสายพันธุ์ยังเกิดขึ้นได้มาคิดดูอีกทีโพรงเทียมที่สร้างไว้ให้นกแก้วโม่งยังไงก็ต้องอยู่ในเขตวัดเท่านั้นเพราะปลอดภัยที่สุดแล้วถ้าอยู่นอกเขตอภัยทานท่าทางลูกนกจะไม่รอดใช้ชีวิตอยู่นอกสายศีลมีหวังนกแก้วโม่งจะโดนผีหลอกหลอนไม่มีวันจบสิ้น

ชานเมืองกรุงเทพมหานครยังหลงเหลือพื้นที่ชุ่มน้ำจริงๆถ้าวัดกันตามหลักการพิจารณาว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแถวนี้ก็คงมีหลายข้อที่ไม่เข้ากติกาแต่เรื่องใช่ไม่ใช่ไม่ได้สำคัญเท่ากับประโยชน์ที่เอื้อเฟื้อให้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่แบบนี้จะเรียกบึงเรียกสระทะเลสาบหนองน้ำอะไรก็ได้ชื่อเปลี่ยนได้แต่ประโยชน์

แถวชานเมืองยังมีบริเวณทำนาแม้จะเหลือพื้นที่แบบนี้ไม่มากนักรอบๆเปลี่ยนแปลงเป็นที่อาศัยของมนุษย์ไปหมดแล้วหน้าฝนในนาข้าวได้รับน้ำจนงอกงามเขียวสดไปทั้งทุ่งบางแปลงก็เพิ่งจะเริ่มไถกลบเตรียมตัวหว่านฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันทำให้ที่นี่เป็นทุ่งน้ำขังท้องนาโล่งๆและมีน้ำนิดหน่อยเหมาะมากกับการเข้ามาหากินของนกซึ่งไม่ใช่แค่ตัว2ตัวหรือชนิด2ชนิดแต่มากันมากหน้าหลายตาโชคดีที่มนุษย์ยังหลงเหลือที่ให้นกเหล่านี้มีที่พึ่งพิงเหลือเท่านี้จริงนาข้าวที่นี่มีทั้งที่ปลูกจนต้นข้าวโตแล้วและแปลงที่เพิ่งไถกลบเตรียมตัวหว่านเมล็ดพอฝนตกลงมาพื้นดินแห้งๆก็เปลี่ยนเป็นที่น้ำขังบริเวณแบบนี้อาจจะมีเวลาแค่ไม่กี่วันก่อนที่คนจะลงมือปลูกข้าวช่วงนี้จึงเปลี่ยนสภาพเป็นฟู้ดแฟร์เทศกาลอาหารของนกน้ำซึ่งสมบูรณ์ใช้ได้และมีเวลาจัดงานแค่ไม่กี่วันและที่นี่คงเป็นเทศกาลอาหารที่มีชื่อเสียงพอสมควรจึงเห็นการปรากฏตัวของนกน้ำขนาดใหญ่เช่นนกกาบบัวดูจากรูปร่างเทียบกับนกชนิดอื่นๆถือเป็นนกตัวโตจริงๆแปลงถัดไปมีนกช้อนหอยหากินปนกันอยู่2ชนิดทั้งนกช้อนหอยขาวและนกช้อนหอยแอฟริกันต่างคนต่างไม่สนใจใครก้มหน้าก้มตาหากินให้ได้มากที่สุดเพราะไม่รู้ว่าแหล่งอาหารดีๆแบบนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ที่หากินตามทุ่งนาเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากการทำนาของมนุษย์มานานแล้วสมัยก่อนใช้ควายทุ่นแรงในการไถนาผืนดินที่ถูกขุดขึ้นมาจะเต็มไปด้วยแมลงซึ่งเป็นอาหารที่ทำให้นกเลือกกินได้อย่างสบายนกชนิดต่างๆเดินตามควายในทุ่งนาจึงเป็นภาพที่คุ้นเคยเดี๋ยวนี้ใช้รถไถที่เรียกว่าควายเหล็กจะเป็นรถขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ไม่สำคัญเพราะการขุดเอาดินขึ้นมาจะเต็มไปด้วยแมลงเยอะสะใจภาพของฝูงนกเดินตามควายก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแทบไม่น่าเชื่อว่ากรุงเทพในอดีตไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเคยมีพื้นที่ท้องนาและพื้นที่ชุ่มน้ำแบบนี้อยู่ใจกลางเมืองโลกเผชิญความเปลี่ยนแปลงเร็วมากส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนให้เป็นที่อยู่อาศัยหรือบริเวณทำธุรกิจท้องนาโล่งๆและพื้นที่ชุ่มน้ำตามชานเมืองที่เหลืออยู่ก็อาจจะเกิดเทศกาลอาหารหรือฟู้ดแฟร์แหล่งสุดท้ายในละแวกนี้ที่ฝูงนกจะหากินได้อย่างอิสระ

จากชานเมืองมาสู่พื้นที่ชุ่มน้ำกลางเมืองในสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เติบโตและคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่นี่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแบบเดียวกับที่กรุงเทพเคยมีเมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งตั้งใจออกแบบให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองน้ำในสวนสาธารณะแห่งนี้ผ่านการบำบัดด้วยความเข้าใจธรรมชาติอย่างถ่องแท้จากลำคลองภายนอกที่มีน้ำคุณภาพต่ำถูกผันเข้าสู่เขตของสวนสาธารณะและผ่านการกรองหลายขั้นหลายตอนจนสะอาดน้ำที่ผ่านการกรองได้รับการตัดสินโดยผู้ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากธรรมชาติคือแมลงปอ

มีแมลงพวกนกก็ตามมาด้วยเหตุผลแสนง่ายเพราะมีอาหารระบบนิเวศที่สมบูรณ์เอื้อให้เกิดห่วงโซ่อาหารขึ้นตามธรรมชาติและที่นี่มีความปลอดภัยสำหรับสัตว์ยุคนี้ไม่น่าจะมีใครมายิงนกในสวนสาธารณะกลางมหานครสวนเบญจกิตินอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังและพักผ่อนตามเป้าหมายของการเป็นสวนสาธารณะแล้วยังเป็นสวนป่าที่มีระบบนิเวศซึ่งเต็มไปด้วยคุณภาพเพียงพอต่อการอยู่อาศัยและหากินของสิ่งมีชีวิตสวนป่าแห่งนี้อาจจะไม่ใช่พื้นที่สำหรับเทศกาลอาหารหรือฟู้ดแฟร์แบบท้องนาชานเมืองแต่ความพยายามให้ธรรมชาติแทรกตัวอยู่กลางเมืองได้สำเร็จก็ดีมากแล้วนี่คือชัยชนะของความพยายามฟื้นฟูธรรมชาติด้วยความเข้าใจ

ต้นไม้สูงใหญ่ในป่าดิบชื้นเติบโตเบียดเสียดปกคลุมผืนป่าขยายอาณาเขตออกไปกว้างไกลไม้ยืนต้นสูงๆแผ่กิ่งก้านสาขาใกล้ชิดติดกันจนเกิดพื้นที่ที่เรียกว่าเรือนยอดเป็นอาณาจักรลอยฟ้าที่แทบจะตัดขาดจากระบบนิเวศด้านล่างต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวข้องกันอาณาจักรลอยฟ้ามีประชากรหลักๆคือพวกที่ไม่จำเป็นต้องลงมาหากินที่พื้นป่าอย่างนกเงือกบินไปบินมาหาลูกทรายกินบนต้นไม้อย่างเดียวพวกชนีก็ไม่ต้องลงมาที่พื้นล่างใช้เส้นทางห้อยโหนอยู่ข้างบนก็พอแล้วบนเรือนยอดยังมีพวกลิงกลางใต้มีพวกข้างซึ่งแบ่งบริเวณอยู่อาศัยกันชัดเจนเคล็ดลับความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนบนเรือนยอดคือลูกไทรสุกเมื่อไหร่หัวกระไดไม่แห้งไทรเป็นต้นไม้ที่แปลกสามารถออกลูกได้โดยไม่ใช้กติกาเดียวกับผลไม้อื่นๆในป่าไม่ต้องรอฤดูกาลอยากออกเมื่อไหร่ก็ออกเวลาที่ผลจากไม้ชนิดอื่นไม่พร้อมเลยมีลูกไทรนี่เองที่ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารบนเรือนยอดต้นไทรจึงเป็นผู้ช่วยให้รอดเป็น power bank ตัวจริงเสียงจริงของผืนป่าพอไทรต้นไหนออกลูกข่าวก็จะแพร่สะพัดไปเร็วเหมือนไวรัลในอินเทอร์เน็ตต่างกันที่ข่าวไทรออกลูกเป็นข่าวจริงล้วนๆและสัตว์มีวิธีสื่อสารเพื่อแบ่งปันข้อมูลโดยเฉพาะแหล่งอาหารเมื่อไทรสุกจึงมีสัตว์น้อยใหญ่เวียนเข้าเวียนออกตลอด24ชั่วโมงเปิดทำการข้ามคืนจนกว่าของจะหมดซึ่งแน่นอนที่นี่ต้องมีรุ่นใหญ่อย่างนกเงือกเข้ามาใช้บริการต้นไทรบางชนิดสูงจากพื้นไม่มากนักแต่ก็ออกลูกด้วยวิธีเดียวกับต้นไทรขนาดใหญ่อยากออกเมื่อไหร่ก็ออกเมื่อไม่สูงมากก็เป็นอาหารของนกขนาดเล็กซึ่งมากหน้าหลายตาหลายชนิดหลั่งไหลเข้ามาเก็บกินก่อนจะหมดเวลาอาหารพร้อมขนาดนี้ไม่มีใครอยากตกขบวนมีเรื่องชวนสังเกตว่านกหลายชนิดในป่าดิบชื้นจะมีสีสันสวยสดใสถ้าเป็นมนุษย์นี่คงเป็นพวกที่แต่งตัวเก่งแฟชั่นจัดจ้านซึ่งที่มาของความฉูดฉาดเป็นเพราะป่าแห่งนี้มีอาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีพวกนกไม่ต้องวุ่นวายกับฤดูอดๆอยากๆเอาเวลาไปพัฒนาสายพันธุ์ให้มีสีสันสดใสเพื่อดึงดูดตัวเมียตัวผู้ที่มีสีสันเปล่งปลั่งเท่ากับการประกาศถึงการเป็นนกสุขภาพดี

และมีความแข็งแรงเหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์สีขนที่ฉูดฉาดมาจากสารอาหารสีสดเต็มไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนอยด์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือผลไม้อย่างลูกไส้นี่เองฉากชีวิตบนต้นไทรจะเกิดขึ้นอยู่เสมอและย้ายที่ไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าต้นไหนจะออกผลเหล่านกและสัตว์ป่ามีหน้าที่เฝ้ารอและฉกฉวยโอกาสการกินไว้ให้มากที่สุดโดยมีฉากหลังคือป่าดิบชื้นทางตอนใต้สุดของประเทศไทยป่าเก่าแก่ที่ได้รับการดูแลและปกป้องอย่างดี

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องใหม่คนทั่วโลกรับรู้กันหมดเรื่องที่ยากที่สุดคือการแก้ไขซึ่งต้องลงมือทำการลงมือทำคือความยากเพราะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลายอย่างในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในฐานะของผู้ใช้ทรัพยากรมากที่สุดในโลกเมื่อลงมือทำอะไรสักอย่างที่ต้องสูญเสียความสะดวกสบายสูญเสียความคุ้นชินการลงมือทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจจะกลายเป็นภาระระหว่างการลงมือทำและการเป็นภาระดูเหมือนจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่และยิ่งนานวันเส้นกั้นกลางนี้ยิ่งขยายขึ้นเพิ่มระยะห่างที่มากขึ้นสวนทางกับผลกระทบที่ใกล้ตัวขึ้นทุกทีตอนนี้การแก้ไขอาจจะไม่สำคัญเท่าการยอมรับว่าความล่มสลายของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่ใกล้เท่าลมหายใจของเราเอง

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้จากวันที่7เสียนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
2: สัมผัสเส้นเนี่ยมันหายจากคนไทยไป16ปีแล้วเราได้กลับคืนมาให้คนไทยอ่ะ
3: นักมวยแชมป์โลกผู้พ่ายแพ้บนสังเวียนชีวิต
2: ผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังไป
4: น่าลื่นเลิงจะเลิกได้ก็ต่อเมื่อผมต้องยกคำว่าครูให้คำว่าครูอะไรจะทำให้ชีวิตเขากลับมายิ่งใหญ
3: ่ข้ามอดีตที่ผิดพลาดเอาชนะใจตัวเองสู่การต่อสู้ครั้งใหม่
2: ใช้ทั้งแรงของครูและแรงของเด็กมาสอนเขาแล้วผมมีความสุขอ่ะ
3: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครชีวิตใหม่อำนาจรื่นเริง3กันยายนนี้
5: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
6: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงษ์สทัศน์สุขพงษ
7: ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
6: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
7: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
6: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
7: เราก็ไม่หยุด
6: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:15
7: เริ่ม7กัน

0: ายนนี
1: ้ยุค AI ในปัจจุบันการเห็นภาพอาจไม่ได้แปลว่าความจริงอีกต่อไปค่ะเพราะมิจฉาชีพใช้คาถา3ลอนั่นก็คือล้วงคาถาใหม่ที่มาพร้อมกับภัยร้ายจากมิจฉาชีพเริ่มต้นด้วยลอแรกนั่นก็คือล้วงค่ะ
2: ฉันภูมิใจที่จะนำเสนอโอกาสนี้และมั่นใจว่าวันนี้คือวันที่โชคดีที่สุดสำหรับทุกคนที่ได้อ่านประกาศนี้หรือชมวิดีโอนี้อยู
1: ่คนร้ายจะลวงเหยื่อให้เชื่อด้วยภาพหรือว่าคลิปดีเฟกคนดังมาชวนลงทุนลอต่อมาคือล่วงคนร้ายจะล่วงละเมิดข้อมูลส่วนตัวด้วยการส่งลิงก์แปลกๆให้กดหรือว่ากรอกและลอสุดท้ายก็คือล้วงเพื่อเอาเงินในบัญชีของเราออกไปจนหมดเกลี้ยงนั่นเองวิธีแก้ก็คืออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งคลิกค่ะเช็คแหล่งข่าวจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือหรือว่าการใช้ตรวจสอบไข้ไปที่เพจทางการของหน่วยงานนั้นๆโดยตรงทุกคนคะโลกในยุคดิจิตอลแบบนี้ความผิดพลาดไม่มีปุ่มอันดูให้เราย้อนกลับนะคะดังนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะสายเกินไปร่วมการตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify

0: ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
1: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับเราจะคุยกับนักอุตุนิยมวิทยามืออาชีพนะครับซึ่งทำงานด้านอุตุนิยมวิทยานะครับมากว่า37ปีนะครับคุณจรูญลหะเลิศชัยสวัสดีครับพี่จรูญครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณบัญชา
1: จริงรู้จักพี่จรูญมานานมากนะครับตั้งแต่ผมทำงานใหม่ๆเลยแล้วก็ไปขอความรู้พี่จรูญที่กรมอุตุนะครับแล้วก็จนกระทั่งผมไปสร้างชมรมพลเมืองเมฆกับพวกนี
2: ้
1: ทีนี้พี่จรูญมีความประสบการณ์เยอะมากเลยอยากจะถามงี้ก่อนเลยนะครับทราบว่าพี่จรูญเนี่ยจบฟิสิกส์นะครับมานะครับแล้วก็ผันตัวเป็นนักอุตุนิยมวิทยาคำถามคือจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจนี่คืออะไรนะครับทำไมถึงโอ้โหสนใจงานด้านนี้จนกระทั่งทำงานมาทั้งชีวิตเลยนะครับ
2: ครับคือจุดเริ่มต้นที่สุดก็คือ1จบทางวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ใช่มั้ยครับประเทศไทยก็คงจะสร้างหางานยาก
1: ครับ
2: พอดีกพ.เปิดสอบแล้วก็ผมก็ได้มาที่กรมอุตุนิยมวิทยา
1: ครับ
2: เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำกรมอุตุเพราะว่าสอบผ่านกพ.บ้านเรา
1: อ๋อครับเป็นจุดหนึ่งนะครับ
2: จุดแรกเลยครับ
1: ทีนี้ตอนปโทเนี่ยนะครับพี่จรูญจะเรียกว่าอย่างนี้ไปทำงานด้านมันเกี่ยวกับทางด้านวิสัยทางทะเลในแง่หนึ่งเหมือนกันนะแต่เป็นอุตุด้วยจริงๆเป็นอุตุเนาะนะครับชื่อไอ้ตัวโครงการน่าสนใจมากเลยเป็นการตรวจจับเทอร์โมพลูมนะที่มาจากไอ้โรงไฟฟ้านะที่มาตะพุดช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าตรงนี้มันที่มาที่ไปยังไงนะครับ
2: ที่มาที่ไปก็คือตอนที่ผมเรียนที่ปิยโทที่จุฬาลงกรณ์มหาลัยนะครับพอดีก็อาจารย์เขาได้รับโปรเจกต์มาให้สำรวจน้ำหล่อเย็นที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้า
1: ครับ
2: เขาต้องการจะทราบว่าไอ้น้ำร้อนที่จากโรงไฟฟ้าเย็นเนี่ยเมื่อทิ้งลงทะเลแล้วมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างไร
1: ครับ
2: ก็เลยผมก็เลยใช้พอดีผมทำงานที่กรมอุตุก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับดาวเทียมมามากพอสมควรก็เลยรับทำงานตัวนี้เพื่อที่จะไปติดตามน้ำเย็นน้ำร้อนที่ปล่อยจากระบบรอยเย็น
1: ครับ
2: ว่าลงไปทะเลแล้วมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
1: อ๋อครับตรวจจับด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับพิสูจน์กันชัดๆเลย
2: ครับเราก็ใช้ตรวจจับโดยใช้ข้อมูลทางดาวเทียม
1: ครับ
2: แล้วในช่วงที่เขาดาวเทียมผ่านเราก็จะออกไปสำรวจทางทะเลด้วยโดยการวัดอุณหภูมิน้ำทะเลตามจุดที่ดาวเทียมผ่าน
1: นอกจากเรียกว่าอย่างนี้ทางเรื่องลมฟ้าอากาศเนาะพี่จรูญก็จะรู้ทางสุนทรศาสตร์อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมเกี่ยวกับทะเลด้วยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับตรงนี้พี่จรูญแบบสนใจทางด้านนี้ยังไงหรือว่ามีความชำนาญตรงแง่ไหนบ้างครับเรื่องสุนทรศาสตร์นี่ครับ
2: ครับทางสุนทรศาสตร์กับอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันคู่กันตำราก็ใช้เล่มเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าโลกเราประกอบด้วยน้ำทะเล 70%
1: ครับ
2: แผ่นดินซะ 30%
1: พื้นผิวมันเป็นทะเลส่วนใหญ่
2: เพราะนั้นปรากฏการณ์ต่างๆนะครับมันก็จะส่วนใหญ่จะเริ่มจากทะเล
1: ครับ
2: อย่างทุกวันที่เรากำลังวิตกกังวลเรื่องเอลนีโญอะไรพวกนี้นะครับพื้นเพก็มาจากอุณหภูมิน้ำทะเลนี่แหละครับ
1: เป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานเนาะ
2: ใน
1: ความร้อนนะครับระหว่างทะเลกับอากาศนะคร
2: ับ
1: ครับดังนั้นเชื่อมโยงกันหมดเลยพวกนี้
2: ครับจะเชื่อมโยงกันหมดเลยครับ
1: นี่ถ้าเกิดว่าถอยกลับไปตอนที่เริ่มงานใหม่ๆกรมอุตุนะฮะหลายคนคงสงสัยนะครับพี่จรูญว่าเนาะพอเข้าไปแน่นอนว่าประสบการณ์อาจจะยังไม่เคยมีมากนะมีความรู้พื้นฐานอยู่ก็

0: เนี่ยทางกรมอุตุเนี่ยเขามีการฝึกสอนเทรนยังไงนะครับให้กลายเป็นนักอุตุนิยมยามืออาชีพครับพี่จรูญช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่ามีการฝึกอบรมอย่างไรนะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับส่งไปที่ไหนอย่างไรครับ
1: คือดั้งเดิมของกรมอุตุก็สังกัดกรมอุตุศาสตร
0: ์ครับ
1: ก็จะมีพวกอาจารย์ต่างๆก็เป็นฐานเรือเราระบบของฐานเรือเขาก็เป็นระบบพี่สอนน้องทำงานใหม่ๆก็ต้องเข้าเรียนอุตุนิยมยาขั้นสูง
0: ครับ
1: นะซึ่งใช้เวลาเรียนประมาณ4เดือน
0: ครับ
1: 4เดือนนะครับเราก็ได้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับ
0: บรรยากาศ
1: นะแล้วคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับพวกอุตุนิยมยานะครับอย่างเช่นปัจจุบันที่ใช้กันมากก็คือพวกแบบจำลองต่าง
0: ๆ
1: นะครับซึ่งขณะนี้ได้ช่วยงานกรมอุตุมากแล้วก็ช่วยงานในการพยากรณ์อากาศมากทีเดียวนะครับก็คือการใช้แบบเขาเรียกว่าเชิง NVP นะฮะ Numerical Weather Prediction นะครับ
0: เชิงตัวเลข
1: เชิงตัวเลข
0: ครับ
1: พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขครับ
0: ครับนี้ในแง่ของการเรียกว่าใช้เครื่องมือนี่ตอนที่ฝึกประมาณสัก4เดือนเนี่ยมีการเรียกว่าต้องเรียกว่าไปจับเครื่องมือหรือว่านำเอาแผนที่อากาศมาวิเคราะห์อะไรพวกนี้มั้ยครับ
1: ครับเริ่มแรกนะก็เรียนทฤษฎีไปก่อน
0: ครับ
1: ในช่วงที่ก็จะมีปฏิบัติก็จะให้ฝึกวิเคราะห์แผนที
0: ่
1: นะครับแล้วก็พอดีผมโชคดีผมได้เข้ามาก่อนที่จะเข้าเรียน
0: ครับ
1: เพราะผมก็มีโอกาสได้วิเคราะห์แผนที่นะครับอย่างแผนที่ที่เราเห็นกันตามสื่อทีวีต่างๆนะครับก็จะมีแผนที่ผิวพื้นที่มีความกดอากาศสูง
0: H ไอ้พวกเส้นไอโซบาร์ใช่ไหมเยอะพวกนั้นใช่ไหม
1: ใช่เส้นความกดอากาศเท่าจะแบ่งมวลอากาศว่าตรงไหนเป็นความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำนะครับก็ต้องเริ่มวิเคราะห์พื้นฐานตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเครื่องมือของนักอุตุนิยมวิทยานะครับก็คือแผนที่อากาศก่อนอันดับแรกนะครับตัวที่สองก็คือจะมีพวกข้อมูลดาวเทียมมาทำการช่วยนะครับมาการพิสูจน์ว่าลักษณะอากาศเนี่ยมันไปตามไอโซบาร์ไหมไปความบริเวณที่มีความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำมันจะสอดคล้องกันไหมและปัจจุบันเท่าที่ขณะนี้ที่เราที่เป็นสิ่งที่กรมอุตุใช้ได้ดีก็คือข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศสามารถบอกได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่ตกแรงไหมตกเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่แล้วก็กลุ่มฝนเคลื่อนที่ไปที่ไหน
0: ทางไหน
1: ใช่แล้วก็มีความรุนแรงอะไรไหมอย่างเช่นเวลาเกิดพายุร้อนใช่ไหมครับไอ้เรดาร์นี่ก็สามารถตรวจจับได
0: ้ครับทราบว่าพี่จรูญเคยไปฝึกที่ญี่ปุ่นกับจีนด้วยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับอย่างกรณีของไอ้ดาวเทียมเนาะ
1: ภ
0: าพถ่ายดาวเทียมต่างๆครับอื่นๆครับ
1: คือผมโชคดีพอดีอยู่กรมสุขภาพหนึ่งก็จะมีทุนของใจกล
0: ้
1: าให้ไปเรียนวิธีพยากรณ์อากาศที่ประเทศญี่ปุ่น
0: ไปติดตามความก้าวหน้า
1: ใช่ติดตามความก้าวหน้าเขาที่นั่นจะคือปกติเราอยู่กรมอุตุใช่ไหมครับเราก็จะวิเคราะห์แผนที่แล้วก็พี่สอนน้องนะครับทฤษฎีต่างๆก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แล้วก็สมัยก่อนสื่ออินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ค่อยเจริญ
0: ณ
1: ขณะนั้นไม่ค่อยเจริญนะครับข้อมูลก็ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอย่างเช่นผมสนใจเรื่องอะไรผมจะเข้าไป YouTube อะไรพวกนี้นะเข้าไป
0: ค้นดูได้
1: ค่อนข้างสะดวกนะครับพอไปเรียนญี่ปุ่นปั๊บมันจะเกิดคำถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรสาเหตุทำให
0: ้ต้องการรู้วิทยาศาสตร์ของมัน
1: กฎไกของมันกฎไกของมันนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เรียนก็คือเรามีการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขเข้ามาด้วยพอดีช่วงนั้นกรมอุตุกำลังจะมีเขาเรียกว่าจะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งจะพยากรณ์อากาศโดยใช้เชิงตัวเลขนะครับพอดีผมโชคดีก็ได้ไปเรียนตัวนี้มานะครับซึ่งพอไปเรียนปั๊บมันคำถามเยอะมากทำไมถึงทำไมถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ผมเลยตัดสินใจช่วงกลับประเทศไทยจะทำงานสักระยะก็เลยตัดสินใจเข้าไปศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อ
0: พิจิตรโท
1: ครับทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
0: เพื่อให้ลึกขึ้นนะคร
1: ับเพราะว่าคำถามที่กลับจากญี่ปุ่นเยอะแล้วก็หาคำตอบไม่ค่อยได
0: ้โอเคครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้น
1: ใช่
0: จุดเริ่มต้นเลยนะครับ
1: แล้วก็พอดีช่วงที่เรียนผมมาเรียนปี2541แล้วนะเรียนจุฬาเรียนตอนอายุมากแล้วมันก็จะเกิดคำถามแล้วก็สามารถที่จะแต่ช่วงนั้นดีหน่อยอินเทอร์เน็ตเริ่มจะเจริญขึ้นพัฒนามากขึ้นก็สามารถค้นคว้าได้มากขึ้น
0: ครับ
1: เพราะเลยก็เป็นจุดประกายว่าตอนนี้เรากรมอุตุเราจะมีเครื่องมือจะมีแหล่งความรู้ให้เราศึกษานะครับแล้วช่วงนั้นผมก็เลยเอา โอกาสตรงนี้

0: ไปสอนน้องๆต่อ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ได้ใช้โอกาสตัวเนี้ยไปเป็นอาจารย์พิเศษ
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่นผมเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็สอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชาเกี่ยวกับทางการเดินเรือนะครับแล้วก็ที่จุฬาลงกรณ์บ้างแล้วที่ปัจจุบันที่สอนประจำอยู่คือต้องการจะให้ข้อมูลกับพวกนักเดินเรือก็คือที่ศูนย์ฝึกพนินาวีของกรมเจ้าท่า
1: โอ้ครับตรงนี้น่าสนใจมากเลยตรงนี้พนินาวีนี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับคนที่มาเรียนคือใครนะครับแล้วเขาเรียนอะไรไปบ้างแล้วพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เขาต้องทำอย่างไรนะครับที่ต้องทำครับ
0: ที่ศูนย์ฝึกพนินาวีก็เป็นโรงเรียนที่ผลิตนักเดินเรือครับ
1: ซึ่ง
0: ก
1: ัปตันเรือ
0: ก็กัปตันเรือ
1: กัปตันเรือนะครับ
0: แล้วก็ผู้ที่นักเรือที่นี่ก็จะมีสองฝ่ายก็คือฝ่ายช่างกลกับฝ่ายเดินเรือ
1: ครับ
0: นะครับผมก็ไปสอนเพราะว่าพวกเดินเรือนะครับสิ่งสำคัญของในการเดินเรือก็คือสภาพอากาศ
1: ใช่เป็นเรื่องความปลอดภัยเนาะ
0: ความปลอดภัยก็เน้นความปลอดภัยมากนะครับเราพอดีก็ได้ใช้ความรู้ที่เราสั่งสมมานานนะครับก็ไปถ่ายทอดตรงนี้หลักคิดของผมก็คือทำอย่างไรให้เขาปลอดภัยในการเดินเรือ
1: ครับ
0: อีกอย่างนึงการเดินเรือของที่ศูนย์ฝึกพนินาวีเรานะครับผลิตนักเดินเรือไปเดินทางทั่วโลกซึ่งจะมีหลายประเทศ
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเราไปสอนว่าก็สามารถที่จะช่วยหนึ่งก็คือให้นักเดินเรือปลอดภัย
1: ครับ
0: สองก็คือเป็นการอะไรอ่ะเป็นยกฐานะของการเดินเรือประเทศไทยด้วย
1: ครับเอ๊ะอย่างนักอุตุรุ่นใหม่นี่พี่จรูนได้สอนได้ไหมครับหมายถึงว่าเวลากรมอุตุเขารับคนใหม่เข้ามา
0: ตามปกติพวกนักอุตุนิยมวิทยานะครับก่อนที่ไปปฏิบัติหน้าที่จะต้องผ่านโรงเรียน
1: ครับ
0: เราเรียกว่าโรงเรียน อุตุนิยมวิทยาชั้นสูง
1: ครับ
0: ซึ่งผมจะส่วนใหญ่จะกลับมาช่วยสอน
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ยังสอนอยู่เพิ่งสอนจบมานะครับ
1: ชั้นสูงนี่เขาต้องจบประมาณระดับไหนครับ
0: อุตุชั้นสูงก็คือ
1: หรือยังไงครับ
0: ครับพวกนักอุตุนะครับส่วนใหญ่กรมอุตุจะสมัยเดิมนะสมัยดั้งเดิมก็จะรับวุฒิทางฟิสิกส์กับคณิตศาสตร
1: ์ครับ
0: ปัจจุบันนี้จะรับวิทยาศาสตร์กายภาพก็รับ
1: ครับ
0: วิศวะต้องรับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือกรมอุตุเยอะไงเราต้องอาศัยพวกนี้เอาไปช่วยงานทางด้านไอ้ทางช่างนะครับอย่างไรก็ตามเพื่อทำงานด้านนี้จะเป็นต้องมีพื้นฐานทางอุตุวิทยาก็เลยให้นักอุตุที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเริ่มต้นจากการเข้าโรงเรียนตัวนี้ก่อน
1: ครับ
0: คือต้องรู้พื้นฐานทางอุตุวิทยาก่อน
1: ครับอีกที่หนึ่งที่พี่จรูญเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ตอนเข้ารายการคือที่จีนเนาะ
0: ครับ
1: เข้าใจว่ากินเรื่องเกี่ยวกับการอ่านแผนที่พวกไอ้ภาพถ่ายดาวเทียมที่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: เขาสอนยังไงครับ
0: ครับคือพอดีมีทุนไปศึกษาภาพดาวเทียมที่ประเทศจีนนะครับพอดีผมโชคดีก็ได้ไปอบรมทางดาวเทียมนะครับซึ่งสมัยก่อนนี้ภาพดาวเทียมนี่สมัยก่อนนะใหม่ๆเข้ากรมอุตุใหม่ๆนะครับบางครั้ง3ชั่วโมงได้ภาพหนึ่ง
1: ครับ
0: มันการติดต่อค่อนข้างยากปัจจุบันนี้ของญี่ปุ่นทุก10นาที
1: ครับ
0: แล้วก็การวิเคราะห์ภาพดาวเทียมมันเป็นกว้างทั่วโลกเลยระบบอากาศของเรานะครับจะเชื่อมโยงกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราดูภาพดาวเทียมเราจะมองภาพกว้าง
1: ครับ
0: ได้ชัดเจนดี
1: ครับ
0: นะครับตอนที่ไปจีนก็ส่วนใหญ่ก็การวิเคราะห์ว่าลักษณะเมฆบนโลกเราเป็นอย่างไรเราก็จะเน้นเรื่องพายุด้วย
1: ดูจากทั้งภาพถ่ายแบบ visible เนาะ
0: ใช
1: ่ visible ไอ้ IR ด้วยใช่ไหม IR ด้วยไอตัวนั้นด้วยไหมครับไอตัวที่เป็นปริมาณไอ้น้ำในอากาศด้วยไหม
0: ครับใช่หลังๆนี่รุ่นหลังๆก็มีพวกเขาเรียกว่าwater vapor
1: ครับไอ้น้ำ
0: ป
1: ั
0: จจุบันก็ใช้ประกอบไป
1: ใช้ประกอบไปด้วยใช่ไหมสามอย่างเลยนั้นจริงๆแล้วในการทำงานด้านอุตุเนี่ยต้องเรียกว่าอย่างนี้ไม่ใช่แค่แผนที่อากาศอย่างเดียวเนาะต
0: ้
1: องหลายๆอย่างทั้งดาวเทียมนะฮะเรดาร์ตรวจอากาศและอื่นๆด้วยที่เข้ามาทีนี้ถามพี่จรูญนี้ฮะตอนที่ทำงานเนี่ยนะครับพอเริ่มงานกับอุตุเนี่ยมีการฝึกสอนปั๊บเนี่ยแต่ว่าเริ่มงานจริงๆเนี่ยพี่จรูญจำได้ว่าพี่จรูญเล่าให้ฟังว่าไปเริ่มงานที่ภาคเหนือก่อนใช่ไหมช่วยฟังประสบการณ์ตอนภาคเหนืออีกหนึ่งครับว่าเออแล้วทำไมส่งไปที่นู่นแล้วก็ทางภาคเหนือนี่มันมีเรียกว่าความพิเศษยังไงเมื่อเทียบกับที่อื่นด้วยหรือว่าการส่งข้อมูลระหว่างทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับครอบคลุมกี่พื้นที่เท่าไหร่แล้วก็ต้องติดต่อกับส่วนกลางอย่างไรอะไรนี่ครับ
0: คือสมัยก่อนที่ผมบรรจุมาก็เลือกไปอยู่จังหวัดเชียงใหม
1: ่ครับ
0: สมัยก่อนเรียกว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับสังกัดกองพยากรณ์อากาศเพราะฉะนั้นผมจะอยู่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เข้ากรมอุตุเลย
1: เซ็นเตอร์อยู่ตรงสนามบินใช่ไหมฮะตรงเลยไหมครับหรือใกล้ๆ
0: ใช่ใช่เดิ

0: มาอยู่ที่สนามบินนะคร
1: ับสนามบินเลยนะครับ
0: สนามบินเชียงใหม่นะครับสนามบินก็ได้ไปทำงานที่นั่นกว่าจะได้ออกข่าวจริงๆทำงานจริงนะครับใช้เวลาฝึกฝน 2-3 ปี
1: ครับ
0: เพราะในสมัยก่อนนี้ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยแต่ก็ยังโชคดีก็ได้อาจารย์พวกฐานเรือสอนแล้วก็จะมีพลเรือนด้วย
1: ครับ
0: ที่นู่นส่วนใหญ่ก็จะใช้รักษาของพี่สอนน้อง
1: ครับ
0: ใช้แบบเนี้ย
1: ที่สุดท้ายตอนที่พี่จรูญไปทำงานนี่มีสักเจ้าหน้าที่สักกี่คนนะครับแล้วพี่จรูญทำหน้าที่อะไรที่ตรง
0: โอเคผมไปนี่ผมไปเป็นนักอุตุนิยมวิทยาทำหน้าที่ในการพยากรณ์อากาศนะครับก่อนที่จะพยากรณ์อากาศต้องวิเคราะห์แผนที
1: ่ครับ
0: ผมโชคดีเพราะว่าจะมีหัวหน้าศูนย์นะครับแล้วก็ผมเป็นนักอุตุใหม่เพราะฉะนั้นโชคดีคือผมจะได้ลากแผนที่ทุกแผ่นเลย
1: ครับ
0: แล้ววันนึงก็ลากหลายๆแผ่น
1: แล้วคำว่าลากแผ่นที่นี่แปลว่าอย่าง
0: ไร
1: แปลว
0: ่
1: าพวกสมมติว่าเรามีข้อมูลจาก
0: ไอโซบาร์
1: สเตชัน
0: ใช่ใช
1: ่ก็ต้องลากเส้นไอโซบาร์ขึ้นมาด้วยมือเองเลยนะคุณจะวิเคราะห์
0: ด้วยมือ
1: ไปตรงเลย
0: แล้วก็วิเคราะห์ลมชั้นบนนะครับ เพราะฉะนั้นทางเหนือนี่ค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าที่อื่นเพราะว่าเป็นลักษณะเป็นภูเขาสูง
1: ใช่ครับ
0: ภูเขาสูงนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเฉพาะของเขา
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็โชคดีได้ไปเริ่มต้นที่เชียงใหม
1: ่เอาข้อจริงแล้ววันนี้มีคนเคยทักอย่างนี้แบบเหมือนกันบอกว่าอย่างเชียงใหม่นะครับหรือทางเหนือเนี่ยนะคนชอบคิดว่าอาจจะไกลทะเลคือถ้าไกลเนี่ยไกลจากอ่าวไทยก็จริง
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามองไปทางฝั่งอันดามัน
0: ใช่ใกล้
1: คนนั้นใกล้นะครับ
0: ใช่
1: มันใกล้พอสมควรคือไม่ได้ไกลขนาดนั้น
0: ใช่
1: มันเป็นไอ้ปัจจัยพวกทั้งภูเขาทั้งว่าจากลมจากทะเลพวกนี้มีผลด้วยไหมครับ
0: มีผลครับคืออยู่ใกล้ทะเลก็จริงนะแต่ว่าภูเขาไทยกับพม่าสูงไง
1: อ๋อครับ
0: เพราะนั้นมันจะกั้น
1: กั้นไว
0: ้ฝนจะตกอยู่ฝั่งพม่า
1: ครับ
0: ฝั่งไทยไม่ค่อยตก
1: ครับ
0: หรือยกตัวอย่างอำเภอแม่สอดจังหวัดตากใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มันอยู่ด้านหน้าเขาจังหวัดตากสูงๆแล้วฝนจะตกอยู่ด้านหน้าแถวอำเภอแม่สอดเยอะพอเลยเขาเข้าในอำเภอเมืองจังหวัดตากโอ้โหร้อนมากแรงมาก
1: ที่ orographic rain
0: orographic rain
1: ครับเรื่องนี้ทางรายการเคยทำไปตอนนึงเลยเต็มๆเลยว่าไอ้วิชาอุตุที่มันเกี่ยวกับภูเขาเนี่ยเขาเทนเมทริโอจีเนี่ยเป็นยังไงนะแล้วภูเขานี่มีส่วนสำคัญมากเลยทั้งลมทั้งฝนทั้งอื่นๆลมเฟิร์นต่างๆเนี่ยจะมีอยู่ตอนนั้นเลยนะครับนี่สำคัญมากเพราะโอ้โหเรียกว่าภาคเหนือนี่ก็สมบูรณ์เหมือนกันเพราะว่ามีทั้งภูเขาเนาะแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเต็มเลยนะครับประสบการณ์ตอนนั้นเวลาเก็บข้อมูลมานี่นะครับต้องเรียกว่าอย่างนี้เผยแพร่ข้อมูลไปถี่แค่ไหนครับพี่จรูญวันหนึ่งกี่ครั้งยังไง
0: โอเคครับครับเรากรมอุตุนี่เรามีปฏิบัติงานประจำวันก็คือเราจะมีการวิเคราะห์แผนที
1: ่ครับ
0: นะครับเวลาของกรมอุตุเราจะวิเคราะห์แผนที่กันทุก6ชั่วโมง
1: ครับ
0: แผนแรกของเราเริ่มวันก็คือเวลา7นาฬิกา
1: 7นาฬิกานะครับ7
0: นะครับ7โมงเช้ากว่าจะเสร็จก็แผนที่7โมงเช้ากว่าจะเสร็จออกขามาได้ประมาณ10โมงเช้า
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็บ่ายโมงกว่าจะเสร็จก็ออกข่าว4โมงเย็น
1: ครับ
0: 4โมงเย็นใช่ไหมแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: ใช่แล้วก็หนึ่งทุ่ม
1: หนึ่งทุ่ม
0: กว่าจะออกข่าวเสร็จก็ประมาณสัก4ทุ่มใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนตีหนึ่งแล้วก็ออกข่าวไปหลังตีหนึ่งก็คือช่วงเช้านี่แหละครับแต่ว่าเน้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเราจะเน้นช่วง7โมงเช้ากับช่วง1ทุ่มก็ส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นลักษณะอากาศซึ่งอากาศนี่มันจะเปลี่ยนแปลงทั้งวันเพราะฉะนั้นกรมอุตุจำเป็นต้องมีสาย
1: อากาศทำงานทั้งวันทั้งคืนเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ปกติทั้งวันทั้งคืนเพราะอากาศไม่เคยหยุด
0: ครับขอแก้ข่าวว่าหลับอุตุเป็นไปไม่ได้ครับว่าปฏิบัติงาน24ชั่วโมงนะครับจริงๆเขานอนอยู่ผมทำงานสนามบินสมัยก่อนนะตรวจทุกชั่วโมงสมัยนี้ทุกครึ่งชั่วโมงแสดงว่าโอกาสนอนนี่ยากมาก
1: ทีนี้ข้อมูลที่เรียกว่าเผยแพร่ก็ทางภาคเหนือก็ต้องได้รับแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องส่งให้ส่วนกลางด้วย
0: ใช่
1: เพื่อประมวลภาพรวมของทั้งประเทศ
0: ในการแลกเปลี่ยนใช่ถูกต้องครับ
1: ถามพี่จรูญอีกนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมโยงกับต่างประเทศนะเพราะเรื่องของลมฟ้าอากาศนี่มันไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเนาะเราเชื่อมโยงกันทั้งโลกแหละจะว่าไปแล้วนะแต่ในภูมิภาคจะใกล้มากหน่อยในแง่ของเอาความร่วมมือก่อนพี่จรูญเรียกว่าเคยทำงานร่วมกับทางสถาบันอื่นๆของต่างประเทศนะครับหรือว่ากรมอุตุเองนะครับยังไงบ้างนะครับในแง่ที่เป็นหาจะไฮไลท์สักสองสามเรื่องครับ
0: ครับกรมอุตุเราก็จะเป็นสมาชิกขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
1: ครับ
0: นะครับพวกอุตุนะจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวกัน
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเราก็จะมีการตรวจอากาศอุตุจะตรวจราย3ชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทุก3ชั่วโมงเราจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวกันทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าแผนที่เราเฉพาะในแถบเนี่ยในแถบตั้งแต่รัสเซียลงมาจีนพวกนี้ลงไปถึงออสเตรเลียจริงๆแล้วไอ้ข้อมูลตัวนี้เราต้องส่งให้ WHO เขาจะไปเผยแพร่ไปใช้ทั่วโลกนะครับดังนั้น
1: อ
0: ่ะข้อมูลตัวนี้จะมีครบถ้วน
1: ครับสำคัญมากเลยทีนี้
0: แล้วก็เรา

0: เราทางกรมอยู่เราก็เป็นฮับของในตะวันออกเฉียงใต
1: ้อ๋อครับ
0: เอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้จุดนี้น่าสนใจแล้วก็อยากถามนี้เหมือนกันเพราะว่าเวลาพูดถึงข้อมูลรุตุเนี่ยนะมันก็มาจากวิทยุสเตชันอื่นๆเนาะรุตุอากาศต่างๆพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูจริงๆเขาแบบโอเคประเทศเราก็อาจจะมีสถานีตรวจอากาศจำนวนมากหน่อยแต่ว่าบางพื้นที่อย่างจีนก็จะเยอะมากใช่ไหมญ
0: ี่
1: ปุ่นเนี่ยเยอะมากอยู่แล้วอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยแต่บางประเทศเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีน้อยหน่อยตรงนี้มันมีผลต่อการพยากรณ์อากาศเราไหมครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าทางฝั่งเพื่อนบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดมีสถานีตรวจอากาศน้อยหน่อยนะฮะแล้วมันเกิดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศบางอย่างเช่นที่เรียกว่าคลื่นกระแสลมตะวันตกมาปั๊บเนี่ยนะฮะเราอาจจะจับได้เรียกว่าเกือบจะทันการหรือว่าบางทีมันไม่ทันการหรือเปล่าช่วยเล่าให้ฟังตรงน
0: ี้ใช่ครับคือถ้าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกใช่ไหมครับ เมืองด้านหน้าเราก็คือประเทศพม่าถ้าข้อมูลเขาน้อยมันก็จะค่อนข้างลำบากกับเรายากหน่อยแต่ว่าปัจจุบันโชคดีเราจะมีภาพดาวเทียมช่วย
1: อ๋อครับ
0: เราจะช่วย
1: แม่นขึ้น
0: แล้วก็เราจะมีแบบจำลองเข้ามาช่วยนะครับ
1: ครับ
0: การพยากรณ์แบบตัวเลขนะจะช่วยแล้วก็เดี๋ยวนี้มีแบบจำลองหลายอย่างอย่างเช่นวินดี้เคยดูไหมครับ
1: ว
0: ินดี้ก็ตรงนี
1: ้
0: อันนึงใช้อยู่นะครับแล้วก็ส่วนตะวันออกก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าข้อมูลเขาไม่น้อยครับปัญหาเดิมดั้งเดิมก็ข้อมูลทะเลเราไม่ค่อยมีไงสมัยหนึ่งนะครับกรมอุตุก็จะส่งคนไปตรวจอากาศในเรือสินค้า
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้ก็รู้สึกจะไม่มีละเพราะว่าเราจะมีดาวเทียมมีทุ่นมีพวกทุ่นลอยต่างๆช่วยนะครับก็พวกนี้ก็ลดบทบาทลง
1: ครับ
0: แล้วก็เราใช้ข้อมูลดาวเทียมมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ
1: แล้วข้อมูลนี้มีค่ามากเลย
0: มีค่ามาก
1: เมื่อก่อนนี้เรียกว่าถ้าเก็บได้ก็ต้องไปเก็บ
0: ครับ
1: ต้องลงพื้นที่ไปเก็บมาปัจจุบันก็ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนี
0: ้ครับไอ้ข้อมูลที่เราตรวจกันทุก3ชั่วโมงนะครับตอนนี้มันเป็นข้อมูลปัจจุบันต่อไปข้อมูลภูมิอากาศเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็มีกรมอุตุเก็บข้อมูลมารู้สึกตั้งแต่เกือบเป็นร้อยปีตั้งแต่อยู่กรมชลเนี่ยเราเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆ
1: ปริมาณน้ำฝนอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับ
0: น้ำฝนอุณหภูมิต่างๆเพราะว่ามันมีผลต่อการสภาพอากาศเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศระยะยาวนะครับเพราะนั้นข้อมูลวันนี้นะครับอย่างคำว่าตรวจวันนี้จะเป็นป้องกันอย่างคำ protect tomorrow นะครับคือจะได้รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงต้องอาศัยข้อมูลปัจจุบันครับ
1: ผมจำได้เลยครับเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนเคยคุยพี่จรูญเนาะเรื่องไอ้คลื่นกระแสลมตะวันตกนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าสถานีตรวจอากาศทางฝั่งตะวันตกบ้านเราเนี่ยครับถัดออกไปเนี่ยมันจะมีน้อยหน่อยซึ่งทำให้เรานี่ว่าบางครั้งเนี่ยไม่ทันการก็มีหลังๆนี่เรียกว่าปัญหานี้ก็ลดน้อยลงไปเนื่องจากข้อมูลอื่นเข้ามาใช่ครับตรงนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับ
0: ดีขึ้นแล้วก็มันมีแบบจำลองของประเทศต่างๆแล้วของประเทศไทยเราก็มีแบบจำลองคณิตศาสตร์นะครับของกรมอุตุก็จะมีแบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขเหมือนกัน
1: ครับ
0: อย่างตรงนี้ความนี้
1: จริงๆเมื่อกี้พูดถึงคลื่นกระแสลมตะวันตกพี่จรูญช่วยอธิบายให้ฟังเผื่อผู้ชมนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยคืออาจจะเคยได้ยินจากการพยากรณ์อากาศเนาะแต่ว่ามันอะไรช่วยทำให้ชัดๆเลยก็ว่าเวลานักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยครับจะนิยามคำนี้หรือว่าจะตรวจจับคำนี้เนี่ยต้องตรวจจับที่เรียกว่าอากาศระดับชั้นไหนความกดอากาศเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันมายังไงแล้วก็มันผลกระทบต่อบ้านเรายังไงนะครับ
0: ครับก็เริ่มต้นก็คือคือว่าตรงๆนะครับเราจะดูที่ขอให้คำเรียกคำว่าคลื่นก่อนนะ
1: ครับ
0: คลื่นทะเลจะมียอดคลื่นท้องคลื่น
1: ครับ
0: ไอ้คลื่นอากาศก็คล้ายกันก็มียอดคลื่นท้องคลื่นใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นคลื่นกระแสลมตะวันตกนะครับเราจะดูตั้งแต่ระดับกลางก็คือ500เฮกโตพาสคาลไปถึงสูงก็ประมาณสัก200เฮกโตพาสคาลนะครับก็เมื่อเป็นข้างบนปั๊บถ้าข้างล่างเป็นลมตะวันออกใช่ไหมครับสมมติตะวันออกก็ไอ้ด้านบนก็จะเป็นลมตะวันตกลมฝั่งตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นที่ลงมานะครับเราส่วนใหญ่ผมนะผมจะชอบดูลม300เฮกโตพาสคาลนะครับถ้าเป็นถ้าคลื่นย้อยลงใช่ไหมครับย้อยลงนะครับตอนที่ลงท้องคลื่นเนี่ยด้านหลังคลื่นจะไม่มีฝนส่วนด้านหน้าคลื่นอากาศยกตัวอากาศยกตัวตรงนี้นะครับจะทำให้อากาศยกตัวทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลูกเห็บตกประมาณนี้
1: ใช่คืออากาศยกตัวมากก็พาความชื้นขึ้นไปเกิดเมฆใช่ไหมเกิดเมฆก็ก่อตัวเป็นเมฆใหญ่ขึ้น
0: ใหญ่ขึ้น
1: เมฆฝนฟ้าคะนองขึ้นมาได้นะครับ
0: ถูกต้องจะแล้วลักษณะเด่นของมันคือเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปตะวันออก
1: ครับ
0: เราก็เลยเรียกว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
1: คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวัน
0: ตกคร
1: ับเป็นอย่างนั้นทีนี้พอฝนตกปั๊บนี่อากาศหลังจากนั้นจะเป็นยังไงนะครับ
0: บ้านเราเมืองร้อนเนาะปกติแล้วมันต้องเย็นถ้าเป็นลักษณะแนวปะทะอากาศเย็นนะแต่ว่าพอฝนตกชอบเดียวมันก็ร้อนเหมือนเดิม
1: อ๋อครับ
0: ช่วงเวลาสั้นๆ
1: ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น
0: หลังจากฝนตกแล้วมันก็กลับมาร้อน
1: ครับ
0: แต่มันอาจจะเมื่อความชื้นอากาศมากขึ้นมันจะความร้อนมันอาจจะลดต่ำลงได้บ้าง
1: ผมสังเกตว่าตัวนี้นี่บางครั้งเนี่ยจะมาพร้อมกับข่าวพวกพายุลูกเห็บอะไรต่างพวกนี้เกี่ยวกันไหมครับพี่จร
0: ูญ
1: หรือว่าผมไปคิดเอาเองว่ามัน
0: ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเวลาที่เกิดไอฝนที่เกิดจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับมักจะเป็นเมฆคิวริมบัสที่คุณบัญชา
1: เมฆฝนฟ้าคะนอง
0: เมฆฝนฟ้าคะนองนะถ้าเมฆฝนฟ้าคะนองค่าขึ้นเป็นสูงมากๆก็มันก็มีโอกาสเกิดลูกเห็บแล้วก็ทางเหนือลูกเห็บนี่ลูกใหญ่มากนะครับเพราะนั้นโอกาสเกิดนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรไหมเพราะถ้าเมฆคิวริมบัสมียอดสูงๆนะสิ่งที่ตามมาก็คือลูกเห็บสองคือพายุลมแรงพายุฝนฟ้าคะนองพายุเราเรียกว่าจริงๆผมอยากพูดโทรโดแต่ว่ามันหนักเกินไปคือน้องๆโทรโดอ่ะทำให้เกิดบ้านพังใช่ไหมบ้านพังเป็นร้อยหลังเลยครับเกิดจากตัวน
1: ี้ลมแรง
0: ลมแรงพายุลมแรงครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติฟังข่าวคราวหน้าตอนช่วงดูร้อนเนาะพายุดูร้อนจะมาเนี่ยแต่ถ้าบวกด้วยคลื่นกระแสลมฝ่ายมันตกเข้ามาด้วยอันนี้ก็คือค่อนข้างจะเรียกว่าโอกาสที่จะหนักจะเยอะเลยจะต้องลมแรงลูกเห็บต่างๆฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยเนาะ
0: ครับถูกต้อง
1: ดูร้อนคร
0: ับ
1: เข้าใจ
0: จริงๆตอนนี้เราสำหรับผมนะผมจะตรวจจับไอ้เขาเรียกว่าเจ็ตสตรีมจากข้างบนลงมาถ้าลงมาต่ำใกล้ประเทศไทยมันก็ปกติเจ็ตสตรีมคือเจ็ตสตรีมลำลมที่แรงๆใช่ไหมครับมันอยู่ที่และ30กว่าและ60
1: ละจุดเท่าไหร่นะคร
0: ับ30 กับ 60
1: องศา
0: บ้านเราคือเหนือสุดของประเทศไทยคือ21
1: คร
0: ับ21ใกล้ๆ30ใช่มั้ยถ้ามันไอ้ถ้ามันลมต่ํามาใกล้ภาคเหนือแล้วมักจะเกิดอาการนี
1: ้อ๋อครับจิสตรีมคือสายลมกรดเนาะ
0: สายลมกรด
1: ตัวนี้ก็ทางกรมอุตุก็สนใจด้วยเหมือนกัน
0: สนใจผม
1: จับครับในข่าวนี่มักจะไม่ค่อยพูดถึงพวกนี้เนาะมันมีสาเหตุมั้ยครับหรือว่าทางกรมอุตุกลัวว่าจะซับซ้อนเกินไปเพราะผมเรียกว่าอย่างงี้สังเกตข่าวจากทางต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาเนาะทางฝั่งยุโรปเนี่ยชัดเจนมากเลยเขาพูดถึงจิสตรีมตลอดเวลาเลย
0: ครับใช่ๆครับ
1: อย่างกรณีของไอ้คลื่นความร้อนเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นที่ทางยุโรปนะฮะทางฝรั่งเศสต่างเนี่ยมีโอเมก้าบล็อกเสื้อเกี่ยวเจ็ตสตรีมนะฮะแต่ว่าบ้านเรานี่จะพูดน้อยมากเลยไม่พูดเลย
0: คือปกติมันจะเกิดที่ลาติจูดไอ้30ไง
1: ครับ
0: บ้านเราอยู่ที่21
1: ครับ
0: ซึ่งมันนานๆจะลงมาไอ้พวกนี้มันสามารถลงมาได้
1: ลงมาได้
0: จำไว้ว่าอากาศเป็นของไหลไง
1: ครับ
0: โอกาสที่จะลงมาได้แล้วก็อากาศมันจะเชื่อมต่อกันทั่วโลกนะครับ
1: ต้องเรียกว่างี้มันเกิดไม่บ่อยก็เลยไม่เคยพูดถึง
0: แต่ว่าเกิดแต่ละครั้งเสียหายเยอะนะครับ
1: ครับสงสัยอาจจะต้องมีการให้ความรู้พวกนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเกิดได้เหมือนกันเนาะ
0: ได้ครับ
1: ก็เรื่องหนึ่งนะครับให้เอาให้ครบเลยนะครับเรามีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกแล้วเนาะนะครับซึ่งเรียกว่ามาจากในวันนี้ทางระดับสูงนิดนึงเนาะไอ้500เฮกโทพาสคาลกับ200ใช่ไหมครับมาตะวันตกจากซ้ายมาขวาตะวันตกออกมันมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกด้วยใช่ไหมครับช่วยอธิบายตรงนี้หนึ่งครับ
0: คือกระแสลมฝ่ายตะวันออกจริงๆแล้วกรมอุตุไม่ค่อยกล่าวถึงเท่าไหร่แต่ว่ามันสามารถที่จะวิเคราะห์เห็นจากแผนที่ผิวพื้นแผนที่ผิวพื้นนะครับซึ่งในแผนที่ผิวพื้นนี่ครับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกจะตรงข้ามกับฝ่ายตะวันตก
1: ครับ
0: คือจะเกิดคลื่นกลุ่มฝนกลุ่มเมฆจะเคลื่อนจากตะวันออกไปตะวันตก
1: ครับ
0: เราเรียกว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออก
1: ตะวันออกคือมาจากทิศตะวันออก
0: เคลื่อนจากออกไปตกนะครับแล้วมันเกิดที่ระดับต่ำนะฮะตั้งแต่ผิวพื้นไปถึง500เฮกโทพาสคาล
1: ผิวพื้นเลยนะครับนับผิวพื้นเลย
0: ไอ้คลื่นก็ลักษณะคือคือมียอดคลื่นท้องคลื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเส้นไอโซบาร์ที่ปรากฏในแผนที่อ่ะเราจะเห็นเป็นลักษณะท้องคลื่นยอดคลื่นเหมือนกันแต่ว่าเกิดที่ระดับผิวพื้นนะครับนะครับตรงนี้เราเรียกคลื่นกระแสลมตะวันออกลักษณะเด่นก็คือจะเกิดฝนด้านหลังคลื่นส่วนคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเกิดด้านหน้าคลื่น
1: อ๋อครับ
0: มันจะสักไม่เป็นไรเป็นสิ่งโดยเฉพาะลักษณะเด่นของมันคือคลื่นกระแสลมตะวันออกคลื่นตะวันออกไปตะวันตกคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกตกไปออก
1: ครับ
0: โอเค
1: แล้วบอกที่มันมาบอกที่มันมาครับนี่ที่มันไม่ค่อยเป็นข่าวนี่เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรามากนักเหมือนกับไอ้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกครับซึ่งส่งผลกระทบถ้าไปบวกกับกรณีพายุฤดูร้อนอีกที่คุยกันอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยเลยไม่ค่อยเป็นข่าวครับ
0: ครับ
1: ในทางวิชาการนี่ต้องศึกษาเพราะว่ามันคู่กันอยู
0: ่ก็ทางหนึ่งที่กรมอุตุก็คือคำพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนเปอร์เซ็นต์มากน้อยต
1: ร
0: งนี้เราออกในรูปนี
1: ้อ๋อในรูปนี้นะฮะแต่ว่าตัวเบื้องหลังสาเหตุมันเนี่ยก็คือตัวเจ้าตัวนี้แหละตัวในแง่ของการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆของกรมอุตุนี่จึงมุมมองพี่จรูญนี่เป็นไงครับในช่วง37ปีที่ผ่านมานี่นะครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงฮะ
0: สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยนะครับณปัจจุบันนี้สมัยก่อนนี่ตรวจอากาศใช้แบบแมนนวลต้องใช้คนตรวจใช่ไหมครับหลังๆนี่เขาก็ใช้แบบ ออโตเมติก
1: ครับ
0: เราเรียกดูเรียกว่าออโตเมติก AWS คือออโตเมติกเวสเซอร์สเตชัน
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ข้อมูลตัวนี้ก็จะออนไลน์ตลอดเวลาสิ่งดีของเขาก็คือเราจะรู้เป็นนาทีเลย2นาทีต่อ
1: ลงละเอียดลงละเอียดเลยละเอียดยิบเลยครับ
0: แต่เดิมเราต้องโอ้บางที3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง
0: ได้ข้อมูลครั้งนึง
1: ครับ
0: ณปัจจุบันนี้เราได้ข้อมูลถี่มากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับถี่มากขึ้นอย่างเช่นเวลาผมจะติดตามเส้นทางเดินพายุใช่มั้ยครับผมก็ดูจากลมดูจากฝนดูได้ตลอดเวลาเป็นข้อมูลออนไลน์เค้าเรียกออนไทม์อ่ะเนาะข้อม
1: ู
0: ล
1: เรียลไทม์เลย
0: เรียลไทม์เลยข้อมูลเรียลไทม์นะครับเพราะนั้นตัวนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับตัวที่2ที่เห็นชัดเจนนี่คือภาพข้อมูลดาวเทียม
1: ครับ
0: โอ้สมัยแรกๆผมทำงาน3ชั่วโมงได้1ภาพ
1: ครับ
0: โอ้ดีมากหลังๆนี่ของญี่ปุ่นนี่ทุก10นาทีเพราะนั้นการติดตามพายุการติดตามกลุ่มเมฆการติดตามกลุ่มฝน
1: ละเอียดขึ้น
0: ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันกรมอุตุก็มีเรดาร์ตรวจอากาศควบคุมเกือบทั่วประเทศไทยแล้วครับ
1: ครับ
0: คุมทั่วผมใช้คำว่าทั่วประเทศไทยได้เลย
1: ครับ
0: เราสามารถ
1: ใช
0: ่ทุกพื้นที่เราสามารถที่จะทราบแนวโน้มของฝนนะครับเป็นตัวที่อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับลองเข้าไปในเว็บไซต์กรมอุตุแล้วก็ถ้าไม่มีเวลามากพอก็ดูว่าฝนตกตรงไหนดูเรดข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะครับ
1: โอเคครับตอนแรกนี้คงจะคุยกันประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีเรื่องหลายเรื่องนะครับที่จะคุยกันนะครับขอบคุณพี่จรูนมากครับ
0: พบ
1: กันใหม่ในยูทิก้าตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: จากวันที่เจ็ดเสียนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 นทางไทย PBS
3: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
4: ้ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
5: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐ 5,000 นายที่มาพร้อมกับเรือรบ USS อับราฮัมลินคอล์นเทียบท่าเรือที่แหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนะคะขึ้นฝั่งพักในช่วงวันที่ 2-6 กันยายนนี้ค่ะนี่กลายเป็นความหวังสำหรับผู้ประกอบการเมืองท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะเมืองพัทยาว่าจะเกิดเงินสะพัดในพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานจากในพื้นที่ค่ะ

0: คุณอรศินีคุณผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่ทหารจากกองทัพเรือเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศแรกที่พวกเขาเลือกในการพักผ่อนนะครับหลังจากไปปฏิบัติภารกิจนานกว่า286วันครับโดยเมืองพัทยานะครับขอให้ประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่าเอารัดเอาเปรียบเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยครับป้ายต้อนรับทหารเรือและนาวิกโยธินจากกองทัพเรือสหรัฐ 5,000 คนถูกติดตั้งไว้นะครับที่บริเวณหน้าทางเข้า Walking Street พัทยาจังหวัดชลบุรีครับถือว่าเป็นตัวแทนของชาวพัทยาตัวแทนของคนไทยในการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปพบว่าหลายส่วนนะครับได้กระจายตัวไปตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและตลาดต่างๆเพื่อเลือกซื้อสินค้าทั้งของที่ระลึกและเสื้อผ้านะครับส่งผลให้บรรยากาศตามแหล่งการค้ารวมไปถึงสถานบันเทิงค่อนข้างที่จะคึกคักครับ
1: ดีค่ะเหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเนาะพัทยาช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะซบเซานะคะการที่แบบมีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยก็กระตุ้นให้เขามาจับจ่ายใช้สอยในเมืองพัทยาของเราให้เศรษฐกิจมันดี
2: การมาเนี่ยมันเป็นข่าวไปแบบทั่วโลกเราเหมือนเราเป็นการสร้างแบรนด์แล้วก็ตอกย้ำให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักพัทยาเพิ่มมากขึ้น
1: คิดว่าเพิ่มมากขึ้นนะคะต่างชาติคนที่เขาไม่เคยมาเนาะก็จะอยากมาพัทยามากขึ้นเพราะว่าเห็นข่าวที่มันออกไปทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนที่เขาสนใจก็จะมีความอยากมาเนาะทำให้แบบกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไปอีกก็ต้องมีของดีอยู่แล้วค่ะใช่ถูกต้องใช่ใช่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะเป็นตำนานอยู่แล้วพัทยาใครคนจะมาประเทศไทยคิดถึงประเทศไทยก็ต้องคิดถึงพัทยา
0: คุณผู้ชมครับขณะที่สถานบันเทิงอย่างบาเบียในเมืองพัทยาก็เริ่มพบกำลังพลสหรัฐออกมาเดินทางท่องเที่ยวและใช้บริการต่อเนื่องครับโดยเฉพาะสถานบันเทิงสำคัญนะครับสร้างสีสันให้กับบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองพัทยากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของโลว์ซีซั่นครับขณะที่ช่วงเย็นของวันนี้เมืองพัทยาได้ปล่อยแถวตำรวจฝ่ายปกครองกว่า200นายดูแลความปลอดภัยกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐหลังเลือกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นที่แรกในการพักผ่อนขณะที่กลับจากภารกิจในน่านน้ำนะครับนานกว่า286วันโดยจะเน้นนะครับเรื่องของการดูแลแหล่งท่องเที่ยวและสถานบริการสำคัญพร้อมเพิ่มสายตรวจเดินเท้าและกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดที่คาดว่าจะมีกำลังพลเดินทางไปใช้บริการจำนวนมากครับเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ดูแลหลักๆเนี่ยออกเป็น5จุดด้วยกันคุณผู้ชมครับจุดแรกนะครับก็คือพัทยาซอย6จุดที่2ถนน Walking Street นะครับจุดที่3ซอยบัวขาวจุดที่4คือพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่ Walking Street ครับและจุดที่5นะครับบริเวณโค้งดงตาลนาจอมเทียนเพื่อกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยและก็สามารถเข้าระงับเหตุหรือให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับนายกเมืองพัทยาย้ำคุณผู้ชมว่าการเดินทางเข้ามาของกองกำลังพลของกำลังพลสหรัฐในครั้งนี้มีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาครับจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆนะครับให้ช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยคุณภาพสินค้าและบริการตลอดจนการคิดราคาที่เป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวครับ
3: USNavy มาในกว่า 5,000 นายในช่วงวันที่2กับวันที่6นะครับก็จริงที่มีความสำคัญมากนะครับที่จะทำให้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพัทยานอกจากเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยทางบริการเองก็มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็มีเรื่องของการที่จะมารับบริการไม่ว่าจะโรงแรมที่พักร้านอาหารนะครับบาร์อะไรท่องเที่ยวต่างๆดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลนะครับเสมือนหนึ่งเราเป็นเจ้าของบ้านนะครับก็ดูแลเรื่องที่อยู่ในการดำเนินการที่สองก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าคุณภาพอาหารนะครับที่จะให้บริการเขาเนี่ยและสุดท้ายจริงๆก็คือเรื่องของการที่ไม่โกงราคา
0: คุณผู้ชมครับสำหรับกรณีต้องการความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับสามารถติดต่อสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านภาษาส่วนประชาชนทั่วไปนะครับก็สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านหมายเลข191ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ

0: ตอนนี้คุณผู้ชมครับการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของกองทัพเรือสหรัฐครั้งนี้ครับคาดว่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทครับถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นนั่นก็คือภาพลักษณ์และก็ตอกย้ำเมืองท่องเที่ยวของพัทยาครับเพราะว่าที่นี่ถือเป็นหมุดหมายแรกนะครับที่กองทัพเรือสหรัฐเลือกมาพักผ่อนหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจกลับมาครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนากรค่ะคุณผู้ชมคะจากเมืองพัทยามาติดตามความคืบหน้าหลังจากเขตเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแม้ว่าณเวลานี้ค่ะมีการขอกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมถึงกู้ภัยออกจากพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์แล้วหลังจากที่สามารถจัดการกับสถานที่เพลิงไหม้ได้ทั้งหมดแล้วนะคะงานหนักหลังจากนี้ก็คือการเดินหน้ารื้อโครงสร้างเหล็กของอาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเตรียมเข้าพื้นที่ในการหาสาเหตุของเพลิงไหม้สภาพโครงสร้างเหล็กอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายถูกรื้อถอนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บข้อมูลรายละเอียดในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้เมื่อช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากนี้จะเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบจุดซึ่งคาดว่าจะเป็นต้นเพลิงแต่ยังคงติดปัญหาที่บริเวณชั้น2ซึ่งพังถล่มทับชั้น1จึงยังไม่สามารถเข้าไปได้ส่วนการรื้อถอนสร้างอาคารและเคลียร์รถที่ติดค้างก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารหรือว่าผู้ดูแลโครงการ
2: ที่คลองถมก็ได้แก่มีการของเราเองรับผิดชอบคือดับไฟหมดแล้วนะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าที่เราถอนออกแล้วก็เหลือพิสูจน์หลักฐานจะไประบุสาเหตุอีกทีนึงซึ่งเราจะให้ความร่วมมือในแง่ของการเจาะเข้าไปเพราะว่าตอนนี้พื้นชั้น2มันทับพื้นชั้น1ซึ่งเป็นต้นเพลิงอยู่เจ้าที่เข้าไปไม่ได้มันก็ใช้วิธีคอลลิ่งเข้าไปจากนั้นก็กทม.ก็คงควบคุมการรื้อถอนเป็นหลักซึ่งการรื้อถอนก็คงเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารเป็นผู้ดำเนินการ
1: ส่วนอาคารข้างเคียงที่อยู่ติดกับพื้นที่เกิดเหตุทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายยังคงติดประกาศคำสั่งตามพรบ.ควบคุมอาคารปี2522กำหนดให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้และบริเวณโดยรอบรัศมี30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้ห้ามผู้ใดก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารเป็นเวลา45วันสำหรับการลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงเมื่อวานนี้ค่ะมีผู้ลงทะเบียนแล้ว228คนในจำนวนนี้ยื่นเอกสารครบถ้วน137คนค่ะวันนี้เกิดเหตุการณ์ที่นักเรียนคนหนึ่งพกปืนเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก่อนที่จะก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะนักเรียนคนนี้ถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเด็กที่ก่อเหตุมีอาการของโรคซึมเศร้าตำรวจเข้าตรวจสอบรอยกระสุนปืนรถยนต์เก๋งซึ่งจอดอยู่ภายในโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรหลังเกิดเหตุนักเรียนชายอายุ15ปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นำปืนเข้ามาภายในโรงเรียนเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็ยิงปืนหลายนัดค่ะทำให้นักเรียนและครูในเวลานั้นแตกตื่นวิ่งหลบหนีก่อนที่ตำรวจและครูจะเข้าควบคุมตัวนักเรียนคนดังกล่าวเมื่อตรวจสอบพบของกลางเป็นปืนพกขนาด9มิลลิเมตรพร้อมกับกระเป๋าและกระสุนปืนอีกหลายนัดจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ที่บริเวณใกล้กับป้อมยามหน้าโรงเรียนพร้อมกับร่องรอยกระสุนซึ่งนอกจากรถยนต์เก๋งสีแดงแล้วก็ยังพบที่บริเวณหน้าอาคาร2ห้องพละศึกษาซึ่งมีทั้งปลอกกระสุนและกระสุนปืนที่ยังไม่ถูกยิงตกอยู่เกลื่อนพื้นรวมถึงรอยกระสุนที่ประตูกระจกด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเล่านะคะว่าเห็นเด็กนักเรียนคนนี้เข้ามาทางประตูโรงเรียนจากนั้นนำปืนซึ่งอยู่ในกระเป๋าสะพายมาจ่อยิงที่ตัวเองแต่ยังดีค่ะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลบได้ทัน
3: การนักเรียนเขาจะเข้ามาก็ต้องมาผ่านด่านตรงนี้ก่อนไงผมเป็นด่านแรกด่านแรกเขาเป็นทำหน้าที่ตรงเนี้ยก็ผู้ปกครองแม่ค้านี่แหละเขาวิ่งมาเขาก็พูดไม่ดังอะผมไม่รู้ว่ามีปืนไงเขาบอกว่านี่เด็กก็ผมฟังไม่ได้สับเพราะว่าเสียงมันไม่ดังนะพอรู้ตัวอีกทีก็อย่างนี้แล้ว
4: จ่อมาทางนึงเลยเปล่า
3: จ่อมาทางนี้แหละจ่อจะยิงนี่แหละแต่ว่าผมหลบ
4: ตอนที่เราหลบตอนที่เราหลบไปยิงเลยยัง
3: ว่าเป็นปืนจริง
4: ตอนที่เราหลบยิงหรือยังครับ
3: ยิงแล้วตั้งผมหูอื้อไปหมดเนี่ย
5: ยิงที่เราหลบเลย
3: หลบตั้งหลบเลยแล้วก็เขาไม่ยิงไม่ได้ยิง
4: หลังจากที่สองหลังจากที่ยิงตรงนี้แล้วไปยิงตรงไหนอีก
3: ก็ยิงขึ้นฟ้าตรงนี้ตรงต้นไม้นี่เดินไปเรื่อย
1: ด้านรองผู้บังคับการ

0: การตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนที่มีอาการซึมเศร้าค่ะได้ขโมยปืนของพ่อซึ่งเป็นตำรวจเข้ามาที่โรงเรียนหลังจากนั้นมีการก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่รปภ.แล้วก็ยิงปืนไปเรื่อยๆในลักษณะข่มขู่ระหว่างนั้นเด็กคนนี้พยายามถามหาครูผู้หญิงคนหนึ่งนะคะคาดว่าเป็นครูที่พักการเรียน
1: การเรียนก็พยายามที่จะตามครูท่านก็เป็นครูหญิงนะครูหญิงแต่ไม่พบทุกท่านเรียนที่เดินเข้าไปก็นักเรียนก็อยู่เขาเรียกตำรวจเคยมาสอนเรื่องหนีซ่อนสู้แล้วก็ซ่อนอยู่ก็เหมือนซ่อนอยู่แล้วก็ถามถึงครูก็ตอบครูก็ซ่อนอยู่ครูไม่ใช่ครูหญิงนะเป็นครูอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอยู่ชั้นล่างเขาก็เดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินลงมาข้างล่างเสร็จแล้วก็มาอีกอาคารหนึ่งก็เจอตำรวจยิงทั้งหมด6 จุดแล้วก็เสร็จแล้วก็มีคัดปอกออกแต่ละจุดที่พอลูกปืนมันขัดเข้าคัดลูกกระสุนปืนออกที่มันติดขัดนะครับก็ยิงส่วนมากจะยิงโด่งขึ้นฟ้าที่ไม่โดนคนนะครับ
0: แม่ของเด็กที่ก่อเหตุก็ให้ข้อมูลนะคะว่าตัวเธอเองเนี่ยแยกทางกับสามีซึ่งเป็นตำรวจโดยลูกอยู่กับสามีมาตลอดแล้วก็มีความเครียดค่ะนอกจากนี้ลูกก็ยังมีอาการป่วยโรคซึมเศร้าต้องพบแพทย์และกินยาตลอดแต่ว่าในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มาอยู่กับแม่แล้วก็บ่นว่าถูกเพื่อนแกล้งจึงให้เรียนหนังสือที่บ้านแทนแต่ก็ไม่คิดว่าลูกจะมาก่อเหตุแบบนี
2: ้เขาเครียดหลายครั้งแล้วตอนนั้นน่ะเขาเพื่อนห้อง2อ่ะนะจะแกล้งเขาตบหัวทุกวันเขาก็เก็บกดมาตลอดจนเขาเป็นความเครียดแหละพี่เขาบอกอยากไปหาหมออยากคุยกับหมอแม่ก็พาไปจิตเวชอ่ะ3 ครั้งแล้วนัดอีกวันศุกร์อาทิตย์ที่4เขาก็กินยาตลอดเนี่ยกินยาเขาจะอารมณ์ดีขึ้นเขาไม่มีวี่แววนะเขาสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกเขาสัญญากับพ่อเขาพ่อเขาไม่ให้เข้าบ้านแล้วแม่แยกทางกันเน
3: า
2: ะอยู่กับพ
3: ่
2: อ
3: ลูกชายที่อยู่กับพ่อเหรอฮะ
2: เราเพิ่งมาอยู่กับแม่ได้2-3 อาทิตย์เขาบอกเขาไม่อยากกลับอยู่กับป้าเขาเครียดเขาอยากอยู่กับแม่
0: สำหรับนักเรียนที่ก่อเหตุถูกคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงนักจิตวิทยาเด็กและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุค่ะขณะที่โรงเรียนได้หยุดการเรียนการสอนวันที่3 และ 4 กันยายนนี้โดยจะให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนค่ะล็อกเป้าแล้วนะคะสำหรับยติซักฟอกของ6 พรรคฝ่ายค้านเป้าหมายอยู่ที่นายอนุทินชาญวีรกูลและนายชัยชนกจิตชอบค่ะโดยคาดว่าจะยื่นยติในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าสามารถที่จะชี้แจงได้ทุกเรื่องนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยระบุว่ามั่นใจที่จะชี้แจงได้ทุกประเด็นแม้แต่ข้อกล่าวหาหัวเลือกสว.ซึ่งมีหนังสือของพรรคอ้างอิงเป็นหลักฐานว่าห้ามเกี่ยวข้องและห้ามรณรงค์เลือกสว.ทางนี้รัฐบาลไม่ได้ดำเนินการอะไรผิดกฎหมายหรือกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
4: ส่วนของพวกผมนะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกกต.วินิจฉัยหรือมีแนวทางแบบไหนเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมจะต้องไปต่อสู้กันบนชั้นศาลพวกผมก็พร้อมที่จะต่อสู้บนชั้นศาลเพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่พวกผมได้มีการหารือแล้วมีการออกเป็นหนังสือในพรรคแล้วก็ชี้แจงกันในพรรคเนี่ยพวกผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพวกผมไม่มีส่วนใดๆในการกระทำผิดต่อพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หรือกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน
0: ขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์เปิดเผยว่าพรรคฝ่ายค้านนัดหารือนอกรอบแล้วก็เห็นตรงกันค่ะว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญปี2560ด้วยการลงมติเบื้องต้นมี2 ชื่อนะคะก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับอีกคนนึงก็คือนายชัยชนกจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลังจากนี้จะตั้งคณะทำงานร่วมกันนำโดยนายรังสิมันต์โรมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน
5: นายกก็บอกว่าพร้อมจะตอบทุกคำถามแต่ผมก็หวังว่านายกหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ได้มีการพยายามหาช่องทางให้ประธานสภาเนี่ยไปวินิจฉัยไม่ให้สามารถพูดถึงเรื่องการโกงสว.หรือว่าการโกงสอบท้องถิ่นได้นะครับหวังว่าจะไม่ใช้ เทคนิคแบบนั้นในการพยายามจะปิดกั้นการตรวจสอบ
0: นายพริษฐ์เปิดเผยว่าอีก2ประเด็นแรกที่จะอยู่ในยติซักฟอกก็คือปมหัวเลือกสว.กับปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงโครงการ THAI Passport ด้วยหลังจาก

0: การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบการทุจริตการสอบท้องถิ่นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกลุ่มข้าราชการค่ะแต่ว่ามีข้อมูลและคำให้การที่น่าเชื่อถือซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
1: ทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะให้ข้อมูลว่าไม่มีฝ่ายการเมืองนะครับคนไหนไปเกี่ยวข้องทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลักฐานข้อมูลนะครับแล้วก็รวมไปถึงคำบอกเล่าจากพยานที่น่าเชื่อถือเนี่ยชี้ชัดนะครับว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับเรื่องนี้เนี่ยทั้งอยู่ในฝ่ายการเมืองนะครับแล้วก็ทั้งอยู่ในอาจจะเรียกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับของกระทรวงนะครับซึ่งอาจจะมีบทบาทที่สำคัญของพรรคการเมืองบางพรรคด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะตัดตอนให้จบแค่ราชการนะครับไม่กี่คนที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ไม่ต่างอะไรนะครับกับการแค่จำกัดนะครับความเสียหายให้ข้าราชการรับไปส่วนฝ่ายการเมืองก็ลอยนวลพ้นผิด
0: แง้มถึงผลสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับใครนะคะแต่ว่านายรังสิมันต์ระบุว่าข้อมูลบางส่วนยังไม่สามารถเปิดเผยกับสาธารณะได้เนื่องจากเป็นข้อมูลลับที่ได้รับจากบุคคลหลายคนแต่ยืนยันค่ะว่าข้อมูลที่มีอยู่มีความชัดเจนและอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าที่ปรากฏในขณะนี้หรือไม
1: ่ถ้าเรายึดถือข้อมูลนะครับของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านปกรณ์เนี่ยนะครับที่ได้มีการสอบในเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วมีการชี้มูลกันไปเนี่ยหลายท่านเนี่ยถูกชี้มูลไปแล้วนะครับแล้วมีการส่งเรื่องไปให้นายกรัฐมนตรีคำถามก็คือท่านนายกอนุทินเนี่ยจะเอาอย่างไร
0: นายรังสิมันต์ยังตั้งคำถามถึงนายกรัฐมนตรีนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรกับกรณีของนายฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองซึ่งถูกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดของนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้มูลโดยเป้าหมายสำคัญในการตรวจสอบไม่ใช่แค่การหาตัวผู้กระทำผิดในระดับปฏิบัติการค่ะแต่ต้องค้นหาว่าใครอยู่เบื้องหลังและใครเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงขณะที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายอาสพลสันไตรพจน์ประธานกรรมาธิการปปช.ของสภาอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI 2คนเกี่ยวข้องกับนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเข่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเรียกรับเงินโดยอ้างว่าช่วยบรรจุข้าราชการได้เรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีไปแล้วส่วน DSI จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อค่ะคุณผู้ชมครับประเด็นที่ตั้งของศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไปอยู่ใกล้กับชุมชนแล้วก็มีเสียงสะท้อนถึงผลกระทบทั้งเรื่องของกลิ่นน้ำมันและไฟตกในช่วงที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมศูนย์ Data Center ที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่ได้มีการสั่งระงับการให้ใบอนุญาตรายใหม่จนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นตลาดนัดกลางซอย6ซึ่งห่างจากอาคาร Data Center ประมาณ500เมตรเป็นจุดที่ชาวบ้านบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันผ่านมาทางท่อระบายน้ำค่ะเจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งบอกว่าได้กลิ่นมาประมาณ2เดือนแล้วเมื่อหาสาเหตุก็พบว่ามาจากอาคารซึ่งตั้งเป็นศูนย์ Data Center และก่อนหน้านี้ก็มีตัวแทนจากบริษัทหาตะแกรงเอามาปิดท่อระบายน้ำแต่ก็ยังมีกลิ่นอยู่
2: กลิ่นน้ำมันตอนนี้คือกลิ่นที่แรงๆมากที่สุดก็คือจะเป็นห้องน้ำค่ะถ้าสมมติว่าเราเปิดประตูห้องน้ำเนี่ยคือกลิ่นมันจะเข้ามาแรงเลยแล้วทีนี้แบบมันก็แบบเป็นปัญหาต่อร้านเราคือแบบว่าลูกค้าเข้ามาเขาก็บอกว่าเออมันเป็นกลิ่นอะไรทาสีใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะพวกเราก็แบบว่าไม่ใช่แบบเป็นกลิ่นของน้ำมันคือแต่ต้นตอสาเหตุที่แรกเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะคะน้ำมันอะ
3: กล
2: ิ่
3: นมานานหร
2: ือ
3: ย
2: ัง
3: คะ
2: ก็ราวๆก็2เดือนแล้วนะคะคือใช่ค่ะคือเขาก็บอกว่าจะแก้ไขให้อะไรแต่ว่ามันก็ยังได้กลิ่นเหมือนเดิมอ่ะคือเปิดร้านมาก็3ปีแล้วค่ะไม่เคยมีปัญหาตรงนี้คือไม่เคยมีปัญหาเลยแต่ว่าตั้งแต่เขามาเนี่ยตึกตรงนี้สร้างมาก็คือมันก็ได้กลิ่นน้ำมันเนี่ยคือราวๆก็2เดือนแล้วนะคะ
0: ไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งของ Data Center ในกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ Data Center Maps พบว่ามีทั้งหมด45แห่งกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะทั้งย่านบางรักพระราม9รามคำแหงนะคะผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า Data Center ส่วนใหญ่จะอยู่รวมในสำนักงานส่วนที่มีรูปแบบ Stand Alone หรือว่าเป็นอาคารเฉพาะมีทั้งหมด

0: 6แห่งในจำนวนนี้ได้รับใบอนุญาตแล้ว3แห่งในช่วงปี2565ถึง2566ส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างรอการปรับปรุงเกณฑ์และทบทวนและทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งกรณีอาคาร Data Center ภายในซอยรามคำแหง28ที่พบการร้องเรียนตรวจสอบแล้วมีใบอนุญาตแต่ที่บริเวณถนนพระราม9ยังไม่มีใบอนุญาต
1: บอกว่า Data Center เนี่ยมันไม่เคยมีนิยามในกฎหมายทำไมเราขออนุญาตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับก็จะว่าเป็นเรื่องคลังสินค้ามันเรื่องผังเมืองเราถามแล้วก็ไม่ต้องมีการยังไม่ได้อยู่ในข้อที่ต้องทํา EIA เรื่องเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ต้องมีการขออนุญาตใบโรงงานอุตสาหกรรมนะก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องพวกนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องมีการทบทวนรายละเอียดว่าต้องมี definition ใหม่ซึ่งผมว่าก็ดีเพราะสำนักนายกเองได้ประกาศเรื่องคำนิยามของ Data Center มาแล้วก็จะว่าจะมีกระบวนการที่มีการทบทวนรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นผังเมือง EIA ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากผลกระทบเรื่องกลิ่นค่ะยังมีประเด็นที่ Data Center แย่งชิงทรัพยากรน้ำและไฟทั้งตัวแทนจากการประปานครหลวงและการไฟฟ้านครหลวงต่างก็ยืนยันนะคะว่าสามารถให้บริการได้โดยที่ไม่กระทบกับประชาชน
2: ของ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของData Center ที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับ
3: Data Center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจาก Data Center เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับ
0: ก็มีประเด็นต้องตรวจสอบอีกหลายเรื่องนะคะอย่างกรณีพบถังน้ำมันเก็บอยู่ใต้ดินภายในที่ตั้ง Data Center ถนนพระราม9ซึ่งมีการกักเก็บน้ำมันดีเซลกว่า 200,000 ลิตรแต่ที่บริเวณถนนพระรามที่รามคำแหง28ค่ะกักเก็บถึง 400,000 ลิตรสำหรับปั่นไฟนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าจะมีการดำเนินคดีทั้ง2แห่งเนื่องจากตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหากกักเก็บน้ำมันดีเซลหรือว่าน้ำมันชนิดไวไฟกว่า 15,000 ลิตรต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานและจะได้รับอนุญาตได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรค่ะผู้นำเนปาลออกมาย้ำอีกครั้งขอให้นานาชาติร่วมมือแก้ไขปัญหาโลกร้อนค่ะหลังจากที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายอีกประมาณ 4,000 คนท่ามกลางความหวังพบผู้รอดชีวิตที่ริบหรี่ลงทุกทีพระสงฆ์ที่วัดพุทธแห่งหนึ่งในเขตนูวาคอตประเทศเนปาลร่วมกันสวดมนต์ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติจากเขตน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดในเนปาลเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 คนและยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย 3,916 คนนี่เป็นบรรยากาศที่ด้านหน้าโรงพยาบาลในกรุงกาฐมันดุเป็นภาพของผู้เสียหายนับร้อยคนค่ะยังคงติดอยู่บนกำแพงเพื่อให้คนที่ผ่านไปมาได้พบเห็นแล้วก็ช่วยติดต่อแจ้งเบาะแสเช่นเดียวกับญาติของผู้สูญหายหลายคนที่ทยอยเข้ามาติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องบางคนหวังเพียงว่าหากผู้สูญหายไม่มีชีวิตอยู่แล้วจริงๆอย่างน้อยก็ขอให้พบร่างขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าปฏิบัติการภารกิจค้นหาผู้สูญหายแข่งกับเวลาต่อไปแต่เจ้าหน้าที่อาวุโสศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเนปาลก็ยอมรับนะคะว่าความหวังที่จะพบกับผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมเริ่มริบหรี่ลงเรื่อยๆหลังจากเวลาล่วงเลยมาแล้ว1สัปดาห์เต็มอีกทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก็ยังมีความรุนแรงอย่างมากด้านบาเลนราชานายกรัฐมนตรีเนปาลระบุว่าภัยพิบัติครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่าเนปาลและภูมิภาคหิมาลัยกำลังเผชิญความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาคมระหว่างประเทศต้องตระหนักถึงภัยพิบัติครั้งนี้อย่างจริงจังในฐานะผลพวงจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งล้วนเป็นผลจากกิจกรรมของทุกประเทศทั่วโลกส่วนในฝั่งทิเบตค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนยืนยันว่าสามารถฟื้นฟูถนนเข้าสู่ด่านพรมแดนจีหลงที่ติดกับเนปาลได้แล้วโดยกำลังเร่งส่งทีมกู้ภัยและเครื่องจักรหนักเข้าไปปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติมขณะที่ยอดของผู้เสียชีวิตในทิเบตยังคงอยู่ที่16คนและมีผู้สูญหาย546คนและค่ำคืนนี้ยังมีอีกหลายครอบครัวที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะส่วนคนหายไทย PBS ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามค้นหา

ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวรุ่งทิพย์ก้อนเทียนอายุ35ปีสูงประมาณ160ซมรูปร่างผอมผิวคล้ำผมยาวประบ่าหายจากหมู่ที่13บ้านดอนทรายตำบลล้อมแลดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเถินนายสราวุธผาลาอายุ32ปีสูงประมาณ145ซมรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นรองทรงบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้หายจากซอยกาญจนาภิเษก25แยก1ขีด6ถนนกาญจนาภิเษกแขวงทับช้างเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่23สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางชันท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02 790 2111สุมนชัยภูเดชไทย PBS

0: มาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมกำปั้นไทยชุดเอเชียนเกมค่ะตั้งเป้าลุ้น1เหรียญทองนะคะติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวของกีฬารอบวัน
1: พลตำรวจโทชัยวัฒน์ชุติมาอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อกำปั้นไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โดยสมาคมจะส่งกำปั้นไทยครบทั้ง11รุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นจัดการแข่งขันแบ่งเป็นนักมวยชาย6คนนักมวยหญิงอีก5คนนำโดยบรรจงสินสิริและเรืออากาศตีหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกดีกีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมที่ประเทศฝรั่งเศสขณะที่เป้าหมายของกำปั้นไทยสมาคมตั้งเป้าไว้เบื้องต้นที่1เหรียญทองสำหรับทีมกำปั้นไทยขณะนี้ครับกำลังฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและจะมีโปรแกรมเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้ส่วนโปรแกรมการชกจะเริ่มวันที่21กันยาและรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่2ตุลาคมสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมิดเดิลเพจเอเชียนเกมครั้งที่20โดยวันนี้ครับจัดเป็นครั้งที่5แล้วเพื่อให้สมาคมกีฬาต่างๆมาแถลงความพร้อมก่อนเดินทางไปแข่งขันครับโดยวันนี้มี6สมาคมกีฬามานำเสนอความพร้อมและเป็นสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยที่เป็นกีฬาที่ถูกบรรจุในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกที่ส่งนักกีฬาลงแข่งขัน5คนจาก3อีเวนต์ได้แก่หญิงคู่ชายคู่และคู่ผสมโดยสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยครับประกาศว่าขณะนี้นักกีฬาทั้ง5คนถือว่าฟิตเต็มร้อยพร้อมตั้งเป้าคว้าครบทั้ง3เหรียญทองชนิดไม่แบ่งใครสำหรับกีฬาเทคบอลในการแข่งขันเอเชียนเกมจะแข่งขันทั้งหมด5วันด้วยกันคือระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนโปรลิเทโรเปิดตัวสโมสรลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดที่จะผลักดันกลุ่มผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นมาเป็นแกนหลักเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวโดยเน้นไปที่ความฟิตระเบียบวินัยและระบบทีมเวิร์กนำโดย3แข้งหลักอย่างสยามแย็บสาพลน้อยวงและศตวรรษลีลาสำหรับเป้าหมายของทีมนั้นในปีนี้ครับก็หวังจะเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดต่อไปสำหรับทีมโปลิเทโลจะประเดิมสนามไทยลีก2ด้วยการเปิดสนาม NT Stadium ต้อนรับการมาเยือนของทีมน้องใหม่อย่างเมืองเลยยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ในเวลา 19:00 นเป็นต้นไปปิดท้ายกันที่จังหวัดยะลาร่วมกับสอบต.กรมน.ภาค4ส่วนหน้าและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนสันติสุขครับรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเป็นการมุ่งหวังใช้กีฬาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์สร้างวินัยและน้ำใจนักกีฬาพร้อมกับเสริมภูมิคุ้มกันให้

0: กับเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดสำหรับการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับตำบลอำเภอและจังหวัดชายแดนใต้อีกทั้ง4อำเภอของจังหวัดสงขลาด้วยโดยรอบชิงแชมป์ชายแดนภาคใต้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายนณสนามกีฬาวิไลเทคนิคยะลา
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันรัศมีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะนะคะ

0: ตอนพระปินาโทละภาระทวาชะพระละโม
1: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยหนักจัง
0: รถถังนายแบกอะไรมาเยอะแยะน่ะ
1: ก็รับบาตรของหลวงพี่อ้วนอดิเจ้าแกละลูกศิษย์หลวงพี่อ้วนป่วยหลวงเลยให้ไปช่วยหลวงพี่อ้วนรับบาตร
0: โอ้ยจะกินเข้าไปได้หมดได้ไงอ่ะ
1: นั่นดิวิ่งตัดหน้าแซงพระรูปอื่นไปรับบาตรทุกบ้านเลย
0: โอ้อย่างนี้ก็มีด้วยหรอ
2: เรื่องแบบนี้ก็พูดยากนะ
1: หลวงอาเคยเล่าว่าในวินัยสงฆ์ให้บิณฑบาตแค่พออิ่มมื้อไม่ใช่หรอครับ
0: แต่จะมีพระที่ไหนกันที่บินมากขนาดเนี้ยนึกว่าเอาไปเปิดร้านสะดวกซื้อ
2: มีสิ
0: ยังจะมีอีกเหรอฮะหลวงอาน
1: ั่นสิ
0: พ่อดูสิภิกษุหรือว่าช้างนาลาคิรีกันเนี่ยแยกไม่ออกเลยอ่ะพ่อดูสิ
3: ไอ้บาปปากแต่เช้าเลยนะนางหนูมาทำบุญนะไม่ใช่มาทำบาป
0: รู้แล้วนิมนต์เจ้าค่ะ
3: นี่นางหนูนางหนูบาปหรือกองปฏิกูลเนี่ยดูไม่สะอาดเอาเสียเลย
0: วิอาหารเต็มบาทแล้วอ่ะจะใส่ยังไงล่ะเนี่ย
3: ยังไม่เต็มยังรับได้ไม่มีบิดหลิว
0: ฮะได้จริงนะเจ้าคะ
3: สบายมากใส่มาเถอะใส่มากก็ได้บุญมากนะ
0: สาธุเจ้าค่ะ
3: จะเจริญพรเดี๋ยวไปรับจตุปัจจัยทางโน้นก่อนนะ
0: อ้าวยังไม่ทันได้รับพรเลย
3: อันนี้ดีน่าอร่อยอ่ะนี่ก็ดี
0: ดูพระบิณฑสิฉันอาหารไม่เว้นแต่ละมื้อฉันทั้งวันเลยเหรอเนี่ย
4: ใช่ข้าเห็นนะรับอาหารมามากเท่าไหร่ก็ฉันไม่หยุดปาก
0: บาตรที่ใช้รับอาหารก็ไม่เคยล้างสักครั้งทำเช่นนี้จนเป็นปกตินิสัยภิกษุรูปอื่นๆพากันเอื้อมระอาหมดแล้ว
3: เสียงใครแว่วๆเหมือนโดนนินทาระยะเผาขนอันนี้ไม่อร่อยไม่อร่อยทิ้งดีกว่า
5: โอ๊ย
3: แพ้นี่เองแพ้พูดได้อ่ะบาดข้าสึกกร่อนหมดแล้วจะเอาไปรับอาหารจากชาวบ้านได้ยังไงล่ะเนี่ย
6: ท่านเป็นพระผู้ทรงศีลต้องมีความสำรวม

0: เป็นที่นับถือมีความพอดีไม่ละโมบอย่าบวช ด้วยภัตตะหรือเห็นแก่อาหารที่ได้รับท่านจงฉันอาหารเพื่อให้อยู่อย่าฉันเพื่อได้สุขสำราญไปวันๆจงรับอาหารแต่พอมื้ออิ่ม
1: พระพุทธเจ้าข้า
2: จะมาบวชทำไมเนี่ยพระเขามีแต่ปลงพอเพียงละซึ่งกิเลสไม่ใช่หรอ
3: จริงอย่างที่รถถังว่าเป็นพระต้องเป็นตัวอย่างที่ดีตัดซึ่งความอยากของกิเลสทั้งปวงอย่าเป็นพระที่มีแต่คนนินทาว่าร้ายจะเป็นบาปกับตัวเองและศาสนา
4: แล้วอาหารที่รับมามากเกินจะทำยังไงล่ะฮะหลวงอา
3: เราก็เอาไปทำทานให้ผู้อื่นที่เขาต้องการอีกทีต้นกล้าไม่จำเป็นจะต้องใส่บาตรกับพระเสมอไปก็ได้ให้ทานบริจาค กับผู้ที่ยากไร้ขัดสนหรือลำบากก็เป็นบุญกุศลเหมือนกัน
2: จริงหรอ
4: จริงเหรอ
3: จริงสิการทำดีกับผู้มีพระคุณพ่อแม่ก็ได้บุญเช่นกันได้บุญมากด้วย
2: สาธุสาธุสาธุ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤตินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับการท่องเที่ยวสตูลต้อนรับคาราวานนักปั่นไทยมาเลเซียส่งเสริมการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นตอกย้ำสตูลเที่ยวได้ตลอดปีสวนองุ่นสร้างรายได้วางแผนตัดแต่งกิ่งกำหนดช่วงเก็บเกี่ยวได้ปีละ2ครั้งดึงลูกค้าเก็บองุ่นสดๆด้วยตัวเองจังหวัดอุทัยธานีสันสนีพลายวิไลพาชมอดีตผู้ป่วยโรคตับวายจังหวัดชัยนาทนำเปลือกส้มโอขาวแตงกวาสินค้า GI เพิ่มมูลค่าเป็นยาดมเปลือกส้มโอตอบโจทย์คนรักสุขภาพมีเรื่องราวของ2พี่น้องยอดกตัญญูคุณผู้ชมเขาตื่นตี3นะครับเพื่อไปช่วยแม่กวาดขยะกวาดถนนนะครับหวังจะแบ่งเบาภาระแล้วก็ทำแบบนี้มานานแล้วครับจนมีผู้ใหญ่ใจดีผ่านไปเห็นนะครับก็มอบเงินช่วยเหลือมอบสิ่งของต่างๆเป็นการสร้างกำลังใจให้เด็ก2คนเป็นในตัวที่จังหวัดตรังด้วยครับนี่เป็นเวลาประมาณตี3แต่ว่า2พี่น้องวัยเรียนครับเขาไม่ได้นอนหลับเหมือนเด็กคนอื่นๆเพราะว่าเลือกจะออกมาช่วยแม่ครับซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานจ้างเหมากวาดถนนของเทศบาลนครตรังโดยมาช่วยแม่กวาดถนนแทบทุกคืนนะครับประมาณตี3ถึงตี5เป็นประจำริมถนนสายตรังกันตังช่วงโรงพยาบาลสัตว์3แยกต้นขันเขตเทศบาลนครตรังเด็ก2คนนี้ครับคือนายสุทธวีชิดพิรมหรือว่าต้นนะครับเป็นพี่ชายอายุ16ปีแล้วก็น้องสาวคือเด็กหญิงสุชาภักดิ์หรือว่าน้องใบตองอายุ10ปีครับเป็นนักเรียนชั้นป.4
1: มาช่วยได้ตั้งแต
2: ่2ปีกว่า
1: ตั้งแต่2ปีกว่าคร
3: ับ อ๋อมาช่วยมา
2: เรียนม.3อยู่เรียนอยู่ม.3อยู่วัดตันค่ะ
3: ตั้งแต่ไหนนะ
1: ต
3: ั้
1: งแต่ม.3ครับแต่เรียนที่โรงเรียนเก่า
3: โรง
1: เรียนปิดตัวมาช่วยประจำ
3: เมื่อก่อนใช่ไหมโรงเรียนปิดเป็นช่วงวันหยุดเหรอคะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วนี่มาช่วงมาช่วยแม่ช่วงไหนบ้างก็คือช่วงวัน
1: มาช่วยทุกวันครับเวลา
2: ปีสาม
1: ใช่ครับ
2: ปีสามหัวลูก
3: แล้วง่วงนอนไหมลูกนอนตั้งแต่ตอนไหน
1: นอนตั้งแต่ตอนทุ่มก็มีง่วงบ้างครับบางวัน
3: แล้วน้องล่ะน้องตัวเล็กล่ะคะอยู่ชั้นไหนล่ะลูก
4: อยู่ชั้นป.4ค่ะ
3: อยู่ป.4โรงเรียนอะไรคะ
4: เรียนที่เทศบาล6วัดตันยันยงค่ะ
3: แล้วทีนี้น้องแล้วน้องง่วงไหมน้องมาตื่นตี3เหมือนกันเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วง่วงไหมลูก

0: ทำไมถึงอยากจะช่วยแม่เลยนะคะ
1: เห็นแม่เนี่ยทุกวันค่ะอยากเป็น
0: อ
1: ะไร
0: ค่ะโตขึ้นอยากทำงานอะไรลูกอยากเป็นอะไร
1: เป็นคร
0: ู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ล่ะคะพี่ล่ะคะพี่ชื่อพี่อะไรพี่ต้นใช่ไหมพี่อะไรนะ
2: ใช่
0: พี่ต้นล่ะลูกทำไมถึงอยากช่วยแม
2: ่เห็นแม่เหนื่อยทุกวันเนี่ยก็เลยอยากแบ่งเบาภาระแม่
0: โตขึ้นอยากทำงานอะไร
2: อยากเป็นช่างยนต์อ๋อ
0: จริงเหรอเออได
3: ้ส่วนแม่ของน้องครับคือนางสาวชมัยพรชิดพิรมเป็นพนักงานจ้างเหมากวาดขยะของเทศบาลนครตรังมากว่า3ปีแล้วครับทำงานวันละ2กะคือกลางวันกับช่วงกลางคืนนะครับมีลูกอยู่4คนนะครับคนโตเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยส่วนลูก2คนที่มาช่วยครับจะมาเฉพาะตอนกลางคืนซึ่งลูกจะเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเลยครับแล้วก็ตื่นตี3ออกมาช่วยกวาดถนนประมาณชั่วโมงกว่าก็เสร็จนะครับแล้วก็เด็กๆจะกลับไปนอนต่อแล้วก็ตื่นอีกทีนึง6โมงเช้าครับไปกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียน
0: แล้วทีนี้มีน้องมาช่วยตอนไหน
4: จะมากวาดตอนเช้าประมาณ3ถึง3ค่ะ
0: ตีหัวรุ่งตี3หัวรุ่งค่ะ
4: แล้วกวาดเสร็จแล้วก็น้องก็จะกลับไปอยู่สักพักแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวพอ6โมงน้องจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วตัวไปโรงเรียนค่ะ
0: อ๋อเหรอคิดว่ามาช่วยวันหยุดมา
4: ไม่มากวาดทุกวัน
0: อ๋อเหร
4: อ
0: ตั้งแต่กี่โมงนะตั้งแต
4: ่ตีหัวรุ่ง
0: ตั้งแต่ตี3
4: หัวรุ่ง
0: ถนน
4: ประมาณสักจบช่วงกว่าแล้วก็น้องจะกลับไปนอนสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตีหกโมงแล้วจะตัวไปโรงเรียนค่ะ
0: แล้วตอนหัวค่ำน้องเข้านอนกี่ทุ่มกี
4: ่แปดโมง
0: สองทุ่ม
4: สองทุ่ม
0: สองทุ่มนอนแล้วก็ตื่นตีเท่าไหร่นะมาช่วยแม่
4: ไม่ตีสามหัวลูก
0: ค่ะเส้นนี้ยาวแค่ไหนนี
4: ่จากสมาหาโรงพยาบาลสัตว์ยาวมาถึงสามแยกไฟแดงต้นขันค่ะ
0: ต้นขา
4: สองฝั่งอันนี้ประกันด้วย
0: ทั้งสองฝั่งเลย
3: และความขยันความกตัญญูของน้องครับก็เข้าตาผู้ใหญ่ใจดีเพราะว่านายวิรัตรักนายครับเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเขตอำเภอเมืองตรังมีโอกาสผ่านมาเจอน้อง2คนตอนดึกนะครับก็สอบถามจนทราบเรื่องราวก็มอบเงินเป็นทุนการศึกษาไปแล้ว2ครั้งคืนนี้เป็นครั้งที่3นะครับนัดเอารถจักรยานมามอบให้ตามสัญญาด้วยโดยมอบให้กับน้องใบตองเพราะว่าพี่ชายบอกว่าอยากให้น้องสาวไว้ขี่นะครับส่วนน้องสาวคนเล็กวัยอนุบาลก็ดีใจตื่นมารับรถจักรยานกับพี่ๆด้วยก็มอบค่าขนมให้อีกด้วยครับ
0: จ้าโอ้จ้า
5: ขนมนะครับ
0: โอ้จ้าน
6: ี่เป็นการที่3แล้วการที่3แล้วไอ้น้องก็ตอบก็ได้ครั้งที่3แล้ว
0: ครั้งที่3นี่หมายถึงว่ายังไงสัญญาไว้ว่ายังไงนะ
6: ครั้งที่1ก็มาเจอน้องเค้าเว้ยน้องเค้าก็ตกใจนะผมก็เรียกว่าลูกมาหาลูกน้อยเด็กก็งงใช่มั้ยผมก็พอเจอก็ทักทายก็มอบทุนการศึกษาไอ้น้องไว้เป็นการเล่าเรียนเบื้องต้นก่อนพอครั้งที่2ผมก็มาแวะเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยครั้งก็ครั้งที่2ก็มอบทุนการศึกษาให้น้องก็ไป
0: ค
6: ่
0: ะ
6: เด็กก็ครั้งที่2ก็ได้สัญญากับน้องเพราะว่าอยากได้เลยน้องก็บอกว่าถ้าเป็นจักรยานก็ได
0: ้
6: เด็กคนผู้ชายนี้ก็บอกว่าไม่อยากได้แต่ละไอ้น้องผมก็เลยมอบทุนการศึกษาให้คนที่ไว้ที่ต่างหากเป็นจำนวนหนึ่ง
0: มาวันนี้ก็คือเอาจักรยานมาให้ตามสัญญาน้อง
6: ตามสัญญาที่ให้ไว
0: ้ค่ะ
3: ลุงสจก็บอกว่าจะติดตามเด็กๆต่อไปครับหากเดือดร้อนเรื่องการศึกษาก็พร้อมจะช่วยเหลือด้วยเด็กๆเองก็สัญญากับลุงสจว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและจะตั้งใจเรียนหนังสือเป็นคนดีของสังคมครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ที่ผ่านมาเห็นเหมือนกันนะครับประสานให้ครอบครัวเนี่ยไปรับของแจกที่ศาลเจ้าด้วยเป็นการให้เด็กก็มีกำลังใจในการทำความดีแบบนี้ต่อไปครับการท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลนะครับตอนนี้เขาตอกย้ำว่าการท่องเที่ยวในจังหวัดนี้สามารถเที่ยวได้ทั้งปีแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับไม่จำเป็นต้องลงไปเที่ยวในทะเลเพียงอย่างเดียวรัฐมีกิจกรรมคาราวานต้อนรับนักปั่นทั้งไทยแล้วก็มาเลเซียครับพาขี่ท่องเที่ยวไปยังชุมชนเส้นทางต่างๆแล้วก็ทำกิจกรรมรักธรรมชาติด้วยครับหน้าฝนก็เที่ยวได้ครับด้วยกิจกรรมต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานจากมาเลเซียกว่า60คันนะครับเดินทางผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองณด่านชายแดนวังประจันที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลร่วมกับนักปั่นชาวไทยรวมเป็น200คนเลยครับปล่อยตัวจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูลหรือว่าคฤหาสน์กูเดน

0: หน้าสู่เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและชุมชนนะครับในกิจกรรมสตูลชิลไรท์ครับตอกย้ำภาพลักษณ์สตูลเมืองท่องเที่ยว365วันไม่ต้องลงทะเลก็เที่ยวได้ครับบรรยากาศชุมชนท้องถิ่นตลอด2ข้างทางนะครับอากาศก็บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็ป่าชายเลนก็ยังอุดมสมบูรณ์นะครับก็มุ่งหน้าไปยังจุดชมวิวสะพานข้ามคลองตำมะลังไปแวะเช็คอินถ่ายภาพมุมสูงกันนะครับเห็นชุมชนชาวเลแล้วก็ไปปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาวลงสู่คลองตำมะลังสร้างความยั่งยืนในท้องถิ่นครับ
1: การปั่นจักรยานน่าจะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมเพราะว่าถนนสตูลสวยมากนะคะตลอดทั้งทางของถนนสตูลหลายสายนะคะเต็มไปด้วยความร่มรื่นของป่าชายเลนแล้วก็ทิวทัศน์ต่างๆนะคะแล้วก็บางคนคิดว่าท่องเที่ยวหน้าฝนสตูลไม่น่าจะมีอะไรแต่ที่จริงคือสตูลมีค่ะนะคะแล้วก็เราก็เลยจัดในเส้นทางของตำมะลังนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากนะคะแล้วก็เส้นทางปั่นนี่สวยมากแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมีกิจกรรมคือล่องเรือชมเหยี่ยวแดงแล้วก็นกอินทรีนะคะค่ะซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะคะ
2: เราจะมหัศจรรย์ของ
1: ใช่ค่ะนะคะริมคลองตำมะลังนะคะที่เราจะเห็นนกนับร้อยตัว200ตัวอะไรที่จะเข้ามานะคะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่นักท่องเที่ยวได้เห็นฟ้าเปิดมากๆเลยค่ะ
0: และลงเรือกันต่อครับท่องเที่ยวหมู่บ้านริมคลองสัมผัสความมหัศจรรย์ของฝูงนกอินทรีแล้วก็เหยี่ยวนับร้อยตัวที่บินโฉบเวียนมารอบคลองตำมะลังนะครับเป็นการส่งท้ายทริปวันเดียวจบนะครับเดินทางแบบไม่ต้องรีบอะไรครับเชื่อมโยงธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสตูลด้วยครับช่วงที่ผ่านมายังจัดงานหลงรถสตูลนะครับใช้เรื่องของเสน่ห์อาหารมามัดใจนักท่องเที่ยวครับสามารถมาท่องเที่ยวกันบนบกได้ที่สตูลทั้งปีครับจังหวัดยะโสธรนะครับก็พบเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่เขาเรียกว่าทางโศกโบราณครับนี่ถือเป็นจุดอันซีนด้วยกำลังจะพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับว่าทางโศกคืออะไรดูในความหมายนี้กันครับทีมงานสำรวจบริเวณทางโศกบริเวณทิศใต้ของบ้านทุ่งมนตำบลทุ่งมนที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับนี่เป็นเส้นทางโบราณที่ชาวบ้านเคยใช้สัญจรไปมากว้างสัก3เมตรได้ครับยาวประมาณ200เมตรแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานหลายปีครับเส้นทางถูกน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นร่องลึกนะครับตอนนี้ลึกสักกว่า3เมตรได้ก็กลายเป็นร่องน้ำธรรมชาติคำว่าทางโศกเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับหมายถึงเส้นทางสัญจรที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะตามธรรมชาติมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นร่องลึกลงไปในพื้นดินนะครับซึ่งสายน้ำแล้วก็การเวลาก็เลยแต่งแต้มเนี่ยเกิดเป็นร่องดินแล้วก็ผาหินลวดลายแปลกตาแล้วก็ร่มรื่นด้วยแม่ไม้ท้องถิ่นนะครับตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเตรียมเปิดมุมมองใหม่แห่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
3: แต่ถ้าเราพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับ
4: อันนี้ผมคิดว่าก็ใช้ต้นทุนของพื้นที่ที่มีอยู่นะครับเพื่ออาจจะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับ
5: เชิงธรรมชาตินะนายกนะ
4: ครับผม
5: ทุกวันนี้หาดูยากนะท่าน
4: ครับผม
5: เขาเรียกว่าทางโศก
4: ทางโศก
5: โศกนี่คือภาษาอีสานนะนายกนะ
4: โศกเป็นภาษาอีสานครับที่ใช้เลือกเส้นทางสัญจร
3: ที่มันเป็นร่องลึก
4: ใช่ครับ
3: เขาเรียก
4: ลึกกว่าพื้นผิวธรรมดา
3: เขาเลยเรียกว่าโศก
4: ครับ
5: มันเหมือนโดนน้ำกัดเซาะใช่ไหมครับด้วยไง
4: ใช่ครับโดนน้ำกัดเซาะลงทุกปีครับ
5: ก็เลยกลายเป็นโศก
4: ครับช่วงยังไม่มีงบประมาณมาก็น่าจะลองทำให้เป็นจุดเช็คอิน
0: การผลักดันทางโศกบ้านทุ่งมนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับนอกจากจะช่วยเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่แล้วครับยังเป็นโอกาสให้ชาวบ้านนำสินค้าเกษตรสินค้าท้องถิ่นและอาหารพื้นบ้านเตรียมมาจำหน่ายสร้างรายได้กันไปครับเดี๋ยวตอนนี้ทางอบต.นะครับเตรียมจัดทำป้ายบอกเส้นทางต่างๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็จะพัฒนาให้ชัดเจนกว่านี้เข้ามาท่องเที่ยวได้สบายมากขึ้นครับที่อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาครับตอนนี้หมู่บ้านที่เขาปลูกน้อยหน่ากันแทบทุกบ้านนะครับเอาสินค้าออกมาวางขายหน้าบ้านกันแล้วครับน้อยหน่าที่นี่ขึ้นชื่ออร่อยระดับต้นๆของประเทศเลยครับเนื้อแน่นหนึบแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยตามแนวถนนสายพะเยาป่าแดดในพื้นที่ตำบลดงเจนอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยานะครับตอนนี้ชาวบ้านเอาน้อยหน่าที่เขาปลูกกันแทบทุกบ้านนะครับออกมาขายกันแล้วนะครับคนที่สัญจรผ่านไปมาก็แวะซื้อกันตลอดนี่เป็นน้อยหน่าที่ชาวบ้านปลูกเองนะครับในพื้นที่หมู่8กับหมู่16

0: 6ของตำบลดงเจนสร้างรายได้ต่อปีรวมกว่า10ล้านบาทเลยครับด้วยว่าผลผลิตน้อยหนาที่นี่ขึ้นชื่อนะครับแม้ปีนี้เศรษฐกิจอาจจะกระทบกับเรื่องของการขายไปบ้างชาวบ้านบอกว่าปีนี้ผลผลิตน้อยหนาเนี่ยออกมาเยอะมากนะครับก็ถือว่ายังพอขายได้อยู่ครับ
1: มีเลือกกับหนังเจ้า
2: ราคาด้วยครับนี่เรื่องราคา
1: ราคาปีนี้ก็ดีอยู่เจ้า
2: เฉลี่ยละกิโลกรัมประมาณเท่าไหร่
1: กิโลกรัมละประมาณ30เจ้า
2: 30ตอนนี้นี่ออกนั่นคือชุดละหมื่นกว่าเดี๋ยว
3: มันปีนี้ขายบ่ได้ค่อยดีเจ้า
2: แต่ผลผลิตมีก
3: ็ผลผลิตมีเจ้าแล้วก็บ่แน่กันนักตวยเจ้า
2: เฮาคิดว่ามันเป็นเพราะหยังครับที่ขายบ่ดีเนี่ย
3: กินมันก็
2: คนบ่ใครแวะล่ะ
3: เจ้าก
2: ูปีขายดีก่อน
3: ขายดีอยู่เจ้าแต่ช่วงนี้ขายบ่ค่อยดีเลยเจ้าอย่างวันนี้เจ้าก็ได้ขายจานเดียวนะวันเนี้ยเจ้า
2: แล้วก็อันในเรื่องราคาเนาะ
3: ราคามันก็มี50ซาวอย่างอีเนาะเจ้าเน
0: า
3: ะ
0: พื้นที่อำเภอภูกำยาวนี้เด่นเรื่องรสชาติที่หวานหอมเนื้อแน่นเนื้อเนียนนะครับแล้วก็ปลูกกันแทบทุกบ้านของตำบลดงเจนจนกลายเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แหล่งสร้างรายได้สำคัญของพื้นที่ไปเลยครับส่วนราคาที่เขาขายไม่แพงเพราะว่าชาวบ้านปลูกเองแล้วก็เอามาวางขายหน้าบ้านกันเลยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางราคาก็เลยไม่สูงครับส่วนเจ้าของสวนองุ่นนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีที่ผ่านมาช่วงศาสตร์จีนก็โกยรายได้ไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมรับรายได้กันต่อช่วงของปีใหม่นะครับเพราะว่าเขาวางแผนสามารถทำให้องุ่นเนี่ยออกผลเก็บเกี่ยวได้ปีละ2ครั้งในช่วงเทศกาลสำคัญแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมาเก็บสดๆในสวนได้ครับให้ลูกค้ากับนักท่องเที่ยวครับมาเลือกชมเก็บองุ่นหวานสดๆพร้อมกินได้เลยครับมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยมีแบล็คโอปอไว้มะละกาแม่มด S48 แล้วก็ลินลี่ครับสายพันธุ์ที่นิยมกันนะครับมีแบล็คโอปอเพราะว่าผลเล็กสีม่วงรสหวานกรอบไร้เมล็ดด้วยอยู่ที่สวนองุ่นของนายสุรเชษฐ์ทิพลักษ์หมู่5ตำบลหูช้างที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับการปลูกใช้ต้นพันธุ์องุ่นป่ามาเป็นต้นตอก่อนนะครับเราก็เอาสายพันธุ์ดีเนี่ยมาต่อยอดนำความรู้จากคุณแม่ซึ่งเคยปลูกองุ่นมาก่อนมาพัฒนาให้เหมาะสมกับสวนจุดเด่นที่นี่คือกำหนดช่วงการออกผลผลิตได้ด้วยครับ
4: 1ปีมันจะออกได้2ครั้งครับแล้วก็แล้วแต่เรานะแล้วแต่เราเลือกให้มันออกอ่ะเราสมมติเราอยากให้มันออกอีก3เดือนเราก็ตัดกิ่งมันเลย3เดือนมันก็ออกเลย120วันคืออยากให้ออกปีใหม่อีกเดือนหน้า2เดือนหน้าเราก็ต้องอันนี้แหละทำรุ่นแหละเราก็ตัดใบออกหมดเลยพอมันแตกมาครับมันก็จะแตกออกพร้อมลูกองุ่นน่ะต้องตัดถึงจะออก
5: เออเห็ดแถวนี้เป็นพืชไร
4: ่
5: เรานึกยังไงถึงจะมาปลูกองุ่นเนี่ย
4: อ๋อพอดีแม่เป็นคนทำมาก่อนครับผมคิดว่าแม่เขาน่าจะทำได
5: ้
4: ผมก็เลยลองดูก็แม่เขาทำได้จริงครับเพราะเขามีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยแกก็ทำของแกได้เราก็ดูเรื่องการตลาดให้แกขายช่วยใครขายอะไรเงี้ยครับ
6: ชอบตรงที่เขาปลูกแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่สารแล้วก็ให้เข้าฟรีแล้วก็ให้เดินชิมได้ไม่เก็บค่าเข้าค่ะแล้วก็ลูกองุ่นเขาก็แบบมีแต่พวงสวยๆชอบตรงนี้ค่ะแล้วก็ใกล้บ้านด้วยค่ะ
7: รสชาติดีไหมครับ
6: รสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะอร่อยหวานพอดีเลยค่ะมีหลายสายพันธุ์ด้วยเก็บสดๆเลย
0: หลังตัดแต่งกิ่งประมาณ120วันนะครับองุ่นก็พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วครับก็เลยวางแผนให้ผลผลิตออกปีละประมาณ2ครั้งได้อย่างช่วงศาสตร์จีนที่ผ่านมาคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมนำผลไม้ไปไหว้บรรพบุรุษกันนะครับก็ยิ่งขายดีแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงตลาดที่ต้องการผลไม้สูงด้วยครับส่วนองุ่นที่เก็บมานะครับถึงจะมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าเอามาชั่งรวมกันได้คิดราคาเดียวกิโลกรัมละ120บาทให้ลูกค้าเลือกเก็บกันตามชอบเลยครับ ไปดูอดีตผู้ป่วยโรคตับวายจังหวัดชัยนาทนะครับตอนนี้เขานำเปลือกส้มโอขาวแตงกวาที่เป็นสินค้า GI เนี่ยมาเพิ่มมูลค่าทำเป็นผลิตภัณฑ์ยาดมเปลือกส้มโอหรือว่าสมุนไพรส้ม

0: โอหอมนะครับตอบโจทย์คนรักสุขภาพเป็นสินค้าขายดีเลยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
1: จากผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองโดยใช้กลิ่นบำบัดจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่อนากุลชนะหรือพี่พึ่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชนะเทรดเดอร์อำเภอเมืองชัยนาทคิดค้นยาดมจากเปลือกส้มโอพัฒนาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างสมุนไพรส้มโอหอมภายใต้แบรนด์คุณแก้วโดยนำเปลือกส้มโอขาวแตงกวาสินค้า GI ของชัยนาทมาเพิ่มมูลค่า
2: เปลือกส้มโอเนี่ยมีคุณสมบัติทางยานะคะก็คือในเรื่องของการขับลมแล้วก็ในตำรับตำรายาโบราณเนี่ยบอกเลยว่ามันช่วยเรื่องอาการวิงเวียนศีรษะได้ค่ะเป็นอย่างดี
3: เห็นบอกว่าเมื่อก่อนคือพี่พึ่งคือทำเกี่ยวกับเครื่องสำอางมาก่อน
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ป่วยเหรอคะพี่
2: ใช่พี่ก็คือป่วยจากการที่ว่าเราไปกินอาหารเป็นพิษไปกินอาหารเป็นพิษปุ๊บก็เกิดแอคชั่นขึ้นมากล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือใช้พวกสารเคมีไม่ได้ก็เลยหันมารักษาโดยการใช้กลิ่นบำบัดค่ะก็เลยหันมาสนใจการทำเครื่องหอมจากธรรมชาติน
3: ี้เห็นบอกว่าจะต้องเป็นเปลือกส้มโอของเจ้าที่เขาได้คุณภาพเท่านั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราอ่ะจะเอามาจากสวนที่ได้ใบ GAP แล้วก็ได้ใบคิวนะคะเพราะว่าสวนเหล่านี้เขาจะปลอดสารใช่ไหมคะเราก็เอามาจากสวนเหล่านี้เลย
3: อย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงจัดงานเทศกาลส้มโอใช่ไหมคะพี่
2: ใช่
3: ก็จะมีพวกเปลือกแบบนี้เหลือทิ้งเยอะ
2: ใช่เลยจะเหลือทิ้งเนี่ยเป็นตันเลยนะแต่ตอนนี้เราเอามารีไซเขาเรียกอะไรล่ะมารีไซเคิลมาเพิ่มมูลค่านะคะในเหมือนกระบวนการ BCG มาเพิ่มมูลค่าปุ๊บจะทำให้เปลือกที่เหลือทิ้งเนี่ยนอกจากทิ้งแล้วเนี่ยมาเป็นสมุนไพรสูตรดมแล้วมาเป็นพวกเครื่องหอมต่างๆเลยด้วย
1: ขั้นตอนในการทำยาดมเริ่มจากนำเปลือกส้มโอมาปอกค่ะนำเยื่อสีขาวออกซึ่งเปลือกที่จะนำมาใช้ก็จะต้องเป็นเปลือกที่สีเขียวที่ปอกใหม่ค่ะเนื่องจากน้ำมันหอมระเหยและกลิ่นยังคงอยู่ค่ะเมื่อปอกเอาเฉพาะเปลือกสีเขียวแล้วก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นนำมาอบไล่ความชื้นประมาณ8ชั่วโมงค่ะเมื่อได้วัตถุดิบหลักอย่างเปลือกส้มโอแล้วก็จะนำไปคั่วและไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆมีทั้งโกสอโปยกั๊กกระวานดอกจันนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำของยาดมด้วยค่ะประกอบด้วยพิมเสนการบูนเมนทอนน้ำมันหอมระเหยส้มโอ
2: ในยาดมสมุนไพรส้มโอหอมของเรานะคะก็คือจะมีสูตรพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือในเรื่องของเราใส่น้ำมันหอมระเหยส้มโอลงไปในน้ำยาดมด้วยนะคะแล้วก็ตัวน้ำยาดมเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เมนทอนการบูนพิมเสนนะคะเราเอาน้ำมันที่เคี่ยวจากเปลือกส้มโอแล้วก็ใส่ความหอมจากน้ำมันหอมระเหยส้มโอ 100% ลงไปด้วยค่ะกว่าเราจะทำเสร็จเนี่ยใช้เวลา1สัปดาห์เพราะว่าเราจะต้องหมักตัวเนี้ยน้ำยาดมตัวเนี้ย7วันส่วนพวกเนี้ยเราก็จะมีการอบแห้งตามอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ55แต่ละตัวเนี่ยคือมีการอบฆ่าเชื้อหมดของเราเป็นสถานที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะที่มีใบทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
1: สมุนไพรทั้งหมดแล้วก็จะนำมาบรรจุลงขวดค่ะยาดมสมุนไพรส้มโอหอมจำหน่ายขวดละ150บาทออกบูธจำหน่ายและจัดส่งทั่วประเทศ
3: คุณผู้ชมคะหอมสดชื่นมากๆจากเมื่อกี้นั่งแบบวิงเวียนอยู่พี่พึ่งพอดมแล้วเรารู้สึกแบบ
2: เป็นไงฮะ
3: ที่กระเป๋ามันสดช
2: ื่
3: น
2: เลย
3: หอมมากเห็นบอกว่าตัวนี้คืออยู่ได้นานถึง2ปีเลยเหรอคะพ
2: ี่ใช่ค่ะอยู่ได้นานถึง2ปีเลยตัวนี้อันดับแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการแก้แห้งนะคะแล้วก็เรื่องของการอ่อนเพลียนอนไม่หลับแล้วก็เรื่องของการใจสั่นบำรุงหัวใจเพราะว่าคนที่นอนน้อยนอนไม่หลับเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องใจสั่นอย่างเงี้ยตัวนี้เราก็เลยช่วยเรื่องนี้ได้ดีจุดเด่น
3: เรียกว่าเหมาะกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางทีวีก็จะเป็นแม่ผู้สูงอายุนะคะด
2: ี
3: เหมาะที่จะอุดหนุนโทรมากันได้ตามเบอร์ที่รายการขึ้นให้นะคะคุณผู้ชมนอกจากตัวยาดมคุณผู้ชมเขาก็ยังมีสินค้าอื่นๆด้วยมีอะไรบ้างคะพี่เพิ่ง
2: ตัวนี้เลยนะคะจะเป็นโปรดักต์ฮีโร่ของเรานะคะก็คือน้ำมันหอมระเหยส้มโอนะคะเป็นแบบ 100% นะคะตัวนี้ช่วยเรื่องให้ความสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็ช่วยลดคลายความกังวลใส่เตาอโรมาหรือว่า ไปเบนน้ำหอมก็ได้ค่ะ
3: อีกตัวนึงเห็นบอกว่าตัวนี้ขายดีที่สุดเลยอันนี้คืออะไรคะ
2: ตัวนี้ก็คือช่วยเรื่องลดไมเกรนนะคะแล้วก็เรื่องอาการที่สาวๆนะคะปวดท้องประจำเดือนตัวนี้ช่วยได้ดีมากเลยลดอาการหน่วงๆนะคะแล้วก็หอมสดชื่นเป็นกลิ่นแบบยุคใหม่ๆส้มอ่อนๆค่ะสดชื่นมาก
1: นอกจากนี้ยังมียาหม่องบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะเทียนหอมสเปรย์ส้มโอหอมที่เพิ่งจะเจาะตลาดรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมเน้นขับเคลื่อน BCG โมเดลใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: ก็รู้สึกภูมิใจมากที่เราเนี่ยได้เป็นผู้ริเริ่มในจังหวัดที่เอาเปลือกส้มโออ่ะมาแปรรูปเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเขาจะทำแบบโบราณกันใช่ไหมเป็นแช่อิ่มเป็นอะไรพอเราเอามาสกัดกลิ่นตรงเนี้ยให้มันมีกลิ่นส้มโอขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้มีกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาทำเป็นขนมรสส้มโอบ้างมีการทำอะไรที่เป็นกลิ่นส้มโอรสชาติส้มโอเพิ่มมากขึ้นซึ่งจากเดิมอ่ะไม่มีเลยมีราคาสูงนิดนึงกว่าท้องตลาดเพราะว่าตรงที่ว่า1เราเตรียมขั้นตอนการเตรียมของเราอ่ะเนาะมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของเนี้ยเราใส่น้ำมันหอมระเหยที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยแล้วการสกัดอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากในการแล่เปลือกขาวๆออกมาเงี้ยมันใช้เวลาแล้วเราก็ยังใช้แฮนด์เมดอยู่ด้วยมันก็เลยแบบต้นทุนตรงเนี้ยมันก็เลยสูงกับเขานิดนึงแต่ต้นน้ำเลยอ่ะเราเอามาเปลือกเนี่ยก็มีปลอดสารใช่ไหมแล้วก็ขั้นกระบวนการผลิตทุกอย่างอ่ะเราทำด้วยความใส่ใจหมดแล้วก็ความสะอาดเป็นตามกฎหมายของพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โรงงานของเราก็มีมาตรฐานแล้วแล้วก็ทุกกระบวนการเนี่ยควบคุมโดยเภสัชกรรมไทยก็คือตัวพี่หมอพึ่งเองนี่แหละเราก็ควบคุมเองแล้วก็อะไรเองแล้วก็ทุกอย่างใส่ใจหมดค่ะ
1: กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเปลือกส้มโอพี่พึ่งบอกว่าต้องศึกษาอย่างจริงจังและใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคค่ะ
2: สมุนไพรส้มโอหอมสดชื่น

ในอนาคตนะครับพี่เพิ่งเตรียมต่อยอดสินค้าใหม่ๆจากเปลือกส้มโอครับเอามาทำเป็นที่สครับผิวซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาสินค้าอยู่ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศเดินป่าไปชมดอกลิ้นมังกรสีชมพูสดนะครับแล้วก็ความงามของน้ำตกหมันแดงที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 เย็นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
1: ้จากวันที่7เสี้ยนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียง

0: สวัสดีครับวันนี้ผมเชฟบุ๊กและน้องไข่ตุ๋นนะครับผมไข่ตุ๋นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมจะมาตามหาปลาย่างลมควันที่ต้องบอกว่าโด่งดังไปไกลถึงทวีปแอฟริกาเลยครับ5วัน5คืนในการอบคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันว่าจะอร่อยแค่ไหนแล้วก็ไปตามหาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือผลไม้โบราณอายุนับร้อยปีจะเป็นอะไรติดตามให้ได้นะครับว่าวันนี้จะทั้งสนุกและอร่อยแค่ไหนครับไข่ตุ๋นพร้อมยังไข่ตุ๋นพร้อมแล้วนำไปเลยลูกนำไปแล้วตอนนี้ผมก็บุกถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วครับแล้วก็ได้แม่มารีที่จะมาเป็นคนถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการปลาสวายที่จะนำมาแปรรูปเป็นปลาย่างลมควันที่ส่งออกต่างประเทศกันครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาที่กลุ่มวิสาหกิจเลยนะครับคุณแม่บอกนิดนึง
1: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันแพ
0: ้ซึ่งที่เนี่ยเขาก็จะทำปลาส่งออกคุณผู้ชมส่งไปออสเตรเลียส่งไปแอฟริกาคือที่นี่ดังมากเลยนะเวลาคนไทยบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่เวลาเราไปทางแอฟริกาแล้วถามว่ารู้จักปลาสวายลมควันไหมเขาบอกไอโนอยุธยาเขาพูดอย่างนี้เลยนะแม่นะจริงเหรอไม่แก้เลยผมส่งถึงออสเตรเลียถึงแอฟริกาจริงผมก็เลยสงสัยเลยตามมาดูอยากรู้ว่าแบบวัตถุดิบของไทยสินค้าของไทยทำไมแบบส่งไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วเขามีอะไรดีทีนี้เอาอันดับแรกก่อนเลยว่าเราต้องเลือกปลายังไงมาทำถึงจะอร่อยครับ
1: ต้องปลาที่ได้ไซส์ได้ขนาด
0: อันนี้คือไซส์ใหญ
1: ่ไซส์ใหญ
0: ่ไซส์ใหญ่ตัวนี้ประมาณ
1: ถ้าเราหั่นชิ้นต้องใช้ไซส์ใหญ่
0: อ๋ออันนี้ทำเป็นปลาหั่นชิ้น
1: จ้าถ้าเป็นปลาเล่
0: ปลาเล่แบบบางคนเขาจะเรียกว่าผ่าผีเสื้อผ่าสวยๆข้างกลางตัวอันนั้นจะเป็นเล็กแต่ถ้าหั่นชิ้นต้องเป็นตัวใหญ
1: ่
0: อันนี้ตัวนี้ประมาณสักกี่โลแม
1: ่ประมาณ2โล
0: ประมาณ2โลอันนี้จะมาทำหั่นชิ้น
1: ใช่ฮะ
0: ก็หั่นมาทำความสะอาดล้างน้ำผมสงสัยนิดนึงอันที่แม่เอาออกอันนี้คืออะไรเหลือง
1: ๆมัน
0: กินไม่ได้หรอ
1: กินได้เหมือนกันแต่ไปเจียวเป็นน้ำมันแบบน้ำมันหมู
0: อ๋อใช้แทนน้ำมันหมูได
1: ้ได
0: ้เอาแล้วเราไม่เอาไปทำเป็นน้ำมันปลามาขายอะแม
1: ่ก็ขายได้นะถ้าเจียวไว้อย่างเงี้ยก็มีคนมารับซื้อ
0: เอามาเจียวไว้เป็นน้ำมันปลาแล้วก็ไปปรุงอาหารได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกัน
0: มีประโยชน์อันนี้เราเอาปลาไปล้างแล้วแล้วเราต้องล้างใส่อะไรไหมแม่ใส่เกลือใส่อะไรไหม
1: ใส่เกลือหน่อย
0: ใส่เกลือนี่ผมเห็นเกลืออยู่นี่ใส่ในนี้เลยเหรอ
1: ใส่ในนี้เลยใส่เลย
0: ต้องเป็นเกลือเม็ดใช่ไหมแม่
1: นั่นแหละใส่เลย
0: ใส่ไปเลยเราล้างเกลือเพื่ออะไรอะแม
1: ่ให้คาวมันหมด
0: ผู้ชมผมเห็นเคล็ดลับอย่างนึงผมเห็นแม่พยายามแบบเหมือนถูอะไรมันออก
1: ต้องเอาเลือดมันออก
0: ต้องไม่เหลือเลือด
1: เลือดแบบมันปลาย่างแล้วมันจะดำมันจะไม่เหลือง
0: มันจะไม่สวยแม่พยายามถูตรงที่เป็นเลือดออกให้หมดวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่มากเดี๋ยวเราไปดูว่าทำต่อยังไงขอบคุณนะคุณแม่ที่มาช่วยสาธิตให้ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เอาปลามาส่ง
2: อ๋อดี
0: นะคร
2: ับ
0: ผมคุณผู้ชมถ้าจำได้เนี่ยผมเคยเจอคุณพ่อแล้วคุณพ่อเคยส่งวัตถุดิบไปให้เราทำอาหารในสตูช่วงที่เป็นโควิดช่วงนี้ก็สามารถออกมาข้างนอกได้แล้วก็เลยมาดูแล้วกันว่าเขาทำยังไงเนาะจากที่ได้วัตถุดิบปลาที่เมื่อกี้แม่เขาทำแล้วล้างแล้วอันนี้ออกมาทำ
2: ตอนนี้เราต้องมาตากพึ่งแดดนะครับ
0: อันนี้ที่เราทำเนี่ยเขาเรียกปลาลมควันถูกไหม
2: ครับปลาย่างลมควัน
0: ปลาย่างลมควันไม่เหมือนปลาแห้งปลาแห้งอีกแบบนึงปลาแห้งปลาเกลือนั่นอีกแบบนึง
2: ปลาแห้งอันนั้นเขาจะอีกแบบนึงอันนี้มันจะได้กลิ่นหอมจากการลมควันที่เราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเช่นกับมะพร้าวและขี้เลื่อย
0: อ๋อนี่คือกับมะพร้าวขี้เลื่อยมันจะหอมไปอีกแบบนึง
2: ครับจะหอม
0: ก็คือเอาปลาสดเนี่ยมาตากก่อน
2: ใช่ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวพ่อทำให้ดูตากไงตากแดดธรรมดาเลย
2: ตากแดดธรรมดาครับเพื่อให้น้ำตกเพียงหมาดๆ
0: ให้
2: ไม่ให้ติดตะแกรง
0: ให้มันไม่แฉกว่างั้นแหละปกติปลาสวายเนี่ยที่เราจะเอามาแปรรูปเนี่ยเราต้องไปเอามาจากที่ไหนครับ
2: เราจะเอามาจากบ่อของกลุ่มสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน
0: พ่อบอกแบบนี้แปลว่าเราจะไม่เอาปลาจากที่อื่น
2: ครับ
0: แสดงว่าการเลี้ยงของกลุ่มเรามันต้องมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นสิถ้าอย่างนั้นนะ
2: เพราะว่าการเลี้ยงเราต้องควบคุมเรื่องด้านอาหารเพราะว่าปลาย่างเนี่ยมันจะต้องมีการอดอาหารให้อาหารให้ถูกต้องถ้าให้อาหารที่มันมีโปรตีนมากเกินไปปลาจะมันเกินพอย่างแล้วเนื้อจะปูแล้วก็เนื้อไม่มีมันก็จะกรอบกรอบเวลาเราส่งใส่บรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะกรอบแตกไปถึงปลายทาง
0: แล้วพอไปถึงบางทีพอมันเยอะปลามันก็จะเหมือนกับมีมันออกมามันก็จะไม่อร่อย
2: ไม่อร่อยแล้วก็จะไปติดถุงแล้วก็ทำให้ลูกค้าไม่ชอบ
0: อันนี้ปลานี้คืออันนี้คือตัวใหญ่ตัวใหญ่

0: จะหั่นเป็นแบบชิ้นสเต็กแบบนี้เพื่อทำปลาลมควัน
1: ครับพอแห้งแล้วจะน่าทาน
0: เมื่อกี้ที่ผมเดินไปหาพ่ออันนั้นมันคือมันดูเหมือนปลาช่อนเลยนะคืออะไรคือสวายเหมือนกันแต่ตัวเล็ก
1: เป็นสวายตัวเล็ก
0: อันนั้นจะทำแบบผ่าผีเสื้อ
1: ทำผ่าเพื่อเห็นเนื้อเหลืองกูหน้าทาน
0: ครับ
1: อันนี้ตลาดภายในก็นิยมแบบนั้นแต่ตลาดต่างประเทศนิยมแบบนี้ก็หั่นเป็นชิ้นสเต็ก
0: อ๋อตลาดให้ชอบเนื้อเยอะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมเนี่ยมันมีความต่างอยู่นะจริงๆแล้ววัตถุดิบชนิดเดียวกันเนี่ยถ้าเราทำให้มันเหมาะสมเนี่ยมันก็สามารถขายได้ในทุกพื้นที่เหมือนกันอันนี้ตักกันผมช่วยพ่อตักนานแค่ไหนครับพ
1: ่อไม่ประมาณไม่เกิน10นาที
0: อ๋อแค่นี้เลย
1: ครับ
0: อ๋อเหรอได้เลย
1: ครับ
0: คือแค่ให้มันเสด็จน้ำเฉย
1: ๆถ้าเราตากไว้นานเนี่ยมันจะเน่าแดดโดนแสงแดดมากก็ไม่ดีมันจะตุกแดด
0: ก็คือเหมือนมันร้อนอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: มันร้อนมันก็บูดใช่ไหมมันก็ตุกประมาณนั้นนี่เข้าเลย
1: ครับเอามาแล้วช่วยเลย
0: เอาอย่างไรเข้าอย่างนี้เลยนะเอาเข้าชั้นนี้เหรอพ
1: ่
0: อชั้นบนชั้นล่างต่างกันไหมอะ
1: ชั้นล่างเนี่ยก็คือถ้าปลาสดเนี่ยต้องอยู่ชั้นล่างเพื่อใกล้ไฟจะได้สุก
0: แล้วเดี๋ยวพอมันสุกแล้วค่อยขยับขึ้นชั้นบน
1: ขยับขึ้นมาเพื่ออบลมควันอบสี
0: อ๋อแปลว่ามันต้องย้ายสลับกันไปเรื่อยๆโอ้มันมีเคล็ดลับนะคุณผู้ชมอันนี้เอาเลยลองจริงๆพ่อจะทำเต็มนะอันนี้คือเขาสาธิตให้ผมดูเฉยๆ
1: ครับ
0: เราวันนี้ออเดอร์เขาเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมรอบนี้ออเดอร์ประมาณเท่าไหร่ครับกี่ตันพ่อ
1: ตอนนี้ก็ปลาแห้งหกตันกว่า
0: หกตันปลาแห้งเนี่ยถ้าคิดเป็นปลาสดนี่ก็หลายสิบตันนะ
1: หลายสิบตันเพราะว่าปลาเนี่ย4กิโล5กิโลแห้งแล้วเหลือโลนึง
0: โอ้โหงั้นก็6ก็ต้องคูณ4 6 4 24 24ตันเหรอขายปลา24ตันคุณผู้ชมที่เราเอาปลาสดเนี่ยไปลมชั้นล่างเราต้องลมชั้นล่างไว้นานแค่ไหนครับ
1: ลมชั้นล่างอยู่ที่ประมาณ2วัน
0: เดี๋ยวทิ้งไว้แบบนี้2วัน
1: ครับ
0: แล้วก็มาเติมถ่านตลอด
1: ครับก็ต้องมาเติม
0: อ้าวแล้วกลางคืนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนดิ
1: อ๋อไม่หรอกครับเพราะคือมันจะไฟก็จะติดจนพอถึงเย็นเนี่ยก็จะดับพอดี
0: แล้วเราก็ปิด
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: จะ
0: ไว
1: ้ปิดมันก็จะอบความร้อนก็อบอยู่ในนี้
0: ก็อันนี้คือคุณผู้ชมจริงๆมันต้องปิดอันนี้เราเปิดให้ดูนะครับก็คือพอเขาก่อเสร็จเขาก็ปิดแล้วก็ปล่อยให้มันดับไปมอดไปแต่มันก็อบอยู่ในนี
1: ้
0: แล้ววันรุ่งขึ้นก็มาเติ
1: ม
0: ทำแบบนี้2วันสำหรับปลาสด
1: ครับ
0: พอ2วันสำหรับปลาสดแล้วจะได้เป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับ
1: ประมาณนี้
0: ประมาณนี้อันนี้เราต้องไปทำอะไรต่ออีก
1: เราต้องไปตากที่โดมตากแห้งพลังงาน
0: อันนี้มันก็แห้งแล้วมันยังไม่ได้ยังใช้ไม่ได้เหรอทำไมอ่ะ
1: เพื่อให้แห้งสนิท
0: โอ้ถ้าอย่างนี้มันจะเก็บได้ไม่นาน
1: ครับเพราะว่าเราต้องไปบรรจุใส่ถุงเพื่อไม่ให้น้ำมันไปหยดใส่ถุงบรรจุภัณฑ
0: ์โอ้โหยากนะเอาไปตากที่โดมพลังงานแสงที่อีกนานไหมครับ
1: ก็ประมาณ2วัน
0: อีก2นี่4วันแล้วนะ
1: แล้วก็กลับมาลมควันอ่อน
0: ๆกลับมาลมควันอ่อนๆอีก
1: ครับเพื่อให้ได้สีได้กลิ่นคงที
0: ่ได้สีได้กลิ่นคงที่อีกวันนึง
1: ครับ
0: เบ็ดเสร็จ5วัน
1: ครับ
0: 5วัน5คืนในการอบคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันว่าจะอร่อยแค่ไหนแล้วก็เคล็ดลับสำคัญที่สุดไม่ใช่ฟืนไม่ใช่ถ่านต้องเป็น
1: กับมะพร้าวกับขี้เลื่อย
0: กับมะพร้าวกับขี้เลื่อยอุ๊ยในหัวผมนี่เพียบเลยนะ พ่อไม่ช่วยผมเลยพ่อคับเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วเราลองไปดูแบบที่เขาทำเสร็จแล้วกันว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือแบบทำเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมก็คือที่บอก5วันแล้วได้เป็นแบบนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ดูสีเข้มมากเลยเนาะ
1: อันนี้ก็เป็นปลาชิ้นเนื้อสเต็ก
0: นี่จากชิ้นใหญ่ๆที่เราทำเมื่อกี้เลยแค่นี้เหรอ
1: ครับใช่
0: คุณผู้ชม
1: เพราะว่ามันต้อง
0: หั่นใหญ่มากเลยนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นแบบที่บ้านเรานิยมกัน
1: ครับอันนี้ที่บ้านเรานิยมกันมันจะเห็นเนื้อเหลือง
0: ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวนี้ผมก็เห็นเขาไปทำต้มโค้ง
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นเนื้อแบบสเต็กเขาทำอะไรกันผมไม่ค่อยเห็น
1: อันนี้โดยมากเขาจะไปผัดพริกแกงหรือผัดฉ่า
0: อ๋อผัดพริกแกงผัดฉ่าเพราะเนื้อมันเยอะก็
1: เนื้อมันเยอะเพราะว่ามันจะลอกเนื้อหน้าง่ายครับเนื้อมันจะอยู่กลางแล้วก็พอหักแล้วมันจะเป็นชิ้นได้เลย
0: ทีนี้ผมถามนิดนึงที่ตั้งใจมาวันนี้เพราะว่าได้ยินว่าปลาสวายแล้วเนี่ยส่งออกต่างประเทศเยอะมากพ่อรู้ไหมเขาเอาไปทำอะไร
1: ถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีพวกร้านอาหารโดยมากเขาจะไปทำต้มซุปคล้ายๆต้มโค้งเรานี่เนี่ยแต่ว่าเขาไปเพิ่มมันฝรั่งไปเพิ่มมะเขือเทศ
0: คือถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีปลาที่เรียกว่าเหมือนกับปลาเรียกว่าปลาสไลด์ปลาโอสไลด์เพื่อใช้ทำน้ำซุปให้อร่อยซึ่งในหลายๆประเทศเขาก็นิยมใช้พวกปลาแห้งหรือปลาลมควัน
1: ครับ
0: แล้ววัตถุดิบของคนไทยเราก็กลายเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่ต่างชาตินิยมกัน
1: ใช่ครับ
0: ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมเราเห็นแบบนี้แล้วเราไปดูดีกว่าว่าถ้าจะเกิดทำเป็นอาหารแบบไทยๆนะจะออกมาเป็นหน้าตายังไงวันนี้เดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์ฝีมือไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราไปทำอาหารกันครับจานแรกที่พ่อจะทำให้กินวันนี้คืออะไรครับ
1: วันนี้เราจะต้มโค้งปลาย่าง
0: ันนี้คือแบบที่เขาเรียกว่าผ่าครึ่งตัว
1: ผ่าครึ่งตัว
0: เอามานี่ต้องไปทำอะไรก่อนไหมเดี๋ยวเอามา

0: ต้มได้เลย
1: หลังจากที่เราย่างสุกอบแห้งแล้วแต่ก่อนที่จะมาต้มเนี่ยเราควรไปแช่น้ำเพื่อให้เนื้อนุ่มก่อน
0: อ้าวต้มลงไปมันก็นุ่มอยู่แล้วไม่เหรอไม่ต้องไปแช่ก่อน
1: มันจะใช้เวลานานแล้วจะแข็งกว่า
0: อ๋อถ้าแช่น้ำมันจะต้มเร็วกว่า
1: ครับต้มเร็วแล้วเนื้อจะนุ่ม
0: เนื้อจะนุ่มกว่าอ้าวเคล็ดลับที่1มา

0: นะครับค่อยมาปรุงด้วยน้ำปลาทีหลังแล้วต่อไปเราก็จะใช้ใบมะกรูดเราจะถีกซะหน่อยนึงก่อนเพื่อให้กลิ่นมันโชยออกมา
1: ปกติพ่อดูทรงนี่เป็นคนทำกับข้าวใช่ไหม
0: จริงๆงานนี้งานแรกทำเพื่อน้อง
1: จริงเหรอ
0: ทำเพื่อรายการ
1: โหนี่ไม่เคยมีใครได้กินฝีมือพ่อไข่นะคุณผู้ชมวันนี้รายการเราโชคดี
0: งานนี้งานแรกเติมน้ำตาลนิดนึงเพื่อความกลมกล่อม
1: ไม่ได้เอาออกหวานเอาให้มันตัดรสชาติเฉย
0: ๆครับเสร็จแล้วก็พอน้ำเริ่มเดือดนะครับเติมด้วยปลาไปเลยนะครับให้ปลาไปนะครับ
1: ใส่อย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องหักอะไรเลยเหรอ
0: ไม่ต้องหักเพราะว่ามันจะแลดูเนื้อปูแล้วไม่เป็นเศษผงเวลาเราตักใส่ชามมันจะปูดูน่าทานใส่มะเขือเทศนะครับแล้วเราก็โรยผักชีก่อนนะครับ
1: ผักชีอันนี้ผักชีใบเลื่อย
0: อันนี้เราก็จะโรยพริกนะครับพริกเนี่ยเราไปคั่วให้แห้งเพื่อจะได้หอม
1: เราก็ฉีกลงไปเลยแบบนี้ใหม่ๆ
0: จะหอม
1: อันนี้ก็เผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยแล้วแต่ชอบแล้ว
0: ครับครับใช่ครับแล้วก็เติมน้ำปลา
1: หรืออันสุดท้ายยังไม่ใส่คือมะนาว
0: ใช่ครับ
1: มะนาวต้องใส่ทีหลังใช่ไหมครับเดี๋ยวรสมันเพี้ยนใช่ไหม
0: ใช
1: ่โอ้ยดูสิคุณผู้ชมปลาน่ากินอ่ะเสร็จแล้วครับต้มโค้งปลาย่างลมควันสำหรับต้มโค้งปลาย่างนะครับจุดเด่นเลยคือความหอมความหวานของน้ำซุปที่ได้จากปลาย่างลมควันนะครับแล้วเนื้อปลาสวายนะครับเป็นปลาที่มีมันในตัวสูงความมันของปลานะครับจะยิ่งส่งเสริมให้น้ำซุปนั้นมีรสหวานที่กลมกล่อมมากขึ้นครับนี่ถือว่าเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำซุปที่ดีมากอย่างหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมและรสชาติของต้มโค้งที่มีความจัดจ้านแล้วก็เครื่องสมุนไพรยังไงก็ถูกปากคนไทยแน่นอนครับจานต่อไปเราจะใช้ตัวปลาที่บอกเป็นแบบหั่นสเต็กก็คือเนื้อหนาแต่อันนี้เหมือนพ่อแกะเอาแต่เนื้อ
0: ใช่ครับแกะแต่เนื้ออันนี้ต้องไปทอดก่อนนะครับ
1: ได้เป็นแบบนี
0: ้ครับเพื่อให้มันเพิ่มความกรอบ
1: อันนี้คือทอดเสร็จแล้ว
0: ครับ
1: คุณพ่อโชว์ฝีมือเลยยังไม่รู้เลยชื่ออะไรจานนี
0: ้ปลากรอบผัดชาใส่น้ำมันไปก่อนนะคร
1: ับ ใส่น้ำมันไปก่อนอันนี้เป็นพริกกับกระเทียมตำครับคุณผู้ชม
0: ใส่ปลาเลย
1: ใส่ปลาที่ทอดแล้วลงไป
0: ครับเติมน้ำมันหอยนิดนึงก็ไปเราเติมเครื่องสมุนไพรได้เลย
1: เครื่องอับกระชายก่อนนะอันดับแรกครับผมแล้วก็อะไรพริกไทยอ่อนเหรอ
0: พริกไทยอ่อนครับ
1: พริกชี้ฟ้าแดง
0: ฉีกใบมะกรูดใส่มา
1: ใบมะกรูดฉีกเลย
0: ใส่น้ำตาลนิดนึง
1: แค่นี้พอ
0: ตามด้วยน้ำปลา
1: ตามด้วยน้ำปลา
0: ครับ
1: ก็โรยหน้าด้วยมะกรูดซอยเด่นของผัดฉ่าบางกรอบจานนี้นะครับทีเด็ดเลยคือต้องบอกว่าผัดฉ่าเนี่ยเป็นอาหารที่เราจะนิยมกินเครื่องสมุนไพรหรือกลิ่นที่หอมจากเครื่องต่างๆแล้วที่สําคัญคือในจานนี้มันไม่ได้หอมแค่เครื่องสมุนไพรแต่มันหอมกลิ่นปลาที่ลมควันด้วยนี่คือความพิเศษที่แตกต่างแล้วผมเพิ่งเคยกินนะครับผัดฉ่าที่เป็นปลากรอบจากปลาลมควันเป็นครั้งแรกเนื้อปลานะครับผิวด้านนอกจะกรอบแต่เนื้อข้างในกลับร่วนแล้วก็ไม่แข็งนะครับซึมซับกับรสชาติน้ําเครื่องปรุงได้ดีมากแล้วก็ยังมีรสชาติเผ็ดร้อนในแบบสไตล์อาหารไทยถือว่าเป็นอีกจานนึงที่ลงตัวมากๆถ้าใครไม่เคยลองอยากให้ลองจริงๆครับต่อไปผมจะพาไปรู้จักกับประมุขบ้านใหม่อำเภอมหาราชอีกหนึ่งของดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วประมุขที่นี่ขึ้นชื่ออย่างไรเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับเจ้าของสวนประมุขของที่นี่กันก่อนเลยดีกว่าครับคุณเจ้าครับวันนี้ผมมาหาคุณพ่อเช้าใช่ไหมครับ
2: ชื่อเช้าเข้มแข็งครับ
1: คุณพ่อเช้าเข้มเช้าเข้มชื่อจริงเลยเหรอ
2: ครับจริงเลย
1: พ่อเช้าเลยนะ
2: พ่อเช้านามสกุลเข้มแข็ง
1: พ่อมีพี่น้องไหม
2: มีบอกถ้าปู่ย่าตายายนี
1: ่ยายชื่อ
2: ชื่อสาย
1: เช้ายายชื่อสาย
2: ครับผม
1: ป้า
2: ชื่อป้าเย็น
1: เย็นมี
2: แล้วก็ผมชื่อเช้า
1: อ๋อคือชื่อแบบในครอบครัวที่ชื่อเป็นอย่างนี้หมดเลย
2: ครับผม
1: เช้าสายบ่ายเย็นค่ำแล้วลูกคุณพ่อชื่ออะไรชื่อดึก
2: ยืดชื่อถาวร
1: อ๋อไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
1: ผมเรียกว่าลูกชื่อดึก ขาเรียกว่าละมุดอะไรนะอันนี้เป็นละมุดพันธุ์เลยนะพ
2: ่ออ๋อละมุดนี่ก็คือละมุดพันธุ์มะกอกพันธุ์เก่าแก่ของโบราณ
1: ละมุดมะกอกหรือละมุดโบราณซึ่งตอนนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเขาได้เป็น GI แล้ว
2: ครับผม
1: ก็คือเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่หายากมาก
2: ใช่
1: ครับต้องถามคุณพ่อก่อนเลยว่า

0: ละมุดมะกอกเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงครับ
1: ละมุดมะกอกเนี่ยขมมแล้วจะกินได้ทั้งเปลือกและกรอบหวาน
0: จะกรอบกว่าละมุดทั่วไปมันมีเฉพาะที่บ้านใหม่เหรอครับไม่มีที่อื่นเหรอครับ
1: ละมุดพันนี้มีทั่วไปแต่เฉพาะที่บ้านใหม่นี่รสชาติจะดีกว่าทุกที่
0: เขาเลยให้เป็น GI แปลว่ามันเป็นละมุดสายพันธุ์โบราณสายพันธุ์ดั้งเดิมเพราะว่าเนี่ยผมอยู่ใต้ต้นละมุดนี่ผมจะสังเกตหนึ่งก็คือเป็นแบบดั้งเดิมคือลูกจะไม่ค่อยใหญ่มาก
1: ครับผม
0: จะไม่เหมือนละมุดที่เราซื้อตามท้องตลาดกันแล้วอันนี้เราปลูกมากี่ปีแล้วครับคุณพ
1: ่
0: อ
1: โอ้โหอายุได้แก่กับพ่ออย่างเงี้ย
0: จริงเหรอคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับ
1: ผมอายุ75นี่ร้อยฝ่าครับ
0: ถามจริง
1: จริงๆเนี่ยร้อยฝ่าต้นเนี้ย
0: ร้อยกว่าปีด้วยเหรอ
1: ครับร้อยกว่าปีเนี่ย
0: อย่างนี้คือยิ่งละมุดพวกนี้ยิ่งอายุเยอะยิ่งอร่อย
1: ยิ่งอายุเยอะยิ่งอร่อย
0: โอ้แล้ว
1: กรอบ
0: เขาอยู่ได้ถึงกี่ปีอะพ่อ
1: โอ้โหอายุพอตายไปแล้วยังเกิดมาลูกหลานยัง
0: จริงเหรอเป็นมรดกเลยว่างั้น
1: เป็นมรดก
0: เป็นมรดกเลยนะ
1: ของตำบลเลย
0: ปกติละมุดบ้านใหม่เนี่ยจะได้ผลผลิตช่วงไหนครับ
1: ก่อนจะออกดอกนะออกดอกก็สิงหาม
0: ีดอก
1: ตุลาม
0: ีลูก
1: พฤศจิกา
0: ออกพฤศจิกานะพฤศจิกาเก็บปีนึงก็คือได้กินครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวครับปี
0: ครั้งเดียวเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรมันให้มันออกตามธรรมชาติ
1: ครับเพราะว่าพื้นที่นี้มันพื้นที่น้ำไหลทรายมูลอยู
0: ่น้ำไหลทรายมูลหมายถึงอะไรครับ
1: หมายถึงว่าน้ำที่คลองบางแก้วเนี่ยปีนึงมันจะท่วมครั้งนึงสมัยก่อนนะ
0: มันก็เลยพาสารอาหารไปในดินละมุดมะกอกของเราละมุดบ้านใหม
1: ่ถ้าเมื่อแรกเนี่ยนะเมื่อแรกบาทเดียว
0: เมื่อแรกแปลว่าอะไรพอเมื่อแรก
1: สมัยก่อน
0: อ๋อสมัยก่อน
1: สมัยก่อน
0: เขาเรียกว่าเมื่อแรกแล้วเมื่อหลังอ่ะ
1: เมื่อหลังนี่ก็ตอนนี้ก็นายกเขามาบูมเข้าว่าเป็นละมุด GI
0: ครับ
1: เห็นไหมก็ได้โลละ
0: 2บาท
1: ไม่คุณอย่าคิดว่างหน้าที
0: ่เท่าไหร่พ่อจากแต่ก่อนบาทเดียว
1: ถ้าไปขายหลวงปู่ทวด
0: ตลาดหลวงปู่ทวด
1: 60บาทโลละ
0: ราคาดีนะคุณผู้ชมละมุดนี่น้ำหนักเยอะนะ
1: ครับ
0: แล้วผมได้ข่าวมาบอกว่าแล้วไม่พอด้วยเอาไปเท่าไหร่ก็หมด
1: หมดครับ
0: เท่าไหร่ก็หมดเพราะว่านี่เป็นมันละมุดโบราณจริงๆที่หากินยากเราดูยังไงว่ามันแก่แล้วกินได้แล้วหรอครับ
1: อ๋อดูว่า
0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะไม่นี่ก็ดูลูกใหญ่แล้วนะพ่ออย่างเงี้ย
1: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
0: ได้ไหม
1: ได้ได้เนี่ย
0: ดูจากขนาดหรือดูจากอะไร
1: ดูจากขนาดขั้วรัด
0: เป็นไงพ่อ
1: ขั้วมันจะเล็ก
0: ขั้วมันจะเล็กลง
1: มันจะเล็ก
0: กว่าถ้าอ่อนขั้วมันจะใหญ
1: ่ขั้วมันจะใหญ่แล้วไอ้ลายมันเนี่ยมันจะแคบลงไป
0: อย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่า
1: เ
0: หมือนเนี่ยอันนี้เพิ่งเก็บมาเมื่อกี้
1: ใช่
0: แต่ผมว่ามันก็ยังแข็งอยู่มันกินไม่ได้อะ
1: ยังมันต้องไปบ่มแก๊สก่อน
0: บ่มแก๊ส
1: ครับ
0: อันนี้คุณผู้ชมเวลาฟังคำว่าบ่มแก๊สต้องถามพ่อเช้าไอ้เคียวว่าแก๊สที่บ่มนี่คือแก๊สอะไร
1: ก็แก๊สไม่ใช่แก๊สหุงต้มนะ
0: ไม่ใช่แก๊สที่เป็นอันตรายนะมันเป็นแก๊ส
1: มันเป็น
0: แก๊สที่เขาไว้บ่มผลไม้โดยเฉพาะอย่างเช่นพวกมะม่วงลูกครับก็จะใช้แก๊สชนิดนี้ก็คือแก๊สธรรมชาติแก๊สที่ปลอดภัยนะครับอย่าเข้าใจผิดอย่างนี้ผมถามนิดนึงผมมีความสงสัยอยู่ว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่บ่มเราทิ้งไว้เรื่อยๆมันจะสุกจนนิ่มไหม
1: สุกแต่ลูกจะเหี่ยว
0: อ๋อผิวมันจะไม่สวย
1: ไม่สวยเหี่ยวเลยอ่ะลูกใหญ่อ่ะหวานลูกเล็กไม่ได
0: ้อ๋อลูกเล็กจะหวาน
1: ลูกเล็กมันจะกรอบ
0: อ้าวเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครไปเลือกละมุดบ้านใหม่นะเจอลูกเล็กกวาดเรียบนะ
1: ลูกเล็กอ่ะ
0: ลูกเล็กกรอบอร่อย
1: ม
0: ัน
1: จะแหลมแหลมมันจะกรอบ
0: อันนี้ที่พ่อเอามาอันนี้คือยังไงที่พ่อถือมานี้คือบ่มแล้วเหรอ
1: ครับ1คืน
0: พ่อให้กิน2ลูก2ลูกอันนี้ล้างแล้วคุณผู้ชมมันกินหัวกินตูดได้หมดเลย
1: ได้หมด
0: กินทั้งเปลือกได้เลย
1: ได้เลยเพราะไม่มีสาร
0: ต้องกินลูกใหญ่ก่อนถ้าลูกเล็กอร่อยกว่าแล้ว
1: ลองที่เอา
0: อันนี้ลูกใหญ
1: ่
0: ตรงเปลือกอ่ะมันจะกรอบๆหน่อย
1: ใช
0: ่แล้วเนื้อหวานฉ่ำเลยแต่ผมว่าเอกลักษณ์อีกอย่างนึงอ่ะมันมีกลิ่นที่หอมมากเลยอ่ะ
1: หอม
0: มันหอมกว่าละมุดที่เราเคยกินอ่ะหอมแบบสดชื่นดูคุณผู้ชมดูหมาได้กินแล้วหมาไม่ไหวแล้วเอาผมแบ่งนิดนึงเมื่อกี้ลูกใหญ่ก็หวานอร่อยแล้วนะลูกเล็กหวานกว่าคุณผู้ชมมันหอมตลบอบอวลอยู่ในปากแบบขึ้นมาที่จมูกเลยอ่ะพ่อแบบมันคือผมว่าจุดเด่นนะนอกจากความหวานที่รู้สึกแล้วอีกอย่างนึงคือผมรู้สึกว่ามันหอมมากเลยอ่ะผมไม่เคยกินละมุดที่หอมแบบนี้มาก่อนอ่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนี้ผมอยู่กับพี่ถาวร
2: ครับ
0: เป็นลูกชายคุณลุงเช้า
2: ใช่
0: โอเคครับแล้วพี่ตะวันจะอะไรผมชิมครับวันนี
2: ้ผมจะปั่นน้ำละมุดให้กิน
0: ีกทำหนึ่งครับก็มีเนื้อละมุด
2: แค่อย่างเดียวเลยแล้วก็ปั่น
0: ไม่ต้องมีน้ำแข็งเลยเหรอ
2: ไม่ต้องครับเพราะเราฟิตแล้วมันคือมันความเย็นมันจะอยู่ในเนื้อละมุดอยู่แล้ว
0: คือเอาออกมาเย็นๆแล้วปั่นเลย
2: คือถ้าเราใส่น้ำแข็งเข้าไปในความหวานมันจะลดลง
0: อ๋อคุณผู้ชมเหมือนไอศครีมเลยนะว่างั้นนะ
2: ใช่
0: ถ้าลองดูครับลองดูทำไมผมเห็นมันเหมือนแบบพวกแบบ
2: เหมือนสมูทตี้
0: เหมือนสมูทตี้
2: เขาจะต้องใส่นมใส่อะไรแต่นี่เราคือต้องการเนื้อละมุดอย่างเดียว
0: ใช่มันดูเข้มข้นเลยน่ากินมากคุณผู้ชมยิ่งรับเมืองไทยเราอากาศร้อนนะพี่นะ
2: ครับ
0: เป่าทำไมอ่ะมันเย็นแล้วผมจะเป่าทำไม
2: ชื่นใจ
0: ใช่แล้วมันไม่มีน้ำแข็งไง
2: ไม่มี
0: มันไม่เหมือนเวลาเรากินน้ำปั่นมันเป็นน้ำแข็ง
2: แต่จะมีเนื้อละมุดที่เป็นทรายๆนิดๆ
0: ใช่ครับแล้วมันละมุนไปเลยคุณผู้ชมมันเหมือนกินแบบพวกแบบถ้าพูดว่าเป็นอาหารฝรั่งต้องเป็นพวกประมาณแบบครีมหรือเป็นมูสอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะแบบโอ้โหละมุนมากมันละมุนเหมือนครีมอะไรไม่รู้แล้วเวลามันไหลลงไปในคอเราอ่ะมันจะเย็นแล้วก็หวานลงไปเลยอ่ะแบบสดชื่นเลยรู้สึกว่าสดชื่นเลยอ่ะโอ้โหนี่ของดีอ่ะของดีนอกจากน้ำละมุดแล้ว
2: นอกจากน้ำละมุดแล้วก็ยังมีไอศครีมให้ชิมด้วยนะครับ
0: อันนี้ทำมาจากละมุดเหมือนกัน
2: ละมุดเหมือนกันครับ
0: คุณผู้ชมน่ากินมากมันมีเนื้อด้วย
2: ไปอีกอย่างหนึ่ง
0: ใช่ตัวนี้มันจะมีความแบบเป็นครีมมี่เป็นครีมเข้ามาส่วนผสมของนมของอะไรเข้ามาอร่อยครับแต่ว่าที่มันเด็ดมากคืออะไรรู้ไหมปกติเนี่ยผลไม้บางชนิดเนี่ยพอไปเจอนมไปเจอส่วนผสมต่างๆเนี่ยพวกนมหรือว่าส่วนผสมที่เติมมาเนี่ยมันจะเด่นกว่าละมุด
2: ใช
0: ่แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เราได้กลิ่นของละมุดแล้วก็มันจะมีเนื้อที่เหมือนลักษณะเนื้อทรายของละมุดอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: อยู่ด้วยอยู่ในไอศครีมด้วยถือว่าแปลกครับแล้วก็อร่อยด้วยพี่คิดเองเลยป
2: ่ะสูตรนี้มาจากท่านนายกวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์นายกอบต.บ้านใหม
0: ่นายกสุดยอดเลยเนาะโอเคโหพี่ถาวรเดี๋ยวผมจะกินให้หมดเลยตอนนี้แต่ว่าพี่เคยเอาละมุดเนี่ยละมุดบ้านใหม่เนี่ยมาทำของข้าวบ้างไหมมาทำกับข้าว
2: ยังไม่เคยเลยครับ
0: แล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะลองทำนะครับอาจจะเป็นอาหารจานแรกที่ทำจากละมุดหรือไม่ก็อาจจะเป็นจานสุดท้ายที่มีคนทำก็ได้เพราะผมก็ไม่เคยเดี๋ยวมาดูเขากันเลยกันเลยครับผมขอบคุณพี่ถาวรมากเลยครับพี่
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับวันนี้นะครับได้มารู้จักกับ2วัตถุดิบของดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนั่นก็คือปลาย่างลมควันและก็อีกอย่างนั้นก็คือละมุดบ้านใหม่ผมได้ลองชิมละมุดที่ยังไม่สุกดีแล้วนะครับจะมีความหวานในตัวแต่ว่าจะมีรสฝาดนิดๆก็เลยจะลองเอามาทำแบบแกงหัวปีดูว่าจะออกมาหน้าตาและรสชาติเป็นยังไงนะครับเราก็จะฝานบางๆใช้มีด2คมก็ได้ครับคุณผู้ชมฝานไปเลยแบบนี้น้ำเกลือไว้สักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเพื่อลดความฝาดเนาะและระหว่างที่รอเดี๋ยวเราก็จะมาตำเครื่องกันอันดับแรกที่เราจะตำก่อนนั่นก็คือพริกไทยครับเราจะใช้พริกไทยขาวเม็ดนะครับจะได้เผ็ดร้อนนะครับแล้วก็หอมอร่อยด้วยอ่ะตำพริกไทยเสร็จแล้วนะครับก็ใส่เครื่องลงไปนะครับมีกระชายครับหอมแดงครับแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็ที่ต่างจากแกงเรียงเลยคือเราจะใส่พริกขี้หนูสดๆลงไปด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนนะครับทำให้แกงมีความเข้มข้นมากขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นก็เกลืออีกนิดนึงครับทำให้ตำง่ายนะครับและให้รสเค็มแล้วก็ทำให้สีของเครื่องที่เราตำออกมานั้นสวยด้วยนะครับตำเครื่องแกงให้เข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นอันดับสุดท้ายเราก็จะใส่กะปิลงไปนะครับผมพอตามเข้ากันดีนะครับผมก็จะใส่กะทิลงไปในกระทะเลยครับผมใส่ลงไปเล็กน้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาตัวเครื่องแกงที่เราใส่ลงไปเนี่ยไปรวนกับกะทิเล็กน้อยให้หอมครับเราผัดเครื่องแกงจนได้ที่นะครับเติมกะทิแล้วก็น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับพอกะทิเดือดอีกรอบนึงอย่าให้แตกมันนะครับผมก็จะใส่ละมุดลงไปครับใส่ละมุดแล้วผมก็จะตามด้วยปลาแห้งเลยอันนี้จะเป็นปลาสวายลมควันนะครับที่ผมนำไปแช่น้ำมาแล้วเพื่อให้นุ่มนะครับตามสูตรที่พ่อไข่แนะนำนะครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับตอนนี้ผมจะตักลงชามนะครับผมสำหรับแกงกะทิละมุดปลาย่างถือเป็นอาหารคาวจานแรกในชีวิตของผมที่ทำจากละมุดนะครับผมจุดเด่นของแกงละมุดนะครับก็คือรสชาติหวานอ่อนๆแล้วก็ความฝาดที่ตัดกับรสชาติของแกงได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ความหอมแล้วก็เนื้อปลาลมควันนะครับเข้ากับความฝาดความหวานอ่อนๆของละมุดได้ดีมากไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าของธรรมดาธรรมดาอย่างปลาย่างลมควันจะมีขั้นตอนการทำที่พิถีพิถันขนาดนี้และละมุดบ้านใหม่หนึ่ง

100ปีผลไม้โบราณที่นอกจากจะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนแล้วทั้ง2วัตถุดิบยังสามารถเป็นภูมิปัญญาส่งต่อความรู้ให้กับรุ่นสู่รุ่นอีกด้วยครับ

ศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย TV

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

0: สีชมพูมันไม่ได้มีแค่ความงามมันยังมีความมืดความดำอยู่ในความมืดความดำนั้นมันก็ปกคลุมไปด้วยเรื่องราวต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาในมิติต่างๆเราก็เลยมองว่าถ้าคนที่มาเยือนเนี่ยเราอยากให้เห็นหลายๆมิติไม่จำเป็นต้องมาเห็นเฉพาะความงามของพวกเราเห็นความมืดด้วยจนได้ตกผลึกกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเข้าถึงง่ายแล้วคนรับรู้เร็วถ้าพวกเราเอาประเด็นท่องเที่ยวเนี่ยมาแก้ปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันท่องเที่ยวชุมชนก็เลยมีเป้าหมายตรงกันก็คือท่องเที่ยวเป็นประเด็นรองการพัฒนาการแก้ปัญหาคือประเด็นหลักที่พวกเราอยากทำงานผมนุอนุวัฒน์บภาวตาตอนเป็นเด็กก็เป็นเด็กซนครับชอบเล่นกีฬาออกกำลังกายครับชอบเตะบอลแต่ว่าด้วยความที่บ้านอยากให้ลูกเรียนชนะเลิศอะชนะเลิศก็หมายถึงว่าต้องเก่งนะอะไรเงี้ยต้องมีเรียนพิเศษตั้งใจเรียนทำการบ้านห้ามออกไปเล่นเราก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ออกไปเล่นมากเท่าไหร่ในช่วงวัยนั้นตอนประถมถ้าจำไม่ผิดเป็นเด็กเรียนดีอันดับ1อันดับ2ของห้องครับพ่อแม่ก็รู้สึกดีใจพอขึ้นมัธยมมาเริ่มมีลายนิดนึงพอเรียนจบม.ปลายเราก็ไปสมัครสอบไว้หลายที่แต่มีจังหวะดีเขาให้โควต้านักกีฬาเราก็ได้ทุนได้เขาเรียกโควต้าเนาะโควต้าเราก็ได้ไปเรียนที่กรุงเทพแต่ว่าด้วยความที่เราอยากหาเงินด้วยเราก็ไม่มีเวลาเรียนมากเท่าไหร่เพราะว่าเราเอาเวลาไปหาเงินเพื่อที่จะได้เงินมาใช้จ่ายในชีวิตพอเริ่มจะขึ้นปี2รู้จักเพื่อนคนนึงก็ชวนอยากได้ตังค์ไหมอารมณ์วัยรุ่นพูดกันเสี่ยงดวงไหมวันนี้ก็เริ่มจากเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆ100-200เริ่มรู้จักการพนันออนไลน์อย่างอื่นบ้างก็เล่นๆไปจนวันนึงมีคนชวนไปอยู่ต่างประเทศด้วยไปอยู่มาเก๊าออกไปแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในวงการการพนันที่มาเก๊าเพราะวันนึงเรารู้สึกว่ามันชีวิตมันมีเงินแล้วแบบมันทำอะไรแบบไม่อิสระเวลาที่เราไปแล้วเราอยู่ในกรอบของเขาอยู่เราก็เลยอยากทิ้งชีวิตเหล่านี้แล้วล่ะมันพอแล้วล่ะเที่ยวก็เที่ยวมาเยอะแล้วก็ใช้ชีวิตมาเยอะละเราอยากกลับมาดูแลพ่อแม่บ้างถ้าเอาจริงๆอ่ะอยากเตือนสติคนในยุคปัจจุบันเนี่ยที่กำลังคิดจะย่างก้าวเข้าไปว่าถ้าแบบเลือกได้หรือแบบมีทางเลือกก็อย่าไปยุ่งเลยมันไม่น่ารักกับทุกคนหรอกสิ่งเหล่านี้เราก็ทิ้งทุกอย่างที่เราได้จากการที่เราไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ทิ้งหมดเลยบ้านรถเงินก็คืนเขาไปหมดเราก็ไม่เหลืออะไรเลยนะก็อยากกลับมาบ้านพ่อแม่เราอยู่ไหนเราก็เรียกตรงนั้นเป็นบ้านก็เลยได้มีโอกาสกลับมาที่สีชมพูนี่แหละความเป็นอีสานเนาะมันก็เป็นการหาอยู่หากินแหละวิถีชีวิตพ่อแม่ก็จะสอนว่าไปนาต้องได้ปูได้ปลากลับมาก็ไปจับปูจับปลาแล้วก็จะใช้ชีวิตแบบอยู่กับดินกินกับปลามีอะไรก็กินอันนั้นถ้าอีสานเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่อดตายนะเพราะว่าคนอีสานเขามีวิธีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายอันนั้นก็คือมนต์เสน่ห์ของชาวอีสานตอนที่กลับมาก็เลยมาเจอในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยบางปัญหามันมีในช่วงวัยเด็กอยู่แล้วบางปัญหามันก็พอเราโตมาเราก็ไปเพิ่งได้เจอแล้วเราก็คิดว่าแต่ละปัญหาน่ะเราเริ่มอยากกลับมาโฟกัสมันในช่วงเวลาที่เรากลับมาอยู่บ้านเนี่ยเราเห็นเรื่องของสารเคมีเรื่องของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวพื้นที่ตรงนี้ 90% เป็นการปลูกอ้อยเราก็เห็นพ พ่อเรานั่นแหละปลูกก็เขาก็ไม่ได้แบบมีรายได้อะไรมากแต่พอวันนึงต้องไปฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรเงี้ยก็รู้สึกป่วยมีจังหวะนึงที่เขาต้องป่วยแล้วก็ต้องไปรักษาเงินที่ได้มาจากนั้นก็ต้องเอาไปรักษาตัวเองในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี้ยก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการดูแลชาวบ้านยังขาดในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องยาเรื่องบุคลากรเรายังต้องขับรถไปรักษาพยาบาลที่ตัวอำเภออยู่อันนี้คือสิ่งที่เราเจอปัญหาการรักษาพยาบาลเรื่องถนนตั้งแต่เราเป็นเด็กจนโตก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการดูแล
1: เราเนี่ยก็เป็นแหล่งทำการเกษตรก็คือทำอ้อยถนนเขาที่วิ่งอ่ะเขาก็ได้ไม่เกิน25ตันใช่ไหมฟาดจะ80 70ตันมันก็ไปรถหินอีกก็อัดเต็มกล่องเต็มกล่องก็80ตันแล้ว
0: แล้วก็ในเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอันนี้ก็มองได้ว่ามันเป็นปัญหาเนาะผมก็เป็นคนหนึ่งที่หลุดออกจากวงโคจรการศึกษาแล้วก็มีน้องๆในชุมชนบางคนก็เป็นเหมือนผมอันนั้นมันก็เกิดขึ้นกับในหลายๆพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ของเราหรอกเราก็มองในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยมันก็เลยทำให้เราอยากทำให้ชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนที่เนี่ยรู้สึกดีขึ้นกว่านี้หน่อยจริงๆเรากลับมาบ้านเราโชคดีหน่อยเรามาเจอเพื่อนเรารุ่นพี่ที่เขาพัฒนาเรื่องการศึกษาอยู่แล้วเขาชื่ออาจารย์สอย
2: อสวัสดีครับชื่อสัญญาชื่อเล่นชื่อสอยอก่อนหน้านี้ก็เป็นครูเลยฮะเป็นครูในโรงเรียนรัฐบาลเลยเป็นราชการครูเลยพอมันช่วงโควิดแล้วครับโควิดก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ในเมืองไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะอยู่ได้แบบสบายละมันก็จะมีช่วงที่แบบต้องกลับมาอยู่บ้าน
0: ก็เลยชวนเพื่อนพี่น้องที่เรารู้จักกันน้องเราเนี่ยไปเจอกันก็เริ่มมามีหนึ่งมีสองมีน้องเรียนจบใหม่น้องมี

0: น้องบอลอะไรก็เข้ามาก็นั่งในวงประชุมพูดคุยกันเหมือนกับไม่ได้เป็นทางการอะไรนะก็พูดแต่ละคนก็มาแชร์ไอเดียกันนั่นแหละ
1: ช่วงที่คุยกันเนาะก็เห็นตรงกันนะว่าเราอยากเห็นอะไรบ้างในชุมชนเนาะมันก็คุยกันถึงเรื่องปัญหา
0: พอพูดไปนานเข้าประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเข้าชั่วโมงที่3จริงๆแล้วทุกคนเล่ามาคือปัญหาหมดเลยอย่างปัญหาที่เราพูดอ่ะมันเริ่มตรงกันพอปัญหาเริ่มตรงกันเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำยังไงจะไปถึงปัญหาเหล่านี้และก็แก้ไขปัญหาเหล่านี้ร่วมกันให้ได้เราจะใช้งานไหนคือตอนนั้นเรายังไม่ได้คุยกันในประเด็นเรื่องว่าเราจะอยากทำอะไรด้วยซ้ำแต่ว่าเราอยากลองดูรอบๆบ้านเราสำรวจตัวเองก่อนก็ลองสำรวจพื้นที่ดูมันโอเคนะมันสวยในแบบชาวบ้านมันสวยในแบบที่มันควรจะเป็นมันยังมีความเป็นธรรมชาติความเรียวอยู่เราก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าบ้านเราอ่ะมันมีพื้นที่ภูเขามีหินมีฟอสซิลมีเรื่องราวมีป่าไม้พืชพันธุ์ต่างๆมันน่าจะทำประโยชน์หรือว่าทำให้คนที่เขาสนใจในเรื่องพวกนี้กลับมาสนใจบ้านเราก็ได้เราก็เลยอยากทำให้คนรู้จักอำเภอสีชมพูบ้างในมุมท่องเที่ยว
1: เราก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นึงเนี่ยในการนำพาไปถึงปัญหาหรือเอาปัญหาถูกพูดถึงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งนำไปสู่การแก้ปัญหายังไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะ
2: จริงๆการท่องเที่ยวมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนเพราะว่าภาพที่แบบมันออกไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้คนภายนอกเขาเข้ามาซึ่งถ้าเกิดเสียงของคนภายนอกค่ะยูรู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์มากกว่าเสียงคนที่อยู่ภายในเพราะว่าเราเห็นปัญหานี้มาเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดมันมีเสียงสะท้อนจากคนภายนอกเข้ามาเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้แบบภาครัฐหรือส่วนคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะค่ะเข้ามาสนับสนุนเรามากขึ้น
0: เพราะท่องเที่ยวชุมชนก็เลยมีเป้าหมายตรงกันก็คือท่องเที่ยวเนี่ยเป็นประเด็นรองการพัฒนาการแก้ปัญหาคือประเด็นหลักที่พวกเราอยากทำงานเราก็เลยมีเป้าหมายเดียวกันในกลุ่มเที่ยววิถีสีชมพูกับน้องๆที่เราทำงานร่วมกันทุกคนพอมานั่งพูดคุยก็ปัญหาเดียวกันแต่ละคนก็เลยรู้เป้าหมายตัวเองเราอยากทำงานพัฒนานี่เองก็เลยมาจับมือกันจริงๆสีชมพูเป็นพื้นที่เรียนรู้นะเพราะว่าที่นี่คือมหาลัยไทยบ้านมหาลัยไทยบ้านก็คือการศึกษาที่มีอยู่ทุกแกหมายถึงว่าการศึกษามีอยู่ทุกที่ทุกมุมเพราะฉะนั้นแล้วการมาที่นี่มันไม่ใช่ว่าจะมาได้เฉพาะวัยรุ่นเจนอายุที่อายุมากก็มาได้อย่างสมมติว่ามีวัยเกษียณวัยอะไรมาก็อาจจะเป็นการมานวดมานั่งจิบชาไหว้พระเดินชมสวนเก็บดอกไม้มันก็จะเป็นรูทของมันต่างหากสำหรับเด็กเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาในเรื่องของมาเรียนรู้มาขุดปูหาปลาทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำที่ไม่เคยได้ออกจากบ้านมาถักทอต้นไม้ห้องเรียนธรรมชาติลุยโคลนลุยตมเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ทำยังไงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เก็บไข่มันก็จะกระจายครีเอทออกไปตามช่วงอายุตามช่วงชั้นเพราะฉะนั้นแล้วการท่องเที่ยวที่นี่มันจึงไม่ได้ซ้ำแล้วก็ไม่ได้จำเจกิจกรรมไฮไลท์ของพวกเราที่พวกเราร่วมทำกันมาก็เป็นการเที่ยวแบบง่ายงามกินอยู่กับชุมชนก็คือเปิดประสบการณ์คนที่มาที่นี่ก็จะมาพักในบ้านที่เป็นโฮมสเตย์ที่เงียบและก็เป็นส่วนตัวจริงที่พักเรามีอยู่4ที่ซึ่งเป็นเครือข่ายพาร์ทเนอร์คนกลับบ้านที่กลับมาทำแล้วก็มารวมกันพื้นที่จริงๆเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาทำไว้อยู่แล้วจริงเขาทำไว้ให้ญาติไว้ให้พี่น้องเขามาอยู่มาใช้ชีวิตเวลาเทศกาลญาติกลับมาบ้านก็มีที่พักแต่พอลูกหลานกลับมารู้สึกว่าถ้าปล่อยมันนานๆคนจะมาอยู่มันจะหมองบ้านมันก็จะเก่าแต่ถ้าเราเอามาสร้างประโยชน์ให้คนมาเที่ยวแล้วก็ได้พัก หนึ่งก็มีรายได้ให้เขา

0: 2มันก็ดูมีสีสันแล้วก็คลึกคืนขึ้นดูมีมิติในการใช้ชีวิตมากขึ้นเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยมันก็เลยรวมกันแล้วก็มาทำเป็นที่พักให้นักท่องเที่ยว
1: กลายเป็นโฮมสเตย์เพราะพี่นุมาสวนเขามาบอกบ้านมูนุมาบ่มีหม่องพักมูนุมาพักแน่ที่แรกเด้น่ะกับสวยย่อมาว่ามูมาบ่มีหม่องพักเออซั่นมาพักกับพักต้องลูกหลานใช่มั้ยแขกอันพี่น้องย้ายมากับบ่ได้มาเด้ถ้าพี่น้องย้ายบ่มาหนูกับพาหมูมาพักโลดยายบอก
0: แล้วก็ในเรื่องของที่พักเสร็จก็จะเป็นในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวเราก็จะใช้รูทเป็นวงกลมเที่ยวสีชมพูใช้2ตำบลในการเที่ยวก็คือตำบลดงลานแล้วก็ตำบลบริบูรณ์เพราะว่าโซนนี้มันจะเป็นโซนภูเขาหินปูนเราก็จะไปเจอกับถ้ำผาเจาะที่เป็นถ้ำรูปป่องภูเขาไฟมีลักษณะหินปูนที่มีร่องรอยการอาศัยอยู่ของผู้คนในยุคก่อนแล้วมองลงมาก็จะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามดูแล้วคล้ายๆกับบางเรียงนะเหมือนกับลาวเหมือนกับอารมณ์แบบนี้ครับก็ใครที่เคยไปก็อาจจะจำภาพนั้นมาเจอที่นี่ก็เอ้ยมันมีแบบนี้แหละขอนแก่นก็คนก็จะแปลกตาแล้วก็วนไปทำกิจกรรมงานศิลปะคือที่นี่เด่นเรื่องของหินเรื่องของภูเขาเราก็ใช้หินมาทำงานศิลปะโดยไปเก็บหินตามลำธารเอามาขูดขีดขูดขีดแล้วก็มีกระบวนการทำให้มันเป็นสีแล้วก็วาดภาพสงบตัวเองใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินั่งฟังเสียงนกเสียงน้ำ

ผมมองว่าแบบนี้มันสโลไลฟ์แล้วก็มันได้อยู่กับตัวเองจริงวิชาเนี่ยคือศิลปะดีสีพอหลังจากไปทำงานศิลปะก็กลับมาเก็บสตรอเบอรี่ดูสัตว์เก็บไข่แล้วก็ไปกินผักสดที่สวนกุหลาบเก็บผักสดทำเมี่ยงก็จะเป็นผักกับน้ำเมี่ยงสูตรเขาเลยทำเบรกกินทาส้มตำในไร่ที่เป็นไร่ที่ปลอดสารเคมีในไร่กลุ่มเราพันเนอร์หลักแล้วพอเสร็จจากกินสตรอเบอรี่ท่องเที่ยวเราก็จะมีไฮไลท์การนำรถที่จอดอยู่เฉยๆเนี่ยรถอีแตกชาวบ้านที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ในช่วงไม่ใช่ฤดูการทำนาไม่ใช่ฤดูการขนของเนี่ยเอามาขนคนไปเที่ยวก็คือนั่งอีแตกชมทะเลภูเขามันจะมีภูเขาลูกเล็กลูกใหญ่สลับกันจะมองเห็นภูกระดึงหานุเขามองเห็นวิวหนองบัวลำพูเห็นวิวจังหวัดเลยอันนี้คืออันซีนมากเป็นเส้นทางอันซีนของท่องเที่ยววิถีสีชมพูแล้วก็มันจะมีจังหวะหนึ่งที่เป็นช่วงที่เราเคยไปเจอกับคนคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าได้อยู่กับน้ำถ้าอยู่กับเสียงนกถ้าอยู่กับตัวเองมันจะรู้สึกมีความสุขกับชีวิตมากลองหาอะไรไปพายสิเขาแนะนำเราพวกเราก็เลยมานั่งดูกันว่าบ้านเรามันมีอ่างเก็บน้ำมีบึงอะไรบ้างพอเราไปสำรวจเราก็เจอแล้วก็ไปทดลองนั่งฟังก่อนมันก็เลยมีคอร์สอีกคอร์สหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือการพายซับบอร์ดดูนกเป็ดน้ำแล้วก็มันจะในช่วงจังหวะที่พายคือเป็นช่วงเย็นเพราะว่ามันจะไม่ร้อนมากจะได้เจอกับแสงพระอาทิตย์ที่ตกมาสะท้อนน้ำอันนั้นก็คือวิวโรแมนติกแล้วก็ผมต้องให้ทุกคนมา

มาเจอเองมาสัมผัสเองจะได้รู้เพราะว่าพูดไปอาจจะถ่ายทอดได้ไม่หมดมันรู้สึกว่ามันอิ่มเอมกับการใช้ชีวิตแบบนี้สำหรับคนที่อยากมาหรือคนเมืองก็มามันอาจจะช่วยให้คุณคิดอะไรได้หลายอย่างในการมาที่นี่

0: เปลี่ยนแปลงก็คือมิวเห็นความคิดของคนรุ่นเก่าๆค่ะเขาเริ่มแบบว่ามีความคิดที่แบบทันสมัยมากขึ้นมีความคิดที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเขาเริ่มเปิดใจกับเราว่าการท่องเที่ยวมันก็ช่วยชุมชนเราได้นะเรามีเงินเข้ามาในชุมชนจับจ่ายใช้สอยเงี้ยค่ะ
1: สิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเปลี่ยนไปในทิศทางไหนหรือเปลี่ยนยังไงถ้ามองในภาพเศรษฐกิจก็แน่นอนว่าชุมชนมีรายได้มากขึ้นแล้วก็ถ้ามองในเรื่องของงานพัฒนาหรือการส่งเสริมอาชีพนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบางคนเขาอีแต่เขาไม่ได้ใช้งานก็เอามาใช้ในการรับส่งนักท่องเที่ยวนั่นก็เป็นสร้างงานให้เขาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้คนที่เขาจากที่ไม่เคยรู้จักอำเภอสีชมพูเลยเขาก็พอรู้จักบ้างอาจจะไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะแต่ก่อนก็อย่างที่ว่าเราบอกว่าสีชมพูอาจจะเป็นอำเภอหนึ่งที่อำเภอเล็กๆอาจจะถูกลืมก็เป็นเรื่องที่ดีที่คนจะได้รู้จักบ้านเรา
2: เขาก็มีความตั้งใจคล้ายๆว่าเขาอยากจะบูมโรงแรมของเราเนี่ยให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเหมือนกันถ้าเด็กพวกนี้เข้ามาทำแล้วใครจะเข้ามาทำอันนี้ขอชมเชยเขานะเพราะว่าเขาอดทนมากเขาจะถูกว่ายังไงเขาไม่สนอ่ะเขาก็ทำงานอย่างเดียวขอชมเชยสำหรับลูกหลานนะของโรงแรมนะที่ไปแล้วก็ที่ไปเรียนจบแล้วก็เอาในส่วนนั้นนะกลับมาพัฒนาตำบลตัวเองนะครับนี่ขอชมเชยเขามากเลย
3: ส่วนที่มันไปไกลกว่าที่พวกเราคิดก็คือสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยจากเดิมทีเสียงของเราส่งเสียงไปมันถูกรับฟังไม่เต็มที่เนาะแต่ตอนนี้ผู้นำฟังพวกเราระดับตำบลระดับอำเภอแม้กระทั่งระดับจังหวัดเนี่ยให้พื้นที่ของเราได้ส่งเสียงบางอย่างแล้วก็หลายเรื่องก็ยกพื้นที่ให้พวกเราเป็นตัวอย่างนึงที่เอ้ยมันเป็นไปได้นะถ้าเกิดมันมีวิธีคิดหรือมันมีการรวมกลุ่มกันแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าโอ้มีความหมายกับการทำครั้งนี้มากเลยถ้าส่วนตัวมองว่าเป้าหมายของการรวมตัวกันเนาะสิ่งหนึ่งเพื่ออะไรนะเราว่าที่หนึ่งก็คืออยู่รอดก็คือการกลับมาของเราต้องอยู่รอดให้ได้การที่สองคืออยู่ร่วมยังไงที่เราจะอยู่ด้วยกันคือการกลับบ้านมันโชคดีมากนะที่มันมีเพื่อนแบบนี้อยู่กับอันสุดท้ายนี่ที่เราข้ามช็อตไปคือเราอยากอยู่อย่างสร้างสรรค์นะเราอยากกลับบ้านแล้วเราเอาตัวเองมาอยู่นอกจากอยู่รอดอยู่มีเพื่อนแล้วเราอยากเอาตัวของเราเนี่ยทำประโยชน์ให้บ้านของเรา
0: บ้านยังไงให้ตัวเราเองมีประโยชน์กับคนในชุมชนค่ะนั่นคือสิ่งที่เรานึกแล้วก็คิดถึงอยู่เสมอการที่เราทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองอย่างเดียวอ่ะตายไปเราก็ได้แค่ตัวเราเองอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำสิ่งนี้แม้กระทั่งตอนที่เราอยู่หรือไม่อยู่เนี้ยค่ะสิ่งนี้มันก็ยังอยู่กับคนในชุมชนอยู่กับคนรุ่นต่อๆไปค่ะ
3: ซึ่งบ้านของเราที่เราอยากเห็นก็คือบ้านที่มันมีความสุขอะกลับมามีความสุขแล้วบ้านมันยังมีโอกาสให้รุ่นน้องให้เพื่อนๆคนอื่นที่เฮ้ยบ้านเรามีโอกาสอีกเยอะเลยที่ไม่จำเป็นต้องไปไกลบ้านหรือไปได้นะแต่ว่าบ้านเรายังเป็นคำตอบที่ยังมีความหมายยังอบอุ่นพร้อมที่จะให้เขากลับมาอยู่อะไรเงี้ยครับ
1: การกลับบ้านมันคุ้มนะที่ได้มาอยู่ที่นี่จริงๆมันรู้สึกดีตั้งแต่เราตัดสินใจว่าจะกลับบ้านแล้วแหละเราคิดว่าเราตัดสินใจแล้วมันไม่มีผิดหรอกมันก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ถูกก็แหละถ้าประเมินในการกลับมาก็รู้สึกว่าเรายังมีพลังพอที่จะสร้างประโยชน์ให้บ้านหลังนี้ก็ดีใจเราก็พยายามเดินหน้าแล้วก็ทำกับน้อง

บ้านก็คือพื้นที่แห่งความสุขของทุกๆคนและรวมไปถึงบ้านหลังนี้นะที่พวกเราอยู่ด้วยกันเพราะทุกวันเราจะเห็นรอยยิ้มกันเวลาประชุมเวลากินข้าวกับน้องๆมันรู้สึกทำให้เราปลอดภัยน้องก็ปลอดภัยมันก็เลยกลายเป็นการกลับบ้านที่มีความสุขและได้อยู่กับบ้านจริงๆ

0: ไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้
1: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
2: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
3: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
4: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
3: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
1: เรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพะภาคะนมะคารังโรปะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพะภากะนะมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน3กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางค่ะ
0: ที่จังหวัดอุดรธานีมีกรณีที่ผู้ปกครองพาเด็กหญิงอายุ12และ15ปีนะครับก็ไปยื่นเรื่องต่อศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพสพฐ.นะครับขอคุ้มครองความปลอดภัยแล้วก็ประสานให้เด็กกลับเข้าสู่กระบวนการศึกษาครับหลังจากปฏิเสธให้เพื่อนลอกโครงงานแล้วก็มันบานปลายนะครับกลายเป็นการกลั่นแกล้งแล้วก็ทำร้ายร่างกายส่งผลให้เด็กทั้ง2คนเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็เกิดความเครียดสะสมครับผู้ปกครองและมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนำเด็กหญิงอายุ12และ15ปีเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.ขอให้ช่วยตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือกรณีเด็กทั้ง2คนอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการกลั่นแกล้งและความรุนแรงจนไม่สามารถใช้ชีวิตและเรียนหนังสือได้ตามปกติครอบครัวบอกว่าจุดเริ่มต้นของปัญหามันเกิดจากเด็กหญิงวัย15ปีซึ่งเรียนดีนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเรียนปฏิเสธไม่ให้กลุ่มเพื่อนลอกโครงงานคณิตศาสตร์หลังจากนั้นถูกกดดันข่มขู่กลั่นแกล้งอย่างต่อเนื่องต่อมาปัญหามันลุกลามครับไปถึงเด็กหญิงวัย12ปีซึ่งเข้าไปพูดคุยแทนแล้วก็ถูกกลุ่มนักเรียนรุ่นพี่นำตัวออกจากบ้านก่อนจะรุมทำร้ายร่างกายแล้วก็ดังถ่ายคลิปไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับส่วนเด็กหญิงอายุ15ปีครอบครัวเนี่ยเปิดเผยว่ามีโรคลมชักมาตั้งแต่กำเนิดแล้วก็มีข้อจำกัดด้านการมองเห็นด้วยแต่ยังคงตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนดีภายหลังเผชิญการกลั่นแกล้งเด็กมีความเครียดสะสมรู้สึกว่าคุณครูไม่รับฟังและอ้างว่าถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาแม้จะพยายามขอย้ายสถานศึกษาเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วก็ตามครอบครัวยังบอกอีกว่าเด็กหญิงวัย15ปีเคยสื่อสารถึงภาวะสิ้นหวังและความคิดทำร้ายตนเองรวมถึงมีความโกรธรุนแรงต่อผู้ที่กลั่นแกล้งแต่ขณะนี้ต้องการขอความช่วยเหลือต้องการได้รับความเป็นธรรมและอยากจะกลับไปเรียนหนังสือในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะครับขณะที่ทางครอบครัวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบการดำเนินคดีและความครบถ้วนของพยานหลักฐานเรื่องของคดีทำร้ายร่างกายจัดทำมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่เด็กทั้งสองคนไม่ถูกข่มขู่หรือกลั่นแกล้งซ้ำประสานให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยไม่ถูกตีตราหรือเลือกปฏิบัติและพิจารณาความช่วยเหลือด้านค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปลี่ยนสถานศึกษาด้วยซึ่งขณะนี้ยังคงต้องรอคำชี้แจงจากโรงเรียนเดิมนะครับโรงเรียนที่ครอบครัวขอย้ายเข้าเรียนทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำรวจผู้รับผิดชอบทางคดีและผู้ปกครองของเด็กคู่กรณีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกรณีที่มีการเกิดขึ้นนะครับการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนซึ่งจริงๆเด็กเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับ
2: เ
0: พราะว่าก็ตั้งใจเรียนแต่พอปฏิเสธไม่ให้เพื่อนเข้ากลุ่มด้วยเนี่ยก็กลายเป็นว่าถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกแบบนี้เลยนะครับ
2: ครับเคสนี้น่าเห็นใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นแผลในใจของเด็กที่เขามีความตั้งใจในการเรียนตั้งใจในการเรียนตั้งใจในการทำโครงงานคือบางอย่างเนี่ยเด็กๆ เขาก็มีความตั้งใจฉะนั้นการเลือกเพื่อนเข้ากลุ่มมันเป็นปกติของการที่จะต้องดูคนสนิทด้วยดูคนที่จะเข้ามาช่วยทำงานด้วยแต่ลักษณะของการที่ไม่ให้เพื่อนลอกโครงงานไม่ให้เพื่อนเข้ากลุ่มอะไรต่างๆแบบนี้มันนำไปสู่ความรุนแรงพอมันเกิดเหตุการณ์กับเด็กคนหนึ่งมันเป็นแผลในใจของเขาย้ายโรงเรียนไปแล้วเรื่องของสภาพจิตใจก็จำเป็นต้องดูแลกันต่อด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมไปอีกจุดนึงนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุภายในโรงเรียนเช่นเดียวกันนะคะเป็นเหตุนักเรียนชายชั้นม.3ค่ะนักเรียนชายคนนี้เนี่ยตามรายงานบอกว่ามีอาการซึมเศร้าแล้วก็ขโมยปืนของพ่อที่เป็นตำรวจนะคะไปก่อเหตุยิงปืนภายในโรงเรียนเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเป็นตัวอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมนี่คือเป็นคลิปที่ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพเอาไว้ขณะที่นักเรียนชายอายุ15ปีชั้นม.3โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม3ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ค่ะบุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเข้าไปจนถึงอาคารเรียนท่ามกลางความตกใจของครูและนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียน จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่บริเวณใกล้ป้อมยามหน้าโรงเรียนพร้อมกับร่องรอยกระสุนที่รถเก๋งสีแดงของครู1นัดและบริเวณหน้าอาคาร2ห้องพละศึกษาพบปลอกกระสุนทั้งที่ยิงแล้วและยังไม่ถูกยิงตกอยู่เกลื่อนพื้นรวมไปถึงร่องรอยกระสุนที่ประตูกระจก1รูเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมหน่วยกู้ภัยข่าวภาพสามารถเข้าระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทันนะคะรปภ.เปิดเผยนะคะว่าผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาทางหน้าโรงเรียนใช้อาวุธปืนเล็งมาที่ตนเอง1นัดก่อนที่จะบุกเข้าไปข้างในขณะที่ครูพละก็เล่านะคะบอกว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนก็พยายามตั้งสติค่ะพาเด็กนักเรียนหลบหนีและเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุก็ช่วยผลักดันนักเรียนให้เข้าไปหลบในหอประชุมท่ามกลางความโล่งอกของทุกฝ่ายค่ะ
3: ก็พาเด็กอยู่ในห้องเนาะหลบอยู่ในห้องแล้วมันจะมาเข้าทางหน้าห้องนู้นเราก็ออกหลังห้องมาหน้าห้องน้ำมันย้อนกลับมาดักตรงนี้อ่ะมันไวอ่ะเด็กเด็กม.ปลายบอกว่าครูเขาดักหน้าทางนี้เราก็วิ่งย้อนกลับล้มเลยเด็กมันก็มีเด็กมีอะไรเข้าไปยุ่งครูลุกเร็วเร็วเร็วแต่ถามไปไหนแล้วมันห้องเข้าไม่ได้ปีนกระแพงปีนกระแพงปีนกระโดดลงไปหลังขี้หลังเยี่ยวน้องน้ำ
4: อ๋อก็เลย
3: นี่แหละครับ
4: ไปเจ็บนะ
3: แต่ถ้ามันตามไปตายก็เพราะน้ำมันลึกกระโดดลงไปแล้วไอ้ป่ามันเยอะเน
4: า
3: ะ
4: อ๋อจ่าก็หนีกระโดดเข้าหลังกระแพงไปเลยแล้ว
3: ข้ามน้ำลงเลยครับเด็กก็ดำน้ำเด็กโดดนำไปครับ
4: อาจารย์เห็นตอนยิงไหมฮะ
3: มันยิงลูกครับแล้วมันดำถ้าไม่หนีนะมันยิงเลยเพราะหลังจากหนีเสร็จมันยิงมายิงห้องพละเลยเมื่อเราไปครูพละ
4: เขาเดินมาลักษณะถือปืนมา
3: โอ้โหตอนที่ถือปืนมาตัวนี้ไม่เห็นครับแต่เห็นมันถือปืนมายิงตั้งแต่นู่นแล้วครับไม่คิดว่ามันจะมามุมนี
4: ้โอ้แต่อาจารย์ก็ได้ยินเสียงปืนแล้ว
3: โอ้เห็นก็เห็นทั้งตัวทั้งปืนเลยครับ
1: ส่วนแม่ของผู้ก่อเหตุก็เปิดเผยนะคะว่าลูกมีความเครียดจากการที่ถูกกลั่นแกล้งทุกวันคุณผู้ชมแม่ก็เลยไปหาหมอรับยามากินอาการดีขึ้นค่ะอีกเรื่องนึงที่เป็นสาเหตุทำให้ลูกเครียดน่าจะมาจากที่พ่อแล้วก็แม่เนี่ยค่ะแยกทางกันจึงทำให้ลูกรู้สึกเสียใจช่วงนี้ได้หยุดพักการเรียนนะคะโดยผู้ปกครองเนี่ยเดินทางมารับตารางการเรียนกลับไปบ้านแล้วก็ไปให้ลูกทำซึ่งลูกเนี่ยบ่นว่าอยากจะไปเรียนหนังสือกับเพื่อนๆไม่อยากเรียนอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุขโมยอาวุธปืนของพ่อที่เป็นตำรวจมาก่อเหตุค่ะ
5: เขาเครียดหลายครั้งแล้วตอนนั้นน่ะเขาเพื่อนห้องสองอะนะแกล้งเขาตบหัวทุกวันเขาก็เก็บกดมาตลอดจนเขาเป็นความเครียดแหละพี่แบบเขาบอกอยากไปหาหมออยากคุยกับหมอแม่ก็พาไปจิตเวชอะสามครั้งแล้วนัดอีกวันศุกร์ที่ที่สี่เขาก็กินยาตลอดเนี่ยกินยาเขาจะอารมณ์ดีขึ้นเขาไม่มีวี่แววนะเขาสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนี้ก็สัญญากับพ่อเขาพ่อเขาไม่ให้เข้าบ้านแล้วแม่แยกทางแล้วเน
4: า
5: ะอยู่กับพ่อ
4: ลูกชายที่อยู่กับพ่อเหรอฮะ
5: แล้วเพิ่งมาอยู่กับแม่ได้สองสามอาทิตย์เขาบอกเขาไม่อยากกลับอยู่กับป้าเขาเครียดเขาอยากอยู่กับแม่แม่ก็ให้อยู่กับแม่เงี
4: ้
5: ย
4: อ๋อแล้วก็แม่ก็พาไปหาหมอด้วย
5: ใช่แม่ไปคนเดียวตลอดเลย
4: ป้าพาไปที่ไหนนะ
5: โรงพยาบาลกำแพงค่ะ
4: อ๋อแล้วเขาก็ให้ยามากิน
5: กินตลอดนะแม่เป็นคนดูแลกินยาเนี่ย
1: ส่วนทางด้านตำรวจก็เปิดเผยนะคะว่าผู้ก่อเหตุทุบรถยนต์และขโมยอาวุธปืนของพ่อค่ะซึ่งพ่อเนี่ยเป็นตำรวจสายตรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรแล้วก็นำไปใช้ก่อเหตุแต่ว่าเนื่องจากเด็กขาดทักษะในการใช้อาวุธปืนการยิงจึงมีลักษณะเป็นการยิงขู่และก็พุ่งเป้าไปตามจุดที่มีกลุ่มคนทำให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะไม่มีรายงานว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งการที่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยเคยได้รับการอบรมและมีความรู้เรื่องมาตรการหนีซ่อนสู้มาก่อนค่ะ
6: จริงๆแล้วหลังจาก Active Shooter ที่นนทบุรีเนี่ยเราก็เข้ามาสอนเรื่องหนีซ่อนสู้นะครับทุกโรงเรียนนะครับมาตรการของตำรวจเนี่ยสอนหนีซ่อนสู้เนี่ยเรื่อง Active Shooter เนี่ยตั้งแต่ Terminal 21ที่โคราชแล้วนะครับไหลมาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นนทบุรีเราก็เน้นตระหนักให้นักเรียนรู้จักหนีซ่อนสู้ซึ่งเมื่อกี้ที่เขาพาไปดูเหตุแต่ละที่แต่ละอาคารเรียนเนี่ยก็หนีซ่อนอยู่ผมถามว่านั่งอยู่ข้างบนแล้วซ่อนอยู่ข้างล่างหมดแล้วขนาดครูก็ซ่อนอยู่นะครับก็ถือว่านั่นนะครับอย่างเทพศิรินทร์เนี่ยก็เห็นนะครับก็นักเรียนอะไรเนี่ยเป็นระบบหมดนะครับเดินเป็นแถวพ่ออย่าโทรมานะมันจะมีการกราดยิงเสียงจะดังอะไรเงี้ยตำรวจสอนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นตระหนักตรงนี้แล้วก็เร่งแล้วมีบางโรงเรียนตอนนี้ในกำแพงเพชรก็ประสานทางภูธรจังหวัดกำแพงเพชรโดยท่านพลตำรวจตรีโอภาสคุ้มเมืองว่าเราจะทําศูนย์คัดกรองโดยตํารวจฝ่ายปกครองโดยครูปกครองเนี่ยแล้วก็ผอ.เนี่ยจะดําเนินการ ทําศูนย์คัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าเรียนเนี่ยเพราะตํารวจไปค้นกระเป๋าเนี่ยมันก็ดูไม่ดีนะเพราะนั้นจะให้ตํารวจที่เข้าเวรเนี่ยวนเข้ามาดูให้แล้วก็เสร็จแล้วก็ตํารวจจะให้ครูเค้าค้นนะค้นนะพอตํารวจไปค้นปุ๊บเดี๋ยวกระดามาโดยปกครองฝ่ายปกครองโดยผู้ปกครองอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเราก็ทําอะไรก็พึงระวังเพราะนี่คือเยาวชน
1: ส่วนทางด้านของผอ.โรงเรียนวชิระประการวิทยาคมก็ย้ำนะคะว่าทางโรงเรียนได้มีมาตรการที่เข้มงวดอยู่แล้วค่ะในการป้องกันเหตุก็มีการซักซ้อมกับเด็กนักเรียนหลังจากเกิดเหตุนักเรียนก็ทำหน้าที่หลบหลีกได้เป็นอย่างดีนะคะหลังจากแจ้งเหตุไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุได้ทันท่วงทีด้วยค่ะ
7: พอมีเหตุการณ์แล้วอะทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง
8: พี่อย่าเถียงแต่พวกผมมันไม่ใช่ง่ายๆหรอก
7: มีการชาร์จได้เร็วแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ทางปกครองทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วค่ะ
1: ขณะที่ทางโรงเรียนจะหยุดเรียน2วันนะคุณผู้ชมโดยจะให้เด็กเนี่ยค่ะเรียนออนไลน์จึงฝากไปยังผู้ปกครองค่ะให้หมดความกังวลแล้วก็ขอให้มั่นใจในความปลอดภัยที่เกิดขึ้นหลังจากที่กลับเข้าสู่ภาวะการเรียนการสอนปกตินะคะทางโรงเรียนเนี่ยค่ะก็มีมาตรการมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคุณผู้ชมหนีซ่อนสู้นั่นหมายความว่ามาตรการที่นำมาใช้เนี่ยค่ะได้ผล
2: ครับ
1: เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะคะหน้าที่ของแต่ละคนควรจะทำยังไง
2: ครับเมื่อวานนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีคำถามตามมาในช่วงแรกๆที่เกิดเหตุเลยว่าเด็กเอาปืนมาจากที่ไหนอีกนะครับจนสุดท้ายก็มาทราบว่าพ่อเป็นตำรวจแล้วก็ก่อเหตุขโมยปืนออกมาไปทุบกระจกรถนะครับทีนี้มันก็มีคำถามตามมาอีกแล้วคุณผู้ชมจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูทีมข่าวเราพบว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยมีบันทึกข้อความเมื่อปี2559ในเรื่องของการเก็บอาวุธปืนด้วยนะครับคุณผู้ชมคือจะระบุแบบนี้เรื่องของการจ่ายอาวุธปืนของหลวงทุกชนิดให้ข้าราชการตำรวจไปใช้ในราชการคือโดยสรุปเนี่ยคือใช้เสร็จแล้วจะต้องนำกลับมารักษาเอาไว้ที่โรงพักจะเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักหรือติดตัวไม่ได้แต่กรณีถ้าเป็นอาวุธปืนพกให้ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ในการป้องปรามอาชญากรรมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปืนอยู่ในความรับผิดชอบได้แต่จะต้องรักษาทำความสะอาดตามระเบียบการแล้วระบุแบบนี้ครับว่าให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่เรียกตรวจเป็นประจำต้องเอาใจใส่ตรวจสอบความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาถ้าพบว่าข้าราชการตำรวจคนไหนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการพนันมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือมีจิตใจไม่ปกติเสี่ยงต่อการนำอาวุธปืนไปใช้ในทางที่เสียหายต้องเรียกคืนอาวุธปืนทันทีคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับคือหนังสือบันทึกที่ออกมาจากสำนักงานตำรวจชาติพูดถึงกรณีตำรวจอย่างเดียวแต่ไม่ได้พูดถึงคนในครอบครัวของตำรวจเลยซึ่งกรณีนี้เป็นบุคคลในครอบครัวของตำรวจและเป็นเยาวชนด้วยนะครับคือไม่แน่ใจว่าสำนักงานตำรวจชาติขอบเขตอำนาจหน้าที่อาจจะไม่สามารถที่จะออกหนังสือครอบคลุมไปถึงครอบครัวตำรวจด้วยหรือไม่แต่ก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าจริงๆเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าจะยกระดับในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนอาจจะต้องรวมไปถึงคนในครอบครัวตำรวจเรื่องของสภาพจิตใจอะไรต่างๆเพราะว่าเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้กับปืนตำรวจเองดูแลปืนดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวที่อาจจะเห็นแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นตำรวจมีปืนอยู
1: ่
2: ก็อาจจะหาวิธีแล้วก็ก่อเหตุขโมยออกมาแล้วก็ใช้ในการก่อเหตุแบบนี้ได
1: ้ค่ะกรณีนี้ก็คือชัดเจนเลยเพราะว่าเนี่ยค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยไปทุบรถนะทุบรถของพ่อแล้วก็ไปขโมยปืนพ่อมาแล้วก็นำมาก่อเหตุแบบนี
2: ้ครับอาจจะต้องถอดบทเรียนด้วยเพราะว่าเด็กก็มีภาวะความเครียดคนที่เป็นพ่อถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจมีปืนไว้ในครอบครองก็ต้องดูแลตรวจสอบให้ดีด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเหตุการณ์นี้ครับมีคำยืนยันจากโฆษกกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับพร้อมกับมีการขอความร่วมมือทุกฝ่ายงดเผยแพร่ชื่อภาพหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพของนักเรียนเนื่องจากผู้ก่อเหตุยังเป็นผู้เยาว์ครับนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยบอกว่าเหตุนักเรียนชายนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรและก็ยิงขึ้นฟ้าหลายนัดขณะนี้โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปควบคุมสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยไม่มีนักเรียนครูบุคลากรหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและก็เร่งด่วน โดยให้ความสำคัญ5ประเด็นหลักก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและก็บุคลากรเป็นอันดับแรกการประสานตำรวจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ที่มาของอาวุธปืนตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่ไปกับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และก็มาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับโฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าข้อมูลและก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนเกิดเหตุทางโรงเรียนได้มีการรวบรวมและก็ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการตรวจสอบแล้วหากมีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้กับประชาชนทราบโดยเร็วที่สุดพร้อมกับขอความร่วมมือทุกฝ่ายงดเผยแพร่ชื่อภาพหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพของนักเรียนเนื่องจากยังเป็นผู้เยาว์และที่สำคัญคือเน้นย้ำเลยนะครับว่าควรจะหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อไม่ให้กระทบต่อเด็กครอบครัวแล้วก็รวมไปถึงกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแม้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะควบคุมสถานการณ์ได้ไวไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เรื่องของสภาพจิตใจทั้งเด็กและก็คุณครูยังคงต้องดูแลกันต่อหากว่าโรงเรียนกลับมาเปิดหลังจาก2วันนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: Welcome to Thailand เมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับที่กำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่เดินทางมากับเรือรบ USS Abraham Lincoln เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับช่วงค่ำเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสถานที่ด้วยตัวเองเลยความเรียบร้อยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็พบว่าคืนแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นไปโดยปกตินะครับผ่านไปโดยเรียบร้อยผู้ประกอบการในเมืองพัทยาเองรวมทั้งจังหวัดชลบุรีก็คาดหวังนะครับจะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะสั้นได้ครับเราไล่เรียงเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงสายๆของเมื่อวานนี้เลยนะครับเป็นภาพที่เรือ USS Abraham Lincoln ครับเทียบท่าจุดนี้ครับคุณผู้ชมเป็นท่าเทียบเรือแหลมฉบังที่จังหวัดชลบุรีนะครับหลังจากนั้นก็มีการนำสะพานมาวางเทียบนะครับเพื่อให้ทหารเรือนาวิกโยธินได้มาพักผ่อนหลังจากที่ต้องปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วรวมเป็นระยะเวลา286วันในทะเลครับแล้วก็มาแวะพักที่ประเทศไทยเป็นจุดแรกในช่วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้หลังจากที่เรือเทียบท่าในประเทศไทยช่วงบ่ายๆของเมื่อวานนี้เราเห็นภาพนี้เกิดขึ้นประมาณบ่าย3โมงครับทหารเรือสหรัฐก็เดินทางด้วยรถบัสไปที่โรงแรมฮาร์ดร็อกหาดพัทยากลางนักข่าวเราก็สังเกตนะครับพบว่าทหารเรือสหรัฐแต่ละนายนี่คือแต่งตัวแบบพร้อมเที่ยวมากเลยคุณผู้ชมหลากหลายสีสันบางคนแบบใส่เสื้อแบบเที่ยวทะเลมาเสื้อยืดสบายๆกางเกงขาสั้นแบบนี้นะครับบางคนหันมาโบกมือทักทายให้สื่อมวลชนด้วยที่มาต้อนรับอยู่แล้วก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับการเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครั้งนี้มีทางนายกเมืองพัทยาครับมารอต้อนรับพร้อมกับนำพวงมาลัยผ้าไทยมอบให้เป็นที่ระลึกครับซึ่งถือว่าเป็นงานฝีมือของกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาที่นำเอกลักษณ์ของผ้าไทยมาประยุกต์เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้แล้วก็ถือเป็นการโปรโมทความเป็นไทยไปยังสายตาชาวโลกด้วยนะครับจริงท่านนายกเมืองพัทยาท่านปรเมศก็จบจากสหรัฐอเมริกานะครับท่านจบจากแคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเลยนะครับท่านบอกว่าเชื่อว่าการ

0: มาเที่ยวพัทยาของทหารเรือสหรัฐก็จะสร้างรายได้ให้กับเมืองพัทยาไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนะครับ
1: วันนี้สปอตไลท์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยและทางต่างชาติเนี่ยก็มองมาที่พัทยาที่เป็นหมุดหมายของการที่ทหารอเมริกันจะมาพักค้างที่นี่แน่นอนสุด

0: เวลคัมนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เวลคัมทางมีป้ายพัทยาซิตี้นะครับป้ายของ Walking Street ที่จะฉายภาพของเมืองที่มีความทันสมัยขึ้น
1: คุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะแบบพอเรารายงานข่าวว่าหู 5,000 นายมาพร้อมกันนี่นึกภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงปรากฏว่ามีข้อมูลแบบนี้นะครับว่าการขึ้นฝั่งเนี่ยไม่ได้เป็นการนำกำลังพลทั้งหมดออกจากเรือพร้อมกันแบบ 5,000 คนเลยแต่เขาจะทยอยขึ้นฝั่งเป็นรอบๆกันไปนะครับตามการบริหารจัดการของทางกองทัพสหรัฐกำลังพลแต่ละกลุ่มก็จะมีรูปแบบการพักผ่อนที่แตกต่างกันด้วยบางส่วนเดินทางเข้าพักในโรงแรมแล้วก็ออกท่องเที่ยวตามกำหนดการแล้วนะครับขณะที่บางส่วนแบบอาจจะเป็นแบบสายอินโทรเวิร์ตหรือว่าต้องการพักผ่อนขออยู่กับห้องพักผ่อนบนเรือก็มีไม่ลงก็มีนะครับการเดินทางออกนอกพื้นที่ยังอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของกองทัพเรือสหรัฐด้วยนะครับโดยมีการติดตามกำลังพลแต่ละกลุ่มแล้วก็ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของไทยกับกองทัพสหรัฐอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ช่วงค่ำท่านผู้ว่าลงพื้นที่เองเลยนะครับนี่อยู่บนรถนี้มากันครบนะคุณผู้ชมช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและนายลูแฟมรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกาประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยขึ้นรถ2แถวครับไปลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณถนน Walking Street พัทยาใต้หลังจากที่กำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือ USS Abraham Lincoln เดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวนะครับจากการลงพื้นที่ก็พบว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เริ่มมีกำลังพลจากกองทัพสหรัฐทยอยออกมาท่องเที่ยวและใช้บริการสถานประกอบการในพื้นที่ต่อเนื่องคือทางกำลังพลเขามีข้อกำหนดด้านเวลานะครับที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของต้นสังกัดด้วยเที่ยวได้จนถึงตีสองของแต่ละวันดังนั้นตีสองที่ผ่านมาเนี่ยคือกลุ่มที่มาเที่ยวเมื่อคืนนี้ต้องกลับที่พักแล้วต้องออกจากพื้นที่แล้วนะครับฟังเสียงท่านผู้ว่าครับ
2: ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการดูแลต้อนรับนะครับนะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่าใส่ช่วงเวลานี้ในการไปฉกฉวยโกงราคาอะไรต่างๆอันนี้ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งโดยเฉพาะทั้งไม่เฉพาะชาวอเมริกันเดียวทุกชาตินะฮะที่เข้ามาเนี่ยให้ดูแลอย่างดีเสมือนเป็นญาติมิตร
1: ทางด้านของนายลูแฟมรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกาได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับที่จัดมาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนแนวทางปฏิบัติของกำลังพลก็ได้เน้นย้ำให้ลูกเรือและทหารทุกนายเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดรวมถึงประพฤติตนอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของกองทัพเรือสหรัฐตลอดช่วงเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับ
3: Right just to be very respectful to all the laws and regulations here in Thailand and to represent the United States Navy to the best they can
4: ที่เน้นย้ำนะคะก็คือให้เคารพกฎหมายแล้วก็ระเบียบของประเทศไทยค่ะแล้วก็ให้เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดค่ะแฝงตั้งกับเรือสหรัฐ
5: จริงๆเรื่องของกฎระเบียบในการกำชับกำลังพลนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่กำชับค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยนะครับทีมข่าวไทย PBS เนี่ยไปพูดคุยเพิ่มเติมกับพันจ่าโทสิทธิกรกัญจยาอดีตทหารเรือสหรัฐละครับหรือว่าเจ้าของเพจจ่าโอในกองทัพเรือมะกันคุณผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะได้เห็นหน้าในโลกออนไลน์นะครับคือให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าการขึ้นฝั่งของทหารเรือกองทัพสหรัฐที่พัทยากองทัพสหรัฐเนี่ยจะย้ำให้ทหารทุกนายปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีและก็กฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดไม่กระทำผิดข้อห้ามต่างๆและที่สำคัญคือมีการปลูกฝังด้วยว่าเป็นทูตทหารของอเมริกาเพื่อไม่ให้ประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียงครับ
6: การที่เรือเข้าไปฝั่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ใหม่อยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ทหารเรือกองทัพเรือเขาแวะเข้าตลอดแต่เราต้องเข้าใจว่าของเราเนี่ยของเราถ้าเวลากองทัพเรือเข้าฝั่งคือเราไปพักร้อนเลยเราไม่มีบวกผสมผสานกับการฝึกเหมือนโคบาโกที่กองทัพบกอเมริกาเข้าไปฝึกร่วมพอฝึกร่วมแล้วก็ไปแต่ของเรานี่คือพักร้อนเลยนี่เขาไปพักร้อนและคราวนี้เนี่ยอย่างที่การพักร้อนเนี่ยเขาจะปลูกฝังในหัวสมองของทหารอเมริกาว่าคุณไปคุณคือทูตทหารคุณเป็นตัวแทนของอเมริกาคุณเป็นตัวแทนของกองทัพอเมริกาคุณอย่าไปทำพฤติกรรมแบบนั้นเพราะเวลาถ้าเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาเขาจะไม่บอกว่าเฮ้ย บักมาร์กบักส

0: ตีเวนบักอะไรอย่างนี้ทํานิสัยอย่างนี้มันไม่ใช่เขาจะบอกว่ากองทัพเรืออเมริกาคุณไปทําแบบนี้แบบนี้เขาจะปลูกฝังแบบนี้เลย mindset ของเขาก็จะรู้ว่าเราจะไม่ทําให้กองทัพเสื่อมเสีย
1: เดี๋ยวเขาจะเหมารวม
2: ครับ
1: ถ้าเกิดไปทําเสื่อมเสียชื่อเสียงก็คือมีการกําชับกันแบบนี้เลยก็คือถ้าเกิดจะไปท่องเที่ยวก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมไปด้วยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นผู้ว่าราชการลงพื้นที่ไปที่ Walking Street ใช่ไหมครับนักข่าวของเราก็เลยไปสอบถามผู้ประกอบการสถานบันเทิงย่าน Walking Street ครับคือผู้ประกอบการเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาคาดหวังกับการเดินทางเข้ามาของทหารเรือสหรัฐในครั้งนี้มากเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจแล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวค่อนข้างเงียบเหงามากๆครับเขาก็เลยมองว่าการมาของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะช่วยเพิ่มการจับจ่ายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับสถานประกอบการในเมืองพัทยาได้ครับ
3: ช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เราก็หวังว่ารายได้จะเข้ามาที่ Walking เยอะหน่อยเพราะว่าเขาช่วงนี้คงจะไม่ใช้ตังค์อ่ะใช่เพราะว่าช่วงแรกๆมันก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอ่ะตรงนี้คงจะมาแบบมาช่วยได้เยอะ
4: ฟื้นฟูพัทยา
3: ใช่
4: คือช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเป็นไงบ้างคร
3: ับ แย่
4: แย่เงียบ
3: เงียบเพราะว่ามันก็มีแต่พวกอินเดียเดินไม่ค่อยเที่ยวอย่างพวกอเมริกันมาอย่างน้อยก็มาใช้ตังค์ใช้จ่ายกับที่ร้านเราได้
1: พอไปคุยกับผู้ประกอบการย่าน Walking Street แล้วเมื่อกี้ผู้ว่านั่งรถ2แถวใช่ไหมนักข่าวบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวไปถามคนขับรถ2แถวกันหน่อยนายตีจบดีครับอายุ60ปีเขาเป็นคนขับรถ2แถวประกอบอาชีพนี้มานานกว่า20ปีเขาบอกเขารู้สึกดีใจนะครับที่ทหารเรือสหรัฐเดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาเพราะเขาเนี่ยเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แม้ว่าในคืนแรกเนี่ยจำนวนผู้โดยสารจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่หลังจากนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวรอดูเพราะว่าอยู่หลายคืนก็อาจจะเข้ามาท่องเที่ยวกันเพิ่มมากขึ้นขอแซวหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมที่ติดตามวันใหม่ไทย PBS อยู่เมื่อวานนี้ดูความเคลื่อนไหวในเมืองพัทยามากน้อยแค่ไหนผมเข้าไปส่องนะคุณศิริมาคุณเชอสารใครที่อยู่พัทยาขึ้นไลฟ์ปุ๊บยอดคนดูเนี่ยเยอะเชียวยอดคนดูนี่เยอะมากเลยไม่รู้ว่าเข้าไปดูอะไรกันหรือว่าในโลกออนไลน์เนี่ยบางทีก็คือมีการติดตามกันมีการรีโพสต์ใน X อย่างเงี้ยใครถ้าอยู่เมืองพัทยาโอ้โหคนดูติดตามบรรยากาศกันเยอะมากเลยนะครับ
2: ค่ะแต่จริงๆการมาพักผ่อนของทหารเรืออเมริกันเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะอย่างที่จ่าโอบอกไปเนี่ยค่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปอ่ะคุณผู้ชมพัทยาเนี่ยคึกคักแล้วก็ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จากทหารเรือนี่นะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ปี2502อะค่ะคือทหารอเมริกันกลุ่มแรกสักประมาณ400ถึง500นายนี่คือจากฐานทัพที่โคราชอะค่ะแล้วก็เขาบอกว่าคือเดินทางจากโคราชไปพักผ่อนที่พัทยาแล้วก็มีเรือที่เป็นแบบเรือรบเนี่ยค่ะก็ไปพักผ่อนที่พัทยาเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยพัทยาเนี่ยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบคือไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรแต่ว่าที่สวยคือชายหาดก็เลยทำให้คนเนี่ยนิยมนะคะโดยเฉพาะทหารอเมริกันหลังจากนั้นพอทหารต่างชาติมาพักผ่อนจำนวนมากอะค่ะก็เลยเกิดการสร้างโรงแรมบังกะโลแล้วก็สถานบริการเพื่อรองรับก็เลยทำให้พัทยาเติบโตแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกตั้งแต่นั้นมาเลยนะคะ
1: มีที่มาที่ไป
2: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ทหารที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยคุณผู้ชมบอกแบบนี้ว่าไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวในช่วงกลางคืนนะ
5: ครับ
1: มีข้อมูลว่ากลางวันก็เที่ยวเหมือนกันเที่ยวกลางวันในเมืองพัทยาและมีข้อมูลแบบนี้คนกทมเตรียมตัวครับทหารบางกลุ่มก็จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครด้วยเหมือนกัน
2: ไม
1: ่ไกลไม่ไกลเดินทางแป๊บเดียวคุณผู้ชมชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับเราน่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นหลายจุดเลย
5: ครับเรารายงานข่าวแบบนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่สื่อในบ้านเราที่รายงานข่าวนี้นะครับสื่อต่างชาติเขารายงานข่าวนี้คือสื่อหลักๆแทบทุกสำนักรายงานข่าวนี้หมดเลยครับอย่าง BBC นี่ขึ้นหน้าหนึ่งด้วยซ้ำแต่ BBC เขานำเสนอข้อมูลในเชิงแบบในรายละเอียดมากๆเลยนะครับเช่น BBC เนี่ยเขาบอกว่าถึงขั้นทางการไทยได้แจ้งทางสหรัฐว่าจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะไม่อนุญาตให้เข้าไปท่องเที่ยวด้วยอย่างเช่นพื้นที่ซอย6อันนี้คือ BBC รายงานนะครับ
1: ครับ
5: แล้ว BBC ยังบอกอีกว่าแม้ว่าทางการโดยเฉพาะตำรวจของไทยจะยืนยันแล้วก็เน้นย้ำกับทางผู้มาเยือนจากสหรัฐว่าการค้าประเวณี ในทางเทคนิคแล้วมันผิดกฎหมายในประเทศไทยเขาใช้คำนี้ในทางเทคนิคผิดกฎหมายในประเทศไทย

0: แต่ระบุว่าในเมืองพัทยาเองยังมีผู้ค้าบริการทางเพศ 25,000 ถึง 50,000 คนทำงานอยู่ในพื้นที่ซอย6จะยืนบริเวณหน้าร้านและคอยเรียกลูกค้าให้มาใช้บริการภายในร้าน
1: อ
0: ันนี้คือสื่อต่างชาติมีการรายงานแบบนี้นะคุณผู้ชมนำมาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะได้เห็นว่าเขารายงานข่าวที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในมุมมองไหนยังไงบ้าง
2: ค่ะสื่อไทยบางสื่อก็รายงานเหมือนกันนะคะว่าทางสหรัฐเนี่ยค่ะมีข้อห้าม
0: บ
2: อกว่าไม่ให้ทหารเนี่ยไปซอย6ซอย7ซอย6ซอย7หลังจากตะวันตกดินนะคะคุณผู้ช
0: ม
2: จริงๆทหารก็คงจะอยากรู้นะว่าทำไมถึงห้ามและทำไมต้องห้ามไปตอนที่ตะวันตกดินเนี่ยค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้อห้ามที่มีขึ้นเนี่ยมันจะห้ามได้จริงหรือเปล่านะคะคุณผู้ชม
0: ครับแต่ว่าเป็นทหารก็ต้องอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: ทำเสื่อมเสียชื่อเสียง
2: ค่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงพนักงานบริการทางเพศหรือว่าเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะเราก็พูดถึงกันมานานนะคะแล้วก็ที่พัทยาที่มีทหารมากันเยอะๆเนี่ยค่ะก็ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะตอนนี้เป็นอาชีพที่ยังไม่ถูกกำหนดให้ได้รับการคุ้มครองภายใต้ของกรอบของกฎหมายดังนั้นก็จะผิดกฎหมายอยู่อย่างที่คุณเชอสารรายงานไปนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าจะเป็นที่รับรู้ของสังคมค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็รู้ดีว่ามีกลุ่มนี้ที่จะให้บริการอยู่นะคะเครือข่ายภาคประชาชนพรรคการเมืองก็พยายามขับเคลื่อนเรียกร้องสิทธิ์แล้วก็คุ้มครองในฐานะแรงงานคนกลุ่มนี้ด้วยค่ะเมื่อคืนวานนี้นะคะก็มีเหตุที่สะท้อนถึงความไม่ปลอดภัยอีกด้านหนึ่งของชีวิตผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนค่ะคุณผู้ชมเธอถูกชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างติดตามมาแล้วก็ทักข้อความหาในลักษณะคุกคามทางเพศแล้วก็เสนอเงินเพื่อให้มีความสัมพันธ์ผู้เสียหายเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็มองว่าเป็นภัยคุกคามทางเพศสำหรับคนทำงานคนหนึ่งนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นเพียงหนึ่งในเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับคนที่ทำงานบริการกลางคืนโดยเฉพาะกลุ่มเซ็กเวิร์กเกอร์ที่มีอยู่จริงในสังคมขณะเดียวกันสถานะของอาชีพนี้เนี่ยค่ะยังไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายในลักษณะเดียวกับอาชีพอื่นทั้งเรื่องของสิทธิ์ความปลอดภัยในการทำงานการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเมื่อเกิดปัญหาภาครัฐเนี่ยค่ะจะต้องออกแบบกติกาแต่ว่าจะต้องออกยังไงให้คนที่ทำงานเนี่ยได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมขณะที่ธุรกิจก็ยังสามารถดำเนินไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายค่ะ
4: จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เคยร่วมผลักดันกับบางหน่วยงานนะคะเรื่องเกี่ยวกับเซ็กเวิร์กเกอร์กับมันจะมีกลุ่มองค์กรหนึ่งที่เขาเข้ามาแล้วก็ให้เราช่วยพาไปสัมภาษณ์คนที่ทำงานเซ็กเวิร์กเกอร์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราเองก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปแบบว่าไปเปลี่ยนความคิดคนอื่นที่เขามองภาพเซ็กเวิร์กเกอร์เป็นสิ่งไม่ดีอันนั้นคือเราเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราอยากจะให้มีก็คือว่าอยากให้มีความเท่าเทียมกันทางด้านเนาะการใช้ชีวิตของแต่ละคนคือเราก็ต้องเคารพในชีวิตของเขาทีนี้การที่มีเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยในเมืองพัทยาเนี่ยคือเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าเราไม่มีเราซึ่งเรามีแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นกว่านี้ซึ่งหลายๆองค์กรเนี่ยเขาก็ร่วมผลักดันให้อยากให้เขามีสวัสดิการอะไรต่างๆอยากให้เขาขึ้นทะเบียนให้มันถูกต้องอะไรเงี้ย
2: ขณะที่สถานะร่างกฎหมายคุ้มครองเซ็กเวิร์กเกอร์ในที่ประชุมร่วมประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมธิการสามัญทุกคณะเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569มีมติวินิจฉัยให้ร่างพรบคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินด้วยคะแนนเห็นด้วย17เสียงไม่เห็นด้วย6เสียงและงดออกเสียง2เสียงนะคะซึ่งภาคประชาชนตั้งข้อสังเกตนะคะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องให้คำรับรองภายในกี่วันจึงมีความกังวลนะคะว่ากระบวนการนั้นอาจจะล่าช้าและถ้าหากไม่ได้รับคำรับรองร่างกฎหมายฉบับนี้ก็จะได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
3: ครับจริงๆเรื่องนี้มีความพยายามในการผลักดันมานานมากนะคุณผู้ชมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างหลักสิทธิมนุษยชนกับเรื่องของศาสนาผมเคยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับกลุ่มเซ็กเวิร์กเกอร์ด้วยนะครับที่สีลมแล้วก็ไปพูดคุยกับมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆคนกลุ่มนี้ถ้าเรามองในหลักเพื่อนมนุษย์เขาก็น่าสงสารในกรณีของการที่ทำอาชีพแบบนี้มันมีความเสี่ยงใช่ไหมครับมันมีเรื่องของโรคที่เขาต้องไปรับยาเพล็บในการกินก่อนการมีเพศสัมพันธ์ หรือว่ากินหลังความเสี่ยงเขาต้องไปรับยาเขาต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ว่าในขณะเดียวกันสวัสดิการต่างๆพวกเขาไม่มีครับในกรณีเขาถูกคนที่มาเป็นลูกค้าทำร้ายร่างกายหรือว่าข่มขู่ทางจิตใจต่างๆปรากฏว่าเขาไม่สามารถเรียกร้องในทางกฎหมายได้เลยมันไม่มีพรบมันไม่มีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองพวกเขาเรื่องนี้มันเลยยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะบางกลุ่มก็มองในเรื่องของหลักศาสนามันก็อาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยเหมือนกันฉะนั้นพรบที่คุณสิริมารายงานไปเรายังคงต้องติดตามเพราะมันยังไม่มีการระบุว่านายกรัฐมนตรีจะต้องรับรองภายในระยะเวลากี่วันนั่นหมายความว่าเรื่องนี้ยังคงต้องตามกันต่ออีกยาวๆเลยนะครับ
2: ค่ะเป้าหมายของเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าจะเป็นงานที่ผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าก็ต้องการที่จะสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงครอบครัวของตัวเองนะ
3: ครับคุณผู้ชมปรับเปลี่ยนอารมณ์มาที่เรื่องใกล้ตัวกันหน่อยแล้วเรื่องนี้ต้องเอามาเตือนภัยสำหรับคนที่อยู่หอพักนะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ห้องของมีค่าที่อยู่ภายในห้องต้องเก็บไว้ให้มิดชิดหน่อยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีครับปรากฏภาพผู้ก่อเหตุไปตระเวนงัดห้องพักคืนเดียวก่อเหตุไป3ห้องครับได้ทรัพย์สินไปหลายรายการเลยครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพรถกระบะคันหนึ่งขับเข้ามาจอดบริเวณหอพักแห่งหนึ่งหมู่ที่11ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะปรากฏภาพชายคนนี้ครับลงมาแล้วจากรถกระบะแต่งกายมิดชิดปิดบังใบหน้าหลังจากนั้นเข้ามาพักหรือเปล่าไม่ใช่ครับดูจากท่าทีแต่งกายแบบนี้มิดชิดเลยใส่หมวกด้วยนะครับพอขึ้นมาบริเวณชั้น2เขาก็เอาไฟฉายเนี่ยไปส่องห้องที่ไม่มีคนพักอาศัยคือลักษณะนะครับพฤติกรรมเนี่ยมันชัดมากคุณผู้ชมพอรู้ว่าในห้องไม่มีคนพักอาศัยก็ใช้อุปกรณ์งัดเข้าไปในห้องพักเพื่อรื้อค้นทรัพย์สินก่อเหตุอย่างใจเย็นเลยนะครับเดินไปตามชั้นต่างๆพอได้ทรัพย์สินในห้องพักแล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีไปทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยทีมข่าวไทย PBS ก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายณรงค์พูนเพิ่มอายุ62ปีนายณรงค์เขาเป็นผู้ดูแลหอพักครับพาทีมข่าวเนี่ยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้หลายจุดเลยภายในห้องพักนะครับภายในหอพักบันทึกภาพพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุได้อย่างชัดเจนก่อนจะเปิดเผยบอกว่าช่วงเช้าของเมื่อวานนี้มีผู้เช่าได้มาแจ้งว่าทรัพย์สินภายในห้องมันสูญหายไปเขาก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพอตรวจสอบปุ๊บเจอเลยครับมาช่วงตี 3ขับรถกระบะสีขาวมาจอดก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเข้ามาก่อเหตุงัดห้องพักรวมทั้งหมด3ห้องเริ่มจากชั้น1ก่อนไปที่ห้องหมายเลข1ห้องนี้ปรากฏว่างัดห้องเข้าไปได้ทรัพย์สินเป็นเงินสด 6,000 บาทพร้อมกับต่างหูทองคำอีก1คู่เอาไปด้วยครับชั้น1ยังไม่พอไปชั้นอื่นต่อครับมีห้องหมายเลข26แล้วก็หมายเลข32ถูกงัดห้องด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ผู้ดูแลหอพักตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณผู้ชม3ห้องที่ก่อเหตุผู้ก่อเหตุรู้ได้อย่างไรว่าทั้ง3ห้องไม่มีคนอยู่เนื่องจากทั้ง3ห้องนี้เขาทำงานกะกลางคืนครับ
1: เปิดกล้องดูครับพอเปิดกล้องดูเรามีหลายกล้องนะที่นี่มีทุกชั้นนะมีกล้องทุกชั้นมีหลายตัวมากแล้วก็เปิดกล้องดูปรากฏว่าเวลาประมาณ 3:00 น. กว่าเนี่ยมีรถปิ๊กอัพวิ่งมาจอดตรงหน้าตึกนะครับมาจอดหน้าตึกแล้วสักพักนึงมีผู้ชายลงมาแต่งตัวปิดหน้าปิดตาหมดเลยครับไม่ทราบว่าเป็นใครด้วยเข้ามาแล้วก็เข้าไปงัดห้องทั้งหมด3ห้องด้วยกัน
5: เริ่มจากห้องข้างล่างก่อนใช่ไหม
1: เริ่มจากห้องข้างล่างก่อนเลยห้องเบอร์หนึ่งนะครับห้องเบอร์หนึ่งได้ทรัพย์สินไปได้เงินไปก็เห็นลูกห้องแจ้งมาประมาณ 5-6,000 บาทพร้อมกับทองเป็นต่างหูหายด้วยตอนแรกนึกว่าห้องเดียวพออีกสักพักข้างบนบอกว่าห้องนี้ก็ถูกด้วยถูกงัดด้วยก็เลยขึ้นไปดูครับก็ขึ้นไปดูมีห้องเบอร์26ก็ถูกงัดด้วยห้องเบอร์32ก็ถูกงัดด้วยทั้งหมดรวมเป็น3ห้องครับ
3: หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเบื้องต้นทางหอพักเขาได้โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบแล้วนะครับตำรวจเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการแกะรอยกล้องวงจรปิดแล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นครับที่ผู้พักอาศัยเขาก็อยากฝากให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันคือมีผู้ก่อเหตุเข้ามาขโมยรถจักรยานยนต์ภายในหอพักหายไปหลายคันครับทีเนี้ยผู้เสียหายเขาไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วแต่ปรากฏว่าคดีไม่มีความคืบหน้าคนที่เขาอาศัยอยู่ในหอพักก็เลยกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวผู้ก่อเหตุเขาจะย่ามใจแล้วก็กลับมาก่อเหตุอีก ที่สำคัญก็คือมีข้อมูลของคนในหอพักด้วยรู้ได้อย่างไรว่าช่วงกลางคืนเขาไม่อยู่เขาทำงานกะ

0: ลางคืนแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัยด้วยนะครับ
1: ขโมยของในหอพักว่าหนักแล้วนะครับต่อไปนี้คือการขโมยของและขโมยทรัพย์สินของวัดครับคุณผู้ชมมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเราเริ่มกันที่ชลบุรีกันก่อนเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุทําทีไปยืมอุปกรณ์ทําครัวของวัดนะครับอ้างว่าที่บ้านจะจัดงานแต่ยืมแล้วหายเลยครับไม่กลับมาคืนนะครับดูกล้องวงจรปิดนะครับภายในวัดเมืองใหม่ที่ชลบุรีบันทึกภาพเป็นชายขับรถเก๋งเข้ามาจอดติดต่อขอยืมเครื่องครัวนะครับอ้างว่าจะนำไปใช้จัดงานที่บ้านก็กรอกรายละเอียดลงในใบยืมตามขั้นตอนปกติเลยครับหลังจากนั้นก็ขับรถไปยังโรงเก็บอุปกรณ์เพื่อที่จะขนย้ายสิ่งของหลายรายการขึ้นรถแล้วก็ขับออกจากวัดไปนะครับก็ดูปกติดีการไปยืมของที่วัดมาใช้จัดงานที่บ้านหลายพื้นที่ก็ทำกันเป็นเรื่องปกตินะครับจากการตรวจสอบรายการสิ่งที่ถูกยืมไปพบว่าก็จะเป็นอุปกรณ์สำคัญในโรงครัวนะครับหม้อสแตนเลสหลายรายการโอ้โหราคาแพงนะคุณผู้ชมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาดใหญ่ถังแก๊สเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามพอถึงกำหนดส่งคืน31สิงหาคมที่ผ่านมาเงียบหายไปเลยครับชายคนดังกล่าวไม่นำอุปกรณ์มาส่งคืนแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้ด้วยทางผู้ดูแลวัดเนี่ยบอกว่าทางวัดได้โทรศัพท์ไปติดตามที่หมายเลขที่ผู้ก่อเหตุให้เอาไว้แต่ผู้รับสายปลายทางเป็นบุคคลอื่นแล้วบอกว่าตนเองอาศัยอยู่ต่างจังหวัดยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไปยืมของที่วัดนอกจากนี้เจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกบอกว่าเนี่ยพี่ไม่ใช่คนแรกนะคะคือโทรมาเนี่ยมีวัดหลายแห่งในจังหวัดชลบุรีก็โทรมาตามของแบบนี้เช่นเดียวกันโทรมาทวงสิ่งของเหมือนกันเลยก็เลยทำให้เชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะใช้ข้อมูลชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ปลอมในการไปตระเวนยืมอุปกรณ์ตามวัดต่างๆแล้วก็เชิดสิ่งของหนีไปเลยครับ
2: ก็โทรไปติดก็ติดเขาไม่เขาบอกเขาไม่ได้อยู่ที่ชลบุรีแล้วก็ไม่ได้มายืมของที่วัด
3: ก็แสดงว่าเบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์
2: ใช่แล้วเขาก็บอกว่ามีคนโทรมาหาเขาเยอะมากหลายวัดอ่ะครับ
3: อ๋ออย่างนี้พี่คิดว่าเป็นมิจฉาชีพ
2: ใช่ครับ
4: ทีนี้อยากเตือนภัยยังไงมั้งครับกับวัด
3: ตามวัด
4: การมายืมอย่างเงี้ยเราต้องเช็คยังไงมั้ง
2: ก็ให้ระวังนิดนึงก็คือถ่ายรูปประชาชนแล้วก็ถ่ายทะเบียนรถอันนี้ทะเบียนรถก็มีอยู
3: ่ต่อไปต้องรอบครอบกว่านี้เน
2: าะใช่ครับก็คือจะทะเบียนรถแล้วก็ถ่ายรูปไว้อันนี้ที่วัดดังดียังมีกล้องจอมปิดก็มีถ่ายไว้มีโอคิด
1: ผู้ดูแลวัดยอมรับว่าเหตุการณ์นี้สร้างความเดือดร้อนให้กับวัดและชุมชนเป็นอย่างมากนะครับเพราะอะไรอุปกรณ์โรงครัวเหล่านี้มีไว้ใช้สำหรับกิจกรรมของทางวัดแล้วก็เปิดให้ประชาชนในพื้นที่สามารถยืมไปใช้ในงานในพิธีต่างๆได้ด้วยทีนี้พออุปกรณ์หายไปเกือบหมดแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหหม้อสแตนเลสหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบนี้ของแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ทีนี้ใครจะมายืมวัดก็ยืมไม่ได้ละเพราะว่าทางวัดก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับอีกกรณีนึงครับที่อุดรธานีอันนี้ก็เป็นกรณีขโมยของภายในวัดเหมือนกันผมยังไม่เฉลยนะฮะว่าขโมยอะไรดูภาพวงจรปิดครับจะเห็นผู้ก่อเหตุ2คนขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในวัดมัชชิมาวาสเขตเทศบาลนครอุดรธานีอันนี้จอดรถแล้วก็เดินเข้าไปนะครับแล้วไปขโมยอะไรนี่คุณผู้ชมอะไรที่หายไปของครับนึกออกไหมครับปกติตรงนี้จะต้องมีของใหญ่ๆที่เป็นวงกลมวงกลมมันหายไปแล้วครับ
5: เอาไว้ให้คนที่ไปทำบุญได้ไปตีใช
1: ่
5: ไหม
1: ใช่เหลือแต่ไม้ตีเห็นไหม
5: อ้าว
1: ของไม่อยู่แล้ว
0: แล้วต้องติดป้ายไว้แบบนี
5: ้
1: คุณผู้ชมเอาคล้องไปแล้วคล้องเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ได้เล็กๆนะครับ1เมตรกว่า
5: โหมันใหญ่นะ
1: มูลค่า 30,000 บาทอ่ะ
0: แล้วน่าจะหนักด้วยนะ
1: หนักช่วยกันยกกันไป2คนแบบนี้ครับคล้องแขวนอยู่หน้าอุโบสถแล้วผู้ก่อเหตุเอาไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า80บาท
5: ฮะ
1: มูลค่าคล้อง 30,000 ที่หายไปเอาไปขายร้านรับซื้อของเก่า80บาทท
5: างวัดต้องติดป้ายแบบนี้ขออภัยด้วยมีคนมาขโมยของ
1: เนี่ย
5: ทางวัดกำลังรวบรวมปัจจัยซื้อของใหม
1: ่โอ้โหของยังขโมยนะคุณผู้ชมเอาจริงๆตอนเห็นข่าวนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าตอนที่เขาเอาไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยเขาบอกร้านว่าเอามาจากไหน
0: โอ้
1: ใช่ไหมสมมติ
0: ร้านรับซื้อก็ผิดด้วยนะแบบนี
1: ้สมมติเราเป็นร้านรับซื้อของเก่าแล้วมีคนเอาของมาซึ่งผมเชื่อว่าของ 90% ที่อยู่ในวัดอ่ะจะต้องเขียนว่า
5: ใครเป็นผู
1: ้บริจาคหรือไปลบหรือว่าอ้างว่าเอามาจากที่ไหนเพราะปกติของมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่อยู่แบบตามบ้านทั่วไปอันนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันนะทางตำรวจฝาก พี่ๆตำรวจที่อุดรธานีไปตามให้หน่อยนะครับว่าเจ้าของร้านที่รับซื้อเนี่ยยังไงแล้วซื้อ80บาทอ่ะ
5: เจ้าของร้านที่รับซื้อเนี่ยเอามาคืนวัดจะดีกว่านะ
1: นั่นนะสิครับคือตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีบอกว่าตอนนี้จับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว1คนมากัน2คนใช่ไหมครับเมื่อกี้ตามภาพจับได้แล้ว1คนชื่อว่านายวิชัยคนนี้ครับอายุ36ปีก็เลยนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ได้ของกลับคืนมาแล้วด้วยนะครับก็เลยพาไปทำแผนให้กราบขอขมาหลวงพ่อนาคแล้วก็กราบขอขมาของที่ก่อเหตุขโมยไปด้วยครับ
6: มาของวัด
7: ครับผมก็บ่บ่บ่ไม่ได้เจตนาบ่ได้ตั้งใจนะครับผมก็หามไปแล้วแต่ว่ามันก็บ่ฟังครับแต่ผมสิว่าจังได๋ผมอาจสิผิดในมุมที่ว่าผมมากับมันนั่นแหละครับผมก็ขออภัยขอโทษหลายๆครับ
6: ผ
7: ิดป่ะก็มีส่วนผิดครับ
1: คุณผู้ชมได้ยินไหมห้ามมันแล้วมันก็ไม่ฟังนี่แสดงว่าเขากำลังบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนต้นคิดแต่อีกคนต่างหากที่เป็นคนต้นคิดเขาอ้างว่านายวรรณาอายุ38ที่มากับเขาเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับเป็นผู้วางแผนและชักชวนตัวเองมาที่วัดซึ่งตัวเองไม่ทราบเลยว่าจะเข้ามาในวัดเนี่ยมาขโมยตนเองพยายามที่จะห้ามปรามแล้วแต่เนื่องเพราะว่าตัวเองอ่ะคือมาขอข้าววัดกินอยู่เป็นประจำไงรู้สึกผิดรู้สึกบาปไม่อยากจะก่อเหตุแต่นายวรรณาเนี่ยไม่ฟังเลยสุดท้ายก็ช่วยกันยกของอันนี้จริงด้วยมอบถวายวัดเห็นไหมมีข้อความ
0: ก็ระบุชัดเจนอ่ะ
1: เอาไปขายได้ยังไง
5: ไม่แล้วคนซื้ออ่ะซื้อได้ยังไง
1: ใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเหมือนกันที่เอาไปขาย80บาทเพราะว่าผมก็ว่าแล้วว่าจริงๆของอะไรแบบนี้อุปกรณ์ในวัดจะต้องมีชื่อคนที่แบบถวายหรือสร้างอุทิศให้อะไรประมาณนี้เนี่ยเขียนไว้ใหญ่มาเริ่มเทิมตัวหนังสือขนาดนี้นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวนายวรรณาผู้ก่อเหตุอีกคนหนึ่งที่ยังคงหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนายวรรณาติดต่อตำรวจด่วนเลยนะครับเพราะว่านายวิชัยเนี่ยเขาอ้างว่านายวรรณาเป็นตัวต้นคิด
0: ห้ามแล้ว
1: เปล่า
0: ห้ามแล้วไม่ฟัง
1: จริงหรือเปล่าติดต่อตำรวจด่วนฮะ
5: คุณผู้ชมคะมาดูกรณีไฟไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์หน่อยนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะถอนกำลังออกจากพื้นที่เนื่องจากสามารถควบคุมเพลิงแล้วก็จัดการสถานการณ์เพลิงไหม้ได้ทั้งหมดแล้วนะคะสำนักงานเขตก็ประกาศเป็นพื้นที่ห้ามเข้าในรัศมี30เมตรค่ะรถแบ็คโฮขนาดใหญ่ที่มาช่วยเจ้าหน้าที่รื้อถอนโครงสร้างอาคารเหล็กแล้วก็อาคารคลองถมเซ็นเตอร์หยุดการทำงานนะคะเพราะว่าสิ้นสุดภารกิจรื้อโครงสร้างของกรุงเทพมหานครจากนี้ก็จะเปิดเส้นทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บข้อมูลรายละเอียดในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปตรวจสอบจุดที่คาดว่าเป็นต้นเพลิงเพื่อหาสาเหตุไฟไหม้ที่แน่ชัดแต่ก็ยังติดปัญหาค่ะที่บริเวณชั้น2พังถล่มทับลงมานะคะเจ้าหน้าที่จึงยังไม่สามารถเข้าไปได้ส่วนการรื้อถอนซากอาคารแล้วก็เคลียร์พื้นที่รถที่ติดค้างอยู่เป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารหรือว่าผู้ดูแลโครงการค่ะ
8: พื้นที่คลองถมก็ได้แก่มีการของเราเองรับผิดชอบคือดับไฟหมดแล้วนะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่เราถอนออกแล้วก็เหลือพิสูจน์หลักฐานจะไประบุสาเหตุอีกทีนึงซึ่งเราจะให้ความร่วมมือในแง่ของการเจาะเข้าไปเพราะว่าตอนนี้พื้นชั้น2มันทับพื้นชั้น1ซึ่งเป็นต้นเพลิงอยู่เจ้าที่เข้าไปไม่ได้มันก็ใช้วิธีคอลลิ่งเข้าไปจากนั้นก็กทม.ก็คงควบคุมการรื้อถอนเป็นหลักซึ่งการรื้อถอนก็คงเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารเป็นผู้ดำเนินการ
5: ส่วนอาคารที่อยู่ข้างเคียงที่อยู่ติดกับพื้นที่เกิดเหตุค่ะทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ยังติดประกาศคำสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522กำหนดให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้และบริเวณโดยรอบรัศมี30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้ห้ามผู้ใดก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารเป็นเวลา45วันสำหรับพื้นที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นแล้วก็ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในค่ะก็มีตำรวจสน.พระพลาชัย1ประจำจุดเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันทรัพย์สินสูญหายส่วนการลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึงเมื่อวานนี้นะคะมีผู้ลงทะเบียนแล้ว228คนในจำนวนนี้ค่ะยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว137คนค่ะ
0: ครับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเราจะได้เห็นผลกระทบของผู้ประกอบการที่เขาค้าขายในตึกมานานมากๆนะคุณ

0: ชมพอมันเกิดไฟไหม้กลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันนอกจากคนกลุ่มนี้ผู้ค้าขายโดยรอบของตึกทองถมเซ็นเตอร์ก็ได้รับผลกระทบครับค้าขายย่านนี้มายาวนานเขากังวลแบบนี้บอกว่าเศรษฐกิจในพื้นที่หลังจากนี้จะซบเซาลงก็เลยต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ช่วยพลิกฟื้นตลาดคลองถมให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งติดตามเรื่องนี้จากคุณธนนท์ชัยกุลสิงห์ครับ
1: สินค้าประเภทอะไหล่ยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องกรองน้ำเครื่องมือช่างและสินค้าเบ็ดเตล็ดเป็นเอกลักษณ์ที่ยังคงอยู่คู่กับตลาดคลองถมมาอย่างยาวนานแม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจจะซบเซาทำให้ลูกค้าหายไปบ้างแต่สินค้าเหล่านี้ยังคงมีวางจำหน่ายและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงอยู่แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปขณะที่เหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำลังสร้างผลกระทบอย่างหนักต่อพวกเขาเป็นอย่างมากซากปรักหักพังและคราบเขม่าวควันเป็นสัญลักษณ์ความเสียหายในพื้นที่ทรัพย์สินของผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดใหญ่ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรื้อถอนและตรวจสอบสาเหตุผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องกรองน้ำในสถานที่แห่งนี้มานานกว่า30ปีสะท้อนว่าเหตุการณ์ไฟไหม้สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจมากกว่า2ล้านบาทเนื่องจากได้มีการสต็อกสินค้าไว้เมื่ออาคารคลองถมเซ็นเตอร์เกิดไฟไหม้สร้างความเสียหาย 100% มีเพียงสต็อกสินค้าภายนอกอาคารบางส่วนที่ยังพอนำมาจำหน่ายได้บ้างส่วนการทำธุรกิจหลังจากนี้ยังต้องรอความชัดเจนจากเจ้าของตลาดว่าจะมีมาตรการเยียวยาอย่างไร
2: มันต้องดูว่าเจ้าของเขาจะสร้างตึกใหม่ไหมเพราะว่าถ้าเขาไม่สร้างตึกใหม่ขึ้นมาทำเหมือนเดิมคลองถมอะไรเหมือนเดิมเราก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากหาที่ใหม่ขายเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกง่ายมันไม่มีเงินมานั่งหมุนเวียนแล้วขาดทุนหนักด้วย
3: แล้วก็ใ
2: ช่ครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเดินดูซื้อของกันแล้วจะไปทางอินเทอร์เน็ตกันซะมากกว่า
3: ทางออนไลน์
2: ใช่
1: พื้นที่รายรอบคลองถมเซ็นเตอร์ยังมีอาคารพาณิชย์เก่าแก่ที่มีผู้ค้าหลักที่ยังคงอยู่คู่กับตลาดคลองถมมาตั้งแต่เริ่มแรกโดยระบุว่าร้านค้าของตนไม่ได้รับผลกระทบแต่เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้อาจจะกระทบต่อการตัดสินใจการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของผู้บริโภคซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนหันไปค้าขายออนไลน์มากขึ้นจึงวอนภาครัฐเข้ามาฟื้นฟูและจัดระเบียบโซนสินค้าแผงลอยใหม่เพราะเป็นตัวดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้เข้ามาจับจ่ายในพื้นที
4: ่คลองถมก็จากแต่ก่อนมาจนถึงปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปเยอะเป็นมีพวกแผงลอยร้านค้าปลีกขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วที่เหตุการณ์ไฟไหม้นี่อาจจะมีผลกระทบบ้างเพราะว่าพวกแผงลอยมันสามารถดึงดูดคนเข้ามาเยอะขึ้นแต่ตอนนี้ไม่มีพวกแผงลอยก็คนอาจจะเข้ามาน้อยลง
1: ไม่เพียงแต่ผู้ค้าในตลาดคลองถมที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้คนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเช่นรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะจากในอดีตที่เคยรับส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยพอมีรายได้จุนเจือครอบครัวแต่ที่ผ่านมายังต้องแข่งขันกับไรเดอร์ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันและพอเกิดเหตุไฟไหม้ลูกค้ายิ่งน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
5: โดยของเรานี่ก็กลายมีผลกระทบก็คือลูกค้าที่เคยมาเดินซื้อของอะไรจะใช้บริการก็คือไม่มาแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ไม่มาไม่ได้ออกมานั่งบริการอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ส่วนอย่างลูกค้าร้านค้าข้างในก็ส่วนใหญ่หลักๆตอนนี้เขาก็ใช้รูปแบบไรเดอร์อย่างที่บอกไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็พวกบริการพวกแก๊ปแอปอะไรเงี้ยวินก็ส่วนหนึ่งก็ยังมีลูกค้าเก่าๆแก่ๆที่ผู้สูงอายุที่เคยมานั่งก็มาใช้บริการเราแต่ว่าถามว่าณตอนนี้ก็คือน้อยลงไปครับน้อยลงก็คือจะเงียบลงว่างั้นประมาณว่าเงียบลง
1: คลองถมถือว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมานานเกือบ100ปีมีผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มากกว่า 1,000 รายหลายคนมีการตั้งคำถามว่าหากไม่มีคลองถมเซ็นเตอร์แล้วผู้ค้าในพื้นที่จะทำอย่างไรคำตอบที่ได้จากผู้ค้าคือพวกเขายังไม่รู้อนาคต ผู้ค้าบางคนขอแค่

0: ประคองธุรกิจให้อยู่รอดบางคนอาจย้ายกิจการไปขายในตลาดอื่นๆแต่สิ่งที่สำคัญที่ผู้ค้าอยากได้ความชัดเจนมากที่สุดคือสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เงินชดเชยจากเจ้าของพื้นที่และมาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อพลิกฟื้นตลาดย่านคลองถมให้กลับมาคึกคักเหมือนในอดีตได้อย่างไรถนนชัยคุณสิงห์ไทย PBS รายงาน
1: นี้นะคะที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่แถวๆคลองถมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าผู้ค้าหลายคนก็มีความกังวลเหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดการซบเซาได้นะคะ
2: ครับเช้านี้มาดูเรื่องราวหิวใจครับมีหญิงชาวจังหวัดขอนแก่นคนนึงเธอมาทำงานที่จังหวัดระยองแต่เธอตกงานครับแล้วก็ไม่มีเงินที่จะเดินทางกลับบ้านคุณผู้ชมคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับกู้ภัยปลวกแดงจังหวัดระยองไปพบเธอนั่งอยู่ภายในปั๊มน้ำมันก็ช่วยกันระดมเงินครับคนละเล็กคนละน้อยให้เธอมีค่ารถเดินทางกลับบ้านครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองไปพบกับหญิงคนหนึ่งครับเธอนั่งอยู่ภายในปั๊มน้ำมันหลังจากทราบข้อมูลมาว่าหญิงคนนี้มานั่งอยู่ในปั๊มน้ำมันแล้ว1คืนเต็มๆกู้ภัยปลวกแดงจึงเข้าไปรับตัวขึ้นรถให้มาพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์กู้ภัยปลวกแดงชั่วคราวก่อนนะครับหญิงอายุ37ปีที่ได้รับการช่วยเหลือเธอเล่าว่าจริงๆพื้นเพเธอเป็นคนจังหวัดขอนแก่นแล้วตัดสินใจมาทำงานที่จังหวัดระยองแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจทำให้เธอถูกเลิกจ้างแม้กระทั่งเงินค่าห้องก็ไม่มีจ่ายครับสุดท้ายยอมเก็บกระเป๋ามานอนที่ปั๊มน้ำมันส่วนที่ว่าทำไมถึงยังไม่กลับบ้านเพราะเธอไม่เหลือเงินติดตัวเลยจะซื้อตั๋วรถเนี่ยก็ยังไม่มีเงินครับทำให้ทางกู้ภัยปลวกแดงช่วยกันระดมเงินคนละเล็กคนละน้อย10บาท20บาทให้เธอเป็นค่ารถกลับบ้านครับ
3: ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องก็เลยได้มานอนอยู่ปั๊ม
4: ค่าห้องค้างกี
3: ่ค่า2เดือนค
4: ่
3: ะ
4: อ๋อหนูก็เลยไม่มีที่นอนนะ
3: ใช่
4: มานอนที่ปั๊มเนี่ยอยู่กี่คืนกี่วันครับ
3: 1คืน1วัน
4: เบื้องต้นเนี่ยใครไปช่วยครับมา
3: ช่วยไปปลดแร
4: งอ๋อเดี๋ยวเขาจะช่วยยังไงบ้าง
3: เขาช่วยค่ารถกลับบ้าน
2: หลังจากที่ทีมกู้ภัยได้ระดมเงินเป็นค่ารถให้หญิงสาวรายนี้แล้วนะครับก็ได้พาเธอขึ้นรถนะครับไปส่งที่ท่ารถเบาะวินจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อให้เธอเนี่ยได้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดขอนแก่นต่อไปคุณผู้ชมในไลฟ์ของเราแสดงความเห็นกันมาเยอะมากนะครับหลายท่านพิมพ์มาว่าสาธุนะครับกดอีโมจิหัวใจกันเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมอยู่ไหนคนไทยไม่ทิ้งกันถ้าลำบากจริงๆก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกันนะคร
5: ับข่าวนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงคนไทยนะคุณผู้ชมว่าเงินเล็กๆน้อยๆของเรา10บาท20บาทแต่ก็สามารถต่อชีวิตให้กับคนคนหนึ่งได้ไม่มีเงินซื้อตั๋วค่ารถกลับบ้านแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าไปอยู่ในปั๊มเนี่ยคนในปั๊มเล่าให้กู้ภัยปลวกแดงฟังบอกว่าไม่ไปไหนนั่งอยู่อย่างนั้นตบยุงทั้งคืนแล้วก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือใครด้วยนะจนสุดท้ายกู้ภัยลงไปเจอแล้วก็ช่วยเหลือเธอได้กลับบ้านนะครับ
1: ค่ะคนไทยนี่มีน้ำใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงค่ะการปลดล็อกนกประหลอดหัวโขหรือว่านกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะมีผลตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะมีข้อกังวลจากนักอนุรักษ์โดยระบุนะคะบอกว่าอาจจะกระทบกับนกในธรรมชาติที่เสี่ยงว่าจะถูกล่าแล้วก็ปนเปื้อนทางพันธุกรรมสวนทางกับผู้เพาะเลี้ยงค่ะที่เขาก็เชื่อว่าการปลดล็อกจะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้ค่ะนกประหลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกนับร้อยตัวถูกเพาะเลี้ยงในฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะโดยมีการจำลองให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติค่ะการเพาะเลี้ยงเป็นแบบครบวงจรเลยนะคะมีทั้งการคัดสรรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อนำสายพันธุ์ที่ดีที่มีคุณภาพมาขยายพันธุ์ต่อรองประธานชมรมผู้เลี้ยงและผู้เพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็บอกว่าการปลดล็อกส่งผลทำให้ผู้เพาะพันธุ์ทั่วประเทศสามารถขยายพันธุ์รวมไปถึงส่งเสริมทางเศรษฐกิจได้อย่างเสรีนอกจากผู้เลี้ยงยังมีประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยนะคะอย่างเกษตรกรเนี่ยที่ปลูกพืชผลอาหารของนกอย่างเช่นกล้วยมะละกอรวมไปถึงผู้ผลิตกรงนกหัวกรงผ้าคลุมกรงนกกลุ่มนี้ก็จะได้รับอานิสงส์ไปด้วยค่ะแล้วก็เชื่อว่าแม้จะทำให้นกเข้าสู่ตลาดมากขึ้นแต่นกที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะสร้างมูลค่าหลังจากนี้จะมุ่งการเพาะพันธุ์นกเข้าสู่การแข่งขันซึ่งจะลดการจับนกในธรรมชาติควบคู่กันไปค่ะ
6: ในส่วนตัวผมเองอะครับผมก็จะให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ แล้วก็ยินดีเป็นวิทยากรในทุกเวทีที่เชิญมานะครับเพื่อให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์หลังจากนี้สังคมเราผู้เลี้ยงนกครับต้องมุ่งเน้นไปที่การเพาะพันธุ์แล้วเอานกที่เราเพาะพันธุ์ได้มาเล่นกันนะครับเราไม่ต้องไปซื้อนกจากป่าแล้วไม่ต้องเสียเงินก็เอานกดีๆนกเก่งๆพ่อแม่พันธุ์ที่เรามีอยู่เนี่ยครับมาเพาะพันธุ์และเอามาเล่นกันก็ลดการจับนกจากธรรมชาติได้แล้วก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วย
1: การปลดล็อกนกปลอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองถูกชูเรื่องความสมดุลทางเศรษฐกิจแล้วก็วิถีชีวิตนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะก็มีการโพสต์วินาทีที่ลงนามระหว่างประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานี่คุณผู้ชมวินาทีนี้นะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้เลี้ยงนกซึ่งต่อมาก็มีการประกาศ3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจแล้วก็นกธรรมชาติทั้งการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นการกำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบร่วมกับสมาคมแล้วก็เครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนนกให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ประกาศยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะแต่ว่าถ้าจะไปฟังมุมมองของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างนายแพทย์รังสฤทธิ์กาญจนวณิชเนี่ยค่ะก็มองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องปลดสัตว์ออกจากความคุ้มครองทางกฎหมายรวมไปถึงนกป่าคุ้มครองยอดนิยมชนิดอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นนกกังเขนดงหรือนกกินปลีสุดท้ายจะเกิดความเสี่ยงที่นกในธรรมชาติจะถูกล่ามากขึ้นก็อาจเกิดผลกระทบทางชีววิทยาก็คือการปนเปื้อนทางพันธุกรรมในป่าธรรมชาติเพราะยังไม่เชื่อมั่นว่ากลไกป้องกันของภาครัฐดีพอค่ะ
7: นกที่เราเลี้ยงเนี่ยมันเป็นนกคัดเลือกมาตามสิ่งที่มนุษย์เราจัดเราต้องการนะครับเสียงร้องเพราะในแต่ว่าตัวไหนไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะปล่อยไปตัวไหนเสียงไม่เพราะไม่ดีอะไรปล่อยไปคือการพวกนี้มันจะมีพันธุ์อะไรแปลกๆออกมาฮะนกเผือกก็มีนกผสมข้ามพันธุ์ระหว่างนก2ชนิดก็มีนะฮะที่พวกเขานิยมเนี่ยหลุดไปเนี่ยก็ทำให้เกิดการปนเปื้อนของพันธุกรรมไม่เป็นตามธรรมชาติเลยครับซึ่งอันเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับในระยะยาวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คาดเดาลำบากจริงครับแต่ว่ามันเกิดการมันไม่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติแล้วล่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราเกิดการปนเปื้อนทางพันธุกรรมครับซึ่งเราก็กลัวสิ่งนี้เช่นเดียวกันครับ
1: นายแพทย์รังสฤทธิ์ยังมองว่าที่ผ่านมามีการอนุโลมให้เลี้ยงนกปลอดหัวโขนสามารถขออนุญาตเพาะพันธุ์ได้ขายได้หากรัฐต้องการอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนขออนุญาตเพื่อส่งเสริมทางเศรษฐกิจก็สามารถทำได้แต่ไม่มีความจำเป็นต้องปลดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะเพราะว่าเป็นมาตรการปกป้องการล่านกธรรมชาติ
5: เช้านี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับถ้าไปอัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อนโซเดลณเวลานี้มีการคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทางตอนใต้ของจีนนะครับย้ำแบบนี้ว่าแม้ว่าตัวพายุโซนร้อนโซเดลจะไม่เข้าไทยก็จริงแต่ว่าอิทธิพลของตัวพายุเนี่ยครับก็ส่งผลทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านลงมาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะทำให้มีกำลังที่แรงขึ้นมีการประกาศแจ้งเตือนแบบนี้ครับว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักและก็รวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันด้วยอัปเดตในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนเลยนะครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มี12จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันสำหรับเรื่องของฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์ครับว่าจะเกิดฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ต้องย้ำกันก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย3จังหวัดนี้เจอกับฝนตกหนักนะครับนอกจาก3จังหวัดนี้แล้วยังมีพื้นที่ของจังหวัดน่านจังหวัดตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จังหวัดเหล่านี้จะเจอกับฝนตกหนักมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันด้วยและถ้าไปตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสครับส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ31ถึง36องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดก็คือจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและก็จังหวัดอุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับ ขยับลงมาดูในพื้น

0: ที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับ4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีและถ้าไปดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้มีการคาดการว่ายังคงเจอฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่กรุงเทพกับปริมณฑลจะมีฝนตกมากที่สุดก็คือช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับอุณหภูมิเนี่ยช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกที่วันนี้มีการคาดการว่ายังจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักครับคือพื้นที่ของนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้ยังมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของปัจจัยที่มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้วันนี้มีกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็รวมไปถึงพื้นที่ของอ่าวไทยมีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับไปดูพื้นที่ของฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมด้วยนะครับฝั่งอ่าวไทยเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: 6นาฬิกา9นาทีคุณผู้ชมติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับหลังจากการกลับมาเดินหน้าปะทะกันรอบใหม่ของสหรัฐกับอิหร่านก็สร้างความกังวลเป็นวงกว้างนะครับล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมายืนยันนะครับว่าจะปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในระลอกนี้จะใช้เวลาไม่นานนะครับแน่ใช่ไหมคุณวินิษฐา
2: เป็นคำพูดที่คุ้นๆใช่ไหมคะขณะเดียวกันทรัมป์ก็ย้ำด้วยว่าสหรัฐเนี่ยจะพร้อมเปิดปฏิบัติการถล่มอิหร่านใหม่อีกทุกเมื่อหลังการโจมตีรอบล่าสุดเมื่อวันอังคารนะทำให้มีผู้เสียชีวิตในอิหร่านไปอย่างน้อย19คนค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นวินาทีที่การโจมตีทางอากาศของสหรัฐพุ่งเข้าใส่บ้านหลังหนึ่งในเมืองโคเอชแทกในเขตซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านเกิดขึ้นวันอังคารที่ผ่านมานะคะสื่ออิหร่านระบุว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยที่นี่กำลังจัดงานแต่งงานอยู่ภาพความเสียหายจากสื่ออิหร่านสภาเซียววงเดือนแดงอิหร่านแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยจะเห็นสภาพบ้านเรือนที่พังทลายไปหลังคาเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่นะคะมีเศษอิฐเศษปูนเข้าของเครื่องใช้กระจัดกระจายเกลื่อนเหตุโจมตีจุดนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนมีเด็กรวมอยู่ด้วย1คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย68คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการโจมตีของสหรัฐที่พุ่งเป้าไปยังพื้นที่ชุมชนและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขณะที่สื่อท้องถิ่นและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านเปิดเผยว่าการโจมตีของสหรัฐในวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้วอย่างน้อย19คนในจำนวนนี้มีทหารอิหร่านรวมอยู่ด้วยขณะที่กองทัพสหรัฐยืนยันว่าไม่เคยพุ่งเป้าโจมตีพลเรือนและการปฏิบัติการทางอากาศวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการโจมตีเป้าหมายทางการทหารเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามโจมตีเรือสินค้าและกองกำลังของสหรัฐในภูมิภาคประชาชนในจอแดนบันทึกภาพนาทีที่วัตถุคล้ายขีปนาวุธตกไปสู่พื้นใกล้กับโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งนะคะเกิดขึ้นหลังอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้สหรัฐด้วยการพุ่งเป้าไปที่กองกำลังฐานทัพแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆของสหรัฐในภูมิภาคแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะออกมาขู่ก่อนหน้านี้ว่าอย่าตอบโต้สหรัฐก็ตามช่วงเช้ามืดวันพุธเนี่ยเสียงเตือนภัยดังไปทั่วเมืองหลวงของคูเวตเช่นกันนะคะส่วนถ้าไปดูที่บาเรนเนี่ยมีภาพเป็นกลุ่มควันลอยอยู่เหนือพื้นที่ตอนเหนือของประเทศแล้วก็มีรายงาน กองทัพสหรัฐในอิรักถูกโจมตีด้วยเช่นกันล่าสุดทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวนะคะยืนยันว่าปฏิบัติการทางทหารระลอกใหม่ต่ออิหร่านเนี่ยจะดำเนินไปเป็นช่วงเวลาเพียงสั้นๆไม่ยืดเยื้อนานแต่ก็ระบุด้วยว่ากองทัพสหรัฐพร้อมจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ได้ตลอดเวลาพร้อมอ้างว่าสหรัฐเนี่ยสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วคุ้มกันการขนส่งน้ำมันหลายล้านบาร์เรลให้ผ่านออกมาได้อย่างปลอดภัยโดยมีรายงานว่าสหรัฐทรัมป์เนี่ยบอกกับสื่ออิสราเอลว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการกลับมาเปิดฉากปะทะกันรอบใหม่ของสหรัฐกับอิหร่านบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นประธานาธิบดีแล้วก็จะจัดการเรื่องนี้เองทางด้านเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าภารกิจของอิสราเอลในอิหร่านเนี่ยยังไม่จบนะคะย้ำว่าต้องการโค่นล้มระบอบอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าที่ผู้ช่วยระดับสูงของทรัมป์เนี่ยกำลังผลักดันให้ยับยั้งไม่ให้สงครามอิหร่านลุกลามบานปลายก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ทางพรรครีพับลิกันเสียคะแนนเสียงแล้วก็มีแหล่งข่าวเนี่ยระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวจะพิจารณาเกี่ยวกับการยกระดับปฏิบัติการทางทหารหลังการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนพร้อมเสริมว่าขณะนี้สหรัฐต้องการพึ่งพาการใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านมากขึ้นบีบให้อิหร่านเนี่ยจำนนในการเจรจาในอนาคตหลังจากที่ใช้มาตรการทางทหารมาหลายเดือนแล้วแต่ไม่ประสบผลสำเร็จนะคะผลสำรวจความเห็นของ Reuters Ipsos ช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยพบว่ามีชาวอเมริกันเพียง 31% เท่านั้นที่เห็นด้วยกับสงครามขณะที่ประมาณ 63% ไม่เห็นด้วยแล้วก็ผู้ลงคะแนนต่างไม่พอใจกันมากเป็นพิเศษกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนอีกความเคลื่อนไหวจากช่องแคบฮอร์มุซค่ะซาอุดีอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้บอกว่าเรือซิดของบาครีบริษัทเดินเรือแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซช่วงคืนวันจันทร์นะคะผลคือทำให้ลูกเรือชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิตไป2คนโดยซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนกาตาร์เนี่ยต่างก็ออกมาประณามเหตุการณ์นี้นะคะพร้อมใจกันอ้างถึงผลสำรวจเกี่ยวกับคะแนนนิยมความพึงพอใจของชาวอเมริกันต่อสงครามนอกจากกระแสข่าวที่บอกว่าบรรดาคนใกล้ตัวทรัมป์ในทำเนียบขาวเนี่ยพยายามจะให้การโจมตีในอิหร่านเนี่ยเบาลงช่วงนี้แล้วค่อยไปว่ากันใหม่หลังการเลือกตั้งเนี่ยถ้าไปถามความเห็นชาวอเมริกันเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านของสหรัฐรอยเตอร์อิปซอสเข้าไปสำรวจเนี่ยคือช่วง 21-24 สิงหาคมที่ผ่านมานะคะภาพรวมนอกจากวัยเขาบอกว่าผู้ตอบแบบสำรวจแบบสอบถามเป็นวัยผู้ใหญ่ 31% เท่านั้นที่เห็นด้วยแต่ถ้าไปเจาะเป็นรายพรรคถ้าเป็นเดโมแครตเนี่ย90% บอกว่าไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้แปลกอะไรสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรีพับลิกันอันนี้สิแปลกรีพับลิกันเองเนี่ยก็เห็นด้วยอยู่ที่ประมาณ 69% เท่านั้นก็ไม่ใช่ว่ารีพับลิกันทั้งหมดจะไปตามทรัมป์แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มอินดิเพนเดนต์หรือกลุ่มที่ไม่ได้เลือกข้างสังกัดพรรคไหนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมีสูงถึง 67% ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวชี้วัดผลการเลือกตั้งกลางเทอมด้วยหรือเปล่า
1: อาจจะมีคนอเมริกันส่วนหนึ่งที่ก็เห็นผลของสงครามที่เกิดขึ้นอย่างราคาน้ำมันค่าใช้จ่ายเงินเฟ้อต่างๆข้าวของเครื่องใช้ที่ต้องจ่ายแพงขึ้นโดยเฉพาะรัฐบางรัฐที่ปกติราคาน้ำมันก็แพงอยู่แล้วอย่างแคลิฟอร์เนียก็แพงอยู่แล้วแพงกว่ารัฐอื่นๆพอเจอสถานการณ์นี้ไปอีกนี่บางทีเติมน้ำมันกันโอ้โหแกลอนหนึ่งนี่แทบจะไม่ไหวนะครับก็อาจจะเป็นผลแล้วก็ทำให้คะแนนความนิยมมันลดลงไปมากทีเดียว
3: ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนภัยพิบัติในเนปาลนะคะก็ผ่านไป1สัปดาห์แรกแล้วนะคะภารกิจค้นหาแล้วก็กู้ภัยเนี่ยค่ะยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความพยายามตามหาญาติของผู้สูญหายนะคะ
2: ก็มีทั้งข้างนอกตามลำน้ำแล้วก็ในอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำด้วยนะคะที่ต้องค้นหากันตอนนี้เนี่ยภาพที่เกิดขึ้นในเนปาลคือชาวเนปาลจำนวนมากทั้งประกอบพิธีศพบางส่วนก็ไปเก็บตัวอย่าง DNA นะคะเพื่อจะใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลท่ามกลางการตั้งคำถามถึงผลกระทบจากโลกร้อนที่ประเทศนี้จะต้องแบกรับค่ะชาวบ้านที่เนปาลเนี่ยเขายัง ไปคอยตรวจสอบกระดานที่ติดป้ายชื่อแล้วก็

ภาพผู้สูญหายจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมและดินถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลายคนยังรอคอยความหวังในการพบญาติพี่น้องที่หายไปขณะที่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าจะผ่านมาแล้ว1สัปดาห์เต็มหลังเกิดเหตุนอกจากนี้สมาชิกหลายร้อยครอบครัวนะพากันไปรอคิวที่กรุงกัตมันดุให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บตัวอย่าง DNA สำหรับไปใช้ตรวจพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตหลังจากยอดเสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้ทางการเปิดเผยว่าเพิ่มเป็นกว่า 1,200 คนแล้วนะคะแล้วก็ยังมีผู้สูญหายไปอีกมากกว่า 4,000 คนส่วนครอบครัวไหนที่พบร่างของญาติแล้วหรือว่าหมดหวังแล้วทยอยประกอบพิธีกรรมทางศาสนากันตามความเชื่อนะคะเช่นเดียวกันกับหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำตรีสุรีชาวบ้านเนี่ยจัดพิธีศพให้แก่กลุ่มผู้หญิงของหมู่บ้านที่ถูกมวลน้ำคร่าชีวิตไปถูกน้ำเนี่ยพัดหายไปขณะที่กำลังทำงานในนาข้าวที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำเป็นการนำผ้าชุดสารีสีแดงนะคะเครื่องแต่งกายตามประเพณีสิ่งของบูชาต่างๆไปไว้ริมฝั่งญาติๆช่วยกันเตรียมแคร่ไม้ไผ่สำหรับประกอบพิธีกรรมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายหลังจากไร้วี่แววการพบร่างของผู้หญิงกลุ่มนี้มานานเป็นสัปดาห์แล้วพิธีกรรมนี้เรียกว่านารายันบาลีนะคะอีกด้านหนึ่งกองทัพเนปาลกับชาวบ้านในเมืองบิดูติดตั้งเป็นอุปกรณ์นี้นะคะคือเป็นสลิงซิปไลน์ชั่วคราว250กว่าเมตรนะความยาวข้ามแม่น้ำกลายเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเพียงหนึ่งเดียวในการลำเลียงไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอาหารเวชภัณฑ์หรือว่าช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถข้ามแม่น้ำอันเชี่ยวกรากกลับเข้าไปสำรวจบ้านเรือนแล้วก็ตามหาคนในครอบครัวได้หลังจากเส้นทางต่างๆรวมถึงสะพานเนี่ยถูกตัดขาดหลังจากมวลน้ำพัดพังทลายจุดนี้ก็เลยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปนะคะชาวบ้านหลายสิบคนโรยตัวอาศัยสลิงซิปไลน์สลิงเนี่ยข้ามแม่น้ำไปแล้วก็จะมีทหารเนปาลกับอาสาสมัครช่วยกันออกแรงดึงลากให้ข้ามฝั่งได้ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านอุโมงค์จากจีนในขณะเดียวกันก็ผนึกกำลังกับกองทัพเนปาลและทีมกู้ภัยท้องถิ่นลุยเข้าไปปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในทางตอนเหนือของเนปาลนะคะอุปสรรคที่เจอเนี่ยมีรายงานว่าหลายอย่างอย่างทั้งน้ำท่วมขังเจอดินโคลนหนาแน่นและมีหินขนาดใหญ่ปิดทางเข้าอุโมงค์ด้วยจุดนึงที่เข้าไปสำรวจเนี่ยทีมกู้ภัยบอกว่าต้องปรับแผนเร่งด่วนเพราะว่าเข้าไปแล้วเดินเท้าต่อไม่ได้นะคะก็เลยเปลี่ยนไปใช้เป็นโดรนบินสำรวจทางนำหน้าเข้าไปประกอบกับใช้ทุ่นลอยน้ำในจุดที่มีน้ำท่วมอยู่ค่ะขณะเดียวกันสื่อทางการจีนรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถซ่อมแซมและเปิดเส้นทางหลวงในทิเบตนะคะที่ถูกตัดขาดได้สำเร็จทำให้ตอนนี้สามารถนำรถบรรทุกขนาดใหญ่กับเครื่องจักรกลหนักเข้าไปใจกลางพื้นที่ภัยพิบัติบริเวณด่านพรมแดนจีหลงเพื่อปูพรมค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังได้แล้วนอกเหนือจากปฏิบัติการกู้ภัยค่ะสถาบันการเงินและภาคธุรกิจในพื้นที่เนี่ยเริ่มการเยียวยาโดยมีรายงานบริษัทประกันภัยนะคะประเมินความเสียหายเบื้องต้นจากภัยพิบัติครั้งนี้สูงถึงประมาณ450ล้านหยวนหรือประมาณ 2,250 ล้านบาทธนาคารหลายแห่งเองอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินกว่า200ล้านหยวนนะคะเพื่ออัดฉีดเพิ่มสภาพคล่องให้แก่การฟื้นฟูเมืองแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแถบชายแดนเป็นการเร่งด่วนขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยด้วยว่าชาวจีนตอนนี้มีร่วม100คนนะคะที่สูญหายไปในฝั่งเนปาลหลังจากเกิดภัยพิบัติสัปดาห์ที่แล้วและทางการจีนเปิดเผยตัวเลขพบผู้เสียชีวิตในทิเบตเนี่ยเพิ่มเป็น21คนผู้สูญหายอีก541คนนะคะถ้ารวมจำนวนชาวต่างชาติที่สูญหายในเหตุการณ์นี้รวมแล้วมีมากกว่า800คนจาก30ประเทศแบ่งเป็น583คนหายในฝั่งเนปาลแล้วก็อีก261คนหายในฝั่งจีนนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานการพบร่างผู้เสียชีวิตบริเวณปลายน้ำในเขตของอินเดียอีกอย่างน้อย17คนแล้วทางองค์การสหประชาชาติเนี่ยออกมาประเมินความเสียหายเบื้องต้นจากภัยพิบัติน้ำท่วมและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเนปาลครั้งนี้นะคะคาดการณ์ว่ามูลค่าความเสียหายเฉพาะโครงสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆเนี่ยรวมแล้วน่าจะสูงถึงอย่างน้อย158ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,300 ล้านบาทพร้อมเตือนว่าความสูญเสียที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสะพานถนนพื้นที่การเกษตรหรือรวมค่าใช้จ่ายด้านมนุษยธรรมเนี่ยน่าจะสูงกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ย
จุดกระแสความไม่พอใจอย่างหนักในหมู่ชาวเนปาลนะคะที่ประชากรประมาณ30ล้านคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำกินในภาคเกษตรกรรมเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยแก๊สเรือน

0: ที่ประเทศในแถบเทือกเขาหิมาลัยกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นะคะก็มีการเรียกร้องให้ตระหนักถึงเรื่องของโลกร้อนมากขึ้นนะเราต้องบอกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งนี้น่าจะเป็นบททดสอบครั้งใหญ่มากๆของผู้นำคนใหม่ของเนปาลที่เพิ่งจะมาบริหารประเทศได้ประมาณ6เดือนถ้ายังจำกันได้ปีที่แล้วประท้วงเจนซีจนรัฐบาลชุดเก่าเนี่ยระเหตุออกไปแล้วก็คนนี้ที่อดีตเป็นแร็ปเปอร์ก็ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอายุ36ปีเท่านั้นเองบททดสอบใหญ่หลวงมากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วหนี้สาธารณะของเนปาลจากแผ่นดินไหวเมื่อปี2015ยังไม่หมดเลยนะมาเจอนี่ก้อนนึง
1: ครับแล้วตอนนี้ความเสียหายที่เรารายงานเนี่ยคุณผู้ชมที่น่าตกใจก็คือตัวเลขของผู้สูญหายที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันบางสำนักนี่รายงานคือเกือบ 5,000 แล้วจาก 4,000 ต้นๆข้ามวันเนี่ยคือเกือบ 5,000 คนแล้วไหนจะยังเจอผู้เสียชีวิตในปลายน้ำที่อินเดียตามที่รายงานไปอีกนะครับคุณผู้ชมดังนั้นการประเมินว่าความเสียหายจริงๆหรือว่าผู้สูญหายที่แท้จริงเนี่ยมันมากขนาดไหนนี่อาจจะยังไม่ชัดเจนด้วยซ้ำแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่รายงานไปพอมันผ่านมาสัปดาห์นึงแล้วในเชิงของการกู้ภัยก็อาจจะต้องลดบทบาทลงแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเพื่อที่จะทำให้เรื่องของการป้องกันโรคระบาดได้ต่างๆมันไม่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ
2: ครับก็เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลในปานณเวลานี้ด้วยนะครับระยะเวลาผ่านมา1สัปดาห์แต่ตัวเลขก็ยังเพิ่มสูงขึ้นสำหรับผู้สูญหายนะครับพอพูดถึงเรื่องของภัยพิบัตินอกจากเนปาลแล้วคุณผู้ชมในเอเชียก็ยังมีอีกหนึ่งประเทศที่เผชิญภัยพิบัติค่อนข้างเรื้อรังก็คือที่อินโดนีเซียครับเจอทั้งเรื่องของภัยพิบัติเจอเรื่องทั้งเรื่องของปัญหาไฟป่าลุกลามมานานนับเดือนแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเลยนะครับ
0: ควันไฟนี่กระทบไม่ใช่แค่มาเลเซียใกล้ๆไปถึงสิงคโปร์แล้วไปถึงฟิลิปปินส์ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยล่าสุดชาวบ้านที่อินโดนีเซียต้องอาศัยพึ่งพาความเชื่อบรรเทาปัญหานี้ค่ะชาวบ้านหลายร้อยคนในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกร่วมกันประกอบพิธีชื่อว่าอิสติสกานะคะเป็นพิธีละหมาดขอฝนวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยดลบันดาลให้เกิดฝนตกเพื่อจะได้มาช่วยเสริมปฏิบัติการดับไฟป่าทั้งบกและทางอากาศหลังจากไฟป่าลุกลามอย่างหนักนะคะสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยชาวบ้านและผู้ร่วมพิธีเนี่ยเปิดเผยว่าพิธีขอฝนเปรียบเสมือนการพึ่งพาพลังทางจิตวิญญาณควบคู่ไปกับความพยายามของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่กำลังทำงานอย่างหนักบนภาคพื้นดินนะคะข้อมูลจากกระทรวงป่าไม้อินโดนีเซียเนี่ยระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาตัวเลขพื้นที่ที่เสียหายรวมจากไฟป่าในนี้ไม่ต่ำกว่า 1,250,000 ไร่พุ่งสูงขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรกเกือบเท่าตัวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะคะหนักเนี่ยก็คือแถบป่าพรุบนเกาะบอร์เนียวหรือว่ากาลิมันตันนี่แหละไฟจะมอดไหม้และสะสมความร้อนอยู่ใต้ดินได้ยาวนานหลายสัปดาห์แล้วก็อาจจะปะทุขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆนะแม้ว่าทางการอินโดนีเซียจะเร่งปราบปรามปัญหานี้แต่ว่าการเผาถางป่าเพื่อทำการเกษตรยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนวิกฤตหมอกควันที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบส่งผลกระทบเรื้อรังต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนจำนวนมากโรงเรียนหลายพันแห่งในอินโดนีเซียต้องปิดนะคะมาเลเซียก็เช่นกันแล้วก็ฟิลิปปินส์อย่างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาควันก็ลอยไปไกลถึงกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์กันหมดนะคะมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อย่างในมะนิลาเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็กลายเป็นว่าชาวบ้านตื่นมาเจอท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกควันและมันมาจากที่กาลิมันตันพอดีฟิลิปปินส์มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นไปพอดีก็พัดจากกาลิมันตันขึ้นไปเต็มๆที่มะนิลา
1: ครับมันน่าจะเป็นภาพที่ตอกย้ำถึงปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนได้ดีทีเดียวซึ่งบ้านเราเนี่ยจะเจอช่วงต้นปีเราเจอในบ้านเราเองจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นเดียวกันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้อย่างกรณีที่น่าจะชัดเจนคือสิงคโปร์ในกฎหมายเขาเข้มมากในเรื่องของการเผาหรือแม้แต่ในเรื่องของการมีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างสูงนะครับ1คนนี่มากถึง60กว่าตารางเมตรด้วยซ้ำแต่พอฝุ่นควันมันเกิดขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านสุดท้ายสิงคโปร์ก็รับไปเต็มๆเหมือนกันเช้านี้คุณภาพอากาศ AQI ของสิงคโปร์นี่ร้อยกว่าเหมือนกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าปัญหาเรื่องของไฟป่าฝุ่นควันเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย
0: เป็นโจทย์ของอาเซียนในปีนี้อีกโจทย์นึง
1: ครับโจทย์ใหญ่เลยนะครับไปดูเรื่องราวของชาวเคนยานะครับพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมองเห็นนะครับเข้ามาทำหน้าที่เสมือนกับเป็นดวงตาช่วยให้ผู้บกพร่องเนี่ยมีความมั่นใจกับการเดินทางได้มากยิ่งขึ้นนะครับ
0: เป็นอีกนวัตกรรมที่อาศัย AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์มาช่วยนะคะนวัตกรรมนี้เขาบอกว่า

0: ไม่ได้มาแทนที่ไม้เท้าแต่เข้ามาเป็นตัวเสริมให้ผู้บกพร่องเนี่ยรับรู้ถึงสิ่งที่กีดขวางทางได้ดียิ่งขึ้นค่ะนี่เป็นภาพของผู้บกพร่องที่เขากำลังใช้งานแอปพลิเคชันนี้อยู่เดิมทีเนี่ยก็คือจะถือไม้เท้าช่วยนำทางแต่ว่าตอนนี้นะคะมีแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามาช่วยเพิ่มความมั่นใจอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าแอปเนี่ยจะช่วยแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางที่อยู่ไกลออกไปเกินกว่าระยะที่ไม้เท้าจะไปสัมผัสถึงตัวแอปเนี่ยชื่อ Citra เปิดใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ง่ายๆนะคะวิธีใช้ก็แค่เปิดแอปแล้วก็หันเอากล้องโทรศัพท์เนี่ยไปข้างหน้าระบบเขาจะบรรยายสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยเป็นเสียงผ่านหูฟังให้ฟังได้ให้รับรู้กันแบบเรียลไทม์ผู้บกพร่องคนนี้เขาบอกว่าเสียงบรรยายเนี่ยจะช่วยให้รู้ตำแหน่งสิ่งกีดขวางแล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงการเดินชนรถชนต้นไม้อะไรต่างๆได้ทันแม้ว่าจะยังต้องปรับปรุงเรื่องความแม่นยำอีกสักนิดแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากCitraเนี่ยพัฒนาโดยรูทซูกิแล้วก็ไบรอันจิโร่นะคะเป็นชาวเคนยาแอปเนี่ยเขาใช้ AI เอาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยตรวจจับวัตถุแล้วก็ส่งเสียงเตือนผ่านหูฟังบวก GPS ช่วยนำทางนำทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงปลายทางเลยแล้วก็อีกความพิเศษของแอปนี้คือการฝึกฝนโมเดล AI ให้คุ้นเคยกับโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สภาพท้องถนนในเคนยาด้วยนะคะขณะที่ระบบนำทางอื่นๆปกติแล้วถ้าใช้แอปแบบนี้เนี่ยก็จะแค่สั่นเตือนแต่ว่าตัวแอปนี้เขาจะระบุแล้วก็บอกได้ทันทีเลยว่ามีอะไรขวางอยู่ข้างหน้าบ้างแอปนี้ตอนนี้เปิดให้ใช้งานฟรีก่อนในช่วง6เดือนแรกนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มคิดค่าบริการเป็นรายปีปีละ100ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะสภาพแวดล้อมในกรุงไนโรบีของเคนยาเนี่ยก็ยังไม่ต่างจากเมืองหลวงหลายแห่งรวมถึงกรุงเทพมหานครของเราบางจุดทางเท้าชำรุมีฝาท่อเปิดโล่งหรือมีรถมาจอดกีดขวางนะลำพังคนสายตาปกติก็ยังแซวเลยว่าตัวเองก็เดินลำบากอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นผู้บกพร่องเนี่ยจะยิ่งลำบากสักแค่ไหนนวัตกรรมนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นความหวังเหมือนกันที่มาจะมาช่วยทลายข้อจำกัดให้ผู้บกพร่องเนี่ยเดินทางในชีวิตประจำวันได้อิสระและปลอดภัยยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างตัวทางเท้าตัวนอนที่ทำไว้เฉพาะเพื่อบอกเป็นไกด์ให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นเนี่ยก็มีแต่ก็มีของมาขวางหรือมีกระถางต้นไม้มาขวางเองก็ดีแอปนี้น่าจะมาตอบโจทย์เลยทีเดียว
1: ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีเพราะว่าบางทีผู้พิการทางการมองเห็นบางทีเขาก็อยากจะช่วยเหลือตัวเองเนาะไม่อยากจะเป็นภาระให้กับคนอื่นบางทีเรื่องของการเดินทางมันก็สำคัญอย่างในไทยก็มีแอปที่ชื่อว่า Be My Eye นะคือเขาก็ใช้กันเยอะมากๆในกรณีของการที่ให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นเนี่ยเขาเปิดวิดีโอคอลแล้วก็จะมีอาสาสมัครเนี่ยคุณผู้ชมคอยบอกทางให
0: ้
1: คอยบอกทางอธิบายให้ว่าเส้นทางมันเป็นอย่างไรเหมือนที่คุณวินิษฐาบอกว่าบ้านเราอ่ะคือทางบางทีมันขรุขระบางทีมันไม่ได้เอื้อต่อการเดินทางใช่ไหมครับ
2: อย่างนี้ก็ใช้ AI เข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ถ้าบ้านเรานี่ AI คงทำงานหนักมากนะ
0: คร
2: ับเห็นอิฐตัวหนอนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฝนตกลงมาแล้วสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องบอกได้คืออิฐตัวหนอนตัวไหนที่มีน้ำอยู่ข้างใต้เดินไปปุ๊บโอ้โหเต็มขา
1: จะทันหรือเปล่า
0: AI รวน
2: AI ต้องทำงานหนักมากแน่ๆนะฮะต้องประมวลผลกันแบบตลอดทุกวินาทีเลยหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณวินิษฐา
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะพูดถึงปลาหมอคางดำกันหน่อยค่ะยังไม่ได้หายไปไหนนะคะล่าสุดประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยค่ะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ชาวประมงคนหนึ่งค่ะเขาเผยแพร่คลิปวิดีโอแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าปลาที่เขาจับมาได้เนี่ยมันลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นยังไม่พบปลาหมอคางดำแล้วก็ตอนนี้เร่งติดตามและเฝ้าระวังค่ะ
4: มันมาหอดแล้วมาหอดเกินลำเปล่านะครับนี่ปลาหมอคางดำตัวจริงนะครับนี่เนื้อโตมันสีแตกต่างกันเหลี่ยมๆนี่ข้างดำปลาหมอข้างดำมันแม่นโตแท้มันบ่ผู้ใดรู้จักมาได้ตะวาผมมึงก็ตามลูกก็ว่าแม่นครับมันสีแตกต่างจากปลานิ่นนี่คือปลานิ่นเนาะความแตกต่างมันระหว่างปลานิ่นกับปลาหมอข้างดำนี่ข้างดำ
3: ใช่ไหมนะ
2: เป็นปานหรือเปล่าม
3: ันใช่ไหมนะ
1: มันค่อนข้างจะชัดนะเขาบอกเขาดูข่าวเนี่ยพอเขามาเจอเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับปลานิลเลย
2: ครับ
1: มันชัดเลยอันนี้คือคางดำเลยอ่ะ
3: เขาบอกแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ชาวประมงคนหนึ่งเผยแพร่บน Facebook แล้วใช้ชื่อว่ายุติธรรมคนริมเขื่อนเขาตั้งข้อสังเกตว่าปลาตัวหนึ่งที่จับได้จากบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวตำบลหนองสวงอำเภอหนองกุง

0: สีจังหวัดกาฬสินธุ์ลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำเจ้าของคลิปให้ข้อมูลนะคะว่า1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะวางรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำจับปลาได้ประมาณ 20-30 กิโลกรัมแต่ไปสังเกตว่ามีปลาตัวหนึ่งลักษณะมันต่างจากปลานิลที่จับได้จึงถ่ายภาพแล้วก็อัดคลิปวิดีโอเอาไว้นะคะส่วนปลาตัวดังกล่าวไปไหนเก็บไว้ให้ประมงหรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่นำไปกินแล้ว
2: ลองซะหน่อยลองชิมซะหน่อย
0: หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปค่ะทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ6จุดอยู่ในพื้นที่อำเภอสหัสสะขัน3จุดอำเภอหนองกรุงศรี2จุดและอำเภอสามชัย1จุดนะคะจากการสอบถามประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลค่ะว่าไม่เคยพบปลาหมอคลางดำมีเพียงพื้นที่บ้านดงน้อยอำเภอสหัสสะขันและบ้านหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีที่มีชาวประมงให้ข้อมูลว่าเคยพบปลาลักษณะคล้ายกับปลาหมอคลางดำแล้วก็นำไปบริโภคแล้วนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่พบปลาหมอคลางดำในจุดที่ลงสำรวจแต่ก็ไม่ยืนยันนะคะว่าไม่มีปลาหมอคางดำจึงสั่งให้เฝ้าระวังสำรวจและติดตามสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำเปล่าอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: ตามที่ไปสุ่มวันนี้นะครับในบ่อซำนะครับที่บ่อดินก็ไม่พบนะครับก็ทางในส่วนต่อไปนะครับในได้รายงานทางกรมประมงแล้วทางกรมก็จะจัดชุดบูรณาการของสำนักงานประมงจังหวัดหน่วยเรือตรวจแล้วก็กองประมงน้ำจืดนะครับที่รับผิดชอบเขื่อนหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งทางกาฬสินธุ์จะรับผิดชอบโดยศูนย์ที่สกลนครมาร่วมวางข่ายตามหลักวิชาการว่าในรัศมี3กิโลหรือ5กิโลจากจุดที่พบนะครับตามหลักวิชาการเนี่ยจะเจอไหม
0: หลังจากนี้ทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการประสานชาวประมงในพื้นที่ทั้ง6อำเภอรอบๆอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวค่ะรวมไปถึงผู้เลี้ยงปลากระชังกว่า400รายให้เฝ้าระวังและสังเกตถ้าพบปลาที่มีลักษณะต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างโดยทันทีนะคะนอกจากนี้ทางกรมประมงได้มีการสั่งการให้ชุดบูรณาการร่วมมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนครร่วมกับประมงกาฬสินธุ์แล้วก็เตรียมวางอวนจับปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวเพื่อสำรวจให้แน่ชัดว่ามีปลาหมอคางดำจริงหรือไม่หากพบก็เตรียมแผนการตรวจสอบที่มาแล้วก็เร่งควบคุมการขยายพันธุ์ค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมบอกว่ามาอีกแล้วเจออีกแล้วก่อนหน้านี้คุณผู้ชมแม้กระทั่งน้ำเค็มที่ชายหาดก็ยังเจอตอนนี้ที่เขื่อนก็ยังเจอเหมือนกันเดี๋ยวรอเรื่องของการตรวจสอบนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้สังคมในโลกออนไลน์ก็ค่อนข้างให้ความสนใจผมกำลังพูดถึงเรื่องของศูนย์ Data Center ที่มันไปตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆแบบนี้ว่าตัว Data Center ก็คืออาคารที่รวบรวมเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่เปรียบเสมือนคลังสมองอะครับที่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตส่งต่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตคือถ้าเปิดประตูเข้าไปเราจะเจอกับคอมพิวเตอร์เยอะมากๆในอาคารทีนี้ถามว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้ดับไม่ได้ครับมันจะต้องมีเรื่องของระบบในเรื่องของการใช้เครื่องปั่นไฟเรื่องของการใช้น้ำเพราะว่าอะไรมันจะต้องมีการปล่อยไอน้ำตลอดเวลาเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์เหล่านี้มันมีความเย็นนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านในพื้นที่เขาร้องเรียนเขาบอกว่า Data Center มันตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบก็คือกลิ่นน้ำมันไฟตกด้วยในช่วงที่ยังไม่มีกฎหมายในการควบคุมศูนย์ Data Center ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบพอไปฟังในมุมมองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเขาอธิบายบอกว่าขนาดนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ก็ได้มีการสั่งการในเรื่องของการอนุญาตรายใหม่จนกว่าจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นครับลงพื้นที่ไปที่ตลาดนัดกลางซอย6นะครับจุดนี้จากการตรวจสอบของทีมข่าวไทย PBS อยู่ห่างจากอาคาร Data Center ประมาณ500เมตรคุณผู้ชมตลาดนัดอยู่ห่างจากอาคาร Data Center 500เมตรเท่านั้นเองนี่คือจุดที่ชาวบ้านบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันผ่านมาทางท่อระบายน้ำครับคือชาวบ้านเขาบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันชัดเจนมากเจ้าของร้านคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าได้กลิ่นมาประมาณสัก2เดือนแล้ว เมื่อหาสาเหตุก็ไปพบว่ามันมาจากอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์ Data Center แล้วก็ก่อนหน้านี้มีตัวแทนจากบริษัทได้หาตะแกรงมาปิดท่อระบายน้ำแต่แม้ว่าจะปิดแล้วแต่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก็ยังมีกลิ่นอยู่เลยครับ
1: กลิ่นน้ำมันตอนนี้คือกลิ่นที่แรงๆมากที่สุดก็คือจะเป็นห้องน้ำค่ะถ้าสมมติว่าเราเปิดประตูห้องน้ำเนี่ยคือกลิ่นมันจะเข้ามาแรงเลยแล้วทีนี้แบบมันก็แบบเป็นปัญหาต่อร้านเราคือแบบว่าลูกค้าเข้ามาเขาก็บอกว่าเออมันเป็นกลิ่นอะไรทาสีใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะพวกเราก็แบบว่าไม่ใช่แบบเป็นกลิ่นของน้ำมันคือแต่ต้นตอสาเหตุที่แรกเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะคะน้ำมันอ่ะ
4: ได้กลิ่นมานานหรือยังคะ
1: ก็ราวๆก็2เดือนแล้วนะคะ
2: มีอีกจุดนึงคุณผู้ชมจุดนี้เนี่ยห่างเพียง100เมตรเท่านั้นนะครับคือใกล้กว่าเมื่อกี้เองแล้วเขาบอกว่าจุดนี้มันเป็นพื้นที่เปิดโล่งครับไม่มีท่อระบายน้ำแต่ยังคงได้กลิ่นน้ำมันแต่ปัญหาของจุดนี้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าได้รับผลกระทบกรณีของไอร้อนด้วยที่ออกมาจากปล่องควันระบายอากาศของอาคารดังกล่าวเขาก็เลยกังวลว่าจะมีตะกอนเนี่ยมากับกลุ่มควันด้วยหรือไม่ครับ
5: เห็นปล่องระบายอากาศไหมบนหลังคาดาดฟ้าด้านนี้ติดนั่งน่าจะติดปล่องข้างนู้นอีกจิบเป็น20มันระบายความร้อนใช่ไหมตัวนี้เพราะมันใช้น้ำมันดีเซลมันก็ต้องสันดาบออกมาเป็นไออ่ะใช่ไหมมันจะไปไหนก็ออกนี่มันก็ตกค้างแหละทีนี้ไอ้ที่ลอยไปก็ร้อนน่ะไอ้ที่มันตกค้างอีกเท่าไหร่อ่ะจะตมอีกเท่าไหร่แล้วแถวนี้มันขายของกินไงเนี่ยมันมาเกาะเกาะอะไรแถวนี้อันตรายครับผมว่าต้องรื้อเลยแหละไม่ควรจะอยู่ตรงนี้
2: 2จุดที่นักข่าวเมื่อวานนี้เราลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมคือมันอยู่ใกล้มากๆแล้วก็อยู่ย่านพระราม9ด้วยนะครับที่มีการชี้แจงเข้ามาที่มีการแจ้งเรื่องเข้ามาบอกโอ้โหได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งผลกระทบเรื่องของกรณีของไอน้ำทีนี้ไทย PBS ก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลที่ตั้ง Data Center ในกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ Data Center Map พบว่าณเวลานี้มี Data Center ทั้งหมด45แห่งครับกระจายอยู่ในหลายพื้นที่เช่นเขตอะไรบ้างมีเขตบางรักคุณผู้ชมอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับบางรักก็มีพระราม9ที่รายงานไปเมื่อสักครู่ก็มีเหมือนกันรามคำแหงก็มีทีนี้เรื่องนี้พอมันเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครต้องไปถามผู้ว่าครับต้องไปถามผู้ว่าชัดชาติเขาก็เปิดเผยบอกว่า Data Center ส่วนใหญ่จะอยู่รวมอยู่ในสำนักงานครับส่วนที่มีรูปแบบเป็นอาคารจะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่6แห่งในจำนวนนี้ได้รับใบอนุญาตแล้ว3แห่งในช่วงปี2565ถึง2566ส่วนอีก3แห่งเขาบอกว่าอยู่ระหว่างรอการปรับปรุงเกณฑ์แล้วก็ทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งกรณีอาคาร Data Center ในซอยรามคำแหง28ที่พบเรื่องของการร้องเรียนเหมือนกันกทม.บอกว่าตรวจสอบแล้วจุดนี้มีใบอนุญาตครับแต่บริเวณถนนพระราม9ที่เราไปสัมภาษณ์คนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยกทม.บอกว่าพระราม9เนี่ยยังไม่มีใบอนุญาตเลยครับ
6: อย่างที่บอกว่า Data Center เนี่ยมันไม่เคยมีนิยามในกฎหมายแล้วเวลาขออนุญาตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับก็จะว่าเป็นเรื่องคลังสินค้ามันเรื่องผังเมืองเราถามแล้วก็ไม่ต้องมีการยังไม่ได้อยู่ในข้อที่ต้องทํา EIA เรื่องเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ต้องมีการขออนุญาตใบโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องพวกนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องมีการทบทวนรายละเอียดว่าต้องมี definition ใหม่ซึ่งผมว่าก็ดีเพราะสำนักนายกเองได้ประกาศเรื่องคำนิยามของ Data Center มาแล้วก็จะว่าจะเป็นกระบวนการที่มีการทบทวนรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นผังเมือง EIA ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นนะครับ
0: คุณผู้ชมมันมีประเด็นที่พีกว่านั้นนะคะมันมีเรื่องของความกังวลเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรน้ำแล้วก็ไฟด้วยค่ะก็มีตัวแทนจากการประปานครหลวงแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงที่ออกมายืนยันนะคะว่าสามารถที่จะให้บริการได้โดยที่ไม่กระทบกับประชาชนค่ะ
7: ส่วนของ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของData Center ที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับ ือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาด

0: ใหญ่กว่านี้เยอะนะครับ
1: Data Center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่มาสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจากดัตต้าเซ็นเตอร์เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับ
2: คือมันมีประเด็นขึ้นมาเพราะว่าชาวบ้านแถวๆที่อยู่ใกล้ๆกับตึกที่มันเป็น data center เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าคือไฟมันตกไงแต่ก็ได้รับคำยืนยันว่ามันไม่เกี่ยวกันนะคะคุณผู้ชมมันมีกรณีเพิ่มเติมอีกนะคะคือไปพบถังเก็บน้ำมันใต้ดินภายในที่ตั้ง data center ที่ถนนพระราม9ซึ่งมีการกักเก็บน้ำมันดีเซลกว่า 200,000 ลิตรและที่ถนนรามคำแหง28กักเก็บถึง 400,000 ลิตรคือเก็บเอาไว้สำหรับปั่นไฟนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้ทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีทั้ง2แห่งเนื่องจากตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงถ้ากักเก็บน้ำมันดีเซลหรือว่าน้ำมันชนิดไวไฟกว่า 15,000 ลิตรเนี่ยค่ะจะต้องขออนุญาตกรมธุรกิจพลังงานและจะได้รับอนุญาตได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถ้าขออนุญาตตามจำนวนเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะให้อนุญาตได้แหละคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ไปเก็บเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมมันก็มีความเสี่ยงนะคะคือถ้าเกิดไม่ลงไปตรวจสอบเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยเก็บน้ำมันไว้มากขนาดนี้นะคะ
3: มาดูโครงการ THAI Passport ของรัฐบาลกันบ้างนะครับจนถึงตอนนี้ใครได้ใช้งานบ้างแล้วนะครับมี AI Pass แล้วก็ไปทดลองใช้งานหรือว่ามีการเจนรูปบ้างแล้วรีวิวเป็นอย่างไรคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่สามารถพูดคุยกันมาได้นะครับรีวิวของผู้ใช้งานจริงเนี่ยยังออกมาต่อเนื่องนะครับหลายคนเขาบอกว่ายังคงเจอปัญหาคือการสร้างรูปภาพหรือว่าเจนภาพแล้วภาษาไทยเนี่ยมันดูค่อนข้างผิดเพี้ยนจนอ่านได้ยากครับกลายเป็นโพสต์ไวรัลนะครับเมื่อผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าจิตตะเกษมน้อยไร่ภูมิโพสต์ชวนให้มาแชร์ผลงานการเจนรูปด้วย AI Passport ซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์จากนั้นมีอีกโพสต์หนึ่งเป็นการโพสต์รวมผลงานเจนภาพด้วย AI รัฐบาลวงเล็บมูลค่า 1,600 ล้านบาทจากหลากหลายผู้ใช้งานคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับไปดูภาพแรกครับภาพนี้ เมื่อคุณสั่งให้ AI เจนภาพนายกคนปัจจุบันได้ภาพนี้มาครับหลายคนถามว่าใคร
2: ก็ไม่ได้บอกว่าประเทศอะไร
3: หนูคุณธงข้างหลังน่ะชัดขนาดนี
2: ้คำสั่งอ่ะบอกให้ชัดสิคุณต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีปัจจุบันประเทศอะไรหรือเปล่า
3: อาจจะได้อีกหน้าหนึ่งใช่ไหมหลายคนบอกว่าไม่คุ้นหน้าเลยทั้งนายกคนปัจจุบันและในอดีตแต่บางคนบอกว่าคล้ายๆอยู่นะเหมือนเป็นการนำเอานายกหลายๆท่านมารวมกัน
4: ก็มีความคล้ายๆคล้ายๆหลายๆคนเอามารวมกัน
3: เอามารวมกันบางคนก็มองแบบนี้นะครับไปดูอีกภาพนึงคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพอาหารครับแล้วก็จะมีข้อความอยู่ตรงกลางซึ่งทีมงานก็ไม่ทราบว่าอันนี้เขาใช้พร้อมคำสั่งอะไรนะครับแต่เป็นภาษาที่อ่านไม่ออกแล้วก็ไม่ใช่ภาษาไทยผมเถียงนะอ่านได้เนี่ย
2: ยูดบิ๊ก
3: ยูดบิ๊ก
4: คนเก่งนะ
3: เอาเหลือยูดบักอ่านได้ส่วนภาพอาหารเนี่ยอาจจะยังพอเดาได้มุมขวานั่นน่าจะเป็นส้มตำ
4: ครับ
3: เนาะแล้วก็มีแกงเขียวหวาน
2: เขียวหวานทั้งสองเลยหรือเปล่าแต่คนละสีเขียวคนละเฉด
3: คนละเฉด
4: หวานอ่อนกับหวานเข้ม
3: ขวาล่างนั่นน่าจะเป็นซุปกิมจิหรือเปล่าฮะมีเต้าหู้ด้วยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้สมจริงนะฮะส้มตำเนี่ยพริกก็ดูแปลกอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมอีกภาพเป็นของกินเหมือนกันไข่เป็ดฮะคุณผู้ชมลักษณะของไข่อันนี้หลายคนบอกว่าโอเคได้อยู่นะไข่เป็ดประมาณ
4: ภาพนะใช่
3: มีเป็ดเป็นแบบแบ็กกราวด์ข้างหลังอ่ะได้อยู่แต่ภาษาเนี่ยอ่านไม่ออกเลยอ่ะ
2: มันเหมือนจะเป็นภาษาจีนด้วยไหม
3: เนาะผสมกันหลายๆภาษาคืออ่านไม่ออกเลยว่าต้องการจะสื่อสารอะไรนะครับ

0: ไปดูอีกรูปหนึ่งครับคืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพเหมือนเชิญชวนให้ออกกำลังกายเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD หรือไม
1: ่
0: เนาะเพราะมันมีตัวภาษาอังกฤษที่แบบ NCDs อันนี้ยังถูกต้องแต่ภาษาที่อยู่ข้างบนอะคือยังไงอะ
1: แอโรบิกเหรอ
0: เหรอ
1: ไม่รู
0: ้อิบลาบกคันทรีราอ่านได้อยู่นะอิบลาบกเนี่ยแล้วก็NCD
2: คือเก่งนะคนไทยมีความพยายามในการอ่าน
1: คุณโชสานก็เก่ง
0: คือไม่รู้ว่าอันนี้ต้องการจะสื่อสารอะไรแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการรณรงค์ให้เต้นแอโรบิกนะ
2: อย่างที่คุณสิริมา
0: ว่าออกกำลังกายลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบนี้หรือเปล่าไปดูอีกภาพนึงให้คุณผู้ชมลองทายกันหน่อยว่าภาพนี้เขาใช้พร้อมอะไรแล้วต้องการจะสื่อสารอะไรนี่มีภาพประมาณนี้ฮะ
1: รับสมัครงานเหรอคะ
0: คุณสิริมาว่ารับสมัครงานคุณพัทรชัยคุณว่าอะไรอ่ะ
2: คือมันเหมือนลักษณะของคนกำลังเลี้ยงเด็กอยู่ไหมก็น่าจะแบบรับพี่เลี้ยงเด็กเหร
1: อ
2: ถ้าดูจากภาพนะ
0: นี่เห็นไหม
2: ใช่ไหม
1: โฆษณาเนอร์เซอรี่หรือเปล่า
0: แสดงว่า AI ทำตอบโจทย์เขาต้องการให้ AI ช่วยสร้างภาพโปสเตอร์รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพร้อมกับระบุคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งปัญหาเนี่ยจะเห็นว่ามันคล้ายๆกันทุกๆภาพเลยคือภาษาแต่ภาพเนี่ยมันอาจจะยังพอสื่อสารได้ถ
2: ้
0: าทำให้คนเข้าใจได้แต่ภาษาเนี่ยภาษาอังกฤษพออ่านได้แต่ไม่ถูกทั้งหมดนะครับแต่ภาษาไทยเนี่ยมันอ่านไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเนี่ยคือภาษาอังกฤษอาจจะพอเดาได้ job opportunity ไหม qualification ไหมแต่ภาษาไทยเนี่ยคือมันไม่ได้เลย
1: คุณดูตัวเลขเวลาทำงานหรือว่าร
0: ายได้จะรายได้หรือเวลากันแน่ใช่ไหม
1: เป็นงง
0: ครับคือขณะที่ AI บางตัวนะเจนภาพที่มีข้อความภาษาไทยพอได้แต่มันไม่ถูกต้องทั้งหมดคุณผู้ชมลองดูร้านนี้เขาขายของอันนี้คุณผู้ชมพอเดาได้ละว่าเขาขายอะไรใช่ไหม
2: มาล่าทอด
0: มาล่าทอด
1: แต่ไม้ละ10บาท
0: เขาเขียนว่าอะไร
1: ชัดนะ
0: แต่ไม้ละ10บาทนะชั
1: ด
0: แต่หัวข้อเนี่ยเมมุมาล่าทอดไม้ละ10บาทแล้วถ้าไปดูในรายละเอียดของเมนูนะคุณผู้ชมเต้าหู้ปลาลูกชิ้นชะไส้กราชะอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นการถามลูกชิ้นใช่ปะอย่างงี้หรือเปล่าแล้วก็มีอะไรอ่ะหลายอันน่ะฟักทอง
2: ก็เป็นไส้กราดอะไรสักอย่าง
0: ใช่บ็อกคราพริกหยาดยัดไส้หมูเด้ง
1: ฟองเต้าหู้ซีฟู้ดใช่ไหมฮอลล์คูกใช่ไหมคุณผู้ชม
0: นี่อ่ะคุณผู้ชมภาษาก็ยังเพี้ยนๆอยู่ประมาณนี้อีกคนที่ออกมารีวิวการใช้ AI Pass ของรัฐบาลก็คือนายอิทนกรพึ่งเกียรติรัศมีหรือว่าคุณจ่ายไทยทศมิตรฮะเป็นนักร้องและนักแสดงก็โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความว่าผมไม่เข้าใจจริงๆว่าจะโจมตี THAI กันทำไมผมใช้เนี่ยก็ปกติดีไม่เห็นจะเหมือนแบบที่เขาใส่ร้ายกัน
2: แล้วดูใส่คำสั่งสิ
0: พร้อมว่า
2: ขอภาพนายกรัฐมนตรี
0: ได้ภาพนี้เหมือนไม่เหมือนคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นกันมาได้นะครับคือประเด็นเรื่องของ AI ภาษามันผิดเพี้ยนเนี่ยก็มีมุมมองจากนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเคยเป็นนักธุรกิจผู้บุกเบิกวงการอีคอมเมิร์ซในไทยก็ระบุว่าคือในเชิงเทคนิคการสร้างภาพ AI ออกมาแล้วเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวเป็นเพราะโมเดลที่ตัวที่จะมาสร้างรูปภาพมันมีหลายตัวมีเครื่องยนต์หลายเครื่องที่จะใช้สร้างรูปภาพโมเดลที่เป็นตัวตั้งต้นมันไม่ได้เก่งภาษาไทยนะครับเนื่องจากราคาไม่แพงมากจึงเจอกับปัญหาว่าเมื่อสร้างภาพออกมาแล้วจะกลายเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแต่ถ้าเราเลือกใช้โมเดลอื่นเช่น Nano Banana ของ Google หรือ ChatGPTจะเก่งภาษาไทยมากกว่าด้วยคำสั่งเดียวกันซึ่งตนเองก็คิดว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่รัฐบาลพยายามประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนในโครงการนี้หรือไม่นายภาวุฒิกล่าวย้ำว่าโมเดลตัวที่สามารถสร้างภาพได้ดีขึ้นมีอยู่ในโครงการ THAI Passport อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ผู้ใช้ต้องไปเลือกโมเดลให้ตรงกับการใช้สร้างรูปภาพที่มีตัวหนังสือภาษาไทยด้วย
1: ค่ะ
0: ก็จริงๆมันมีหลายโมเดลมากเลยเนาะค
1: ุ
0: ณผู้ชมอยู่ที่ว่าเราจะ เลือกใช้โมเดลไหนบางโมเดลก็อาจจะไม่ได้ถนัดในเรื่องของการสร้างรูปภาพหรือไม่นะคร
1: ับ ค่ะ AI Passport เนี่ยค่ะคุณผู้ชมลองเข้าไปดูทุกๆวันนะคะก็จะมีการพัฒนาทุกๆวันเช่นเดียวกันนะคะคือถ้าเข้าไปหน้าแรกแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะถามว่าสวัสดีคุณสิริมาวันนี้อยากให้ AI ช่วยเรื่องอะไรสมมุติว่าถ้าเราอยากจะสร้างรูปภาพเราก็สามารถคลิกไปได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนึงที่น่าสนใจก็คือมีคำว่าแนะนำเนี่ยค่ะเมื่อวานเนี่ยแนะนำเนี่ยมีอยู่แค่โมเดลเดียวแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าเข้าไปดูนะมีหลายเมนูมากๆนะคะที่ทาง AI Passport เนี่ยได้มีการแนะนำเอาไว
0: ้
1: คุณผู้ชมลองเข้าไปดูได้เพราะว่าเมื่อวานนี้ลองเข้าไปแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยมันไม่สามารถเข้าได้ก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ระหว่างการอัปเดตระบบด้วยนะคะคุณผู้ชมติดตามข่าวกีฬากันค่ะวันนี้พบกับคุณไพฑูรย์นะคะไปดูความพร้อมของนักกีฬาฟุตบอลที่จะไปลุยเอเชียนเกมกันหน่อยนะคะ
3: ครับผมก็มีการประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับความคาดหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือผ่านเข้าไปสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้เหมือนอย่างเอเชียนเกมครั้งก่อนนะครับเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นจะขาดแกนหลักอย่างเสกสรรราตรีและคณะคำยกที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับในศึกฟุตบอลอาเซียนครับแต่ว่าจะได้ยศกรบุรพากองหน้าตัวเก่งมาเป็นอาวุธสำคัญครับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอองตระกูลประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดลุยศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยตัดสินใจไม่ใช้โควต้าแข้งอายุเกินรวมไปถึงรายชื่อของ4แข้งแกนหลักอย่างเสกสรรราตรีชัยพลอดทนคคณะคำยกและธีรพัฒน์พลือทองครับเนื่องจากว่านักเตะเหล่านี้มีโอกาสที่จะถูกเรียกตัวติดทีมชุดใหญ่อีกทั้งสโมสรก็ขอเก็บตัวเอาไว้ใช้งานแต่อย่างน้อยครับทีมชุดนี้ถือว่าได้ผู้เล่นแกนหลักมาร่วมทีมกันหลายคนนำโดยยศกรบุรพาธนกฤตโชติเมืองปากและสิทธาบุญล่าโดย23ผู้เล่นครับจะเข้ารายงานตัวในวันที่7กันยายนนี้และฝึกซ้อมทันทีครับก่อนออกเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่13กันยายนโดยเอเชียนเกมครั้งนี้ครับไทยอยู่ร่วมสายกับคีร์กีสถานฮ่องกงและก็ญี่ปุ่นเจ้าภาพซึ่งจะประเดิมสนามเกมแรกพบกับคีร์กีสถานวันที่16กันยายนนี้ครับเวลาบ่าย2โมงตรงสำหรับเกมรอบแรกก็จะเอาแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับไปต่อกันที่โปลิสเทโลครับเปิดตัวสโมสรชุดลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดที่จะผลักดันกลุ่มผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นมาเป็นแกนหลักเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวโดยเน้นไปที่ความฟิตระเบียบวินัยและระบบทีมเวิร์กนำโดย3แข้งอย่างสยามแยบสะพลน้อยวงครับแล้วก็สัตวัตลีลาโดยมีความหวังลุ้นเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดให้ได้ครับหลังจากต้องพลาดหวังมา2ฤดูกาลติดต่อกันซึ่งสยามแยบในรุกคนสำคัญที่กลับมาร่วมทีมโปลิสเทโลอีกครั้งตั้งเป้าพยายามสู้อย่างเต็มที่เพื่อพาทีมทำผลงานให้ดีที่สุดด้วยขุมกำลังพลังหนุ่มที่มีอยู่ครับ
4: ก็หนักเหมือนเดิมครับเหมือนที่ผมอยู่ 3-4 ปีที่แล้วครับก็ทีมเราปีนี้ก็มีน้องกับเด็กๆเยอะผมก็คิดว่าการพรีซีซั่นของเราอะเตรียมตัวมาหนักแล้วกับพร้อมสู้ด้วยการนี้ครับเป้าหมายของผมเองผมก็ไม่คิดขนาดนั้นเพราะว่าผมก็อยากทำเกมต่อเกมนะผมก็อยากทำดีสุดที่ผมทำได้ผมก็อยากยิงประตูแอสซิสต์กับมีความสุขกับฟุตบอลอีกทีนึงถ้าผมมีความสุขกับฟุตบอลอีกผมก็เชื่อว่าผมจะทำผลงานได้ดีอยู่แล้วครับก็เทโรปีนี้มาเชียร์ที่สนามเยอะๆนะครับกับขอบคุณมากที่สปอร์ตผมตลอดครับครับ
5: แน่นอนนะครับการคาดหวังของเราก็คือการได้ไปอยู่ที1อีกครั้งนะครับก็ไม่ว่าจะทีมจะสถานะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่2จะอยู่มากี่ปีเนี่ยผมแล้วก็แฟนบอลทุกคนเนี่ยก็ยังตามเชียร์แล้วก็ยังมีความคาดหวังว่าให้ยังไงเนี่ยเราก็จะได้ขึ้นไปที1ครับผมมองเห็นคู่แข่งก็น่ากลัวนะครับแต่ผมว่าของเราเนี่ยเข้าใจว่าก็มีเด็กเข้ามามากขึ้นเราก็คงช่วยสนับสนุนน้องๆซัพพอร์ตน้องๆเราคิดว่าน้องๆก็จะสู้ได้เต็มที่นะครับก็คิดว่าสนุกแน่ผมว่าสู้มันต้องสู้ด้วยใจนะครับก็สู้แบบหัวใจมังกรครับ
3: สำหรับโปลิสเทโลครับจะประเดิมไทยลีก2ด้วยการเปิดสนาม NT Stadium รับการมาเยือนของน้องใหม่เมืองเลยยูไนเต็ดซึ่งจะแข่งกันในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 19:00 น.ครับไปดูเรื่องของสมาคมกีฬามวยสากลกันบ้างครับประกาศรายชื่อนักกีฬาชุดเอเชียนเกมโดยส่งครบทั้ง11รุ่นครับพร้อมกับลุ้นคว้า2เหรียญทองที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ6สมาคมกีฬาครับส่งตัวแทนร่วมงานแถลงข่าว Meet the Press Asian Game ครั้งที่5เพื่อมาให้ข้อมูลความพร้อมและก็เป้าหมายใน Asian Game ที่กำลังจะมาถึงซึ่งสมาคมมวยสากลครับส่งพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาอุปนายกและเลขาธิการสมาคมรวมไปถึงโค้ชมาริโน่ผู้ฝึกสอนชาวคิวบามาแถลงความพร้อม โดยประกาศรายชื่อทีมกัปตันไทยครับที่ตัดสินใจส่งแข่งครบทั้ง11รุ่นซึ่งจากการตัดสินใจส่งครบทุกรุ่นแบบนี้ครับรวมไปถึงสังเกตความพร้อมของนักมวยทางสมาคมก็เชื่อว่าน่าจะมีลุ้นเหรียญทองทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงครับ
6: ก็ส่งครบนะครับผู้ชาย6ผู้หญิง5 11รุ่นนะครับเราจริงๆเนี่ยเวลาเราส่งเนี่ยเราก็ดูนะครับความพร้อมของนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราก็เรียกว่านักกีฬาทั้งหมดเนี่ยมีความพร้อมสมบูรณ์นะครับจนกระทั่งจนถึงณวันนี้ระหว่างวันนี้เนี่ยก็ยังมีการเทรนนิ่งอยู่นี้ที่ประเทศไทยมี10ประเทศก็มาร่วมฝึกซ้อมด้วยก็ต้องเรียกว่าเราสมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามดูแลนับจากวันนี้จนไปถึงวันแข่งขันเนี่ยก็พยายามที่จะให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บอะไรนะครับบางคนอาจจะมีอยู่นิดๆหน่อยๆตอนนี้ก็ทางกายภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เข้ามาดูแลใกล้ชิดอย่างเต็มที่ก็หวังว่าพอถึงเวลานั้นแล้วเราจะสมบูรณ์เต็มที่
3: โดยในงานแถลงข่าวมีเดอะเพลสเอเชียนเกมที่จัดไปแล้ว5ครั้งครับล่าสุด5สมาคมกีฬาร่วมแถลงความพร้อมโดยเทคบอลครับกีฬาน้องใหม่ตั้งเป้าลุ้น3เหรียญทองอีสปอร์ตลุ้น1เหรียญทองขณะที่ฮอกกี้เบรกกิ้งรวมไปถึงมวยปล้ำครับตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลกลับไทยส่งผลให้ยอดรวมเป้าหมายเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยตอนนี้อยู่ที่จำนวน15เหรียญทองครับไปดูความสำเร็จของทัพนักตบลูกยางสาวไทยครับที่ไม่เพียงสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาแต่ว่ายังจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั่วประเทศทำให้ล่าสุดสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับเยาวชนหนุ่มน้อยเจ้าเวหาจัดการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า500ลำครับขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อร่วมแสดงความยินดีครับหลังจากนักตบลูกยางสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ได้เป็นครั้งแรกครับรวมไปถึงพวกตำแหน่งแชมป์เอเชียสมัยที่4ทำให้ทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับทีมนักกีฬาหนุ่มน้อยเจ้าเวหาไทย PBS จัดแสดงการบินโดรนแปลอักษรจำนวน500ลำณศูนย์ฝึกอากาศยานไร้คนขับครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับความสำเร็จในครั้งนี้โดยภาพการแปลอักษรบนท้องฟ้าครับประกอบไปด้วยถ้วยแชมป์เอเชียสมัยที่4ต่อไปด้วยภาพตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และก็ภาพของ3นักกีฬาครับที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมรายบุคคลทั้งชมพู่พรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งครับรวมไปถึงสสิภพรจันทวิสูตรนอกจากนี้ก็มีการปิดท้ายครับด้วยภาพของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ทุ่มเททำงานมายาวนานกว่า22ปีในการพาทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยประสบความสำเร็จครับซึ่งอาจารย์สิทธิ์นิดเกื้อกูลนะครับนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและผู้ที่บังคับเปิดเผยว่าได้ติดตามเชียร์การแข่งขันมาโดยตลอดครับและก็รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่สาวไทยคว้าแชมป์และก็ตั๋วโอลิมปิกมาได้จึงได้วางแผนเขียนโปรแกรมการบินโดรนขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีครับเพื่อส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยซึ่งถือเป็นทีมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและทำให้ทั่วโลกยอมรับพร้อมกับแย้มว่าเตรียมจะแสดงโดรนแปลอักษรให้กับชนิดกีฬาอื่นๆที่ประสบความสำเร็จในอนาคตเช่นกันครับสำหรับภารกิจของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในวันนี้นะครับก็จะเดินทางไปตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบเงินรางวัลอัดฉีดจากความสำเร็จครับในศึกชิงแชมป์เอเชียโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีจากนั้นครับในช่วงบ่ายก็จะเดินทางไปรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน5ล้านบาทจากแจ๊สนะครับแล้วก็ออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมทันทีที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ส่วนการแข่งขันบินโดรนครับรายการหนูน้อยเจ้าไปหาไทย PBS รอบชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานจะกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่13 12และ13กันยายนนี้นะครับณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพมหานครครับ
7: หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับส่งท้ายรายการวันนี้กับปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนนะครับ1ปีมีให้ชมครั้งเดียวนะครับที่แก่งลำดวนบนเทือกเขาพนมดงรักอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ

กำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใด